การใช้งานพิเศษสำหรับองค์กรเพียงองค์กรเดียวเป็นทรัพย์สินขององค์กรอาจจะมีการจ้างหรือให้บริษัทอื่นๆมาดูแลแทนได้แต่บริษัทยังถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เสมือนเป็นเจ้าของบ้านจุดเด่นคือมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะอยู่ในการดูแลขององค์กรทั้งหมดไม่อยู่ในมือของบริษัทอื่นๆจุดด้อยคือต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กข่าวสาธารณะหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบข่าวที่เปิดให้ธุรกิจหรือประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้โดยที่ตั้งของข่าวสาธารณะจะอยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการข่าวองค์กรเอาข้อมูลตัวเองไปใช้งานร่วมกับทรัพยากรข่าวของผู้ให้บริการข่าวแบบนี้เหมือนผู้ใช้เป็นผู้เช่าบ้านจุดเด่นคือไม่ต้องลงทุนมากสำหรับการจ้างพนักงานไอทีและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็กจุดด้อยคือองค์กรไม่สามารถควบคุมความลับหรือความมั่นคงของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองเมื่อมีแอปพลิเคชันขยายตัวจะทำให้บริษัทหรือองค์กรผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมากเกินไปส่วนคลาวด์ไฮบริดนั้นหมายถึงการรวมกันระหว่างคลาวด์ที่แตกต่างกันตั้งแต่2แบบขึ้นไปคือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์ชุมชนคลาวด์สาธารณะแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานไฮบริดคลาวด์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรองค์กรสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลหรือกระบวนการใดจะอยู่บนคลาวด์สาธารณะหรือคลาวด์ส่วนบุคคลองค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยข้อมูลไม่อยู่ในการควบคุมขององค์กรอื่นและองค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์ส่วนตัวและคลาวด์สาธารณะคลาวด์ชุมชนหมายถึงระบบคลาวด์ที่ถูกตั้งค่าเฉพาะสำหรับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประกอบด้วยองค์กรที่มีความคล้ายคลึงในการดำเนินงานเข้าร่วมกันเป็นเจ้าของและบริหารโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ด้วยกันคลาวด์ชุมชนสามารถตั้งอยู่ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรขององค์กรสมาชิกเหมาะสำหรับกลุ่มองค์กรเช่นธนาคารหรือบริษัทการค้าการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกตามบริการได้เป็น3ประเภทคือโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ Infrastructure as a Service หรือ IaaS Platform เป็นบริการ Platform as a Service หรือ PaaS แล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นบริการSoftware as a Service SaaS การเอาโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Amazon Web Service ก็ได้นำเอาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองประเภทการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายการสื่อสารมาให้บริการแก่องค์กรภายนอกการที่เอาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือต่างๆของตัวเองออกมาให้บริการนั้นเราจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Microsoft นำเอาบริการฐานข้อมูล SQL และ Windows มาบรรจุไว้ในบน Microsoft Azure ส่วนซอฟต์แวร์เป็นบริการนั้นเป็นการเอาโปรแกรมประยุกต์ที่โดยปกติจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นบริษัท Salesforce นำเอาซอฟต์แวร์บริหารความสำคัญของความสัมพันธ์ของลูกค้ามาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนวิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคคือ 1. ยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แนวคิดเรื่องของการให้บริการแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ถือกำเนิดขึ้นยุคที่2คือยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0Client Server ในยุคที่1ก็สามารถให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในยุคนี้ในยุคที่3คือการประมวลผลแบบ Utility และ Grid เป็นการเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแชร์กันในการให้บริการและเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆมาต่อเชื่อมกันเป็นเน็ตเวิร์คเพื่อให้บริการการประมวลผลขนาดใหญ่4การจำลองเสมือนยุคนี้มีการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาเพื่อใช้ในการแชร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็5ก็เกิดผู้ให้บริการคลาวด์เกิดขึ้นในยุคนี้6ก็มีการแพร่หลายของผู้ให้บริการคลาวด์และก็7การประมวลผลแบบเอทควอนตัมและอวกาศคือคลาวด์เนี่ยสามารถประมวลผลเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เล็กๆที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ IoT แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีควอนตัมได้และต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์ดาวเทียมสำรวจโลกได้
ประโยชน์ต่อองค์กรมีดังนี้คือ 1. ประสิทธิภาพ 2. ความคล่องตัวและ 3. คุณค่าเชิงกลยุทธ์ประสิทธิภาพหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยความเร็วในการทำตลาดความปลอดภัยของข้อมูลการประหยัดอุปกรณ์การลดพนักงานดูแลระบบและการจ่ายเงินแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต่อมาในประโยชน์ในเรื่องของความคล่องตัวความคล่องตัวเป็นข้อได้เปรียบของผู้ให้บริการคลาวด์ที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับแอปพลิเคชันของตัวเองได้และเข้าถึงได้ทุกจุดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความคล่องตัวประกอบด้วย 1. การปรับขนาด 2. ความยืดหยุ่นการปรับขนาดหมายถึงความสามารถขององค์กรที่ปรับแอปพลิเคชันของตัวเองเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วบริษัทสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ความยืดหยุ่นหมายถึงการที่ผู้ให้บริการคลาวด์มีการจัดเตรียมทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจ่ายเงินตามการใช้งานและมีการประสานเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆคุณค่าเชิงกลยุทธ์บริการคลาวด์ได้รับความนิยมจากองค์กรเนื่องจากคุณค่าเชิงกลยุทธ์ผู้ให้บริการคลาวด์นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาให้บริการตลอดเวลาทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันโดยสรุปเนื้อหาในตอนที่1การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและเป็นไปตามการใช้งานของลูกค้า 2. วิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์แบ่งออกเป็นจิตยุคคือยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ 2. ยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0 3. ยุคการประมวลผลแบบยูทิลิตี้และกิจ 4. ยุคการจำลองเสมือน 5. ยุคการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการคลาวด์ 6. ยุคการแพร่หลายของบริการคลาวด์ 7. ยุคการประมวลผลแบบเอทบล็อกเชนควอนตัมและอวกาศช่วงนี้คือคลาวด์สามารถต่อกับการประมวลผลแบบเอทแล้วก็บล็อกเชนควอนตัมแล้วก็เทคโนโลยีอวกาศได้ 3. ประโยชน์ต่อองค์กรของคลาวด์มีดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพ 2. เพิ่มความคล่องตัวและ 3. เพิ่มคุณค่าเชิงกลยุทธ์ตอนที่2ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โครงสร้างที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วย 1. ศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization คลาวด์อาศัยศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นฐานของระบบศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางเป็นอาคารที่ออกแบบมาใช้เพื่อจัดเก็บฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมถึงเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆอุปกรณ์เครือข่ายช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใช้ความซ้ำซ้อนในระดับต่างๆตั้งแต่การจ่ายไฟระบบทำความเย็นจนไปถึงเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเพื่อลดการหยุดการทำงานการสูญเสียข้อมูลและความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความซ้ำซ้อนในศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี Virtualization เทคโนโลยี Virtualization เป็นการสร้างเครื่องเสมือนหลายเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์จริงเครื่องเดียวช่วยให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลบนคลาวด์ทำให้เกิดการพัฒนาโซลูชันที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ระบบคลาวด์มีพื้นฐานบริการที่จำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูลทำให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลจำนวนมากนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล Apache Spark Hadoop ฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ที่รองรับข้อมูลประเภทโครงสร้างกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อดูความสอดคล้องกันระหว่างการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ระบบคลาวด์เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่เป็น Object Storage File Storage และ Block Storage Object Storage ก็คือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเช่นรูป

ภาพวิดีโอแล้วก็ไฟล์ล็อกไฟล์สโตเรจคือเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบไฟล์ที่มีลำดับชั้นเหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสารบล็อกสโตเรจเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นบล็อกขนาดคงที่สิ่งที่สำคัญก็คือการจำแนกความแตกต่างระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์กับ Hadoop และ Spark การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นเสมือนการนำเอาเครื่องเดสก์ท็อปที่ปกติมาใช้งานที่บ้านเราแต่ให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องนั้นได้จากระยะไกลส่วนApache Hadoop และ Spark เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานต่อกันได้ส่วน Apache Spark ทำงานในหน่วยความจำและประมวลผลได้เร็วกว่า Apache Hadoop เทคโนโลยีฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ถูกนำมาใช้บนระบบคลาวด์บนระบบคลาวด์มีเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เลือกมากมายตามชนิดของข้อมูลที่ต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆที่ระบบคลาวด์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประกอบด้วยคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT การประมวลผลข้อมูลแบบเอจและปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้เทคโนโลยี IoT ประสบความสำเร็จโดยที่คลาวด์ใช้ในการจัดเก็บส่งและส่งข้อมูลในขณะที่ IoT สามารถสร้างข้อมูลจำนวนมากให้กับระบบการประมวลผลข้อมูลแบบเอจเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประมวลผลตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่ขอบของเครือข่ายเพื่อลดเวลาแฝงเพิ่มประสิทธิภาพของเพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเช่นการปรับปรุงการจัดซื้อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการลดความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นๆระบบคลาวด์เป็นรากฐานของปัญญาประดิษฐ์เพราะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลธุรกิจจะใช้คลาวด์เพื่อในการเก็บข้อมูลหลังจากนั้นก็จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกอบรมแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยสรุปในส่วนตอนที่2ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์จึงมีความสำคัญช่วยให้เกิดความคล่องตัวช่วยให้เกิดการสามารถในการปรับความสามารถในการปรับขนาดและสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization นักศึกษาควรทำความเข้าใจเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์นั้นสามารถรองรับข้อมูลประเภทต่างๆหลากหลายรูปแบบประกอบไปด้วยข้อมูลแบบโครงสร้างข้อมูลกึ่งโครงสร้างข้อมูลไม่มีโครงสร้างและต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Apache Hadoop Apache Spark และข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL เพื่อหาความเชื่อมโยงกันระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มีการเชื่อมโยงกันกับการประมวลผลข้อมูลแบบอื่นๆเช่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการประมวลผลแบบเอจและปัญญาประดิษฐ์

ต่อมาในส่วนของตอนที่3ผู้ให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Amazon Web Service Microsoft Azure และ Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัว Amazon Web Service เป็นบริษัทลูกของ Amazon และเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการการประมวลผลบนคลาวด์และมีบริการ API ต่างๆให้กับบุคคลบริษัทและรัฐบาล Amazon Web Service เปิดตัวในปี2006เพื่อตอบสนองความต้องการทางอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สของบริษัท amazon.com และต่อมาก็เปิดให้องค์กรอื่นๆได้เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทบริการที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Elasticompute cloud หรือ EC2 Amazon Lambda Amazon Lightcell Amazon Batch App Runner

และ Amazon ECS บริการเก็บข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service คือ Amazon S3, Amazon EBS, Amazon Elastic File System, Amazon Backup, Amazon S3 Garcia, Amazon Elastic Disaster Recovery บริการฐานข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Relational Database Service, Amazon Aurora, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB, Amazon Elastic Cache, Amazon Keyspaces, Amazon TimeStream, Amazon Quantum Ledger Database และ Amazon Document DB ในส่วนของบริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Amazon SageMaker, Amazon Augmented AI, Amazon BedRock, Amazon CodeGuru, Amazon Comprehend และ Amazon Forecast ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Amazon Web Service Amazon Web Service เติบโตมาอย่างยาวนานมีระบบนิเวศของผู้ให้บริการบุคคลรายที่3ที่ใหญ่ที่สุดมีบริการให้เลือกเยอะเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและองค์กรที่หลากหลายมีศูนย์ข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกและมีเวลาแฝงต่ำอย่างไรก็ตามนักพัฒนาต้องใช้ทักษะพิเศษในการทำงานบน Amazon Web Service การกำหนดราคาที่อาจจะทำให้สับสนนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Amazon Web Service นำเสนอบริการในวงกว้างส่งผลให้เกิดความสนใจในบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวน้อยลงหากผู้ใช้ต้องการแพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องให้ลองพิจารณา Google Cloud Platform ซึ่งค่อนข้างลงลึกในรายละเอียดด้วยจำนวนบริการที่น้อยกว่าในส่วนบริษัทต่อมาคือ Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัท Microsoft ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงจัดการและพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมีความสามารถที่หลากหลายเช่น Software as a Service Platform as a Service และ Infrastructure as a Service นอกจากนี้ Microsoft Azure ยังสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือและแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆร่วมบริการการประมวลผลที่สำคัญของ Microsoft Azure คือ Azure Virtual Machines Azure Function Azure App Services Azure Kubernetes Service Azure Container App Azure Bat ในส่วนบริการที่เก็บข้อมูลที่สำคัญคือ Azure Data Lake StorageAzure Manage Disk, Azure File, Azure Container Storage, Azure Box Storage และ Azure Net App Files บริการฐานข้อมูลของ Microsoft Azure ประกอบไปด้วย Azure SQL Database, Azure Synapse, Azure CosmoDB, Azure Cache for Redis Disk, Azure SQL Database Ledger, Azure AI SearchAzure Database Migration Service, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL บริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Azure Machine Learning, Open AI Service, AI Speech, AI Vision, AI Content Safety ในส่วนข้อดีข้อเสียของบริษัท Azure คือ Azure เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่นเหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้วมุ่งไปที่คลาวด์แบบไฮบริด Azure นำเสนอการจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังผสมผสานเครื่องมือ AI และบล็อกเชนอย่างไรก็ตาม Azure มีการเรียนรู้ที่สูงชันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กแม้ว่ามีการกำหนดค่าบริการไว้อย่างดีแต่การคิดบริการค่าบริการอย่างซับซ้อนอาจจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Microsoft มุ่งเน้นการจำหน่ายบริการของตัวเองหากธุรกิจของเราต้องการ Open Source Amazon Web Service อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม Google Cloud Platform เปิดตัวในปี2008 Google เปิดตัว App Engine ซึ่งเป็นการให้บริการคลาวด์ครั้งแรกเพื่อใช้ในการสร้างการโฮสต์และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

บริการนี้เปิดให้สาธารณชนได้ใช้ในปี2011และได้ขยายตัวเป็นบริการคลาวด์ตั้งแต่นั้นมาบริการการประมวลผลที่สำคัญประกอบด้วย Google Compute Engine Google Cloud Functions Google App Engine Google VMware Engine Google Cloud Run Google Recommender บริการฐานข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย Cloud SQL Cloud Spanner BigQuery BigTable Memory Store Jarna Scarf File Store Search API on Data Store Data Streams และ AlloyDB ในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญบริการประกอบไปด้วย Google Vertex AI Google Auto ML Google Dialogue Flow Google Natural Language API Google Vision AI Google Video Intelligence API ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Google Cloud Platform มีบทบาทสำคัญในวงการ Open Source มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ไฮบริดคลาวด์มีความแข็งแกร่งในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องและเหมาะสำหรับการทำวิจัยอย่างไรก็ตาม Google Cloud Platform มีชุมชนในนักพัฒนาที่น้อยกว่า Amazon Web Service ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างบุคคลที่3และการสนับสนุนจากชุมชนน้อยลงนอกจากนี้การมุ่งไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อาจจะบดบังบริการอื่นๆของบริษัทโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3 Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัว Amazon Web Service เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นบริษัทคลาวด์รายแรกของโลก Amazon Web Service นำเสนอบริการการชำระเงินที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติในการปรับขนาดและการใช้ทรัพยากรการประมวลผลตามความต้องการในส่วนของ Microsoft Azure นั้นสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือเฟรมเวิร์กในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงการมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆให้เลือก Microsoft Azure ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้บริการองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่Google Cloud Platform ให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอดนิยมจุดเด่นของ Google คือการที่มีบริการด้านปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้หรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่สำคัญของ Google อื่นๆได้บน Google Cloud Platform

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถา

0: บันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: ทะเลมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่6ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าประเภทของตลาดสินค้านั้นถ้าจำแนกตามลักษณะการแข่งขันก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยในกรณีตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ยังแบ่งย่อยออกไปได้เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดผูกขาดค่ะโดยในเนื้อหาในคลิปนี้จะเน้นเฉพาะในเรื่องของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือ 1. ผู้ขายหรือหน่วยธุรกิจจะมีจำนวนมากและ 2. สินค้าของผู้ขายมีความแตกต่างกันและสุดท้ายผู้ขายสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีค่ะในทางทฤษฎีเมื่อเรากำหนดเป้าหมายหลักของหน่วยธุรกิจก็คือกำไรสูงสุดดุลยภาพของหน่วยธุรกิจหรือจุดการผลิตที่ทำให้หน่วยธุรกิจได้รับกำไรสูงสุดหรือถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยที่สุดก็จะอยู่ในระดับที่ต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มหรือก็คือ MC เท่ากับ MR นั่นเองโดยในการวิเคราะห์ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นก็จะทำการวิเคราะห์ได้ใน2ระยะด้วยกันก็คือในระยะสั้นและในระยะยาวลองมาดูในระยะสั้นนะคะว่าจุดดุลยภาพของหน่วยธุรกิจจะอยู่ตรงไหนดุลยภาพระยะสั้นของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือจุดที่ SMC เท่ากับ MR หรือก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มระยะสั้นเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มณจุดดังกล่าวนั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจบางรายอาจจะได้รับกำไรเกินปกติบางรายกำไรปกติหรือบางรายก็ขาดทุนได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้น

กินปกตินะคะเราทราบแล้วว่าจุดดุลยภาพก็คือจุดที่ SMC เท่ากับ MR ซึ่งในภาพนี้นะคะ MC ก็คือเส้นสีม่วงนะคะเขียนไว้ว่า SMC ส่วน MR ก็คือเส้นสีน้ำเงินจุดที่ SMC เท่ากับ MR ก็คือจุด E ก็คือจุดตัดของสองเส้นเนี่ยนะคะก็ได้ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมก็คือ QE เท่ากับ 10,000 หน่วยนะคะตรง 10,000 หน่วยนี้เนี่ยหน่วยธุรกิจก็จะขายสินค้าได้บนเส้นอุปสงค์ก็คือราคาเท่ากับ50บาทก็จะทำให้หน่วยธุรกิจรายนี้มีรายรับทั้งหมดก็คือ TR เนี่ยเท่ากับการเอาราคาที่ขายได้คือ50คูณกับปริมาณการผลิตทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาคือ 10,000 หน่วยก็จะได้รายรับทั้งหมดเท่ากับ500,000บาทส่วนในแง่ของต้นทุนการผลิตนั้นก็อยู่บนเส้น SAC คือต้นทุนเฉลี่ยสั้นคือเส้นสีเหลืองในภาพเนี่ยนะคะนับจุดการผลิต 10,000 หน่วยนี้เนี่ยจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยตรงจุด B ซึ่งก็เท่ากับ40บาทเราก็จะสามารถหาต้นทุนทั้งหมดคือ TC ได้เท่ากับเอา40คูณด้วย 10,000 หน่วยก็จะได้ตัวเลขมาเท่ากับ 400,000 บาทในกรณีเราก็จะเห็นว่าราคานั้นเนี่ยก็มากกว่าต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ทำให้ TR คือรายรับทั้งหมดมากกว่า TC คือต้นทุนทั้งหมดโดยเมื่อเราเอา TR ที่ได้คือ 500,000 ลบกับ TC ที่ได้คือ 400,000ก็จะได้กำไรเกินปกติเท่ากับ 100,000 บาทหรืออีกในนึงก็คือจะเห็นว่ากรณีที่หน่วยธุรกิจได้กำไรเกินปกตินั้นเนี่ย TR ลบ TC ก็จะมากกว่า0นั่นเองค่ะกรณีถัดไปเป็นกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรปกติจากภาพนี้เหมือนเดิมค่ะจุดดุลยภาพอยู่ที่จุด SMC เท่ากับ MRก็คือจุดตัดระหว่างเส้น2เส้นนี้นะคะที่จุด E ปริมาณการผลิตดุลยภาพก็คือ 10,000 หน่วยนะคะแล้วก็ทำให้ใช้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยเท่ากับ50ก็คือเท่ากับราคาของสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั่นเองก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นเนี่ยก็จะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ทำให้ TR ที่ได้จากการเอาราคาคูณกับปริมาณเท่ากันกับกรณีที่ต้นทุนทั้งหมดคือ50คูณด้วย 10,000 เช่นกันนั่นก็คือในกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรปกตินั้น TR ก็จะเท่ากับTC ดังนั้นเมื่อเอา TR ลบกับ TC ก็คือในที่นี้ก็คือ 500,000 ลบด้วย 500,000 ก็จะเท่ากับ0พอดีนั่นเองกรณีถัดไปเป็นกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดขาดทุนจุดดุลยภาพก็ยังเป็นจุดที่ SMC เท่ากับ MR นะคะปริมาณการผลิตคือ QE ก็ 10,000 ขายได้ราคา PE คือ50บาทเพราะฉะนั้นก็จะหา TR ได้เหมือนเดิมค่ะคือเอาราคาคูณกับปริมาณก็คือ50คูณด้วย 10,000 ออกมาเป็น 500,000 ส่วนต้นทุนการผลิตนั้นก็จะเห็นว่าอยู่บนเส้น SAC ซึ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั้นเนี่ยเท่ากับ60บาทซึ่งสูงกว่าราคาหรืออีกในหนึ่งก็คือราคาที่ขายได้นั้นเนี่ยน้อยกว่า SAC นั่นเองดังนั้นเมื่อเราหา TR กับ TC เราก็จะพบเลยว่า TR นั้นเนี่ยน้อยกว่า TC หรือคือรายรับทั้งหมดน้อยกว่าต้นทุนทั้งหมดนั่นเองและเมื่อเอามาลบกัน TR ลบ TC ก็ได้น้อยกว่า0นั่นเองกล่าวโดยสรุปนะคะว่าในกรณีที่ราคาสินค้าสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยหน่วยธุรกิจ
ก็จะได้รับรายรับทั้งหมด

มากกว่าต้นทุนทั้งหมดทำให้หน่วยธุรกิจได้กำไรเกินปกติกำไรก็จะเป็นสิ่งจูงใจค่ะให้หน่วยธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดในทางตรงข้ามกันนะคะในกรณีที่ราคาสินค้านั้นต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยหน่วยธุรกิจก็จะได้รับรายรับทั้งหมดน้อยกว่าต้นทุนทั้งหมดก็ทำให้หน่วยธุรกิจประสบกับการขาดทุนหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนก็จะออกจากตลาดไปค่ะการเข้าหรือการออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจก็จะทำให้ในระยะยาวดุลยภาพหรือจุดการผลิตของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแต่ละรายจะได้รับเพียงกำไรปกติเพราะหากยังมีหน่วยธุรกิจบางรายได้รับกำไรเกินปกติหรือขาดทุนอยู่ในตลาดก็จะมีการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจมาดูกรณีการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจนะคะว่ามีผลทำให้ส่วนแบ่งของตลาดนั้นเนี่ยหรือประสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะก็คือเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งราคาสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นมีระดับเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวของหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยธุรกิจก็จะหยุดการเข้าหรือการออกจากตลาดโดยหน่วยธุรกิจทุกรายก็จะได้รับเพียงกำไรปกตินั่นเองเรามาดูกรณีที่หน่วยธุรกิจรายใหม่เข้ามาในตลาดนะคะเมื่อมีหน่วยธุรกิจบางรายเนี่ยยังได้กำไรเกินปกติอยู่ก็จะจูงใจค่ะให้หน่วยธุรกิจรายอื่นเข้ามาในตลาดส่วนแบ่งตลาดหรือประสงค์ต่อสินค้าของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงลดลงดังภาพซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์เดิมเนี่ยคือเส้นสีเหลืองส้มๆเนี่ยนะคะก็จะขยับลงขยับลงจนกระทั่งเป็นเส้นสีแดงนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่หน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะขายราคาสินค้าได้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวคือ LMC เส้นสีเขียวนะคะก็ทำให้หน่วยธุรกิจเนี่ยได้เพียงกำไรปกติแค่นั้นเองทางตรงข้ามกันค่ะกรณีที่หน่วยธุรกิจประสบกับภาวะขาดทุนออกจากตลาดนะคะค่ะเมื่อมีบางรายในตลาดขาดทุนแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรุงต้นทุนให้ต่ำลงได้หน่วยธุรกิจนั้นก็จะออกจากตลาดไปค่ะส่วนแบ่งตลาดหรืออุปสงค์ต่อสินค้าของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งราคาสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะได้รับเพียงกำไรปกติเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นปริมาณการผลิตที่เหมาะสมของหน่วยธุรกิจก็จะอยู่ณระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวค่ะแล้วราคาก็จะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหน่วยธุรกิจทุกรายก็จะได้รับเพียงกำไรปกติค่ะมาดูแง่ของประสิทธิภาพนะคะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็จะพบถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรค่ะในแง่ของความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ไม่ได้ผลิตณระดับที่ต้นทุนเฉลี่ยต่ำสุดในภาพนี้นะคะถ้าเผื่อเราดูต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยคือเส้นสีบันเย็นเนี่ยนะคะสีชมพูบันเย็นเนี่ยก็จะเห็นว่าณจุด A ที่ทำการผลิตสินค้า QE หน่วยนั้นเนี่ยไม่ใช่จุดต่ำสุดจุดต่ำสุดจะไปอยู่ที่จุด B นะคะนั่นแปลว่ายังมีการผลิตสินค้าออกมาในปริมาณ QE ซึ่งยังต่ำกว่าปริมาณการผลิตที่จะผลิตได้ณจุด B นั่นเองส่วนกรณีความเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรก็เนื่องมาจากว่าไม่ได้ผลิตณระดับที่ราคาคือ P เนี่ยเท่ากับ MC คือต้นทุนส่วนเพิ่มเพราะว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยจะได้กำไรสูงสุดณจุดที่ MC เท่ากับ MR แต่เนื่องจากในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าราคาที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นเนี่ยจะอยู่สูงกว่า MR นั่นก็คืออยู่สูงกว่า MC ด้วยนั่นก็แปลว่าเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ผลิตณระดับที่ราคาเท่ากับ MC นั่นเองหรือก็ต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองค่ะ
ก็เนื้อหาที่นำเสนอมาทั้งหมดนี่ก็เป็นสาระโดยสังเขปบางส่วนของหน่วยที่6ค่ะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะของชุดวิชา60120เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะโดยเอกสารการสอนดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นก็ขอแนะนำเชิญชวนค่ะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายซึ่งเป็นหน่วยที่6ของชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะก็ประเภทของตลาดสินค้าเนี่ยเราสามารถจำแนกตามลักษณะของการแข่งขันออกมาได้2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1ตลาดแข่งขันสมบูรณ์2ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นก็จะแบ่งย่อยออกไปได้เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผูกขาดในคลิปนี้เราก็จะพูดเฉพาะในเรื่องของตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราก็มาดูลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนั้น1ก็มีหน่วยธุรกิจน้อยรายโดยอาจจะมีเพียง2หรือ3รายก็ได้2สินค้าของหน่วยธุรกิจอาจจะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้และ3มีอุปสรรคในการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจด้วยลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะที่มีผู้ขายเพียง2หรือ3รายเท่านั้นก็ทำให้การดำเนินนโยบายใดๆของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้นมักจะส่งผลกระทบแก่กันและกันอย่างมากในการวิเคราะห์ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจจึงต้องอาศัยแบบจำลองต่างๆในการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านราคาและก็นโยบายด้านปริมาณการผลิตที่เหมาะสมค่ะตัวอย่างแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับราคาและปริมาณการผลิตของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นการรวมกลุ่มระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อครอบงำตลาดแบบจำลองการเป็นผู้นำราคานะคะแล้วก็แบบจำลองการตรึงราคาแบบจำลองการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งค่ะนอกจากแบบจำลองที่ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจก็ยังอาจจะมีพฤติกรรมที่สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีเกมในการศึกษาวิเคราะห์ถึงการกำหนดนโยบายของหน่วยธุรกิจได้ยกตัวอย่างเช่นด้านนโยบายการตั้งราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจหรือในด้านของการเลือกว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราก็ลองมาดูถึงแบบจำลองที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้นโยบายการรวมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาดนะคะของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายกันค่ะหน่วยธุรกิจที่รวมกันเป็นคาร์เทลก็จะมีตัวอย่างที่ง่ายก็คือประเทศผู้ค้าน้ำมันที่รวมตัวตกลงร่วมมือกันในเรื่องของปริมาณผลิตปริมาณการขายการตั้งราคาแล้วก็การแบ่งปันผลกำไรให้แก่กันในแต่ละหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มโดยกลุ่มคาร์เทลเนี่ยก็จะกำหนดปริมาณการผลิตแล้วก็ราคาณจุดที่ MC เท่ากับ MR ก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองซึ่งก็จะเป็นจุดที่ทำให้หน่วยธุรกิจนั้นหรือคาร์กลุ่มคาร์เทลนั้นเนี่ยได้กำไรสูงสุดโดยที่กำหนดราคาขายได้สูงกว่า MR ในภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยธุรกิจที่รวมกลุ่มกันเป็นคาร์เทลจะได้รับกำไรเกินปกติเมื่อกำหนดจุดดุลยภาพในการผลิตณจุดQ star เนี่ยนะคะโดยมีกำไรเกินปกติเนี่ยเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมสีส้มสีส้มออกเหลืองเนี่ยนะคะก็คือ ATC B แล้วก็ AP พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะได้มายังไงคะได้มาจากที่จุดที่เราวิเคราะห์ว่า MC เท่ากับ MR ก็คือเส้นสีเขียวนะคะตัดกับเส้นสีดำนะที่จุด C นะคะณจุด C

ดีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิตคิวสตาร์นะคะแล้วก็หน่วยธุรกิจก็จะขายได้บนเส้นอุปสงค์คือเส้นสีส้มๆเนี่ยนะคะคือเส้นอุปสงค์ในราคาที่ขายได้คือ P สตาร์เมื่อเอาราคา P สตาร์คูณกับ Q สตาร์ก็คือราคาคูณกับปริมาณการผลิตที่ขายได้เนี่ยนะคะก็จะได้เป็น TR คือรายรับทั้งหมดซึ่งเท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้า O Q สตาร์ A แล้วก็ P สตาร์นะคะส่วนต้นทุนต้นทุนหาได้ยังไงต้นทุนก็ต้องมาดูที่เส้น ATC นะคะเส้น ATC ซึ่งณระดับการผลิต Q สตาร์นี้เนี่ยจะมีต้นทุนบน ATC เนี่ยเท่ากับ ATC ที่อยู่ต่ำกว่าราคานะคะซึ่งก็จะสามารถหาต้นทุนทั้งหมดได้โดยเอา ATC คูณด้วย Q สตาร์ได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม O Q สตาร์ B แล้วก็ ATC นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบ TR เมื่อเราทราบพื้นที่ TC คือต้นทุนทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถหากำไรเกินปกติได้โดยเอาพื้นที่สี่เหลี่ยม OQ star A P star ซึ่งเป็นรายรับทั้งหมดคือ TR ลบด้วย OQ star B ATC ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทุนทั้งหมดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่สีส้มก็คือ ATC BA P star นั่นเองซึ่งเป็นกำไรเกินปกติที่กลุ่มคาเทลจะได้รับและกำไรเกินปกตินี้หน่วยธุรกิจก็จะนำไปแบ่งกันในกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเป็นคาเทลโดยประเทศที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำผลิตปริมาณมากก็จะได้กำไรมากส่วนประเทศที่มีต้นทุนเฉลี่ยสูงแล้วก็ผลิตสินค้าหรือน้ำมันนะได้น้อยกว่าก็จะได้กำไรที่น้อยกว่านั่นเองถัดมาเป็นแบบจำลองการใช้นโยบายผู้นำราคาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะหน่วยธุรกิจรายใหญ่ๆในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะกำหนดราคาแล้วก็ปริมาณการผลิตที่จะทำให้ตนเองได้รับกำไรสูงสุดนั่นก็คือราคาและก็ปริมาณณระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองโดยหน่วยธุรกิจรายเล็กก็จะตั้งราคาตามหน่วยธุรกิจรายใหญ่แล้วก็ผลิตสินค้าทั้งหมดรวมกันในปริมาณที่เหลือจากที่หน่วยธุรกิจรายใหญ่ผลิตออกมาขายเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดอีกนโยบายหนึ่งนะคะเป็นแบบอีกแบบจำลองหนึ่งคือแบบจำลองของการใช้นโยบายการตรึงราคาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายการตรึงราคาก็เกิดจากการที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นเนี่ยไม่ต้องการที่จะขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากขึ้นราคาไปแล้วหน่วยธุรกิจคู่แข่งไม่ขึ้นราคาตามตนที่ก็จะเสียส่วนแบ่งตลาดไปให้กับหน่วยธุรกิจที่เหลืออยู่ในทางตรงข้ามกันนั้นหน่วยธุรกิจก็ไม่ต้องลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายเนื่องจากว่าเกรงว่าหากว่าคู่แข่งลดราคาตามยอดขายของตนเองนั้นก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วยังอาจจะทำให้กำไรนั้นเนี่ยกลับลดลงได้ด้วยการร่วมมือกันโดยไม่เป็นทางการของหน่วยธุรกิจในการที่จะตรึงราคาสินค้าไว้ณระดับใดระดับหนึ่งจึงเกิดขึ้นค่ะก็นี่ก็เป็นแบบจำลองหนึ่งที่ใช้อธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะอีกนโยบายหนึ่งคือนโยบายการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายแบบจำลองนี้ก็เป็นแบบจำลองที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นจะตั้งราคานะสินค้าเนี่ยให้ต่ำเพื่อจะขจัดคู่แข่งออกไปหรือตั้งราคาต่ำเพื่อจะกีดกันไม่ให้หน่วยธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาแข่งขันได้ซึ่ง

คาที่ตั้งของหน่วยธุรกิจที่ใช้นโยบายการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนก็ได้โดยยอมขาดทุนในช่วงแรกและเมื่อหน่วยธุรกิจที่คู่แข่งนั้นขจัดออกถูกขจัดออกไปแล้วก็จะกลับมาขึ้นราคาให้ได้กำไรมากขึ้นได้ค่ะนอกเหนือจากแบบจำลองที่เราได้พูดกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเกมที่สามารถนำมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการกำหนดนโยบายต่างๆของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายได้ค่ะก่อนอื่นก็คงต้องมาทราบคร่าวๆนะคะว่าทฤษฎีเกมนั้นมีความหมายว่าอย่างไรทฤษฎีเกมก็จะหมายถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีเหตุผลของหน่วยธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งมีทั้งเกมที่มีการร่วมมือกันแล้วก็เกมที่ไม่มีการร่วมมือกันเกมที่มีการร่วมมือกันก็จะหมายถึงเกมที่หน่วยธุรกิจมีการร่วมมือหรือปรึกษาหารือกันในการกำหนดกลยุทธ์หรือดำเนินนโยบายกันแบบสมรู้ร่วมคิดดังเช่นตัวอย่างการรวมกลุ่มกันเป็นคาร์เทลในการกำหนดปริมาณการผลิตน้ำมันเป็นส่วนเกมที่ไม่มีความร่วมมือกันหมายถึงเกมที่หน่วยธุรกิจไม่มีการปรึกษาหารือกันในการกำหนดนโยบายและหน่วยธุรกิจอาจจะต้องเลือกผลลัพธ์ของเกมที่รองลงมาก็ได้เกมที่มีภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษเนี่ยก็จะเป็นปัญหาพื้นฐานของเกมที่ไม่มีการร่วมมือกันนะที่นำมาอธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายได้เป็นอย่างดีนะโดยที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่บรรลุดุลยภาพของเกมที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือเสียหายน้อยที่สุดค่ะดุลยภาพของเกมจะเป็นดุลยภาพที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่รองลงมาอย่างเช่นในเรื่องของการตัดสินใจตั้งราคาสูงหรือราคาต่ำหรือก็การเลือกว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณานะการตั้งราคานะคะของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาต่ำแม้ว่าจะได้กำไรน้อยแล้วก็เป็นกลยุทธ์เด่นนะคะเพราะว่ากลยุทธ์การตั้งราคาเนี้ยเนี่ยเมื่อเป็นจัดเป็นกลยุทธ์เด่นก็เพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยจะเลือกได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าอีกฝ่ายนึงจะเลือกกลยุทธ์ใดนะคะในทำนองเดียวกันค่ะการตัดสินใจว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายก็การโฆษณาก็จะเป็นกลยุทธ์เด่นเพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยธุรกิจแต่ละรายเลือกได้โดยไม่จำเป็นต้องไปคำนึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะเลือกกลยุทธ์ใดค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่นำเสนอมาทั้งหมดก็เป็นสาระโดยสังเขปของหน่วยที่6ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะก็อยู่ในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนดังกล่าวนั้นก็จะมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงแนะนำค่ะเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Oh no!

แล้วก็ขนอีกกลายเป็นแล้วเมื่อกี้มันเป็นก้อนแล้วก็ละลายไปเลยกลายเป็นน้ำสีส้มๆออก

0: มันทำให้ละลายคนแบบเราไม่ค่อยคุ้นน้ำมันละลายซุปก้อนได้น้ำเป็นสีส้มแล้วเริ่มละลายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ละลายใบมะกรูดไม่ละลายน้ำปลาเพื่อความเค็มน้ำตาลใส่นิดสองใส่สองช้อนน้ำมะนาวมันเป็นน้ำนี
1: ่มันก็ต้องหายไปอยู่แล้ว
0: ใช่มันก็หายอยู่แล้วละลายแล้วก็กี่ช้อนสองช้อนเอ้ยช้อนนึงเฮ้ยไม่ต้องเนี่ยละลายหมดทุกอย่างกุ้งปลาหมึกกุ้งในหม้อมันก็ค่อยๆสุกปลาหมึกอ่ะมันก็สุกช้าเห็ดปลาหมึกกุ้งไม่ละลาย
1: คนๆๆๆจะไม่ละลายทุกจ้ะ
0: กุ้งใดมามันสุกแต่กุ้งใดนี้มันไม่สุกกุ้งไม่สุกเป็นสีเทาถ้ากุ้งสุกเป็นสีส้มละลายได้แค่ที่มันเป็นเม็ดเล็กๆบางอย่างก็ละลายได้บางอย่างก็ละลายไม่ได้คุยหนักมากว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวของบางอย่างละลายน้ำได้บางอย่างก็ละลายไม่ได้เราก็เลยได้กินของอะไรอร่อยไง

0: เรามาคุ้นโดยไม่ต้องยกแคร์ทำยังไงดีนะเรามีตัวช่วยกลัวหัวแตกมันได้อันเนี้ยได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: โอ้โหมันยากมากเลยอ่ะ
2: น่าเจอนี่นะ
1: ไม่น่าถูกจากเลย
0: แล้วถ้าเรามีตัวช่วยเป็นของห้องนี้ล่ะ
1: นี่เอามาให้หมดเลย
0: เธอลองง่ายดูสิเธอลองตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นเออตั้งขึ้นนี่มันจะไปอย่างนี
1: ้เอาแบบนี
0: ้เออได้แล้ว
1: ค
2: ือวันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยเพื่อน
0: ดูว่าจะเสร็จอ่ะเป็นร้อยเธอเรามาหมุนกันเลย
1: โอเคใช้
2: อะไรดี
1: เอ้ยเราหมุนแล้วนะจะสกอตเทปแล้ว
0: อะยะเฮ้ยมาแล้ว
2: มันขึ้นมาต้น
0: นี่มันมาอยู่มันกำลังมา
1: ว้าวนะมันจะขึ้นมาแล้วนะ
2: เหมือนมันจะได้ผล
0: โอ้ my god ภารกิจย้ายน้ำด้วยพลังเกลียวหมุนสำเร็จสุดยอดไปเลยพวกเรา

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากไปดิดชุดชื่อต้นอัตโนมัติคุณแม่บอกว่าหนูโตแล้วมากต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกปีถ้าหนูมีชุดชื่อได้ไม่ว่าจะสูงขึ้นแค่ไหนผ้าก็จะยืดต้องใส่ได้พอดีแค่นี้แม่จะได้ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าให้หนูบ่อยๆแล้วประหยัดเงินได้เยอะแล้วค่ะ

0: ็มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสธเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสธนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่6นะครับเรื่องของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศในหน่วยที่6เนี่ยจะออกแบ่งออกเป็น2ตอนนะฮะก็จะมีมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในส่วนของตอนที่1มาตรการทางภาษีเนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นความหมายและความสำคัญของมาตรการทางภาษีและประเภทของภาษีศุลกากรและการจัดเก็บในความหมายนะครับมาตรการทางภาษีเนี่ยจะหมายถึงการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อนำเป็นรายได้ของรัฐนะฮะโดยส่วนมากจะใช้กับสินค้านำเข้าเพื่อนะฮะมีจุดหมายหลักในการปกป้องสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศนะฮะทำให้สินค้าที่นำเข้าเนี่ยมีต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีราคาแพงขึ้นกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในประเทศนะครับเพื่อลดความสามารถในการแข่งขันของสินค้านำเข้าลงความสำคัญนะครับของมาตรการทางภาษีนะครับประการแรกนะครับสำคัญเลยนะฮะก็เป็นแหล่งรายได้ให้กับรัฐนะครับให้รัฐเก็บภาษีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศนะครับรวมถึงเป็นการปกป้องนะครับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในประเทศนะฮะให้สามารถต่อสู้กับสินค้าที่นำเข้ามาได้นะครับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและก็รักษาความมั่นคงนะครับของชาตินะครับก็คือเพื่อให้สินค้าเนี่ยนะครับยังคงมีอยู่อย่างโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะครับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเป็นการปกป้องการจ้างงานภายในประเทศให้อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเกษตรนั้นๆเนี่ยนะฮะยังคงดำเนินการอยู่ยังให้ทำให้ยังมีการจ้างงานนะฮะเป็นการปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคนะฮะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมหรือจำกัดการบริโภคนะครับการส่งเสริมก็คือการที่เป็นการลดภาษี

ก่อนขาเข้าเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการนะครับร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะฮะแล้วก็จะมีอัตราอากรขาออกนะครับสำหรับสินค้าส่งออกอัตราอากรผ่านแดนสำหรับสินค้านะครับที่จะต้องขนส่งผ่านไปยังประเทศที่3นะครับซึ่งอย่างเช่นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับต้องมีการขนถ่ายผ่านประเทศอีกประเทศหนึ่งนะครับในส่วนการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะครับก็จะมีนะครับอากรตามราคานะครับก็จะเป็นการจัดเก็บตามราคาสินค้านะครับแล้วก็อากรตามสภาพนะครับจะเป็นการจัดเก็บนะครับตามสภาพของสินค้าหรือปริมาณนะครับโดยไม่คำนึงถึงราคานะครับซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแจ้งราคาสินค้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเช่นการเก็บตามน้ำหนักตามปริมาณตามความยาวต่างๆแล้วสุดท้ายก็อากรผสมนะครับตรงนี้จะเป็นการจัดเก็บทั้งรูปแบบตามราคาและก็ตามสภาพรวมกันพิกัดศุลกากรระบบ Harmonize นะครับหรือ HS Code นะครับในส่วนของ HS Code เนี่ยจะทำโดยองค์การศุลกากรโลกนะครับหรือโดย WCO นะครับเป็นการกำหนดประเภทและชนิดของสินค้านะครับให้มีความเข้าใจตรงกันและมีความเป็นสากลนะครับเนื่องจากว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีสินค้าหลากหลายและวัตถุดิบที่แตกต่างกันเนี่ยและมีชื่อที่ทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะครับทำให้ต้องมีการกำหนดนะครับพิกัดภาษีนี้เกิดขึ้นเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานสากลในส่วนของ HS Code เนี่ยนะครับก็จะมีการทบทวนนะครับซึ่งจะมีการทบทวนกันทุกๆ 4-6 ปีนะครับเนื่องจากว่ามันมีสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถึงให้ต้องมีการปรับปรุงนะครับอาจจะมีการเพิ่มหรือปรับนะครับเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าใหม่ๆที่ชัดเจนนะครับการจำแนกสินค้าเนี่ยของไทยเนี่ยนะฮะก็ภายใต้พ.ร.บ.พิกัดอัตราศุลกากรในพ.ศ.64เนี่ยนะครับมีการกำหนดสินค้านำเข้าและส่งออกนะครับแล้วต้องเสียภาษีเนี่ยนะครับหมวดตอนประเภทนะครับและประเภทย่อยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น21หมวดแล้วก็97ตอนนะฮะโดยภายใต้พ.ร.บ.ดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดรหัสตัวเลขของไทยเนี่ยเอาเป็น11หลักนะครับโดย6รหัสแรกนะครับจะเป็นพิกัดศุลกากรนะครับระบบ Harmonize นะครับที่กำหนดโดยองค์การศุลกากรโลกนะครับ2หลักแรกจะเป็นตอนนะครับหลักที่3ที่4จะเป็นประเภทหลักที่5และ6จะเป็นประเภทย่อยนะครับในส่วนที่รหัสหลักที่7กับ8เนี่ยนะครับจะเป็นพิกัดนะครับที่ตกลงภายใต้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับและสุดท้ายนะครับหลักที่9ถึง11เนี่ยจะเป็นการกำหนดสถิติกำหนดโดยกรมศุลกากรนะฮะโดยประโยชน์นะครับของพิกัด HS Code เนี่ยนะครับก็คือนำไปใช้เป็นมาตรฐานสากลนะครับเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่2ก็คือรัฐเนี่ยใช้เป็นในฐานในการกำหนดภาษีศุลกากรต่างๆนะครับใช้ในการตรวจสอบภาษีต่างๆนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยนะนำไปใช้ในการจำแนกประเภทหรือหมวดหมู่นะครับภาษีได้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือใช้ในการจัดทำสถิติทางการค้าต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งการเจรจาต่างๆทางการค้านะครับในตอนที่2นะครับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับในตอนที่2เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4เรื่องเรื่องแรกจะเป็นความหมายและความสำคัญของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องที่2นะฮะจะเป็นประเภทของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องที่3จะเป็นแนวโน้มการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและเรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบและการละเมอมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในส่วนของความหมายและความสำคัญนะครับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะครับหรือ NTM เนี่ยนะฮะจะหมายถึงมาตรการทางนโยบายรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐนะที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่นอกเหนือจากมาตรการทางภาษีศุลกากรเนี่ยและอาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าและส่งออกซึ่ง WTO เนี่ย
อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณี

ส่งเสริมตลาดการค้าที่เป็นธรรมนะฮะหรือมีสิทธิ์ใช้เป็นข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรวมทั้งเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์พืชและสัตว์โดยจะต้องไม่เลือกปฏิบัติและก็ไม่เป็นข้อกีดกันทางการค้านะครับและที่สำคัญจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ข้อตกลง WTO ความสำคัญนะครับของมาตรการ NTM เนี่ยก็คือเป็นการปกป้องนะครับสินค้าที่ยังไม่มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับแล้วก็ระดับรักษาระดับการจ้างงานภายในประเทศนะฮะและสุดท้ายก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศนะฮะเพื่อให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตในประเภทของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับอังถัดเนี่ยได้จำแนก NTM เนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะคือมาตรการด้านการนำเข้านะครับโดยมาตรการนี้ก็จะแบ่งออกเป็นมาตรการทางเทคนิคและมาตรการที่ไม่ใช่เทคนิคและมาตรการด้านการส่งออกนะครับโดยใน2กลุ่มหลักเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเป็น16บทนะครับตั้งแต่ A ถึง P นะครับในส่วนของมาตรการด้านการนำเข้านะครับมาตรการทางเทคนิคเนี่ยนะฮะเป็นมาตรการที่ควบคุมลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านะครับโดยมีเงื่อนไขเฉพาะนะครับการผ่านการตรวจสอบรวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์พิเศษสำหรับสินค้าบางชนิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคซึ่งมาตรการทางเทคนิคเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็เป็นมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS นะครับจะเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารที่เพื่อไม่ให้เกิดโทษต่อชีวิตหรือสุขผลเสียต่อสุขภาพของชีวิตมนุษย์พืชและสัตว์นะฮะโดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าตรงนี้ก็จะอยู่ภายใต้ข้อตกลง SPS ของ WTO นะครับโดยตัวอย่างนะครับในการใช้มาตรการ SPS เนี่ยอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยครับก็ได้ใช้กับสินค้าเนื้อไก่ของเรานะครับเนื่องจากว่าเขามองว่าไทยเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับในการระบาดของโรคไข้หวัดนกอยู่นะฮะก็เลยมีการกีดกันในเรื่องของตรงนี้นะฮะในเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะใช้กับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นะครับก็คือจะไม่มีการให้การนำเข้าเนื้อโคเนื้อสุกรเนื้อไก่นะครับไข่เนื้อแกะเนื้อแพะจากไทยนะฮะเนื่องจากว่ายังพบโรคในไทยอยู่นะฮะในเกาหลีใต้นะครับใช้กับไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยนะครับโดยที่อนุญาตให้นำเข้าใบเฉพาะไก่ปรุงสุกเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาไข้หวัดนกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับในส่วนของสินค้าผลไม้เขามองว่าในสินค้าไทย4ชนิดเนี่ยผลไม้เนี่ยมะม่วงลิ้นจี่ลำไยเงาะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยยังมีศัตรูพืชที่อาจเป็นอันตรายอยู่ก็เลยยังระงับการส่งออกนะครับ2นะครับในส่วนของมาตรการอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิคนะครับหรือ TBT นะครับจะเป็นมาตรการในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่ในแบบรูปแบบของกฎระเบียบและข้อบังคับทางด้านเทคนิคและมาตรฐานรวมถึงการทดสอบและระบบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกและการนำเข้าโดยการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวเนี่ยนะฮะอาจก่อให้เกิดอุปสรรคนะครับต่อการค้าระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็นนะฮะอย่างเช่นจีนเนี่ยใช้กับยางคอมเพลนะครับคือจีนได้กำหนดว่ายางคอมเพลเนี่ยว่าจะต้องมียางธรรมชาติในส่วนของที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยไม่เกิน 88% นะครับโดยถ้าหากเกินเนี่ยจะถือว่าเป็นยางธรรมชาติซึ่งมีอัตราภาษีที่สูงกว่านะครับซึ่งไทยเนี่ยมีส่วนผสมของยางธรรมชาติประมาณ 95% ซึ่งทำให้นะครับประเภทที่ส่งออกยางชนิดของไทยเนี่ยกำหนดว่าเป็นยางธรรมชาติทำให้นะฮะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็มาตรการนะครับหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าแล้วก็พิธีการทางศุลกากรต่างๆนะครับเป็นมาตรการนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับนะครับที่จะใช้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐนะฮะในการทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพปริมาณและการควบคุมราคาของสินค้ากองการจัดส่งสินค้าของประเทศผู้ส่งออกในส่วนของมาตรการที่ไม่ใช่ทางเทคนิคนะฮะจะก็จะแบ่งออกเป็น12ประเภทนะครับ

เป็นมาตรการควบคุมราคานะฮะก็จะเป็นการมาตรการในการควบคุมราคาสินค้านะครับที่นําเข้าโดยที่มาตรการที่ใช้ภายใต้มาตรการควบคุมราคาเนี่ยก็จะเป็นมาตรการปกป้องการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดแล้วก็มาตรการตอบโต้การอุดหนุนแล้วก็มาตรการนะครับที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตนําเข้าโควต้านําเข้าการค้านําเข้าและการควบคุมปริมาณอื่นๆนะครับจะเป็นการกําหนดโควต้านะครับกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อในการนําเข้าจะต้องมีใบอนุญาตใบอะไรต่างๆนะครับเพื่อจํากัดปริมาณนะครับโดยที่มาตรการที่ใช้ก็จะเป็นมาตรการขออนุญาตนําเข้ามาตรการห้ามหรือจํากัดการนําเข้าสินค้ามาตรการควบคุมปริมาณนําเข้าและก็มาตรการโควต้าตราภาษีมาตรการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนะครับและมาตรการกึ่งภาษีต่างๆนะครับในส่วนนี้เขาก็จะใช้ส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับในส่วนของการใช้การประเมินราคานะครับเพื่อการขุนละกากรและก็การชําระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการที่ไม่ใช่ทางเทคนิคอื่นๆที่สําคัญนะครับตัวนี้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารได้นะครับก็ยังเป็นมาตรการทางการเงินนะครับที่มีผลต่อการนําเข้าสินค้ามาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้ามาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้านะครับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดในการจําหน่ายสินค้านําเข้าภายในประเทศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดในการให้บริการหลังการขายนะครับเนื่องจากว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยคือจําเป็นมันจะต้องมีอะไหล่นะครับในการที่ให้บริการนะครับมีมาตรการอุดหนุนสินค้าภายในประเทศนะครับแต่ไม่รวมถึงการอุดหนุนการส่งออกนะครับมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐนะครับเป็นการจํากัดนะครับมีกฎเกณฑ์ในการเกี่ยวกับรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างนะครับในการช่วยอุดหนุนในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแล้วก็มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรการที่เกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเนื่องจากว่าเขามองว่าสินค้าเนี่ยนะฮะจะต้องสินค้าอย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยควรจะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับประเภทของกฎเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือมีกฎของการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับมาตรฐานเงื่อนไขรูปแบบต่างๆนะครับของประเทศที่เราจะไปนําเข้านะครับก็อย่างเช่นมาตรฐานแรงงานนะครับแรงงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของสหรัฐนะครับในส่วนของมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็จะเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับรูปแบบของการออกกฎหมายนะครับในการปรับปรุงระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีมาตรฐานรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของสัตว์และก็มีการปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคในมีความตื่นตัวในของคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่บริโภคนะครับแล้วก็มีความสนใจว่าสินค้าเหล่านี้นะครับสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้มีการเลี้ยงดูอย่างไรก่อนที่นํามาชําแหละนะครับ EU ก็ได้ออกมาตรการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นมาตรการการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์และฉลากการเลี้ยงสัตว์ในเยอรมันเรื่องที่4นะครับผลกระทบนะครับและการรับมือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับซึ่งผลกระทบนะครับมันก็จะมีทั้งผลกระทบเชิงลบแล้วก็เชิงบวกนะครับซึ่งในผลกระทบเชิงลบเนี่ยนะครับมันอาจทำให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการเนี่ยในประเทศนั้นๆเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดเกิดขึ้นนะครับมีความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการนะครับเนื่องจากมีกระบวนการมีขั้นตอนและมีเอกสารที่จะต้องทําต่างๆเนี่ยเพิ่มเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงต้นทุนนะครับที่จะต้องปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะฮะในการที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับมันก็ยังมีผลกระทบในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราจะมีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าในประเทศนะครับก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในประเทศของไทยนะครับและกระตุ้นนะครับการส่งออกนะครับจากผู้ประกอบการเนี่ยไปยังต่างประเทศนะครับเป็นการส่งเสริมนะครับหรือทําให้บรรลุนะครับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG เนี่ยนะครับโดยการรับมือนะครับของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะฮะเป็นการที่เราควรพัฒนานะครับ

รือปรับปรุงการใช้กฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นนะครับแก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะครับมีการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสากลให้แก่เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็จากการที่ว่าเรามีการต้องรายงานอะไรต่างๆที่ซับซ้อนต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะมีการนำข้อมูลระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะครับมีการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าภาคเอกชนเนี่ยเป็นหน่วยที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยตรงนะครับมีการวางแผนระยะยาวเพื่อลดมาตรการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้นะครับการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับเพื่อรองรับมาตรฐานนะครับด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมาใช้นะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยควรมีการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานจากภาครัฐนะครับและเอกชนนะครับอย่างเป็นระบบนะครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได
4: ้เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค
6: ่
5: ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: จัดแถว
13: หนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้จะเข้าสู่เนื้อหาโมดูลที่9นะคะ Elements of a Short Story หรือว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาดูว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็จะขอพูดถึงนิยามของเรื่องสั้นก่อนนะคะ A brief fictional prose narrative that is shorter than a novel and that usually deals with only a few characters อันนี้ก็จะเป็นนิยามจาก Encyclopedia Britannica นะคะเขาจะพูดถึงตัวเรื่องสั้นเนี่ยว่าเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีแบบร้อยแก้วที่มีขนาดสั้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีขนาดสั้นกว่านิยายแล้วก็จะพูดถึงตัวละครเนี่ยเพียงไม่กี่ตัวนะคะถ้าเราดูนิยามตามราชบัณฑิตเนี่ยราชบัณฑิตบอกว่าเรื่องสั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีร้อยแก้วนะคะอาจยาวตั้งแต่500ถึง 15,000 คำประกอบด้วยตัวละคร 2-3 ตัวนะคะมีฉากเดียวหรือเหตุการณ์เดียวนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นเอ็ดการ์อัลลันโพเนี่ยเคยนิยามเรื่องสั้นไว้ว่าเป็นเรื่องเล่าร้อยแก้วขนาดสั้นนะคะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง1หรือ2ชั่วโมงค่ะนักศึกษาจะเห็นว่าเรื่องสั้นน่ะมีนิยามกว้างๆนะคะเนื่องจากเรื่องสั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากการที่เราจะนิยามให้เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะองค์ประกอบของเรื่องสั้นมีทั้งหมด6องค์ประกอบด้วยกันนะคะได้แก่พล็อตโครงเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครเซตติ้งฉากธีมแก่นเรื่องคอนฟลิกต์ความขัดแย้ง point of view มุมมองการเล่าเรื่องค่ะเรามาดูที่องค์ประกอบแรกกันก่อนนะคะขออ้างอิงกุสตาฟเฟรทากนะคะนักเขียนนิยายและบทละครชาวเยอรมันที่เป็นคนสร้างพีระมิดนี้ขึ้นนะคะจากการที่เขาได้ลองอ่านบทละครหลายๆเรื่องดูแล้วก็รวบรวมเป็นสถิติออกมานะคะว่าซีเควนซ์ของเรื่องที่ดำเนินไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเฟรทากเนี่ยพบว่ามีองค์ประกอบทั้งหมดนะคะ5องค์ประกอบด้วยกันในพล็อตนะคะเริ่มแรกเปิดเรื่องมาก็จะเปิดด้วยบทเปิดเรื่องเรียกว่า exposition นะคะเมื่อ

เมื่อเรื่องเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกมันว่า rising action หรือว่าการขมวดปมเมื่อเรื่องตื่นเต้นมากที่สุดนะคะถึงจุดสุดยอดเราจะเรียกมันว่า climax ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดการคลี่คลายปมปัญหานะคะมีการแก้ปมก็จะเรียกว่า falling action และท้ายที่สุดก็จะนำเข้าสู่บทสรุปหรือว่า resolution นั่นเองค่ะเรามาดูบทเปิดเรื่องของเรานะคะ exposition Billy Weaver arrives at Bart in the extremely cold night. He stops at bed and breakfast and meets the landlady. ตัว Billy Weaverของเรานะคะก็มาถึงเมืองบาธในประเทศอังกฤษในวันที่อากาศหนาวมากเลยนะคะในช่วงกลางคืนเขานั้นมาหยุดอยู่ที่ที่พักที่ชื่อว่า Bed and Breakfast นะคะแล้วก็ได้พบกับเจ้าของที่พักก็คือ Landlady นั่นเองค่ะบทเปิดเรื่องอันนี้จะเป็นตอนต้นของเรื่องสั้นนะคะผู้แต่งบรรยายถึงฉากท้องเรื่องแนะนำตัวละครสั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักกับ Billy Weaver แล้วก็ตัว Landlady นะคะแล้วก็รับรู้สถานการณ์คร่าวๆว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งมาถึงเมืองบาธนั่นเองค่ะต่อไปเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่า rising action นะคะ rising action การขมวดปมเหตุการณ์ระทึกใจที่ทำให้พฤติกรรมของตัวละครทวีความเข้มข้นเพื่อนำไปสู่จุดสุดยอดนะคะตามเรื่อง The Landlady ของเราเนี่ย rising action นะคะจะเริ่มตั้งแต่ there were no other hats or coats in the hall there were no umbrellas no walking sticksNothing นี่คือสิ่งที่ Billy Weaver เนี่ยสังเกตได้นะคะว่าไม่มีหมวกเสื้อโค้ทหรือว่าร่มไม้ช่วยพยุงเดินของแขกคนอื่นๆใน Bed and Breakfast เลยนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้เปิดสมุดเซ็นชื่อนะคะสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็น่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกนะคะ There were only two other entries above his on the page and as one always does with gets books he started to read them one was a Christopher Mulholland from Cardiff the other was Gregory W Temple from Bristol นะคะก็พบว่ามีชื่อแขกอีกเพียง2คนเท่านั้นที่เข้าพักก่อนเขานะคะคนแรกเนี่ยก็คือคริสโตเฟอร์มอร์ฮอลลันจากเมืองคาร์ดิฟนะคะส่วนอีกคนก็คือเกรกอรี่ W Temple จากบริสตอลค่ะเรื่องราวก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเอ๊ะทำไมสถานที่นี้ถึงมีแขกเข้าพักเพียง2คนนะคะแล้วบิลลี่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปนะคะBilly เนี่ยสังเกตว่า This last entry is over 2 years old and Christopher Mulholland's is nearly a year before that more than 3 years ago ทำไมชื่อ2คนนี้นะคะถึงเข้าพักนานมากแล้วนะคะ2หรือ3ปีผ่านมาแล้วเนี่ยทำไมถึงมีแค่ชื่อ2คนนี้นะคะแล้วบิลลี่เนี่ยก็ตั้งคำถามต่อไปว่าสองคนนี้ออกไปจากที่นี่แล้วใช่ไหมนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยก็เฉลยออกมานะคะว่า left she said arching her brows but my dear boy he never left he's still here Mr. Temple is also here they are on the third floor both of them togetherแสดงว่าแขกเข้าพักสองคนนั้นเนี่ยนะคะไม่เคยออกจาก Bed and Breakfast เลยนะคะทั้งคู่เนี่ยยังคงพักอยู่ที่ชั้น3พักอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยก็จะเริ่มน่าสงสัยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะว่าทำไม2คนนี้เนี่ยถึงเป็นแขกแค่2คนแล้วพักอยู่ยาวจนถึงขนาดนี้นะคะและเข้าสู่จุดที่ตื่นเต้นที่สุดของเรื่องนะคะเมื่อบิลลี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงว่าสัตว์ของตัวแลเลดี้นะคะทั้งสุนัขดัชชุนแล้วก็ตัวนกนะคะบิลลี่เนี่ยพูดว่า It doesn't look in the least bit that who did it I did you did of course นะคะนี่ก็จะเป็นบทสนทนาของบิลลี่กับเดอะแลเลดี้นั่นเองว่ามันดูไม่เหมือนสัตว์ที่ตายแล้วเลยนะสัตว์สตาฟเหล่านี้เนี่ยไม่เหมือนสัตว์ที่ตายแล้วนะคะใครเป็นคนสตาฟสัตว์เหล่านี้ตัวแลเลดี้เนี่ยก็ตอบว่าฉันเป็นคนทำเองนะคะ
แล้วก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่า I stuff all my little pets myself when they pass away. Will you have another cup of tea? No, thank you, Billy said. The tea tasted faintly of bitter almonds, and he didn't much care for it. นะคะจุดนี้เป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าความจริงเนี่ยนะคะมันมาถึงจุดที่ The Lady เนี่ยบอกแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนสตาฟสัตว์เลี้ยงทุกตัวเมื่อพวกมันตายไปนะคะแล้วก็เสนอให้บิลลี่เนี่ยดื่มชาเพิ่มใช่ไหมคะซึ่งบิลลี่เนี่ยก็ปฏิเสธนะคะแต่ว่าตัวชาที่บิลลี่ได้ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมีรสของบิทเทอร์อัลมอนด์นะคะซึ่งเป็นพืชที่มีพิษนั่นเองแต่ตัวบิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะถึงจุดนี้เป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่าเดลาเลดี้เนี่ยเป็นคนวางยาพิษบิลลี่นะคะตัวบิทเทอร์อัลมอนด์เนี่ยเป็นพืชที่มีพิษซึ่งประกอบด้วยสารไซยาไนด์นะคะก็จะออกฤทธิ์ต่อระบบร่างกายนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวบิลลี่เนี่ยตายในที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรื่องก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องที่ผ่านจุดสุดยอดไปแล้วนะคะหรือว่าเข้าสู่ส่วนที่เป็น falling action you did sign the book didn't you oh yes that's good because later on if I happen to forget what you were called then I can always come down here and look it up นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ผ่านจุดสุดยอดไปแล้วนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยถามบิลลี่ย้ำนะคะว่าเซ็นหนังสือเซ็นชื่อลงไปในสมุดพักแขกหรือยังนะคะบิลลี่เนี่ยก็บอกว่าเซ็นแล้วนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยก็ตอบว่าดีแล้วถ้าเกิดว่าฉันลืมชื่อเธอเนี่ยต่อไปเนี่ยนะคะฉันจะได้ลงมาดูในสมุดเซ็นชื่อได้นะคะต่อไปนะคะเข้าสู่ส่วนสุดท้ายแล้วนะคะของโครงสร้างพล็อตของเรานะคะหรือส่วนที่เรียกว่า resolution หรือ denouement นะคะบทสรุปเป็นตอนจบของเรื่องนะคะเป็นจุดที่ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายทั้งหมดนะคะ excuse my asking but haven't there been any other guests here except them in the last 2 or 3 years?No, my dear, she said. Only you. Billy, นะคะก็ถามซ้ำอีกว่าไม่มีแขกที่มาเข้าพักคนอื่นเลยหรอนอกจากสองคนที่เซ็นชื่อในสมุดนะคะตัวแลเลดี้ก็ตอบว่าไม่มีนะคะมีแค่เธอเท่านั้นเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแขกเข้าพักเพียง3คนเท่านั้นนะคะแล้วก็บิลลี่เนี่ยเป็นคนสุดท้ายแน่นอนนะคะเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้อ่านก็ทราบแล้วนะคะว่าหลังจากที่บิลลี่เนี่ยถูกวางยาพิษจุดจบก็คือเขาน่าจะเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาน่าจะมีชะตากรรมเดียวกับสัตว์ที่ถูกสตาฟตัวอื่นของแลเลดี้นะคะก็คือตายแล้วก็ถูกสตาฟเป็นสัตว์เลี้ยงหนึ่งเลี้ยงของแลเลดี้เองค่ะ

ประกอบต่อไปของเรื่องสั้นนะคะได้แก่คาแรคเตอร์หรือตัวละครค่ะโดยอาจารย์จะขอพูดถึงตัวละครนะคะแยกออกเป็น2 ส่วนดังนี้นะคะส่วนแรก protagonist and antagonist protagonist ตัวเอกของเรานะคะเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดในเรื่องสั้นดั้งเดิมเนี่ยจะหมายถึงตัวละครตัวแรกในละครกรีกสมัยต้นๆ นะคะเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจได้นะคะไม่ว่าความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนั้นน่ะจะมีเหตุมาจากความกล้าหาญของตัวละครหรือความน่าละอายหรือความต่ำต้อยของตัวละครก็ตามนะคะ antagonistนะคะหรือตัวละครปฏิปักษ์เนี่ยมีบทบาทเป็นฝ่ายตรงข้ามของตัวเอกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องสั้นของเราเรื่องนี้นะคะเราก็จะมีบิลลี่วีเวอร์เป็นพรอทากอนิสต์และมีเดอะแลนด์เลดี้ของเรานะคะเป็นแอนทากอนิสต์นั่นเอง

ค่ะในขณะที่บิลลี่วีเวอร์เนี่ยตั้งใจที่จะเข้าพัก Bed and Breakfast เพียงแค่คืนเดียวนะคะและคืนวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปรายงานตัวเข้าทำงานแต่ว่าก็จะมีการขัดแย้งกับตัวละครปฏิปักษ์คือ The Landlady นะคะว่าและเลดี้เนี่ยตั้งใจที่จะฆ่าบิลลี่นะคะแล้วก็สตาฟบิลลี่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคู่ความขัดแย้งของตัวโปรทากอนิสต์นะคะแล้วก็ตัวแอนทากอนิสต์นั่นเองค่ะในส่วนที่2นะคะที่เราสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้เราอาจจะมองตัวละครนั้นเป็นแฟลตหรือราวคาแรคเตอร์นะคะแฟลตกับราวคาแรคเตอร์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแฟลตคาแรคเตอร์เป็นตัวละครมิติเดียวก็จะขาดความลึกและความซับซ้อนแบบมนุษย์ทั่วไปพึงมีนะคะไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องค่ะในขณะที่ราวคาแรคเตอร์นะคะจะเป็นตัวละครหลายมิติมีการพัฒนาลักษณะนิสัยนะคะและทัศนคติในขณะที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปอยากให้นักศึกษาลองตั้งคำถามดูนะคะว่าบิลลี่กับแลเลดี้เนี่ยเป็นตัวละครแบบไหนนะคะถ้าเราลองมองวิเคราะห์ดูเนี่ยเราจะพบว่าทั้งตัวบิลลี่และแลเลดี้เนี่ยนะคะเป็นแฟลตคาแรคเตอร์สเนื่องจากตัวบิลลี่และแลเลดี้เนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาลักษณะนิสัยนะคะและทัศนคติในขณะที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปบิลลี่ยังอยู่คงที่นะคะในแง่ที่ว่าเขายังเป็นคนอินโนเซนต์นะคะอ่อนต่อโลกอยู่เสมอไม่คาดเดาไม่ถูกนะคะว่าจะมีอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขานะคะส่วนแลเลดี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่ลึกลับนะคะแล้วก็แฝงอันตรายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะองค์ประกอบที่3นะคะของเรื่องสั้นก็คือเซตติ้งหรือว่าฉากท้องเรื่องค่ะเซตติ้งนะคะอาจจะเป็นภูมิหลังทางกายภาพที่ปรากฏในเรื่องเช่นเป็นสถานที่จริงนะคะลักษณะภูมิประเทศทัศนียภาพลักษณะของสถานที่ตำแหน่งของสิ่งต่างๆเช่นหน้าต่างอยู่ทางด้านทิศตะวันตกประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นต้นค่ะเซตติ้งอาจจะเป็นเวลาหรือสมัยที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเป็นช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในยุคต่างๆนะคะหรือจะเป็นสภาพอากาศหรือฤดูกาลก็ได้ค่ะเซตติ้งอาจจะเป็นสภาวะแวดล้อมคุณธรรมศีลธรรมที่มีในบริบทสังคมยุคนั้นนะคะหรือว่าเป็นสภาพสังคมก็ได้ค่ะเรามาดูsetting หรือว่าฉากท้องเรื่องในเรื่อง The Landlady กันนะคะ But the air was deadly cold and the wind was like a flat blade of ice on his cheeks นะคะลมอากาศเนี่ยมันพัดมานะคะแล้วมันก็หนาวมากนะคะเหมือนใบมีดคมๆที่มาปาดบนหน้าของบิลลี่นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวsetting แบบนี้เนี่ยมันผลักดันให้บิลลี่เนี่ยนะคะจะต้องรีบหาที่พักนั่นเองขยับมาดูที่ bed and breakfast บ้างนะคะว่าเป็น setting แบบไหนนะคะบิลลี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า a bright fire burning in the hearth นะคะ a pretty little dachshund was curled up asleep a large parrot in a cageแล้วก็มาถึงข้อสรุปว่า animals were usually a good sign in a place like this นะคะก็คือตัวสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสัญญาณที่ดีนะคะในที่พักเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามีเตาผิงที่ให้ความอบอุ่นนะคะมีสุนัขดัชชุนที่หลับอยู่แล้วก็มีนกแก้วนะคะที่อยู่ในกรงนั่นเองบิลลี่ก็รู้สึกว่าสถานที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวเซตติ้งของ Bed and Breakfast เนี่ยเป็นแง่บวกอย่างเดียวหรือไม่นะคะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะคะตั้งแต่ในต้นเรื่องเนี่ยก็ได้มีการอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะว่า bed and breakfast bed and ทราบความคิดความรู้สึกของตัวละครต่างๆนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยจะสามารถเล่าออกมาได้อย่างชัดแจ้งผู้อ่านจะสามารถ

และทราบแรงจูงใจในการกระทำของตัวละครต่างๆได้อย่างดีค่ะในขณะที่แบบ Limited หรือผู้รู้จำกัดตรงนี้นะคะหากมีการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบ Limited เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเปิดเผยน้อยกว่านะคะผู้อ่านจะรู้น้อยกว่า Omniscient อาจรู้แค่บางอย่างจากตัวละครบางตัวนะคะเช่นความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเพียงแค่2ตัวจาก4ตัวเป็นต้นนะคะการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้เกิดระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับตัวละครนั่นเองค่ะก็คือต้องมีการคาดเดามากกว่านะคะว่าตัวละครเนี่ยคิดรู้สึกหรือว่ามีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอย่างค่ะในเรื่อง The Landlady นะคะก็จะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ third person limited ค่ะหรือการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบบุรุษที่3แบบ limited นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยก็จะ only knows Billy's feelings and thoughts จะรู้เพียงแค่ความรู้สึกและความคิดการตั้งข้อสังเกตต่อสิ่งต่างๆของบิลลี่เท่านั้นนะคะส่วนความรู้สึกของแลนด์เลดี้และความคิดของเธอเนี่ยก็จะไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะทั้งนี้มุมมองการเล่าเรื่องนะคะสำคัญต่อเรื่องสั้นมากอย่างในเรื่อง The Landlady ลองคิดในมุมกลับกันนะคะหากความคิดความรู้สึกของ The Landlady เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่ต้นเรื่องเราก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องค้นหาความลับไปพร้อมๆกับตัวบิลลี่นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้มุมมองการเล่าเรื่องเนี่ยจึงมีความสำคัญมากและกระทบกับความสนุกและอรรถรสที่ได้จากการเล่าเรื่องค่ะ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสน

0: เทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบรรยายในเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนในเรื่องของความหมายนะคะเสียงเนี่ยจะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากความสั่นสะเทือนของอนุภาคของต้นกำเนิดเสียงโดยแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะคะจะมีพลังงานที่เกิดจากความสั่นสะเทือนโดยจะมีการถ่ายเทมายังตัวกลางหรือว่าอากาศแล้วก็จะทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยนะคะมีความสั่นไปมาจึงส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันของตัวกลางและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียงโดยในลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกว่าคลื่นเสียงเสียงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยหูโดยเสียงที่มนุษย์ได้ยินนะคะจะอยู่ในช่วงความถี่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์โดยความถี่เหล่านี้นะคะมันก็จะมีหลากหลายความถี่ซึ่งความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อการได้ยินของหูมนุษย์โดยพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยในเรื่องของการได้ยินเสียงเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงพายุหรือว่าเสียงใบไม้สั่นไหวและเสียงที่เกิดจากกิจกรรมของที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีหรือว่าเสียงเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆทำงานนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของมลพิษทางเสียงเราจะเน้นในส่วนของผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ดังนั้นแล้วนะคะมลพิษทางเสียงจึงหมายถึงเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเกินขีดความสามารถที่โสตประสาทของมนุษย์เนี่ยจะรับได้โดยเสียงเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดทำลายสมาธิของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำลายในเรื่องของการทำงานนะคะหรือทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นมลพิษที่เกิดจากเสียงสำหรับการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนะคะจะเป็นพลังงานกลที่ทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่จากแกนกลางในลักษณะของแนวนอนหรือว่าในแนวดิ่งซึ่งสามารถที่จะรับรู้ได้โดยการสัมผัสหรือว่ารับรู้ได้โดยความรู้สึกของคนนะคะจากการทำงานหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเช่นการใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักร

แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงเนี่ยจากธรรมชาติก็จะหมายถึงแหล่งกำเนิดเสียงที่ให้เสียงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นเสียงสัตว์หรือเสียงจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าและแหล่งกำเนิดเสียงจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงจากสถานประกอบการต่างๆการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรือการก่อสร้างทางรถไฟถนนและเสียงจากยานพาหนะนะคะหรือเสียงจากครัวเรือนชุมชนต่างๆอย่างเช่นเสียงที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านได้แก่พวกเครื่องตัดหญ้าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องขัดพื้นเป็นต้นนะคะสำหรับแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนแหล่งกำเนิดจากธรรมชาตินะคะโดยในเรื่องของความสั่นสะเทือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการเกิดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดในระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นในเรื่องของลมพายุแผ่นดินไหวและสำหรับแหล่งกำเนิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆนะคะโดยความสั่นสะเทือนจะเป็นในรูปแบบที่สั้นๆรวมถึงจะมีการทำกิจกรรมเหล่านี้ซ้ำๆกันนะคะต่อเนื่องกันในระยะเวลายาวนานแล้วก็ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นการสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตรนะคะอย่างเช่นการใช้รถแทรกเตอร์รถบดดินรถพรวนดินนะคะรวมถึงแหล่งกำเนิดจากการคมนาคมขนส่งอย่างเช่นการจราจรหรือการขุดเจาะถนนต่างๆหน่วยงานมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด3หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะ1ก็คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะมีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายด้านต่างๆของประเทศรวมถึงจัดทำแผนการจัดการทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม2กรมควบคุมมลพิษจะทำหน้าที่ในการออกกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการควบคุมมลพิษไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงแล้วก็มลพิษทางความสั่นสะเทือนนะคะให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและ3กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่ในด้านของการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยกรมควบคุมมลพิษจะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานระดับเสียงรวมถึงระดับความสั่นสะเทือนต่างๆโดยเราจะมาเน้นในเรื่องของค่าระดับเสียงสูงสุดโดยเขาจะกำหนดว่าในสถานประกอบกิจการต่างๆหรือการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องมีการ อนุญาตให้มีค่าระดับเสียงสูงสุดได้เนี่ยไม่เกิน115เดซิเบลเดซิเบลหรือว่าเดซิเบล A เนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยของในเรื่องของการวัดระดับในเรื่องของเสียงและรวมถึงในเรื่องของค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ได้กำหนดว่าจะต้องมีค่าระดับเสียงเนี่ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A สำหรับในเรื่องของมาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหินนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่าระดับมาตรฐานของระดับความดังสูงสุดเนี่ยนะคะก็ใช้ค่าตัวเดียวกันในเรื่องของการระเบิดหินนะคะก็คือจะต้องมีค่าระดับเสียงสูงสุดเนี่ยไม่เกิน115เดซิเบล A แล้วก็ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยจะต้องไม่เกิน75เดซิเบล A ในขณะที่มีการโม่บดแล้วก็ย่อยหินและในส่วนของค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเน้นเฉพาะในส่วนของมาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหินและมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยค่ะโดยในส่วนของมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกำหนดมาตรฐานหรือตัวกฎหมายเนี่ยออกมาในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองหินนะคะเพื่อไม่ให้มีความสั่นสะเทือนที่เกินกว่าที่กำหนดโดยเราจะวัดออกมาในรูปแบบของความเร็วของอนุภาคนะคะโดยจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีแล้วก็การกระจัดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะโดยจะวัดในช่วงความถี่ระหว่าง1ถึง40เฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนของมาตรฐานความสั่นสะเทือนนะคะในประเทศไทยเราจะแบ่งมาตรฐานเนี่ย
นะคะเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารโดย

เราจะแบ่งออกเป็นอาคารเนี่ยทั้งหมด3ประเภทด้วยกันยกตัวอย่างเช่นอาคารประเภทที่1จะเป็นอาคารอาคารสำนักงานหรือว่าอาคารพาณิชย์นะคะอาคารประเภทที่2เนี่ยก็จะหมายถึงอาคารที่อยู่อาศัยอาคารห้องแถวหรือว่าตึกแถวบ้านแถวนะคะและอาคารประเภทที่3ก็คือเป็นพวกโบราณสถานนะคะตามที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรมต่างๆซึ่งอันนี้นะคะกฎหมายก็จะเน้นไปแต่ละประเภทอาคารว่าจะต้องให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับในส่วนของตอนที่1นี้นะคะเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายคำนิยามศัพท์ต่างๆในเรื่องของเสียงความเทือนมลพิษทางเสียงมลพิษความสั่นสะเทือนรวมถึงแหล่งกำเนิดอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านความสั่นสะเทือนรวมถึงมาตรฐานของกฎหมายค่ะที่กำหนดว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยกฎหมายได้กำหนดว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นค่าระดับเสียงดังสูงสุดเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน115เดซิเบล A นะคะรวมถึงค่าระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A ค่ะส่วนในเรื่องของมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยนะคะเราจะเน้นในที่มาตรฐานในการทำงานความสั่นสะเทือนของเหมืองหินนะคะโดยจะมีการกำหนดนะคะโดยจะพิจารณาในเรื่องของความถี่ก็คือ1ถึง40เฮิรตซ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบรรยายในเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่2การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนหลักในการป้องกันและก็ควบคุมมลพิษทางเสียงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้หลักการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียงทางผ่านและผู้ปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการดำเนินการโดยเราจะให้ความสำคัญที่แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดแล้วจากนั้นก็จะทำการลดหลั่นกันไปตามลำดับไปที่ทางผ่านและผู้ปฏิบัติงานค่ะโดยหลักการนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นหลักการในเรื่องของแหล่งกำเนิดนะคะวิธีการดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมทางด้านวิศวกรรมถ้าเป็นที่ทางผ่านจะมีวิธีการในการดำเนินการควบคุมในด้านของการบริหารจัดการและสุดท้ายที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานหรือตัวบุคคลเนี่ยวิธีการดำเนินการค่ะจะเป็นในเรื่องของการให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอันดับแรกนะคะเรามาดูว่าวิธีการในเรื่องของการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงเนี่ยโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเรามาดูในเรื่องของการลดแรงกระแทกเสียงดังที่เกิดจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกระทบกันค่ะเพื่อให้มันเกิดความดังเสียงเนี่ยที่ลดลงนะคะเราสามารถที่จะเลือกลดระดับเสียงด้วยการใช้อุปกรณ์นะคะหรือว่าใช้เครื่องมือเนี่ยนะคะในการลดแรงกระแทกซึ่งกันและกันของอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นการลดขนาดหรือน้ำหนักของชิ้นส่วนวัตถุที่กระแทกกันรวมถึงการปิดคลุมนะคะของส่วนที่มีการกระทบกระแทกกันด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงหรือเปลี่ยนส่วนที่กระแทกกันของวัตถุเนี่ยจากเดิมที่เคยใช้โลหะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นวัสดุที่มีการลดเสียงเพื่อมิให้เกิดเสียงสะท้อนและอีกวิธีการหนึ่งนะคะในเรื่องของการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงอย่างเช่นการติดตั้งที่ผนังโดยการเลือกวัสดุที่มาหุ้มผนังในห้องเนี่ยนะคะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเพดานหรือว่าพื้นนะคะเพื่อสลายพลังงานของเสียงที่มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการลดพลังงานของเสียงและก็จะทำให้ห้องเนี่ยนะคะมีระดับความดังเสียงเนี่ยลดลงและอีกวิธีการนึงนะคะก็คือการปิดคลุมแหล่งกำเนิดเสียงโดยเราจะใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงได้ดีนะคะมาปิดแล้วก็ลดความดังของเสียงต่อมานะคะวิธีการทางการบริหารจัดการจะเป็นในเรื่องของมาตรการการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงจะเป็นวิธีที่มันมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีที่มีการป้องกันในเรื่องของการเกิดปัญหาของมลพิษทางเสียงได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากว่ามันเป็นวิธีที่มีการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียงเช่นมีการออกกฎหมายบังคับในให้สถานประกอบกิจการต่างๆหรือแหล่งที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงเนี่ยนะคะควบคุมแหล่งที่มันก่อให้เกิดเสียงนะคะต่อมานะคะมาตรการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหามลพิษทางเสียงโดยเราจะมีการให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ถึงปัญหาสถานการณ์ของมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดหรือจากสถานประกอบกิจการที่มันเกิดขึ้นซึ่งมีอันตรายร้ายแรงอย่างไรนะคะแล้วจะต้องมีการป้องกันรวมถึงมีวิธีการในการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นโดยเราอาจจะมีการขยายขอบเขตไปยังนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เขารับทราบเกี่ยวกับอันตรายของเสียงดังรวมถึงมลพิษทางเสียงก็จะเป็นวิธีที่ส่งผลระยะยาวนะคะและสุดท้ายก็คือมาตรการทางด้านกฎหมายก็มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเสียงดังนะคะเช่นค่าระดับเสียงดังค่าระดับเสียงรบกวนนะคะสำหรับแหล่งกำเนิดเสียงในสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากเสียงดังนั้นโดยเราได้มีการกำหนดในเรื่องของระดับ
ความดังเสียงรบกวนเนี่ยในบริเวณที่ประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยจะต้องไม่เกิน10เดซิเบล A ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นการควบคุมหรือว่าการป้องกันเสียงเนี่ยที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานหรือว่าที่ตัวบุคคลโดยการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่งอุปกรณ์เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยลดความดังของเสียงได้เช่นที่ครอบหูโดยที่ครอบหูเนี่ยค่ะจะทำการปิดหูแล้วก็ครอบที่กระดูกรอบๆใบหูไว้ทั้งหมดซึ่งสามารถที่จะลดระดับของความดังเสียงได้ถึง 20-40 เดซิเบล A ค่ะและอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือปลั๊กอุดหูโดยจะทำด้วยวัสดุที่มีนิ่มที่มีลักษณะที่นิ่มนะคะอาจจะทำด้วยยางหรือพลาสติกโดยเราจะใช้สอดเข้าไปในช่องหูสามารถที่จะลดระดับความดังเสียงเนี่ยได้ถึง 10-20 เดซิเบล A ค่ะรวมถึงการลดระยะเวลาในการรับสัมผัสเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานโดยการจำกัดระยะเวลาในการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเนี่ยให้น้อยลงสำหรับวิธีที่นิยมใช้ในชุมชนนะคะก็คือการติดตั้งฉากกั้นหรือการปลูกต้นไม้กั้นเป็นแนวสำหรับป้องกันเสียงดังรวมถึงกำแพงป้องกันเสียงดังนะคะหรือผนังป้องกันเสียงดังรวมถึงการเพิ่มระยะทางที่เสียงผ่านหากในกรณีที่เราอยู่อาศัยในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือการซ่อมแซมถนนเนี่ยเราจะพบว่าจะมีเสียงดังรบกวนตลอดเวลาดังนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มระยะทางนะคะให้ห่างจากแหล่งที่มันเกิดเสียงนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มระยะทางเนี่ยที่เสียงผ่านเนี่ยนะคะโดยที่ระดับเสียงเนี่ยจะลดลง6เดซิเบล A นะคะทุกระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็ผ้าม่านลดเสียงนะคะอันนี้ก็คือผ้าม่านมันจะมีคุณสมบัติในการลดเสียงก็คือจะเป็นผ้าม่านที่มีความหนานะคะก็จะสามารถที่จะลดเสียงที่จะส่งผลกระทบต่อตัวของเราได้นะคะแล้วก็การอุดช่องว่างระหว่างหน้าต่างแล้วก็ประตูก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดระดับเสียงดังที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อาจจะรบกวนกิจวัตรประจำวันในการทำงานของเราได้ค่ะสำหรับหลักการและวิธีการป้องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนโดยหลักการเนี่ยก็จะคล้ายกันกับในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ป้องกันเรื่องของเสียงดังนะคะนั่นก็คือเราจะเน้นไปที่การป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดต่อมาก็คือที่ทางผ่านและสุดท้ายก็คือในส่วนของผู้ปฏิบัติงานหรือว่าตัวบุคคลนะคะสำหรับในส่วนของการป้องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเลือกใช้ทางเลือกอื่นที่มีความสั่นสะเทือนน้อยกว่าเช่นการ

ใช้เครื่องมือที่มีแรงกระแทกที่น้อยกว่าหรือการเลือกใช้วิธีที่ทำให้เกิดแรงกระแทกที่น้อยกว่ารวมถึงการกำหนดตารางเวลาทำงานนะคะที่จะต้องมีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเราอาจจะจำกัดเวลานะคะในช่วงที่ทำงานแล้วก็ไม่มาทำงานในช่วงระยะเวลาพักหรือช่วงเวลานอนส่วนในกรณีที่เกิดความสั่นสะเทือนจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวนะคะโดยแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อโครงสร้างอาคารต่างๆที่จะได้รับผลกระทบที่เราเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นในการออกแบบโครงสร้างอาคารนะคะเราจะต้องคำนึงในเรื่องของการต้านทานแรงแผ่นดินไหวนะคะซึ่งโดยการออกแบบเนี่ยก็จะต้องให้โครงสร้างของอาคารเนี่ยอยู่ในสภาวะยืดหยุ่นก็จะทำให้ได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้น้อยลงนะคะสำหรับวิธีการบริหารจัดการนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายความสั่นสะเทือนโดยเราก็มีการกำหนดระดับความสั่นสะเทือนนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารรวมถึงมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินว่าจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมหรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบเหมืองหินสำหรับการควบคุมและป้องกันความสั่นสะเทือนด้านชุมชนนะคะเพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเนี่ยควรมีการกำหนดผังเมืองที่แยกพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนออกจากกันแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะเนื่องจากมีการก่อสร้างถนนหรือทางเดินรถไฟฟ้าในภายหลังเนี่ยประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่มีความสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตนเองจากความสั่นสะเทือนได้นะคะโดยการเพิ่มระยะทางนะคะจากแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนที่จะมาถึงบ้านตัวเองเนี่ยนะคะให้เพิ่มระยะทางออกห่างนะคะโดยเราจะต้องหรือในเรื่องของการใช้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือตัวดูดซับเสียงนะคะเพื่อมาป้องกันระดับเสียงที่จะมาส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะต้องเป็นผู้รับสัมผัสความสั่นสะเทือนโดยรวมแล้วนะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะเราจะต้องคำนึงในเรื่องของการควบคุมที่แหล่งกำเนิดนะคะทางผ่านแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะบรรยายในเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่3กรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางเสียงสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการลดระดับความดังเสียงนะคะที่เกิดจากการจราจรหรือว่าเกิดจากการสัญจรไปมานะคะที่นิยมใช้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ต้นไม้ในการซับเสียงโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนหรือบ้านเรือนที่อยู่ติดกับถนนทางรถไฟสนามบินโดยการปลูกต้นไม้ไว้ใกล้กับจุดที่มีแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งการใช้ต้นไม้ในการซับเสียงนี้นะคะจะสามารถลดระดับความดังเสียงได้ถึง10เดซิเบลเลยทีเดียวค่ะโดยเราจะทำการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นแนวยาว 15-30 เมตรซึ่งต้นไม้เนี่ยจะต้องเป็นชนิดที่มีใบหนาและใหญ่โดยต้องคำนึงถึงความสูงและตำแหน่งของการเกิดเสียงด้วยโดยต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการปลูกเพื่อสร้างเป็นฉากกั้นเสียงหรือว่าเป็นกำแพงเสียงนะคะก็จะได้แก่ต้นไซเกาหลีต้นโมกคริสติน่าเฟิร์นใบมะขามซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะคะก็จะนิยมนำมาใช้โดยเราจะเห็นได้จากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาได้มีการผสมวัสดุประดิษฐ์นะคะในการสร้างเขตก้านเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยใช้รั้วโลหะผสมกับการปลูกพืชเป็นระแนงนะคะเพื่อช่วยลดระดับความดังเสียงที่จะเกิดขึ้นจากการจราจรนะคะมาสู่บ้านเรือนของชุมชนค่ะกรณีศึกษาการจัดการความสั่นสะเทือน
จะเป็นในเรื่องของการพัฒนา

เครื่องตัดใบข้าวเพื่อลดการสั่นสะเทือนนะคะโดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการออกแบบชุดใบมีดตัดจากรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีความสั่นสะเทือนน้อยซึ่งจะทำให้ตัดใบข้าวขาดได้สม่ำเสมอซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีค่าความสั่นสะเทือนของชุดใบมีดตัดต้นข้าวเนี่ยน้อยโดยใบมีดตัดต้นข้าวเนี่ยจะต้องตั้งฉากกับต้นข้าวและความยาวของชุดใบมีดตัดเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไปค่ะโดยวิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่ช่วยลดความสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดจากการใช้ใบมีดในการตัดต้นข้าวได้ค่ะสำหรับในส่วนของกรณีศึกษานะคะเราสามารถที่จะนำหลักและวิธีการในการป้องกันควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนเนี่ยมาใช้นะคะในการควบคุมแล้วก็ป้องกันเสียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการทำงานหรือว่าเกิดจากเสียงที่เกิดจากบ้านเรือนหรือการจราจรต่างๆได้รวมถึงในเรื่องของความสั่นสะเทือนค่ะเราอาจจะมีวิธีการในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่มีการกระแทกที่น้อยกว่านะคะหรือการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยในเรื่องของการลดความสั่นสะเทือนนะคะก็จะทำให้ลดในเรื่องของความสั่นสะเทือนที่อาจจะมีต่อผู้ที่สัมผัสความสั่นสะเทือนได้ค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นของสาขาวิชาศิลปศาสตร์นักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่อง STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังบน DLTV 14และทาง www.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวันนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่4มีหน่วยการสอนทั้งสิ้น3หน่วยในการสรุปทั้ง3หน่วยจะเป็นในหน่วยที่10 11 12โดยเราจะมีวิทยากร3ท่านด้วยกันค่ะท่านที่1สรุปเนื้อหาในหน่วยที่10ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทรงลักษณ์สกุลวิจิตรสินธุท่านที่2สรุปเนื้อหาในหน่วยที่11ได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาพรเย็นบำรุงและท่านที่3สรุปเนื้อหาในหน่วยที่12ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาใจกว้างขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับการบรรยายในวันนี้จะบรรยายในหน่วยที่10การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศหน่วยที่10นี้เป็นหน่วยที่10ของชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสำหรับในหัวข้อที่เราจะบรรยายในหน่วยที่10นะคะเราจะมีอยู่3หัวข้อหลักใหญ่ๆหัวข้อแรกนะคะจะเป็นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศและหัวข้อสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือช่วยค้นและเทคนิคสำคัญในการค้นคืนสารสนเทศเรามาทำความเข้าใจในแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศนะคะในหัวข้อที่เราจะพูดในเรื่องของแนวคิดนะคะเราจะพูดในเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศกับระบบค้นคืนสารสนเทศและหลังจากนั้นเราก็จะทำความเข้าใจในเรื่องขององค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศนะคะในเรื่องของการจัดเก็บสารสนเทศสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือในเรื่องของความหมายนะคะเราต้องแยกให้ออกระหว่างการจัดเก็บและการค้นคืนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของการจัดเก็บสารสนเทศนะคะภาษาอังกฤษก็คือ information storage หมายความว่าการคัดเลือกนะคะคัดเลือกเสร็จก็ต้องมีการรวบรวมนะคะสารสนเทศที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ต้องเป็นรูปแบบแล้วก็เนื้อหาตรงกับขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นนะคะเพื่อที่หลังจากที่เราจัดเก็บเราก็สามารถที่จะค้นหาระบุและเข้าถึงสารสนเทศหรือว่าทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของการจัดเก็บสารสนเทศเมื่อพูดถึงการจัดเก็บนะคะมาดูความแตกต่างว่าถ้าพูดถึงการค้นคืนสารสนเทศในส่วนของการค้นคืนนะคะการค้นคืนสารสนเทศภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า information retrieval

ในส่วนของการค้นคืนนะคะหมายความว่าจะพูดถึงกระบวนการนะคะค้นหาสารสนเทศที่สามารถจะชี้เจาะจงลงไปได้ว่าทรัพยากรสารสนเทศใดมีความเกี่ยวข้องหรือตรงกับเรื่องที่เราต้องการนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศหลังจากที่นักศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายของการจัดเก็บแล้วก็การค้นคืนสารสนเทศแล้วเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของระบบนะคะระบบของการค้นคืนสารสนเทศหรือเราเรียกว่าเป็น IR นะคะ IR system ในส่วนของระบบนี้นะคะก็หมายความว่าจะเป็นในส่วนของระบบสารสนเทศนะคะซึ่งจะพูดทั้งในเรื่องของกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกหรือแม้แต่การจัดทำเครื่องมือช่วยค้นการค้นหาการนำเสนอสารสนเทศที่ค้นได้โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะคะหรือว่าเรื่องที่ค้นหาให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของ IR system ถ้าเราดูจากรูปนี้นะคะจะบอกให้เห็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของระบบค้นคืนสารสนเทศในส่วนของระบบค้นคืนของสารสนเทศเราจะเห็นว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในด้านซ้ายเป็นเรื่องของผู้ผลิตนะคะผลิตแล้วก็เพื่อเผยแพร่สารสนเทศโดยที่ผู้ใช้ก็จะมีการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการผ่านระบบค้นคืนสารสนเทศนี้นะคะในส่วนของขอบเขตนะคะถ้าเราเห็นเราจะเห็นว่าในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศกระบวนการค้นคืนสารสนเทศเมื่อเราจัดเก็บเราต้องการค้นคืนเราจะใช้กลไกในการจับคู่นะคะเพื่อให้ได้สารสนเทศนะคะที่เราต้องการนะคะสามารถค้นคืนมาได้สำหรับในเรื่องของความสำคัญนะคะเรารู้แล้วว่าการจัดเก็บเป็นอย่างไรการค้นคืนสารสนเทศเป็นอย่างไรความสำคัญนะคะข้อแรกนะคะก็คือสามารถที่จะรวบรวมแล้วก็คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีขอบเขตของเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บแล้วก็ข้อที่2นะคะความสำคัญข้อที่2ก็คือต้องเชื่อมโยงผู้ใช้กับทรัพยากรสารสนเทศเข้าด้วยกันตรงนี้ก็ทำให้เป็นการประหยัดเวลานะคะในการที่เราจะค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เราต้องการอีกข้อนึงของความสำคัญก็คือว่าจะทำให้เกิดในเรื่องของการถ่ายโอนความรู้จากแหล่งสารสนเทศไปยังผู้ใช้งานตรงนี้ก็ทำให้เกิดในเรื่องของการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษานะคะได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดข้อจำกัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็คือเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะได้เกิดมากประโยชน์มากขึ้นด้วยนะคะนักศึกษาดูรูปนี้นะคะนักศึกษาคงต้องทำความเข้าใจว่าถ้ามีคำถามว่าองค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศประกอบไปด้วยอะไรบ้างข้อที่1ประกอบไปด้วยระบบย่อยของการคัดเลือกสารสนเทศองค์ประกอบที่2เป็นระบบย่อยของการจัดทำดัชนีนะคะระบบย่อยที่3เป็นในเรื่องของระบบย่อยคำศัพท์ระบบย่อยที่4จะเป็นระบบย่อยของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบค้นคืนสารสนเทศและผู้ใช้แล้วก็มีระบบย่อยในเรื่องของการจับคู่นะคะตรงนี้ก็คือเมื่อจับคู่ได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเราก็จะได้สารสนเทศที่ค้นคืนขึ้นมานะคะอันนี้เป็นในเรื่องขององค์ประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศถ้าเราไปพูดในเรื่องของกระบวนการนะคะในหัวข้อในหน่วยนี้นะคะเป็นเรื่องของการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องกระบวนการเราก็จะพูดถึงกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศว่าเป็นอย่างไรกระบวนการค้นคืนสารสนเทศเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูที่ในเรื่องของกระบวนการจัดเก็บสารสนเทศดูที่ในเรื่องของขั้นตอนแรกนะคะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกสารสนเทศถ้าเราพูดว่าคัดเลือกนะคะก็คือเราต้องพิจารณาแล้วก็คัดสรรแล้วก็รวบรวมสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงกับขอบเขตสาขาวิชาที่ต้องการจัดเก็บนะคะตรงนี้เราก็จะพูดรวมไปเรื่องของการคัดเลือกคุณภาพด้วยนะคะว่าสารสนเทศที่ได้ต้องมีความถูกต้องทันสมัยแล้วก็มีความสมบูรณ์นะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการคัดเลือกสารสนเทศสำหรับในขั้นตอนต่อไปเป็นในเรื่องของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นนะคะเขาบอกว่าเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะค้นสารสนเทศเราก็ต้องมีเครื่องมือนะคะตรงนี้ก็ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศหรือสารสนเทศที่รวบรวมไว้ได้สำหรับขั้นตอนนะคะในส่วนของการสร้างเครื่องมือช่วยค้นขั้นตอนแรกนะคะ

0: ต้องวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของสารสนเทศก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของเนื้อหานะคะของสารสนเทศแล้วก็ในขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการกำหนดจุดเข้าถึงสารสนเทศนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศคือหลังจากที่เรารู้ในเรื่องของความต้องการเราวิเคราะห์ได้แล้วเราจะเป็นในเรื่องของการสร้างตัวแทนความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้และกลวิธีการค้นหาจากนั้นเราก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกเครื่องมือช่วยค้นนะคะค้นหาสารสนเทศแล้วปิดท้ายด้วยการประเมินในเรื่องของการค้นคืนสารสนเทศอันนี้เป็นกระบวนการของการค้นคืนนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าต้องการอะไรนะคะพอใช้แล้วค้นหาได้ก็จะมีการประเมินผลของการค้นคืนนี้ในส่วนต่อไปนะคะเราจะพูดในเรื่องของเครื่องมือนะคะช่วยค้นและเทคนิคที่สำคัญในการค้นคืนสารสนเทศในส่วนนี้เราจะพูดเรื่องเครื่องมือช่วยค้นก่อนแล้วก็จะพูดถึงเทคนิคนะคะที่สำคัญในการค้นคืนสารสนเทศสำหรับเครื่องมือช่วยค้นนะคะที่จะแนะนำจะมีอยู่3เครื่องมือด้วยกันนะคะเครื่องมือแรกเราจะเรียกว่าเป็น OPEC เครื่องมือที่2จะเรียกว่าเป็น Single Search หรือว่าเป็น One Search แล้วก็ในเครื่องมือช่วยค้นตัวที่3จะเป็นในเรื่องของ Search Enginenะคะซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเรามาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกเราจะให้พูดถึงในเรื่องของ OPEC ก่อนนะคะในส่วนของ OPEC เนี่ยเราบอกว่า OPEC คืออะไรนะคะถ้าพูดถึง OPEC หมายความว่าใน OPEC ก็คือฐานข้อมูลนะคะของระเบียนทรัพยากรนะคะเรคคอร์ดของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆขององค์การสารสนเทศนะคะอันนี้รวบรวมมาก็จะมีรายละเอียดทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศนะคะที่มีให้บริการในองค์การสารสนเทศตรงนี้อยากให้นักศึกษามองเหมือนห้องสมุดนะคะสำนักบรรณสารของเรานะคะตรงนี้เราก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะของทรัพยากรสารสนเทศพวกหนังสือวารสารต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เวลาเราค้นหาทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPEC เราก็อาจจะค้นตามชื่อเรื่องนะคะบางทีเรารู้จักชื่อเรื่องหรือบางครั้งเรารู้จักชื่อผู้แต่งเรารู้จักหัวเรื่องหรืออาจจะใช้คีย์บอร์ดนะคะตรงนี้เราก็จะค้นหาทรัพยากรสารสนเทศด้วย OPEC นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะค้นตามชื่อเรื่องหรือว่าชื่อผู้แต่งหัวเรื่องนะคะขึ้นอยู่กับเรามีข้อมูลในส่วนไหนนะคะในตัวอย่างนะคะตอนนี้ถ้าเราดูจากจอภาพนี้นะคะเมื่อเราเข้าในเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาเห็นว่าเมื่อเข้า OPEC มาแล้วในที่นี้สมมุติว่าเรารู้ไตเติ้ลนะคะเราต้องการที่จะหาข้อมูลของทรัพยากรสารสนเทศในหัวข้อ Information Science นะคะในหัวข้อของ Information Science หลังจากที่เราใส่นะคะชื่อไตเติ้ลเป็น Information ปุ๊บเราก็จะค้นหาตัวอย่างนี้ก็จะขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะมีเป็นในส่วนของ article นะคะจะมี article ที่มีคำว่า information science ตรงไตเติ้ลนะอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาสามารถที่จะค้นก็คืออาจจะรู้ชื่อเรื่องหรือว่าอาจจะรู้ในส่วนของชื่อผู้แต่งนะคะหรือว่า keyword นะคะก็สามารถที่จะค้นทรัพยากรสารสนเทศนะคะที่มีอยู่ในห้องสมุดนะคะของมสท.นี้ได้ทีนี้ในเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า One Search หรือว่าการใช้ Single Search ตรงนี้ชื่อว่า One Search หมายความว่าเวลาค้นจะค้นเพียงครั้งเดียวนะคะเราสามารถค้นหาสารสนเทศได้หลากหลายประเภทนะคะตรงนี้ก็ทำให้ประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องค้นหาสารสนเทศทีละประเภทเพราะทำได้ครั้งเดียวก็ค้นได้ทั้งหมดนะคะในส่วนของ One Searchเช่นเดียวกันถ้านักศึกษาเข้ามาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าหลังจากเข้ามาในเว็บไซต์ของห้องสมุดของมสท.แล้วทุกคนอาจจะเห็นในหน้าแรกถ้าเราเห็นแท็บชื่อว่า Single Search อันนี้จะเป็นในส่วนของ One Search นั่นเองนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่อง Digital Literacy เราก็คีย์ข้อความเป็นคำสำคัญเข้าไปนะคะDigital Literacy นะคะแล้วก็กดปุ่ม Search ในการค้นหานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าพอหลังจากเราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปก็จะแสดงรายการของทรัพยากรสารสนเทศอย่างในที่นี้ก็จะแสดงเป็นหนังสือนะคะ สองเล่มแรกนี่เป็นหนังสือนะคะก็จะมีชื่อเป็น Digital Literacy นะคะก็จะมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Digital Literacy ขึ้นมาให้เรานะคะในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องมือนะคะเราจะเรียกว่าเป็น Search Engine ในส่วนของ Search Engine นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการค้นหาสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตซึ่งตรงนี้เข้าใจว่านักศึกษาคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ Google เป็นตัวอย่างของ Search Engine นะคะในประเทศไทยเราก็เข้าที่เว็บไซต์ google.co.th นะคะตรงนี้เราก็ใช้เป็นเครื่องมือช่วยค้นในสารสนเทศที่เราต้องการอย่างถ้าตัวอย่างอันนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเราหน้าเข้าหน้าเว็บไซต์ของ google.co.th ที่เป็นตัว Search Engine นะคะหลังจากนั้นสมมติว่าทุกคนต้องการหา Digital Literacy แต่นี้เราใช้ Search Engine นะคะเราก็สามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ว่ามีข้อมูลซอร์สไหนที่ทางด้าน Digital Literacy หลังจากเราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มค้นหาเราก็จะมีรายการต่างๆนะคะมีเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่มีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของ Digital Literacy ตัวนี้แสดงให้เราเห็นนะคะเราก็จะได้ข้อมูลสารสนเทศในหัวข้อนี้ขึ้นมาได้นะคะทีนี้หัวข้อต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเทคนิคสำคัญในการค้นคืนสารสนเทศสำหรับในเทคนิคที่เราจะใช้นะคะจะแนะนำอยู่3เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกถ้าใครคุ้นเคยกับพวกลอจิกนะจะเป็นในเรื่องของตรรกะแบบบูนะคะในเทคนิคที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการใช้การตัดคำแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะคะจะเป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นเราลองมาดูในส่วนของเทคนิคแรกกันก่อนถ้าเราเรียนลอจิกเข้าใจว่านักศึกษาอาจจะเคยเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วนะคะอาจจะคุ้นคำเป็นในเรื่องของการใช้ or การใช้ and แล้วก็การใช้ not นะคะซึ่งอันนี้อาจจะให้นักศึกษาเห็นรูปน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะถ้า or หมายถึงว่าเราทั้งสองอย่างแต่ถ้า and หมายถึงเราสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งสองเรื่องนี้นะคะและ not คือสนใจเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำความเข้าใจในส่วนของ or and แล้วก็ not นะคะเราลองดูในเรื่อง and ก่อนนะคะเราบอกว่าถ้าเราใช้ตรรกะแบบ and นั่นหมายความว่าเราต้องการค้นเนื้อหามากกว่า2ประเด็นที่อยู่ในสารสนเทศเดียวกันอย่างตัวอย่างใช้ Google ในการค้นใช่ไหมคะเราสนใจในประเด็น2ประเด็นอย่างเช่นสนใจในเรื่องของ Digital Literacy แล้วก็สนใจว่าเป็น Digital Literacy ที่อยู่ในประเทศไทยนั่นหมายถึงว่าเนื้อหาเราต้องการที่จะรู้มากกว่า2ประเด็นแต่อยู่ในสารสนเทศเดียวกันก็คือมีการสโคปให้ชัดเจนลงไปว่า Digital Literacy ที่เราสนใจนะเป็น Digital Literacy ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะอันนี้เราก็ใช้คำค้นเป็นDigital Literacy and Thailand นะคะก็จะมีรายการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะในเรื่องของ Digital Literacy ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหลังจากที่เราดูเรื่อง and แล้วถ้าเรามาใช้ or บ้างนะคะสมมุติว่าเราจะใช้ or เขาบอกว่าเวลาเราใช้ or เนี่ยหมายความว่าเรากำลังสนใจสารสนเทศที่มีเนื้อหามากกว่า2เรื่องแต่คือสนใจทั้ง2เรื่องเลยอันนี้อาจจะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าบางคนอาจจะรู้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าเขียนคำเต็มก็คือคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ว่าคำย่อก็คือมสทคำสองคำนี้นะคะสามารถที่จะโยงเพื่อให้ไปเจอในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับมสทหรือเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้คำในการค้นว่ามสทมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราค้นหาอย่างในตัวอย่างนี้เป็นการค้นโดยใช้ Google หลังจากเราค้นปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของรายการของเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเกี่ยวข้องกับคำว่ามสทชื่อย่อหรือว่าเกี่ยวข้องกับคำว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอีกตัวนึงนะคะในเรื่องของตรรกะจะเป็นเรื่องของการใช้ not นะคะ น็อตอย่างนี้ในคำนี้เราก็เห็นว่าถ้าเราใช้น็อตนะคะก็หมายความว่าเป็นตรงข้ามนั่นเองนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราใช้น็อตหมายความว่าเราต้องการเราไม่ต้องการให้มีสารสนเทศที่ไม่ต้องการเนี่ยปรากฏอยู่ในผลการค้นอย่างเช่นนะคะอันนี้ตัวอย่างให้พอเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือว่าสมมุติเราเขียนคำค้นว่า day not night ก็หมายความว่าเราสนใจในคำว่า day แต่ว่าไม่สนใจในคำว่า not นะคะก็คือเหมือนกับฟิลเตอร์หรือกรองไปเลยว่าเราสนใจคำไหนแล้วไม่สนใจคำไหนนะคะอันนี้เราสนใจแค่ day ไม่สนใจคำว่า night นะคะเพราะนั้นดูในรูปก็แสดงว่าเราสนใจแค่ day อย่างเดียวไม่เอา day ที่เกี่ยวข้องกับไหนนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนักศึกษานะคะว่าในการที่เราจะค้นคำความต้องการเราคืออะไรเราต้องการที่จะค้นแบบ and หรือแบบ or หรือแบบ not นะคะเราก็สามารถเอาในเรื่องของตรรกะนี้ไปใช้กับเครื่องมือที่ใช้ในการค้นต่างๆได้นะคะในส่วนของการตัดคำนะคะในส่วนของการตัดคำเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าตัดคำก็หมายความว่าเวลาเราค้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะกำหนดคำในการค้นขึ้นมาได้อาจจะตัดบางส่วนขึ้นไปหรือตัวอย่างบางครั้งเราใช้เป็นเครื่องหมายเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นเราใช้เครื่องหมายดอกจันหรือว่า question mark นะคะเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถค้นหาคำที่ต้องการได้คือเหมือนลากศัพท์เดียวกันใช้คำสั่งเดียวนะคะพวกนี้เป็นเครื่องหมายพิเศษนะคะอย่างตัวอย่างเราต้องการหาคำทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าLIBRAR นะคำทุกคำที่มีคำข้างหน้าเป็น LIBRAR และคำต่อมาจะเป็นคำอะไรอันนี้เราก็สามารถที่จะค้นทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยคำนี้ได้หรือจะใช้เป็นดอกจันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการที่เรากำหนดให้โปรแกรมสามารถค้นนะคะตัวอักษรตามที่เรากำหนดได้นะคะในส่วนของเทคนิคต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นในเรื่องของการกำหนดนะคะระยะห่างของคำค้นเนี่ยเขาบอกว่าเราจะใช้ทำให้ผลของการค้นเนี่ยเจาะจงมากยิ่งขึ้นตรงนี้อาจจะใช้ในเรื่องของการค้นสารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษหรือว่ามีรายละเอียดตลอดจนวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปนะคะตามข้อกำหนดของแต่ละเครื่องมือที่เราใช้ในการค้นอย่างเช่นถ้าเราไปใช้เราต้องการในกรณีที่ต้องการให้คำสองคำอยู่ด้วยกันนะคะอย่างเช่นเราต้องการคำว่าโซล่าแล้วก็คำว่าอินเนอร์จีนะคะให้อยู่ติดกันนะคะเราก็ใช้คำสั่งโซล่าแล้วก็ใช้คำว่า p slash นะคะในส่วนของซีโร่ตรงนี้แล้วก็อินเนอร์จีตรงนี้ก็จะสามารถค้นคำว่าโซล่าและคำว่าเอเนอร์จีตรงนี้ได้อันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างของการกำหนดระยะห่างระหว่างคำค้นนะคะในส่วนของหน่วยที่10นะคะอันนี้เนื่องจากเรายังมีเวลาก็อาจจะขอสรุปให้ทุกคนเข้าใจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในหน่วยที่10นะคะเราจะมีหัวข้ออยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกจะเป็นในเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศซึ่งทุกคนจะได้ทำความเข้าใจแล้วว่าการจัดเก็บเป็นยังไงในเรื่องของการค้นคืนเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบนะคะของระบบค้นคืนสารสนเทศแล้วก็ที่บรรยายไปแล้วในหัวข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการจัดเก็บแล้วก็กระบวนการในการค้นคืนสารสนเทศซึ่งตรงนี้นักศึกษาต้องความเข้าใจว่าเมื่อเราจัดเก็บเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการค้นคืนจะมีกระบวนการที่แตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ในหัวข้อที่3นะคะเราได้แนะนำว่าในส่วนของเครื่องมือหรือว่าเทคนิคที่เราใช้ในการค้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการใช้ตรรกะบูลหรือว่าเทคนิคในเรื่องของการตัดคำนะคะเทคนิคเหล่านี้นะคะนักศึกษาสามารถไปใช้ร่วมกับเครื่องมือที่เราใช้ในการค้นได้นะคะในส่วนของหน่วยที่10นะคะก็จะขอจบในเรื่องของการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะ
1: ค่ะหน่วยที่11นะคะการจัดการเอกสารสำนักงานก่อนที่ครูจะพูดถึงความหมายของเอกสารสำนักงานขอพูดเกี่ยวกับคำสองคำนะคะในภาษาอังกฤษคือคำว่า document กับคำว่า record ซึ่งแปลในภาษาไทยว่า เอกสารเหมือนกันแต่ทั้งสองคำนั้นไม่ได้มีความหมายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะคะ document หมายถึงสื่อบรรจุสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งสารสนเทศอาจจะอยู่ในรูปของข้อความเสียงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดียแล้วอาจจะเป็นสัญญาณอนาล็อกหรือดิจิทัลก็ได้นะคะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อสารสารสนเทศในการดำเนินงานภายในองค์การอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ถ้าได้รับสารสนเทศเพิ่มเติมในขณะที่ record นะคะก็คล้ายกับdocument คือเป็นสื่อบรรสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้เช่นกันแต่ว่ามีความแตกต่างตรงที่ว่าสามารถใช้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินธุรกรรมในองค์การซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้นะคะแต่เราก็ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยในที่นี้นะคะความหมายของเอกสารสำนักงานก็จะตรงกับคำว่า record นั่นเองนะคะเอกสารสำนักงานหมายถึงสารสนเทศที่ได้บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆซึ่งเกิดจากการทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อการดำเนินงานขององค์การแล้วก็สามารถใช้เป็นหลักฐานของการดำเนินงานได้นะคะอย่างเช่นระเบียบคำสั่งเอกสารสัญญาเอกสารประวัติพนักงานเอกสารทางการเงินหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจแล้วก็รายงานการประชุมเป็นต้นนะคะเอกสารสำนักงานนั้นมีความสำคัญต่อองค์การเป็นอย่างมากนะคะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่7ข้อด้วยกันนะคะตั้งแต่เป็นหลักฐานของการบริหารและการดำเนินงานเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ยังเรียกว่ามันเป็นทรัพยากรหรือทรัพย์สินขององค์การด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ของการดำเนินกิจกรรมขององค์การและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของสังคมค่ะเวลาที่เราจะดูว่าเอกสารใดเป็นเอกสารสำนักงานหรือไม่ต้องพิจารณาจาก2ส่วนนะคะคือลักษณะทางกายภาพและลักษณะสำคัญของเอกสารลักษณะทางกายภาพมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็เรียกว่าโครงสร้างนะคะก็หมายถึงสภาพทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นของเอกสารเมื่อมองแล้วรู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นเอกสารประเภทใดอย่างเช่นถ้านักศึกษาเห็นหนังสือทางราชการนะคะมีตราครุฑอันนี้ก็รู้เลยว่าเป็นหนังสือราชการนะคะส่วนประกอบที่2ก็คือเนื้อหาเนื้อหาก็คือสาระข้อมูลข้อเท็จจริงและเรื่องราวที่ปรากฏบนเอกสารหนึ่งๆนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์การอาจจะอยู่ในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นภาพนิ่งเสียงหรือแม้แต่เป็นวิดีทัศน์มัลติมีเดียก็ยังได้นะคะบริบทก็หมายถึงข้อมูลแสดงถึงที่มาหรือสภาพแวดล้อมของเอกสารหนึ่งๆเราอาจจะเรียกว่าเป็นเมตาดาต้าของเอกสารนะคะอย่างเช่นพวกเลขที่นะคะของเอกสารหรือวันที่อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารนั้นกับการดำเนินธุรกรรมขององค์การรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างเอกสารนั้นกับเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นภาพของหนังสือราชการนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนที่หนึ่งก็คือโครงสร้างนะคะก็คือทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าโครงสร้างของเอกสารส่วนที่สองคือเนื้อหาของเอกสารนะคะก็คือข้อความที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ นะคะส่วนทั้งที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นบริบทของเอกสารนั่นเองนะคะนอกจากลักษณะทางกายภาพแล้วนะคะก็ต้องมีลักษณะสำคัญของเอกสารอีก4ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือการระบุความจริงแท้ของเอกสารเอกสารใดๆเนี่ยนะคะจะถือว่าเป็นเอกสารสำนักงานก็ต่อเมื่ มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์ได้ว่าจัดทำขึ้นหรือรับไว้โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะ อย่างแท้จริงนะคะประการที่2ก็คือความน่าเชื่อถือนะของเอกสารก็ดูที่เนื้อหาของเอกสารว่าเป็นเนื้อหาที่มีความถูกต้องครบถ้วนนะคะหรือเปล่านะคะถ่ายทอดเรื่องราวซึ่งเป็นผลจากการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมหนึ่งขององค์การนะคะประการที่3ก็ดูที่ลักษณะทางกายภาพของเอกสารที่เมื่อกี้ที่เรารู้จักไปแล้วคือโครงสร้างเนื้อหาและบริบทว่าพวกนี้มีความคงสภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็จะต้องดำเนินการโดยผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นนะคะและประการสุดท้ายนะก็คือความสามารถในการใช้งานตามภารกิจนะคะซึ่งอันนี้ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเอกสารนั้นจะต้อง

นำมาใช้งานตามภารกิจได้นะคะตามอำนาจหน้าที่นะคะขององค์หน่วยงานนั้นๆ นะคะในการดำเนินธุรกรรมหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้ประเภทของเอกสารสำนักงานเรามีเกณฑ์อยู่5เกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจำแนกเอกสารสำนักงานนะคะเกณฑ์แรกนะคะคือจำแนกตามแหล่งที่มาของเอกสารก็จำแนกเอกสารได้เป็น2ประเภทคือเอกสารภายนอกสำนักงานและเอกสารภายในสำนักงานเอกสารภายนอกสำนักงานก็หมายถึงเอกสารที่มีแหล่งที่มาจากภายนอกองค์การนะคะก็อย่างเช่นพวกหนังสือเชิญนะคะจากภายนอกนะคะหรือว่าจดหมายจากลูกค้าหรือว่าใบลงทะเบียนจากนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอกสารภายในสำนักงานก็เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานภายในองค์การเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานเดียวกันหรือระหว่างหน่วยงานที่อยู่ภายในองค์การนั้นๆ นะคะอย่างเช่นพวกประกาศหนังสือเวียนแจ้งภายในนะคะแล้วก็รายงานการประชุมเป็นต้นจำแนกตามหน้าที่ของกิจกรรมก็ได้4ประเภทนะคะคือเอกสารทางการบริหารก็ใช้ในการบริหารและการดำเนินงานอย่างเช่นพวกหนังสือโต้ตอบคำสั่งระเบียบของหน่วยงานนะคะรายงานการประชุมเอกสารทางการบัญชีชื่อก็บอกแล้วว่าใช้ในการแสดงเป็นหลักฐานทางการเงินแล้วก็งบประมาณอย่างเช่นพวกใบเสร็จรับเงินใบยืมเงินอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอกสารโครงการก็จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างเช่นรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารโครงการนะคะเอกสารเฉพาะเรื่องก็จัดทำขึ้นเป็นกรณีเฉพาะหรือเฉพาะเรื่องไม่ใช่งานปกติประจำวันขององค์การอย่างเช่นพวกเอกสารสอบสวนทางวินัยของบุคลากรคนใดคนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าจำแนกตามระดับความสำคัญของเอกสารก็ได้4ประเภทประเภทแรกก็คือเอกสารที่ไม่สำคัญอันนี้ได้รับมาจากภายนอกแต่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของภารกิจหลักโดยตรงขององค์การนะคะอย่างเช่นหนังสือเวียนแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ขององค์การอื่นนะคะเอกสารที่มีประโยชน์อันนี้ก็จัดทำขึ้นหรือรับไว้นะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็หมดความสำคัญอย่างเช่นแบบขอใช้รถหรือว่าขอใช้ห้องประชุมนะคะประเภทที่3ก็คือเอกสารที่สำคัญอันนี้ก็จัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมตามหน้าที่นะคะแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดในกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกเอกสารต้นฉบับของหนังสือสั่งการหนังสือรับรองรายงานการตรวจสอบการเงินแล้วก็รายงานการประชุมคำสั่งระเบียบต่างๆนะคะสุดท้ายก็คือเอกสารที่สำคัญที่สุดอันนี้นะคะจัดทำขึ้นเอาไว้ใช้ในการดำเนินงานที่มีคุณค่านะคะต่อความอยู่รอดขององค์การสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้นะคะอย่างเช่นพวกสัญญาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าจำแนกตามวงจรชีวิตของเอกสารก็จำแนกได้เป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกเรียกว่าเอกสารที่อยู่ในกระแสการใช้งานนะคะก็คือเอกสารที่ยังคงใช้ในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วก็ยังเรื่องนั้นยังไม่จบสิ้นนะคะรวมทั้งเอกสารที่เราจำเป็นต้องใช้อ้างอิงเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยประเภทที่2คือเอกสารกึ่งกระแสการใช้งานนะคะอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเรื่องราวนั้นยังไม่จบสิ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอหรือว่าเป็นเอกสารที่เราใช้อ้างอิงเป็นครั้งคราวก็ได้นะคะประเภทที่3คือเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้งานไปแล้วอันนี้ก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเรื่องนั้นได้เสร็จสิ้นสุดไปแล้วนะคะเราต้องมีการประเมินคุณค่าของเอกสารประเภทนี้เอกสารนั้นๆ นะคะว่าสมควรจะจัดเก็บอย่างถาวรในรูปของเอกสารจดหมายเหตุหรือไม่นะคะถ้าไม่ก็นำไปทำลายนะคะการจำแนกแบบสุดท้ายนะคือจำแนกตามสื่อที่จัดเก็บนะคะประเภทแรก ก็คือกระดาษอันนี้เราก็คุ้นเคยกันดีพวกสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีข้อดีคืออ่านได้อย่างสะดวกทำเครื่องหมายกำกับได้ง่ายนะคะติดตัวไปอ่านได้อย่างคล่องตัวไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยนะคะข้อจำกัดนะคะก็ในเรื่องของความสิ้นเปลืองในพื้นที่ของการจัดเก็บนะคะความเสื่อมสภาพของกระดาษนะคะโดยวัยนะคะเสื่อมวัยนะคะ

รูปแบบสารสนเทศที่จัดเก็บก็มีได้แต่เป็นข้อความหรือเป็นภาพนิ่งเท่านั้นค้นหาสารสนเทศก็อาจจะยากนิดนึงใช้เวลามากหน่อยนะคะแล้วก็จัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็อาจจะต้องใช้ไปรษณีย์ปกตินะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายมากหน่อยนะคะส่วนประเภทที่2คือวัสดุย่อส่วนอันนี้ก็สื่อจัดเก็บที่ใช้เทคโนโลยีไมโครกราฟิกหรือว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพย่อส่วน

คือประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะว่ามีขนาดเล็กมากนะคะแล้วก็มีความคงทนของสื่อด้วยเก็บได้เป็นระยะเวลายาวนานแต่ว่ามีข้อจำกัดก็คล้ายๆกับกระดาษก็คือรูปแบบสารสนเทศที่จัดเก็บนั้นก็เก็บได้เฉพาะข้อความแล้วก็ภาพนิ่งนะคะค้นหาสารสนเทศก็อาจจะยากนะคะแล้วก็ใช้เวลามากจัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็เหมือนกับกระดาษคือต้องใช้ไปรษณีย์ปกตินะคะที่มาเพิ่มข้อจำกัดอีกตัวหนึ่งก็คือความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์เฉพาะในการอ่านนะคะเพราะว่าไม่สามารถอ่านได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะประเภทจำแนกตามประเภทสื่อที่จัดเก็บประเภทสุดท้ายนะคะก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็หมายถึงสื่อที่จัดเก็บในรูปของคอมพิวเตอร์อ่านได้นะแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่สื่อแม่เหล็กสื่อแสงแล้วก็สื่อแฟลชไดรฟ์และโซลิดสเตทไดรฟ์นะคะข้อดีของมันก็คือประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะมันมีขนาดความจุสูงนะคะความสามารถในการจัดเก็บสารสนเทศก็ได้หลากหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะจัดเฉพาะข้อความและภาพนิ่งเท่านั้นแต่เก็บเสียงเก็บวิดีทัศน์เก็บมัลติมีเดียได้ด้วยความสามารถในการค้นหาสารสนเทศก็มีมากนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะจัดส่งสารสนเทศไปยังผู้รับก็อาจจะจัดส่งไปทางอีเมลก็ได้นะคะหรือทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะข้อจำกัดของมันก็คือการเข้าถึงข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บเป็นระยะเวลายาวนานซึ่งสื่อที่จัดเก็บอาจจะเสื่อมคุณภาพและเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันก็อาจจะล้าสมัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูเรื่องของการจัดการเอกสารสำนักงานนะคะซึ่งหมายถึงการดำเนินการขององค์การเพื่อควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบตามวงจรชีวิตของเอกสารเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ความรับผิดชอบขององค์การรวมทั้งความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อองค์การด้วยนะคะการจัดการเอกสารสำนักงานก็มีความสำคัญต่อองค์การใน5ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือด้านการบริหารองค์การจำเป็นที่จะต้องจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์การโดยเฉพาะในระดับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดและเพื่อรับการแข่งขันได้นะคะด้านการดำเนินงานเอกสารก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำขององค์การนะคะการจัดการเอกสารที่ดีก็จะช่วยให้ค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของการดำเนินงานขององค์การด้วยแล้วก็เป็นหลักฐานของกิจกรรมและการดำเนินงานขององค์การเอกสารที่ใช้ในการดำเนินงานขององค์การนั้นถือเป็นหลักฐานนะคะของการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์การและเปรียบเป็นบันทึกของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งขององค์การด้วยนะคะด้านกฎหมายองค์การจำเป็นต้องจัดเก็บเอกสารบางประเภทตามข้อบังคับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพวกเอกสารทางการเงินอย่างนี้นะคะการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบก็เป็นสิ่งที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดเป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุมครบถ้วนและก็ตรวจสอบได้นะคะในด้านของเอกสารจดหมายเหตุนะคะจดหมายเหตุนั้นหมายถึงเอกสารที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าสมควรที่จะจัดเก็บอย่างถาวรนะคะเป็นเอกสารที่ใช้ในการบริหารในการดำเนินงานของที่สำคัญขององค์การนะคะอย่างเช่นเอกสารการก่อตั้งองค์การอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอพ้นกระแสการใช้งานแต่เห็นว่ายังเป็นประโยชน์ก็เก็บเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ต่อไปนี่เรามาดูเรื่องของหลักการจัดการเอกสารนะคะหลักการที่เราใช้มาอย่างยาวนานเลยนะคะตั้งแต่1960จนปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าวงจรชีวิตของเอกสารซึ่งใช้หลักการของทางด้านสิ่งมีชีวิตนะคะในที่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะก็ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนะคะวงจรชีวิตของเอกสารก็ทำนองเดียวกันนะคะมีขั้นตอนต่างๆเป็นระยะแบ่งเป็น5ระยะนะคะตั้งแต่ผลิตเผยแพร่การใช้แล้วก็จัดเก็บและรักษารวมถึงการกำจัดเอกสารนะคะการผลิตเอกสารนั่นก็คือการจัดทำเอกสารขึ้นโดยหน่วยงานนั้นหรือรับเอกสารที่มาจากหน่วยงานอื่นนะคะเพื่อใช้ในการดำเนินงานขององค์การนะคะซึ่งครอบคลุมการจดบันทึกการเขียนพิมพ์แล้วก็ทำสำเนาเอกสารเหล่านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายก็ได้จะเป็นเอกสารกระดาษหรือแม้กระทั่งเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะบุคลากรทุกระดับเลย

มีส่วนร่วมนะคะในการผลิตเอกสารสำนักงานนะคะการเผยแพร่เอกสารก็คือการจัดส่งเอกสารที่ผลิตขึ้นไปยังผู้รับเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามที่ต้องการนะคะทุกองค์การเนี่ยก็มักจะมีหน่วยงานกลางนะคะที่ทำหน้าที่รับส่งเอกสารอย่างเช่นหน่วยธุรการนะคะหน่วยสารบัญอย่างนี้เป็นต้นและถ้าเป็นองค์การใหญ่ๆก็มักจะนำระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดข้อมูลรับส่งเอกสารนะคะขั้นตอนการใช้เอกสารนะคะก็คือนำเอกสารที่ได้จัดทำขึ้นหรือรับไว้ไปใช้งานนะคะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพื่อพิจารณาสั่งการลงนามนะคะรวมทั้งติดตามเรื่องต่างๆในขั้นตอนนี้นะคะก็มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารด้วยขั้นการจัดเก็บและรักษาเอกสารนะคะในตอนนี้นะคะก็เป็นการดำเนินงานกับเอกสารที่อยู่ในกระแสการใช้งานและก็กึ่งกระแสการใช้งานอย่างเป็นระบบครอบคลุม2กิจกรรมคือการจัดเก็บทางกายภาพแล้วก็การจัดหมวดหมู่เอกสารนะคะตอนนี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บพวกเอกสารที่เป็นกระดาษนะคะก็นำเอกสารใส่แฟ้มนะคะจัดเรียงเอกสารในแฟ้มกำหนดชื่อแฟ้มจัดแฟ้มเข้าตู้นะคะแล้วก็มีการจัดกลุ่มแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่ที่เราเรียกว่าจัดทำดัชนีเพื่อใช้ในการค้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จัดเก็บในรูปของแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จัดหมวดหมู่ของแฟ้มข้อมูลตามโฟลเดอร์นะคะแล้วก็เรียกว่าจัดทำดัชนีช่วยค้นเช่นกันนะคะการระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์การแล้วก็เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วยนะคะก็จะมีการจัดทำที่เรียกว่าตารางกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการกำจัดเอกสารก็ดำเนินการกับเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้งานแล้วนะคะมีกิจกรรมหลัก2กิจกรรมก็คือการประเมินคุณค่าของเอกสารและการทำลายเอกสารการประเมินคุณค่าของเอกสารก็เอกสารที่พ้นกระแสการใช้งานไปแล้วจะถูกประเมินนะคะว่ามีคุณค่าหรือไม่ถ้าประเมินว่ายังมีคุณค่าก็ต้องจัดเก็บอย่างถาวรในรูปของเอกสารจดหมายเหตุถ้าประเมินว่าไม่มีคุณค่าก็ไปทำลายนะคะทำลายก็มีทั้งเอกสารกระดาษกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรามาดูเอกสารกระดาษก่อนนะคะมีวิธีทำลายหลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญของเอกสารถ้าเป็นเอกสารที่สำคัญมากนะคะเราก็อาจจะต้องไปย่อยนะคะหรือไปเผาหรือด้วยวิธีอื่นใดก็ตามไม่ให้อ่านเป็นเรื่องได้อะค่ะนะคะส่วนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมีวิธีการมีแนวปฏิบัตินะคะในการทำลายที่ชัดเจนเช่นเดียวกันอย่างเช่นเรื่องของการลบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกู้เอกสารกลับคืนมาโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้เราจะมาพูดเรื่องของความเป็นมาของการจัดการเอกสารนะคะเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมานะคะก็เริ่มมีการจัดเก็บเอกสารที่ผลิตขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตเอกสารนั่นเองนะคะแล้วเวลาจะจัดส่งเอกสารไปยังผู้ร่วมงานก็อาจจะใช้ผ่านทางอีเมลซึ่งแต่ละคนพอได้เอกสารมาอาจจะมีการปรับแก้ไฟล์เอกสารนั้นแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องของตนก็เลยทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าเอกสารเดียวแต่มีหลายเวอร์ชันนะคะตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมานะคะก็เริ่มมีการนำระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกย่อๆว่า EDMS เข้ามาใช้ในสำนักงานนะคะช่วงแรกๆระบบนี้ก็ยังค่อนข้างซับซ้อนแต่มันมีพัฒนาการมาเป็นลำดับจนในที่สุดนะคะก็สามารถที่จะจัดการกับเอกสารได้หลากหลายประเภทนะคะมีกระบวนการจัดการเอกสารที่เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานปัจจุบันนั้น EDMS ทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ได้หลายประเภทนะคะแล้วก็ยังทำงานกับอุปกรณ์สำนักงานได้หลายๆอย่างด้วยโดยเฉพาะเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง All in Oneนะคะประโยชน์ของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็มีหลายประการประการแรกประหยัดงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเอกสารลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บเอกสารมีคลังเอกสารเพียงแห่งเดียวนะคะอันที่สองก็คือเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารนะคะลดเวลาในการจัดการเอกสารสามารถค้นหาเนื้อหาในเอกสารที่ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะการที่3ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันเลยนะคะซึ่งเหมาะกับธุรกิจในระดับนานาชาตินะคะการที่4ก็คือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเอกสารนะคะ
มีการจะก็ควบคุมการเข้าถึงเอกสารตามระดับความสำคัญและชั้นความลับของเอกสารนะคะมีแผนกู้ระบบจัดการเอกสารแล้วก็มีการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารด้วยประการสุดท้ายก็เอื้อต่อการดำเนินงานตามระบบคุณภาพและข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์การนะคะตอนนี้เรามาดูองค์ประกอบของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะมี5องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องแม่ข่ายอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบนะคะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ระบบกับตัวเอกสารหรือเนื้อหาของเอกสารองค์ประกอบที่2ก็คือเครื่องไคลเอนต์หรือเครื่องลูกขายซึ่งก็เป็นฮาร์ดแวร์เหมือนกันนะคะแต่ใช้สำหรับผู้ใช้นะคะเพื่อการเข้าถึงการระบบนะคะอย่างเช่นพวก PC พวกสมาร์ทโฟนระบบจัดการฐานข้อมูลอันนี้เป็นซอฟต์แวร์นะคะทำหน้าที่จัดการข้อมูลสำคัญของเอกสารโดยเฉพาะเมตาดาต้าอย่างเช่นพวกชื่อเรื่องนะคะหรือเลขที่ของเอกสารอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งใช้เป็นดัชนีในการค้นหาเอกสารองค์ประกอบที่4ก็คือระบบจัดเก็บเอกสารอันนี้ทำหน้าที่เป็นคลังเอกสารนะคะจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลโดยมีดัชนีนะคะเชื่อมโยงเลขที่ของเอกสารจากระบบจัดการฐานข้อมูลไปยังเอกสารฉบับเต็มที่อยู่ในระบบจัดเก็บเอกสารและองค์ประกอบสุดท้ายก็คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงเครือข่ายอินทราเน็ตนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ภายในองค์การสามารถเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองนะคะแต่สุดท้ายนะคะเราจะมาดูฟังก์ชันของการทำงานของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราจะดูตามวงจรชีวิตของเอกสารนะคะในขั้นตอนแรกก็คือการผลิตเอกสารมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้นะคะความสามารถในการนำเอกสารเข้าสู่ระบบซึ่งมี2วิธีนะคะคือนำเอกสารเข้าโดยตรงกับการจับภาพหรือที่เรียกว่า capture เอกสารนะคะความสามารถที่2คือความสามารถในการบันทึกและการรับเอกสารเข้าสู่ระบบนะคะจะตรวจสอบได้ว่าใครนำเอกสารเข้าสู่ระบบแล้วก็วันเวลาที่นำเอกสารเข้าสู่ระบบความสามารถในการกำหนดเมตาดาต้าพื้นฐานของเอกสารเมตาดาต้าก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้อย่างเช่นเลขที่ของเอกสารเรื่องหน่วยงานที่จัดทำวันที่จัดทำผู้มีสิทธิ์บันทึกข้อความลงในเอกสารผู้รับเอกสารแหล่งจัดเก็บเอกสารรวมถึงขนาดของเอกสารเป็นต้นนะคะความสามารถถัดไปก็คือความสามารถในการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารซึ่งเก็บได้หลายเวอร์ชันนะคะหากจำเป็นต้องมีการแก้ไขเอกสารแต่นี้ในขั้นของการเผยแพร่เอกสารก็มี2ฟังก์ชันนะคะคือความสามารถในการเผยแพร่เอกสารแก่ผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันก็มีการสร้างลิงก์เชื่อมโยงตัวเอกสารกับระบบสื่อสารต่างๆอย่างเช่นระบบอีเมลนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึงเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันความสามารถในการควบคุมการเข้าใช้ระบบนะคะก็กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารให้แก่ผู้ใช้แต่ละกลุ่มขั้นถัดมาก็คือการใช้เอกสารนะคะก็มีหลายฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกก็คือความสามารถในการควบคุมกระแสงานนะคะก็จัดส่งเอกสารที่ดำเนินการเรียบร้อยจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนถัดไปนะคะโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้ด้วยนะคะฟังก์ชันความสามารถการบันทึกหลักฐานการดำเนินงานนะคะก็สามารถบันทึกหลักฐานการดำเนินงานได้นะคะอย่างเช่นผู้บังคับบัญชาสั่งการว่าอย่างไรนะอย่างนี้เป็นต้นความสามารถในการค้นหาเอกสารก็ต้องใช้เมตาดาต้านะคะเชื่อมโยงผลการค้นจากระบบจัดการฐานข้อมูลไปยังเอกสารฉบับเต็มในระบบจัดเก็บเอกสารนะคะความสามารถในการตรวจสอบและติดตามร่องรอยของเอกสารนะคะก็ตรวจสอบการแก้ไขเนื้อหาของเอกสารได้ว่ามีการแก้ไขในส่วนใดเมื่อใดแล้วก็ใครเป็นผู้แก้ไขเอกสารนะคะแล้วก็ความฟังก์ชันความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันนะคะก็มีการกำหนดลิงก์หรือการอ้างอิงข้ามเอกสารนั่นเองนะคะ
ในขั้นสุดท้ายคือการจัดเก็บรักษาแล้วก็รวมถึงการกำจัดเอกสารนะคะ

ก็มีฟังก์ชันที่สำคัญดังนี้นะคะความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารตามวงจรชีวิตของเอกสารทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยในการจัดเอกสารจัดการเอกสารในช่วงเวลาต่างๆตลอดวงจรนะคะโดยมีการเชื่อมโยงเอกสารตั้งแต่ฉบับร่างจนถึงฉบับสุดท้ายของเอกสารเลยนะคะความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารกับตารางกำหนดระยะเวลาการเก็บเอกสารก็ทำให้การเก็บเอกสารแต่ละประเภทเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมความสามารถในการเก็บสำเนาของเอกสารที่พ้นหรือสิ้นสุดกระแสการใช้อันนี้ก็คือถ่ายโอนเอกสารจากสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานประจำเนี่ยนะคะไปจัดเก็บในสื่ออื่นๆอย่างเช่นซีดีหรือดีวีดีและสุดท้ายความสามารถในการตรวจสอบร่องรอยของการกำจัดเอกสารก็สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้นำเอกสารออกจากระบบนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของการสรุปหน่วย11นะคะการจัดการเอกสารสำนักงานซึ่งครูหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยกลับไปทบทวนอย่างละเอียดนะคะในหน่วยนี้จากเอกสารการสอนขอให้โชคดีในการสอบสวัสดีค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะย้ำได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ

0: องค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
6: และผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: สำหรับหน่วยที่12ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิทัลฐานข้อมูลสำเร็จการพิมพ์ดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ดิจิทัลห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมากและหลากหลายประเภทในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศเราละต่างๆนะคะห้องสมุดก็จะมีการจัดการในระบบเดิมซึ่งใช้ระบบมือเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีการนำเทคโนโลยีในสมัยนั้นๆมาใช้ก็ได้แก่เครื่องพิมพ์ดีดหรือเป็นเครื่องพิมพ์ดีดที่มีหน่วยความจำเครื่องโลเนียวซึ่งการดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยนะคะจะต้องใช้บรรณารักษ์นักสารสนเทศในการจัดการค่อนข้างมากใช้เวลาในการจัดการค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะในการดำเนินการเช่นอาจจะจัดซื้อหรือจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในชื่อเรื่องเดียวกันซ้ำนะคะหรือทำเครื่องมือช่วยค้นเช่นบัตรรายการเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะหรืออาจจะจัดเก็บสถิติต่างๆเนี่ยไม่ครบถ้วนปัจจุบันก็เลยมีการนำเทคโนโลยีนะคะสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการจัดการพื้นฐานของห้องสมุดเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางและในการทำงานร่วมกันนะคะการปฏิบัติงานพื้นฐานก็ได้แก่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศการจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศการค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศงานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศและการจัดการด้านอื่นๆค่ะในเมื่อเรานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นะคะก็จะทำให้การปฏิบัติงานในห้องสมุดเนี่ยเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สามารถจัดบริการต่างๆให้กับผู้ใช้อย่างมีคุณภาพและสะดวกนะคะถ้าปัจจุบันเราเข้าไปในห้องสมุดหรือองค์การสารสนเทศเราจะไม่เห็นตู้บัตรรายการตู้บัตรดัชนีแบบเดิมแล้วค่ะเราจะเห็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาสารสนเทศหรือทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดก็ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์

นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำการยืมคืนได้อย่างรวดเร็วผู้ปฏิบัติงานก็จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี้ยค่ะเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรสารเทศให้กับผู้ใช้ห้องสมุดอัตโนมัติมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน3ด้านค่ะคือการบริหารจัดการการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศและการจัดบริการสารเทศแก่ผู้ใช้ในด้านของการบริหารจัดการนะคะห้องสมุดอัตโนมัตินะคะจะทำหน้าที่จัดเก็บสถิติการปฏิบัติงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถิติของงานจัดหาทรัพยากรสถิติของการจัดทำระเบียนทรัพยากรสารเทศหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าแคตตาล็อกสถิติงานบริการยืมคืนทรัพยากรสารเทศสถิติงานบริการค้นคืนสถิติพวกนี้ค่ะจะถูกระบบห้องสมุดอัตโนมัติจัดเก็บในทันทีที่ดำเนินการแล้วก็จัดเก็บอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือนะคะและระบบจะนำข้อมูลสถิติต่างๆเหล่านั้นนะคะที่ดิฉันพูดไปแล้วเอามาประมวลแล้วก็จัดทำเป็นรายงานในการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆตามที่เรากำหนดไว้นอกจากนี้นะคะบางระบบอาจจะนำอาจจะมีเครื่องมือที่นำสถิติที่จัดเก็บเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์นะคะเพื่อให้ได้ผลเอามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารงานห้องสมุดต่อไปนะคะในด้านการจัดการข้อมูลทรัพยากรสารเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะมีระบบย่อยๆที่ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรสารเทศหลายระบบด้วยกันค่ะนะคะระบบจัดหาระบบจัดทำระเบียนระบบค้มคืนซึ่งเดี๋ยวจะพูดละเอียดต่อไปในส่วนต่อไปนะคะแต่ละระบบจะทำงานเป็นเอกเทศค่ะแต่เชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะทุกระบบสามารถจะรองรับการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากๆและที่เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการทำรายการทรัพยากรสารเทศทางฝ่ายจัดหาเมื่อซื้อทรัพยากรสารเทศเข้ามาก็ต้องมาบันทึกรายการทรัพยากรสารเทศเข้าไปนะคะทางฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารเทศก็ต้องดึงรายการนี้ค่ะขึ้นมาทำเป็นรายการเพื่อให้ผู้ใช้ค้นนะคะหรือเอาไปทำรายการแจ้งรายชื่อหนังสือใหม่ให้กับผู้ใช้ซึ่งถ้าเป็นในระบบเดิมจะต้องพิมพ์ทุกขั้นตอนทางฝ่ายจัดหาก็พิมพ์รายการจัดซื้อทางฝ่ายวิเคราะห์ก็จะพิมพ์บัตรรายการทางฝ่ายบริการก็จะทำรายชื่อทรัพยากรสารเทศใหม่งานซ้ำๆพวกนี้ค่ะระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานและประหยัดเวลานะคะและนอกจากนี้นะคะยังอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ให้บริการที่เนื่องจากใช้เวลาน้อยลงก็เอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยค่ะไปจัดบริการใหม่ๆให้กับผู้ใช้นะคะการจัดบริการแก่ผู้ใช้นะคะในด้านของการบริการค้นหาทรัพยากรระบบห้องสมุดอัตโนมัติก็ให้บริการผ่านเว็บขององค์การสารสนเทศเพราะนั้นเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการภายในห้องสมุดโดยผู้ใช้จะสามารถค้นจากที่ไหนก็ได้และก็ตลอดเวลาเพราะระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเหมือน 7-Eleven เลยนะคะแต่ว่าดีกว่าเยอะเพราะเราได้สารเทศที่เอาไปใช้ในการทำงานในการเรียนการสอนนะคะเพียงแต่ผู้ใช้เนี่ยต้องมีอุปกรณ์พกพาในการที่จะค้นสารสนเทศต่างๆนะคะและในปัจจุบันนี้นะคะในการค้นหาทรัพยากรสารเทศก็มีเครื่องมือนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะสามารถค้นแบบซิงเกิลเสิร์ชหรือวันเสิร์ชนั่นก็คือนะคะช่องทางนี้ค่ะเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสำคัญหรือหัวเรื่องลงไปนะคะแล้วก็สั่งให้เขาค้นหาระบบจะไปค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการภายในห้องสมุดในขณะเดียวกันก็จะลิงก์ไปหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะในลักษณะของสารเทศที่เป็นฉบับเต็มและออนไลน์ที่ผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ให้บริการและห้องสมุดเนี่ยค่ะบอกรับหรือไปยังแหล่งสารเทศอื่นๆที่มีเครือข่ายร่วมกันนะคะในลักษณะการบริการอีกประเภทหนึ่งก็คือนะคะเป็นการจัดบริการสารเทศให้ผู้ใช้โดยที่เรามีระบบโปรไฟล์เฉพาะบุคคลที่เอื้อให้ผู้ใช้นะคะสามารถตรวจสอบรายการทรัพยากรสารเทศที่ผู้ใช้เนี่ยยืมคืนนะคะยืมนะคะออกไปจากห้องสมุดโดยที่ตนเองเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถขยายเวลาใน

การยืมทรัพยากรส่วนท่านนั้นต่อได้ในขณะเดียวกันเมื่อพบว่ารายการทรัพยากรส่วนที่ต้องการมีผู้ใช้ยืมไปแล้วก็ขอจองค่ะแต่แน่นอนในเมื่อมันเป็นระบบโปรไฟล์เฉพาะบุคคลก็จะต้องนะคะได้รับ user ID และ password จากห้องสมุดก่อนเพื่อที่จะเข้าไปดูนะคะรายการสารสนเทศนะคะที่เรายืมไปเกินกำหนดแล้วยังรายการไหนที่มีคนยืมไปก็ขอจองอย่างนี้เป็นต้นนะคะการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติประกอบไปด้วยระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศระบบจับทันระบบจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศขอโทษค่ะระบบควบคุมวารสารนะคะระบบจัดทำรายงานและสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ OPEC ระบบควบคุมการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศซึ่งระบบทั้ง6ระบบนี้หรือมากกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราซื้อห้องระบบห้องสมุดอัตโนมัติของใครก็จะมีฐานข้อมูลกลางค่ะที่เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บระเบียนทรัพยากรสารสนเทศอีกฐานข้อมูลหนึ่งก็เป็นฐานข้อมูลสมาชิกค่ะที่จะเชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลกลางนะคะแล้วก็เชื่อมโยงสู่ระบบควบคุมการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศคราวนี้เรามาดูแต่ละระบบกันนะคะแต่ละระบบทำงานยังไงระบบจัดหาค่ะทำหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและควบคุมงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆนะคะที่ห้องสมุดเนี่ยประสงค์จะสั่งซื้อตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศว่ามีให้บริการในห้องสมุดแล้วหรือยังถ้ามีเราก็ไม่ซื้อซ้ำนะคะเพราะว่างบประมาณเนี่ยมีจำกัดหรืออาจจะอยู่ในระหว่างดำเนินการเราก็ไม่ซื้อซ้ำแต่ถ้าไม่มีนะคะระบบเนี่ยก็จะพิมพ์ใบสั่งซื้อนะคะจากข้อมูลบรรณานุกรมที่ฝ่ายรับบรรณารักษ์จัดหาเนี่ยเขาพิมพ์เข้าไปนะคะแล้วก็ส่งไปยังตัวแทนถ้าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ตรวจสอบติดตามรายการสั่งซื้อนะคะที่ยังไม่ได้รับนะคะตามกำหนดที่ตกลงกันเอาไว้กับตัวแทนควบคุมและจัดทำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณนะคะทำรายการและสถิติการสั่งซื้อและการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็เมื่อได้รับทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาแล้วนะคะตัวแทนส่งเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะทำเราก็สามารถที่จะแจ้งนะคะให้กับผู้ใช้ที่เขาสั่งหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าจะขอใช้บริการก็แจ้งให้ผู้ใช้ทราบได้นะคะระบบจัดทำระเบียนทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็ทำหน้าที่สร้างฐานข้อมูลระเบียนทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดระเบียนเหล่านี้จะอยู่ในรูปของบรรณานุกรมค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องสถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์และอื่นๆที่เป็นรายละเอียดที่สำคัญนะคะสำหรับจะค้นหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะก็จะถูกบันทึกในรูปของมาตรฐานที่คอมพิวเตอร์อ่านได้นะคะผู้ปฏิบัติงานนักสารสนเทศก็สามารถที่จะบันทึกรายการระเบียนข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางได้ใน3วิธีด้วยกันนั่นก็คือบันทึกหรือพิมพ์เข้าไปทีละระเบียนหรือถ่ายโอนข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลกลางเนี่ยค่ะที่ฝ่ายจัดซื้อบรรณารักษ์ฝ่ายจัดซื้อเนี่ยบันทึกไว้แต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ทางบรรณารักษ์ฝ่ายจัดทำระเบียนก็จะดึงข้อมูลนี้ค่ะขึ้นมาบันทึกให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งอื่นๆนะคะเช่นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของเครือข่ายบริการทางบรรณานุกรมหรือฐานข้อมูลของห้องสมุดอื่นๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังทำหน้าที่ระบบนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมคำศัพท์ดัชนีสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและการค้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถคนได้ด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะระบบต่อไปค่ะระบบควบคุมวารสารอันนี้จะทำหน้าที่ควบคุมวารสารแต่ละฉบับนะคะที่ห้องสมุดบอกรับหรือเป็นสมาชิกด้วยการลงทะเบียนติดตามทวงวารสารห้องสมุดเนี่ยไม่ได้รับตรงตามกำหนดเวลานะคะแล้วก็ทำหนังสือทวงไปยังตัวแทนจำหน่ายนะคะวารสารฉบับนี้นะวันเดือนปีนี้ยังไม่ได้ถึงมือบรรณารักษ์เลยนะถึงห้องสมุดเลยนะคะบางระบบทำหน้าที่ควบคุมบริการเวียนหน้าสารบัญด้วยค่ะนะคะโดยจะนำวารสารที่เราสแกนเข้าไปเอาไปเวียนให้กับผู้ใช้นะคะในการที่จะเลือกบทความใดบทความหนึ่งตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะนี่คือตัวอย่างหน้าจอของการควบคุมทะเบียนวารสารนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าวารสารชื่อนึงนะคะบอกรับมาตั้งแต่
ปีไหนฉบับใดและปัจจุบันนะคะให้บริการอยู่ที่ปีใดฉบับใดนะคะเวลาที่ผู้ใช้มาค้นเนี่ยก็จะค้นและมองเห็นนะคะนะสิ่งที่ตนเองต้องการระบบต่อไปค่ะระบบจัดทำรายงานและสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติอย่างที่พูดแล้วจะจัดเก็บข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงทุกระบบย่อยๆนะคะอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนไม่มีหลงลืมนะคะและนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาจัดทำเป็นรายงานสถิติในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารอาจจะตัดทอนบางส่วนที่ต้องการสรุปหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเอาไว้ใช้ในวางแผนเอาไว้ใช้มาเพื่อวางแผนในอนาคตยกตัวอย่างเช่นนะคะสถิติในการจัดหาทรัพยากรสารเทศจะแสดงเลยค่ะว่าในรอบ3เดือนในรอบ6เดือนในรอบปีที่ผ่านมานะคะได้ห้องสมุดได้ซื้อทรัพยากรสารเทศสาขาใดบ้างสาขาใดที่ยังไม่ได้ซื้อจะได้เอาไปปรับแผนในอนาคตในปีหน้าหรือช่วงปีสุดท้ายของงบประมาณที่ยังเหลืออยู่ในขณะเดียวกันตัวอย่างอีกประการหนึ่งก็คือการจัดเก็บสถิติการยืมคืนหรือการเข้าใช้บริการช่วงไหนที่ผู้ใช้ไม่มาเข้าใช้ไอ้เพราะเหตุผลใดนะคะเราจะได้มาวางแผนในการที่จะจัดนิทรรศการจัดอีเวนต์นะคะเพื่อเรียกให้ผู้ใช้เนี่ยมาเข้าใช้บริการนะคะสถิติพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะนี่คือตัวอย่างของสถิตินะคะสถิติที่เรากำหนดว่าขอให้จำแนกนะคะประเภทของสมาชิกกับการยืมแต่ละประเภทนะคะสถิติโดยรวมอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะระบบ OPEC ระบบ OPEC จะทำหน้าที่ในการที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นหาทรัพยากรสารเทศต่างๆที่จัดหาเข้ามาแล้วทำรายการทรัพยากรสารเทศหรือทำระเบียนเรียบร้อยแล้วระบบ OPEC เนี่ยค่ะเอื้อให้เราหรือเอื้อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถค้นทรัพยากรสารเทศได้จากนะคะชื่อเรื่องผู้แต่งหัวเรื่องและคำสำคัญซึ่งเอื้อมากนะคะต่อไปค่ะเวลาที่เราค้นแล้วนะคะระบบจะแสดงรายการทรัพยากรสารเทศแบบรวมค่ะในรูปของบรรณานุกรมนะคะค้นเข้าไปแล้วถึงว่าใช้หัวเรื่องพอค้นเข้าไปมีกี่รายการก็จะแสดงขึ้นมาหมดมีกี่หน้าจอจะบอกหมดแล้วนอกจากนั้นนะคะยังสามารถแสดงรายการสั้นๆแต่ละรายการหรือฉบับเต็มของรายการนั้นๆที่ผู้ใช้สนใจด้วยค่ะระบบควบคุมการยืมทรัพยากรสารเทศระบบนี้จะทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลการยืมทรัพยากรสารเทศของห้องสมุดงานสำคัญของระบบนี้ก็คือการบันทึกนะคะจัดเก็บข้อมูลระเบียนสมาชิกให้ยืมและรับคืนทรัพยากรสารเทศแก่สมาชิกให้บริการจองทรัพยากรสารเทศที่ถูกยืมไปแล้วโดยผู้ใช้คนอื่นสามารถขยายเวลาในการยืมต่อได้นะคะคำนวณค่าปรับในกรณีที่ทรัพยากรสารเทศนั้นเกินกำหนดแล้วก็ออกใบเตือนกรณีที่สมาชิกไม่คืนทรัพยากรสารเทศตามกำหนดค่ะระบบที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับระบบที่ห้องสมุดเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะคะเช่นยืมไปแล้วสามารถยืมต่อได้2ครั้ง3ครั้งเราก็ไปกำหนดไว้ในระบบระบบก็จะมีการดำเนินการให้ตามที่เรากำหนดเอาไว้ตามระเบียบทุกประการนะคะนี่คือตัวอย่างของการควบคุมการยืมคืนนี่คือทะเบียนสมาชิกนะคะนี่คือตัวอย่างของใบทวงทรัพยากรสารเทศที่เกินกำหนดของผู้ใช้ซึ่งเป็นสมาชิกแต่ละรายนะคะสำหรับห้องสมุดดิจิทัลนะคะเป็นคอลเลกชันของเนื้อหาในรูปดิจิทัลค่ะที่อาจประกอบไปด้วยฐานด้วยข้อความภาพเสียงหรืออาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือข้อมูลตัวเลขเมื่อเราเทียบกับห้องสมุดดิจิทัลสารสนเทศที่เราค้นได้นะคะมันจะเป็นตัวเล่มอะค่ะแต่สิ่งที่ค้นได้คือบรรณานุกรมที่จะนำไปสู่ตัวเล่มหนังสือตัวเล่มวารสารหรือสื่อที่เป็นรายการอนาล็อกทั้งหลายแหล่เช่นสื่อสตทัศน์นะคะอันนี้ห้องสูตรดิจิทัลเนี่ยค่ะเวลาที่เขาจะเอามาให้บริการก็คือจะสร้างรวบรวมจัดเก็บเชิงโครงสร้างและเชิงเทคนิครวมทั้งจัดให้บริการในระบบเปิดโดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมในรูปของคลังข้อมูลนะคะความสำคัญของห้องสูตรดิจิทัลก็คือช่วยให้ผู้ใช้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสารเทศดิจิทัลที่หลากหลายประเภทได้ง่ายกว่าห้องสูตรแบบดั้งเดิมและเน้นบริการสารเทศคือห้องสูตรดั้งเดิมจะเน้นสารเทศในรูปของสิ่งพิมพ์เป็นหลักค่ะซึ่งเราจะเห็นมิติเดียว
ในขณะที่สารเทพดิจิทัลเนี่ยจะเป็นภาพที่มีหลายมิติยกตัวอย่างเช่นนะคะภาพที่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมอย่างนี้เพราะนั้นก็จะมีประโยชน์มากนะคะในการที่เราเข้าใช้ช่วยให้ค้นหาสารเทพได้ง่ายสะดวกรวดเร็วตลอดเวลาและทุกแห่งหนทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือห้างสรรพสินค้าเพียงแต่มีอุปกรณ์พกพาในการเข้าถึงสารเทพทางเว็บนะคะที่เชื่อมต่อไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสารเทพที่เราต้องการช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างห้องสมุดส่วนตัวของตนเองได้เวลาที่เราค้นสารเทพดิจิทัลได้นะคะเรามักจะจัดเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองนะคะเอาไว้ใช้ประโยชน์ภายหลังหรืออาจจะนำมาปรับปรุงสารเทพเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะคะตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือพึงระวังในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะช่วยให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารเทพร่วมกันได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงสารเทพทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรสารเทพจากห้องสมุดอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุดช่วยในการสร้างชุมชนของผู้ใช้เวลาเรามีสารเทพดิจิทัลนะคะบางทีเราก็มีการสร้างมีการนำเสนอมีการแบ่งปันมีการเผยแพร่สารเทพนะคะทำให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างผู้ใช้สารเทพนะคะและผู้ให้บริการนะคะการทำงานของระบบห้องสมุดดิจิทัลอาจจะคล้ายนะคะกับการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะคือมีระบบนำเข้าส่วนห้องสมุดอัตโนมัติจะเป็นการจัดหาเข้ามาแล้วก็นำระเบียนรายการทรัพยากรสารเทพเข้าแต่ห้องสมุดดิจิทัลจะนำระเบียนสารเทพดิจิทัลเนี่ยเข้าไปเสร็จแล้วมีระบบจัดการเมตาดาต้าเนี่ยค่ะที่จะเอาข้อมูลนั้นไปจัดเป็นโครงสร้างมาตรฐานนะคะเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลกลางในขณะเดียวกันก็มีระบบค้นสารเทพดิจิทัลนะคะที่อาจจะค้นได้จากนะคะชื่อเรื่องชื่อคำสำคัญนะคะแล้วก็ดึงสารเทพดิจิทัลเนี้ยมาแสดงในรูปของข้อความในรูปของภาพในรูปของเสียงสุดท้ายก็จะมีระบบควบคุมสิทธิการซึ่งอันนี้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจะไม่มีคราวนี้เรามาดูค่ะเวลาที่เขาแสดงสารเทพดิจิทัลเนี่ยค่ะจะเป็นภาพขอโทษค่ะเป็นข้อความนะคะเป็นคำอธิบายเป็นภาพถ้ามีเสียงก็จะเป็นไฟล์เสียงค่ะที่ผู้ใช้จะเข้าถึงได้ส่วนระบบควบคุมสิทธิการใช้เนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมสิทธิการใช้ในการเข้าถึงเพราะอย่างที่พูดมันมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีลิขสิทธิ์ซึ่งบางครั้งเนี่ยค่ะเอกสารที่เขานำขึ้นมาเผยแพร่เป็นเอกสารส่วนบุคคลนะคะห้ามทำซ้ำถ้าไม่ได้รับอนุญาตเพราะนั้นก็จะต้องมีการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้นะคะโดยมีเงื่อนไขตามที่เขาห้องสมุดนั้นๆเนี่ยค่ะให้บริการการบริการของห้องสมุดดิจิทัลมาเรามาดูห้องสมุดอัตโนมัตินะคะอย่างที่พูดจัดเก็บเฉพาะระเบียนรายการทรัพยากรสารเทพค่ะแล้วเราก็นำคอนัมเบอร์เนี้ยไปเข้าถึงตัวทรัพยากรสารเทพอาจจะเป็นหนังสือวารสารในขณะที่ห้องสมุดที่เราจะมีการจัดบริการแยกตามคอลเลกชันค่ะเช่นเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นบางทีก็มีจัดเก็บจำแนกตามหัวข้อหรือ subjectนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นเลยก็คือเป็นเอกสารนะคะที่เกี่ยวกับอับราฮัมดินคอนอันนี้เป็นห้องสมุดดิจิทัลของห้องสมุดรัฐสภาค่ะเขาก็นำเอกสารพวกนี้ขึ้นมาเผยแพร่ในรูปของดิจิทัลการค้นและการใช้ห้องสมุดดิจิทัลง่ายค่ะไม่ซับซ้อนนะคะเพราะว่าเราสามารถค้นหาได้ไม่ต่างจากการค้นหาสารเทพทั่วไปมีฟังก์ชันในการค้นและการแสดงที่เรียนรู้ได้ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็สารเทพที่แสดงก็มีทั้งแบบสั้นมีทั้งคำอธิบายมีทั้งฉบับเต็มมีทั้งภาพเสียงอย่างที่อธิบายแล้วนะคะการเข้าถึงก็จะเป็นลักษณะของเป็นไปตามสิทธิ์และลักษณะการเข้าใช้ของแต่ละห้องสมุดค่ะบางห้องสมุดอาจจะให้เราดาวน์โหลดสารเทพดิจิทัลขึ้นมาเนี่ยในแต่ละวันได้แค่3ครั้งเท่านั้นเองคือ3เรื่องนะคะ3ชิ้นหลังจากนี้ระบบก็จะตัดไม่ให้เราเข้าถึงเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเข้าถึงได้เยอะๆอาจจะเอาไปทำจำหน่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีการป้องกันสิทธิ์เรื่องต่อไปก็คือฐานข้อมูลสำเร็จค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะจัดทำขึ้นมาก็มุ่งหมายเพื่อให้บริการ
สาธารณะหรือเป็นเชิงพาณิชย์ค่ะเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงทรัพยากรสามเทศต่างๆได้นะคะทั้งบทความวารสารบทความจากหนังสือนะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความสำคัญของฐานข้อมูลสำเร็จก็ในเรื่องของด้านทรัพยากรสามเทศขององค์การการบริการขององค์การนะคะเรามาดูค่ะฐานข้อมูลสำเร็จเนี่ยมีความสำคัญต่อทรัพยากรสามเทศขององค์การในด้านใดบ้างในด้านของความสมบูรณ์ของทรัพยากรสารสนเทศไม่มีองค์การสารสนเทศใดค่ะที่จะรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศไว้ครบถ้วนทุกประเภททุกเรื่องทุกสาขานะคะโดยทั่วไปก็จะจัดหาเข้ามาให้บริการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดแต่อยากจะให้สมบูรณ์ครบถ้วนก็คงจะต้องจัดหาฐานข้อมูลสำเร็จเข้ามาเพราะฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้นะคะบางทีเป็นบทความวารสารเป็นวิทยานิพนธ์ที่ไม่มีให้บริการภายในห้องสมุดอาจจะให้บริการอยู่ที่ฐานข้อมูลกลางของผู้ผลิตอย่างนี้เป็นต้นฐานข้อมูลสำเร็จเป็นเครื่องมือในการที่เราจะเข้าถึงบทความวารสารต่างๆที่เผยแพร่อยู่ทั่วโลกความทันสมัยของสารสนเทศนะคะฐานข้อมูลสำเร็จส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลาในลักษณะของออนไลน์ถ้าเราบอกรับฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้เข้ามาก็จะมีความทันสมัยของสารสนเทศที่เราต้องการประหยัดพื้นที่องค์การสารสนเทศที่บอกรับฐานข้อมูลสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีคลุพันมีพื้นที่ในการจัดเก็บเพราะสารสนเทศพวกนี้ถูกจัดเก็บอยู่ที่ฐานข้อมูลกลางของผู้ผลิตนะคะเพียงแต่เราต้องมีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงในด้านของการบริการนะคะและการใช้ห้องสมุดก็สามารถให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรขอโทษเข้าถึงสารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลสำเร็จได้ตลอดเวลาการได้รับเอกสารฉบับเต็มของฐานข้อมูลสำเร็จนะคะเพราะว่าฐานข้อมูลสำเร็จบางฐานข้อมูลจะมีเอกสารฉบับเต็มอยู่ด้วยนะคะก็ทำให้สามารถที่จะเข้าถึงนะคะเอกสารฉบับเต็มพวกนั้นได้ทันทีมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพนะคะในการค้นหาฐานข้อมูลสำเร็จเพราะฐานข้อมูลสำเร็จนะคะส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมที่เอื้อต่อผู้ใช้เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทำให้สามารถค้นหาได้ในหลายๆฟังก์ชันไม่ว่าจะค้นได้จากชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องนะคะหรือค้นจากคำสำคัญต่างๆนะคะในส่วนของประเภทของฐานข้อมูลสำเร็จฐานข้อมูลสำเร็จอาจจะแบ่งได้ตามผู้ผลิตนะคะหรือแบ่งตามธุรกิจตามผู้ผลิตค่ะฐานข้อมูลสำเร็จผลิตโดยสำนักพิมพ์ทางวิชาการยกตัวอย่างเช่นสำนักพิมพ์ EBSCO ก็ผลิตฐานข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นสุขภาพการศึกษาอุตสาหกรรมการเกษตร Elsevier นะคะผลิตฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสำนักพิมพ์ Gale ค่ะผลิตฐานข้อมูลหลายด้านค่ะนะโดยรวบรวมหนังสือวารสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะจำหน่ายย่อยตามสาขาวิชาเช่นคอลเลกชันด้านจิตวิทยาคอลเลกชันด้านธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นฐานข้อมูลที่ผลิตโดยหน่วยงานของรัฐอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐนะคะเป็นผู้ผลิตเอกสารขึ้นมายกตัวอย่างของไทยนะคะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชก็จะผลิตฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานหรือฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโรคเอดส์กรมสุขภาพจิตนะคะผลิตข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะฐานข้อมูลที่ผลิตโดยองค์การสามเทศก็ยกตัวอย่างนะคะองค์การสามเทศที่เป็นหอสมุดแห่งชาติทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาก็ผลิตฐานข้อมูลเม็ดลายค่ะที่มีบทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับแพทย์นะคะของไทยเราก็มีตัวอย่างให้เห็นนะคะห้องสถาบันองศาในประเทศไทยค่ะนะคะรวมตัวกันนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารวบรวมและจัดบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาต่างๆที่มารวมกันเช่นวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์รายงานการวิจัยเอกสารทางวิชาการหนังสือหายากนะคะฐานข้อมูลนี้เราเรียกว่าไทยดิจิทัลหรือTDC นะคะนี่คือตัวอย่างหน้าจอของการที่เราค้นเข้าไปในฐานข้อมูล TDC ก็จะได้รายการวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์นะคะซึ่งบอกว่าเป็นวิทยานิพนธ์เป็นดุษฎีนิพนธ์เป็นงานวิจัยเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะได้เห็นบทคัดย่อบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มนะคะฐานข้อมูลที่ผลิตโดยสมาคมวิชาชีพและก็สมาคมวิชาการสมาคมวิชาการวิชาชีพจะเป็นผู้ที่สนใจศาสตร์ทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะ

ขาก็จะมีการรวบรวมงานวิจัยทฤษฎีต่างๆนะคะเขาก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลยกตัวอย่างสมาคมเคมีอเมริกันผลิตฐานข้อมูลนะคะ CAS นะคะเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยเอกสารบทความสิ่งพิมพ์ด้านเคมีอย่างนี้เป็นต้นฐานข้อมูลสำเร็จที่ไม่มุ่งเชิงพาณิชย์ค่ะก็จะมีฐานข้อมูลที่เขาจัดทำขึ้นมารวบรวมจัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแพร่แล้วก็อาจจะให้บริการฟรีนะคะหรือคิดค่าใช้จ่ายแบบไม่สูงนะคะก็มีการรวบรวมฐานข้อมูลเนี้ยเพื่อเฉพาะวิชานะคะวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะรองรับการค้นคว้าวิจัยเช่นฐานข้อมูลสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฐานข้อมูลอีลิกนะคะที่รวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นของกระทรวงศึกษาของสหรัฐอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะคะฐานข้อมูลสำเร็จเชิงพาณิชย์ค่ะอันนี้ชื่อบอกอยู่แล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดทำและเผยแพร่สารโดยคิดมูลค่าและหวังผลกำไรส่วนใหญ่จัดทำโดยสำนักพิมพ์ค่ะที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเอามารวบรวมค่ะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลแล้วก็เอามาขายนะคะโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล ABI Inform นะคะอันนี้ครอบคลุมสารเทศที่หลากหลายสาขาวิชาเช่นการจัดการธุรกิจการเงินการตลาดการโฆษณาเศรษฐกิจการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งฐานข้อมูลนี้โอ้โหมีลักษณะในการจำหน่ายหลากหลายมากค่ะเราต้องไปศึกษารายละเอียดอีกนะคะอันนี้การคัดเลือกฐานข้อมูลสำเร็จเข้ามาในองค์การสารเทศหรือในห้องสมุดจะต้องพิจารณาจากเนื้อหาค่ะเนื้อหาของฐานข้อมูลสำเร็จด้านไหนล่ะคะวิทยาศาสตร์สังคมมนุษยศาสตร์นะคะแพทย์สุขภาพอย่างนี้เป็นต้นการจัดหาเข้ามาหรือการคัดเลือกเข้ามาเราก็ดูจากนโยบายขององค์การต้นสังกัดขององค์การสารเทศเป็นหลักประเภทของเอกสารเป็นหนังสือเป็นบทความเป็นวิทยานิพนธ์เราต้องมานั่งเลือกอีกนะคะอะไรมันจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ต้องการอะไรภาษาและปีของเอกสารที่รวบรวมนะคะภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเยอรมันนะคะผู้ใช้ของเราส่วนใหญ่ชื่นชอบนิยมใช้ภาษาไหนเราก็ซื้อภาษานั้นเข้ามาค่ะในขณะเดียวกันปีของเอกสารที่รวบรวมนะคะถ้าปีของเอกสารถ้าเราต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์เราก็มักจะดูว่าฐานข้อมูลสำเร็จนั้นเนี่ยรวบรวมบทความวิจัยวิทยานิพนธ์นะคะหรือบทความวารสารไม่เกิน5ปีค่ะเพราะเกินจากนั้นไปก็ไม่ทันสมัยแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอกสารที่รวบรวมค่อนข้างทันสมัยไม่เกิน10ปีราคาจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าย้อนหลังไปเยอะ10ปี20ปี30ปีก็จะราคาต่ำลงมาหน่อยสุดท้ายเงื่อนไขการจัดจำหน่ายนะคะเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเขาให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะของเราเนี่ยขององค์การสาธารณเนี่ยเข้าถึงสารสนเทศในฐานข้อมูลสำเร็จได้ครั้งละกี่คนอย่างนี้เป็นต้นเงื่อนไขพวกนี้ค่ะมันก็จะมีผลต่อการที่เราจะเลือกทรัพยากรสารเทศเข้ามานะคะในขณะเดียวกันเงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือเราต้องการเฉพาะเอกสารฉบับเต็มก็ราคาจะค่อนข้างสูงเราก็ต้องไปดูค่ะนะจำดูจำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงแต่ละครั้งประเภทของเอกสารดูว่าเอกสารนั้นเป็นฉบับเต็มหรือได้เฉพาะบทคัดย่อกับบรรณานุกรมเท่านั้นนะคะการให้บริการฐานข้อมูลสำเร็จก็มีในลักษณะของที่ผู้ผลิตหรือผู้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยให้บริการกับผู้ใช้โดยตรงเลยนะคะผู้ใช้ก็ไปสมัครผ่านเว็บไซต์เป็นสมาชิกเขาก็จะให้ user ID ให้ password เข้าถึงสารเทศของเขาอีกลักษณะหนึ่งก็คือการให้บริการฐานข้อมูลสำเร็จผ่านองค์การสารเทศเพราะเนื่องจากฐานข้อมูลสำเร็จพวกนี้จะราคาค่อนข้างแพงค่ะแพงมากองค์การสารเทศก็จะบอกรับนะคะเพื่อเอามาให้บริการภายในองค์การสารเทศหรือในห้องสมุดนะคะโดยผู้ใช้เนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงค้นหาได้ด้วยตนเองหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือไปให้นะคะบรรณารักษ์หรือนักสารเทศเนี่ยช่วยค้นหาให้นะคะเรื่องสุดท้ายค่ะการพิมพ์ดิจิทัลในอดีตเราเป็นลักษณะเขียนหรือใช้พิมพ์ดีดพิมพ์ค่ะแต่ปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปดิจิทัลที่อ่านได้ด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถเผยแพร่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าจะเป็น DVD นะคะหรือเป็นข้อความนะคะโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตบางครั้งนิยมเรียกว่าสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

0: างครั้งก็เรียกว่าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์บางครั้งก็เรียกว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะคือการพิมพ์ดิจิทัลนั่นแหละนะคะความสำคัญของการพิมพ์ดิจิทัลก็คือมันลดค่ะลดขั้นตอนในกระบวนการการพิมพ์สมมตินักวิชาการท่านหนึ่งพิมพ์เนื้อหาสิ่งที่ตนเองสนใจและมีความรอบรู้พอพิมพ์เสร็จแล้วสามารถที่จะนำเผยแพร่ได้ทันทีอาจจะมีข้อความภาพและเสียงประกอบด้วยก็ได้นะคะทำให้สะดวกมากเลยในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้อ่านพออ่านแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นย้อนกลับนะคะมายังผู้เขียนหรือไปยังสำนักพิมพ์โดยตรงได้ทำให้เกิดความสะดวกนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสารเทศนี้ดิจิทัลได้ตลอดเวลาแล้วก็ผ่านมือถือนะคะที่ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันมีสามารถถ่ายโอนสารเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงได้สะดวกและตลอดเวลาสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนะคะที่เราพูดถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะคะเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในรูปของดิจิทัลค่ะอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออ่านด้วยเครื่องอ่านเฉพาะเช่น Kindle นะคะแล้วก็สามารถเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสิ่งพิมพ์พวกนี้นะคะสิ่งพิมพ์ดิจิทัลพวกนี้จะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความภาพนะคะหรือภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงหรือมัลติมีเดียแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ด้วยนะคะตัวอย่างของสิ่งพิมพ์ดิจิทัลนะคะก็อย่างเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วารสารอิเล็กทรอนิกส์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นสำหรับนี่คือตัวอย่างของเครื่องอ่านนะคะที่เราเรียกว่า Kindle ที่อ่านที่ในนี้เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ค่ะนะคะสำหรับเรื่องของระบบสารเทศเพื่อการบริการสารเทศก็คงจบลงเพียงเท่านี้หวังว่านักศึกษาคงจะได้ข้อมูลนะคะครบถ้วนภายใน12ภายในเรื่องเดียวกันในหน่วยที่12นะคะขอให้นักศึกษามีความสุขกับการอ่านหน่วยที่12อย่างละเอียดและขอให้โชคดีในการสอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับแบบฝึกหัดเตรียมสอบชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่4หน่วยที่10 11และ12วันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาพรเย็นบำรุงและดิฉันอาจารย์นิตยาวงใหญ่ค่ะเราจะเริ่มที่หน่วยที่10กันก่อนนะคะ
2: ค่ะหน่วยที่10นะคะการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศข้อ1จุดมุ่งหมายสำคัญของการค้นคืนสารสนเทศคืออะไรนะคะ
1: ค่ะในข้อนี้จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวเลือกนะคะความสำคัญของการค้นคืนสารสนเทศก่อนอื่นนักศึกษาต้องรู้ก่อนว่าการค้นคืนสารสนเทศนั้นคืออะไรนะคะการค้นคืนสารสนเทศมาจากคำว่า information retrieval ก็คือเป็นการเข้าถึงสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดโดยที่เราจะไม่คำนึงถึงปริมาณของสารสนเทศที่เราจะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอนะคะเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุดนะคะ
2: ค่ะข้อที่สองนะคะข้อใดเป็นเครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศนะคะอาจารย์มีอยู่4เครื่องมือค่ะ
1: เครื่องมือช่วยค้นสารสนเทศนะคะคำว่าเครื่องมือช่วยค้นเนี่ยค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือนะคะกับเครื่องมือช่วยค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าด้วยโปรแกรมนั่นเองนะคะในที่นี้เราจะเห็นว่ามีตัวเลือกอยู่4 5ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่หนึ่งก็คือสมุดบัญชีเอกสารสมุดบัญชีเอกสารก็ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือนะคะในการค้นคืนหรือว่าสืบค้นสารสนเทศนะคะอันที่สองคือบัตรรายการบัตรรายการถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยมือเช่นเดียวกันค่ะเป็นบัตรรายการที่เราจะพบเจอกันได้ในห้องสมุดนะคะส่วนตัวที่สามก็คือโปรแกรมการค้นหาหรือว่า search enginenะคะเป็นเครื่องมือช่วยค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะส่วนข้องอก็คือฐานข้อมูลสำเร็จในที่นี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือช่วยค้นทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อจอจานนะคะทุกข้อค่ะ
2: ค่ะข้อที่3นะคะขั้นตอนแรกที่จำเป็นสำหรับการค้นคืนสารสนเทศคือข้อใดถามขั้นตอนแรก
1: ขั้นตอนแรก คือทุกข้อในที่นี้ก็เป็นขั้นตอน
2: กระบวนการ
1: ในการค้นคืนทั้งหมดนะคะ

0: แต่ขั้นตอนแรกจริงๆเลยของการโค้ดคืนก็คือว่าต้องดูที่วัตถุประสงค์เพราะว่าเราต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงตัวสารสนเทศที่ต้องการเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่จำเป็นเลยก็คือในส่วนของการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
1: ต้องวิเคราะห์ซะก่อนค่ะว่าต้องการอะไรผู้ใช้ต้องการอะไร
0: แล้วขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการสร้างตัวแทนและก็การ
1: มาเลือกทำกลยุทธ์กลวิธีการค้น

0: โดยการกำหนดสัญลักษณ์สำหรับใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศหนึ่งๆอันนี้เรียกว่าอะไรคะอาจารย
1: ์การกำหนดสัญลักษณ์สำหรับใช้แทนเนื้อหาของทรัพยากรนะคะก็คือเป็นการกำหนดว่าทรัพยากรชนิดนั้นหรือว่าประเภทนั้น มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ
0: ด
1: ูที่เนื้อหาของตัวทรัพยากรนะคะเพราะนั้นสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งที่จะบ่งบอกตัวของทรัพยากรก็จะเป็นตัวของเลขหมู
0: ่
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วระบบทศนิยมดิวอี้นี่ก็เป็นประเภทหนึ่งของเลขหมู่นะคะแต่ว่าคือคำตอบเนี่ยมันต้องเอากว้างๆนะคะคือเลขหมู่นะคะ
1: ส่วน ISBN นี่คือเป็น
0: ISBN นี่ก็เป็นเลข
1: ม
0: าตรฐานของหนังสือ ISSN ก็
1: ของวารสาร
0: นี้เป็นต้น
1: เพราะนั้นข้อนี้ก็เป็นเลขหมู
0: ่ค่ะข้อที่5นะคะข้อใดเป็นจุดเข้าถึงในการค้นหาสารสนเทศด้วย OPEC
1: OPEC ของห้องสมุดถือว่าเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศนะคะจุดเข้าถึงของ OPEC ถ้านักศึกษาเคยเข้าไปใช้งาน OPEC ของห้องสมุดจะเห็นได้ว่าเราสามารถค้นหาหนังสือค้นหาทรัพยากรสารสนเทศได้หลายจุดเข้าถึงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องก็คือชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งนะคะหัวเรื่องหรือแม้กระทั่งค้นหาจากคำสำคัญนะเพราะฉะนั้นทุกข้อถือว่าเป็นจุดเข้าถึงในการค้นหาสารสนเทศด้วย OPEC ทั้งหมด
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือข้อใดเป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการค้นคืนสารสนเทศคะ
1: เทคนิคสำคัญจริงๆแล้วจะมีอยู่3เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกก็จะเป็นในเรื่องของการกลยุทธ์การค้นแบบบูก็คือตรรกะบูลีนนะคะก็คือ and or not ที่เราใช้งานกันนะคะเทคนิคที่2ก็คือการค้นแบบกำหนดระยะห่างของคำนะคะว่าจะให้คำที่เราค้นเนี่ยค่ะมีระยะห่างของคำ
0: มันมีมากกว่า1คำค่ะอย่างเช่น2คำนี้เป็นต้นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็เทคนิคที่3ก็คือการตัดคำนะคะก็คือการกำหนดว่าจะให้คำที่เราค้นนั้นละที่คำใดแล้วก็ให้คำที่ต่อจากคำนั้นเป็นคำใดๆก็ตาม
0: แต่ข้ออื่นไม่เกี่ยวข้องเลย
1: ข้ออื่นไม่เกี่ยวข้องค่ะงั้นเทคนิคก็คือการตัดคำ
0: โอเคเทคนิคในการค้นนะคะ
1: อันนี้คือในหน่วยที่10นะคะการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศนะคะต่อไปเราจะมาดูหน่วยที่11เดี๋ยวจะขออาจารย์ปฐมาพรช่วยตอบคำถาม
0: ได
1: ้ค่ะข้อ1 นะคะการตรวจสอบว่าเอกสารได้จัดทำโดยหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่จัดเป็นลักษณะสำคัญของเอกสารสำนักงานในข้อใดคะ
0: ค่ะอันนี้คือลักษณะสำคัญของเอกสารสำนักงานเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกัน
1: 4ประการ
0: นะคะในนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็เกือบจะทั้งหมดเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในนี้นะก็เป็น4ประการตั้งแต่บูรณภาพของเอกสารนะความคงสภาพกับบูรณภาพนี่คืออันเดียวกันน
1: ะ
0: ความน่าเชื่อถือแล้วก็การระบุความจริงแท้ของเอกสารแต่บริบทของเอกสารนั้นจะเป็นลักษณะทางกายภาพของเอกสารแต่ว่าคำถามก็คือเขาถามว่าตรวจสอบว่าเอกสารได้จัดทำโดยหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่นะคะจัดเป็นลักษณะสำคัญอันไหนนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องดูที่อันข้อจจานะคะนะคะการระบุความจริงแท้ของเอกสารเพราะว่าจัดทำโดยผู้รับผิดชอบที่ตามที่ได้กำหนดเอาไว
1: ้
0: นะคะ
1: ต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทการค้าเจริญจำกัดจัดเป็นเอกสารสำนักงานประเภทใดของบริษัทดังกล่าวจึงจะเหมาะสมที่สุด
0: ค่ะคืออันนี้เนี่ยก็ในการจำแนกประเภทของเอกสารสำนักงานเนี่ยเราก็มีการจำแนกได้หลายวิธีนะคะในที่นี้เนี่ยผสมอยู่2วิธีคือเอาวิธีที่2ข้อแรกเนี่ยเป็นวิธีตามวงจรชีวิตของเอกสารนะคะแล้วก็คงจเนี่ยดูระดับความสำคัญของเอกสารแต่นี้ในนี้เนี่ยคำถามก็อยู่ที่ว่าหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งอันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเอกสารที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้ตลอดเวลาถูกไหมคะในการจัดตั้งบริษัทเพราะฉะนั้นเป็นต้องเราคงจะไม่มองที่พ้นกระแสการใช้ไม่ใช่แน่นอนกึ่งกระแสการใช้คือจริงๆแล้วก็เราจะไม่มองในมุมของว่ามันใช้งานเมื่อไหร่ทุกคนมันต้องเก็บไว้ตลอด
1: ใ
0: ช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมอง3ข้อละหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งมันสำคัญมากๆก็เรียกว่าสำคัญที่สุดนะคะก็คือเอามา

0: ท้ายทั้งถึงกับว่าเวลาเรามีในศาลเนี่ยอะไรก็อาจจะใช้ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือข้องงูเอกสารที่สำคัญที่สุด
1: ที
0: ่
1: สุดนะคะข้อนี
0: ้นะคะ
1: ต่อไปข้อที่3ค่ะข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดของเอกสารกระดาษ
0: ค่ะค่ะคือเอกสารกระดาษเราก็รู้จักกันดีนะคะใช้กันเป็นพวกสื่อสิ่งพิมพ์ใช้กันทุกวันนะคะข้อกอเนี่ยพื้นที่ในการจัดเก็บมันต้องใช้พื้นที่เยอะอยู่แล้วนะคะอันนี้การค้นหาก็ยากนะคะนะคะก็เสียเวลานะคะรูปแบบก็จำกัดอยู่นะคะเป็นแต่เฉพาะเป็นข้อความเป็นภาพนิ่งความคงทนของสื่อก็ไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอาจจะเสื่อมสภาพได้ไวเพราะฉะนั้นกขคงเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นข้อจำกัดทั้งนั้น
1: อ
0: ันนี้ถามว่าไม่ใช่ข้อจำกัดก็คือความไม่สะดวกในการใช้งานอันนี้เนี่ยจริงๆกระดาษนี่สะดวกมากเราสามารถที่จะหอบหิ้วไปไหนก็ได้สะดวกไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยเลยแล้วก็อ่านได้เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อจ
1: ำกัดนะคะความไม่สะดวกในการใช้งานต่อไปข้อที่4นะคะข้อใดกล่าวถึงความหมายของการจัดการเอกสารสำนักงานได้ถูกต้องที่สุด
0: ค่ะข้อนี้เนี่ยนะคะจริงๆต้องบอกว่านักศึกษาต้องอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าเอานี้จะลองบอกนี้คือเวลาเราพูดถึงความหมายของการจัดการมันก็ไม่ควรจะมีคำว่าการจัดการเป็นคำที่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะไอ้ข้อกรเนี่ยแนวคิดในการจัดการมันก็กำปั้นทุกดิน
1: ะ
0: นะคะอันนี้เราก็ควรไม่มันไม่น่าจะถูกต้องที่ส
1: ุ
0: ดตัดไปก่อนแนวคิดในการควบคุมเอกสารสำนักงานมันก็แค่ควบคุมอย่างเดียวนะคะอาจจะเกือบถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะนะแนวคิดในการจัดการและควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบจริงๆเนี่ยมันก็เกือบจะใช่แต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่ามันมีคำว่าการจัดการซึ่งมันเป็นคำซ้ำกับคำถามใช่ไหมข้องูเนี่ยก็เกือบจะใช่นะแต่ก็ยังไม่ครบก็คือแนวคิดในการดำเนินการกับเอกสารสำนักงานแต่นี้เน้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจคือเน้นด้านเดียวในการดำเนินธุรกิจแต่ข้อจอจานนี่สิ
1: คะ
0: คือข้อที่คล้ายข้ององูคือแนวคิดในการดำเนินการขององค์การเพื่อควบคุมคือทั้งควบคุมเอกสารสำนักงานอย่างเป็นระบบแต่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือในการดำเนินการธุรกิจก็จริงนะคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเน้นเรื่องของตามวงจรชีวิตของเอกสารอันนี้เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยถ้าจะให้ยาวกว่านี้ก็จะบอกว่าเพื่ออะไรคะเพื่อในเรื่องของให้ตามความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะรวมตรงนั้นด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีก็เอาแค่ข้อจอจานซึ่งมันถูกต้องที่สุดในตรงนี้แล้วล่ะค่ะ
1: นี่คือถูกต้องที่สุด
0: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจริงๆต้องอ่าน
1: ค่ะใช่ค่ะนี่ต่อด้วยข้อที่5นะคะข้อที่5ค่ะการประเมินคุณค่าของเอกสารอยู่ในขั้นตอนใดในหลักการวงจรชีวิตของเอกสารนะคะ
0: ค่ะคือวงจรชีวิตของเอกสารเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกัน
1: ะ
0: นะคะ เริ่มตั้งแต่การผลิตเอกสารนะคะแล้วก็ไปเผยแพร่แล้วก็ใช้แล้วก็จัดเก็บและรักษาแล้วก็กำจัดเอกสารคือพูดง่ายๆทั้ง5ขั้นตอนอยู่ในนี้หมดเลย
1: เป็นวงจรชีวิต
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาถามว่าการประเมินคุณค่าของเอกสารอันนี้เนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายหลังจากที่เอกสารเนี่ยได้ถูกใช้พ้นกระแสการใช้งานไปแล้วเราก็จะมาพิจารณาว่าเอกสารนั้นเนี่ยเหมาะที่จะเก็บรักษาเอาไว้อย่างถาวรไหมในรูปของเอกสารจดหมายเหตุถ้ามันไม่มีคุณค่าที่จะเก็บเราก็ไปทำลายนะคะขั้นตอนนี้จึงอยู่เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการกำจัดเอกสารนะคะอยู่ในขั้นตอนนี้ค่ะ
1: มาดูข้อที่6นะคะการควบคุมเวอร์ชันของเอกสารจัดเป็นประโยชน์ของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในด้านใดนะคะ
0: ค่ะคือการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นประโยชน์กับองค์การในหลายๆด้านด้วยกันนะคะทุกข้อเนี่ยเป็นประโยชน์หมดเลยนะคะของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แต่คำถามเนี่ยถามอยู่ที่การควบคุมเวอร์ชั่นของเอกสารนั่นหมายความว่าเอกสารสำนักงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเนี่ยอาจจะมีหลายเวอร์ชั่นมันมีอาจจะมีการ แก้ไขจากเอกสารต้นฉบับแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆก็ได้ใช่ไหมคะแต่ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะ

0: เวอร์ชันต่างๆตั้งแต่เวอร์ชันที่1 2 3 4 5ไปเพื่อที่จะดูว่ามันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อความยังไงใครทำเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของเอกสารนั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อควาย
1: ค่ะทีนี้เรามาดูที่หน่วย12นะคะระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสารสนเทศนะคะก็จะมี6ข้อเช่นเดียวกันนะคะในหน่วยนี้นะคะข้อที่1นะคะการทำงานของ OPEC ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติหมายถึงข้อใดนะคะตัวเลือกก็จะยาว
0: ค่ะยาวมากนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่าระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะมีหลายระบบย่อยด้วยกันนะคะตั้งแต่ระบบจัดหานะคะระบบจัดทำระเบียนนะคะแล้วก็ระบบควบคุมวารสารระบบ OPEC เองนะคะแล้วก็มีระบบยืมคืนแล้วก็ระบบจัดทำรายงานนะคะอันนี้เราต้องรู้ก่อนว่ามันระบบห้องสมุดอัตโนมัตินะคะแล้วแต่ละระบบนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างน
1: ะคะ
0: ในนี้เนี่ยระบบ OPEC เป็นหนึ่งระบบย่อยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติก็คงไม่ใช่เรื่องของการยืมคืนเพราะมันมีระบบยืมคืนอยู
1: ่
0: นะคะก็ไม่ใช่สร้างรายการด้วยเพราะมันมีจัดทำระเบียนอยู
1: ่อัน
0: นั้นคือสร้างรายการทรัพยากรสารสนเทศนะคะแล้วก็คงไม่ใช่บริการเวียนหน้าสารบัญของวารสารเพราะมันมีระบบควบคุมวารสารอยู
1: ่
0: นี่เหรอไหมคะแล้วก็คงไม่ใช่เป็นระบบที่นำข้อมูลจากการปฏิบัติงานอื่นๆมาทำเป็นรายงานอะไรอันนั้นเพราะมันมีระบบจัดทำรายงานข้อที่ถูกต้องก็คือข้อควายนะคะก็คือเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกและบริการค้นระเบียนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ซึ่งนักศึกษาก็เมื่อกี้ที่อาจารย์หน่วยที่สิบของอาจารย์ก็คือค้นโดยชื่อเรื่องหัวเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะนะคะ OPEC ก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเท่านั้นนะคะ
1: ก็ตอบข้อควายนะคะต่อไปข้อที่2นะคะการบริการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้านบริการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศหมายถึงข้อใด
0: อันนี้จริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของการบริการค้นหาจริงๆก็ถ้าเราดูตัวเลือกเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าข้อขอไข่เนี่ยขยายเวลาการยืมคืนมันก็จะไปอยู่ที่ระบบยืมคืนนะคะเชื่อมโยงไปยังระบบ OPEC ของห้องสมุดอื่นๆอันนี้นะคะหรือว่าแหล่งอื่นๆนะจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคะไปเชื่อมโยงไประบบอื่นๆในขณะนี้นะคะแต่ไงก็มันก็ไม่ใช่เรื่องของการบริการค้นหาอยู่ดีนะคะเอื้อให้ผู้ใช้ตรวจสอบรายการที่ยืมคืนอันนี้ก็อยู่ที่ระบบยืมคืนอีกนะคะตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการและจองอันนี้ก็อยู่ที่ยืมคืนค่ะนะคะข้อที่ถูกต้องจริงๆก็คือข้อกอไก่การค้นหาระเบียนทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะ single search single search นี่คือใช้คำค้นคำเดียวนะคะในเครื่องมือเดียวจะสามารถค้นหาได้ทั้งที่อยู่ใน OPEC แล้วก็ถ้าเกิดห้องสมุดนั้นมีการบอกรับฐานข้อมูลสำเร็จอันนี้ก็ใช้คนตรงนั้นได้ด้วยนะคะ single search
1: ค่ะก็เป็นบริการค้นหา
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ต่อไปข้อที่3ค่ะห้องสมุดดิจิทัลมีความสำคัญหลายประการยกเว้นข้อใดนะคะ
0: ค่ะห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วถ้าถามว่ามันคืออะไรก่อนนะคะจริงๆเป็นเรื่องของห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลนะคะแล้วก็จัดการในลักษณะดิจิทัลทั้งหมดนะคะก็มีความสำคัญในหลายด้านนะคะเกือบจะทั้งหมดในเนี้ยก็เป็นความสำคัญของห้องสมุดดิจิทัลทั้งนั้นแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่ใช่นะเรามาดูสร้างชุมชนผู้ใช้อันนี้ใช่เพราะว่าเราสามารถที่จะคือผู้ใช้หลายๆคนจะช่วยกันนะคะนะสามารถสร้างชุมชนได้นะคะสร้างห้องสมุดส่วนตัวของแต่ละคนก็ทำได้นะคะนะมันจะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะซึ่งเราคงจะไม่มานั่งพูดกันตรงนี้นะคะเป็นสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็ใช่นะคะสามารถใช้ได้นะคะผู้ใช้นะคะให้ผู้ใช้มีโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่หลากหลายได้ง่ายกว่าห้องสมุดแบบเดิมอันนี้แน่นอนนะคะอันนี้ใช่ทั้งหมดแต่ตอนนี้มันมีอยู่ข้อนึงค่ะนะคะคือข้อควายที่ช่วยชี้แนะให้ผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศได้จากแหล่งสารสนเทศต้นฉบับอันนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งสารสนเทศต้นฉบับนะต้นฉบับเนี่ยอันนี้คือ

0: มันไม่ได้ช่วยชี้แนะอะไรเลยในส่วนตรงนี้มันคือช่วยในการค้นหาเฉยๆค่ะนะคะก็คือข้อนี้ค่ะนะคะ
1: ต่อไปข้อที่4นะคะห้องสมุดดิจิทัลมีการจัดบริการโดยแยกตามคอลเลกชันข้อใดเป็นการแยกคอลเลกชันตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ
0: จริงๆเนี่ยในเอกสารการสอนนะคะจะแยกเรื่องของการจัดบริการโดยแยกตามคอลเลกชันของห้องสมุดดิจิทัลเนี่ยเป็น2ประเภทคือจำแนกตามทรัพยากรสารสนเทศกับจำแนกตามหัวข้อนะคะหรือเรียกว่า subject
1: ค่ะ
0: ซึ่งข้อขอขายคอควายงองูจอจานเนี่ยนะคะไม่ว่าจะ collection บุคคลจดหมายเหตุเอกสารสำคัญเอกสารเว็บที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นในที่นี้คือเรื่องสงครามในอัฟกานิสถานพวกนี้คือตาม subject คือหรือว่าหั
1: วเร
0: ื่
1: อง
0: นะคะมีอยู่ข้อเดียวนะคะที่ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศคือบริการ ETSIS ซึ่งจริงๆในเอกสารการสอนเนี่ยนะคะจะไม่ใช่เฉพาะ ETSIS เท่านั้นแต่จะมี e-book นะคะ e-journal แล้วก็อีกอันก็คือe-newspaper นะคะหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นอันนี้ข้อนี้คือ ETSIS ค่ะ
1: ค
0: ุณคะ
1: แยกตามประเภทนะคะต่อไปข้อที่5นะคะการพิมพ์ดิจิทัลมีความสำคัญต่อผู้เขียนอย่างไร
0: ค่ะความสำคัญของการพิมพ์ดิจิทัลนะคะซึ่งมีความสำคัญทั้งต่อผู้เขียนแล้วก็ต่อผู้อ่านหรือผู้ใช้ผู้รับนะคะผู้อ่านในข้อขอคองอจอนักศึกษาจะดูจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้อ่านนะคะเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตอันนี้เกี่ยวกับผู้อ่านใช่ไหมคะถ่ายโอนสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ง่ายและสะดวกอันนี้ก็เกี่ยวกับผู้อ่านเหมือนกันนะคะเข้าถึงสารสนเทศนะคะในหลากหลายรูปแบบนะคะอันนี้ก็ผู้อ่านอีกเรียกใช้สารสนเทศได้ทุกสถานที่ทุกเวลาอันนี้ก็ผู้อ่านอีกมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นที่เผยแพร่คำว่าเผยแพร่นี่คือผู้เขียนเป็นผู้เผยแพร่สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะมีอยู่ข้อเดียวค่ะ
1: ต่อไปข้อที่6
0: ค่ะข้อสุดท้าย
1: ข้อสุดท้ายแล้วนะคะจดก็จะยาวเหมือนเดิมสิ่งพิมพ์ดิจิทัลใดที่เผยแพร่ให้กับสมาชิกโดยจัดส่งถึงผู้อ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งละจำนวนมากโดยสารสนเทศที่ให้บริการมักเป็นแบบข้อความ
0: ค่ะคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะคืออยู่ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งพิมพ์ดิจิท
1: ั
0: ลใช่ไหมคะแต่ว่าส่งให้กับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งละจำนวนมากๆแล้วก็เป็นข้อความในนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ได้ส่งแบบนี้เขาไม่ได้ส่งทางอีเมลนะคะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์คืออีเมลใช่ไหมเขาไม่ได้ส่งให้ทางนี้นะคะเราก็ต้องเข้าไปดูตามเว็บไซต์ใช่ไหมหนังสือพิมพ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำนองเดียวกันเนาะนะคะก็ไม่ได้ถี่แล้วมากๆเลยด้วยนะคะเราก็เข้าไปนะคะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ทำนองเดียวกันอันนี้ต้องไปห้องสมุดดิจิทัลด้วยซ้ำนะคะรายงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องนะคะต้องไปห้องสมุดดิจิทัลไปดูไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากๆเลยนะคะอันนี้ข้อที่ถูกเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวคือจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งถ้าเราเป็นสมาชิกนะคะของจดหมายข่าวนั้นๆนะคะเขาก็จะส่งทางอีเมลนะคะส่งให้กับสมาชิกพร้อมๆกันจำนวนมากๆเลยนะคะแล้วก็มักจะเป็นข้อความนะคะค่ะก็คือข้องงูเป็นคำตอบ
1: จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์
0: จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
1: ก็ผ่านไปสำหรับหน่วยที่10 11แล้วก็12นะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมให้นักศึกษาบ้างไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยนะคะคือถึงแม้พวกครูจะมาช่วยกันวิเคราะห์ในคำถามคำตอบนะคะช่วยหาข้อที่ถูกต้องนะคะคำตอบให้นักศึกษานะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราเรียนหนังสือนักศึกษาก็จะต้องอ่านเอกสารการสอนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะต้องรู้เนื้อหาด้วยนะคะคงถ้าไม่รู้เนื้อหาจะมาให้แค่พิเคราะห์อย่างเดียวคงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ขอความกรุณานะคะกลับไปอ่านเอกสารการสอนในหน่วยต่างๆอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ดูที่วัตถุประสงค์ในระดับตอนนะคะของแต่ละตอนในแต่ละหน่วยนะคะคณาจารย์ออกข้อสอบจากตรงนั้นเลยนะคะก็จะได้ทำให้นักศึกษาสอบได้อย่างเรียกว่าได้คะแนนดีๆกันทุกคนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือแนะนำได้อย่างนี้นะคะนักศึกษา
1: ขอบคุณ

ญมากนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่านักศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ไปมากพอสมควรนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: มสท.รับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ถ้าพอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันนี้มูแมนดีปะ
1: เป็นงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่า
2: แต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันนี้มูแมนเก่งที่สุด
2: สไปเดอร์แมน
1: ไอรอนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
2: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
2: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม
5: ่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่
3: จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: แม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอสไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอสอย่านี่กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: อ่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่อคิดดีแล้วเหรอ
1: พอแล้วพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพ่ออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านไง
2: ยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
4: แม่
3: อะไร
4: พอสมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี่
5: บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแ

0: ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
1: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอร์ตนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอร์ตนะ
0: ครับแม
2: ่มาค่ะมาค่ะเดินหน้ามาอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
0: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่นึงนะครับผมครับ
3: พอด
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
0: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอดไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอดทำเนี่ยวันหนึ่งพอดอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอดต้องระวังตัวนะ
0: พอดเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอดก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอดยังไงพอดก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอดจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอดจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอดจะบอกว่าพอดไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอดเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
0: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
5: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยเนี่ยก็อย่างเงี้ยทุกทีอ่ะ
6: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
0: ่
6: หรอ
0: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
6: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
7: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครว่าแจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1วอสีสนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
6: พอสมีเคสด่วนเหรอ
7: หน้าที่ตั้งรอวสุนสั่งการต่อไปเร็ว
6: พอส
8: ทำด้วยให้ได้อากาศด้วย
6: พอ
8: พอโฟมเอาไม่อยู่อ่ะ
6: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
7: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการรับข้อมูลจากผมมาให้ทีมปฏิบัติการทุกทีมความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
3: ้งานที่พอทำเนี่ยวันหนึ่งพออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันนี้ถ้าพอเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
6: ่ขอพลังก่อนวางแผนใหม่
9: แม่ดีใจนะลูกที่พอดีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
8: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอ่านเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขาก็มาขอบคุณความเสียสละของน้องอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: ไม่ได้อย่างที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ไทยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้เลยเนี่ยไอ้แต้ม
2: เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื
3: ่อมีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้
3: ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
6: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดเยอะเลยนะพี
2: ่จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
6: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
5: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
4: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมละลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปประทะทำไมล่ะครั้งที่สอนดิที่สอนไม่จังหน่อยที่สอนนะที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทย ถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนที่ได้มีนินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
4: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
2: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้จะชงยิ่งชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติว่านี่เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอ่ะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่ออ่ะเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: นี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะนั่นแหละตั้งงั้นแหละ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็ต้องเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเอ็งเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ไม่ไปเปลี่ยนชุดอีกในเวลาซ้อมแล้วหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
3: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
3: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: ูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาก็เยอะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนนึงผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออเอ๊ะอะไรลูกโอ้ย
4: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสายลั่นรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
5: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี้อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมป์แต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมป์จะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปไป

0: ดีเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะมุ่งไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โห

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

วัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคติดเชื้อวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอธิบายความหมายการติดต่อพยาธิสรีริภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยผลกระทบการป้องกันและการรักษาและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตอนที่2จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในตอนที่1เนี่ยในเรื่องของการพยาบาลสตรีที่มีการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีหลายโรคนะคะเช่นโรคไวรัสโคโรนา2019หัดเยอรมันและสุกใสนะคะไวรัสตับอักเสบบีแต่ครูจะเน้นในบางโรคที่เราพบบ่อยเท่านั้นในสถานการณ์จริงนะคะอันแรกเลยที่นักศึกษาทุกคนควรทราบก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สาเหตุการติดต่อนี่จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุเดียวกันกับการติดเชื้อทั่วไปในบุคคลทั่วไปซึ่งช่วงนี้เราก็ยังกำลังเริ่มระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพูดถึงเฉพาะผลกระทบที่มีต่อแม่ต่อลูกซึ่งอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องรู้เพื่อเราจะได้ป้องกันนะคะผลต่อมารดาก็คือว่าถ้าติดเชื้อไวรัสแล้วแม่ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจนะเช่นปอดบวมหรืออาจจะเสี่ยงต่อการแท้งบุตรกรณีติดเชื้อใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ผลต่อทารกคือทารกจะมีภาวะขาดออกซิเจนคลอดก่อนกำหนดหรือติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกได้ซึ่งผลต่อทารกเนี่ยมันยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามีการศึกษาจากต่างประเทศพบดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะการรักษานี่ก็คือให้สารน้ำเพื่อแก้ไขภาวะขาดสมดุลให้ยาต้านไวรัสคือฟาวิพิวพิลาเวียโดยยาเนี่ยหมอจะให้ไม่แต่ละคนเนี่ยต่างกันถ้าฟาวิพิลาเวียเนี่ยจะให้ในไตรมาสที่2ไตรมาสในไตรมาสที่2และ3แต่จะไม่ให้ในไตรมาสที่1นะคะแล้วก็สามารถให้เลมดิซิเวียได้ในสตรีตั้งครรภ์ทุกไตรมาสส่วนยาโมนิลิพาเวียเนี่ยจะไม่ให้เลยทุกไตรมาสเพราะมีผลทำให้ทารกพิการแต่ได้นะการพยาบาลจะมีทั้งระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอดซึ่งครูจะไม่พูดถึงมันจะเหมือนกับบุคคลทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัส2019แต่ครูจะพูดถึงการพยาบาลทารกแรกเกิดนะคะหลังจากคลอดทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องนำไปช่วยกรณีที่มีปัญหาทางเดินหายใจก็ต้องไปช่วยกู้ฟื้นคืนชีพแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยต้องแยกออกจากทารกอื่นและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันต้องอธิบายถึงความเสี่ยงและความจำเป็นและประโยชน์ของการแยกแม่ลูกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แม่เข้าใจและเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่จะทำการตัดสินใจนี้จะทำร่วมกับแพทย์นะคะทารกในทารกที่แม่ติดเชื้อโควิด19นี้สามารถกินนมแม่ได้นะคะแต่ต้องปฏิบัติดังนี้นะคะคือต้องกอดลูกแล้วก็ให้นมจากเต้าได้นะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติแนวทางตามป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดกรณีแม่ติดเชื้อโควิด -19 มีอาการรุนแรงก็จะไม่ให้ดูดนมจากเต้าแต่ใช้วิธีบีบน้ำนมและให้ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกนะคะหากไม่สามารถบีบน้ำนมได้ก็ต้องให้นมผงแทนนะคะเชื้อการพยาบาลเรื่องที่2ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะเช่นกันครูจะไม่พูดถึงสาเหตุการติดต่อนะคะหรือการรักษาการวินิจฉัยแต่จะพูดถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูก

หนังที่ถลอกและเยื่อบุต่างๆหรือได้รับเชื้อจากเลือดของแม่ขณะคลอดหรือหลังคลอดนะคะทั้งนี้ทารกต้องมีแผลที่ผิวหนังนะคะถึงจะติดเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะแม่ที่มีเชื้อไวรัสปริมาณสูงหรือมีเช่นมี HBE แอนติเจนสูงเนี่ยทารกจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B สูงขึ้นนะคะผลกระทบของแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ผลต่อตัวแม่เองก็มีโอกาสเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูงลดรอบตัวก่อนกำหนดและมีการแท้งเกิดขึ้นผลต่อทารกก็คือทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยน้ำเดินก่อนเจ็บครรภ์คลอดหรือมีการตายคลอดนะคะการป้องกันจากไวรัสตับอักเสบจากแม่สู่ลูกทำยังไงบ้างคือเมื่อตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยต้องฝากครรภ์ทันทีเพราะหมอจะได้เจาะเลือดเพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่อันที่สองถ้าได้ผลบวกตรวจหาต้องตรวจหา HBe แอนติเจนและระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนะคะในการขาดทางครั้งแรกและในไตรมาสที่3เมื่อตรวจแล้วถ้าไม่พบว่าเป็นพาหะหรือไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยแพทย์ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบให้กับสตรีตั้งครรภ์ทุกรายหากตรวจพบว่าเป็นพาหะก็จะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับควบคู่กับการดูแลครรภ์โดยสูติแพทย์ส่วนทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อตับอักเสบ B หรือมี HBe antigen positive พวกนี้จะมีอัตราการติดเชื้อสูงนะคะป้องกันโดยหลังคลอดและจะฉีดสารภูมิต้านทานคือเฮปาติตบีอิมมูโนโกลบูลินหรือ HBIG ให้ทารกแรกเกิดภายใน20ชั่วโมงหลังคลอดหลังจากนั้นจะให้อีกจำนวน2ครั้งเมื่อครบ1เดือนและ6เดือนอันเนี้ยหรือบางรายเนี่ยก็จะให้หนเดียวภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นจะให้ HBB แทนในอายุ1เดือน2เดือน6เดือนและ12เดือนซึ่งอันนี้แตกต่างกันในแต่ละสถานบริการขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่นะคะการรักษาก็คือรักษาตามอาการปกติแม่ที่ติดเชื้อพวกนี้จะหายเองภายใน 3-16 สัปดาห์แต่ให้ต้องมาฝากครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอในรายที่ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยคือติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์ต้องควบคุมการทำหน้าที่ของตับและการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อการคลอดส่วนใหญ่แพทย์จะพิจารณาให้คลอดทางช่องคลอดนะคะการเลี้ยงลูกโดยแม่เนี่ยสามารถทำได้ยกเว้นแม่มีหัวนมแตกหรือเป็นแผลอันนี้อาจจะทำให้ติดเชื้อลูกติดเชื้อได้กรณีติดเชื้อรังรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับโดยจะเริ่มให้ยาเมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์และให้ต่อเนื่องไปจนครบ4สัปดาห์นะคะภายหลังคลอดเนี่ยแพทย์จะให้ยา TDF เป็นยาที่มีความปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะและผ่านทางน้ำนมเนี่ยในปริมาณต่ำมากนะคะแต่ต้องระวังผลข้างเคียงของยานะคะเกี่ยวกับไตนะคะฉะนั้นคนที่ได้รับยามารดาที่รับยา TDF หลังคลอดเนี่ยจะต้องตรวจเลือดวัดระดับครีเอตินินก่อนและหลังเริ่มให้ยา TDF ทุกครั้งนะทีนี้การพยาบาลและตั้งครรภ์เนี่ยก็คือตรวจคัดกรองแนะนำการตรวจทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพาหะเนี่ยหรือนะแล้วก็ให้บุคคลถ้าเป็นพาหะก็ให้บุคคลในครอบครัวตรวจเลือดและรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ Bส่วนการทำในระยะคลอดนี่อันนี้ต้องสำคัญนิดนึงนะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการตรวจภายในและการเจาะถุงน้ำค่ำแยกห้องคลอดและวัสดุของใช้ไม่ปนกับผู้คลอดคนอื่นการทำคลอดต้องใช้หลัก universal precaution เมื่อทารกคลอดนี่อันนี้สำคัญที่สุดต้องรีบซักชั่นโดยลูกสูบยางแดงเนี่ยให้มากและเร็วที่สุดและต้องเช็ดและทำความสะอาดคราบเลือดถ้าร่างกายของทารกออกมาเนี่ยไม่สะอาดมีคราบเลือดติดอยู่เพื่อลดจำนวนเชื้อไวรัสที่อาจติดจากการสัมผัสและไม่ทำหัตถการใดๆแก่ทารกส่วนระยะหลังคลอดก็ให้ดูแลเหมือนแบบมันดาหลังคลอดปกติทั่วไปสามารถให้นมแม่ได้ยกเว้นในลายหัวนมแตกหรือมีแผลนะคะเพราะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออันนี้สำคัญมากนะคะและดูแลให้ทารกได้รับการฉีด HBIG ตั้งแต่แรกเกิดในมารดาที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้นำทารกมาฉีดวัคซีนให้ครบนะคะเรื่องอีกเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากในสถานการณ์จริงในห้องคลอดนะคะหรือในหน่วยฝากครรภ์หรือในตึกหลังคลอดก็คือการเป็นสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีผลต่อมารดาคือทำให้มารดาไม่สุขสบายจากอาการทางคลินิกเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ผลของทารกนี้สำคัญมากเพราะเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดใน3เดือนแรกโดยจะเสี่ยงมากที่สุดเมื่อแม่ติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์8-10สัปดาห์หรือรองลงมาคืออายุครรภ์11-16สัปดาห์พวกนี้จะทำให้เสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดที่ตานะคะที่ตาที่หูหรือที่หัวใจนะการพยาบาลและตั้งครรภ์ก็ดูแลให้คำแนะนำ

ตามแผนการรักษา2อย่างนะคะกรณีติดเชื้อแพทย์จะพิจารณาฉีดอิมมูโนโกลบูลินให้แก่สตรีตั้งครรภ์เพื่อลดความรุนแรงของโรคที่เกิดกับทารกนะคะอันที่2กรณีที่ติดเชื้อใน3เดือนแรกเนี่ยแพทย์จะแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์เพราะว่ามันจะทำให้เกิดทารกพิการแต่กำเนิด นะคะโดยเพราะการตั้งครรภ์ระยะ 4-6 เดือนทารกมีโอกาสพิการน้อยกว่าระยะ3เดือนแรกและการตั้งครรภ์ระยะ 7-9 เดือนถ้าเกิดติดเชื้อในช่วงนี้ทารกส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะคะหลังคลอดการให้บานระยะคลอดเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะคะส่วนหลังคลอดนี่ก็ให้บานบานเหมือนบรรดาหลังคลอดทั่วไปแต่แนะนําให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างถูกต้องโดยเฉพาะทําให้นมท่าให้นมต้องท่าให้นมที่ถูกต้องอมหัวนมให้ถึงลานนมเพื่อช่วยป้องกันการเจ็บหัวนมแตกมากที่เพราะเมื่อไหร่ที่หัวนมแตกจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้ออีกอันหนึ่งก็คือต้องมีติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหัดเยอรมันในทารกที่คลอดจากมารดาที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะแนะนำการเฝ้าระวังและตรวจติดตามการดำเนินของโรคอย่างสม่ำเสมอสำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันหรือสงสัยว่าติดเชื้อหัดเยอรมันแพทย์เนี่ยจะตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกตั้งแต่หลังคลอดและนัดมาตรวจเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะหากพบว่าทารกไม่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันก็ดูแลได้รับภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน MMR เมื่ออายุครบ9เดือนและ2ปี6เดือนจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือประเด็นสำคัญต่างๆที่พยาบาลผดุงครรภ์นะคะควรทราบเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อทางโรคติดเชื้อไวรัสนะคะได้แก่การติดเชื้อโควิด -19 นะคะติดเชื้อหัดเยอรมันแล้วก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลกระทบเพราะความมีความสำคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อแม่และผลกระทบต่อมารดาและทารกทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้

ค่ะสำหรับตอนที่สองนะคะจะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการติดเชื้อที่ซิฟิลิสการติดเชื้อเลิมการติดเชื้อหนองในและการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์นะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสการวินิจฉัยเนี่ยจากการซักประวัติได้แก่ประวัติการสัมผัสโรคหรือและเคยป่วยด้วยโรคซิฟิลิสหรือมีอาการแสดงของการติดเชื้อซิฟิลิสการตรวจร่างกายก็ตรวจตามระบบจากอาการและอาการแสดงดังกล่าวนะคะแล้วก็การตรวจทางห้องบริการก็คืออันนี้สำคัญมากก็คือการตรวจคัดกรองในระยะที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์วิธีตรวจก็คือการตรวจหาอะไรบ้างก็คือหา VDRL นะคะถ้าให้ผลบวกจะต้องยืนยันว่าติดเชื้อจริงหรือไม่ด้วยการตรวจ FTA-ABS และก็ TPHA นะคะกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีแผลที่อวัยวะเพศด้วยนะก็จะตรวจ dark field นะคะเป็นการตรวจชนิดหนึ่งนะคะแล้วจะพบเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำเป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อซิฟิลิสนั่นเองทีนี้ผลกระทบการติดเชื้อซิฟิลิสมีผลกระทบยังไงบ้างต่อแม่ต่อแล้วก็ต่อทารกผลต่อแม่ก็คือผิวหนังและเนื้อเยื่อมีการอักเสบมีเกิดการแท้งบุตรนะคะอันนี้ผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยหรือทารกตายคลอดสติลเบิร์ธนะคะแล้วก็ทารกพิการจากการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดที่เราเรียกว่า congenital syphilis ทีนี้ดูการพยาบาลระยะตั้งครรภ์มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือต้องให้คำปรึกษาก่อนการเจาะเลือดทุกครั้งนะคะต้องให้คำปรึกษาเพื่อให้เขามีความเข้าใจนะจะได้ไม่กังวลอันที่สองคัดกรองโรคซิฟิลิสในสตรีที่มีฝากครรภ์ครั้งแรกโดยการเจาะเลือด VDRL นะคะหลังทราบผลเลือดต้องให้คำปรึกษาด้วยกรณีผลเลือดเป็นบวกอันนี้สำคัญเพราะคนไข้จะวิตกกังวลมากให้ความรู้หลังจากนั้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซิฟิลิสการดำเนินของโรคอาการแสดงแล้วก็การรักษาแล้วก็การป้องกันตัวเองนะคะการป้องกันการแพร่กระจายและการดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์ว่าต้องทำยังไงบ้างให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ที่สำคัญต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะโดยการฟังวิทยุซาวด์หรือบางครั้งหมออาจจะทำอันเตอร์ซาวด์การพยาบาลระยะคลอดกรณีมารดาติดเชื้อซิฟิลิสต้องซักประวัติเกี่ยวกันได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจนครบและประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ดูแลให้การพยาบาลผู้คลอดตามมาตรฐานนะคะแล้วก็โดยใช้หลัก universal precaution แล้วก็ดูแลทำคลอดปกติตามมาตรฐานเหมือนกับผู้คลอดทั่วไปนะคะดูการดูแลทารกแรกเกิดให้การพยาบาลเหมือนทารกแรกเกิดทันทีตามมาตรฐานเช่นเดียวกันแต่ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในกรณีทารกเกิดจากมารดาติดเชื้อซิฟิลิสเช่นผื่นที่ผิวหนังมีไหมมีผื่นผิวนูนตุ่มน้ำผิวหนังลอกเป็นมันวาวหรือมีฝ่าเท้าลอกผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ถ้าพบต้องรีบพามาพบแพทย์ทันทีในมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แต่ต้องงดให้นมแม่กรณีที่แม่มีรอยโรคเช่นมีแผลริมแข็งที่เต้านมหรือรักแร้หรือมีหัวนมถลอกหัวนมแตกเต้านมอักเสบอันนี้ต้องงดเด็ดขาดนะคะไม่ให้อันที่สองคือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยหรือเอดที่เรารู้กันทั่วไปว่าคือติดเชื้อเอดสาเหตุหรือการติดต่อเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบในฐานะที่เราเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ก็คือทารกสามารถรับเชื้อจากมารดาได้ทางไหนบ้างอันแรกคือทางลกนี้พบได้ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์เลยถ้าติดเชื้อในระยะแรกนะคะอันที่สองขณะคลอดโดยการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งระหว่างคลอดเช่นพวกน้ำคร่ำอันที่สามทางน้ำนมติดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการระดับเชื้อ HIV-INA ในแม่ระดับภูมิคุ้มกันในแม่หรือการผิดปกติของเต้านมมีไหมเช่นมีการอักเสบหรือเปล่าหรือระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากน้อยเพียงใดอันนี้มีผลต่อการติดเชื้อของทารกแรกเกิดนะคะทีนี้เมื่อแม่ติดเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะผลต่อแม่มันจะเกิดผลยังไงต่อแม่ต่อลูกบ้างผลต่อแม่คือทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูกหลังคลอดแท้งบุตรในกรณีในระยะตั้งครรภ์ก็แท้งบุตรหรือกรณีที่ติดเชื้อในระยะแรก3เดือนแรกของการตั้งครรภ์แพทย์อาจต้องยุติการตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้ต้องพูดคุยกันร่วมกันระหว่างแม่ตัวมารดาแล้วก็ตัวครอบครัวด้วย
ผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์คลอดก่อนกำหนดทารกน้ำหนักตัวน้อยทารกตายคลอดที่สำคัญจะมีอัตราการตายของทารกแล้วก็การตายปริกำเนิดเนี่ยสูงขึ้นมากในบรรดาที่ติดเชื้อนะคะส่วนการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วคือให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและหลังจากทราบผลเลือดทีนี้การให้คำปรึกษาในเอดเนี่ยจะเป็นต้องเป็นรายบุคคลและต้องรักษาความลับของผู้ติดเชื้อต้องแยกเป็นห้องต่างหากนะคะจะไม่มานั่งพูดคุยโดยมีผู้ป่วยคนอื่นมีคนอื่นอยู่ใกล้ๆนะคะอีกอันนึงก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อการดําเนินของโรคการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้อื่นอันนี้สําคัญมากต้องเน้นย้ําเลยตลอดจนการดูแลสุขภาพตนเองในขณะตั้งครรภ์นะคะเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะขณะตั้งครรภ์เนี่ยแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งจะส่งผลทําให้การติดเชื้อโรคเนี่ยการติดเชื้อเอดเนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะกรณีแพทย์ให้ยาต้านไวรัสส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสแก่สตรีตั้งครรภ์นะโดยจะเริ่มให้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่14สัปดาห์ขึ้นไปก่อนให้เนี่ยเราต้องประเมินการต้องซักประวัติการได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนเคยมีประวัติไหมมีการติดเชื้อของทารกในครรภ์ก่อนหรือเปล่ามีการดื้อยาไหมมีการแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็เคยหยุดยาไหมแล้วเคยติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเปล่าและจะต้องกระทั่งระดับ CD4 เนี่ยมีระดับ CD4 เท่าไหร่นะคะโดยการตรวจภายในตรวจเลือดนะคะเพื่อประเมินความเหมาะสมในการให้ยาต้านไวรัสส่วนการพยาบาลระยะคลอดเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะให้วิธีการคลอดจะมีทั้งการคลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการคลอดทางช่องคลอดเนี่ยเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกโดยมีข้อบ่งชี้คือจะพิจารณาผ่าตัดคลอดเมื่อมารดาอายุครรภ์38สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์และน้ำเดินก่อนคลอดหรือไวรัลโหลดขณะอายุครรภ์36สัปดาห์มากกว่า 1,000 ก๊อปปี้ต่อ ml หรือไม่ทราบระดับไวรัลโหลดมาก่อนอันนี้นะคะหรือสตรีตั้งครรภ์ที่รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอหรือมาฝากครรภ์ช้าทำให้ได้รับยาต้านไวรัสน้อยกว่า4สัปดาห์และไม่รู้ระดับไวรัลโหลดรวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์มาก่อนพวกนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องพิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้นี้ตามข้อบ่งชี้ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่แพทย์จะก่อนผ่าตัดแพทย์จะให้ยา AZT 600มิลลิกรัมนะคะครั้งเดียวอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดร่วมกับให้แอนติไบโอติกหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือ

อหัตถการเช่นการใช้แวคคูอัมหรือฟอร์เซปในการช่วยคลอดหลีกเลี่ยงการเจาะถุงน้ำในระยะต้นของการคลอดหรือการตัดแผลฝีเย็บเนื่องจากอาจทำให้ระบาดเจ็บและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดแม่นะคะหลีกเลี่ยงการโกนขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกแล้วก็ต้องแยกห้องคลอดแล้วก็เตียงคลอดไม่ปะปนกับผู้คลอดคนอื่นที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV อย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญมากนะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยการพยาบาลระยะหลังคลอดสำหรับการพยาบาลมารดาที่ติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อเอดส์เนี่ยต้องงดเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานะคะแต่ไม่จำเป็นต้องแยกมารดากับทารกออกจากกันให้อยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามดูดนมเท่านั้นเองนะคะแนะนำเรื่องการคุมกำเนิดและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะหลีกเลี่ยงการใช้ห่วงอนามัยในการคุมกำเนิดเพราะมันจะเพิ่มให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทารกที่แม่มีการติดเชื้อควรได้รับการวินิจฉัยแรกคลอดโดยการตรวจเลือดหาไวรัล DNA นะคะหาแอนติบอดีซึ่งใหญ่จะตรวจเมื่อทารกอายุครรภ์อายุหลัง15-18เดือนไปแล้วนะคะเนื่องจากแอนติบอดีที่ผ่านลกมาจากแม่เนี่ยจะค่อยๆหายไปใน15-18เดือนหลังคลอดแนะนำการให้แม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเช่นรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอและเฝ้าระวังการติดเชื้ออื่นๆอันนี้สำคัญมากเพราะหลังคลอดนี่มารดาจะมีภูมิต้านทานลดลงจากการที่สูญเสียเลือดจากการคลอดแล้วก็อ่อนเพลียนะคะอันสุดท้ายของการติดเชื้อก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อที่กรวยไตหรือที่เราเรียกว่ากรวยไตอักเสบนะคะไพโรเนฟไทติสกับการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะซิสไตติสนะคะซึ่งอันนี้นักศึกษาจะเจอบ่อยอยู่แล้วในเรื่องโรคทางอายุรกรรมทั้งสาเหตุปัจจัยส่งเสริมหรือการติดต่อหรืออะไรพวกนี้นะคะการวินิจฉัยจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ควรจะทราบก็คือผลกระทบต่อแม่ต่อลูกมีอะไรบ้างผลต่อมารดาถึงทำให้เกิดการแท้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลอดก่อนกำหนดซึ่งพบได้บ่อยมากนะคะผลต่อทารกคือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์และทารกน้ำหนักตัวน้อยการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ก็คือตรวจคัดกรองการติดเชื้อทุกรายที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่3 28-32สัปดาห์กรณีพบการติดเชื้อที่กรวยไตนะคือตัวเอกตัวไตอักเสบนะคะต้องให้คำแนะนำการแบบตัวคือรับทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่รับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามแผนการรักษาพร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงไม่กั้นปัสสาวะอันนี้สำคัญมากไม่กั้นปัสสาวะเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะคะต้องพยายามปัสสาวะทุก 3-4 ชั่วโมงสังเกตอาการผิดปกติเช่นมีไข้ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะลำบากถ้ามีอาการเหล่านี้มาพบแพทย์ทันทีแล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำเยอะๆน้ำนี่เป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 2,500-3,000 cc นะคะรักษาความสะอาดของร่างกายโดยอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อลดการติดเชื้อนะและทำความสะอาดวัสดุพันธุ์ภายนอกอย่างถูกวิธีโดยล้างจากหน้าไปหลังด้านทวารหนักไม่ย้อนไปมาเหมือนเราล้างมือไม่ได้นะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคจากทวารหนักไปสู่และช่องคลอดไปยังท่อปัสสาวะและทำให้ติดเชื้อตรงกรวยไตหรือกระเพาะปัสสาวะได้นะคะสังเกตระดับการดิ้นของทารกทุกวันอันนี้ในระยะตั้งครรภ์เนาะว่าทารกดิ้นเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงต้องดิ้นไม่ต่ำกว่า10ครั้งถ้าน้อยกว่า10ครั้งต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะแสดงว่าอาจจะมีผลต่อเชื้อจะไปทำให้ทารกมีผลต่อตัวทารกได้ดังนั้นต้องนับอันนี้ต้องเน้นเลยนับการดิ้นของทารกทุกวันมาฝากครรภ์ตามนัดสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะขดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้อีกโดยเฉพาะกรณีที่แม่มีพฤติกรรมการขับถ่ายไม่ถูกต้องเช่นกั้นปัสสาวะดื่มน้ำน้อยเป็นต้นเฝ้าระวังภาวะถุงน้ำค่ำแตกก่อนกำหนดหรือการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดค่ะทั้งหมดนี้คือประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะทราบนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสสตรีที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเลิมติดเชื้อหนองในและติดเชื้อ HIV รวมทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบทั้งต่อมารดาและทารกนะและทารกในครรภ์รวมทั้งทารกแรกเกิดดังนั้นจึงมี
การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการติดต่อนะคะผลกระทบการป้องกันและการรักษารวมทั้งการให้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะทำให้มารดาและทารกเนี่ยสามารถการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถดำเนินไปตามปกตินะคะมารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็การคลอดเนี่ยและการคลอดเนี่ยดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอดของทั้งมารดาและทารกแรกเกิดด้วยค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้แค่เอาบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
2: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
3: น้องก็พูดถูกครับ
4: ไม่โกงด้วยหรอ
5: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ในส่วนของตอนที่1ภาพรวมการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและตามความต้องการของผู้ใช้งานทรัพยากรต่างๆเช่นเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันบริการต่างๆที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานล่วงหน้าและให้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามในการใช้และจัดการน้อยและมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มี5คุณลักษณะคือ 1. การให้บริการผู้ใช้ตามความต้องการ 2. การเข้าถึงเครือข่ายในวงกว้างผ่านเครือข่ายแล้วก็แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน 3. การรวมทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บริการผู้ใช้งานด้วยวิธีการเช่า 4. ความยืดหยุ่นหมายถึงการจัดเตรียมและให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 5. บริการที่วัดได้หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบควบคุมรายงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมการจัดประเภทการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถจัดได้2รูปแบบคือ 1. การแบ่งการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โดยการใช้งาน 2. การแบ่งโดยการให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกโดยการใช้แบบจำลองการนำไปใช้โดยสามารถแบ่งออกได้4ประเภทคือคลาวด์ส่วนบุคคลหรือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์สาธารณะคลาวด์ไฮบริดและคลาวด์ชุมชนคลาวด์ส่วนตัวหมายถึงระบบคลาวด์ที่ได้รับการจัดเตรียมสำหรับการใช้งานพิเศษสำหรับองค์กรเพียงองค์กรเดียวเป็นทรัพย์สินขององค์กรอาจจะมีการจ้างหรือให้บริษัทอื่นๆมาดูแลแทนได้แต่บริษัทยังถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เสมือนเป็นเจ้าของบ้านจุดเด่นคือมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะอยู่ในการดูแลขององค์กรทั้งหมดไม่อยู่ในมือของบริษัทอื่นๆจุดด้อยคือต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กคลาวด์สาธารณะหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ที่เปิดให้ธุรกิจหรือประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้โดยที่ตั้งของสาธารณะจะอยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการคลาวด์องค์กรเอาข้อมูลตัวเองไปใช้งานร่วมกับทรัพยากรคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์แบบนี้เหมือนผู้ใช้เป็นผู้เช่าบ้านจุดเด่นคือไม่ต้องลงทุนมากสำหรับการจ้างพนักงานไอทีและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็กจุดด้อยคือองค์กรไม่สามารถควบคุมความลับหรือความมั่นคงของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองเมื่อมีแอปพลิเคชันขยายตัวจะทำให้บริษัทหรือองค์กรผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมากเกินไปส่วนคลาวด์ไฮบริดนั้นหมายถึงการรวมกันระหว่างคลาวด์ที่แตกต่างกันตั้งแต่2แบบขึ้นไปคือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์ชุมชนคลาวด์สาธารณะแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานไฮบริดคลาวด์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรองค์กรสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลหรือกระบวนการใดจะอยู่บนคลาวด์สาธารณะหรือคลาวด์ส่วนบุคคลองค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยข้อมูลไม่อยู่ในการควบคุมขององค์กรอื่นและองค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์ส่วนตัวและคลาวด์สาธารณะคลาวด์ชุมชนหมายถึงระบบคลาวด์ที่ถูกตั้งค่าเฉพาะสำหรับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประกอบด้วยองค์กรที่มีความคล้ายคลึงในการดำเนินงานเข้าร่วมกันเป็นเจ้าของและบริหารโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ด้วยกันคลาวด์ชุมชนสามารถตั้งอยู่ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรขององค์กรสมาชิกเหมาะสำหรับกลุ่มองค์กรเช่นธนาคารหรือบริษัทการค้าการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกตามบริการได้เป็น3ประเภทคือโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ Infrastructure as a Service หรือ IaaS Platform เป็นบริการ Platform as a Service หรือ PaaS และก็ซอฟต์แวร์เป็นบริการ Software as a Service SaaS การเอาโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Amazon Web Service ก็ได้นำเอาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองประเภทการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายการสื่อสารมาให้บริการแก่องค์กรภายนอกการที่เอาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือต่างๆของตัวเอง
ออกมาให้บริการนั้นเราจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Microsoft นำเอาบริการฐานข้อมูล SQL และ Windows มาบรรจุไว้ในบน Microsoft Azure ส่วนซอฟต์แวร์เป็นบริการนั้นเป็นการเอาโปรแกรมประยุกต์ที่โดยปกติจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นบริษัท Salesforce นำเอาซอฟต์แวร์บริหารความสำคัญของความสัมพันธ์ของลูกค้ามาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนเครื่องวิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคคือ1ยุคเมนเฟรม

และการประมวลผลแบบ Client Server ตรงนี้แนวคิดเรื่องของการให้บริการแบบ Client Server ถือกำเนิดขึ้นยุคที่2คือยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0 Client Server ในยุคที่1ก็สามารถให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในยุคนี้ในยุคที่3คือการประมวลผลแบบ Utility และ Grid เป็นการเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแชร์กันในการให้บริการและเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆมาต่อเชื่อมกันเป็นเน็ตเวิร์กเพื่อให้บริการการประมวลผลขนาดใหญ่4การจำลองเสมือนยุคนี้มีการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาเพื่อใช้ในการแชร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็5ก็เกิดผู้ให้บริการคลาวด์เกิดขึ้นในยุคนี้ก็มีการแพร่หลายของผู้ให้บริการคลาวด์และก็7การประมวลผลแบบเอ็ดควอนตัมและอวกาศคือคลาวด์เนี่ยสามารถประมวลผลเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เล็กๆที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ IoT แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีควอนตัมได้และต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์ดาวเทียมสำรวจโลกได้ประโยชน์ต่อองค์กรมีดังนี้คือ 1. ประสิทธิภาพ 2. ความคล่องตัวและ 3. คุณค่าเชิงกลยุทธ์ประสิทธิภาพหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยความเร็วในการทำตลาดความปลอดภัยของข้อมูลการประหยัดอุปกรณ์การลดพนักงานดูแลระบบและการจ่ายเงินแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต่อมาในประโยชน์ในเรื่องของความคล่องตัวความคล่องตัวเป็นข้อได้เปรียบของผู้ให้บริการคลาวด์ที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับแอปพลิเคชันของตัวเองได้และเข้าถึงได้ทุกจุดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความคล่องตัวประกอบด้วย1การปรับขนาด2ความยืดหยุ่นการปรับขนาดหมายถึงความสามารถขององค์กรที่ปรับแอปพลิเคชันของตัวเองเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วบริษัทสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ความยืดหยุ่นหมายถึงการที่ผู้ให้บริการคลาวด์มีการจัดเตรียมทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจ่ายเงินตามการใช้งานและมีการประสานเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆคุณค่าเชิงกลยุทธ์บริการคลาวด์ได้รับความนิยมจากองค์กรเนื่องจากคุณค่าเชิงกลยุทธ์ผู้ให้บริการคลาวด์นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาให้บริการตลอดเวลาทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันโดยสรุปเนื้อหาในตอนที่1การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและเป็นไปตามการใช้งานของลูกค้า 2. วิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์แบ่งออกเป็น7ยุคคือยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบ Client Server 2. ยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0 3. ยุคการประมวลผลแบบ Utility และ Grid 4. ยุคการจำลองเสมือน 5. ยุคการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการคลาวด์ 6. ยุคการแพร่หลายของบริการคลาวด์7ยุคการประมวลผลแบบเอทบล็อกเชนควอนตัมและอวกาศช่วงนี้คือคลาวด์สามารถต่อกับการประมวลผลแบบเอทแล้วก็บล็อกเชนควอนตัมแล้วก็เทคโนโลยีอวกาศได้3ประโยชน์ต่อองค์กรของคลาวด์มีดังต่อไปนี้1เพิ่มประสิทธิภาพ2เพิ่มความคล่องตัวและ3เพิ่มคุณค่าเชิงกลยุทธ์ตอนที่2ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วย1ศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization คลาวด์อาศัยศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นฐานของระบบศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางเป็นอาคารที่ออกแบบมาใช้เพื่อจัดเก็บฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมถึงเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆอุปกรณ์เครือข่ายช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใช้ความซ้ำซ้อนในระดับต่างๆตั้งแต่การจ่ายไฟระบบทำความเย็นจนไปถึงเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเพื่อลดการหยุดการทำงานการสูญเสียข้อมูลและความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ฟาร์มเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความซ้ำซ้อนในศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี Virtual

Virtualization เทคโนโลยี Virtualization เป็นการสร้างเครื่องเสมือนหลายเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์จริงเครื่องเดียวช่วยให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลบนคลาวด์ทำให้เกิดการพัฒนาโซลูชันที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ระบบคลาวด์มีพื้นฐานบริการที่จำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูลทำให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลจำนวนมากนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล Apache Spark Hadoop ฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ที่รองรับข้อมูลประเภทโครงสร้างกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อดูความสอดคล้องกันระหว่างการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ระบบคลาวด์เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่เป็น Object Storage File Storage และ Block Storage Object Storage ก็คือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเช่นรูปภาพวิดีโอแล้วก็ File Lock File Storage คือเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบไฟล์ที่มีลำดับชั้นเหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสาร Block Storage เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นบล็อกขนาดคงที่สิ่งที่สำคัญก็คือการจำแนกความแตกต่างระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์กับ Hadoop และ Spark การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นเสมือนการนำเอาเครื่องเดสก์ท็อปที่ปกติมาใช้งานที่บ้านเราแต่ให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องนั้นได้จากระยะไกลส่วน Apache Hadoop และ Spark เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานต่อกันได้ส่วน Apache Sparkทำงานในหน่วยความจำและประมวลผลได้เร็วกว่า Apache Hadoop เทคโนโลยีฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ถูกนำมาใช้บนระบบคลาวด์บนระบบคลาวด์มีเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เลือกมากมายตามชนิดของข้อมูลที่ต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆที่ระบบคลาวด์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประกอบด้วยคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT การประมวลผลข้อมูลแบบเอทและปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้เทคโนโลยี IoT ประสบความสำเร็จโดยที่คลาวด์ใช้ในการจัดเก็บส่งและส่งข้อมูลในขณะที่ IoT สามารถสร้างข้อมูลจำนวนมากให้กับระบบการประมวลผลข้อมูลแบบเอทเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประมวลผลตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่ขอบของเครือข่ายเพื่อลดเวลาแฝงเพิ่มประสิทธิภาพของแบนด์วิดต์เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเช่นการปรับปรุงการจัดซื้อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการลดความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นๆระบบคลาวด์เป็นรากฐานของปัญญาประดิษฐ์เพราะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลธุรกิจจะใช้คลาวด์เพื่อในการเก็บข้อมูลหลังจากนั้นก็จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกอบรมแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยสรุปในส่วนตอนที่2ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์จึงมีความสำคัญช่วยให้เกิดความคล่องตัวช่วยให้เกิดการสามารถในการปรับความสามารถในการปรับขนาดและสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจโครงสร้างที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization นักศึกษาควรทำความเข้าใจเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์นั้นสามารถรองรับข้อมูลประเภทต่างๆหลากหลายรูปแบบประกอบไปด้วยข้อมูลแบบโครงสร้างข้อมูลกึ่งโครงสร้างข้อมูลไม่มีโครงสร้างและต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Apache Hadoop Apache Spark และข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL เพื่อหาความเชื่อมโยงกันระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มีการเชื่อมโยงกันกับการประมวลผลข้อมูลแบบอื่นๆเช่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการประมวลผลแบบเอทและปัญญาประดิษฐ์

ต่อมาในส่วนของตอนที่3ผู้ให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Amazon Web Service Microsoft Azure และ Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัว Amazon Web Service เป็นบริษัทลูกของ Amazon และเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการการประมวลผลบนคลาวด์และมีบริการ API ต่างๆให้กับบุคคลบริษัทและรัฐบาล Amazon Web Service เปิดตัวในปี2006เพื่อตอบสนองความต้องการทางอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สของบริษัท amazon.com และต่อมาก็เปิดให้องค์กรอื่นๆได้เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทบริการที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Elasticompute cloud หรือ EC2 Amazon Lambda Amazon Lightcell Amazon Batch App Runner และ Amazon ECS บริการเก็บข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service คือ Amazon S3 Amazon EBS Amazon Elastic File System Amazon Backup Amazon S3 Garcia Amazon Elastic Disaster Recoveryบริการฐานข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Relational Database Service Amazon Aurora Amazon Redshift Amazon DynamoDB Amazon Elastic Cache Amazon Keyspaces Amazon TimeStream Amazon Quantum Ledger Database และ Amazon DocumentDB ในส่วนของบริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Amazon SageMaker Amazon Augmented AI Amazon Bedrock Amazon Code Guru Amazon Comprehend และ Amazon Forecast ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Amazon Web Service Amazon Web Service เติบโตมาอย่างยาวนานมีระบบนิเวศของผู้ให้บริการบุคคลรายที่3ที่ใหญ่ที่สุดมีบริการให้เลือกเยอะเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและองค์กรที่หลากหลายมีศูนย์ข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกและมีเวลาแฝงต่ำอย่างไรก็ตามนักพัฒนาต้องใช้ทักษะพิเศษในการทำงานบน Amazon Web Service การกำหนดราคาที่อาจจะทำให้สับสนนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Amazon Web Service นำเสนอบริการในวงกว้างส่งผลให้เกิดความสนใจในบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวน้อยลงหากผู้ใช้ต้องการแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องให้ลองพิจารณา Google Cloud Platform ซึ่งค่อนข้างลงลึกในรายละเอียดด้วยจำนวนบริการที่น้อยกว่าในส่วนบริษัทต่อมาคือ Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัท Microsoft ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงจัดการและพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมีความสามารถที่หลากหลายเช่น Software as a Serviceplatform as a service และ infrastructure as a service นอกจากนี้ Microsoft Azure ยังสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือและแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆร่วมบริการการประมวลผลที่สำคัญของ Microsoft Azure คือ Azure Virtual Machines Azure Function Azure App ServicesAzure Kubernetes Service Azure Container App Azure Batch ในส่วนบริการที่เก็บข้อมูลที่สำคัญคือ Azure Data Lake Storage Azure Managed Disk Azure File Azure Container Storage Azure Box Storage และ Azure Net App Files บริการฐานข้อมูลของ Microsoft Azure ประกอบไปด้วย Azure SQL DatabaseAzure Synapse Azure CosmosDB Azure Cache for Redis Disk Azure SQL Database Ledger Azure AI Search Azure Database Migration Service Azure Database for MySQL Azure Database for PostgreSQL บริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Azure Machine Learning Open AI ServiceAI Speech, AI Vision, AI Content Safety ในส่วนข้อดีข้อเสีย
ของบริษัท Azure คือ Azure เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่นเหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้วมุ่งไปที่คลาวด์แบบไฮบริด Azure นำเสนอการจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังผสมผสานเครื่องมือ AI และบล็อกเชนอย่างไรก็ตาม Azure มีการเรียนรู้ที่สูงชันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กแม้ว่ามีการกำหนดค่าบริการไว้อย่างดีแต่การคิดบริการค่าบริการอย่างซับซ้อนอาจจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Microsoft มุ่งเน้นการจำหน่ายบริการของตัวเองหากธุรกิจของเราต้องการ Open Source Amazon Web Service อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม Google Cloud Platform เปิดตัวในปี2008 Google เปิดตัว App Engine ซึ่งเป็นการให้บริการคลาวด์ครั้งแรกเพื่อใช้ในการสร้างการโฮสต์และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริการนี้เปิดให้สาธารณชนได้ใช้ในปี2011และได้ขยายตัวเป็นบริการคลาวด์ตั้งแต่นั้นมาบริการการประมวลผลที่สำคัญประกอบด้วย Google Compute Engine Google Cloud Functions Google App Engine Google VMware Engine Google Cloud Run Google Recommender บริการฐานข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย Cloud SQLCloud Spanner, BigQuery, Bigtable, Memory Store, Jarna Scarf, FileStore, Search API, On Data Store, Data Stream และ AlloyDB ในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญบริการประกอบไปด้วย Google Vertex AI, Google Auto ML, Google Dialog Flow, Google Natural Language API, Google Vision AI, GoogleVideo Intelligent API ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Google Google Cloud Platform มีบทบาทสำคัญในวงการ Open Source มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ Hybrid Cloud มีความแข็งแกร่งในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องและเหมาะสำหรับการทำวิจัยอย่างไรก็ตาม Google Cloud Platform มีชุมชนนักพัฒนาที่น้อยกว่าAmazon Web Service ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างบุคคลที่3และการสนับสนุนจากชุมชนน้อยลงนอกจากนี้การมุ่งไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อาจจะบดบังบริการอื่นๆของบริษัทโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3 Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัวAmazon Web Service เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นบริษัทคลาวด์รายแรกของโลก Amazon Web Service นำเสนอบริการการชำระเงินที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติในการปรับขนาดและการใช้ทรัพยากรการประมวลผลตามความต้องการในส่วนของ Microsoft Azure นั้นสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือเฟรมเวิร์กในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงการมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆให้เลือก Microsoft Azure ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้บริการองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ Google Cloud Platform ให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอดนิยมจุดเด่นของ Google คือการที่มีบริการด้านปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้หรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่สำคัญของ Google อื่นๆได้บน Google Cloud Platform

เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิด

0: ให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: มสท.ได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่6ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าประเภทของตลาดสินค้านั้นถ้าจำแนกตามลักษณะการแข่งขันก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยในกรณีตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ยังแบ่งย่อยออกไปได้เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดผูกขาดค่ะโดยในเนื้อหาในคลิปนี้

เน้นเฉพาะในเรื่องของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะลักษณะของตลาดแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือ1ผู้ขายหรือหน่วยธุรกิจจะมีจำนวนมากและ2สินค้าของผู้ขายมีความแตกต่างกันและสุดท้ายผู้ขายสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีค่ะในทางทฤษฎีเมื่อเรากำหนดเป้าหมายหลักของหน่วยธุรกิจก็คือกำไรสูงสุดดุลยภาพของหน่วยธุรกิจหรือจุดการผลิตที่ทำให้หน่วยธุรกิจได้รับกำไรสูงสุดหรือถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยที่สุดก็จะอยู่ในระดับที่ต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มหรือก็คือ MC เท่ากับ MR นั่นเองโดยในการวิเคราะห์ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นก็จะทำการวิเคราะห์ได้ใน2ระยะด้วยกันก็คือในระยะสั้นและในระยะยาวลองมาดูในระยะสั้นนะคะว่าจุดดุลยภาพของหน่วยธุรกิจจะอยู่ตรงไหนดุลยภาพระยะสั้นของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือจุดที่ SMC เท่ากับ MR หรือก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มระยะสั้นเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มณจุดดังกล่าวนั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจบางรายอาจจะได้รับกำไรเกินปกติบางรายกำไรปกติหรือบางรายก็ขาดทุนได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้นทุนของผู้ผลิตแต่ละรายโดยที่กำไรก็จะหาได้จากการเอารายรับทั้งหมดคือ TR ลบด้วยต้นทุนทั้งหมดคือ TC เรามาดูกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรเกินปกตินะคะเราทราบแล้วว่าจุดดุลยภาพก็คือจุดที่ SMC เท่ากับ MR ซึ่งในภาพนี้นะคะ MC ก็คือเส้นสีม่วงนะคะเขียนไว้ว่า SMC ส่วน MR ก็คือเส้นสีน้ำเงินจุดที่ SMC เท่ากับ MR ก็คือจุด E ก็คือจุดตัดของ2เส้นเนี่ยนะคะก็ได้ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมก็คือ QE เท่ากับ10,000 หน่วยนะคะตรง 10,000 หน่วยนี้เนี่ยหน่วยธุรกิจก็จะขายสินค้าได้บนเส้นอุปสงค์ก็คือราคาเท่ากับ50บาทก็จะทำให้หน่วยธุรกิจรายนี้มีรายรับทั้งหมดก็คือ TR เนี่ยเท่ากับการเอาราคาที่ขายได้คือ50คูณกับปริมาณการผลิตทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาคือ 10,000 หน่วยก็จะได้รายรับทั้งหมดเท่ากับ 500,000 บาทส่วนในแง่ของต้นทุนการผลิตนั้นก็อยู่บนเส้น SAC คือต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นคือเส้นสีเหลืองในภาพเนี่ยนะคะนับจุดการผลิต 10,000 หน่วยนี้เนี่ยจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยตรงจุด B ซึ่งก็เท่ากับ40บาทเราก็จะสามารถหาต้นทุนทั้งหมดคือ TC ได้เท่ากับเอา40คูณด้วย 10,000 หน่วยก็จะได้ตัวเลขมาเท่ากับ 400,000 บาทในกรณีเราก็จะเห็นว่าราคานั้นเนี่ยก็มากกว่าต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ทำให้ TR คือรายรับทั้งหมดมากกว่า TC คือต้นทุนทั้งหมดโดยเมื่อเราเอา TRที่ได้คือ 500,000 ลบกับ TC ที่ได้คือ 400,000 ก็จะได้กำไรเกินปกติเท่ากับ 100,000 บาทหรืออีกนั้นคือจะเห็นว่ากรณีที่หน่วยธุรกิจได้กำไรเกินปกตินั้นเนี่ย TR ลบ TC ก็จะมากกว่า0นั่นเองค่ะกรณีถัดไปเป็นกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรปกติจากภาพนี้เหมือนเดิมค่ะจุดดุลยภาพอยู่ที่จุด SMC เท่ากับ MR ก็คือจุดตัดระหว่างเส้น2เส้นนี้นะคะที่จุด E ปริมาณการผลิตดุลยภาพก็คือ 10,000 หน่วยนะคะแล้วก็ทำให้ใช้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยเท่ากับ50ก็คือเท่ากับราคาของสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั่นเอง
ก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นเนี่ยก็จะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ทำให้ TR ที่ได้จากการเอาราคาคูณกับปริมาณเท่ากันกับกรณีที่ต้นทุนทั้งหมดคือ50คูณด้วย 10,000 เช่นกันนั่นก็คือในกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรปกตินั้น TR

เองกรณีถัดไปเป็นกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดขาดทุนจุดดุลยภาพก็ยังเป็นจุดที่ SMC เท่ากับ MR นะคะปริมาณการผลิตคือ QE ก็ 10,000 ขายได้ราคา PE คือ50บาทเพราะฉะนั้นก็จะหา TR ได้เหมือนเดิมค่ะคือเอาราคาคูณกับปริมาณก็คือ50คูณด้วย 10,000 ออกมาเป็น 500,000 ส่วนต้นทุนการผลิตนั้นก็จะเห็นว่าอยู่บนเส้น SAC ซึ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั้นเนี่ยเท่ากับ60บาทซึ่งสูงกว่าราคาหรืออีกในหนึ่งก็คือราคาที่ขายได้นั้นเนี่ยน้อยกว่า SAC นั่นเองดังนั้นเมื่อเราหา TR กับ TC เราก็จะพบเลยว่า TR นั้นเนี่ยน้อยกว่า TC หรือคือรายรับทั้งหมดน้อยกว่าต้นทุนทั้งหมดนั่นเองและเมื่อเอามาลบกัน TR ลบ TC ก็ได้น้อยกว่า0นั่นเองกล่าวโดยสรุปนะคะว่าในกรณีที่ราคาสินค้าสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยหน่วยธุรกิจก็จะได้รับรายรับทั้งหมดมากกว่าต้นทุนทั้งหมดทำให้หน่วยธุรกิจได้กำไรเกินปกติกำไรก็จะเป็นสิ่งจูงใจค่ะให้หน่วยธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดในทางตรงข้ามกันนะคะในกรณีที่ราคาสินค้านั้นต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยหน่วยธุรกิจก็จะได้รับรายรับทั้งหมดน้อยกว่าต้นทุนทั้งหมดก็ทำให้หน่วยธุรกิจประสบกับการขาดทุนหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนก็จะออกจากตลาดไปค่ะการเข้าหรือการออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจก็จะทำให้ในระยะยาวดุลยภาพหรือจุดการผลิตของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแต่ละรายจะได้รับเพียงกำไรปกติเพราะหากยังมีหน่วยธุรกิจบางรายได้รับกำไรเกินปกติหรือขาดทุนอยู่ในตลาดก็จะมีการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจมาดูกรณีการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจนะคะว่ามีผลทำให้ส่วนแบ่งของตลาดนั้นเนี่ยหรือประสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะก็คือเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งราคาสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นมีเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวของหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยธุรกิจก็จะหยุดการเข้าหรือการออกจากตลาดโดยหน่วยธุรกิจทุกรายก็จะได้รับเพียงกำไรปกตินั่นเองเรามาดูกรณีที่หน่วยธุรกิจรายใหม่เข้ามาในตลาดนะคะเมื่อมีหน่วยธุรกิจบางรายเนี่ยยังได้กำไรเกินปกติอยู่ก็จะจูงใจค่ะให้หน่วยธุรกิจรายอื่นเข้ามาในตลาดส่วนแบ่งตลาดหรือประสงค์ต่อสินค้าของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงลดลงดังภาพซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์เดิมเนี่ยคือเส้นสีเหลืองส้มๆเนี่ยนะคะก็จะขยับลงขยับลงจนกระทั่งเป็นเส้นสีแดงนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่หน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะขายราคาสินค้าได้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวคือ LMC เส้นสีเขียวนะคะก็ทำให้หน่วยธุรกิจเนี่ยได้เพียงกำไรปกติแค่นั้นเองทางตรงข้ามกันค่ะกรณีที่หน่วยธุรกิจประสบกับภาวะขาดทุนออกจากตลาดนะคะค่ะเมื่อมีบางรายในตลาดขาดทุนแล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงต้นทุนให้ต่ำลงได้หน่วยธุรกิจนั้นก็จะออกจากตลาดไปค่ะส่วนแบ่งตลาดหรืออุปสงค์ต่อสินค้าของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งราคาสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะได้รับเพียงกำไรปกติเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นปริมาณการผลิตที่เหมาะสมของหน่วยธุรกิจก็จะอยู่ณระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวค่ะแล้วราคาก็จะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหน่วยธุรกิจทุกรายก็จะได้รับเพียงกำไรปกติค่ะมาดูแง่ของประสิทธิภาพนะคะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็จะพบถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรค่ะในแง่ของความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ไม่ได้ผลิตณระดับที่ต้นทุนเฉลี่ยต่ำสุดในภาพนี้นะคะถ้าเผื่อเราดูต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยคือเส้นสี

บานเย็นเนี่ยนะคะสีชมพูบานเย็นเนี่ยก็จะเห็นว่าณจุด A ที่ทำการผลิตสินค้า QE หน่วยนั้นเนี่ยไม่ใช่จุดต่ำสุดจุดต่ำสุดจะไปอยู่ที่จุด B นะคะนั่นแปลว่ายังมีการผลิตสินค้าออกมาในปริมาณ QE ซึ่งยังต่ำกว่าปริมาณการผลิตที่จะผลิตได้ณจุด B นั่นเองส่วนกรณีความเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ก็เนื่องมาจากว่าไม่ได้ผลิตณระดับที่ราคาคือ P เนี่ยเท่ากับMC คือต้นทุนส่วนเพิ่มเพราะว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยจะได้กำไรสูงสุดจะผลิตณจุดที่ MC เท่ากับ MR แต่เนื่องจากในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าราคาที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นเนี่ยจะอยู่สูงกว่า MR นั่นก็คืออยู่สูงกว่า MC ด้วยนั่นก็แปลว่าเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ผลิตณระดับที่ราคาเท่ากับ MC นั่นเองหรือก็ต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองค่ะค่ะก็เนื้อหาที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระโดยสังเขปบางส่วนของหน่วยที่6ค่ะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะของชุดวิชา60120เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะโดยเอกสารการสอนดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นก็ขอแนะนำเชิญชวนค่ะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายซึ่งเป็นหน่วยที่6ของชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะก็ประเภทของตลาดสินค้าเนี่ยเราสามารถจำแนกตามลักษณะของการแข่งขันออกมาได้2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1ตลาดแข่งขันสมบูรณ์2ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นก็จะแบ่งย่อยออกไปได้เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผูกขาดในคลิปนี้เราก็จะพูดเฉพาะในเรื่องของตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราก็มาดูลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนั้น1ก็มีหน่วยธุรกิจน้อยรายโดยอาจจะมีเพียง2หรือ3รายก็ได้2สินค้าของหน่วยธุรกิจอาจจะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้และ3มีอุปสรรคในการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจด้วยลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะที่มีผู้ขายเพียง2หรือ3รายเท่านั้นก็ทำให้การดำเนินนโยบายใดๆของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้นมักจะส่งผลกระทบแก่กันและกันอย่างมากในการวิเคราะห์ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจจึงต้องอาศัยแบบจำลองต่างๆในการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านราคาและก็นโยบายด้านปริมาณการผลิตที่เหมาะสมค่ะตัวอย่างแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับราคาและปริมาณการผลิตของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นการรวมกลุ่มระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อครอบงำตลาดแบบจำลองการเป็นผู้นำราคานะคะแล้วก็แบบจำลองการตรึงราคาแบบจำลองการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งค่ะนอกจากแบบจำลองที่ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจก็ยังอาจจะมีพฤติกรรมที่สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีเกมในการศึกษาวิเคราะห์ถึงการกำหนดนโยบายของหน่วยธุรกิจได้ยกตัวอย่างเช่นด้านนโยบายการตั้งราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจหรือในด้านของการเลือกว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราก็ลองมาดูถึงแบบจำลองที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้นโยบายการรวมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาดนะคะของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายกันค่ะหน่วยธุรกิจที่รวมกันเป็นคาร์เทลก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นก็คือประเทศผู้ค้าน้ำมันที่รวมตัวตกลงร่วมมือกันในเรื่องของปริมาณผลิตปริมาณการขายการตั้งราคาแล้วก็การแบ่งปันผลกำไรให้แก่กันในแต่ละหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มโดยกลุ่มคาร์เทลเนี่ยก็จะกำหนดปริมาณการผลิตแล้วก็ราคาณจุดที่ MC เท่ากับ MR ก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองซึ่งก็จะเป็นจุดที่ทำให้หน่วยธุรกิจนั้นหรือกลุ่มคาร์เทลนั้นเนี่ยได้กำไรสูงสุดโดยที่กำหนดราคาขายได้สูงกว่า MR ในภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยธุรกิจที่รวมกลุ่มกันเป็นคาร์เทลจะได้รับกำไรเกินปกติเมื่อกำหนดจุดดุลยภาพในการผลิตณจุดQ star เนี่ยนะคะโดยมีกำไรเกินปกติเนี่ยเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมสีส้มสีส้มออกเหลืองเนี่ยนะคะก็คือ ATC B แล้วก็ AP พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะได้มายังไงคะได้มาจากที่จุดที่เราวิเคราะห์ว่า MC เท่ากับ MR ก็คือเส้นสีเขียวนะคะตัดกับเส้นสีดำนะที่จุด C นะคะณจุด C ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิต Q star นะคะแล้วก็หน่วยธุรกิจก็จะขายได้บนเส้นอุปสงค์คือเส้นสีส้มๆเนี่ยนะคะคือเส้นอุปสงค์ในราคาที่ขายได้คือ P star
เมื่อเอาราคา P สตาร์คูณกับ Q สตาร์ก็คือราคาคูณกับปริมาณการผลิตที่ขายได้เนี่ยนะคะก็จะได้เป็น TR คือรายรับทั้งหมดซึ่งเท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้า O Q สตาร์ A แล้วก็ P สตาร์นะคะส่วนต้นทุนหาได้ยังไงต้นทุนก็ต้องมาดูที่เส้น ATC นะคะเส้น ATC ซึ่งณระดับการผลิต Q สตาร์นี้เนี่ยจะมีต้นทุนบน ATC เนี่ยเท่ากับ ATC ที่อยู่ต่ำกว่าราคานะคะซึ่งก็จะสามารถหาต้นทุนทั้งหมดได้โดยเอา ATC คูณด้วย Q สตาร์ได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม O Q สตาร์B แล้วก็ ATC นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบ TR เมื่อเราทราบพื้นที่ TC คือต้นทุนทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถหากำไรเกินปกติได้โดยเอาพื้นที่สี่เหลี่ยม OQ star A P star ซึ่งเป็นรายรับทั้งหมดคือ TR ลบด้วย OQ star B ATC ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทุนทั้งหมดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่สีส้มก็คือ ATC BA P star นั่นเองซึ่งเป็นกำไรเกินปกติที่กลุ่มคาเทลจะได้รับและกำไรเกินปกตินี้หน่วยธุรกิจก็จะนำไปแบ่งกันในกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเป็นคาเทลโดยประเทศที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำผลิตปริมาณมากก็จะได้กำไรมากส่วนประเทศที่มีต้นทุนเฉลี่ยสูงแล้วก็ผลิตสินค้าหรือน้ำมันนะได้น้อยกว่าก็จะได้กำไรที่น้อยกว่านั่นเองถัดมาเป็นแบบจำลองการใช้นโยบายผู้นำราคาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะหน่วยธุรกิจรายใหญ่ๆในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะกำหนดราคาแล้วก็ปริมาณการผลิตที่จะทำให้ตนเองได้รับกำไรสูงสุดนั่นก็คือราคาและก็ปริมาณณระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองโดยหน่วยธุรกิจรายเล็กก็จะตั้งราคาตามหน่วยธุรกิจรายใหญ่แล้วก็ผลิตสินค้าทั้งหมดรวมกันในปริมาณที่เหลือจากที่หน่วยธุรกิจรายใหญ่ผลิตออกมาขายเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดอีกนโยบายหนึ่งนะคะเป็นแบบอีกแบบจำลองหนึ่งคือแบบจำลองของการใช้นโยบายการตรึงราคาของหน่วยธุรกิจในตลาดน้อยรายการตรึงราคาก็เกิดจากการที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นเนี่ยไม่ต้องการที่จะขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากขึ้นราคาไปแล้วหน่วยธุรกิจคู่แข่งไม่ขึ้นราคาตามต่อ

ที่ก็จะเสียส่วนแบ่งตลาดไปให้กับหน่วยธุรกิจที่เหลืออยู่ในทางตรงข้ามกันนั้นหน่วยธุรกิจก็ไม่ต้องลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายเนื่องจากว่าเกรงว่าหากว่าคู่แข่งลดราคาตามยอดขายของตนเองนั้นก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วยังอาจจะทำให้กำไรนั้นเนี่ยกลับลดลงได้ด้วยการร่วมมือกันโดยไม่เป็นทางการของหน่วยธุรกิจในการที่จะตรึงราคาสินค้าไว้ณระดับใดระดับหนึ่งจึงเกิดขึ้นค่ะก็นี่ก็เป็นแบบจำลองหนึ่งที่ใช้อธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะอีกนโยบายหนึ่งคือนโยบายการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายแบบจำลองนี้ก็เป็นแบบจำลองที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นจะตั้งราคานะสินค้าเนี่ยให้ต่ำเพื่อจะขจัดคู่แข่งออกไปหรือตั้งราคาต่ำเพื่อจะกีดกันไม่ให้หน่วยธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาแข่งขันได้ซึ่งราคาที่ตั้งของหน่วยธุรกิจที่ใช้นโยบายการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนก็ได้โดยยอมขาดทุนในช่วงแรกและเมื่อหน่วยธุรกิจที่คู่แข่งนั้นขจัดออกถูกขจัดออกไปแล้วก็จะกลับมาขึ้นราคาให้ได้กำไรมากขึ้นได้ค่ะนอกเหนือจากแบบจำลองที่เราได้พูดกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเกมที่สามารถนำมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการกำหนดนโยบายต่างๆของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายได้ค่ะก่อนอื่นก็คงต้องมาทราบคร่าวๆนะคะว่าทฤษฎีเกมนั้นน่ะมีความหมายว่าอย่างไรทฤษฎีเกมก็จะหมายถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีเหตุผลของหน่วยธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งมีทั้งเกมที่มีการร่วมมือกันแล้วก็เกมที่ไม่มีการร่วมมือกันเกมที่มีการร่วมมือกันก็จะหมายถึงเกมที่หน่วยธุรกิจมีการร่วมมือหรือปรึกษาหารือกันในการกำหนดกลยุทธ์หรือดำเนินนโยบายกันแบบสมรู้ร่วมคิดดังเช่นตัวอย่างการรวมกลุ่มกันเป็นคาร์เทลในการกำหนดปริมาณการผลิตน้ำมันเป็นต้นส่วนเกมที่ไม่มีความร่วมมือกันหมายถึงเกมที่หน่วยธุรกิจไม่มีการปรึกษาหารือกันในการกำหนดนโยบายและหน่วยธุรกิจอาจจะต้องเลือกผลลัพธ์ของเกมที่รองลงมาก็ได้เกมที่มีภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษเนี่ยก็จะเป็นปัญหาพื้นฐานของเกมที่ไม่มีการร่วมมือกันนะที่นำมาอธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายได้เป็นอย่างดีนะโดยที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่บรรลุดุลยภาพของเกมที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือเสียหายน้อยที่สุดค่ะดุลยภาพของเกมจะเป็นดุลยภาพที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่รองลงมาอย่างเช่นในเรื่องของการตัดสินใจตั้งราคาสูงหรือราคาต่ำหรือก็การเลือกว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณานะการตั้งราคานะคะของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาต่ำแม้ว่าจะได้กำไรน้อยแล้วก็เป็นกลยุทธ์เด่นนะคะเพราะว่ากลยุทธ์การตั้งราคานี้เนี่ยเมื่อเป็นจัดเป็นกลยุทธ์เด่นก็เพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยจะเลือกได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลือกกลยุทธ์ใดนะคะในทำนองเดียวกันค่ะการตัดสินใจว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายก็การโฆษณาก็จะเป็นกลยุทธ์เด่นเพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยธุรกิจแต่ละรายเลือกได้โดยไม่จำเป็นต้องไปคำนึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะเลือกกลยุทธ์ใดค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่นำเสนอมาทั้งหมดก็เป็นสาระโดยสังเขปของหน่วยที่6ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะก็อยู่ในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนดังกล่าวนั้นก็จะมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงแนะนำค่ะเชิญชวนให้

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์พร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา C1343กฎหมายวิธีสรรพยัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการทำคำพิพากษานะครับและคำสั่งในคดีอาญาการอุทธรณ์และฎีกาและในช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นการประเมินความรู้วิธีการตอบข้อสอบอรรถไนนะครับสำหรับรายการสอนเสริมการศึกษานี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่าน STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube

นะค้นหาช่อง STOU Channel Facebook Fanpage STOU Channel ครับนะครับก็ในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการทำคำพิพากษานะครับทำคำสั่งนะครับแล้วก็การอุทธรณ์แล้วก็การฎีกานะครับเรียกว่าใกล้มาทุกขณะแล้วครับนะฮะใกล้ติดคุกแล้วนะครับหลังจากผ่านมา3รอบนะครับแล้วก็ทราบแล้วนะเรื่องของหมายต่างๆนะการสอบสวนนะการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานะรวมทั้งการพิจารณาคดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันตัดสินแล้วนะฮะเริ่มแรกก่อนนะในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยนะครับมาตรา182นะวรรค1แล้วก็วรรค2เนี่ยบัญญัติว่าคดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องนะหรือพิจารณาถ้ามีคำร้องระหว่างพิจารณาขึ้นมาให้ศาลสั่งตามที่เห็นควรนะเมื่อมีการพิจารณาเสร็จแล้วให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความนะคือการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับนะบางครั้งก็จะมีการร้องขึ้นมานะร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งต่างๆนะครับนะอาจจะเจ็บป่วยอาจจะขอเลื่อนการนัดพิจารณาอะไรก็ว่าไปนะเลื่อนการพิจารณานะครับนะฉะนั้นคำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งได้นะครับให้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณาหรือภายในเวลา3วันนับแต่เสร็จคดีถ้ามีเหตุอันสมควรจะเลื่อนไปอ่านวันอื่นก็ได้แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องอ่านภายใน3วันโดยหลักนะครับต่อมา112วรรค3และวรรค4นะเมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้วให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ถ้าเป็นความผิดของโจทที่ไม่มาจะอ่านโดยโจทไม่อยู่ก็ได้ในกรณีที่จำเลยไม่อยู่โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังก็ให้ศาลรอการอ่านไว้จนกว่าจำเลยจะมาศาลแต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังให้ศาลออกหมายจับจำเลยนะครับเมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน1เดือนนับแต่วันออกหมายจับก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งรับหลังจำเลยได้และให้ถือว่านะโจทหรือจำเลยแล้วแต่กรณีได้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งต้องเลื่อนไปอ่านโดยขาดจำเลยบางคนถ้าจำเลยที่อยู่จะถูกปล่อยให้ศาลมีอำนาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะฉะนั้นนะฮะในเรื่องมาตรา182นะฮะวรรค3และวรรค4ก็คือว่าถ้าจำเลยหลบหนีเนี่ยนะครับก็ต้องไปตามจับมาก่อนนะฮะให้เวลา1เดือนนะบางทีเนี่ยจำเลยรู้ตัวแล้วนะครับนะวันนี้ศาลจะพิพากษาละนะครับก็ปรากฏว่าแล้วหลบหนีศาลก็ให้จับตัวมาก่อนนะจับตัวมาได้ก็มาฟังถ้าจับตัวมาไม่ได้ก็นะครับก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้นะครับก็ถือว่าจำเลยเนี่ยได้ทราบนะฮะผลของที่ศาลตัดสินแล้วนั่นเองนะครับต่อมา183คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือความเห็นแย้งต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาผู้พิพากษาใดที่นั่งพิจารณาถ้าไม่เห็นพ้องด้วยมีอำนาจทำความเห็นแย้งคำแย้งนี้ให้รวมเข้าสำนวนไว้นะครับอย่างที่บอกว่าการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะครับนะในชั้นการพิจารณาคดีนะครับองค์คณะของศาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นศาลชั้นต้นนะก็ประมาณสองท่านถึง3ท่านเป็นต่อองค์คณะนะครับนะจากแล้วเนี่ยนะครับการทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำแต่เพียงคนเดียวแต่จะเป็นการออกหมายต่างๆเนี่ยหมายอาญานะครับพวกหมายจับหมายค้นเหล่านี้นะสามารถทำสมัยก่อนเขาใช้ว่านายนะพวกสานายเดียวได้นะแต่ปัจจุบันนี้มีพวกสาหญิงก็ต้องเปลี่ยนคำว่านายไปแล้วนะเป็นอาจจะเป็นท่านแทนนะหนึ่งท่านได้นะครับนะแต่นะครับถ้าเป็นการทำคำพิพากษาแล้วนะในคดีก็เรียกอะไรในคดีอาญานะครับนะโดยเฉพาะถ้าเป็นนะกรณีถ้าเป็นไม่ใช่ศาลแขวงนะศาลจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้ององค์คณะนะครับ2คนนะเป็นหลักนะครับถึง3คนนะครับแต่แล้วการทำคำพิพากษานะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะมันจำเป็นต้องเห็นเหมือนกันได้นะท่านหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งท่านหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่ง

นะหัวหน้าคณะอาจจะเห็นอย่างนี้นะลูกคณะใช้คำว่าลูกคณะลูกคณะอาจจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะอาจจะเห็นแตกต่างกันได้นะครับเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจนะในการฟังพยานหลักฐานนะครับนะซึ่งถ้าเกิดผู้ที่นั่งพิจารณานะคนใดเนี่ยไม่เห็นพ้องด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะทำความเห็นแย้งได้นะเห็นต่างกันได้นะครับคำแย้งนี้ก็รวมเข้าไปในสำนวนด้วย184ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีผู้พิพากษาข้าหลวงยุติธรรมหัวหน้าผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือเจ้าของสำนวนเป็นประธานนะครับถามผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนให้ออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัยให้ประธานออกความเห็นสุดท้ายการวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้างมากถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็น2ฝ่ายหรือเกินกว่า2ฝ่ายขึ้นไปจะหาเสียงข้างมากไม่ได้ให้ผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่านะครับตรง184เนี่ยก็คือในการปรึกษาเพื่อการทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับถ้ามีอธิบดีนะครับระดับอธิบดีเนี่ยนะครับนะหรือระดับหัวหน้าผู้พิพากษานะผู้พิพากษาหัวหน้าเนี่ยแต่จังหวัดนั้นเนี่ยนะหรือเจ้าของสำนวนนะเราจะเรียกหัวหน้าคณะเนี่ยนะเจ้าของสำนวนไม่ใช่เจ้าของสำนวนเนี่ยเป็นประธานนะครับถ้ากรณีเป็นประธานนะครับถามนะผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนนะตามข้อกฎหมายก็ให้ถามนะมีความเห็นยังไงแล้วแล้วให้ลงคะแนนเสียงกันนะฮะถ้าคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยนะครับนะเราไม่ได้ใช้หลักการที่ว่าให้หัวหน้าเป็นคนตัดสินอะไรนะใช้ที่ว่าอะไรที่เป็นผลเสียหายต่อจำเลยมากกว่าไปใช้เป็นผลที่เสียหายต่อจำเลยน้อยกว่าว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนะหลักการก็คือว่านะครับนะลงโทษนะจำเลยให้น้อยกว่านะอันไหนที่ฟังแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยมันหนักกว่าก็ไม่เอาอันนั้นนะครับการพิพากษายกฟ้องนะหรือลงโทษนะครับนะทำอย่างไรนะครับการพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษจำเลยเนี่ยต้องอยู่ภายในกรอบของฟ้องโจทก์ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ2ประการก็คือ1ข้อเท็จจริงที่อ้างว่าจำเลยกระทำผิดนะครับกับ2คำขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดที่ฟ้องนะครับนะตรงนี้สำคัญนะ185ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดีนะประการที่1ถ้าพิจารณาศาลพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะจำเลยมิได้กระทำผิดใครทำไม่ทราบนะแต่ตัวจำเลยเนี่ยไม่ได้ทำความผิดอาจจะมีนะมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ใครทำไม่ทราบอาจจะจับผิดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะจำเลยไม่ได้กระทำผิดหรือ2เนี่ยนะครับนะท่านดูนะการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีนะกล่าวคือเนี่ยจำเลยทำแต่สิ่งที่ทำไม่เป็นความผิดอาจจะเป็นการป้องกันตัวก็ได้นะครับไม่เป็นความผิดหรือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับเช่นนะครับทรัพย์เนี่ยเป็นของตัวเองไปกระชากนะเอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ลักทรัพย์นะเพราะเป็นทรัพย์ของตัวเองความผิดลักทรัพย์มันต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมการที่เอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ฉะนั้นสิ่งที่จำเลยทำก็ไม่เป็นความผิดหรือกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเป็นความผิดเช่นฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะครับนะสิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิดน่าจะไปกระโดดนะกระโดดตึกนะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับนะข้อหาฆ่าตัวตายนี้ไม่มีฉะนั้นสิ่งที่ทำก็ไม่เป็นความผิดนั่นเองนะหรือประการที่3นะคดีขาดอายุความนะกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับหรือกฎหมายแพ่งก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีในเรื่องของอายุความนะครับถ้าคดีไม่มีอายุความนะครับมันก็ยุ่งเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเนี่ยไม่มีอายุความเกิดอะไรขึ้นครับมีคนมาฟ้องเนี่ยเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยนะครับนะทายาทอาจจะต้องรับผิดนะฮะแทนตัวเจ้าหนี้แทนตัวลูกหนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นมรดกต่อไปนะคำว่ามรดกนี้มันไม่ใช่มรดกเฉพาะตัวทรัพย์สินเงินทองนะมรดกนี้มันรวมทั้งอะไรครับหน้าที่ความรับผิดด้วยใช่ไหมมีหนี้นะฮะโดยหลักแล้วทายาทก็ต้องไปชำระหนี้ให้กับผู้ตายแทนไม่ใช่ไปกู้ยืมเงินเขาพอตายมาเสร็จนะรับมาแต่ทรัพย์สินแต่ตัวหนี้สินไม่เอาไม่ได้ฉะนั้นในทางแพ่งเนี่ยนะทางวรรณะฮะส
นะตัวทายาทก็ต้องไปรับผิดในเรื่องของความเสียหายต่างๆในเรื่องของภาระหน้าที่ในเรื่องของหนี้สินต่างๆด้วยถ้าไม่มีอายุความเกิดอะไรขึ้นไม่มีอายุความปรากฏมูลฮะมีคนมาฟ้องผมบอกสมัยปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดนะฮะยืมเงินย่าทวดของย่าทวดของย่าทวดของย่าทวดเขาเป็นจำนวน1เฟื้องนะเคยหนึ่งเฟื้องนะครับเป็นเงินโบราณนะหนึ่งเฟื้องนะมาฟ้องให้ผมต้องรับผิดตายเลยใช่ไหมฮะดอกเบี้ยไม่รู้เท่าไหร่ละนะครับนะฮะอาจจะเป็นหลายร้อยปีแล้วดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายุความไว้นะหรือคดีอาญาเนี่ยนะครับนะถ้าไม่มีการกำหนดอายุความแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการกำหนดอายุความเลยเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ทำงานก็ปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยววันนึงก็จับตัวได้ก็ค่อยเอามาฟ้องไม่ต้องมีการเร่งรัดนะฮะหรือความสำคัญอีกประการหนึ่งในการในเรื่องอายุความก็คือว่าคนเราเนี่ยนะครับนะถ้านะเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับความทรงจำมันก็หลงลืมใช่ไหมครับลืมหมดนะครับนะฮะเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยบางทีเราก็ลืมเอ๊ะเมื่อ1เดือนที่แล้วทำอะไรบ้างยิ่งเป็นหนี้นี่ยิ่งลืมง่ายอ้าวเป็นหนี้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้อะไรเงี้ย นะครับดังนั้นเนี่ยความจำของคนเราเนี่ยมันมีจำกัดนะมันจะจำได้เฉพาะบางเรื่องที่มันฝังใจนะเช่นพวกอกหักเนี่ยจำได้แฟนคนนั้นชื่ออะไรทำไมอกหักอะไรก็ว่าไปแต่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยบางทีเราเป็นพยานเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยคนทำร้ายร่างกายกันตอนแรกวันสองวันแรกเนี่ยมันยังอยู่ในสมองใช่ไหมมันก็จำได้นะครับมันก็จำได้เวลามาให้การมันก็ให้การฉะฉานเลยเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าแต่งตัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พอผ่านไปเนี่ยนะครับเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีใช่ไหมความจำเนี่ยมันก็หลงลืมได้เออนะฮะอย่าว่าแต่จำเหตุการณ์เลยนะฮะจำว่าคนทำเป็นผู้หญิงผู้ชายบางทียังลืมแล้วเลยเพราะเวลามันผ่านไปนานแล้วนั้นตัวพยานเนี่ยตรงเนี้ยนะคือการลงโทษเนี่ยนะคดีอาญาเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่ามีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักนะหนักแน่นนะฮะปราศจากข้อสงสัยศาลถึงจะลงโทษได้นั้นบางทีพยานเนี่ยมันผ่านไปนานเนี่ยกว่าจะเอามาสืบเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะบางทีกว่าจะจับตัวได้10ปี20ปีอย่างเงี้ยนะครับยิ่งบางคดีนี้ไม่ใช่20ปีบางคดียาเสพติดอ่ะ30ปีก็มีนะครับหรือบางคดีเนี่ยคดีปปช.เนี่ยนะครับนะที่ตัวจำเลยหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอายุความอีกก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นคดีเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันอาจจะหลงลืมได้นะถ้ากลับมาที่วิทยานะถ้าเป็นกรณีกฎหมายอาญาโดยปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พยานมาเบิกความมันหลงลืมได้ฉะนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายุความเอาไว้นะครับมีการกำหนดอายุความไว้เพื่อเป็นการเร่งรัดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พยานนะฮะหลงลืมนะฮะคนก็ต้องรีบจัดการแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะบอกว่าพยานบุคคลอาจจะไม่สำคัญเท่ากับวัตถุพยานหรือว่าพวกอะไรหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับหรือในเรื่องของการบันทึกนะฮะการบันทึกภาพบันทึกเสียงปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็เป็นหลักฐานเรียกว่าอยู่ได้นานนะครับบันทึกลงฮาร์ดดิสก์เนี่ยอยู่ได้เป็นปีเป็นชาตินะครับนะงั้นหรือหลักฐานนิติทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเช่นลายพิมพ์นิ้วมือนะครับในเรื่องของ DNA ต่างๆเนี่ยนะมันก็เก็บไว้ได้นานฉะนั้นแล้วในเรื่องอายุความปัจจุบันอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงแล้วตามกฎหมายก็คือตามกฎหมายในเมื่อมีอายุความถ้ามาฟ้องคดีตอนขาดอายุความไปแล้วนะครับเช่นคดีอายุความ10ปีกว่าจะจับก็10กว่าปีแล้วนะจะมาฟ้องก็ขาดอายุความไปแล้วอย่างนี้เมื่อศาลเห็นใช่ไหมก็ต้องยกฟ้องไปนะครับฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องอายุความเนี่ยนะในคดีแพ่งเนี่ยนะครับอันนี้ศาลนะแม้ศาลจะเห็นเองนะแต่ยกขึ้นมาไม่ได้เพราะลักษณะคดีแพ่งก็คือว่าโจทย์จำเลยในเท่าเทียมกันคุณต่อสู้ด้วยความเท่าเทียมกันถ้าตัวจำเลยไม่ยกอายุความขึ้นมาสู้เองนะศาลจะไปยกให้ไม่ได้ศาลจะไปสะกิดจำเลยคดีมันขาดอายุความแล้วไปสู้เรื่องอายุความสิในคดีแพ่งเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับนะคดีอาญาเนี่ยนะครับศาลยกขึ้นมาเองได้นะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบแม้ไม่มีฝ่ายใดยกหรือจำเลยไม่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับศาลเฮ้ยคดีมันขาดอายุความแล้วศาลยกขึ้นมาได้นะครับสำหรับคดีอาญาหรือกรณีที่4ก็คือมีเหตุตามกฎหมายนะที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี

นะฮะกรณีเนี่ยมีเหตุไม่ต้องรับโทษนะเป็นข้อยกเว้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจำเลยไม่ต้องรับโทษนั้น4กรณีนี้มีอะไรบ้างครับ1นะจำเลยไม่ได้กระทำผิด2สิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิด3คดีขาดอายุความแล้วก็4มีเหตุตามกฎหมายที่ทำให้จำเลยไม่ต้องรับโทษนะครับ4กรณีนี้ให้ศาลยกฟ้องนะฮะศาลยกฟ้องปล่อยตัวจำเลยไปฉะนั้นกรณีที่จำเลยไม่ทำผิดเนี่ยยกฟ้องปล่อยตัวจำเลยไปนะครับแต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะข้อสังเกตนะครับการยกฟ้องของศาลเนี่ยตาม185เนี่ยเป็นเรื่องการยกฟ้องเพราะว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนะครับแต่มีการยกฟ้องอีกอันนึงก็คือยกฟ้องเพราะสงสัยจำเลยทำผิดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพยานยังให้การขัดกันเนี่ยยกสงสัยเนี่ยยกฟ้องเพราะสงสัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะค่าชดเชยเนี่ยนะครับนะครับวรรค2นะเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายนะครับให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะครับเมื่อกี้185วรรค1เนี่ยเป็นเรื่องของการยกฟ้องส่วน185วรรค2ก็คือว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดนะครับคือสืบพยานแล้วเนี่ยนะครับต้องมีการสืบพยานนะโดยหลักการสืบพยานแล้วโดยเฉพาะพยานฝั่งโจทย์เนี่ยพยานฝั่งจำเลยเนี่ยไม่มีความหมายนะศาลจะลงไม่ลงเนี่ยขึ้นอยู่พยานฝั่งโจทย์เป็นหลักนะครับถ้าศาลฟังพยานฝั่งโจทย์แล้วนะสอดคล้องต้องกันไปนะครับนะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดกรณีที่นี้ก็ถือว่าศาลพิพากษาลงโทษนะเวลาเราไปฟังศาลพิพากษาท่านก็จะบอกว่าคดีนี้พยานหลักฐานฝั่งโจทย์รับฟังหนักแน่นขึ้นมาอย่างนี้รับรองแปลว่าอะไรครับแปลว่าลงแน่ๆขึ้นมาอย่างนี้ไม่ท่านต้องบอกเลยว่าจะผิดหรือไม่ผิดรู้แล้วขึ้นมาบอกเนี้ยบอกว่าพยานหลักฐานฝั่งโจทย์มีน้ำหนักเชื่อถือได้น้ำหนักหนักแน่นอย่างเงี้ยนะแสดงว่านะนะติดคุกแน่ว่าอย่างนี้นะครับรอประกันตัวได้เลยนะครับแต่ถ้าบอกพยานหลักฐานฝั่งโจทย์ยังรับฟังยังไม่ได้ยังขัดแย้งขัดเรียบร้อยนะกรณีนี้ก็ทำไมฮะก็บอกลูกชายเลยนะปิดหมู่บ้านเลี้ยงหมูกระทะได้เลยนะฮะยกฟ้องแน่นอนนั่งว่าอย่างนี้ถ้าจะลงโทษบอกเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายนะฮะถ้าไม่มีการยกเว้นโทษนะครับนะให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะฮะก็ถ้าบางคดีเนี่ยนะครับบางทีอาจจะฟ้องหลายข้อหาฟ้องมา1 2 3 4 5ข้อหาปรากฏว่าบางข้อหาเนี่ยศาลยกบางข้อหาศาลลงโทษก็ได้นะมันจะไม่ต้องลงให้หมดยกให้หมดอาจจะยกบางข้อหาลงบางข้อหาก็ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่ศาลลงโทษเอ้ยถ้าศาลลงโทษเนี่ยนะครับก็ลงโทษตามความผิดแต่ถ้าเห็นสมควรจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ก็คือว่าเมื่อตอนนี้เป็นแค่ชั้นต้นใช่ไหมครับนะมันก็ยังมีอีกตั้ง2ชั้นใช่ไหมครับชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกากรณีชนิดศาลอาจจะทำไมครับอาจจะปล่อยชั่วคราวก็ได้ไม่จำเป็นต้องขังเขานะเพราะพฤติการไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีแต่อย่างใดก็อาจจะไม่ต้องขังก็ได้มาถึงไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของการทำคำพิพากษานะฮะมีพวกสาท่านหนึ่งเนี่ยนะครับนะท่านก็บอกผมว่าเนี่ยการทำคำพิพากษาเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำคัญที่สุดในการทำคำพิพากษาคดีอาญาเนี่ยก็คือมาตรา192นั่นเองนะหลักการนี้นะก็คือว่าอะไรครับห้ามไม่ให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องนะครับอันตรงนี้ก็คล้ายๆกับคดีแพ่งเหมือนกันก็คือว่านะจะไปพิพากษาเพิ่มเติมมากกว่าหรือเกินกว่านะที่โจทฟ้องที่โจทขอมาไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะโจทพอใจแค่นี้นะครับถ้าเป็นตัวอย่างถ้าเป็นคดีแพ่งเช่นอะไรครับเช่นฟ้องสัญญาเงินกู้ฟ้องอะไรมาเนี่ยขอค่าเสียหายหรือขอเงินตามสัญญา1ล้านบาทนะโจทขอมาแค่ล้านเดียว

กฏว่าพิจารณาแล้วศาลบอกเอ้ยมันได้1ล้าน5แสนบาทศาลจะไปพิพากษาว่าให้1ล้าน5แสนบาทไม่ได้เพราะในเมื่อโจทก์เขาต้องการแค่ล้านเดียวไม่โลภเขาก็ได้แค่ล้านเดียวโดยหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคดีแพ่งส่วนคดีอาญาก็เหมือนกันนะคดีอาญาก็คือว่าถ้านะครับไม่ได้กล่าวว่าในฟ้องผู้พิพากษานอกที่จะกล่าวว่าในฟ้องไม่ได้นอกฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับนะขอมาแค่นี้ก็ให้ได้แค่นี้เช่นนะผู้เสียหายเนี่ยถูกเอามีดสปาร์ต้ารู้จักมีดสปาร์ต้ามีดสปาร์ต้าก็เป็นมีดยาวเท่าศอกเนี่ยนะขนาดใหญ่ก็อาจจะไว้นะเข้าป่าเนี่ยนะครับนะฟันต้นไม้ฟันอะไรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะปรากฏว่าเอามีดสปาร์ต้าเนี่ยไปฟันหัวผู้เสียหายนะครับอันตรายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะนะกะโหลกศีรษะเปิดเลือดไหลอะไรก็ว่าไปปรากฏว่านะครับโจทนะฟ้องว่าเป็นข้อหาทำลายร่างกายนะโจทฟ้องข้อหาทำลายร่างกายปรากฏว่าศาลพิจารณาแล้วนี่มันข้อหาอะไรครับพยายามฆ่าโอ้มันเอามีดสปาร์ต้าฟันไปที่อวัยวะสำคัญเลยนะเออนี่มันข้อหาพยายามฆ่านะนะอย่างเงี้ยศาลจะไปลงโทษข้อหาพยายามฆ่าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขอให้ลงโทษข้อหาพยายามฆ่าเขาขอให้ลงโทษอะไรครับทำลายร่างกายนะครับจะเกินกว่าที่ขอไม่ได้หรือที่ไม่ได้กล่าวเลยก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะฮะไม่ได้ขอให้ลงโทษบุกรุกจะไปฟ้องจะไปลงโทษบุกรุกให้ไม่ได้นะครับไปฟ้องลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงบุกรุกนะศาลเห็นเอ้ยอย่างนี้มันบุกรุกด้วยนี่ศาลจะพิพากษาว่าเป็นบุกรุกด้วยไม่ได้เขาไม่ได้ขอนั่นจะพิพากษาเกินนะฮะจากที่เขาขอไม่ได้เขาไม่โลภเขาขอแค่ทำร้ายร่างกายจะพิพากษาถึงขั้นพยายามฆ่าซึ่งเป็นโทษหนักกว่าไม่ได้หรือเขาไม่ได้ขอเลยไปเลยให้ก็ไม่ได้ใจดีแถมได้ไหมฮะไม่ได้ไอ้แถมนี้จำเลยเดือดร้อนนะจำเลยร้อนจะไปแถมไม่ได้นะครับอันนี้คือหลักการในการทำคำพิพากษานะครับนะฮะนะฟ้องเล็กใช่ไหมฮะจะไปลงโทษใหญ่ไม่ได้แต่ฟ้องใหญ่กับการลงโทษเล็กได้เออแปลว่าอะไรครับเพราะว่าฟ้องพยายามฆ่านะแต่ได้ความว่าแค่ทำร้ายร่างกายตบหน้าเนี่ยตบหน้าเพี้ยทีนึงเนี่ยนะตำรวจฟ้องเลยเนี่ยนะข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโอ้โหหนักมากนะพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะเพราะไอ้นี่หัวหมอเนี่ยนะครับนะขับรถไปเนี่ยตำรวจขอดูใบขี่นะไม่มีลีลานะตำรวจก็ตั้งข้อหาเลยพยายามซ่าต่อเจ้าพนักงานเอ้ยอะไรนะไปตบหน้าตำรวจพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะครับนะไปตบหน้าตำรวจพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะกรณีเช่นนี้นะครับกรณีเช่นนี้นะครับศาลพิพากษาแล้วเอ้ยศาลพิจารณาแล้วมันเป็นเพียงแค่ทำร้ายร่างกายการตบมันไม่ถึงขั้นที่จะนะเจ็บป่วยนะถึงแก่ชีวิตได้นะกรณีศาลก็ลงโทษฐานทำลายร่างกายได้นะฮะฟ้องใหญ่ลงเล็กได้นะท่านจำหลักการไหมแต่ฟ้องเล็กลงใหญ่ไม่ได้นะครับนี่คือหลักการเขาคือห้ามพิพากษาเกินกว่าที่ขอนะหรือที่ไม่ได้ขอนั่นเองนะครับวรรคสองถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณานะแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้นะศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้วรรคสองอธิบายว่าอะไรอธิบายก็คือว่าคำฟ้องเนี่ยเรื่องหนึ่งนะพอสืบพยานแล้วได้ความเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกรณีนี้ถ้าแตกต่างกันอย่างนี้โดยหลักต้องยกฟ้องกฎหมายลงโทษช่วยไงนะครับนะฟ้องว่าขโมยควายพอสืบพยานบอกขโมยรถกระบะโอ้คนละเรื่องเลยนะฮะช่วยไหมฮะช่วยมาฟ้องช่วยอย่างเงี้ยนะครับจำเลยเขาเดือดร้อนนะกฎหมายบอกเลยว่ายกฟ้องนะคนจะมาฟ้องมาช่วยช่วยไม่ได้นะครับนะแล้วนะการฟ้องเนี่ยแล้วบางคดีเนี่ยนะเจ้าพนักงานเนี่ยทำสำนวนบางคนเราเอ๊ะทำไมตำรวจหรืออัยการเนี่ยโอ้ทำสำนวนช้าจังสอบสวนช้าจังฟ้องช้าจังเอ๊ะเป็นการช่วยเหลือผู้ต้อง

หาระหว่างช่วยเหลือจำเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปคือบางเรื่องเนี่ยโอ้โหข้อเท็จจริงมันเยอะผู้เสียหายเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยนะใช่ไปรีบฟ้องเนี่ยนะครับก็มั่วๆไปมั่วๆฟ้องมาศาลก็ทำไมครับยกฟ้องมั่วๆกลับไปถูกไหมครับฉะนั้นแล้วการฟ้องคดีเนี่ยนะครับนะถ้าศาลยกฟ้องก็จบเลยนะฮะนะยกฟ้องก็ทำไมครับก็ฟ้องใหม่อีกไม่ได้นะถูกจำกัดสิทธิ์คดีอาญาแล้วฉะนั้นการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยจึงต้องมีความรัดกุมรอบคอบนะบางคดีเนี่ยข้อเท็จจริงมันเยอะผู้เสียหายมันเยอะก็ต้องใช้เวลานะครับในการนะในการพิจารณานานนะครับอาจจะไม่ทันใจพวกท่านนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวส่วน192เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับในอีกเบรกหนึ่งนะตอนนี้ก็พักก่อนครับครับกลับมาในช่วงที่2นะครับเรามาต่อที่มาตรา192นะครับมาต่ออีกนิดนึงยังไม่จบนะ192นี่สำคัญนะฮะวรรค2ก็บอกว่านะฮะถ้านะข้อเท็จจริงในฟ้องนะกับข้อเท็จจริงในทางพิจารณาเนี่ยแตกต่างกันยกฟ้องหลักการคือคุณช่วยนะเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อสาระสำคัญถ้ามันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยไม่เป็นไรนะและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้ก็คือลงตามข้อเท็จจริงที่ได้นะได้ความว่ายังไงก็ลงตามนั้นได้นะเพราะบางทีเนี่ยนะจำเลยอาจจะจำเลยพยานอาจจะให้การนะครับอาจจะให้การนะแตกต่างกันในเรื่องรายละเอียดเช่นนะบอกว่าในฟ้องบอกว่าใช้ไม้นะใช้ไม้ตีหัวในทางพิจารณาปรากฏว่าใช้เหล็กแป๊บตีหัวอย่างนี้เนี่ยนะฮะถือว่าแตกต่างกันไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างกันรายละเอียดนะฮะคือสุดท้ายยังไงมันก็โดนตีหัวจากอาวุธของแข็งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะจะเป็นไม้หรือจะเป็นเหล็กเนี่ยไม่สำคัญเห็นไหมฮะนี่แตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรนะครับแตกต่างกันนะในทางทะเบียนบ้างขโมยรถคันนี้แหละนะแต่เนื่องจากทะเบียนปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเลือนอะนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพใช่ไหมฮะบางล็อตเนี่ยนะป้ายทะเบียนมันเลือนมากจากสีดำเนี่ยตัวหนังสือมันขาวกลืนหมดเลยบางท่านเนี่ยนึกว่ามีคนไปแกล้งพ่นให้เป็นสีขาวไม่ใช่บางล็อตนี่สีมันไม่ได้มาตรฐานมันก็จะจืดๆไปหน่อยนะครับนะอาจจะจำผิดคันจำผิดเลขจำถูกคันแล้วคันนี้แหละที่ถูกขโมยไปแต่ว่าเลขทะเบียนอาจจะนะเขียนผิดก็ได้เลข1เป็นเลข7อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันก็ได้หรือความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงแตกต่างเรื่องอายุนะบรรยายว่าอายุ25จริงๆแล้วนะครับหลอกลวงนะวางรองนะบางทีเราไปถามว่าคนผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมาถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยบางทีไม่ค่อยตอบความจริงใช่มั้ยอายุกับน้ําหนักเนี่ยนะจะบอกน้อยๆไว้ก่อนนะงั้นในเรื่องของอายุนะแซวเล่นนะแซวเล่นนะในเรื่องของอายุเนี่ยนะครับนะก็ทําไมครับก็ไม่แตกต่างในเรื่องสาระสําคัญนะฟ้องมาอายุ25ในความจริงอาจจะ30อะไรเงี้ยนะไม่ใช่สาระสําคัญนะครับอย่างเงี้ยเป็นเพียงรายละเอียดนะแม้แตกต่างไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับข้อแตกต่างในสาระสำคัญนะตามปวิยามาตรา192วรรค2เนี่ยหมายถึงแตกต่างในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดหาใช่แตกต่างเพียงแค่รายละเอียดนะเช่นฟ้องว่าจำเลยที่4นะใช้ไม้ตีโจทย์แต่ทางพิจารณานำสืบได้ว่านะจำเลยที่4ใช้เหล็กแป๊บตีโจทย์นะหรือฟ้องว่าจำเลยใช้เท้าถีบผู้ตายตกมาจากรถไฟแต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยใช้มือผลักผู้ตายตกมาจากรถไฟอันนี้เป็นเพียงรายละเอียดนะแตกต่างกันในรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับมาดูตรงนี้นะครับฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ใช้นะฟ้องว่าเนี่ยตัวจำเลยเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดแต่ในทางพิจารณาได้ความว่าเป็นตัวการเป็นตัวการก็คือร่วมกันกระทำความผิดอย่างนี้ศาลลงโทษฐานเป็นตัวการได้หรือฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาด้วยความว่าเป็นผู้ใช้กับกันนะฮะฟ้องเป็นตัวการด้วยความว่าเป็นผู้ใช้ศาลลงโทษเป็นผู้ใช้ไม่ได้นะฮะต้องลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับหรือฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาด้วยความว่าเป็นผู้สนับสนุนศาลลงโทษผู้สนับสนุนได้นะครับนี่คือแนวคำพิพากษาของศาลนะครับต่อมา192วรรค3นะบัญญัติว่าในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดนะฮะนอกจากนะฮะที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นเมื่อกี้แล้วว่าเรื่องอายุนะเรื่องเพศเรื่องเลขทะเบียนเหล่านี้นะ

เรื่องสีเนี่ยนะแตกต่างรายละเอียดจะเขียวหรือฟ้าบางทีมันก็คล้ายๆกันมันเพียงแค่รายละเอียดเฉยมาตรา192วรรค3ยังบัญญัติอีกต่อไปว่าอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดเช่นเวลาสถานที่นะในการกระทำความผิดเห็นนะฮะฟ้องว่าลักทรัพย์เวลากลางคืนได้ความว่าเวลากลางวันเห็นนะมันแตกต่างกันในเรื่องเวลาแต่จะแตกต่างนะอย่างไรก็แล้วก็เป็นการลักทรัพย์อยู่ดีคุณจะลักทรัพย์เวลากลางวันกลางคืนก็เป็นการลักทรัพย์อยู่ดีนะลักทรัพย์วันที่1ได้ความว่าแล้วยิงลักทรัพย์วันที่3แม้จะเป็นนะก็เป็นการแตกต่างกันในเพียงรายละเอียดความจริงคือคุณก็ลักทรัพย์เหมือนเดิมแหละถูกไหมล่ะเพียงแต่คุณจะลักกี่โมงก็แล้วแต่หรือแตกต่างในเรื่องสถานที่นะเช่นนะฟ้องว่านะชกต่อยกันนะที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะพิจารณาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีนะฉะนั้นจะชกกันตรงไหนก็คือชกกันแหละนะครับชกตรงไหนก็คือชกจะแตกต่างกันสถานที่มันเป็นเพียงแค่รายละเอียดนะฮะไม่หยุมหยิมนะถ้าหยุมหยิมหมดเนี่ยใส่รองเท้าคนละสีตายเลยนะวันก่อนเนี่ยใส่บอกพิจารณาว่าเกงยีนเนี่ยนะฮะวันนี้มาบอกใส่เกงสแลกอะไรเงี้ยนะครับนั่นเป็นเรื่องรายละเอียดนะถ้าไปเอารายละเอียดหมดไม่ใช่ประเด็นของคดีมันก็คงไปลงไม่ได้สักคดีนะครับนะหรือแตกต่างกันระหว่างความผิดลักนะฮะลักทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ช่อโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์ก็คือลักกันรีดช่อโกงยักรับเสียจำงี้นะฮะลักกันรีดช่อโกงยักรับเสียความผิดเหล่านี้นะครับนะไม่ถือว่าแตกต่างกันนะเป็นเพียงแค่ถือว่าแตกต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเช่นฟ้องว่าลักทรัพย์นะได้ความว่ายักยอกนะฟ้องว่าลักทรัพย์ในทางพิจารณาแล้วได้ความว่าเป็นรับของโจรคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นลักทรัพย์หรือรับของโจรกันแน่เช่นไปพบเนี่ยนะครับนะของกลางนะอยู่ในบ้านผู้ต้องหาบ้านของจำเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ทราบว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนไปลักมาลักก็คือแลกแย่งกรรมสิทธิ์เข้ามาหรือไปรับของโจรก็คือซื้อต่อจากโจรมาใช่ไหมจากนั้นแล้วบางทีตำรวจก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าไอ้คนเนี้ยทำผิดแน่ๆแต่ลักทรัพย์หรือข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรก็ไม่ทราบหรือเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกก็ไม่แน่ใช่ไหมอาจารย์ทำธนบัตรแบงค์พันตกอย่างเงี้ยนะครับเดินไปแล้วประมาณ300เมตรเนี่ยนะครับเอ๊ะอย่างนี้มันลักทรัพย์เอ๊ะอย่างนี้หรือมันยักยอกของหายบางทีอาจจะทำไมอาจจะแยกกันไม่ออกมันใกล้เคียงกันนะตอนฟ้องลักทรัพย์นะอย่างนี้ได้ทางพิจารณาเป็นยักยอกก็ได้ถือว่าเป็นการแตกต่างรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับนะรวมทั้งนะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ด้วยความผิดเหล่านี้นะฮะลักการรีดช่อโกงยักรับเสียรวมทั้งวิ่งชิงปล้นเหล่านี้แตกต่างกันนะครับนะถือว่าแตกต่างกันรายละเอียดเพราะอะไรครับเพราะวิ่งชิงปล้นเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับองค์ประกอบมันคือความผิดลักทรัพย์แหละถูกไหมวิ่งราวทรัพย์ก็คือลักทรัพย์ประกอบกับการฉกฉวยซึ่งหน้านะฮะหรือชิงทรัพย์ก็คือลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะหรือปล้นทรัพย์ก็คือการชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะเรียกว่าวิ่งชนปล้นเนี่ยพื้นฐานมันก็มาจากลักทรัพย์นั้นแตกต่างกันพวกนี้มันถือว่าแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับหรือแตกต่างกันระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาทฟ้องว่าเจตนาฆ่านะฮะในทางพิจารณาแล้วจริงๆแล้วไม่เจตนาจริงๆก็ประมาทขับรถประมาทไม่ได้ตั้งใจจะขับทับเขาแต่ว่าเบรกนะฮะไม่ยอมเบรกไม่ทันหรืออะไรก็ตามเบรกไม่ดีนะครับเป็นการประมาทฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่างเจตนากับประมาทก็ถือว่าเป็นเพียงแค่รายละเอียดเท่านั้นศาลลงโทษได้ไม่ต้องยกฟ้องนะฟ้องว่าลักทรัพย์วันที่1มกราได้ความว่าจริงๆลักทรัพย์3มกราอย่างนี้ไม่ต้องยกฟ้องแตกต่างรายละเอียดลงโทษได้ฟ้องว่าลักทรัพย์ได้ความว่าเป็นยักยอกอย่างนี้ก็ไม่ต้องยกฟ้องลงโทษเลยครับลงโทษตามที่พิจารณาได้ก็คือยักยอกนั่นเองเห็นไหมฮะฟ้องว่าช่อโกงได้ความว่ายักยอกไม่ต้องยกฟ้องเหมือนกันเพราะเป็นแค่รายละเอียดก็ลงโทษฐานยักยอกได้นะครับไม่ให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญนะทั้งไม่ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเว้นแต่จะปรากฏ

แก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้นะครับนะจำเลยหลงต่อสู้แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้เอาตรงนี้เอาตรงช่วงท้ายก่อนฉะนั้นแล้วถ้านะแตกต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเนี่ยศาลนะลงโทษได้แต่จะลงโทษเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์

ชิงทรัพย์ได้ก็คือความผิดที่พิจารณาได้พิจารณาได้ว่าเป็นชิงทรัพย์ก็ลงชิงทรัพย์เพียงแต่ว่าโทษที่ลงเนี่ยต้องไม่เกินเท่าที่ขอที่ปรากฏในฟ้องก็คืออะไรครับโทษต้องไม่เกินข้อหาลักทรัพย์นั่นเองฉะนั้นเวลาลงชิงทรัพย์แต่โทษไม่เกินลักทรัพย์นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำคำพิพากษาในกรณีนี้นะครับเว้นแต่กรณีเนี่ยจำเลยไปหลงต่อสู้อย่างนี้ลงโทษไม่ได้หลงต่อสู้คืออะไรครับหลงต่อสู้ก็ตัวอย่างเช่นอะไรครับนะฟ้องว่าวันที่หนึ่งนะจำเลยเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านผู้เสียหายจำเลยไปต่อสู้ว่าวันที่หนึ่งนู่นเขาอยู่นู่นนะอยู่อะไรนะสถานกักกันโควิดนะเขาจะไปลักทรัพย์บ้านของผู้เสียหายได้อย่างไรนะเขาถูกขังนะถูกกักตัวอยู่เนี่ยบอกถูกขังเดี๋ยวจะหาเป็นนักโทษนะถูกกักตัวอยู่นะในสถานกักกันโควิดอยู่เขาจะไปลักทรัพย์บ้านของผู้เสียหายได้อย่างไรเนี่ยไปดูพยานหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดได้เขาไปหลงต่อสู้ในเรื่องเวลาในเรื่องสถานที่แล้วนะยังกรณีเช่นนี้นะเมื่อจำเลยไปหลงต่อสู้ในประเด็นนี้แล้วศาลจะไปลงโทษไม่ได้แล้วเพราะถือว่าโจทฟ้องมาผิดโจทช่วยนะตรงนี้สำคัญนั้นในเรื่องเวลาเนี่ยนะเรื่องเวลาสถานที่เนี่ยบางทีก็ต้องดูให้ดีนั้นบางครั้งในพนักเจ้าพนักงานบางทีถ้าไม่มั่นใจว่าทำผิดกี่โมงกันแน่ท่านก็จะบรรยายเป็นช่วงๆไปตั้งแต่นะวันที่1มกราวันเวลาไม่ปรากฏจนถึงวันที่3มกราอะไรเนี่ยนะฮะคือเป็นช่วงเวลาว่าฉันทำผิดวันที่1วันที่2หรือวันที่3ยังไงก็ผิดแน่นอนนะครับอันนี้คือกรณีจำเลยหลงต่อสู้นะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยออกข้อสอบมานักศึกษาก็ทำไมครับมึนเหมือนกันมึนก็สอบหลงต่อสู้เหมือนกันไปตอบเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับจำเลยหลงต่อสู้หมายถึงกรณีที่โจทก์บรรยายฟ้องผิดพลาดนะซึ่งมีผลให้จำเลยเข้าใจผิดและต่อสู้คดีในประเด็นที่ผิดพลาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในเรื่องคำให้การหรือในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดนั้นนะกรณีลงต่อสู้ตาม192วรรค2และวรรค3กล่าวคือเมื่อข้อเท็จจริงที่ได้ทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวมาได้ฟ้องแม้ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่สาระสำคัญศาลก็ลงโทษจำเลยไม่ได้เห็นไหมฮะฟ้องมาช่วยๆไม่ได้เนี่ยนะครับ192วรรค4วรรค5แล้วก็วรรค6บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องและตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษห้ามไม่ให้ศาลลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้นๆ นั้นเรื่องที่โจทก์ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องแสดงว่าโจทก์ไม่ต้องการให้ลงโทษแม้ในทางพิจารณาปรากฏข้อเท็จจริงนั้นขึ้นมาว่าเป็นความผิดกรณีเช่นนี้นะศาลก็ไปลงโทษจำเลยไม่ได้เขาไม่ได้ขอมาให้ลงโทษบุกรุกนะทางพิจารณาบอกเฮ้ยนี่มันบุกรุกนี่นะศาลจะไปลงโทษบุกรุกให้ไม่ได้นะครับวรรค5ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมโจทก์สืบสมแปลว่าอะไรครับก็คือฟ้องข้อเท็จจริงตามฟ้องอย่างนี้เวลาสืบก็ได้ข้อเท็จจริงตามที่ฟ้องเรียกว่าโจทก์สืบสมนะแต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดนะครับนะศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้นะครับบางทีเนี่ยฟ้องลักทรัพย์พิจารณาแล้วก็ลักทรัพย์แต่เวลาอ้างฐานความผิดไปอ้างเลขมาตราอื่นไปนะอ้างเขียนเลขผิดไปอย่างนี้เนี่ยนะครับจะยกฟ้องเลยเนี่ยจะไม่ลงโทษเลยก็มันก็เกินไปใช่ไหมเพราะอุตส่าห์ฟ้องมาถูกแล้วนะสืบพยานก็ถูกแล้วแค่เขียนเลขผิดแค่นี้นะครับจะพิพากษานะฮะยกฟ้องก็คงจะก็คงไม่เป็นประโยชน์นะกรณีเช่นนี้ศาลก็มีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความนั้นก็ได้นะตัวอย่างเช่นนะโจทก์ฟ้องชิงทรัพย์ชิงทรัพย์มันก็คือลักทรัพย์บวกกับการใช้คำว่าบวกนะแต่แล้วก็มีการใช้กำลังประทุษร้ายนะฮะลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับนะกรณีเช่นนี้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าโจทก์ก็นะผู้เสียหายเขาก็ฟ้องมาว่าเนี่ยจำเลยผิดข้อหาชิงทรัพย์นะไปต่อยเขาแล้วกระชากสร้อยคอเขาอะไรก็ว่าไปพอข้อได้จริงเนี่ยสืบพยานแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำเลยต่อยผู้เสียหายจริงต่อยโจทก์จริงแต่สร้อยเนี่ยเป็นของจำเลยโจทก์เนี่ยยืมสร้อยจำเลยไปแล้วไม่คืน

จำเลยก็โมโหนะไม่ยอมคืนทีก็เลยนะกระชากสร้อยแล้วก็ต่อยนะต่อยเพื่อจะเอาสร้อยคืนมาเอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาฉะนั้นการที่เอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาเนี่ยไม่ผิดฐานลักทรัพย์เพราะลักทรัพย์ต้องไปเป็นการไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมฮะแต่กรณีเอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาไม่ผิดฐานลักทรัพย์แต่การไปต่อยเขาเนี่ยผิดไหมก็ผิดฉะนั้นกรณีศาลลงโทษชิงทรัพย์ไม่ได้แต่192วรรค6บอกว่าสามารถลงโทษฐานอะไรครับทำร้ายร่างกายได้แต่ไปลงโทษฐานชิงทรัพย์หรือลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้เพราะทรัพย์นั้นเป็นของโจทย์อยู่แล้วนะไม่ผิดฐานลักทรัพย์แต่เนื่องจากการต่อยผิดฐานทำร้ายร่างกายฉะนั้นกรณีนี้ลงทำร้ายร่างกายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอุทธรณ์นะครับการอุทธรณ์ฎีกาต้องเป็นไปตามลำดับชั้นศาลนะครับ193คดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์นะเว้นแต่ถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะครับเห็นได้ว่าอะไรครับนะจะอุทธรณ์เนี่ยต้องไปอุทธรณ์ที่ต้องอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์จะอุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาเลยข้ามขั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะฉะนั้นแล้วการอุทธรณ์ต้องไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับนี่คือลำดับชั้นศาลนะบอกฉันไม่อยากเสียเวลาฉันขออุทธรณ์ไปศาลฎีกาเลยไม่ได้นะต้องเป็นตามลำดับชั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ตามนะแต่เว้นแต่นะครับถูกจำกัดนะเป็นข้อต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์คือโดยหลักคดีทุกคดีเนี่ยควรจะได้รับการตรวจสอบจากศาลสูงขึ้นไปนะฮะให้ศาลสูงเช็คในเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ว่าไปนะในการชั่งพยานอีกทีนึงนะครับให้ศาลสูงได้รีวิวนะครับนะว่างี้แต่มันก็มีบางคดีที่เขาก็กลัวไปลกศาลใช่ไหมคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะปรับ100บาทอย่างเงี้ยเนี่ยข้อหาจราจรเนี่ยนะครับปรับ100บาทนะครับนะฮะข้อหาขับรถเกินความเร็วปรับ200บาทสมมุติอย่างเงี้ยนะถ้าจะไปให้อุทธรณ์ฎีกาทำไมครับมันก็เสียเวลาโดยหลักการแล้วมันก็เสียเวลามันก็มีค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะไม่คุ้มกับเงินค่าปรับ200บาทฉะนั้นหลักการก็คือทุกคดีเนี่ยนะย่อมมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อได้ยกเว้นท่านจำไว้คดีเล็กๆน้อยๆมันไม่ควรจะไปต่อมันควรจะจบที่ศาลชั้นต้นนะครับนะเล่นไพ่กันปรับ500บาทถูกไหมวิ่งหนีแทบตายตำรวจมาจับโอ้วิ่งหนีนะครับไปสลบนะไปปลุกไปโผล่อีกทีเนี่ยโรงพยาบาลนอนใส่เครื่องออกซิเจนท่อเครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยไปขึ้นศาลบอกปรับ500บาทลูกนี้ฉันจะวิ่งหนีทำไมเนี่ยใช่ไหมคือบางข้อหามันก็เบามากเราจะไปอุทธรณ์ฎีกาทำไมนะครับมาดูคำสั่งนะนอกจากอุทธรณ์คำพิพากษามีอุทธรณ์คำสั่งด้วยซึ่งคำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไรก็คือ1คู่ความร้องขออย่างใดอย่างหนึ่งโดยทั่วไปและศาลได้มีคำวินิจฉัยคำสั่งนั้นเช่นโจทยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้องนะไม่ให้เลื่อนคดีนะครับ2คู่ความร้องขอให้ศาลสั่งโดยเฉพาะเจาะจงเช่นจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าคดีขาดอายุความหรือคำฟ้องเครือบคลุมแต่ศาลชั้นต้นไปสั่งในทางตรงกันข้ามว่าคดีไม่ขาดอายุความหรือไม่ฟ้องเครือบคลุมนะ3นะศาลสั่งเองโดยไม่มีผู้ใดร้องขอเช่นศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวสั่งสืบพยานหรือสั่งให้โจทแยกฟ้องเป็นต้นนะอันนี้คือเป็นพวกคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับตัวอย่างนะคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนนะจนกว่าคดีอีกเรื่องนึงจะถึงที่สุดและให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเมื่ออีกคดีหนึ่งถึงที่สุดแล้วให้โจทแถลงเพื่อจะได้พิจารณาต่อไปนะครับคือคดีคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับไม่ทำให้คดีเสร็จไปเช่นนะโจทอาจจะนะร้องมาขอเลื่อนการพิจารณาคดีเนี่ยศาลบอกไม่เลื่อนนะหรือว่านะศาลมีคำสั่งตัดพยานนะอย่างนี้คดียังไม่เสร็จการพิจารณาคดีถ้าอนุญาตให้นะคู่ความเนี่ยอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้มันจะทำให้การพิจารณาคดีมันเสียเวลาพอพิจารณาเสร็จอ่ะอันนี้ร้องเสร็จศาลนะไม่อนุญาตไม่อนุญาตอุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งสอนเสร็จเอามาใหม่อุทธรณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทำให้คดีเนี่ยมันช้านั้นโดยหลักการคือเขาไม่ต้องการให้คดีอาญาเนี่ยมันดำเนินการไปด้วยความล่าช้าเขาก็ให้พิจารณาเสร็จให้มันทีเดียวไปเลยนะคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยก็ให้มาทำไมอุทธรณ์พร้อมกันทีเดียวเลย
ในตอนอุทธรณ์คำพิพากษานั่นเองคือหลักการเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเกิดพิจารณาคดีไปอุทธรณ์คำสั่งไปพิจารณาคดีไปนะอีก3ปี4ปีก็ไม่เสร็จแทนที่จะเสร็จแค่ปีเดียวนะครับต่อมาตัวอย่างนะไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหลังจากศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและให้คืนของกลางแก่จำเลยแก่เจ้าของนะผู้ร้องได้มายื่นคำร้องขอคืนของกลางศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยจึงมีคำสั่งให้คืนของกลางแก่ผู้ร้องนะกรณีศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเพราะโจทก์ถอนฟ้องนะอันนี้คือคดีมันจบเลยใช่ไหมถอนฟ้องไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องเพราะโจทก์ยื่นฟ้องเกินกำหนดเวลานะฮะศาลสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องจำหน่ายคดีนะคดีก็จบนะก็ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ได้เลยกรณีศาลสั่งว่ามีมูลยกฟ้องนะหรือกรณีศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลายื่นฎีกาจำเลยย่อมอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้เพราะอันนี้คือศาลพิพากษาเสร็จแล้วมันก็ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับผลก็คือครับเมื่อมีอุทธรณ์หรือฎีกาของผู้ใดแล้วไม่ตัดสิทธิ์ผู้อื่นที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามสิทธิ์นะ197ก็บอกว่าเหตุที่มีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหนึ่งแล้วหาเป็นผลตัดสิทธิ์ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิ์อุทธรณ์จะอุทธรณ์ด้วยไม่นะฉะนั้นบางคดีเนี่ยมีโจทก์จำเลยหลายคนนะบางคนเขาอุทธรณ์ไปแล้วนะอีกคนนึงยังไม่อุทธรณ์เนี่ยนะก็ไม่ตัดสิทธิ์เขาอุทธรณ์ทีหลังก็ได้นะครับไม่ตัดสิทธิ์กันไม่ต้องแย่งอุทธรณ์กันนะครับต่อไปผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198วรรค3และวรรค4บัญญัติว่าในกรณีที่ตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษจำคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังจำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ทั้งนี้ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยก็ได้ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้วรรค4ความในวรรค3ไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จำเลยได้รับการรอการลงโทษจำคุกหรือรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วอันนี้นะครับนะ198วรรค3วรรค4นี้ก็เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ประมาณสัก2ปีได้นะครับก็คือว่าถ้าพิพากษาว่าจำเลยเนี่ยรับโทษจำคุกนะหรือหนักกว่านั้นก็คืออาจจะประหารชีวิตเนี่ยนะถ้าจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังสมัยก่อนอาจจะมีการหลบหนีได้ใช่ไหมครับนะพิพากษาจำคุกแล้วนะยื่นประกันตัวเพ่นเลยหนีเลยนะแล้วก็ให้ทนายความมายื่นอุทธรณ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะพอทนายความยื่นอุทธรณ์เสร็จศาลพิจารณาบอกว่าอ้าวยกฟ้องค่อยโผล่กลับมาอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกฎหมายก็เลยบอกกรณีเช่นนี้นะครับนะให้นะครับจำเลยเนี่ยมาแสดงตนจะให้ทนายมายื่นอุทธรณ์ไม่ได้แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนละฉะนั้นกรณีเช่นนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าศาลพิพากษาจำคุกนะหรือโทษหนักกว่านี้นะโทษประหารชีวิตเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกคุมขังนะครับจำเลยต้องมาอุทธรณ์ต้องมาแสดงตนนะจะให้ทนายความไม่ได้นะครับต่อมาศาลที่ทำหน้าที่รับหรือไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับการยื่นฟ้องอุทธรณ์ก็ดียื่นฟ้องฎีกาก็ดีนะครับไม่ใช่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยตรงนะครับมาตรา198บัญญัติว่าอุทธรณ์นั้นให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะ216ก็บอกฎีกาก็ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นฉะนั้นการอุทธรณ์หรือการฎีกาเนี่ยนะครับให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลพิจารณาศาลฎีกาพิจารณาก็จริงแต่เวลายื่นไปยื่นที่ศาลชั้นต้นเดี๋ยวศาลชั้นต้นท่านจะส่งต่อไปเองนะครับนะหลักการเป็นอย่างนี้กำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198วรรค1และวรรค2ก็บอกว่าการยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกำหนด1เดือนกำหนดนะครับ1เดือนไม่ใช่30วันนะหลายท่านจำผิดกำหนดคือ1เดือนนับแต่วันอ่านพออ่านปุ๊บนับไปอีก1เดือนนะหรือถือว่าได้อ่านก็คือพวกอ่านรับหลังเนี่ยนะครับนะหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังนั้นกรณีเนี้ยนะการที่จะอุทธรณ์คำพิพากษารวมทั้งการอุทธรณ์คำสั่งด้วยนะครับต้องยื่นภายใน1เดือนนะยื่นเลยกว่านี้ไม่ได้นะครับนะแต่นะการอุทธรณ์คำสั่งกฎหมายบัญญัติไว้นะ196เนี่ยบอกว่าจะอุทธรณ์คำสั่งได้ต้องอุทธรณ์คำพิพากษาด้วยจะอุทธรณ์แต่คำสั่งอย่างเดียวได้ก็แปลว่าคุณพอใจคำพิพากษาศาลแต่คุณไม่พอใจคำสั่งศาลมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้คำพิพากษามันไม่แปลงไปอย่างนี้คุณจะไปอุทธรณ์ทำไมกฎหมายเลยบังคับว่าถ้าคุณจะอุทธรณ์คำพิพากษาคุณต้องโต้แย้ง
เอ้ยอุทธรณ์คำสั่งคุณต้องโต้แย้งคำพิพากษาด้วยนะครับการอุทธรณ์เนี่ยนะครับนะไม่ใช่อายุความดังนั้นแล้วสามารถขยายระยะเวลาได้นะไม่จำนะเช่นบางทีเนี่ยเปลี่ยนทนายความใหม่นะใช้เวลานะทนายคนใหม่เตรียมตัวเนี่ยไม่ทันก็อาจจะขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องยื่นภายใน1เดือนนะครับเพราะมันไม่ใช่อายุความนั่นเองต่อไปการขอแก้อุทธรณ์นะฮะการขอแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญหมายถึงการขอแก้ไขในระบบที่จะกระทบผลต่อคดีนะเช่นขอแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่ตั้งไว้เป็นประเด็นใหม่หรือขอเพิ่มเติมข้อต่อสู้ขึ้นมาใหม่กรณีเช่นนี้ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมภายในกำหนดอายุอุทธรณ์กำหนดอุทธรณ์นะครับส่วนการขอแก้ไขในรายละเอียดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นการแก้ไขในเรื่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญก็สามารถที่จะยื่นนะเมื่อพ้นแม้จะพ้นกำหนดอุทธรณ์1เดือนก็ได้นะครับแล้วก็ผลของการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อพ้นกำหนดก็คือเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าฟ้องอุทธรณ์ไม่ได้ยื่นภายในกำหนดก็ให้พิพากษายกฟ้องอุทธรณ์นั้นเสียนะครับกรณีนะครับศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับเมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้คำร้องนี้ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายใน15วันนับแต่วันฟังคำสั่งแล้วก็ศาลก็ให้ส่งคำร้องนะไปยังศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งแล้วนะครับก็ส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านนะให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องนั้นแล้วมีคำสั่งยืนตามความปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งนี้เป็นที่สุดแล้วก็ส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านก็คือว่าถ้าเกิดศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ส่งไม่รับอุทธรณ์นะก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้นะไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณานั้นต้องภายใน15วันนะครับก็จบนะในส่วนของการอุทธรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะในเรื่องการคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในช่วงต่อไปครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่อ

0: อยากได้ภาษาค่ะ
1: ลูกเรายังแค่ม .4 นะแม่
2: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
3: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
4: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: สวัสดีค่ะ
1: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
4: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
7: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
6: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
7: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
10: ัน ไกลไกลไกลเพื่อน
11: อะไร
10: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
12: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
13: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มาต่อกันนะครับในช่วงของการอุทธรณ์ต่อนะครับนะในเรื่องของการขอถอนอุทธรณ์หรือฎีกานะครับมาตรา202ผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นนะก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์นะกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้เลยนะครับเมื่อส่งสำนวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งฉะนั้นกรณีศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับส่งไปแล้วนะศาลชั้นต้นจะสั่งไม่ได้ต้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนสั่งนะครับทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะเมื่อถอนไปแล้วคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนนะถอนแล้วก็จบนะฮะจะมาอุทธรณ์อะไรอีกไม่ได้นะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดก็ต่อเมื่อถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนั้นก็จบนะคดีก็จบนะแต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขคำพิพากษานะของศาลชั้นต้นก็สามารถที่จะฎีกาต่อไปได้นะครับต่อมานะฮะคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์นะฮะหรือฎีกาเนี่ยนะครับนะอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือว่านะคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะไปต่อนะครับนะควรจะจบที่ศาลชั้นต้นนะหรือศาลอุทธรณ์นะว่าอย่างเงี้ยนะครับศาลล่างนะครับก็มีคดีอะไรบ้างนะเรามาดูอันแรกก่อน193ทวินะครับ ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงนะฮะในคดีซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีคืออย่างสูงก็ยังไม่เกิน3ปีนะฮะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดี3ปีคดีลักทรัพย์นะคดีลักทรัพย์เนี่ยไม่เกิน3ปีคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยนะไม่เกิน3ปีนะคดียักยอกเนี่ยไม่เกิน3ปีคดีเหล่านี้นะฮะโทษมันไม่สูงนะไม่เกิน3ปีกรณีเช่นเนี้ยห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่ห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายนะครับเว้นแต่กรณีต่อไปนี้อนุญาตให้เฉพาะจำเลยอุทธรณ์ได้นะโจทก์อุทธรณ์ไม่ได้นะถ้าเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นนี้จำเลยเนี่ยอุทธรณ์ได้มีอะไรบ้าง 1. จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกเห็นนะฮะศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้วจำเลยเดือดร้อนเนี่ยถูกไหมฮะอย่างนี้โจทย์ห้ามอุทธรณ์ต่อแต่จำเลยเดือดร้อนจำเลยอุทธรณ์ต่อได้เห็นนะ 2. จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้จำเลยก็อุทธรณ์ต่อได้ 3. ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้นะหรือ 4. จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน 1,000 บาทนะเช่นปรับ 2,000 บาทอย่างเงี้ยจำเลยอุทธรณ์ต่อได้ฉะนั้นคดีเนี่ยนะฮะโทษที่ไม่หนักนะนึกภาพเนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเช่นลักทรัพย์พวกเนี้ยนะครับกรณีเช่นเนี้ยนะครับมันไม่ควรจะไปอุทธรณ์ไม่ควรให้คดีไปถึงศาลสูงต่อมันก็ควรจะจบที่ศาลชั้นต้นงั้นคู่ความจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับเว้นแต่เข้าข้อยกเว้น4กรณีดังกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำสั่งเดี๋ยวเรามาดูว่าปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายคืออะไรนะครับปัญหาข้อเท็จจริงก็คือหมายถึงปัญหาประการแรกนะปัญหาที่ศาลจะใช้ดุลพินิจนะพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบเกี่ยวกับการกระทำของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเช่นมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าหรือไม่ว่าจำเลยได้กระทำการตามที่โจทก์ฟ้องนะฮะนั้นเป็นเรื่องการนะรับฟังพยานของศาลนะศาลเชื่อว่าพยานเห็นศาลบอกว่าพยานไม่เห็นจำเลยกระทำความผิดอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องดุลพินิจนะครับดุลพินิจหรือประการที่2ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะในเรื่องของการอันแรกคือรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานส่วนอันที่2คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะครับเช่นควรจะลงโทษจำเลยเท่าใดหรือควรจะรอการลงโทษจำคุกหรือไม่นะเช่นศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก1ปีโจทก์บอกว่ามันเบาไปมันควรจะจำคุกสัก10ปีอย่างเงี้ยนะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ

กำหนดโทษของศาลนะครับนะหรือนะเหมือนการคดีเดียวกันเนี่ยนะศาลจำคุก1ปีจำเลยบอกว่ามันหนักเกินคดีนะลักเล็กขโมยน้อยนิดหน่อยควรจะรอการลงโทษนะจำเลยก็อุทธรนะโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงในเรื่องการกำหนดนะดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลนั้นปัญหาข้อเท็จจริงก็คือปัญหาที่ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานกับปัญหาการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลก็ได้นะครับต่อมาปัญหาข้อกฎหมายนะหมายถึงปัญหาการปรับบทนะประการแรกคือปัญหาการปรับบทกล่าวคือเป็นปัญหาที่ไม่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานแต่พิจารณาตามกฎหมายนะที่เรียกว่าปัญหาหารือบทซึ่งเป็นกรณีที่ได้ข้อยุติแน่นอนแล้วนำเอาข้อเท็จจริงที่ได้ที่ฟังได้แน่นอนไปปรับกับกฎหมายแล้วออกผลว่าอย่างไรเช่นข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยเอาทรัพย์โจทไปโดยทุจริตจริงปัญหาว่าการที่เอาไปเนี่ยเป็นความผิดลักทรัพย์หรือยักยอกนั้นในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยยุติละไม่เถียงกันนะตัวจำเลยเนี่ยเอาไปจริงแต่ความผิดเนี่ยจะเป็นลักทรัพย์หรือจะเป็นยักยอกนะหรือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเนี่ยมีการกระชากสร้อยกันจริงๆไม่โต้แย้งจำเลยทำจริงกระชากสร้อยของผู้เสียหายไปจริงแต่ความผิดเนี่ยจะเป็นความผิดฐานอะไรวิ่งราวทรัพย์หรือชิงทรัพย์นะครับนั่นคือเป็นการปรับบทกฎหมายนั่นเองนะครับหรือเป็นเรื่องการแปลความหมายเช่นอ่านฟ้องแล้วแปลได้ว่าเครือบคลุมหรือไม่หรือแปลถ้อยคำในตัวบทกฎหมายหรือเอกสารอื่นว่ามีความหมายอย่างไรในเรื่องแปลความหมายก็เป็นเรื่องปัญหาข้อกฎหมายนะครับนั้นกลับมาที่193ทวิถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกจำกัดเอาไว้นะครับห้ามอุทธรณ์นะแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ฉลุยนะกฎหมายไม่ได้จำกัดเอาไว้นั่นเองตัวอย่างนะในการยื่นอุทธรณ์ถ้าจำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดหรือพยานหลักฐานของโจทขัดแย้งนะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าอุทธรณ์ว่าถึงแม้มีพยานหลักฐานฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำตามที่โจทฟ้องจำเลยก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เช่นนี้เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายนะครับหรือนะอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ได้ตบหน้าจำเลยไม่ได้ตบผู้เสียหายแต่หากจะฟังว่าจำเลยตบให้การนะฮะไปสองทางตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตบตอนหลังว่าถ้าฟังว่าตบผู้เสียหายจริงก็เป็นการตบหน้าจำเลยนะจำเลยเพราะผู้เสียหายตบหน้าจำเลยก่อนว่าอย่างนี้นะจำเลยจึงตบหน้าผู้เสียหายเพื่อเป็นการป้องกันตัวอ้างป้องกันนะครับนอกจากจะเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดแล้วยังได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นหมายว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาสู่ปัญหาข้อกฎหมายต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ตามป.วิอาญามาตรา193ทวิเห็นไหมฮะนะฉะนั้นแล้วให้การไป2 อย่างนะอุทธรณ์ตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตบพอต่อมาก็บอกว่าอะไรครับตบแต่ว่าตบเพราะเป็นการป้องกันตัวเอาไงกันแน่นะครับฉะนั้นก็บอกว่านี้ถือว่าเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงกันนะครับประการต่อมา193ทวิเนี่ยนะครับนะจะต้องห้ามหรือไม่ดูโทษตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ใช่โทษที่ศาลพิพากษาลงโทษก็คือคดีที่ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเนี้ยนะครับเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงนะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษนี้ไม่ใช่เป็นโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยแต่เป็นอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายถ้าอัตราโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งเกินกว่านี้แม้ศาลได้ลงโทษจำเลยน้อยเพียงใดก็ตามหรือพิพากษายกฟ้องก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนั่นเองนะฉะนั้นกรณีการอุทธรณ์นะต้องห้ามอุทธรณ์ตาม193ทวิเนี่ยนะฮะดูโทษตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ได้สนใจว่าศาลจะพิพากษาเท่าไหร่นะครับนะหลักการเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อกี้คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์แล้วนะก็มีอยู่มาตราเดียวก็คือ193ทวินะต่อมาเรามาดูคดีที่ต้องห้ามฎีกาบ้างอันนี้ก็มีอยู่หลายมาตราเหมือนกันนะก็คือจะถูกบีบถูกจำกัดเรื่อยๆนะฮะนะแคบลงเรื่อยๆนะฉะนั้นคดีก็เหมือนกับพีระมิดศาลชั้นต้นเนี่ยคดีจะเยอะหน่อย

็เป็นฐานพีระมิดนะศาลอุทธรณ์ก็อยู่ส่วนกลางของพีระมิดก็จะมีจำนวนลดน้อยลงเพราะศาลฎีกาเนี่ยเนื่องจากคดีมันถูกนะจำกัดฎีกามากจนเหลือแต่ยอดมีอยู่ไม่กี่คดีนะศาลฎีกานะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาปัจจุบันก็มีอยู่หลักเท่าไหร่หลักหมื่นนะมีอยู่หลักหมื่นนะครับนะฮะคดีที่ต้องห้ามฎีกามาตราแรกนะ220ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทย์นะครับฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ย2ศาลยกฟ้องทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องทั้งคู่ศาลชั้นต้นบอกไม่ผิดว่าไงนะศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะไปศาลฎีกาต่อแล้วสงสารจำเลยท่านนึกภาพสงสารจำเลยเพราะสองศาลเห็นแล้วว่าไม่มีความผิดยกท่านยกฟ้องทั้งสองศาลแล้วนะครับแต่ว่านะไม่จำเป็นต้องพิพากษายกฟ้องในเหตุเดียวกันนะศาลชั้นต้นอาจจะยกฟ้องว่าไม่ผิดศาลอุทธรณ์อาจจะยกฟ้องเพราะขาดอายุความก็ได้นะมันจำเป็นต้องยกฟ้องเพราะเหตุเดียวกันแต่ทั้งคู่ทั้งสองศาลก็คือยกฟ้องเหมือนกันส่วนจะยกฟ้องนะตามเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของไม่ผิดหรือจะยกฟ้องเพราะขาดอายุความก็ได้นะก็ถือว่ายกฟ้องหมดกรณีนี้นะครับไม่ควรจะไปฎีกาต่อสงสารจำเลยนะกฎหมายก็จำกัดเอาไว้ซึ่งการฎีกาตามมาตรา220เนี่ยนะห้ามทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายจะวันอุทธรณ์จะฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงก็ไม่ได้จะฎีกาปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ได้นะครับข้อสังเกตแม้คดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ต้องห้ามฎีกานะการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเช่นตัวราษฎรเนี่ยนะตัวผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีมานะศาลชั้นต้นนะสั่งไต่สวนมูลฟ้องไต่สวนบอกว่าคดีเนี้ยนะจำเลยไม่ผิดยกฟ้องนะฮะสามารถที่จะยกฟ้องได้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะครับหรือกรณีสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามมาตรา39อนุ1ถึง7ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีนะกรณีการสั่งจำหน่ายคดีก็เหมือนกันนะฮะก็ถือว่านะถ้าศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีแล้วนะอุทธรณ์ต่อมาศาลอุทธรณ์ก็เหมือนกันนะกรณีเช่นนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะฎีกาต่อได้หรือในชั้นตรวจฟ้องเลยนะถ้าศาลยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องตามมาตรา161เลยยกตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องเลยกรณีนี้ก็ต้องห้ามนะฎีกาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะหรือปัญหาข้อเท็จจริงเห็นไหมฮะแล้วการฎีกานี้ไม่ใช่ว่าฎีกาได้ทุกคดีนะครับก็มีนะคดีดังๆเนี่ยนะครับนะ อะไรนะคดีแย่งหวยนะคดีแย่งหวยที่เป็นข่าวนะครับนะก็ฟ้องกันว่านะใครกันแน่เป็นเจ้าของหวยใช่ไหมก็มีการฟ้องศาลกันนะก็ต่างคนต่างแอบอ้างว่าฉันเนี่ยก็เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งใบนี้ใช่ไหมฮะคดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นนะยกฟ้องไปนะฟ้องไปข้อหายักยอกสลากกินแบ่งนะครับนะยักยอกสลากกินแบ่งถ้าจำข้อหาไม่ผิดนะยักยอกสลากกินแบ่งศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องไปนะฝั่งจำเลยก็เฮดีใจนะฮะได้เงินเอาไปใช้ละนะฝั่งผู้เสียหายเป็นไงครับฟ้องอีกนะทนายฝั่งผู้เสียหายก็ไม่ใช่ฟ้องอีกก็อุทธรณ์อีกนะกรณีนี้ก็ทำไมครับก็ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องเหมือนกันนะยกฟ้องสองศาลโดยหลักแล้วก็ฎีกาต่อไม่ได้นะครับโดยหลักการแล้วฎีกาต่อไม่ได้แล้วนะครับนะหรือกรณียกฟ้องเพราะโจทขาดนัดนะตามมาตรา166นะครับนะถ้าโจทยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15วันนะตามปวิอาญามาตรา166วรรค2หากศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องโจทอุทธรณ์คำสั่งและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเป็นกรณีไม่เข้ามาตรา220ฎีกาต่อไปได้แปลว่าอะไรตรงนี้แปลว่าคือในชั้นโจทขาดนัดสมมติขาดนัดอะไรดีขาดนัดพิจารณาใช่ไหมฮะนะโดยหลักเนี่ยการพิจารณาคดีเนี่ยนะโจทต้องมาศาลทุกนัดหรือการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยโจทต้องมาศาลโจทจะไม่มาไม่ได้แต่ถ้าเป็นนัด

นัดอื่นเช่นสืบพยานฝั่งจำเลยอย่างนี้โจทย์จะไม่มาก็ได้แต่ถ้าเป็นการสืบพยานฝั่งโจทย์อ่ะพูดถูกถ้าเป็นการสืบพยานฝั่งโจทย์เนี่ยนะครับนะฝ่ายโจทย์เนี่ยนะครับนะโจทย์ต้องมาศาลทุกนัดนะโจทย์จะขาดนัดไม่ได้ไม่งั้นก็จะเป็นการประวิงคดีนะลีลาวันนี้ฉันไม่สบายไม่อยากมาอะไรเงี้ยนะครับขอเลื่อนไปเนี่ยจำเลยเขาก็เดือดร้อนงั้นกรณีเนี่ยเป็นหน้าที่โจทย์ที่ต้องเอาพยานมาสืบโจทย์ต้องมาสืบพยานฝั่งโจทย์เนี่ยฝ่ายโจทย์เนี่ยทุกนัดนะครับปรากฏว่ามีวันนึงเนี่ยนะครับนะโจทย์ไม่มาศาลก็ทำไมครับสั่งเลยนะเมื่อโจทย์ไม่มาตามกำหนดนัดพิจารณาเนี่ยนะครับศาลสั่งยกฟ้องนะยกฟ้องแล้วทำยังไงครับโจทย์ก็ต้องทำไงครับไปร้องต่อศาลขอให้ยกคดีขึ้นใหม่ภายใน15วันนับแต่วันที่ทำไมครับศาลสั่งก็อาจจะไปร้องว่าเนื่องจากวันนั้นเนี่ยขับรถไปเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยประสบอุบัติเหตุตึ้มรถชนรถพังก็ว่าไปหรือทำไมครับหรือกำลังจะนะฮะกลับมาเนี่ยเกิดพายุนะพายุเข้าเนี่ยนะครับนะฮะเครื่องบินไม่ให้บินกลับจากต่างประเทศวันนั้นก็เลยไม่ได้มาศาลนะครับเนื่องจากมีพายุถล่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบินกลับเมืองไทยไม่ได้ว่างี้นี่ก็พอเขาอนุญาตให้บินได้ก็บินกลับมาก็มาร้องขอต่อศาลนะฮะนี่คือมีเหตุผลสมควรนะฮะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลสมควรเช่นบอกว่าลืมหรือไม่ก็ดูบอลดึกไปหน่อยนะฮะเลยตื่นสายเลยมาศาลช้าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ศาลบอกว่าพิจารณาแล้วบอกว่าอันนี้มันไม่มีเหตุสมควรถ้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องผลก็คือโจทก์อุทธรณ์คำสั่งนะที่ศาลยกคำร้องเนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนกรณีนี้ไม่เข้า220ก็ฎีกาต่อได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทย์ไม่มาศาลตามนัดนะแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเลยนะครับกรณีนี้เข้ามาตรา220ต้องห้ามฎีกาอาจจะคล้ายๆกันหน่อยเรื่องเดียวกันก็คือโจทย์ขาดนัดเนี่ยนะครับถ้าโจทย์ไปร้องให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15วันเนี่ยอันนี้ไปถึงฎีกาได้แต่ถ้ากรณีเนี่ยนะศาลยกฟ้องเสร็จโจทย์ไม่ได้ไปร้องให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่กลับไปอุทธรณ์นะฮะคำพิพากษาศาลเลยเนี่ยกรณีเนี้ยนะศาลอุทธรณ์นะพิพากษายืนแล้วกรณีนี้เข้า220นะต้องห้ามฎีกานะฎีกาใหม่ไม่ได้ไอ้ฎีกาต่อไปไม่ได้นะครับอันนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของขาดนัดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันนะและคล้ายๆกันดูให้ดีต่อมาคดีต้องห้ามฎีกามาตรา218นะในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างนะหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยนะและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับโทษจำคุกก็ยังไม่เกิน5ปีห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะส่วนวรรค2 ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกิน5ปีจะเห็นได้ว่า218วรรค1กับ218วรรค2ต่างกันตรงนี้ถ้าวรรค1ก็คือลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนิดเดียวไม่เกิน5ปีแต่ถ้าเป็นวรรค2บอกเกิน5ปีนะไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามมิให้ห้ามเฉพาะใครครับโจทย์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นะครับนะเรามาดูในรายละเอียดนะครับ218ประการแรกก่อนคือแก้ไขเล็กน้อยนะฮะหรือศาลหรือพิพากษายืนตามศาลล่างนะฉะนั้นพิพากษายืนกับแก้เล็กน้อยแปลว่าอะไรครับศาลเห็นเหมือนกันนะคำว่าพิพากษายืนก็คือยืนนะตามที่ศาลชั้นต้นลงโทษนั่นเองหรือมีการแก้ไขเล็กน้อยแสดงว่าสองศาลเห็นเหมือนกันเมื่อเห็นเหมือนกันแล้วทำไมครับมันควรจะไปต่อไหมมันก็ไม่ควรจะให้ฎีกาต่อถูกไหมเมื่อสองศาลเห็นเหมือนกันหรือแก้ไขเล็กน้อยก็คือคล้ายๆกันแล้วเนี่ยแก้นิดหน่อยแก้เล็กน้อยเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแล้วมันก็ไม่ควรที่จะฎีกาต่อเรามาดูแก้เล็กน้อยคืออะไรแก้เล็กน้อยก็คือแก้บทแต่ไม่แก้โทษ

ตัวอย่างเช่นนะศาลชั้นต้นพิพากษานะครับลงโทษลักทรัพย์นะจำคุก3ปีนะศาลอุทธรณ์พิพากษาวิ่งราวทรัพย์นะจำคุก3ปีเห็นนะฮะตัวบทที่จะลงแตกต่างกันนะฮะชั้นต้นบอกอะไรครับลักทรัพย์ชั้นอุทธรณ์บอกวิ่งราวทรัพย์นี่คนละข้อหากันนะคนละมาตราคนละตัวบทกันใช่ไหมฮะแต่โทษที่ลงทำไมครับเหมือนกันก็คือ3ปีเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าแก้เล็กน้อยคือแก้แต่บทแต่ไม่แก้โทษหรือในทางกลับกันแก้โทษแต่ไม่แก้บทเช่นอะไรครับศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผิดลักทรัพย์นะจำคุก2ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาลักทรัพย์เหมือนเดิมแต่จำคุก3ปีเห็นนะฮะกรณีเช่นนี้นะฮะตัวบทก็คือลักทรัพย์เหมือนเดิมไม่แก้แต่ไปแก้โทษก็คืออะไรครับจาก2ปีเป็น3ปีนะกรณีเช่นนี้นะครับถือว่าแก้เล็กน้อยนะเพราะแก้อย่างใดอย่างหนึ่งนึกภาพเหมือนแก้ผ้าใช่ไหมฮะมีเสื้อกับกางเกงถ้าแก้แค่เสื้อแก้เล็กน้อยยังเหลือกางเกงถูกไหมหรือแก้แต่กางเกงไม่แก้เสื้อก็ยังเล็กน้อยนะก็ยังเหลือเสื้อถูกไหมถ้าแก้สองอย่างเลยเขาเรียกอะไรครับแก้มากนะท่านนึกภาพเหมือนแก้ผ้าใช่ไหมแล้วแก้เล็กน้อยก็คือแก้บทแต่ไม่แก้โทษหรือแก้โทษแต่ไม่แก้บทนะแต่โทษต้องไม่แตกต่างกันมากนะถ้าโทษแตกต่างกันมากนี่นะมีคำพิพากษาฎีกาท่านบอกว่าอย่างนี้ถือว่าแก้มากเช่นลงโทษเหมือนเดิมสมมติลงโทษข้อหา อะไรดิชิงทรัพย์เหมือนเดิมนะชั้นต้นก็ชิงทรัพย์ชั้นอุทธรณ์ก็ชิงทรัพย์ชั้นต้น1ปีแต่พอชั้นอุทธรณ์บอก10ปีอย่างเงี้ยแม้แก้แต่โทษแต่ตัวบทไม่แก้เนี่ยนะแต่โทษเนี่ยมันแตกต่างกันมากเกินนะคำพิพากษานี้บอกว่าอย่างนี้ถือว่าแก้มากนะครับหรือกรณีที่ศาลรอการลงโทษศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมคือในกรณีเยาวชนเนี่ยนะตอนแรกศาลรอการลงโทษก่อนศาลอุทธรณ์แก้เป็นบอกว่าให้ส่งไปฝึกอบรมอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการแก้มากเป็นการแก้เล็กน้อยนะครับกลับไปที่218ติดหนึ่งนะกรณีนี้นะฉะนั้นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษนะเหมือนกับศาลชั้นต้นเป๊ะหรือแก้เล็กน้อยอย่างที่บอกก็คืออะไรครับแก้บทแต่ไม่แก้โทษแก้โทษหรือไม่แก้บทฉะนั้นว่าเห็นเหมือนกันเมื่อโทษจำคุกอันนี้ดูที่โทษสุทธิที่ศาลลงจริงๆถ้าศาลลงไม่เกิน5ปีคดีมันลงไม่เกิน5ปีเนี่ยนะบางทีมันทำไมครับนะขังอยู่ในระหว่างพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยมันก็5ปีไปแล้วถูกไหมฮะอย่างนี้บางทีจำเลยบอกไม่รู้จะฎีกาทำไมนะบางทีก็5ปีไปแล้วฉะนั้นโทษเนี่ยนะศาลลงแล้วไม่เกิน5ปีอย่างนี้เนี่ยห้ามทั้งคู่นะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าแม้ศาลชั้นต้นกระทำศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลล่างชั้นต้นเนี่ยหรือแก้เล็กน้อยก็ตามแต่โทษที่ศาลลงเนี่ยมันเกิน5ปีนะอาจจะลงโทษ7ปีเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างนี้โทษมันหนักอ่ะกรณีเช่นเนี้ยโจทคุณพอแล้วจำเลยเขาโดนมาเยอะแล้วแต่จำเลยบอกผมโดนหนักเนี่ยผมขอฎีกาต่อนะเห็นไหมฉะนั้นกรณีเนี่ยโทษที่ศาลลงแก่จำเลยเนี่ยมันเกิน5ปีเนี่ยมันหนักนั้นโจทคุณพอคุณต้องให้อภัยเขาอ่านึกภาพนะสมเลยบอกไปต่อได้นะเพราะเราเดือดร้อนเห็นไหมฮะนี่คือ218วรรค2นะครับส่วน219ก็คือในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้นะห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะแต่ข้อห้ามนี้มิให้ใช้แก่จำเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้มากนะแล้วก็เพิ่มเติมโทษนั้น219กับ218ไม่เหมือนกันนะ219ดูที่โทษที่ลงนะศาลชั้นต้นลงไม่เกิน2ปีศาลอุทธรณ์ก็ลงไม่เกิน2ปีเหมือนกันนะโทษที่ลงเนี่ยนะครับมันน้อยนะชั้นต้นก็ลง1ปีอุทธรณ์ก็ลง2ปีหรืออุทธรณ์

ลง2ปีเอ้ยชั้นต้นลง2ปีนะอุทธรณ์ลง1ปีเนี่ยเริ่มมึนละเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับเอาใหม่นะชั้นต้นลง1ปีอุทธรณ์ลง2ปีชั้นต้นลง2ปีอุทธรณ์ลง1ปีอย่างเงี้ยถือว่าโทษที่ลงเนี่ยนะครับจำนวนปีเนี่ยมันน้อยนะกรณีเช่นเนี้ยนะครับห้ามทั้งคู่ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะแต่ข้อห้ามนี้ไม่ใช้กับจำเลยถ้ากรณีเป็นการแก้มากก็คืออะไรครับนะศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยแก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมโทษด้วยตัวอย่างเช่นชั้นต้นลงลักทรัพย์จำคุก1ปีนะอุทธรณ์ลงวิ่งราวทรัพย์จำคุก2ปีเห็นนะงั้นกรณีนี้บทก็แก้จากลักเป็นวิ่งโทษแก้ไหมแก้จาก1เป็น2อย่างนี้แก้มากและเป็นการเพิ่มเติมโทษไหมเพิ่มเติมก็คือจาก1ปีเป็น2ปีอย่างนี้จำเลยฎีกาต่อได้แต่ถ้านะชั้นต้นนะฮะลงวิ่งราวทรัพย์จำคุก2ปีนะครับอุทธรณ์นะลงโทษลักทรัพย์จำคุก1ปีอย่างนี้แก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษอย่างนี้แก้มากก็จริงแต่จาก2เป็น1อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษอย่างนี้จำเลยก็ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับแล้วก็กรณีที่ถือว่าศาลอุทธรณ์แก้ไขมากนะก็มีศาลอุทธรณ์แก้ทั้งบทและโทษอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือศาลอุทธรณ์แก้จากรอนะรอการลงโทษนะเป็นไม่รอการลงโทษหรือกลับกันในทางตรงกันข้ามก็คือจากรอเป็นไม่รอจากไม่รอเป็นรอเนี่ยนะฮะอันนี้ถือว่าแก้มากหรือศาลอุทธรณ์แก้เป็นไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปรับการฝึกอบรมนะหรือศาลอุทธรณ์ไม่แก้บทนะแก้เฉพาะโทษแต่โทษที่แก้แล้วแตกต่างกันมากอ่ะอย่างนี้คือแก้แค่ทำไมครับแก้แค่โทษแต่ตัวบทเนี่ยไม่แก้แต่โทษที่ลงเนี่ยมันแตกต่างกันมากจาก1ปีเป็น10ปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มากนะครับครับก็จบในส่วนของช่วงที่3แล้วในเรื่องของอุทธรณ์ฎีกาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อในเรื่องของการนะทำข้อสอบนะครับเรามารอดูกันในช่วงหน้าครับครับในช่วงที่4เราจะมาดูนะครับแนวข้อสอบอัตนัยนะครับเราลองวิเคราะห์กันดูนะครับซึ่งในหน่วยที่กล่าวมาเนี่ยในเรื่องของการฟ้องการพิจารณาการอุทธรณ์การฎีกาการพิพากษาต่างๆเนี่ยนะครับออกข้อสอบนะค่อนข้างบ่อยนะครับนะนั้นก็จะมีแนวให้ท่านได้ดูนะเป็นตัวอย่างว่านะยากง่ายยังไงนะครับนะมาดูอันแรกก่อนนะครับโจทฟ้องนะฮะขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทนะศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าตามพฤติการแห่งคดียังไม่สมควรรอการลงโทษแต่เห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดโทษหนักเกินไปจึงพิพากษาแก้โดยกำหนดโทษใหม่เป็นจำคุก 1 ปีนะครับดังนี้นะการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับนะดังนั้นกรณีนะเนี้ยนะครับนะในส่วนของด้านท้ายเห็นไหมการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานะฮะนอกจากจะเป็นเรื่องของการอุทธรณ์แล้วยังบอกว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องหรือไม่โหเรียกว่ามีอีกเรื่องคือเรื่องอะไรครับการทำคำพิพากษามาเกี่ยวข้องด้วยเรามาดูมาตราอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะมาตรานะครับปวิอาญานะครับนะเวลาเขียนท่านจะไปเขียนว่าปวิอาญานะหรือปวิอ่อนะนี่เวลาเราพูดย่อๆแต่เวลาเขียนนะเขียนเต็มนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา185วรรค2บัญญัติว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษก็ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวหรือยังไม่ถึงสุดก็ได้นะนี่คือข้อกฎหมายแรกที่ต้องใส่นะครับอันที่2คือนะปวิยามาตรา192วรรค1ก็บัญญัติว่าห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอนะหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องอันที่3นะครับปวิยามาตรา215บัญญัติว่านอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณา
และว่าด้วยคำสั่งและด้วยคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมนะครับอันนี้คือวิธีการนะทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับของศาลอุทธรณ์ก็ไปเอานะของชั้นต้นมาใช้นะบัญญัติไว้ใน215นั่นเองมาดูแนวตอบนะครับจากบทกฎหมายดังกล่าวปวิยามาตรา185วรรค2หมายความว่าถ้าศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องและไม่มีเหตุยกเว้นโทษให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดและบทบัญญัติตามปวิยามาตรา185วรรค2นี้นำไปใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมตามปวิยามาตรา215ซึ่งในการพิพากษาลงโทษจำเลยนี้ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ให้ถูกต้องเหมาะสมได้เช่นศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ให้ลงโทษเบาลงได้ตามปวิยามาตรา185วรรค2นี้และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอนะครับตามมาตรา192วรรค1เห็นฮะในการเขียนคำตอบเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าชุดวิชานี้นะให้ท่านอธิบายนะตัวบทหรืออธิบายประเด็นคำถามสักนิดหนึ่งเข้ามาอ่ะตรงเนี้ยท่านจะได้คะแนนเพิ่มนะครับแล้วค่อยมาวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะพอมาโดยส่วนการวินิจฉัยก็บอกว่าตามคำถามนะโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตามป.อาญานะมาตรา334จำเลยให้การปฏิเสธนะศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษดังนี้แม้จำเลยจะอุทธรณ์เพียงแค่ขอให้รอการลงโทษก็ตามถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าพฤติการยังไม่สมควรรอการลงโทษแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่ได้ให้เหมาะสมโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยจาก2ปีเป็น1ปีนะฮะได้ตามปวิยามาตรา185วรรค2และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ขอให้ศาลรอการลงโทษซึ่งต้องห้ามตามปวิยามาตรา192วรรค1แต่อย่างใดนะดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงพิพากษาแก้กำหนดโทษจำคุกจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมได้และไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยนะครับจะเห็นว่าเรื่องนี้นะครับเหมือนจะเอาฎีกามออกข้อสอบนั้นท่านอ่านคำพิพากษาฎีกาประกอบมาในตัวคำบรรยายในตัวเอกสารการสอนเอกสารการเรียนเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านคือฎีกาเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปหานอกเหนือจากเอกสารที่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับนะที่มทส่งมาเพราะมทส่งมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วนะครับ3เล่มเล่มหนาๆเลยนะครับอ่านครบ3เล่มนี่อะไรครับบ้าแน่ๆนะครับนะหนักมากนะครับหนักมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดนะเรียกว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะฮะต่อมาคำถามที่2นะฮะโจทก์ฟ้องว่าจำเลยบังอาจนะโจทก์ฟ้องว่าบังอาจเนี่ยเป็นสำนวนของพนักงานอัยการนักงานอัยการท่านมักจะใช้คำว่าบังอาจคำว่าบังอาจก็คือไม่มีสิทธิ์ไปทำเขาอะบังอาจเนี่ยเป็นภาษาโบราณนะฮะบังอาจบอกบังอาจใช้มีดดาบนะฟันนายศิลป์นะได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297นะศาลจะต้องสืบพยานเสร็จแล้วรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยกับนายศิลป์และพวกเข้าร่วมในการชลมุนต่อสู้กันนะเป็นเหตุให้นายศิลป์ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299จึงพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา299จำคุกเอ้ย299จำคุก1ปีให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาฉันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดเห็นไหมฮะพอเราอ่านข้อจริงดูนะฮะฟ้องอะไรครับฟ้อง297นะฟ้องทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสนะครับแต่ทางพิจารณาเนี่ยนะฮะได้ความว่าอะไรครับไม่ใช่อันตรายสาหัสแต่เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องชุลมุนต่อสู้เห็นไหมเรื่องเดียวกันไหมเห็นไหมข้อได้จริงกับข้อได้จริงในทางพิจารณากับข้อได้จริงตามฟ้องเนี่ยเหมือนกันไหม

อ่ะเรามาดูกันปวิยามาตรา192ก็บอกว่าห้ามมิให้พิพากษานะหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องนะคดีนั้น

62นะครับเหมือนกันเวลาตอบท่านก็ต้องทำไมครับก็ต้องอธิบายประเด็นสักนิดนึงอธิบายข้อกฎหมายสักนิดนึงนะฮะบอกว่าจากบทบัญญัติดังกล่าวจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องจากบทบัญญัติข้างต้นว่าไปนะหมายความว่าศาลจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งตามอำเภอใจไม่ได้ศาลจะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและตามที่พิจารณาได้ความนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ถ้านำเอาข้อเท็จจริงในทางพิจารณามาลงโทษจำเลยแล้วจะแตกต่างไปจากคำฟ้องหรือไม่เป็นการเกินคำขอหรือไม่ในการพิพากษาคดีของศาลจึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดนี่นะครับอธิบายไว้ก็คือว่าต้องดูว่าคำฟ้องกับทางพิจารณาเนี่ยนะมันตรงกันไหมไม่ใช่ฟ้องมามั่วๆนะให้ศาลไปสืบพยานเอามันไม่ได้นะครับก็เป็นโทษจำเลยนะต้องเข้าใจจำเลยนะครับเวลาถูกฟ้องถูกไหมเวลาถูกฟ้องเนี่ยมันชีวิตมันไม่มีความสุขอะนะนอนก็นอนไม่หลับข้าวก็กินไม่อร่อยนะฮะหมดอารมณ์เลยนะครับเวลาถูกฟ้องโดยเฉพาะคดีทำไมคดีอาญาเนี่ยนะครับแม้เราบอกเราไม่ผิดก็ตามแต่เวลาบางทีมันต่อสู้ไปเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็เสียฉะนั้นกรณีเนี้ยนะกฎหมายเขาเลยบอกว่าเวลาคุณดำเนินคดีคุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมคำฟ้องมาให้ถูกต้องรัดกุมนะฮะจะมาฟ้องมามั่วๆมาว่ากันในชั้นศาลเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับตามปัญหานะฮะโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานทำลายร่างกายนายศิลป์นะได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297โดยไม่ได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นเหตุให้นายศิลป์ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299เห็นไหมฮะบรรยายมาเฉพาะว่าถูกทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสนะแต่ไม่ได้บรรยายว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้พอพิจารณาแล้วนะพยานมาเบิกความมันยกพวกมาตีกันชุลมุนต่อสู้กันนะข้อเท็จจริงเนี่ยไปอีกอย่างนึงเลยนะต้องถือว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ในคำฟ้องในข้อสาระสำคัญนะคนละเรื่องเลยจากถูกทำร้ายกลายเป็นชุลมุนต่อสู้นะศาลต้องยกฟ้องนะลงโทษเลยฟ้องมาช่วยๆมั่วๆเนี่ยนะครับยกฟ้องเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรค2นะเพราะไม่ถือว่าเป็นแตกต่างในรายละเอียดนี่เป็นสาระสำคัญเลยนะดังนั้นคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่จะลงโทษจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ในคำฟ้องในข้อสาระสำคัญศาลต้องยกฟ้องนั่นเองนะครับเห็นไหมทั้งในเรื่องการเตรียมคดีอย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีความรอบคอบนะฟ้องแล้วยกฟ้องเลยจบเลยฟ้องใหม่ไม่ได้ฟ้องใหม่ก็ทำไมครับก็ฟ้องซ้ำนั่นเองนะฟ้องซ้ำก็นะฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วนะครับนะถูกจำกัดสิทธิ์นะในการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา39นั่นเองนะครับนะฉะนั้นเวลาฟ้องก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนข้อที่3นะครับนะพนักงานอัยการนะเป็นโจทก์ฟ้องนายก้องนะข้อหาฆ่านายเหลืองในชั้นพิจารณานายเชี่ยวเบิกความเป็นพยานโจทว่าเห็นนายก้องใช้ดาบฟันนายเหลืองในวันเกิดเหตุต่อมานะนายก้องเป็นโจทฟ้องนายเชี่ยวเป็นจำเลยว่าเบิกความเท็จในคดีแรกศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหลังที่นายก้องเป็นโจทคันถึงวันนัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเมื่อคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทฟ้องนายก้องถึงที่สุดแล้วให้นายก้องแถลงต่อศาลเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาคดีหลังต่อไปดังนี้นายก้องอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวของศาลชั้นต้นได้หรือไม่อย่างไรเห็นนะในเรื่องนี้นะครับนะ

คำถามบอกเลยอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องนะอุทธรณ์คำสั่งให้จำหน่ายคดีนะและจำหน่ายคดีชั่วคราวเนี่ยนะประเด็นก็คือแล้วอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปวิจัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคดีหรือเปล่าอ่ะนี่เราจับประเด็นได้เราก็เอาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใส่ถูกไหมฮะก็ดูนะปวิยามาตรา196บอกคำสั่งระหว่างพิจารณานะที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะศาลสั่งไปก็จริงแต่คดีไม่เสร็จเช่นนะโจทย์นะร้องว่าขอเลื่อนนัดพิจารณาศาลสั่งว่าไม่เลื่อนหรือสั่งเลื่อนคดีมันก็ไม่ได้เสร็จไปถูกไหมนี่เรียกว่าคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับคุณจะไปอุทธรณ์อะไรเลยทันทีเนี่ยมันก็ทำให้คดีมันก็เสียเวลานะครับนะพวกสาขาคดีเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเสียเวลานะครับทำให้คดีประเด็นสำคัญก็คือคดีผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปมันก็ไม่เป็นผลดีต่อจำเลยฉะนั้นพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่นะไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะนะเพราะถ้าคดีถ้าทำให้คดีเสร็จสำนวนเนี่ยมันก็อุทธรณ์ได้แต่ถ้าไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนเนี่ยยังอุทธรณ์ไม่ได้นะห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาก็ต้องรอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาก่อนหรือคำสั่งในประเด็นสำคัญก่อนและนะครับและต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วยนะอย่างที่บอกก็คือนะครับจะอุทธรณ์แต่คำสั่งระหว่างพิจารณาอย่างเดียวไม่ได้คือการอุทธรณ์เนี่ยก็มี2 อย่างนะอุทธรณ์คำพิพากษานะกับอุทธรณ์คำสั่งใช่ไหมถ้าคุณเห็นด้วยกับที่ศาลพิพากษาศาลพิพากษาถูกต้องแล้วนะจำคุกมัน5 ปีถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ฉันจะอุทธรณ์คำสั่งปัญหาคือเห็นชอบกับคำพิพากษาแล้วคุณจะไปอุทธรณ์คำสั่งไปเพื่ออะไรให้มันเสียเวลาถูกไหมเพราะในเมื่อคุณพอใจคำพิพากษาแล้วนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยแสดงว่าคุณต้องไม่พอใจคำพิพากษาด้วยนั้นการอุทธรณ์คำสั่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษาขึ้นไปด้วยนะต้องมีการโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปด้วยนะครับจากบทกฎหมายดังกล่าวนะคำสั่งระหว่างพิจารณาหมายถึงคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับแต่เมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคดีของโจทก์ไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือประทับฟ้องไว้พิจารณาจนกระทั่งก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปจากศาลที่มีคำสั่งเพราะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วก็ยังจะต้องมีการดำเนินคดีนั้นต่อไปอีกและเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วกฎหมายห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งนั้นโดยในทันทีหรือในระหว่างพิจารณาก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นนี่คือเหมือนกันท่านก็ต้องมีอธิบายนิดนึงนะว่าคำสั่งระหว่างพิจารณามันคืออะไรอุทธรณ์ฎีกาได้เมื่อไหร่นะครับจากข้อเท็จจริงนะคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีหลังซึ่งนายก้องเป็นโจทย์ที่สั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนจนกว่าคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ถึงที่สุดเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนส่วนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีหลังชั่วคราวนั้นไม่ใช่คำสั่งจำหน่ายคดีเด็ดขาดเนื่องจากศาลชั้นต้นได้สั่งไว้ด้วยว่าคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนายก้องถึงที่สุดแล้วให้นายก้องมาแถลงต่อศาลเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จไปแต่อย่างใดและเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนเช่นเดียวกันเมื่อปรากฏว่าคดีทั้งสองศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษานายก้องจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา196ดังนั้นนายก้องจะอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาในทันทีหรือในระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไม่ได้นะในเรื่องนี้ก็คือประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีประเด็นเดียวก็คือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือเปล่านะคุณก็อธิบายไปกรณีนี้ถ้าไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปเนี่ยนะครับนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วถ้าศาลยังไม่มีคำพิพากษาแล้วก็จะยังอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้เลยทันทีไม่ได้นั่นเองเห็นได้ว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนนะเพียงแต่ว่า

ท่านเนี่ยจะทราบเรื่องว่าอะไรคือคำสั่งระหว่างพิจารณาหรืออะไรที่ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณานั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามข้อที่4นะครับศาลอาญานะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยฐานปล้นทรัพย์นะครับเป็นเวลา12ปีจำเลยอุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์หลังจากนั้นอีก5วันนะจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์อุทธรณ์อีกต่อไปนะศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตต่อมาก่อนครบกำหนดอุทธรณ์จำเลยนำอุทธรณ์ฉบับใหม่มายื่นต่อศาลอาญาโดยแถลงว่าขออุทธรณ์ฉบับแรกขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปเพราะเข้าใจผิดว่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษให้แก่เลยเมื่อปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษจำเลยจึงขอยื่นอุทธรณ์ใหม่นะโจทก์ไม่อุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยให้วินิจฉัยว่าคำสั่งศาลอาญาที่รับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าแล้วจำเลยเนี่ยนะอุทธรณ์ไปแล้วขอถอนเสร็จขอถอนอุทธรณ์ขอถอนอุทธรณ์เสร็จเขาเรียกอะไรครับชักเข้าชักออกลีลายึกยักเปลี่ยนใจอีกจะขออุทธรณ์ใหม่นะฮะกรณีเช่นนี้ทำได้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องของการขอถอนอุทธรณ์เรามาดูกันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมีบทบัญญัติสำคัญนะที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้นะครับมาตราเดียวเลยเรื่องนี้นะมาตรา202นะผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้เมื่อส่งสำนวนไปแล้วนะให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อถอนไปแล้วถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนะครับเรามาดูวินิจฉัยจากบทกฎหมายดังกล่าวหมายความว่าเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์แล้วคู่ความที่ยื่นอุทธรณ์อาจจะขอถอนอุทธรณ์ได้ซึ่งการยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์จะกระทำได้ก่อนที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์การจะอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลเมื่อได้ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ไปแล้วก็อาจจะถอนคำร้องนั้นได้ถ้าศาลอนุญาตให้ถอนแล้วจะกลับใจไม่ถอนไม่ได้และเมื่อถอนไปแล้วจะกลับมาอุทธรณ์อีกก็ไม่ได้แม้จะยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ตามการถอนอุทธรณ์ไปนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุทธรณ์ไว้ด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลล่างย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนคือคดีถึงที่สุดนะฮะอันนี้ก็มีการอธิบายเอาไว้นะครับตามคำถามจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาที่พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย12ปีศาลอาญาสั่งรับอุทธรณ์จากนั้นอีก5วันจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์อุทธรณ์อีกต่อไปซึ่งศาลอาญาก็มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ต่อมาภายหลังจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปแล้วจำเลยยังอุทธรณ์ฉบับใหม่เข้ามายื่นต่อศาลอาญาอีกแม้จะอ้างว่าขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปเพราะเข้าใจผิดว่ามีการพระราชทานอภัยโทษก็ต้องถือว่าการถอนอุทธรณ์ของจำเลยเป็นการขอถอนอุทธรณ์โดยไม่ประสงค์จะอุทธรณ์อีกต่อไปเมื่อศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์แล้วและโจทก์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาอาญาศาลอาญาย่อมเด็ดขาดถึงที่สุดสำหรับผู้จำเลยผู้อุทธรณ์ตามมาตรา202แล้วจำเลยจึงไม่มีสิทธิ์กลับมายื่นอุทธรณ์ใหม่อีกแม้จะยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ตามนะดังนั้นคำสั่งศาลอาญาที่รับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเมื่อถอนไปแล้วจะกลับมาอุทธรณ์อีกไม่ได้นะครับ
อ่ะดูคำถามอีกสักเรื่องสุดท้ายแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคดีอาญาเรื่องหนึ่งนะศาลจังหวัดตากนะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนนะตามป.อาญามาตรา365อนุ3ประกอบ364ซึ่งมีระวางโทษนะตามที่กฎหมายให้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ซึ่งมีระวางโทษตามกฎหมายให้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวนะเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะให้ลงโทษตามบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดในความผิดฐานบุกรุกนะจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ภายในกำหนดว่าพยานหลักฐานโจทยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนะศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็ต้องวินิจฉัยละว่าอุทธรณ์ได้หรือไม่นะครับเป็นอุทธรณ์อะไรก็ดูนะอุทธรณ์ก็มีข้อจำกัดอยู่มาตราเดียวสำหรับการอุทธรณ์ก็คือนะต้องห้ามอันเดียวคือ193ทวิก็คือห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเราก็มาดูการวินิจฉัยคดียาเรื่องใดจะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้สำหรับข้อหาแต่ละกระทงความผิดเป็นสำคัญเมื่อความผิดในกระทงนั้นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งศาลต้องลงโทษบกหนักถ้าบทที่โทษหนักสุดมีอัตราโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้มาตรา193ทวิวรรคหนึ่งย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและต้องถือว่าทุกบทความผิดมีอัตราโทษถึงแม้จะไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดกระทงนั้นก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูการวินิจฉัยตามปัญหาจำเลยกระทำความผิดอันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักสุดก็คือฐานบุกรุกในเวลากลางคืนนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะเมื่อโทษหนักสุดมีอัตราโทษสูงกว่า193ทวิวรรค1นะฮะโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีนะมันเกิน193ทวิทุกความผิดทั้งความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยอุทธรณ์ภายในกำหนดว่าพยานหลักฐานโจทรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องซึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงดังนี้จำเลยจึงอุทธรณ์ได้นะครับนะฮะงั้นท่านก็ต้องวินิจฉัยนะครับดูว่าถ้ามันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าโทษที่ลงเนี่ยนะตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันเกิน3ปีแล้วอย่างนี้ก็สามารถที่อุทธรณ์ได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสมัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาครั้งที่4นี้ก็ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษานะครับไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะก่อนเรียนหลังเรียนด้วยนะครับพบกันอีกทีนะครับในการศึกษาครั้งที่5ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าทั้งโซเชียลมีเดียและสื่อสังคมออนไลน์นะครับต่างมีผู้คนหลายกลุ่มหลากหลายอาชีพครับเขามารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่างๆครับหรือว่ารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนั่นเองครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนที่อยู่ในเขตบริเวณทุ่งครุนั่นเองครับซึ่งการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายได้นั้นจะต้องมีกลุ่มผู้นันที่มีความแข็งนะครับมีใจอาสามีใจรักอดทนและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมนั่นเองครับเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับคุณผู้ชมครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับจิตอาสาท่านหนึ่งครับผู้ที่ผลักดันงานด้านจิตอาสาแล้วก็รวบรวมพรรคพวกที่ทำงานจิตอาสามาทำงานร่วมกันครับซึ่งเขาก็ทำงานด้านนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับเขาคนนี้ครับคือคุณสิริวัฒน์สุทธิวรากรนั่นเองครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณกุ้งนะครับและตอนนี้ก็นั่งอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่กุ้งแล้วกันนะ
1: ได้ครับผม
0: เริ่มต้นเลยครับตอนแรกเนี่ยคุณกุ้งทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ผมทำงานภาคประชาสังคมครับทำงานสมาคมสยามอารยะปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาสถิติประยุกต์ปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยผมจบที่นิด้าครับรัฐประศาสนศาสตร์บริหารนโยบายสาธารณะครับ
0: ระหว่างที่ทำงานจิตอาสาคือตอนเรียนอยู่ก็ทำอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: เป็นงานอะไรครับ
1: ผมเป็นสโมสรนักศึกษาครับจริงๆเป็นอดีตนายกสโมสรนักศึกษาของนิด้าปี2553ด้วย
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วเป็นไงมาไงครับถึงประยุกต์มาเป็นงานจิตอาสาอย่างเต็มตัวครับ
1: จริงๆเราเชื่อเรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นนะครับเชื่อเรื่องการเชื่อมโยงไม่เราชอบที่จะเราชอบที่จะพูดคุยถามสาธารณสุขติดคนอื่นอย่างเงี้ยครับเวลาเราเห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นคุณยายมาขายท็อฟฟี่เห็นทำไมคนนี้ถึงเป็นขอทานทำไมปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาชญากรรมทำไมเกิดเราตั้งคำถามว่าเราเป็นเหตุอะไรบ้างไหมหรือว่าเราทำอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างเราเอาตัวรอดได้แล้วคนที่เขาทำไมคนพวกนี้เขาถึงลำบากอย่างนี้นะฮะเราก็เลยตั้งคำถามแล้วจะมีส่วนอะไรบ้างที่ทำให้มันดีขึ้นเลยพอมันมีเรื่องของแนวคิดแบบนี้เราก็เลยหาวิธีการแรกๆก็เริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุบ้างนะครับทำกิจกรรมให้กับเด็กๆบ้างนะครับทำร่วมกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับไปทำค่ายอาสาแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะครับกับชุมชนชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาขอบคุณเขายิ้มแย้มแจ่มใสเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือชีวิตนี่คือความเป็นพี่เป็นน้องมีความหมายมากเลยผมรู้สึกว่าสังคมต้องเป็นแบบนี
0: ้ครับคือตอนนั้นรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: จริงๆผมคิดอย่างนึงว่าถ้าส่วนรวมดีครับส่วนย่อยจะดีผมเชื่อเรื่องนี้แต่มันไม่ง่ายเพราะกว่าจะพาให้คนไปเห็นส่วนรวมเนี่ยมันก็จะไปเตะมันจะไปสะดุดขาตัวเองก่อนมันก็จะมาว่าฉันยังท้องไม่อิ่มฉันยังเติมไม่เต็มฉันขอเอาตัวเองให้รอดก่อนนะแล้วเรื่องส่วนรวมให้ว่าทีหลังมันเลยเป็นปัญหาคือมันจึงมีคนที่เอาตัวเองรอดได้กับเอาตัวเองรอดไม่ได้ทีนี้เราก็แค่เลือกผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสังคมมันอยู่ด้วยกันนะครับแล้วคุณอยากจะอยู่แบบอยู่กับคนเห็นแก่ตัวหรือคุณอยากจะอยู่กับคนที่มีจิตใจที่เห็นคุณค่าของกันและกันและผมรู้สึกว่านี่คือสังคมที่น่าอยู่แล้วสังคมไทยจริงๆเขาบอกเป็นสังคมไทยที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเป็นสังคมเป็นพี่เป็นน้องเนาะแต่เรารู้ว่าทุกวันนี้มันยิ่งอยู่ในสังคมเมืองเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเลยคิดว่าอยากให้สิ่งดีๆแบบนั้นนะยังคงอยู่ต่อไปแล้วเราเป็นคนเริ่มต้นสร้าง
0: สิ่งเหล่านี้มั้ยครับนำมาถึงโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่พี่กุ้งจัดมาเนี่ยฮะ
1: ถูกต้องเลยเพราะผมคิดอย่างนี้ว่าผมรู้สึกโจทย์มันง่ายโจทย์ง่ายคือถ้าเกิดเราคิดแค่เรื่องของตัวเองแต่ถ้าเราไปทำโจทย์ใหญ่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำสเกลใหญ่แล้วมันวัดผลยากเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนดีไหมทำที่บ้านของเราที่ชุมชนของเราในเขตพื้นที่ของเรานะครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มต้นในการทำงานชุมชนชุมชนนิยามของผมคือบ้านนั่นแหละ แต่เป็นบ้านที่มีหลายๆครอบครัวหน่อยบางทีเราไปทำงานสมมติอาสาสมัครหรือทำงานจิตอาสาเนี่ยพวกผมเคยขึ้นดอยไปที่อุดรขึ้นไปภาคอีสานไปเหนือไปมาทุกที่ที่กันดารนะครับ
2: ครับ
1: แล้วเราก็จากไปด้วยความอาลัยแล้วก็ผมทำกิจกรรมนะเด็กๆเช่นเด็กๆที่เป็นเด็กกำพร้าหรือเป็นเด็กที่อยู่หมู่บ้านเด็กอะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งเวลาเราจะจากกันเนี่ยเขาก็จะมีคำถามผมรู้ว่าแม้เราไม่อยากจะจากกันเราก็ต้องจากกันแล้วผมอาจจะเสียใจแต่นี่คือประโยคของเด็กนะ
2: ครับ
1: แต่ผมก็จะทำใจได้นี่คือสิ่งเวลาเด็กเขาพูดยังไงเราก็ต้องจากเขาอยู่ดีเรามาวันนี้เราของมาให้เรามาพัฒนาเรามาสอนหนังสือเขาเราอยู่กับเขาเจ็ดวันฮะแล้วเราก็ต้องจากเขาไปแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วโอกาสที่เราจะไปหาเขาไม่บ่อยก็ยากคำถามต่อมาคือเด็กๆแบบนี้ในบ้านเรามีไหมในชุมชนเรามีไหมเยอะมากครับ
2: ครับ
1: เยอะมากแล้วพื้นที่หลายพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่ยาเสพติดพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกๆหรอกแล้วอย่างผมอะผมรู้ว่าเรื่องครอบครัวสำคัญแล้วผมมีเวลาอยู่กับเขาแต่หลายๆคนไม่มี
2: ครับ
1: คำถามคือโอเคเขาไม่ใช่ลูกเราเขาไม่ใช่เด็กเราแต่เราอยากให้เขามีโอกาสเหมือนลูกเราได้ไหมเราแค่สร้างพื้นที่มากขึ้นขยายขอบเขตติ้งมากขึ้นระดมทรัพยากรจากเพื่อนๆมากขึ้นเพื่อจะให้แชร์พวกเนี้ยไปให้กับคนอื่นมากขึ้น
2: อ
1: ันนี้คือก็เลยเป็นที่มาว่าทำชุมชนคือบ้านของเราเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ทำได้ตลอดเป็นวิถีชีวิตอยู่ได้ทุกอาทิตย์อยู่ได้ทุกเดือนนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเกิดงานในพื้นที่ที่เราทำในนามของศูนย์อาสาสร้างสุขหรือคาเฟ่แคนดูหรือแคนดูทีมอย่างเงี้ยครับ
2: ครับพูดถึงแคนดูทีมเนี่ยคือเราชักชวนเพื่อนๆมากันยังไงจนมาเป็นแคนดูทีมครับ
1: หลายคนคบกันหลัก10ปี20ปีนะครับเป็นเพื่อนๆสมัยทำกิจกรรมด้วยกัน
2: ตั้งแต่ตอนเรียนเลยใช่ไหมฮะ
1: บู๊ด้วยกันแล้วกันครับพอบู๊ด้วยกันคือเวลาเราทำเนี่ยมันก็มีสองทางคือต่างคนต่างไปตามที่ทางที่ตัวเองชอบเนาะแต่พอเราเจอคนที่คอเดียวกันนะครับก็เลือกกันว่าเฮ้ยเรารวมกันดีกว่ารวมกันให้แน่นเวลาทำอะไรมันสำเร็จส่วนใหญ่นะครับมีใจมีความปรารถนาอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดแต่ทำคนเดียวไม่ไหวสุดท้ายเลิกครับมันเหนื่อยแล้วก็เราก็เลยรู้ว่าเราเจอแบบนี้มาเยอะมากแล้วเราก็รู้ว่าเราทำอะไรแล้วไม่มีเพื่อนเนี่ยเราเลิกง่าย
2: ใช
1: ่แต่พอเรามีเพื่อนเรามีทีมปุ๊บเนี่ยแล้วทีมเป็นคอเดียวกันคือเป็นพวกที่มีอุดมคติแบบมีอุดมการณ์อยากจะเห็นสังคมดีขึ้นอยากจะเห็นอนาคตที่ดีกว่ามีจินตนาการเกี่ยวกับชีวิตที่ดีกว่านี
2: ้
1: มีจินตนาการเกี่ยวกับประเทศหรือคุณภาพชีวิตของคนเราจะช่วยกันทำให้ดีขึ้นใช่ไหมงั้นเห็นด้วยรวมกันแล้วรวมในตรงไหนคือรู้อย่างเดียวว่าไปไหนไปกันขอมันก็เลยเป็นเหตุว่าเราก็เลยรวมคนที่มีแนวคิดเงี้ย1 2 3 4 5จนเป็นที
2: ม
1: แล้วเรารู้สึกว่านี่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดไม่มีทีมจบเพราะนั้นเราเลยเห็นคุณค่าเรื่องการทำงานเป็นทีมเรื่องกลุ่มเนี่ยครับนี่คือเป็นที่มาจึงทำไมถึงร่วมกันก็คือมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นเพื่อนพอเป็นรุ่นพี่ก็มีน้องเจอน้องดีๆเขาก็อยากจะตามเราพอเขาอยากตามเราเราก็สร้างเขามาเป็นที
2: ม
1: แล้วมันเริ่มเขาพอได้เขาได้ทำกิจกรรมจริงๆเขาค้นพบคุณค่าของตัวเองมีประสบการณ์เองเพราะว่าเขาเราไม่ต้องคอยบอกเขาเห็นการขอบคุณเขาเห็นเด็กๆเขามีความสุขเขาเห็นคุณลุงคุณป้าขอบคุณเขาและเขาก็รู้สึกว่านี่แหละคือคำตอบและเขาก็เลยทำให้ทีมของเราเริ่มแข็งขึ้นรวมกัน5คน10คน15คนตอนนี้ขยายทีมมีรุ่นน้องๆมีเด็กๆรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วที่มาของคาเฟ่
1: จริงๆการรวมตัวสำคัญครับ ต้องมีสเปซเมื่อก่อนก็คือบ้านใครบ้านมันเนาะหรือว่างที่ไหนก็ไปที่นั่น
2: ก็คือย้ายไปเลย
1: เวลาเราทำกิจกรรมเทรนนิ่งหรือสอนหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องหาที่ประชุมสมมติผมทำโปรเจกต์สอนหนังสือเด็ก
2: ครับ
1: ผมก็ต้องไปขออนุญาตใช้สถานที่ก็เลยไปขอที่ราชการบ้างขอที่มหาวิทยาลัยบ้างแล้วเวลาทำกิจกรรมเนี่ยมันต้องใช้จ่ายมันต้องออกเงินพอแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมมาเราก็แมทเลยเฮ้ยหาตังค์ด้วยทำกิจกรรมได้ด้วยแล้วก็มีที่รวมตัวด้วยแล้วไม่ต้องไปขออนุญาตแบบไปต้องไปเช่าที่เวลาสอนหนังสือก็ใช้สเปซของเรานี่แหละใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เวลาสอนก็ต้องกินอาหารก็ต้องดื่มใช้เครื่องดื่มก็เลยเป็นที่มาของคาเฟ่แคนดูเลยก็เลยเป็นแนวคิดเรื่องการทำธุรกิจ ประกอบการเพื่อสังคมเพื่อทำรายได้ของเราให้มีสามารถเอามาใช้ในการทำกิจกรรมได้มีพื้นที่มีการรวมตัว
2: ครับ
1: คือผมเห็นว่าเป็นคีย์ที่สำคัญคือเราต้องมีที่รวมตัวครับเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่เพื่อนๆที่สนิทกันต้องมีแบบที่เก่าเวลาเดิมอะไรประมาณนี้
2: ฐานบรรยากาศ
1: ใช่ครับมีฐานมีที่ปฏิบัติการ
2: ครับคราวนี้แต่ละคนที่มารวมตัวกันเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกันด้วย
1: คือบางคนเป็นเด็กเป็นนักศึกษากิจนิยมเก่งมากคอมพิวเตอร์เก่งมากเรื่องฟิสิกส
2: ์
1: เก่งมากเรื่องแมทซึ่งผมไม่เก่งเลยนะดังนั้นถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการสอนหนังสือเนี่ยสอนภาษาอังกฤษ
2: ครับ
1: ถ้าไปเรียนจริงๆนะก็แพงชั่วโมงนึงที่เขาคิดเนี่ยเราก็ทำให้เด็กๆในชุมชนมีโอกาสได้เรียนโดยที่ไม่ต้องใช้จ่ายต่ำมากหรือว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องของความสามารถเรื่องการสื่อสารเหมือนมีเดียโปรดักชันเนี่ยมันก็จะมีน้องๆที่มีคือชอบซึ่งพวกที่ทำมาบ่อยๆนี่ไม่ชอบนะแต่พวกที่แบบเริ่มเข้าสู่วงการมีพลัง เขาก็จะชอบมากชอบถ่ายรูปชอบบันทึกชอบนู่นชอบนี
2: ่
1: ก็ผลักดันเขาไปทางนี้แล้วก็เอาความสามารถเขามาช่วยจริงๆให้เขาทำงานอาสาสมัครเนี่ยเป็นการพัฒนาตัวเขาที่เขามีความสุขแต่พวกนี้คือได้ทำอาสาด้วยเราก็ได้งานเขาก็มีความสุขพัฒนาตัวเองไปด้วยอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นสกิลก็มีหลากหลายมากทั้งสกิลด้านภาษาสกิลเรื่องของวิชาการสกิลเรื่องของนำนันทนาการนำสันทนาการคนบางคนพูดไม่รู้เรื่องนะครับเวลาจับไมค์นี่นำใครไม่ได้แต่จะมีพวกที่แบบว่าเด็กหลังห้องเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องพวกนี้เขาจะคุยกับคนรวมใจคนเอนเตอร์เทนคนแบบนี้ก็เป็นสกิลที่ใช้กับงานทุกๆอย่างซึ่งในทีมเราค่อนข้างโชคดี
2: มีครบทุกสกิลเลย
1: ที่มีสกิลแบบนี้หลากหลายมาก
2: เริ่มเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้น
1: ครับผมเพราะนั้นทุกคนได้ใช้สกิลได้หลากหลายมากครับ
2: ณตอนนี้จุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นมิตรกับทุกพื้นที่ที่อยู่บริเวณนี้แล้ว
1: พอจะตอบได้ว่าก็พอสมควรนะแต่เราก็อยากจะเข้าไปได้คือจริงๆผมอยากจะทำให้แนวคิดแบบนี้มันกระจายไปมาก
2: ครับ
1: เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีแนวคิดแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยยกระดับชุมชนยกระดับสังคมคนมีมากต้องช่วยคนมีน้อยถ้าคนมีมากเก็บสะสมความมั่งคั่งแล้วคำถามต่อมาคือคุณจะเอาไปเพื่ออะไรและขนาดที่คนเขาจะไม่มีจะกินคนเขาจะเดือดร้อนอยู่แล้วผมเนี่ยมีเวลาไปส่งลูกไปเรียนผมมีเวลาไปรับลูกผมมีเวลาที่จะเล่านิทานสมมตินะผมอ่านหนังสือให้เขาผมไปดูชุมชนเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณภาพชีวิตมันต่างคำถามคือลูกผมมีโอกาสจะโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ดีมากแล้วลูกผมก็ต้องโตไปอยู่ในสังคมกับลูกๆของคนอื่นแบบนั้นแหละสุดท้ายเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่ดี
2: ครับ
1: นี่คือนั้นจึงพยายามจะขยายแนวคิดแบบนี้ไปทุกกลุ่มเพื่อให้พวกเขาเองเนี่ยได้ทําในส่วนของเขาเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนี่คือสิ่งที่ก็เป็นแนวคิดนะเขาขยายไปเรื่อยรู้จักไปเรื่อยคร
2: ับอยากให้พี่กุ้งเนี่ยพูดถึงคำคมนะครับเป็นแนวคิดฝากเรื่องราวแนวคิดต่างๆครับถึงคนที่เป็นจิตอาสาครับ
1: พวกผมเลยชื่อแคนดูไงแคนดูคือเอาไว้ปลุกใจตัวเอง
2: ทำได้
1: เพราะคนอื่นบอกยากเป็นไปไม่ได้แก้ไม่ได้ถ้าคิดแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าทุกคนถอนด้วยปรัชญาเรื่องพวกนี้เพราะนั้นถ้าเราไม่มีมอตโต้ไม่มีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่เอาไว้
2: ปลุกใจ
1: เฮ้ยเราชื่อแคนดูนะมาจากการที่ว่าชื่อทีมความเชื่อของทีมว่าเฮ้ยมันยากเว้ยแต่เราเชื่อว่ามันทำได
2: ้ค่าของคนเนี่ยอยู่ที่ผลของการกระทำนะครับคนเราจะทำอะไรได้อย่างประสบความสำเร็จและได้ดีนี่นะครับก็ต้องเกิดจากความรักความชอบแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลให้เราทำงานออกมาได้ดีด้วยนะครับครับวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับพี่กุ้งมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังในวันนี้ครับในช่วงต่อไปนะครับเรายังอยู่กับพี่กุ้งนะครับในช่วงกิจกรรมคนอาสาครับ

0: กลับสู่ช่วงกิจกรรมคนอาสานะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่งานมหัศจรรย์โลกนิทานและการเรียนรู้นะครับและผมก็ยังนั่งอยู่กับพี่กุ้งนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะไหมครับพี่กุ้ง
1: วันนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะมากครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กอนุบาลเด็กประถมนี่แล้วก็อาสาสมัครนะครับมาร่วมมากกว่าที่คิดไว้เยอะมากครับ
0: กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับ
1: วันนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์อาสาสร้างสุขและสมาคมสยามอารยานะครับเราร่วมกันที่จะจัดโครงการมหัศจรรย์โลกนิทานและการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นกิจกรรมของที่ร่วมกันของชมรมครอบครัวและการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดการอ่านในเด็กประถมวัยนะครับเพื่อจะส่งเสริมสร้างพัฒนาการและมีสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ผ่านการอ่านนะครับหนังสือให้กับเด็กแล้วก็รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับให้กับน้องๆเด็กๆที่พูดง่ายๆแล้วว่าเด็กๆในชุมชนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้จะทำกิจกรรมแบบนี้นะครับเพื่อให้พวกเขาได้มีกิจกรรมต่างๆได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนะครับให้หวังว่าพวกเขาเองจะได้ประสบการณ์ที่มีความสุขและให้เกิดพัฒนาการของพวกเขาครับผม
0: เนื้อหากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมอะไรหลักๆบ้างครับ
1: หลักๆกิจกรรมจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านโดยตรงเรื่องของการอ่านนิทานการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการกิจกรรมการใช้กิจกรรมนิทานใบไม้นะครับหรือเขาเรียกว่ากล่องกรีนบ็อกซ์ที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทานเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักและให้เด็กๆได้ลงมือทำภาคปฏิบัติเลยนะครับไม่แค่ว่าเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือแต่ได้จับได้ต้องได้สัมผัสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ตรงและทันทียกตัวอย่างเช่นลูกชายผมเนี่ยเขาชื่อแคนดูเนาะพอเขามีความมั่นใจเนี่ยเขาก็ไม่มีความกลัวเพราะไม่มีความกลัวเขาสามารถทำเรื่องหลายๆเรื่องที่เด็กๆหลายคนอาจจะยังทำไม่ได้นะครับเขาไม่กลัวไส้เดือนเขาไม่กลัวการปั่นจักรยานเขาไม่กลัวในการทำสิ่งต่างๆไม่แล้วเขากล้าที่จะลองทำพื้นที่ใหม่ๆซึ่งแบบนี้เมื่อเขามีความมั่นใจเนี่ยหรือซึ่งความมั่นใจแบบนี้ได้ตั้งแต่การอ่านหนังสือนิทานเลยแล้วพอในหนังสือนิทานเขามีความมั่นใจมันจะส่งผลต่อชีวิตจริงของเขานะครับแล้วทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆผ่านธรรมชาติผ่านวิถีชีวิตซึ่งกิจกรรมที่เราจัดให้กับเด็กๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ของรุ่นของเขาเนี่ยยังรุ่นผมยังทันอยู
0: ่
1: ตกปลายกยอขุดใส่เดือนกิจกรรมหลายๆอย่างยิงหนังสติ๊กซึ่งไม่มีโอกาสสิ่งแบบนี้เราโตขึ้นมาเรามีความสุขเรามีความทรงจำแล้วเราอยากให้เด็กๆในชุมชนหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีพื้นที่ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับ
0: คือคุณกุ้งกำลังจะปลูกฝังให้กับเด็กๆเนี่ยได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1: ครับ
0: แล้วก็จากที่ไม่เคยเจอในห้องเรียนด้วย
1: ครับและมากกว่านั้นคือเรื่องธรรมชาติซึ่งมันเป็นเด็กในเมืองเป็นโรคขาดธรรมชาติอยู่นะครับณตอนนี้ครับผม
0: ครับ
1: ก็เลยพื้นที่นี้ก็เหมาะสม
0: ครับนับว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มจิตอาสาเรียกว่าเป็นการลงมาทำงานแล้วแล้วมีขั้นตอนการทำงานยังไงครับของกลุ่มจิตอาสาครับ
1: ขั้นตอนการทำงานพวกเราทำงานร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสนะครับแล้วก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาคสสเนี่ยก็พวกเราทำโปรเจกต์ร่วมกับองค์กรผู้สนับสนุนโดยที่โปรเจกต์ผลนี้เป็นไอเดียที่พวกเราอยากทำและพวกเราทำอยู่แล้วนะครับพอทำปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นกระบวนการดีไซน์กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราประชุมปรึกษาหารือร่วมกันแล้วสเกลงานแบบนี้มันต้องมีอาสาสมัครเยอะแต่ยิ่งทำงานเกี่ยวกับเด็กงานนี้สเกลประมาณ100คนเรามีอาสาสมัครประมาณสัก30ถึง40คนแล้วเพราะนั่นเองเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเราก็ต้องให้ความสำคัญมากดังนั้นเองเนี่ยเราก็ทำงานตลอดการเตรียมงานที่ผ่านมาก็จะประชุมกันทุกสัปดาห์รับสมัครอาสาสมัครทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรที่ทำงานด้านนี้มาระยะหนึ่ง
0: ครับ
1: อาสาสมัครจึงเข้ามาโดยอัตโนมัติผมในความเป็นจริงคือทุกคนอยากทำงานอาสาสมัคร
0: ครับ
1: แต่ไม่มีกิจกรรมอาสาสมัครให้ทำแต่เราก็พวกเราเป็นกิจมีงานอาสาสมัครบ่อยๆนั้นเองก็จึงในการเขาเรียกว่ารับสมัครอาสาสมัครก็ไม่ยากพอรับสมัครอาสาสมัครบางอาสาสมัครเป็นคณะทำงานหลักประชุมร่วมกัน
0: ครับ
1: วางอาสาสมัครมาหน้างานเลยแล้วก็บีฟกันตอนเช้าว่าอยากจะทำอะไรซึ่งก็มีหลายองค์กรที่มีน้องๆจากมหาวิทยาลัยน้องๆจากโรงเรียนมัธยมอย่างเงี้ยครับก็มาเป็นอาสาสมัครในงานครั้งนี้
0: วันนี้ครับมาถึงที่กิจกรรมนี้ทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับวิทยากรจิตอาสาต่างๆที่เขามาร่วมงานรวมถึงกลุ่มเด็กๆด้วยครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณกุ้งนะครับที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับมาพูดคุยถึงแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็มานำเสนอเรื่องราวของความเป็นจิตอาสาในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ

0: มีความรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเสริมสร้างคนในพื้นที่นะคะให้มีศักยภาพนะคะในการพัฒนาตัวเองในณที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นในการเสริมนะคะให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นเชื่อมระหว่างชุมชนแล้วก็พื้นที่นะคะตรงนี้ก็ทำงานด้านนี้ก็ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
1: ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็พอตัดสินใจได้มาที่นี่หนูก็รู้สึกว่ามีประโยชน์จริงๆค่ะเพราะว่าวันเสาร์ก็จะได้ไปที่คาเฟ่แล้วก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็อะไรหลายๆอย่างค่ะรู้จักที่จะให้แล้วก็รู้จักที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ
2: กิจกรรมในวันนี้จริงๆต้องบอกว่าชอบมากสำหรับเนื่องจากว่าเราลูกชายนะคะ5ขวบเป็นวัยที่เขาเองชอบแล้วก็สนใจแล้วก็ชอบแนวแอคทีฟแบบนี้อยู่แล้วทั้งเรื่องของธรรมชาติคือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากจะให้เขาแบบได้เรียนรู้จากสิ่งนี้มากที่สุดเนี่ยค่ะทั้งเรื่องดินใช่ไหมคะดินแล้วก็เรื่องการตกปลาการให้อาหารเนี่ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ถ้าไม่ได้มาในฟาร์มแบบนี้มันก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสให้เขาได้แตะแล้วก็กับธรรมชาติแบบนี้จริงๆอะค่ะคือส่วนหนึ่งมันเปิดโลกให้กับเขาด้วยว่าเขาได้เห็นว่าเด็กๆคนอื่นๆก็มีความสนใจแล้วก็เด็กๆอื่นๆเขาก็มีการทำกิจกรรมบางอย่างเหมือนกันซึ่งบางอย่างเขาเองอาจจะไม่ชอบแต่พอเห็นเพื่อนๆได้มาทำเนี่ยมันก็สามารถช่วยจูงใจให้เขาเองได้ลองไปทำกิจกรรมบางอย่างอื่นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
3: ดีใจรู้สึกว่าเรามาคุ้มเพราะส่วนใหญ่เราพาไปพวกอาจจะพาไปตามห้างสินค้าไปสวนสนุกของเด็กมากกว่าค่ะแต่นี่เขาสัมผัสแบบธรรมชาติโอเพนแอร์อะไรเงี้ยค่ะ
4: ก็สนุกครับผม

0: ู้สึกว่ากิจกรรมมันเป็นมากกว่าความสนุกมันได้สาระอะไรด้วยครับผมในห้องเรียนมันต้องจดต้องอะไรครับผมแต่พวกนี้มันเป็นแนวแบบประดิษฐ์อะไรพวกนี้ครับซึ่งผมชอบอยู่แล้วสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับกิจกรรมนี้สนุกมากมากครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างเดียวครับแต่พอมาก็รู้สึกว่ามันเพลิดเพลินมากครับผม
1: My name is Daniel I come to here I have very happy with my friends and I do many kind of thing thank you bye bye
2: คุณผู้ชมครับไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากมายเลยนะครับสำหรับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับทั้งเสียงหัวเราะนะครับแล้วก็รอยยิ้มของเด็กๆครับสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเราจิตอาสาที่ตั้งใจจัดงานนี้แบ่งปันความรักและความสุขให้แก่กันครับซึ่งกิจกรรมดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากขาดคุณกุ้งและเหล่าจิตอาสากลุ่มนี้รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่เข้าร่วมงานต่างๆทุกคนนี่แหละครับล้วนทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้นั่นเองครับเอาละครับหมดเวลาของรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในรายการหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: หนูทานุ
3: มากับใครครับ
1: มาตับป่าม่าปับป่า
4: หนูมาพายเรือแล้วก็ตกปลาแล้วก็จับปลาแล้วก็ยิงธนู
5: ยิงหนังสติ๊ก

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่น Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสาม

0: สามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: ว่าถ้าเราขี้เกียจกันอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

หน่วยที่6นะครับเรื่องของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศในหน่วยที่6เนี่ยจะออกแบ่งออกเป็น2ตอนนะฮะก็จะมีมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในส่วนของตอนที่1มาตรการทางภาษีเนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นความหมายและความสำคัญของมาตรการทางภาษีและประเภทของภาษีศุลกากรและการจัดเก็บในความหมายนะครับมาตรการทางภาษีเนี่ยจะหมายถึงการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อนำเป็นรายได้ของรัฐนะฮะโดยส่วนมากจะใช้กับสินค้านำเข้าเพื่อนะฮะมีจุดหมายหลักในการปกป้องสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศนะฮะทำให้สินค้าที่นำเข้าเนี่ยมีต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีราคาแพงขึ้นกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในประเทศนะครับเพื่อลดความสามารถในการแข่งขันของสินค้านำเข้าลงความสำคัญนะครับของมาตรการทางภาษีนะครับประการแรกนะครับสำคัญเลยนะฮะก็เป็นแหล่งรายได้ให้กับรัฐนะครับให้รัฐเก็บภาษีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศนะครับรวมถึงเป็นการปกป้องนะครับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในประเทศนะฮะให้สามารถต่อสู้กับสินค้าที่นำเข้ามาได้นะครับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและก็รักษาความมั่นคงนะครับของชาตินะครับก็คือเพื่อให้สินค้าเนี่ยนะครับยังคงมีอยู่อย่างโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะครับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเป็นการปกป้องการจ้างงานภายในประเทศให้อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเกษตรนั้นๆเนี่ยนะฮะยังคงดำเนินการอยู่ยังให้ทำให้ยังมีการจ้างงานนะฮะเป็นการปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคนะฮะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมหรือจำกัดการบริโภคนะครับการส่งเสริมก็คือการที่เป็นการลดภาษีกับสินค้าที่สำคัญนะครับแล้วก็จำกัดการบริโภคโดยการเพิ่มภาษีในตัวสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะครับและเป็นการป้องกันการขาดแคลนของสินค้าหรือวัตถุดิบภายในประเทศนะครับเพื่อไม่ให้ส่งออกไปต่างประเทศมากเกินไปนะฮะโดยรวมไปถึงการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อมานำกันใช้ในการผลิตสินค้าและบริการประเภทนะครับ

ของภาษีศุลกากรและการจัดเก็บนะครับประเภทของภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับกรมศุลกากรเนี่ยได้ใช้คำว่าอากรนะครับแทนคำว่าภาษีโดยจำแนกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอากรขาเข้านะครับอันนี้จะเป็นการเก็บภาษีนะครับสำหรับสินค้านำเข้านะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับก็เป็นอัตราอากรขาเข้าตามพ.ร.บ.นะครับพิกัดอัตราศุลกากรอัตราอากรขาเข้าตามกรอบปกตินะครับอัตราอากรขาเข้าภายใต้กรอบการปฏิบัติผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีอื่นๆและก็สุดท้ายอัตราภาษีอากรขาเข้าเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการนะครับร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะฮะแล้วก็จะมีอัตราอากรขาออกนะครับสำหรับสินค้าส่งออกอัตราอากรผ่านแดนสำหรับสินค้านะครับที่จะต้องขนส่งผ่านไปยังประเทศที่3นะครับซึ่งอย่างเช่นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับต้องมีการขนถ่ายผ่านประเทศอีกประเทศหนึ่งนะครับในส่วนการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะครับก็จะมีนะครับอากรตามราคานะครับก็จะเป็นการจัดเก็บตามราคาสินค้านะครับแล้วก็อากรตามสภาพนะครับจะเป็นการจัดเก็บนะครับตามสภาพของสินค้าหรือปริมาณนะครับโดยไม่คำนึงถึงราคานะครับซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแจ้งราคาสินค้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเช่นการเก็บตามน้ำหนักตามปริมาณตามความยาวต่างๆและสุดท้ายก็อากรผสมนะครับตรงนี้จะเป็นการจัดเก็บทั้งรูปแบบตามราคาและก็ตามสภาพรวมกันพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์นะครับหรือ HS code เนี่ยนะครับในส่วนของ HS code เนี่ยจะทำโดยองค์การศุลกากรโลกนะครับหรือโดย WCO นะครับเป็นการกำหนดประเภทและชนิดของสินค้านะครับให้มีความเข้าใจตรงกันและมีความเป็นสากลนะครับเนื่องจากว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีสินค้าหลากหลายและวัตถุดิบที่แตกต่างกันเนี่ยและมีชื่อที่ทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะครับทำให้ต้องมีการกำหนดนะครับพิกัดภาษีนี้เกิดขึ้นเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานสากลในส่วนของ HS code เนี่ยนะครับก็จะมีการทบทวนนะครับซึ่งจะมีการทบทวนกันทุกๆ 4-6 ปีนะครับเนื่องจากว่ามันมีสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถึงให้ต้องมีการปรับปรุงนะครับอาจจะมีการเพิ่มหรือปรับนะครับเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าใหม่ๆที่ชัดเจนนะครับการจำแนกสินค้าเนี่ยของไทยเนี่ยนะฮะก็ภายใต้พ.ร.บ.พิกัดอัตราศุลกากรในพ.ศ.64เนี่ยนะครับมีการกำหนดสินค้านำเข้าและส่งออกนะครับแล้วต้องเสียภาษีเนี่ยนะครับหมวดตอนประเภทนะครับและประเภทย่อยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น21หมวดแล้วก็97ตอนนะฮะโดยภายใต้พ.ร.บ.ดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดรหัสตัวเลขของไทยเนี่ยออกเป็น11หลักนะครับโดย6รหัสแรกนะครับจะเป็นพิกัดศุลกากรนะครับระบบฮาร์โมไนซ์นะครับที่กำหนดโดยองค์การศุลกากรโลกนะครับ2หลักแรกจะเป็นตอนนะครับหลักที่3ที่4จะเป็นประเภทหลักที่5และ6จะเป็นประเภทย่อยนะครับในส่วนที่รหัสหลักที่7กับ8เนี่ยนะครับจะเป็นพิกัดนะครับที่ตกลงภายใต้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับและสุดท้ายนะครับหลักที่9ถึง11เนี่ยจะเป็นการกำหนดสถิติกำหนดโดยกรมศุลกากรนะฮะโดยประโยชน์นะครับของพิกัด HS code เนี่ยนะครับก็คือนำไปใช้เป็นมาตรฐานสากลนะครับเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่2ก็คือรัฐเนี่ยใช้เป็นฐานในการกำหนดภาษีศุลกากรต่างๆนะครับใช้ในการตรวจสอบภาษีต่างๆนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยนะนำไปใช้ในการจำแนกประเภทหรือหมวดหมู่นะครับภาษีได้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือใช้ในการจัดทำสถิติทางการค้าต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งการเจรจาต่างๆทางการค้านะในตอนที่2นะครับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับในตอนที่2เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4เรื่องเรื่องแรกจะเป็นความหมายและความสำคัญของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
เรื่องที่2นะฮะจะเป็นประเภทของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องที่3จะเป็นแนวโน้มการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและเรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบและการละมือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในส่วนของความหมายและความสำคัญนะครับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะครับหรือ NTM เนี่ยนะฮะจะหมายถึง

ทางภาษีศุลกากรเนี่ยและอาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าและส่งออกซึ่ง WTO เนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีส่งเสริมต่างการค้าที่เป็นธรรมนะฮะหรือมีสิทธิ์ใช้เป็นข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรวมทั้งเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์พืชและสัตว์โดยจะต้องไม่เลือกปฏิบัติและก็ไม่เป็นข้อกีดกันทางการค้านะครับและที่สำคัญจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ข้อตกลง WTO ความสำคัญนะครับของมาตรการ NTM เนี่ยนะครับก็คือเป็นการปกป้องนะครับสินค้าที่ยังไม่มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับแล้วก็ระดับรักษาระดับการจ้างงานภายในประเทศนะฮะและสุดท้ายก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศนะฮะเพื่อให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตในประเภทของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับอังถัดเนี่ยได้จำแนก NTM เนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะฮะคือมาตรการด้านการนำเข้านะครับโดยมาตรการนี้ก็จะแบ่งออกเป็นมาตรการทางเทคนิคและมาตรการที่ไม่ใช่เทคนิคและมาตรการด้านการส่งออกนะครับโดยใน2กลุ่มหลักเนี้ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเป็น16บทนะครับตั้งแต่ A ถึง P นะครับในส่วนของมาตรการด้านการนำเข้านะครับมาตรการทางเทคนิคเนี่ยนะฮะเป็นมาตรการที่ควบคุมลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านะครับโดยมีเงื่อนไขเฉพาะนะครับการผ่านการตรวจสอบรวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์พิเศษสำหรับสินค้าบางชนิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคซึ่งมาตรการทางเทคนิคเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็เป็นมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS นะครับจะเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารที่เพื่อไม่ให้เกิดโทษต่อชีวิตหรือสุขผลเสียต่อสุขภาพของชีวิตมนุษย์พืชและสัตว์นะฮะโดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าตรงนี้ก็จะอยู่ภายใต้ข้อตกลง SPS ของ WTO นะครับโดยตัวอย่างนะครับในการใช้มาตรการ SPS เนี่ยอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยครับก็ได้ใช้กับสินค้าเนื้อไก่ของเรานะครับเนื่องจากว่าเขามองว่าไทยเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับในการระบาดของโรคไข้หวัดนกอยู่นะฮะก็เลยมีการกีดกันในเรื่องของตรงนี้นะฮะในเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะใช้กับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นะครับก็คือจะไม่มีการให้การนำเข้าเนื้อโคเนื้อสุกรเนื้อไก่นะครับไข่เนื้อแกะเนื้อแพะจากไทยนะฮะเนื่องจากว่ายังพบโรคในไทยอยู่นะฮะในเกาหลีใต้นะครับใช้กับไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของนะครับโดยที่อนุญาตให้นำเข้าใบเฉพาะไก่ปรุงสุกเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาไข้หวัดนกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับในส่วนของสินค้าผลไม้เขามองว่าในสินค้าไทย4ชนิดเนี่ยผลไม้เนี่ยมะม่วงลิ้นจี่ลำไยเงาะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยยังมีศัตรูพืชที่อาจเป็นอันตรายอยู่ก็เลยยังระงับการส่งออกนะครับ2นะครับในส่วนของมาตรการอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิคนะครับหรือ TBT นะครับจะเป็นมาตรการในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่ในแบบรูปแบบของกฎระเบียบและข้อบังคับทางด้านเทคนิคและมาตรฐานรวมถึงการทดสอบและระบบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกและการนำเข้าโดยการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวเนี่ยนะฮะอาจก่อให้เกิดอุปสรรคนะครับต่อการค้าระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็นนะฮะอย่างเช่นจีนเนี่ยใช้กับยางคอมเพลนะครับคือจีนได้กำหนดว่ายางคอมเพลเนี่ยว่าจะต้องมียางธรรมชาติในส่วนของที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยไม่เกิน 88% นะครับโดยถ้าหากเกินเนี่ยจะถือว่าเป็นยางธรรมชาติซึ่งมีอัตราภาษีที่สูงกว่านะครับซึ่งไทยเนี่ยมีส่วนผสมของยางธรรมชาติประมาณ 95% ซึ่งทำให้นะครับประเภทที่ส่งออกยางชนิดของไทยเนี่ยกำหนดว่าเป็นยางธรรมชาติทำให้นะฮะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็มาตรการนะครับหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าแล้วก็พิธีการทางศุลกากรต่างๆนะครับเป็นมาตรการนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับนะครับที่จะใช้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐนะฮะในการทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพปริมาณและการควบคุ

ราคาของสินค้ากองการจัดส่งสินค้าของประเทศผู้ส่งออกในส่วนของมาตรการที่ไม่ใช่ทางเทคนิคนะฮะจะก็จะแบ่งออกเป็น12ประเภทนะครับก็จะเป็นมาตรการควบคุมราคานะฮะก็จะเป็นการมาตรการในการควบคุมราคาสินค้านะครับที่นำเข้าโดยที่มาตรการที่ใช้ภายใต้มาตรการควบคุมราคาเนี่ยก็จะเป็นมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดแล้วก็มาตรการตอบโต้การอุดหนุนแล้วก็มาตรการนะครับที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตนำเข้าโควต้านำเข้าการค่านำเข้าและการควบคุมปริมาณอื่นๆนะครับจะเป็นการกำหนดโควต้านะครับกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อในการนำเข้าจะต้องมีใบอนุญาตใบอะไรต่างๆนะครับเพื่อจำกัดปริมาณนะครับโดยที่มาตรการที่ใช้ก็จะเป็นมาตรการขออนุญาตนำเข้ามาตรการห้ามหรือจำกัดการนำเข้าสินค้ามาตรการควบคุมปริมาณนำเข้าและก็มาตรการโควต้าตามภาษีมาตรการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนะครับและมาตรการกึ่งภาษีต่างๆนะครับในส่วนนี้เขาก็จะใช้ส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับในส่วนของการใช้การประเมินราคานะครับเพื่อการสุรากรและก็การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการที่ไม่ใช่ทางเทคนิคอื่นๆที่สำคัญนะครับตัวนี้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารได้นะครับก็ยังเป็นมาตรการทางการเงินนะครับที่มีผลต่อการนำเข้าสินค้ามาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้ามาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้านะครับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการจำหน่ายสินค้านำเข้าภายในประเทศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการให้บริการหลังการขายนะครับเนื่องจากว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยคือจำเป็นมันจะต้องมีอะไหล่นะครับในการที่ให้บริการนะครับมีมาตรการอุดหนุนสินค้าภายในประเทศนะครับแต่ไม่รวมถึงการอุดหนุนการส่งออกนะครับมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐนะครับเป็นการจำกัดนะครับมีกฎเกณฑ์ในการเกี่ยวกับรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างนะครับช่วยอุดหนุนในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแล้วก็มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรการที่เกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเนื่องจากว่าเขามองว่าสินค้าเนี่ยนะฮะจะต้องสินค้าอย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยควรจะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับประเภทของกฎเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือมีกฎของการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดแล้วก็กฎการแปรรูปกฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอนะฮะในส่วนของการพิจารณาว่าสินค้าเนี่ยมีการผลิตโดยแปรสภาพอย่างเพียงพอหรือไม่นะครับก็พิจารณาได้จากการใช้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายในประเทศการเปลี่ยนพิกัดภาษีศุลกากรและก็เกณฑ์การใช้กระบวนการผลิตและในส่วนของมาตรการด้านการส่งออกนะครับก็จะมี2ลักษณะที่สำคัญก็คือการตรวจสอบสินค้าของการส่งออกและการจำกัดการส่งออกโดยความสมัครใจจากการที่ใช้มาตรการทางภาษีนะครับที่ไม่ใช่ภาษีนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่จะมาใช้กันมากขึ้นนะครับก็มีมาตรการที่ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ประเทศคู่ค้านะฮะได้นำมาเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะซึ่งเกิดขึ้นจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะฮะทั้งจากภาคการผลิตก็ดีการบริโภคก็ดีนะครับโดยตัวอย่างของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะก็อย่างเช่นมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับอย่างเช่น EU เนี่ยนะครับก็ได้ใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนนะครับหรือ CBAM นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะใช้ร่างกฎหมายการเก็บภาษีคาร์บอนหรือ CCA เนี่ยนะครับซึ่งก็มีผลกระทบว่าผู้ประกอบการเนี่ยในการก่อนส่งจะส่งออกเนี่ยก็จะต้องมีการรายงานต่างๆนะครับก็จะมีการใช้ต้นทุนการขนส่งการส่งออกอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตนะครับทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นซึ่งในส่วนนี้นะครับยังในส่วนของสินค้าเกษตรเนี่ยก็ยังไม่มีเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตก็อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้ในส่วนของกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่านะครับในส่วนนี้

EU เนี่ยได้กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ย7กลุ่มก็ได้แก่โคโกโก้กาแฟน้ำมันปาล์มยางพาราถั่วเหลืองและก็ไม้นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับให้ได้ว่านะครับสินค้านั้นน่ะไม่ได้ผลิตจากพื้นที่ที่ตัดไม้ทำลายป่าหรือแหล่งเสื่อมโทรมนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อไทยในส่วนของเชิงลบเนี่ยว่าผู้ส่งออกเนี่ยนะครับก็จะมีการต้องปรับนะครับวิธีการอะไรต่างๆนะครับในการรายงานนะครับเตรียมเอกสารจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับและหากโดนแบนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียความสามารถในการแข่งขันนะครับในส่วนของเชิงบวกนะฮะถ้าหากเราทำได้ตรงนี้ก็จะมีโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังในการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับขึ้นนะครับทำให้เกิดการดำเนินการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืนและในส่วนของนะครับระเบียบเพื่อป้องกันและการทำประมงผิดกฎหมายขัดการรายงานและรายการควบคุมหรือ IUU Fishing นะครับซึ่ง EU เป็นประเทศกลุ่มแรกที่ใช้นะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งในส่วนของ IUU Fishing เนี่ยนะฮะไทยได้เคยถูกใบเหลืองนะครับหรือใบเตือนจาก EU เมื่อปี2558นะครับว่าไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการที่ทำการประมงแบบ IUU ซึ่งไทยก็ได้ดำเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็เมื่อปี2562เนี่ย EU ก็ได้ปลดการแจ้งเตือนจากประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นมาตรการด้านแรงงานเนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะครับของแรงงานนะครับที่นำมาใช้ในการการค้าเสรีนะครับซึ่งก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับมาตรฐานเงื่อนไขรูปแบบต่างๆนะครับของประเทศที่เราจะไปนำเข้านะครับก็อย่างเช่นมาตรฐานแรงงานนะครับแรงงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของสหรัฐนะครับในส่วนของมาตรการเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็จะเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับรูปแบบของการออกกฎหมายนะครับในการปรับปรุงระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีมาตรฐานรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของสัตว์แล้วก็มีการปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับในปัจจุบันเนี้ยผู้บริโภคใน EU เนี่ยมีความตื่นตัวในของคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่บริโภคนะครับแล้วก็มีความสนใจว่าสินค้าเหล่านี้นะครับสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้มีการเลี้ยงดูอย่างไรก่อนที่นำมาชำแหละนะครับ EU ก็ได้ออกมาตรการอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นมาตรการการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์และฉลากการเลี้ยงสัตว์ในเยอรมันเรื่องที่4นะครับผลกระทบนะครับและการรับมือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับซึ่งผลกระทบนะครับมันก็จะมีทั้งผลกระทบเชิงลบแล้วก็เชิงบวกนะครับซึ่งในผลกระทบเชิงลบเนี่ยนะครับมันอาจทำให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการเนี่ยในประเทศนั้นๆเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเกิดขึ้นนะครับมีความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการนะครับเนื่องจากมีกระบวนการมีขั้นตอนและมีเอกสารที่จะต้องทำต่างๆเนี่ยเพิ่มเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงต้นทุนนะครับที่จะต้องปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะฮะในการที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับมันก็ยังมีผลกระทบในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราจะมีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าในประเทศนะครับก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในประเทศของไทยนะครับและกระตุ้นนะครับการส่งออกนะครับจากผู้ประกอบการเนี่ยไปยังต่างประเทศนะครับเป็นการส่งเสริมนะครับหรือทำให้บรรลุนะครับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG เนี่ยนะครับโดยการรับมือนะครับของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะฮะเหมือนการที่เราควรพัฒนานะครับหรือปรับปรุงการใช้กฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นนะครับแก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะครับมีการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสากลให้แก่เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการนะฮะแต่ก็จากการที่ว่าเรามีการต้องรายงานอะไรต่างๆที่ซับซ้อนต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะมีการนำข้อมูลระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะครับมีการ

การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าภาคเอกชนเนี่ยเป็นหน่วยที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยตรงนะครับมีการวางแผนระยะยาวเพื่อลดมาตรการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้นะครับการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับเพื่อรองรับมาตรฐานนะครับด้านสื่อที่จะมาใช้นะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยควรมีการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานจากภาครัฐนะครับและเอกชนนะครับอย่างเป็นระบบนะครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: จัดแถว
13: หนึ่ง
12: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัด

0: พราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้จะเข้าสู่เนื้อหาโมดูลที่9นะคะ Elements of a Short Story หรือว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาดูว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็จะขอพูดถึงนิยามของเรื่องสั้นก่อนนะคะ A brief fictional prose narrative that is shorter than a novel and that usually deals with only a few characters อันนี้ก็จะเป็นนิยามจาก Encyclopedia Britannica นะคะเขาจะพูดถึงตัวเรื่องสั้นเนี่ยว่าเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีแบบร้อยแก้วที่มีขนาดสั้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีขนาดสั้นกว่านิยายแล้วก็จะพูดถึงตัวละครเนี่ยเพียงไม่กี่ตัวนะคะถ้าเราดูนิยามตามราชบัณฑิตเนี่ยราชบัณฑิตบอกว่าเรื่องสั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีร้อยแก้วนะคะอาจยาวตั้งแต่500ถึง 15,000 คำประกอบด้วยตัวละคร 2-3 ตัวนะคะมีฉากเดียวหรือเหตุการณ์เดียวนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นเอ็ดการ์อัลลันโพเนี่ยเคยนิยามเรื่องสั้นไว้ว่าเป็นเรื่องเล่าร้อยแก้วขนาดสั้นนะคะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง1หรือ2ชั่วโมงค่ะนักศึกษาจะเห็นว่าเรื่องสั้นน่ะมีนิยามกว้างๆนะคะเนื่องจากเรื่องสั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากการที่เราจะนิยามให้เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะองค์ประกอบของเรื่องสั้นมีทั้งหมด6องค์ด้วยกันนะคะได้แก่ plot โครงเรื่อง character ตัวละคร setting ฉาก theme แก่นเรื่อง conflict ความขัดแย้ง point of view มุมมองการเล่าเรื่องค่ะเรามาดูที่องค์ประกอบแรกกันก่อนนะคะขออ้างอิงกุสตาฟเฟรทากนะคะนักเขียนนิยายและบทละครชาวเยอรมันที่เป็นคนสร้างพีระมิดนี้ขึ้นนะคะจากการที่เขาได้ลองอ่านบทละครหลายๆเรื่องดูแล้วก็รวบรวมเป็นสถิติออกมานะคะว่าซีเควนซ์ของเรื่องที่ดำเนินไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเฟรทากเนี่ยพบว่ามีองค์ประกอบทั้งหมดนะคะ5องค์ประกอบด้วยกันในพล็อตนะคะเริ่มแรกเปิดเรื่องมาก็จะเปิดด้วยบทเปิดเรื่องเรียกว่า exposition นะคะเมื่อเรื่องเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกมันว่า rising action หรือว่าการขมวดปมเมื่อเรื่องตื่นเต้นมากที่สุดนะคะถึงจุดสุดยอดเราจะเรียกมันว่า climax ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดการคลี่คลายปมปัญหานะคะมีการแก้ปมก็จะเรียกว่า falling action และท้ายที่สุดก็จะนำเข้าสู่บทสรุปหรือว่า resolution นั่นเองค่ะเรามาดูบท

เปิดเรื่องของเรานะคะ exposition Billy Weaver arrives at Bart in the extremely cold night. He stops at bed and breakfast and meets the landlady. ตัว Billy Weaver ของเรานะคะก็มาถึงเมืองบาร์ทในประเทศอังกฤษในวันที่อากาศหนาวมากเลยนะคะในช่วงกลางคืนเขานั้นมาหยุดอยู่ที่ที่พักที่ชื่อว่า Bed and Breakfast นะคะแล้วก็ได้พบกับเจ้าของที่พักก็คือ Landlady นั่นเองค่ะบทเปิดเรื่องอันนี้จะเป็นตอนต้นของเรื่องสั้นนะคะผู้แต่งบรรยายถึงฉากท้องเรื่องแนะนำตัวละครสั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักกับ Billy Weaver แล้วก็ตัวแลเลดี้นะคะแล้วก็รับรู้สถานการณ์คร่าวๆว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งมาถึงเมืองบาร์ทนั่นเองค่ะต่อไปเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่า rising action นะคะ rising action การขมวดปมเหตุการณ์ระทึกใจที่ทำให้พฤติกรรมของตัวละครทวีความเข้มข้นเพื่อนำไปสู่จุดสุดยอดนะคะตามเรื่อง landlady the landlady ของเราเนี่ย rising action นะคะจะเริ่มตั้งแต่ there were no other hats or coats in the hall there were no umbrellas no walking sticks nothing นี่คือสิ่งที่ BillyWeaver เนี่ยสังเกตได้นะคะว่าไม่มีหมวกเสื้อโค้ทหรือว่าร่มไม้ช่วยพยุงเดินของแขกคนอื่นๆใน Bed and Breakfast เลยนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้เปิดสมุดเซ็นชื่อนะคะสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็น่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกนะคะ There were only two other entries above his on the page and as one always does with gets books he started to read them one was a Christopher Mulholland from Cardiff the other was Gregory W Temple from Bristol นะคะก็พบว่ามีชื่อแขกอีกเพียง2คนเท่านั้นที่เข้าพักก่อนเขานะคะคนแรกเนี่ยก็คือคริสโตเฟอร์มอร์ฮอลลันจากเมืองคาร์ดิฟนะคะส่วนอีกคนก็คือเกรกอรี่ W Temple จากบริสตอลค่ะเรื่องราวก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเอ๊ะทำไมสถานที่นี้ถึงมีแขกเข้าพักเพียง2คนนะคะแล้วบิลลี่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปนะคะBilly เนี่ยสังเกต This last entry is over 2 years old and Christopher Mulholland's is nearly a year before that more than 3 years ago ทำไมชื่อ2คนนี้นะคะถึงเข้าพักนานมากแล้วนะคะ2หรือ3ปีผ่านมาแล้วเนี่ยทำไมถึงมีแค่ชื่อ2คนนี้นะคะแล้วบิลลี่เนี่ยก็ตั้งคำถามต่อไปว่าสองคนนี้ออกไปจากที่นี่แล้วใช่ไหมนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยก็เฉลยออกมานะคะว่า left she said arching her brows but my dear boy he never left he's still here Mr. Temple is also here they are on the third floor both of them together แสดงว่าแขกเข้าพักสองคนนั้นเนี่ยนะคะไม่เคยออกจาก Bed and Breakfast เลยนะคะทั้งคู่เนี่ยยังคงพักอยู่ที่ชั้น3พักอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยก็จะเริ่มน่าสงสัยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะว่าทำไม2คนนี้เนี่ยถึงเป็นแขกแค่2คนแล้วพักอยู่ยาวจนถึงขนาดนี้นะคะและเข้าสู่จุดที่ตื่นเต้นที่สุดของเรื่องนะคะเมื่อบิลลี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงว่าสัตว์ของตัวแลเลดี้นะคะทั้งสุนัขดัชชุนแล้วก็ตัวนกแก้วนะคะบิลลี่เนี่ยพูดว่า it doesn't look in the least bit that who did it I did you did of course นะคะนี่ก็จะเป็นบทสนทนาของบิลลี่กับเดอะแลเลดี้นั่นเองว่ามันดูไม่เหมือนสัตว์ที่ตายแล้วเลยนะสัตว์สตาฟเหล่านี้เนี่ยไม่เหมือนสัตว์ที่ตายแล้วนะคะใครเป็นคนสตาฟสัตว์เหล่านี้ตัวแลเลดี้เนี่ยก็ตอบว่าฉันเป็นคนทำเองนะคะแล้วก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่า I stuff all my little pets myself when they pass away Will you have another cup of tea? No, thank you, Billy said The tea tasted faintly of bitter almonds and he didn't much care for it นะคะจุดนี้เป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าความจริงเนี่ยนะคะ
มันมาถึงจุดที่ The Landlady เนี่ยบอกแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนสตาฟสัตว์เลี้ยงทุกตัวเมื่อพวกมันตายไปนะคะแล้วก็เสนอให้บิลลี่เนี่ยดื่มชาเพิ่มใช่ไหมคะซึ่งบิลลี่เนี่ยก็ปฏิเสธนะคะแต่ว่าตัวชาที่บิลลี่ได้ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมีรสของบิทเทอร์อัลมอนด์นะคะซึ่งเป็นพืชที่มีพิษนั่นเองแต่ตัวบิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะถึงจุดนี้เป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่าเดลแลนด์เลดี้เนี่ยเป็นคนวางยาพิษบิลลี่นะคะตัวบิทเทอร์อัลมอนด์เนี่ยเป็นพืชที่มีพิษซึ่งประกอบด้วยสารไซยาไนด์นะคะก็จะออกฤทธิ์ต่อระบบร่างกายนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวบิลลี่เนี่ยตายในที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรื่องก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องที่ผ่านจุดสุดยอดไปแล้วนะคะหรือว่าเข้าสู่ส่วนที่เป็น falling action you did sign the book didn't you oh yes that's good because later on if I happen to forget what you were called then I can always come down here and look it up นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ผ่านจุดสุดยอดไปแล้วนะคะตัวแลนเลดี้เนี่ยถามบิลลี่ย้ำนะคะว่าเซ็นหนังสือเซ็นชื่อลงไปในสมุดพักแขกหรือยังนะคะบิลลี่เนี่ยก็บอกว่าเซ็นแล้วนะคะตัวแลนเลดี้เนี่ยก็ตอบว่าดีแล้วถ้าเกิดว่าฉันลืมชื่อเธอเนี่ยต่อไปเนี่ยนะคะฉันจะได้ลงดูในสมุดเซ็นชื่อได้นะคะต่อไปนะคะเข้าสู่ส่วนสุดท้ายแล้วนะคะของโครงสร้างพล็อตของเรานะคะหรือส่วนที่เรียกว่า resolution หรือ denouement นะคะบทสรุปเป็นตอนจบของเรื่องนะคะเป็นจุดที่ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายทั้งหมดนะคะ excuse my asking but haven't there been any other guests here except them in the last 2 or 3 years?No, my dear, she said. Only you. Billy, นะคะก็ถามซ้ำอีกว่าไม่มีแขกที่มาเข้าพักคนอื่นเลยหรอนอกจากสองคนที่เซ็นชื่อในสมุดนะคะตัวแลเลดี้ก็ตอบว่าไม่มีนะคะมีแค่เธอเท่านั้นเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแขกเข้าพักเพียง3คนเท่านั้นนะคะแล้วก็บิลลี่เนี่ยเป็นคนสุดท้ายแน่นอนนะคะเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้อ่านก็ทราบแล้วนะคะว่าหลังจากที่บิลลี่เนี่ยถูกวางยาพิษจุดจบก็คือเขาน่าจะเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาน่าจะมีชะตากรรมเดียวกับสัตว์ที่ถูกสตาฟตัวอื่นของแลนเลดี้นะคะก็คือตายแล้วก็ถูกสตาฟเป็นสัตว์เลี้ยง1ในสัตว์เลี้ยงของแลนเลดี้นั่นเองค่ะองค์ประกอบต่อไปของเรื่องสั้นนะคะได้แก่คาแรคเตอร์หรือตัวละครค่ะโดยอาจารย์จะขอพูดถึงตัวละครนะคะแยกออกเป็น2ส่วนดังนี้นะคะส่วนแรก protagonist and antagonist protagonist ตัวเอกของเรานะคะเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดในเรื่องสั้นดั้งเดิมเนี่ยจะหมายถึงตัวละครตัวแรกในละครกรีกสมัยต้นๆ นะคะเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจได้นะคะไม่ว่าความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนั้นน่ะจะมีเหตุมาจากความกล้าหาญของตัวละครหรือความน่าละอายหรือความต่ำต้อยของตัวละครก็ตามนะคะ antagonistนะคะหรือตัวละครปฏิปักษ์เนี่ยมีบทบาทเป็นฝ่ายตรงข้ามของตัวเอกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องสั้นของเราเรื่องนี้นะคะเราก็จะมีบิลลี่วีเวอร์เป็นพรอทากอนิสต์และมีเดอะแลนด์เลดี้ของเรานะคะเป็นแอนทากอนิสต์นั่นเองค่ะในขณะที่บิลลี่วีเวอร์เนี่ยตั้งใจที่จะเข้าพักเบดแอนด์เบรคฟาสต์เพียงแค่คืนเดียวนะคะและคืนวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปรายงานตัวเข้าทำงานแต่ว่าก็จะมีการขัดแย้งกับตัวละครปฏิปักษ์คือเดอะแลนด์เลดี้นะคะว่า
และเลดี้เนี่ยตั้งใจที่จะฆ่าบิลลี่นะคะแล้วก็สตาฟบิลลี่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยง

ของเธอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคู่ความขัดแย้งของตัวโปรทากอนิสต์นะคะแล้วก็ตัวแอนทากอนิสต์นั่นเองค่ะในส่วนที่2นะคะที่เราสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้เราอาจจะมองตัวละครนั้นเป็นแฟลตหรือราวคาแรคเตอร์นะคะแฟลตกับราวคาแรคเตอร์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแฟลตคาแรคเตอร์เป็นตัวละครมิติเดียวก็จะขาดความลึกและความซับซ้อนแบบมนุษย์ทั่วไปพึงมีนะคะไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องค่ะในขณะที่ราวเคอร์นะคะจะเป็นตัวละครหลายมิติมีการพัฒนาลักษณะนิสัยนะคะและทัศนคติในขณะที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปอยากให้นักศึกษาลองตั้งคำถามดูนะคะว่าบิลลี่กับแลเลดี้เนี่ยเป็นตัวละครแบบไหนนะคะถ้าเราลองมองวิเคราะห์ดูเนี่ยเราจะพบว่าทั้งตัวบิลลี่และแลเลดี้เนี่ยนะคะเป็นแฟลตคาแรคเตอร์สเนื่องจากตัวบิลลี่และแลเลดี้เนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาลักษณะนิสัยนะคะและทัศนคติในขณะที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปบิลลี่ยังอยู่คงที่นะคะในแง่ที่ว่าเขายังเป็นคนอินโนเซนต์นะคะอ่อนต่อโลกอยู่เสมอไม่คาดเดาไม่ถูกนะคะว่าจะมีอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขานะคะส่วนแลเลดี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่ลึกลับนะคะแล้วก็แฝงอันตรายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะองค์ประกอบที่3นะคะของเรื่องสั้นก็คือเซตติ้งหรือว่าฉากท้องเรื่องค่ะเซตติ้งนะคะอาจจะเป็นภูมิหลังทางกายภาพที่ปรากฏในเรื่องเช่นเป็นสถานที่จริงนะคะลักษณะภูมิประเทศทัศนียภาพลักษณะของสถานที่ตำแหน่งของสิ่งต่างๆเช่นหน้าต่างอยู่ทางด้านทิศตะวันตกประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นต้นนะคะเซตติ้งอาจจะเป็นเวลาหรือสมัยที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเป็นช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในยุคต่างๆนะคะหรือจะเป็นสภาพอากาศฤดูกาลก็ได้ค่ะเซตติ้งอาจจะเป็นสภาวะแวดล้อมคุณธรรมศีลธรรมที่มีในบริบทสังคมยุคนั้นนะคะหรือว่าเป็นสภาพสังคมก็ได้ค่ะเรามาดูเซตติ้งหรือว่าฉากท้องเรื่องในเรื่อง The Landlady กันนะคะ But the air was deadly cold and the wind was like a flat blade of ice on his cheeks นะคะลมอากาศเนี่ยมันพัดมานะคะแล้วมันก็หนาวมากนะคะเหมือนใบมีดคมๆที่มาปาดบนหน้าของบิลลี่นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเซตติ้งแบบนี้เนี่ยมันผลักดันให้บิลลี่เนี่ยนะคะจะต้องรีบหาที่พักนั่นเองขยับมาดูที่ Bed and Breakfast บ้างนะคะว่าเป็นเซตติ้งแบบไหนนะคะบิลลี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า A bright fire burning in the hearth นะคะ A pretty little duchess was curled up asleep A large parrot in a cageแล้วก็มาถึงข้อสรุปว่า animals were usually a good sign in a place like this นะคะก็คือตัวสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสัญญาณที่ดีนะคะในที่พักเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามีเตาผิงที่ให้ความอบอุ่นนะคะมีสุนัขดัชชุนที่หลับอยู่แล้วก็มีนกแก้วนะคะที่อยู่ในกรงนั่นเองบิลลี่ก็รู้สึกว่าสถานที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวเซตติ้งของ Bed and Breakfast เนี่ยเป็นแง่บวกอย่างเดียวหรือไม่นะคะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะคะตั้งแต่ในต้นเรื่องเนี่ยก็ได้มีการอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะว่า bed and breakfast each word was like a large black eye staring at him through the glass holding him compelling himforcing him to stay where he was and not to walk away from that house ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการบอกว่า breakfast เนี่ยมีลักษณะที่น่ากลัวนะคะเหมือนมีตาสีดำขนาดใหญ่เนี่ยจ้องมองผ่านตัวกระจกออกมานะคะตรึงบิลลี่ให้อยู่กับที่นะคะบังคับเขาให้ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินไปไหนได้นะคะ

ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสถานที่นี้มีความน่ากลัวนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับได้ค่ะองค์ประกอบต่อไปของเรื่องสั้นนะคะก็คือธีมหรือแก่นเรื่องนั่นเองค่ะความคิดหลักของเรื่องที่แสดงไว้ในเรื่องสั้นนะคะเราจะถือว่ามันเป็นธีมหรือแก่นเรื่องนั่นเองค่ะเช่นการทำดีจะได้รับรางวัลการทำชั่วจะได้รับการลงโทษนะคะซึ่งแก่นเรื่องอันนี้เนี่ยนักศึกษาก็อาจจะพบเจอทั่วไปนะคะในนิทานสอนใจหรือว่าเรื่องสั้นต่างๆนะคะเช่นเรื่องซินเดอเรลล่าก็จะมีแก่นเรื่องการทำดีได้รับรางวัลการทำชั่วได้รับการลงโทษค่ะทั้งนี้นะคะก่อนที่นักศึกษาจะวิเคราะห์ธีมออกมาได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการอ่านเรื่องสั้นนะคะมากกว่า1ครั้งและต้องผ่านการวิเคราะห์สังเกตจากเนื้อเรื่องด้วยนะคะในเรื่องสั้นของ Roald Dahl นะคะชื่อเรื่อง The Landlady ที่เรากำลังอ่านอยู่ตัวแก่นเรื่องเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น appearanceversus reality นะคะหรือสิ่งที่ปรากฏที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นจริงเสมอไปนะคะสิ่งที่ปรากฏคืออะไรก็คือคาแรคเตอร์ของแลเลดี้นั่นเองนะคะที่อาจจะ not a kind and gentle lady ไม่ใช่คนที่ใจดีหรือว่าสุภาพอ่อนโยนนะคะShe poisons Billy Weaver and will eventually stuff him as her own pet. นะคะเธอเนี่ยวางยาพิษ Billy Weaver นะคะแล้วก็จะ stuff Billy เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอนั่นเองนะคะก็สิ่งที่ Billy คิดไปว่าเป็นสิ่งที่มองเห็น appearance เนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่ตรงกับความเป็นจริงที่พูดถึงความใจร้ายของตัวแลนด์เลดี้นั่นเองค่ะคอนฟลิกต์นะคะความขัดแย้งจะเป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างอำนาจสองฝ่ายในเรื่องสั้นนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการแบ่งคอนฟลิกต์ออกเป็นประเภทต่างๆอาจจะมีได้หลายแบบนะคะเบื้องต้นอาจารย์จะขออนุญาตแบ่งเป็น3แบบคร่าวๆให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอันแรกก็คือคอนฟลิกต์ระหว่าง man versus man นะคะหรือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวละครปฏิปักษ์นะคะแบบที่สองจะเป็น man versus nature หรือว่ามนุษย์กับธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะคะก็สามารถพบได้ทั้งในเรื่องสั้นแล้วก็นิยายนะคะความขัดแย้งแบบที่3นะคะ man versus himself หรือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตนเองนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจที่ทำให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตได้ลำบากหรือมีเหตุที่จะต้องตัดสินใจทำสิ่งยากๆลักษณะนี้เป็นต้นค่ะนักศึกษาพอจะตอบได้ไหมคะว่าความขัดแย้งหรือว่า conflict ในเรื่อง The Landlady เป็นคนแบบไหนคะใช่ค่ะตัวความขัดแย้งของในเรื่องแลนด์เลดี้นะคะก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั่นเองค่ะก็คือตัวเดอะแลนด์เลดี้กับบิลลี่วีเวอร์นะคะสองตัวนี้เนี่ยมาเจอกันแล้วก็ขัดแย้งกันนะคะทำให้เรื่องเนี่ยเกิดการดำเนินไปจนถึงตอนจบของเรื่องค่ะองค์ประกอบสุดท้ายของเรื่องสั้นนะคะคือ point of view หรือมุมมองการเล่าเรื่องนั่นเองค่ะมุมมองการเล่าเรื่องนะคะคือการเล่าเรื่องสั้นผ่านมุมมองหรือทัศนะของใครนั่นเองนะคะเราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ first person นะคะการใช้บุรุษที่1เป็นผู้เล่าเรื่องอาจเป็นคนที่สำคัญในเรื่องนะคะหรือไม่สำคัญก็ได้ความพิเศษของการใช้บุรุษที่1เป็นผู้เล่าเรื่องนะคะก็จะทำให้เห็นความคิดมุมมองความรู้สึกของผู้เล่าเนี่ยอย่างชัดเจนแต่ก็จะมีข้อจำกัดเช่นกันนะคะเนื่องจากเป็นการเล่าผ่านมุมมองของคนคนเดียวเนี่ยความรู้สึกความนึกคิดก็จะจำกัดอยู่ที่

้แค่คนคนเดียวเท่านั้นค่ะอีกประเภทที่ขอพูดถึงนะคะก็คือการเล่าเรื่องแบบ third person หรือการใช้บุรุษที่3เป็นผู้เล่าเรื่องค่ะซึ่งเราจะสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบ omniscient กับแบบ limited ค่ะแบบ omniscient หรือผู้รู้แจ้งนะคะการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบ omniscient จะทำให้ผู้อ่านทราบความคิดความรู้สึกของตัวละครต่างๆนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยจะสามารถเล่าออกมาได้อย่างชัดแจ้งผู้อ่านจะสามารถทราบแรงจูงใจในการกระทำของตัวละครต่างๆได้อย่างดีค่ะในขณะที่แบบ limited หรือผู้รู้จำกัดผู้รู้จำกัดตรงนี้นะคะหากมีการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบ limited เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเปิดเผยน้อยกว่านะคะผู้อ่านจะรู้น้อยกว่า omniscient อาจรู้แค่บางอย่างจากตัวละครบางตัวนะคะเช่นความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเพียงแค่2ตัวจาก4ตัวเป็นต้นนะคะการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้เกิดระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับตัวละครนั่นเองค่ะก็คือต้องมีการคาดเดามากกว่านะคะว่าตัวละครเนี่ยคิดรู้สึกหรือว่ามีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอย่างค่ะในเรื่อง The Landlady นะคะก็จะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ third person limited ค่ะหรือการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบบุรุษที่3แบบ limited นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยก็จะ only knows Billy's feelings and thoughts จะรู้เพียงแค่ความรู้สึกและความคิดการตั้งข้อสังเกตต่อสิ่งต่างๆของบิลลี่เท่านั้นนะคะส่วนความรู้สึกของแลนด์เลดี้และความคิดของเธอเนี่ยก็จะไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะทั้งนี้มุมมองการเล่าเรื่องนะคะสำคัญต่อเรื่องสั้นมากอย่างในเรื่อง The Landlady ลองคิดในมุมกลับกันนะคะหากความคิดความรู้สึกของ The Landlady เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่ต้นเรื่องเราก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องค้นหาความลับไปพร้อมๆกับตัวบิลลี่นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้มุมมองการเล่าเรื่องเนี่ยจึงมีความสำคัญมากและกระทบกับความสนุกและอรรถรสที่ได้จากการเล่าเรื่องค่ะ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหา

0: ที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบรรยายในเรื่องมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนในเรื่องของความหมายนะคะเสียงเนี่ยจะเป็นพลังงานรูปแบบนึงที่เกิดจากความสั่นสะเทือนของอนุภาคของต้นกำเนิดเสียงโดยแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะคะจะมีพลังงานที่เกิดจากความสั่นสะเทือนโดยจะมีการถ่ายเทมายังตัวกลางหรือว่าอากาศแล้วก็จะทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยนะคะมีความสั่นไปมาจึงส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันของตัวกลางและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียงโดยในลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกว่าคลื่นเสียงเสียงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยหูโดยเสียงที่มนุษย์ได้ยินนะคะจะอยู่ในช่วงความถี่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์โดยความถี่เหล่านี้นะคะมันก็จะมีหลากหลายความถี่ซึ่งความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อการได้ยินของหูมนุษย์โดยพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยในเรื่องของการได้ยินเสียงเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงพายุหรือว่าเสียงใบไม้สั่นไหวและเสียงที่เกิดจากกิจกรรมของที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีหรือว่าเสียงเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆในการทำงานนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของมลพิษทางเสียงเราจะเน้นในส่วนของผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ดังนั้นแล้วนะคะมลพิษทางเสียงจึงหมายถึงเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเกินขีดความสามารถที่โสตประสาทของมนุษย์เนี่ยจะรับได้โดยเสียงเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดทำลายสมาธิของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำลายในเรื่องของการทำงานนะคะหรือทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นมลพิษที่เกิดจากเสียงสำหรับการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนะคะจะเป็นพลังงานกลที่ทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่จากแกนกลางในลักษณะของแนวนอนหรือว่าในแนวดิ่งซึ่งสามารถที่จะรับรู้ได้โดยการสัมผัสหรือว่ารับรู้ได้โดยความรู้สึกของคนนะคะจากการทำงานหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเช่นการใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรในการทำงานซึ่งจะส่งผลต่อในอวัยวะที่เราสัมผัสก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนโดยจะเป็นรับสัมผัสโดยรับสัมผัสในส่วนของอวัยวะหรือรับสัมผัสทั่วทั้งร่างกายในการสั่นสะเทือนเนี่ยนะคะถ้าในการทำงานเนี่ยเราจะพบเห็นได้ถ้าเป็นในทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะดูได้จากการใช้รถแทรกเตอร์หรือว่ารถขุดพรวนดินต่างๆเมื่อเราไปทำงานแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้รับความสั่นสะเทือนจากรถเหล่านี้นะคะหรืออุปกรณ์

ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสารเคมีหรือว่าใช้ในการพ่นปุ๋ยเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ได้ดังนั้นนะคะความสั่นสะเทือนเนี่ยจะหมายถึงการที่วัตถุถูกกระทำด้วยแรงซึ่งมีการส่งผ่านพลังงานผ่านวัตถุในลักษณะของการแกว่งกวัดไปกลับไปกลับมาของวัตถุนะคะโดยการสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถที่จะพบได้ในทั่วไปในชีวิตประจำวันแล้วก็ในงานทางด้านวิศวกรรมหรือว่าในงานทางด้านการเกษตรต่างๆสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะเราจะมาพูดถึงแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงนะคะโดยแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงเนี่ยจากธรรมชาติก็จะหมายถึงแหล่งกำเนิดเสียงที่ให้เสียงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นเสียงสัตว์หรือเสียงจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าและแหล่งกำเนิดเสียงจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงจากสถานประกอบการต่างๆการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรือการก่อสร้างทางรถไฟถนนและเสียงจากยานพาหนะนะคะหรือเสียงจากครัวเรือนชุมชนต่างๆอย่างเช่นเสียงที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านได้แก่พวกเครื่องตัดหญ้าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องขัดพื้นเป็นต้นนะคะสำหรับแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนแหล่งกำเนิดจากธรรมชาตินะคะโดยในเรื่องของความสั่นสะเทือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการเกิดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดในระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นในเรื่องของลมพายุแผ่นดินไหวและสำหรับแหล่งกำเนิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยจะเกิดจากกิจกรรมต่างๆนะคะโดยความสั่นสะเทือนจะเป็นในรูปแบบที่สั้นๆรวมถึงจะมีการทำกิจกรรมเหล่านี้ซ้ำๆกันนะคะต่อเนื่องกันในระยะเวลายาวนานแล้วก็ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นการสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตรนะคะอย่างเช่นการใช้รถแทรกเตอร์รถบดดินรถพรวนดินนะคะรวมถึงแหล่งกำเนิดจากการคมนาคมขนส่งอย่างเช่นการจราจรหรือการขุดเจาะถนนต่างๆหน่วยงานมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด3หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะ1ก็คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะมีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายด้านต่างๆของประเทศรวมถึงจัดทำแผนการจัดการทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม2กรมควบคุมมลพิษจะทำหน้าที่ในการออกกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการควบคุมมลพิษไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงแล้วก็มลพิษทางความสั่นสะเทือนนะคะให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและ3กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่ในด้านของการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยกรมควบคุมมลพิษจะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานระดับเสียงรวมถึงระดับความสั่นสะเทือนต่างๆโดยเราจะมาเน้นในเรื่องของค่าระดับเสียงสูงสุดโดยเขาจะกำหนดว่าในสถานประกอบกิจการต่างๆหรือการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องมีการ อนุญาตให้มีค่าระดับเสียงสูงสุดได้เนี่ยไม่เกิน115เดซิเบลเดซิเบลหรือว่าเดซิเบล A เนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยของในเรื่องของการวัดระดับในเรื่องของเสียงและรวมถึงในเรื่องของค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ได้กำหนดว่าจะต้องมีค่าระดับเสียงเนี่ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องไม่เกิน70เดซิเบล Aสำหรับในเรื่องของมาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหินนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่าระดับมาตรฐานของระดับความดังสูงสุดเนี่ยนะคะก็ใช้ค่าตัวเดียวกันในเรื่องของการระเบิดหินนะคะก็คือจะต้องมีค่าระดับเสียงสูงสุดเนี่ยไม่เกิน115เดซิเบล A แล้วก็ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยจะต้องไม่เกิน75เดซิเบล A ในขณะที่มีการโม่บดแล้วก็ย่อยหินและในส่วนของค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเน้นเฉพาะในส่วนของมาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหินและมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยค่ะโดยในส่วน

ของมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกำหนดมาตรฐานหรือตัวกฎหมายเนี่ยออกมาในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองหินนะคะเพื่อไม่ให้มีความสั่นสะเทือนที่เกินกว่าที่กำหนดโดยเราจะวัดออกมาในรูปแบบของความเร็วของอนุภาคนะคะโดยจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีแล้วก็การกระจัดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะโดยจะวัดในช่วงความถี่ระหว่าง1ถึง40เฮิรตซ์

่ออาคารโดยเราจะแบ่งออกเป็นอาคารเนี่ยทั้งหมด3ประเภทด้วยกันยกตัวอย่างเช่นอาคารประเภทที่1จะเป็นอาคารอาคารสำนักงานหรือว่าอาคารพาณิชย์นะคะอาคารประเภทที่2เนี่ยก็จะหมายถึงอาคารที่อยู่อาศัยอาคารห้องแถวหรือว่าตึกแถวบ้านแถวนะคะและอาคารประเภทที่3ก็คือเป็นพวกโบราณสถานนะคะตามที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรมต่างๆซึ่งอันนี้นะคะกฎหมายก็จะเน้นไปแต่ละประเภทอาคารว่าจะต้องให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับในส่วนของตอนที่1นี้นะคะเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายคำนิยามศัพท์ต่างๆในเรื่องของเสียงความสั่นสะเทือนมลพิษทางเสียงมลพิษความสั่นสะเทือนรวมถึงแหล่งกำเนิดอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านความสั่นสะเทือนรวมถึงมาตรฐานของกฎหมายค่ะที่กำหนดว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยกฎหมายได้กำหนดว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นค่าระดับเสียงดังสูงสุดเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน115เดซิเบล A นะคะรวมถึงค่าระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A ค่ะส่วนในเรื่องของมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยนะคะเราจะเน้นในที่มาตรฐานในการทำงานความสั่นสะเทือนของเหมืองหินนะคะโดยจะมีการกำหนดนะคะโดยจะพิจารณาในเรื่องของความถี่ก็คือ1ถึง40เฮิรตซ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบรรยายในเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่2การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนหลักในการป้องกันและก็ควบคุมมลพิษทางเสียงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้หลักการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียงทางผ่านและผู้ปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการดำเนินการโดยเราจะให้ความสำคัญที่แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดแล้วจากนั้นก็จะทำการลดหลั่นกันไปตามลำดับไปที่ทางผ่านและผู้ปฏิบัติงานค่ะโดยหลักการนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นหลักการในเรื่องของแหล่งกำเนิดนะคะวิธีการดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมทางด้านวิศวกรรมถ้าเป็นที่ทางผ่านจะมีวิธีการในการดำเนินการควบคุมในด้านของการบริหารจัดการและสุดท้ายที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานหรือตัวบุคคลเนี่ยวิธีการดำเนินการค่ะจะเป็นในเรื่องของการให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอันดับแรกนะคะเรามาดูว่าวิธีการในเรื่องของการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงเนี่ยโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแรกเรามาดูในเรื่องของการลดแรงกระแทกเสียงดังที่เกิดจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกระทบกันค่ะเพื่อให้มันเกิดความดังเสียงเนี่ยที่ลดลงนะคะเราสามารถที่จะเลือกลดระดับเสียงด้วยการใช้อุปกรณ์นะคะหรือว่าใช้เครื่องมือเนี่ยนะคะในการลดแรงกระแทกซึ่งกันและกันของอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นการลดขนาดหรือน้ำหนักของชิ้นส่วนวัตถุที่กระแทกกันรวมถึงการปิดคลุมนะคะของส่วนที่มีการกระทบกระแทกกันด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงหรือเปลี่ยนส่วนที่กระแทกกันของวัตถุเนี่ยจากเดิมที่เคยใช้โลหะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นวัสดุที่มีการลดเสียงเพื่อไม่ให้เกิดเสียงสะท้อนและอีกวิธีการหนึ่งนะคะในเรื่องของการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงอย่างเช่นการติดตั้งที่ผนังโดยการเลือกวัสดุที่มาหุ้มผนังในห้องเนี่ยนะคะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเพดานหรือว่าพื้นนะคะเพื่อสลายพลังงานของเสียงที่มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการลดพลังงานของเสียงแล้วก็จะทำให้ห้องเนี่ยนะคะมีระดับความดังเสียงเนี่ยลดลงและอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการปิดคลุมแหล่งกำเนิดเสียงโดยเราจะใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงได้ดีนะคะ

มาปิดแล้วก็ลดความดังของเสียงต่อมานะคะวิธีการทางการบริหารจัดการจะเป็นในเรื่องของมาตรการการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงจะเป็นวิธีที่มันมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีที่มีการป้องกันในเรื่องของการเกิดปัญหาของมลพิษทางเสียงได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากว่ามันเป็นวิธีที่มีการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียงเช่นมีการออกกฎหมายบังคับให้สถานประกอบกิจการต่างๆหรือแหล่งที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงเนี่ยนะคะควบคุมแหล่งที่มันก่อให้เกิดเสียงนะคะต่อมานะคะมาตรการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหามลพิษทางเสียงโดยเราจะมีการให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ถึงปัญหาสถานการณ์ของมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดหรือจากสถานประกอบกิจการที่มันเกิดขึ้นซึ่งมีอันตรายร้ายแรงอย่างไรนะคะแล้วจะต้องมีการป้องกันรวมถึงมีวิธีการในการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นโดยเราอาจจะมีการขยายขอบเขตไปยังนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เขารับทราบเกี่ยวกับอันตรายของเสียงดังรวมถึงมลพิษทางเสียงก็จะเป็นวิธีที่ส่งผลระยะยาวนะคะและสุดท้ายก็คือมาตรการทางด้านกฎหมายก็มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเสียงดังนะคะเช่นค่าระดับเสียงดังค่าระดับเสียงรบกวนนะคะสำหรับแหล่งกำเนิดเสียงในสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากเสียงดังนั้นโดยเราได้มีการกำหนดในเรื่องของระดับความดังเสียงรบกวนเนี่ยในบริเวณที่ประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยจะต้องไม่เกิน10เดซิเบล A ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นการควบคุมหรือว่าการป้องกันเสียงเนี่ยที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานหรือว่าที่ตัวบุคคลโดยการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่งอุปกรณ์เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยลดความดังของเสียงได้เช่นที่ครอบหูโดยที่ครอบหูเนี่ยค่ะจะทำการปิดหูแล้วก็ครอบที่กระดูกรอบๆใบหูไว้ทั้งหมดสามารถที่จะลดระดับของความดังเสียงได้ถึง 20-40 เดซิเบล A ค่ะและอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือปลั๊กอุดหูโดยจะทำด้วยวัสดุที่มีนิ่มที่มีลักษณะที่นิ่มนะคะอาจจะทำด้วยยางหรือพลาสติกโดยเราจะใช้สอดเข้าไปในช่องหูสามารถที่จะลดระดับความดังเสียงเนี่ยได้ถึง 10-20 เดซิเบล A ค่ะรวมถึงการลดระยะเวลาในการรับสัมผัสเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานโดยการจำกัดระยะเวลาในการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเนี่ยให้น้อยลงสำหรับวิธีที่นิยมใช้ในชุมชนนะคะก็คือการติดตั้งฉากกั้นหรือการปลูกต้นไม้กั้นเป็นแนวสำหรับป้องกันเสียงดังรวมถึงกำแพงป้องกันเสียงดังนะคะหรือผนังป้องกันเสียงดังรวมถึงการเพิ่มระยะทางที่เสียงผ่านหากในกรณีที่เราอยู่อาศัยในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือการซ่อมแซมถนนเนี่ยเราจะพบว่าจะมีเสียงดังรบกวนตลอดเวลาดังนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มระยะทางนะคะให้ห่างจากแหล่งที่มันเกิดเสียงนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มระยะทางเนี่ยที่เสียงผ่านเนี่ยนะคะโดยที่ระดับเสียงเนี่ยจะลดลง6เดซิเบล A นะคะทุกๆระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็ผ้าม่านลดเสียงนะคะอันนี้ก็คือผ้าม่านมันจะมีคุณสมบัติในการลดเสียงก็คือจะเป็นผ้าม่านที่มีความหนานะคะก็จะสามารถที่จะลดเสียงที่จะส่งผลกระทบต่อตัวของเราได้นะคะแล้วก็การอุดช่องว่างระหว่างหน้าต่างแล้วก็ประตูก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดระดับเสียงดังที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อาจจะรบกวนกิจวัตรประจำวันในการทำงานของเราได้ค่ะสำหรับหลักการและวิธีการป้องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนโดยหลักการเนี่ยก็จะคล้ายกันกับในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ป้องกันเรื่องของเสียงดังนะคะนั่นก็คือเราจะเน้นไปที่การป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดต่อมาก็คือที่ทางผ่านและสุดท้ายก็คือในส่วนของผู้ปฏิบัติงานหรือว่าตัวบุคคลนะคะสำหรับในส่วนของการป้องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเลือกใช้ทางเลือกอื่นที่มีความ

สั่นสะเทือนน้อยกว่าเช่นการใช้เครื่องมือที่มีแรงกระแทกที่น้อยกว่าหรือการเลือกใช้วิธีที่ทำให้เกิดแรงกระแทกที่น้อยกว่ารวมถึงการกำหนดตารางเวลาทำงานนะคะที่จะต้องมีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเราอาจจะจำกัดเวลานะคะในช่วงที่ทำงานแล้วก็ไม่มาทำงานในช่วงระยะเวลาพักหรือช่วงเวลานอนส่วนในกรณีที่เกิดความสั่นสะเทือนจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวนะคะโดยแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อโครงสร้างอาคารต่างๆที่จะได้รับผลกระทบที่เราเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นในการออกแบบโครงสร้างอาคารนะคะเราจะต้องคำนึงในเรื่องของการต้านทานแรงแผ่นดินไหวนะคะซึ่งโดยการออกแบบเนี่ยก็จะต้องให้โครงสร้างของอาคารเนี่ยอยู่ในสภาวะยืดหยุ่นก็จะทำให้ได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้น้อยลงนะคะสำหรับวิธีการบริหารจัดการนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายความสั่นสะเทือนโดยเราก็มีการกำหนดระดับความสั่นสะเทือนนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารรวมถึงมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินว่าจะต้องไม่มีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมหรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบเหมืองหินสำหรับการควบคุมและป้องกันความสั่นสะเทือนด้านชุมชนนะคะเพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเนี่ยควรมีการกำหนดผังเมืองที่แยกพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนออกจากกันแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะเนื่องจากมีการก่อสร้างถนนหรือทางเดินรถไฟฟ้าในภายหลังเนี่ยประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่มีความสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตนเองจากความสั่นสะเทือนได้นะคะโดยการเพิ่มระยะทางนะคะจากแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนที่จะมาถึงบ้านตัวเองเนี่ยนะคะให้เพิ่มระยะทางออกห่างนะคะโดยเราจะต้องหรือในเรื่องของการใช้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือตัวดูดซับเสียงนะคะเพื่อมาป้องกันระดับเสียงที่จะมาส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะต้องเป็นผู้รับสัมผัสความสั่นสะเทือนโดยรวมแล้วนะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะเราจะต้องคำนึงในเรื่องของการควบคุมที่แหล่งกำเนิดนะคะทางผ่านแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะบรรยายในเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่3กรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางเสียงสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการลดระดับความดังเสียงนะคะที่เกิดจากการจราจรหรือว่าเกิดจากการสัญจรไปมานะคะที่นิยมใช้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ต้นไม้ในการซับเสียงโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนหรือบ้านเรือนที่อยู่ติดกับถนนทางรถไฟสนามบินโดยการปลูกต้นไม้ไว้ใกล้กับจุดที่มีแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งการใช้ต้นไม้ในการซับเสียงนี้นะคะจะสามารถลดระดับความดังเสียงได้ถึง10เดซิเบลเลยทีเดียวค่ะโดยเราจะทำการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นแนวยาว 15-30 เมตรซึ่งต้นไม้เนี่ยจะต้องเป็นชนิดที่มีใบหนาและใหญ่โดยต้องคำนึงถึงความสูงและตำแหน่งของการเกิดเสียงด้วยโดยต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการปลูกเพื่อสร้างเป็นฉากกั้นเสียงหรือว่าเป็นกำแพงเสียงนะคะก็จะได้แก่ต้นไซเกาหลีต้นโมกคริสติน่าเฟิร์นใบมะขามซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะคะก็จะนิยมนำมาใช้โดยเราจะเห็นได้จากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาได้มีการผสมวัสดุประดิษฐ์นะคะในการสร้างเขตก้านเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยใช้รั้วโลหะผสมกับการปลูกพืชเป็นระแนงนะคะเพื่อช่วยลดระดับความดังเสียงที่จะเกิดขึ้นจากการจราจรนะคะมาสู่บ้านเรือนของชุมชนค่ะกรณีศึกษาการจัดการความสั่นสะเทือน

จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวเพื่อลดการสั่นสะเทือนนะคะโดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการออกแบบชุดใบมีดตัดจากรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีความสั่นสะเทือนน้อยซึ่งจะทำให้ตัดใบข้าวขาดได้สม่ำเสมอซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีค่าความสั่นสะเทือนของชุดใบมีดตัดต้นข้าวเนี่ยน้อยโดยใบมีดตัดต้นข้าวเนี่ยจะต้องตั้งฉากกับต้นข้าวและความยาวของชุดใบมีดตัดเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับความรอบเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไปค่ะโดยวิธีนี้นี่นะคะก็จะเป็นวิธีที่ช่วยลดความสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดจากการใช้ใบมีดในการตัดต้นข้าวได้ค่ะสำหรับในส่วนของกรณีศึกษานะคะเราสามารถที่จะนำหลักและวิธีการในการป้องกันควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนเนี่ยมาใช้นะคะในการควบคุมแล้วก็ป้องกันเสียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการทำงานหรือว่าเกิดจากเสียงที่เกิดจากบ้านเรือนหรือการจราจรต่างๆได้รวมถึงในเรื่องของความสั่นสะเทือนค่ะเราอาจจะมีวิธีการในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่มีการกระแทกที่น้อยกว่านะคะหรือการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยในเรื่องของการลดความสั่นสะเทือนนะคะก็จะทำให้ลดในเรื่องของความสั่นสะเทือนที่อาจจะมีต่อผู้ที่สัมผัสความสั่นสะเทือนได้ค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกอาเซียนในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
1: รายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: ในช่วงที่2นะครับเราจะไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: และช่วงของฝากจากอาเซียนครับทุกครั้งเลยนะครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับศิลปะสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเหมือนเช่นเคยครับ
1: แล้วช่วงเปิดบ้าน
0: วันนี้ไปไหนเอ่ย
1: ไปไหนกันครับ
2: จะพาไปสัมผัสกับที่สุด
1: ที่สุด
0: ที่สุด
2: ของจังหวัดนครพนมครับ
0: จังหวัดนครพนมว้าวไม่ใกล้ไม่ไกล
2: อะไรที่เป็นที่สุดบ้างสนใจไปติดตามกันไหมครับ
0: สนใจครับ
2: งั้นไปในช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ
0: ไปกันเลยครับ

0: นครพนมเนี่ยได้ชื่อว่าจังหวัดที่คนมีความสุขที่สุดจริงป่ะครับ
1: จริงๆว่าจริงนะครับเพราะมีการสำรวจมาแล้วว่าเขามีความสุขที่สุดจริงๆและจริงๆแล้วผมก็ได้ไปที่จังหวัดนครพนมมาแล้วด้วย
0: น่าสนใจมากเดี๋ยวก่อนแล้วผมได้ยินว่าเขามีสโลแกน
1: ใช่ครับ
0: ชื่ออะไรนะ3
1: ที่สุดเพื่อสุขที่สุด
2: โอ้โห3ที่สุดเพื่อสุขที่สุด
1: แล้วรู้ไหมครับว่า3ที่สุดมีอะไรบ้าง
0: ไม่รู้ไม่เคยรู้เลย
1: ใช่อันแรกก็คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะก็คือพระธาตุพนม
0: ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
1: ครับเป็นสิ่งที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดนครพนมแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นทุกคนในประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ตอนที่ผมไปนี่ก็คือมีชาวต่างชาติมาสักการะบูชาด้วยนะครับต่อมาก็คือมาที่สวยที่สุดครับสวยที่สุดก็คือสะพานมิตรภาพ3ซึ่งมีการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆคราวนี้อันที่3ก็คืองดงามที่สุด
0: งดงามที่สุดก็ยังเหมือนเดิมอีก
2: คิดเหมือนกัน
1: ก็คือ
0: เราไม่ได้คิดไปไหนไกลเลย
1: ใช่ทิวทัศน์ริมฝั่งโขงครับ3อย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นจุดเด่นของจังหวัดนครพนมเลยเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อนำมาซึ่งความสุขที่สุดเพราะว่าเขาค่อนข้างภาคภูมิใจในสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นทางจังหวัดเองก็ได้กำหนดแนวทางที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเอาไว้ถ้าได้ไปชมบรรยากาศที่จังหวัดนครพนมต้องบอกว่าผมไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงสุขที่สุด
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลย
2: พูดซะแบบพี่อยากจะสโลไลฟ์เลยว่ะ
0: โอ้สโลไลฟ์เลยพี่
2: จริงสโลไลฟ์เลยเพราะ
0: ทุกวันนี้ก็สโลพอสมควรอยู่แล้วนะจะสโลไปกว่านี้ใช่
1: งั้นก็ไปเลยดีกว่า
2: อยากชมแล้ว
1: อย่างแรกก็คือเริ่มไปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก่อน
2: ครับ
1: เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพระธาตุพนมครับเป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมเลยเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดนครพนมแล้วก็ชาวไทยภาคอื่นๆด้วยรวมถึงชาวลาวด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าเขาก็มากราบไหว้สักการะบูชาที่นี่เหมือนกันที่นี่เนี่ยประดิษฐานพระอุรังคธาต
0: ุพระอุรังคธาตุ
1: คือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าลักษณะของสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบเดียวกับปราสาทขอมสูงประมาณ53เมตร60เซนติเมตรครับตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ12เมตร33เซนติเมตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือบนยอดพระธาตุเนี่ยเป็นฉัตรทองคำ
0: มี
1: น
0: ้ำ
1: หน
0: ัก
1: ใช่ครับมีน้ำหนักถึง110กิโลกรัม
0: 110กิโลกรัม
1: จริงๆแล้วเคยทรุดลงทั้งองค์เลยนะเมื่อปี2518แล้วก็ได้รับการบูรณะใหม่ตามแบบเดิมการไหว้พระธาตุเนี่ยถือว่าเป็น108มงคลชีวิตเลยนะครับก็คือต้องเขาเรียกว่าเปรียบเหมือนการที่เราได้ไปกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเมื่อเราเชื่อกันว่าถ้าเราได้ไปกราบนมัสการพระธาตุครบ7ครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระธาต
0: ุแล้วก็ที่พระธาตุพนมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: 7ครั้ง
1: แล้วก็เรียกว่าจะได้รับอานิสงส์บุญบารมีครับให้มีคนให้ความเคารพนับถือด้วย
2: ครับ
1: ก็เป็นความเชื่อ
0: ศักดิ์สิทธิ์มาก
1: ใช่
0: เพิ่งเคยไปมาครั้งหนึ่งเป็นรู้สึกดีเลยเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็เวลาเราเข้าไปไหว้ท่านเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความแบบว่า
2: ร่มรื่น
0: ร่มรื่นแล้วก็ความสงบของใจ
1: เลยใช่ครับที่นั่นดีมากครับจริงๆแล้วพระธาตุเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีวอกเลยนะครับแล้วก็ประจำวันอาทิตย์ด้วยนะครับทั้งคนที่เกิดปีวอกหรือว่าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรไปสักการะสักครั้งนะครับแล้วก็ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนมครับเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุเก่าแก่ไว้ให้ชมแล้วก
0: ็
1: ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระธาตุพนมด้วยครับนี่ถือเป็นที่สุดแห่งแรก
2: ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
1: คราวนี้
0: ต่อไป
1: อย่างที่สองตะกี้ผมก็บอกแล้วว่าที่สองก็คือสวยที่สุด
0: ส
1: วยที่สุดก็คือสะพานมิตรภาพ3หรือสะพานมิตรภาพไทยลาว
0: สวยที่สุดคือสะพานไม่ใช่คนนะ
1: ยังฮะ
2: แต่นั้นสวยกว่า
1: สวยครับจริงๆแล้วเขาเนื่องจากเป็นการออกแบบที่สวยงามเลยครับแสดงเอกลักษณ์ถึงความเป็นไทยที่โดดเด่นนะครับไปสวยมากนะนั่งรถข้ามสะพานไปเกือบสุดอีกด้านที่เป็นชายแดนลาวเลย
0: ยาวไหมฮะ
1: ค่อนข้างยาวเหมือนก
0: ันยาวเลยนะพี
1: ่แต่ก็เดินจริงๆผมก็ลงเดินตลอดเส้นทางเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วได้ซึมซับกับบรรยากาศซึมซับบรรยากาศริมฝั่งโขงแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมีมนต์เสน่ห์อ่ะพี่ว่า
1: ใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของความงดงามที่สุดก็คือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มีผมว่าสองข้างทางของริมฝั่งโขงนี่ค่อนข้างสงบแล้วก็งดงามมากที่สำคัญเมื่อเรามองไปฝั่งที่สปป.ลาวเนี่ยเรายังเห็นความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาหินปูนนะครับฝั่งเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติเลยนะครับถนนที่ตัดเลียบ ริมฝั่งโขงก็คือถนนสุนทรวิจิตรครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมการมีทั้งวัดวาอารามบ้านเรือนแบบเก่านะครับให้เราเห็นผมได้ไปปั่นจักรยานด้วย
2: ชมเนี่ยของชอบเลยของชอบเลย
1: ใช่ที่นู่นเขาก็รณรงค์ให้ขี่จักรยานกันนะครับแล้วก็มีสถานที่ออกกำลังกายอย
0: ู่รายการเรานี่ก็นะเข้าใจหาแอคทิวิตี้ให้ผู้ดำเนินรายการที่เราปั่นจักรยานกันเยอะ
2: แต่จริงๆแต่จริงๆนะการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายหนึ่งสองก็คือการชื่นชมธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยใช้พลังงานตัวเองนี่แหละเน
0: า
2: ะ
0: แต่มันฟินจริงๆนะครับท่านผู้ชม
2: ครับ
0: จริงๆแล้วนะเพราะว่าเราไปไหนแล้วได้ปั่นจักรยานเนี่ยมันซึมซับนะ
1: แล้วตอนเช้าผมได้ใส่บาตรริมฝั่งโขงครับที่หน้าวัดมหาธาตุเนี่ยเขาจะมีพระเดินมารับบิณฑบาต
2: นี่ก็ถือว่าเป็นที่สุดใช่ไหมที่สุดแรกก็คือเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับคือพระธาตุพระนมสิ่งที่สองก็คือ
1: สวยที่
2: สวยที่สุดคือสะพานมิตรภาพแห่งที่สาม
1: ใช่
2: แล้วก
1: ็งดงาม
2: งดงามที่สุดนะครับระหว่างสองริมฝั่งในแม่น้ำโขงทั้งสอง
1: แต่จริงๆยังไม่หมดแค่นี้นะครับ
2: ยังมีอีกเหรอ
1: ใช่ครับจังหวัดนครพนมเขายังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยที่น่าสนใจก็คือวันเดียวเที่ยว3ประเทศ
2: วันเดียวเที่ยว
0: 3วันเดียวเที่ยว3ประเทศ
2: อุ๊ยประเทศไหนบ้างเนี่ย
1: จริงๆแล้วก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่เขากำลังวางแผนที่จะจัดอยู
2: ่ครับ
1: อยากไปฟังไหมครับว่าม
2: ี
1: โครงการยังไงกันบ้างงั้นไปติดตามในช่วงวันนี้ที่อาเซียนนะครับ
2: ครับไปชมกันครับ

0: จากสโลแกนมานครพนมชม3ที่สุดเพื่อสุขที่สุดแล้วนะครับที่จังหวัดนครพนมยังมีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกหลายอย่างเดี๋ยววันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมถึงเรื่องราวตรงนี้กันครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ อยากทราบว่าที่จังหวัดนครพนมนี่มีโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับ
1: จริงๆเรามีโครงการเด่นๆอยู่หลายโครงการนะครับอย่างโครงการแรกเลยเนี่ยก็คงเป็นโครงการไหว้พระธาตุประจำวันเกิดซึ่งเรามีพระธาตุประจำวันเกิดเนี่ยครบทั้ง7วัน8พระธาตุกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆนะนี่ก็เป็นโครงการเส้นทางทัวร์บุญ
0: ครับ
1: ซ
0: ึ่
1: งคนที่มาท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นรูทสำคัญนะฮะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันกับ2คืนนะ
0: ครับ
1: ที่จะมาเส้นทางทัวร์บุญนอกจากนั้นก็จะมีเส้นทางที่เราส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งการชมในเรื่องของทิวทัศน์ริมฝั่งโขงซึ่งเรามีทิวทัศน์ริมฝั่งโขงที่ถือได้ว่าเป็นทิวทัศน์ริมฝั่งโขงที่มีความงดงามที่สุดนะฮะโดยมีเขื่อนที่ยาวตอนนี้ยาวไป10กิโลแล้วนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้มีในเรื่องของทำเลนจักรยานนะฮะซึ่งเลนจักรยานของเรานี่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นว่าปั่นบนสันเขื่อนนะแล้วก็เป็นการปั่นจักรยานเลาะริมโขงซึ่งก็จะมองทิวทัศน์ลงไปเห็นสันเขื่อนมองไปเห็นแม่น้ำโขงโดยเฉพาะยิ่งมองไปเห็นวิวเขานะที่ฝั่งประเทศลาวเนี่ยจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากนะที่เราเรียกว่าวิวเขาเราดูเนี่ยนะก
0: ็
1: จะเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะของเชิงธรรมชาติแล้วนอกจากนั้นโดยจุดที่ตั้งที่จังหวัดนครพนมอยู่เนี่ยก็เป็นจุดที่ตรงข้ามกับแขวงคำม่วนประเทศลาวซึ่งก็เป็นลาวในช่วงที่แคบนะประมาณ150กิโลเมตรก็จะถึงชายแดนลาวเวียดนามเพราะงั้นเราก็มีโครงการวันเดียวเที่ยว3ประเทศก็คือเราสามารถใช้เวลาภายใน1วันเนี่ยนะเที่ยวได้ครบทั้ง3ประเทศนะโดยอาจจะเริ่มต้นที่จังหวัดนครพนมตื่นขึ้นมาทานข้าวอะไรเสร็จแล้วก็ข้ามฝั่งไปยังแขวงคำม่วนประเทศลาวเที่ยวในประเทศลาวซึ่งตกเย็นก็ไปทานเย็นที่เวียดนามแล้วอาจจะพักค้างคืนที่เวียดนามหรืออาจจะในทางกลับกันพี่น้องชาวเวียดนามเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่ทางเวียดนามนะฮะเสร็จแล้วก็มาทานอาหารกลางวันที่ลาวแล้วก็ข้ามมาที่จังหวัดนครพนมในช่วงเย็นก็เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรูทเส้นทางประจำที่มีการท่องเที่ยวกันอยู่เป็นประจำครับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครพนมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่าเมืองน่าอยู
0: ่ครับ
1: คู่สัมพันธ์อินโดจีนแต่หลังจากที่มีสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนเปิดมาเนี่ยเราเปลี่ยนวิสัยทัศน์เลยนะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนเมืองน่าอยู่นี่เรายังรักษาไว้อยู่นะแต่ว่าคู่สัมพันธ์จีนเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นประตูเศรษฐกิจไปสู่อาเซียนและจีนตอนใต้น
0: ะ
1: ท่านก็อาจจะแปลกใจไปสู่อาเซียนได้ไงจุดที่ตั้งของเราเนี่ยเข้าลาวเข้าเวียดนามอยู่บริเวณอ่าวตังเกียตรงจุดนั้นน่ะสามารถลงทะเลนะฮะมีเรือเวียดนามเขาก็มีท่าเรือท่าเรือวุงอ่างซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะสามารถที่จะออกไปยังอินโดมาอินโดฟิลิปปินส์หรือว่ากลุ่มไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยได้และที่สำคัญเส้นทางทางบกเนี่ยสามารถที่จะเดินทางต่อทางเส้นทางหมายเลขอาร์หนึ่งโฮจิมินห์เนี่ยนะฮะขึ้นไปยังที่ด่านผิงเสียนชายแดนเวียดนามกับจีนเนี่ยที่ด่านผิงเสียนเนี่ยจะอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนมเนี่ย830กิโลเมตรเราเข้ากรุงเทพเนี่ย740ไปชายแดนจีนนี่840ใกล้เคียงกันเพราะงั้นตรงจุดนี้ถือว่าเป็นเส้นทางยอดนิยมเลยที่ทำให้ขณะนี้มูลค่าการค้าสินค้าต่างๆที่ส่งออกมาผ่านด่านนครพนมเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นสูงมากขณะนี้ยอดของเราเนี่ยมียอดที่สูงที่สุดนะสินค้าที่ข้ามระหว่างไทยกับลาวเนี่ยปี2558เนี่ยมีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาทเนี่ย
0: oh.
1: แต่มาออกที่นครพนมเนี่ย 106,000 ล้านบาท
0: 1ใน3
1: เกินกว่า1ใน3
0: อือครับ
1: เพราะงั้นตรงจุดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อก่อนนครพนมเนี่ยมูลค่าการค้าเนี่ยประมาณปีละ 5,000 ล้านบาทแต่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปเกินกว่า 100,000 ล้านบาท
0: โอ้คร
1: ับ สรุปก็คือภายใน4ปีเนี่ยมูลค่าการค้าผ่านแดนของนครพนมเนี่ยขึ้นไปมากกว่า20เท่าแล้วก็ปัจจุบันในปี2559เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็คือเดือนละประมาณ 10,000 ล้านบาท
0: โอ้เยอะมาก
1: งั้น12เดือนคูณเข้าไปก็ปี59นี้ก็ไม่น้อยกว่า120,000 ล้านบาท
0: แล้วคราวนี้อยากทราบว่าท่านผู้ว่าคิดว่ายังมีจุดเด่นอื่นอันไหนอีกไหมครับที่เป็นหัวใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวของนครพนมเนี่ยครับ
1: นะเรามีรหัสลายแทงข ของดีเมืองนครพนมเราก็ใช้ตัวเลขว่า1 3 5 7 9นะเอาลายแทงนี้มาคลี่ดูเราก็จะดูว่ารู้ว่านครพนมมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนดีบ้างนะ1ก็คือพระธาตุพนมแน
0: ่
1: นอนนะครับเราก็ไปไหว้สักการะพระธาตุพนมกัน3ก็คือสะพานมิตรภาพ3ซึ่งนอกจากที่เป็นสะพานที่มีมูลค่าการค้าสูงแล้วเนี่ยยังมีรูปแบบการดีไซน์นี่สวยที่สุดด้วยนี่ก็คือภาพของที่จังหวัดนครพนมสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนส่วนตัวเลข5นี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของธาตุทั้ง5ก็คือดินน้ำลมไฟย่อดินคือความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ยาหารเรามีสับปะรดท่าอูเทนมีลิ้นจี่นอพอหนึ่งมีแตงโมเงินล้านสีสงครามนะฮะหลากหลายในเรื่องความอุดมสมบูรณ์น้ำเราก็มีลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำก่ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลุ่มน้ำสงครามตู้เย็นของชาวอีสาน
0: นะครับ
1: ลมที่นี่อากาศดีโดยเฉพาะยิ่งเดือนธันวามกราคมนะฮะในปี2557เนี่ยทั้งเดือนอุณหภูมิต่ำประมาณสัก10องศานะฮะเกือบทั้งเดือนเลย
0: เย็นมาก
1: ซึ่งเป็นอากาศที่ดีนะฮะไฟเรามีเทศกาลไหลเรือไฟที
0: ่
1: จะออกในช่วงวันออกพรรษาแล้วก็เราก็จะเป็นสัปดาห์เลย10วันเลยนะเราก็สามารถที่มาชมไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นเทศกาลไหลเรือไฟที่ยิ่งใหญ่ได้นะฮะส่วนท่าที่5ท่าทองนี่ก็คือป่าไม้เรามีอุทยานแห่งชาติถึง2แห่งโซนตอนเหนือคืออุทยานแห่งชาติภูลังกาตอนใต้ก็อุทยานแห่งชาติภูผายนนี่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของธาตุทั้ง5ส่วน7ก็คือการไหว้พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วัน8พระธาตุนะฮะเรามีพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์พระธาตุเรนู
0: ครับผม
1: เรนูนครวันอังคารพระธาตุศรีคุณอำเภอนาแก่วันพุธพระธาตุมหาชัยนะฮะวันพุธกลางคืนพระธาตุมุรุขานครวันพฤหัสพระธาตุประสิทธิ์วันศุกร์พระธาตุท่าอุเทนวันเสาร์พระธาตุนครในเมืองนะอันนี้ก็คือเส้นทางไหว้พระประจำวันเกิดทั้ง7วัน8พระธาตุส่วนเลข9ก็คือชนเผ่าของจังหวัดนครพนมเนี่ยเรามีเดิมทีเรามี7ชนเผ่า2เชื้อชาตินะย้อผู้ไทยกะเลิงแสกขาโซ่ไทยอีสานกับอีก2เชื้อชาติก็คือเวียดนามกับจีนนะต่อมาเราก็มีเพิ่มมาอีก1คือไทยกวนเราก็ใช้9วง1 9พัสวันทั้งหมดเนี่ยก็คือเราส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมประเพณีและโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณมาให้ทางสมาคมไทยเวียดนามของนครพนมเนี่ยจำนวน45ล้านบาทเนี่ยแล้วได้ก่อสร้างอนุสรณ์สถานของท่านประธานโฮจิมินห์เสร็จไปแล้วนะฮะแล้วก็ฝ่ายไทยกับฝ่ายเวียดนามก็ได้มาร่วมในเรื่องของการทำเปิดพิธีตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
2: จากโครงการที่มีอยู่มากมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างนี้แล้วนะครับผมอยากทราบว่าแล้วในด้านของการต้อนรับนักท่องเที่ยวล่ะครับเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับ
1: ครับเราได้เน้นนะฮะสำหรับในการเตรียมการรับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามเรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอันที่หนึ่งก็คือเราเน้นกำชับในการดูแลในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวริมโขงเนี่ยทั้งจังหวัดทั้งทางเทศบาลเมืองนครพนมหน่วยงานต่างๆก็พยายามรณรงค์กันในเรื่องของการช่วยกันดูแลในเรื่องของการรักษาความสะอาดนะครับในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาในเรื่องของความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางการคมนาคมหรือว่าในเรื่องของมิจฉาชีพต่างๆนะซึ่งอาจจะมีแต่ที่นครพนมเราก็ถือว่าน้อยมากนะฮะทั้งนี้เราก็ได้กำชับในส่วนของเจ้าที่ทุกส่วนเนี่ยให้ช่วยกันดูแลในเรื่องของผู้ที่มาท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครพนมแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่างที่3นี่คือการเป็นเจ้าบ้านที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่สร้างกันไม่ได้โดยระยะเวลารวดเร็วแต่ที่นครพนมเนี่ยมีการสะสมกันมาเป็นเวลาเนี่ยนานแล้วว่าคนที่นี่จะมีอุปนิสัยใจคอในการที่จะเป็นคนที่ยิ้มง่ายนะฮะแล้วก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีนะสงสัยอะไรต่างบางทีขับพาไปส่งด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะงั้นก็เวลามาแล้วนี่ก็ผมคิดว่าท่านก็จะประทับใจหลากหลายทิศหลากหลายคณะที่มาที่นครพนมเนี่ยนะก็จะได้รับความประทับใจต่างๆเหล่านี้ตลอด
0: ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมากครับขอบคุณคร
3: ับสวัสดีครับ
0: จะเห็นนะครับจังหวัดนครพนมนอกจากเป็นเมืองแห่งความสุขแล้วนะครับยังเพียบพร้อมไปด้วยสถานที่

0: ท่องเที่ยวต่างๆมากมายและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดครับลองมานครพนมสักครั้งครับท่านจะได้รู้จักมากกว่าคำว่าสุขที่สุดครับ
1: ทั้งได้สักการะพระธาต
2: ุ
1: นะครับที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีสะพานมิตรภาพด้วยนะครับวิวทิวทัศน์เป็นไง
2: สองริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่สวยมาก
1: ฟินจริง
3: ๆไม่เพียงเท่านี้นะครับยังมีแหล่งท่องเที่ยวเรียกว่าเชิงวัฒนธรรมและประเพณีอีกด้วย
1: ยังมี
3: ใช่ครับ
1: นี่ยังไม่พอ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหเรามีดี
3: ครั้งหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดนครพนมเนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งที่ชาวเวียดนามเคยมาอาศัยอยู
2: ่ครับ
3: แล้วเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นเรื่องราวนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นเรื่องของลุงโฮ
1: ลุงโฮ
3: รู้ไหมครับลุงโฮคือใครครับ
2: อยากรู้
1: ใคร
2: พ
1: ี่แดน
2: อยากรู้อยากรู
3: ้ก็แสดงว่าต้องเป็นคนสำคัญแน
2: ่ใช่ถูกต้องครับ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปตามรอยลุงโฮในช่วงของฝากจากอาเซียนนะครับ
2: ไปชมกันครับ

0: จากอดีตที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรชาวเวียดนามเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมในยุค ของสงครามอินโดจีนและสงครามเวียดนามจึงทำให้ประชาชนชาวเวียดนามแวะมาเยี่ยมเยือนเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์ที่นี่บ่อยครั้งบ้านนาจ่อเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่แต่เดิมชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินและที่สำคัญเป็นสถานที่ที่ประธานโฮจิมินห์หรือลุงโฮเข้ามาพำนักอยู่เพื่อเตรียมการกอบกู้เอกราชด้านในสถานที่แห่งนี้มีบ้านจำลองการใช้ชีวิตของท่านครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันบ้านลุงโฮเป็นบ้านสวนครับเมื่อเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านจะพบต้นไม้อยู่มากมายโดยเฉพาะต้นมะพร้าวและต้นมะเฟืองซึ่งปลูกไว้ตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่เมื่อเดินเข้าไปภายในบ้านครับจะมีการจัดวางข้าวของเครื่องใช้อย่างเรียบง่ายครับมีเตียงไม้ชั้นวางของโต๊ะประชุมโต๊ะทำงานและภายในผนังรอบตัวบ้านจะติดประวัติของลุงโฮไว้รอบห้องครับมีรูปปั้นครึ่งตัวด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่จำลองไว้ถูกจัดวางไว้ที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากบ้านลุงโฮแห่งนี้แล้วนะครับยังมีสถานที่เก็บรวบรวมเรื่องราวความเป็นมาและประวัติส่วนตัวของลุงโฮอยู่อีกเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามบ้านนาจอกจังหวัดนครพนมซึ่งด้านในจะจัดนิทรรศการแสดงประวัติและข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจันไทยจะพาเราเข้าไปชมด้านในกันครับไปครับในปีพุทธศักราช2542ทางจังหวัดนครพนมจึงเสนอแนวคิดที่จะดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านนาจอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามจึงเกิดขึ้นครับโดยโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างไทยเวียดนามภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านจนสามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547ตัวพิพิธภัณฑ์เดิมเป็นอาคารเรียนเก่าเป็นอาคารชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเน้นในเรื่องทางเศรษฐกิจประวัติประธานโฮจิมินห์พร้อมแสดงรูปจำลองบ้านเกิดและอดีตบ้านที่พำนักอาศัยของท่านที่ฮานอยที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนรวมถึงความเป็นอยู่ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามต้องขอบคุณผู้ใหญ่จันไทยมากเลยครับที่พาเราเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของลุงโฮรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามครับ
1: เที่ยวนครพนมนะครับอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมที่นี้นะครับที่หมู่บ้านนาจอกนะครับมีพิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์มีบ้านจำลองท่านประธานโฮจิมินห์และมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะครับที่นี้ขอเรียนเชิญนะครับมาเยี่ยมชมได้ตลอดนะครับผม
0: ขอบคุณผู้ใหญ่

0: นะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: อ๋อรู้แล้วลุงโฮนี่คือท่านประธานโฮจิมินห์
1: ใช่ครับครั้งหนึ่งท่านก็เคยมาอยู่แต่จริงๆท่านก็ไม่ได้
3: ท่านเคยมาอยู่เมืองไทย
1: ใช่ไม่ใช่แค่นครพนมก็คืออยู่มาหลายจังหวัด
2: ครับ
1: อพยพมาเรื่อยๆ
2: ครับ
3: แล้วก็ดูชีวิตความเป็นอยู่
1: ใช่
3: บ้านเนี่ยเรียบง่าย
1: ใช่ครับ
3: ใช่ไหมคร
1: ับ จริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นต้นแบบของคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่นั่นเลยว่าการใช้ชีวิตอยู่ก็คืออย่างเรียบง่ายแล้วก็สงบ
3: โอ้สุดยอดเลยนะ
1: ใช่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการแอดอาเซียเราตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจมีคำถามร่วมสนุกอีกแล้ว
2: คำถามง่ายๆครับถ้าใครดูรายการของเรามาตั้งแต่ต้นง่ายมาก
3: โอเค
2: พระธาตุพระนมเป็นพระธาตุประจำปีนักสัตว์อะไร
1: โอ้โห
2: ง่ายไหม
1: ง่ายมากเลยครับ
2: ง่ายมากใครดูมาตอบได้อยู่แล้วครับใครไม่ดูมาก็ตอบได
3: ้เออจริง
2: จริง
1: จริงเหรอ
2: จริงจริง
1: แล้วถ้าอยากได้รางวัลทำไง
2: ถ้าอยากได้รางวัลก็ต้องตอบคำถามเข้ามานะครับ
3: ยังมีอยู่ไหม
2: ยังมี
3: ใช่ไหม
2: หนี
1: ขอโชว์นะ
3: เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในรายการมาก
2: แน่นอนนะมีอยู่ตัวเดียวนะครับยังไม่ได้ซักเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะครับตัวเดียวนี่กลิ่นมันจะอวนมาก
3: คือถ้าตอบได้ได้ตัวนี้เลย
2: ได้ตัวนี้เลยนะครับมีลายเซ็นให้ด้วย
1: โอ้โห
3: วินสุด
1: ๆงั้นส่งคำตอบมาที่ไหนพี่แจ๊
2: ส่งคำตอบมาที่รายการแอดอาเซียนนะครับก็คือเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก
1: ็แอดอาเซียน
2: STU ครับสามท่านแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้เสื้อสวยๆแบบนี้ไป
3: นะครับ
2: ถ้าใครแบบต้องการแบบตัวนี้ก
3: ็รีบตอบมันเข้ามา
2: ใช่แล้วก็จะมีลายเซ็นให้ไปด้วยทั้ง3คนนะครับจะเซ็นลายเซ็นนี้ให้กับท่านผู้ชมไปด้วยนะครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะฮะถ้ามีข้อเสนอแนะส่งมาได้เลยตามที่อยู่หน้าจอนี้นะครับ
2: ครับ
1: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เรา3คน
2: ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคติดเชื้อวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถอธิบายความหมายการติดต่อพยาธิสรีริภาพอาการและการแสดงการวินิจฉัยผลกระทบการป้องกันและการรักษาและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตอนที่2จะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะในตอนที่1เนี่ยในเรื่องของการพยาบาลสตรีที่มีการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะมีหลายโรคนะคะเช่นโรคไวรัสโคโรนา2019หัดเยอรมันและสุกใสนะคะไวรัสตับอักเสบบีแต่ครูจะเน้นในบางโรคที่เราพบบ่อยเท่านั้นในสถานการณ์จริงอันแรกเลยที่นักศึกษาทุกคนควรทราบก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สาเหตุการติดต่อนี่จะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุเดียวกันกับการติดเชื้อทั่วๆไปในบุคคลทั่วไปซึ่งช่วงนี้เราก็ยังกำลังเริ่มระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพูดถึงเฉพาะผลกระทบที่มีต่อแม่ต่อลูกซึ่งอันนี้สำคัญมากที่เราจะต้องรู้เพื่อเราจะได้ป้องกันนะคะผลต่อมารดาก็คือว่าถ้าติดเชื้อไวรัสแล้วแม่ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจนะเช่นปอดบวมหรืออาจจะเสี่ยงต่อการแท้งบุตรกรณีติดเชื้อใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ผลต่อทารกคือทารกจะมีภาวะขาดออกซิเจนคลอดก่อนกำหนดหรือติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกได้ซึ่งผลต่อทารกเนี่ยมันยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามีการศึกษาจากต่างประเทศพบดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นะคะการรักษานี่ก็คือให้สารน้ำเพื่อแก้ไขภาวะขาดสมดุลให้ยาต้านไวรัสคือฟาวิพิวพิลาเวียโดยยาเนี่ยหมอจะให้ไม่แต่ละคนเนี่ยต่างกันถ้าฟาวิพิลาเวียเนี่ยจะให้ในไตรมาสที่2ไตรมาสที่5ในไตรมาสที่2และ3แต่จะไม่ให้ในไตรมาสที่1นะคะแล้วก็สามารถให้เลมดิซิเวียได้ในสตรีตั้งครรภ์ทุกไตรมาสส่วนยาโมนิลิพาเวียเนี่ยจะไม่ให้เลยทุกไตรมาสเพราะมีผลทำให้ทารกพิการแต่กำเนิดได้นะการพยาบาลจะมีทั้งระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอดซึ่งครูจะไม่พูดถึงมันจะเหมือนกับบุคคลทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัส2019แต่ครูจะพูดถึงการพยาบาลทารกแรกเกิดนะคะหลังจากคลอดทารกคลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องนำไปช่วยกรณีที่มีปัญหาทางเดินหายใจก็ต้องไปช่วยกู้ฟื้นคืนชีพแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อโควิด19เนี่ยต้องแยกออกจากทารกอื่นและสังเกตอาการเป็นเวลา14วันต้องอธิบายถึงความเสี่ยงและความจำเป็นและประโยชน์ของการแยกแม่ลูกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แม่เข้าใจและเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่จะทำการตัดสินใจนี้จะทำร่วมกับแพทย์นะคะทารกในทารกที่แม่ติดเชื้อโควิด-19 นี้สามารถกินนมแม่ได้นะคะแต่ต้องปฏิบัติดังนี้นะคะคือต้องกอดลูกแล้วก็ให้นมจากเต้าได้นะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติแนวทางตามป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดกรณีแม่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรงก็จะไม่ให้ดูดนมจากเต้าแต่ใช้วิธีบีบน้ำนมและให้ผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกนะคะหากไม่สามารถบีบน้ำนมได้ก็ต้องให้นมผงแทนนะคะเชื้อการพยาบาลเรื่องที่2ก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะคะเช่นกันครูจะไม่พูดถึงสาเหตุการติดต่อนะคะหรือการรักษาการวินิจฉัยแต่จะพูดถึงการติดต่อจากแม่สู่ลูกว่าติดต่อได้ยังไงบ้างนะคะอันที่1ระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยเชื้อไวรัสตับอักเสบจากเลือดแม่เนี่ยจะผ่านลกสู่ทารกในครรภ์ได้แต่ระหว่างการคลอดเชื้อจะผ่านเข้าทางผิวหนังที่ถลอกและเยื่อบุต่างๆหรือได้รับเชื้อจากเลือดของแม่ขณะคลอดหรือหลังคลอดนะคะทั้งนี้ทารกต้องมีแผลที่ผิวหนังนะคะถึงจะติดเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะแม่ที่มีเชื้อไวรัสปริมาณสูงหรือมีเช่นมี HBE antigen สูงเนี่ยทารกจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสูงขึ้นนะคะผลกระทบของแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีผลต่อตัวแม่เองก็มีโอกาสเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความดันโลหิตสูงลดรอบตัวก่อนกำหนดและมีการแท้งเกิดขึ้นผลต่อทารกก็คือทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยน้ำเดินก่อนเจ็บคันคลอดหรือมีการตายคลอดนะคะการป้องกันจากไวรัสตับอักเสบจากแม่สู่ลูกทำยังไงบ้างคือเมื่อตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยต้องฝากครรภ์ทันทีเพราะหมอจะได้เจาะเลือดเพื่อดูว่าติดเชื้อหรือไม่อันที่2ถ้าได้ผลบวก
ตรวจหาต้องตรวจหาแอนติเจนและระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสนะคะในการขาดทางครั้งแรกและในไตรมาสที่3เมื่อตรวจแล้วถ้าไม่พบว่าเป็นพาหะหรือไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยแพทย์ก็จะฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้กับสตรีตั้งครรภ์ทุกรายหากตรวจพบว่าเป็นพาหะก็จะได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับควบคู่กับการดูแลครรภ์โดยสูติแพทย์ส่วนทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อตับอักเสบบีหรือมี HBe antigen positive พวกนี้จะมีอัตราการติดเชื้อสูงนะคะป้องกันโดยหลังคลอดและจะฉีดสารภูมิต้านทานคือเฮปาติตบีอิมมูโนโกลบูลินหรือ HBIG ให้ทารกแรกเกิดภายใน20ชั่วโมงหลังคลอดหลังจากนั้นจะให้อีกจำนวน2ครั้งเมื่อครบ1เดือนและ6เดือนอันเนี้ยหรือบางรายเนี่ยก็จะให้หนเดียวภายใน24ชั่วโมงหลังจากนั้นจะให้ HBB แทนในอายุ1เดือน2เดือน6เดือนและ12เดือนซึ่งอันนี้แตกต่างกันในแต่ละสถานบริการขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่นะคะการรักษาก็คือรักษาตามอาการปกติแม่ที่ติดเชื้อพวกนี้จะหายเองภายใน 3-16 สัปดาห์แต่ให้ต้องมาฝากครรภ์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอในรายที่ติดเชื้อเรื้อรังเนี่ยคือติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์ต้องควบคุมการทำหน้าที่ของตับและการติดเชื้อซ้ำซ้อนหรือการแพร่กระจายเชื้อการคลอดส่วนใหญ่แพทย์จะไม่น่าให้คลอดทางช่องคลอดนะคะการเลี้ยงลูกโดยแม่เนี่ยสามารถทำได้ยกเว้นแม่มีหัวนมแตกหรือเป็นแผลอันนี้อาจจะทำให้ติดเชื้อลูกติดเชื้อได้กรณีติดเชื้ออักเสบเรื้อรังรักษาด้วยยาต้านไวรัสเนี่ยแพทย์จะให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับโดยจะเริ่มให้ยาเมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์และให้ต่อเนื่องไปจนครบ4สัปดาห์นะคะภายหลังคลอดเนี่ยแพทย์จะให้ยา TDF เป็นยาที่มีความปลอดภัยทั้งแม่และลูกนะคะและผ่านทางน้ำนมเนี่ยในปริมาณต่ำมากนะคะแต่ต้องระวังผลข้างเคียงของยานะคะเกี่ยวกับไตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับยามารดาที่รับยา TDF หลังคลอดเนี่ยจะต้องตรวจเลือดวัดระดับครีเอตินินก่อนและหลังเริ่มให้ยา TDF ทุกครั้งนะทีนี้การพยาบาลและตั้งครรภ์เนี่ยก็คือตรวจคัดกรองแนะนำการตรวจทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพาหะเนี่ยหรือนะแล้วก็ให้บุคคลถ้าเป็นพาหะก็ให้บุคคลในครอบครัวตรวจเลือดและรับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีส่วนการพยาบาลในระยะคลอดนี่อันนี้ต้องสำคัญนิดนึงนะคะก็คือต้องหลีกเลี่ยงการตรวจภายในและการเจาะถุงน้ำค่ำแยกห้องคลอดและวัสดุของใช้ไม่ปนกับผู้คลอดคนอื่นการทำคลอดต้องใช้หลัก universal precaution เมื่อทารกคลอดนี่อันนี้สำคัญที่สุดต้องรีบซักชันโดยลูกสูบยางแดงเนี่ยให้มากและเร็วที่สุดและต้องเช็ดและทำความสะอาดคราบเลือดถ้าร่างกายของทารกออกมาเนี่ยไม่สะอาดมีคราบเลือดติดอยู่เพื่อลดจำนวนเชื้อไวรัสที่อาจติดจากการสัมผัสและไม่ทำหัตถการใดๆแก่ทารกส่วนระยะหลังคลอดก็ให้ดูแลเหมือนแบบมันดาหลังคลอดปกติทั่วไปสามารถให้นมแม่ได้ยกเว้นในรายหัวนมแตกหรือมีแผลนะคะเพราะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ นี้สำคัญมากนะคะและดูแลให้ทารกได้รับการฉีด HBIG ตั้งแต่แรกเกิดในมารดาที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ให้นำทารกมาฉีดวัคซีนให้ครบนะคะเรื่องอีกเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากในสถานการณ์จริงในห้องคลอดนะคะหรือในหน่วยฝากครรภ์หรือในตึกหลังคลอดก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีผลต่อมารดาคือทำให้มารดาไม่สุขสบายจากอาการทางคลินิกเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ผลของทารกนี้สำคัญมากเพราะเสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดใน3เดือนแรกโดยจะเสี่ยงมากที่สุดเมื่อแม่ติดเชื้อก่อนตั้งครรภ์8-10สัปดาห์หรือรองลงมาคืออายุครรภ์11-16สัปดาห์พวกนี้จะทำให้เสี่ยงต่อความพิการแต่กำเนิดที่ตานะคะที่ตาที่หูหรือที่หัวใจนะการพยาบาลแล้วก็ดูแลให้คำแนะนำตามแผนการรักษา2อย่างนะคะกรณีติดเชื้อแพทย์จะพิจารณาฉีดอิมมูโนโกลบูลินให้แก่สตรีตั้งครรภ์เพื่อลด

ทารกพิการแต่กำเนิดนะคะโดยเพราะการตั้งครรภ์ระยะ 4-6 เดือนทารกมีโอกาสพิการน้อยกว่าระยะ3เดือนแรกและการตั้งครรภ์ระยะ 7-9 เดือนถ้าเกิดติดเชื้อในช่วงนี้ทารกส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะคะหลังคลอดการให้บานในระยะคลอดเนี่ยก็เหมือนทั่วไปนะคะส่วนหลังคลอดนี่ก็ให้บานเหมือนบรรดาหลังคลอดทั่วไปแต่แนะนําให้การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่อย่างถูกต้องโดยเฉพาะทําให้นมถ้าให้นมต้องท่าให้นมที่ถูกต้องอมหัวนมให้ถึงลานนมเพื่อช่วยป้องกันการเจ็บหัวนมแตกมากที่เพราะเมื่อไหร่ที่หัวนมแตกจะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้ออีกอันหนึ่งก็คือต้องมีติดตามการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะคะเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหัดเยอรมันในทารกที่คลอดจากมารดาที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อหัดเยอรมันนะคะแนะนําการเฝ้าระวังและตรวจติดตามการดําเนินของโรคอย่างสม่ําเสมอสําหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันหรือสงสัยว่าติดเชื้อหัดเยอรมันแพทย์เนี่ยจะตรวจหาความผิดปกติต่างๆของทารกตั้งแต่หลังคลอดและนัดมาตรวจเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะหากพบว่าทารกไม่ได้รับเชื้อหัดเยอรมันก็ดูแลให้ทารกได้รับภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีนหัดเยอรมัน MMR เมื่ออายุครบ9เดือนและ2ปี6เดือนจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี่คือประเด็นสำคัญต่างๆที่พยาบาลผดุงครรภ์นะคะควรทราบเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีที่มีโรคติดเชื้อทางโรคติดเชื้อไวรัสนะคะได้แก่การติดเชื้อโควิด-19 นะคะติดเชื้อหัดเยอรมันแล้วก็ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีซึ่งสงดนี้จะมีผลกระทบเพราะมีความสำคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อแม่และคนกระทบต่อมารดาและทารกทำให้เกิดอันตรายต่อมารดาและทารกได้

่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะเป็นการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการติดเชื้อที่ซิฟิลิสการติดเชื้อเลิมการติดเชื้อหนองในและการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์นะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสการวินิจฉัยเนี่ยจากการซักประวัติได้แก่ประวัติการสัมผัสโรคหรือและเคยป่วยด้วยโรคซิฟิลิสหรือมีอาการแสดงของการติดเชื้อซิฟิลิสการตรวจร่างกายก็ตรวจตามระบบจากอาการและอาการแสดงดังกล่าวนะคะแล้วก็การตรวจทางห้องบริการก็คืออันนี้สำคัญมากก็คือการตรวจคัดกรองในระยะที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ์28-32สัปดาห์วิธีตรวจก็คือการตรวจหาอะไรบ้างก็คือหา VDRL นะคะถ้าให้ผลบวกจะต้องยืนยันว่าติดเชื้อจริงหรือไม่ด้วยการตรวจ FTA ABS และก็ TPHA นะคะกรณีที่สตรีตั้งครรภ์มีแผลที่อวัยวะเพศด้วยนะก็จะตรวจ dark field นะคะเป็นการตรวจชนิดหนึ่งนะคะแล้วจะพบเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำเป็นสาเหตุทำให้ติดเชื้อซิฟิลิสนั่นเองทีนี้ผลกระทบการติดเชื้อซิฟิลิสมีผลกระทบยังไงบ้างต่อแม่ต่อแล้วก็ต่อทารกผลต่อแม่ก็คือผิวหนังและเนื้อเยื่อมีการอักเสบมีเกิดการแท้งบุตรนะคะอันนี้ผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยหรือทารกตายคลอดสติลเบิร์ตนะคะแล้วก็ทารกพิการจากการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดที่เราเรียกว่าคอนจีนิตอลซิฟิลิสทีนี้ดูการพยาบาลระยะตั้งครรภ์มีอะไรบ้างอันที่1ก็คือต้องให้คำปรึกษาก่อนการเจาะเลือดทุกครั้งนะคะต้องให้คำปรึกษาเพื่อให้เขามีความเข้าใจนะจะได้ไม่กังวลอันที่2คัดกรองโรคซิฟิลิสในสตรีที่มีฝากครรภ์ครั้งแรกโดยการเจาะเลือด VDRL นะคะหลังทราบผลเลือดต้องให้คำปรึกษาด้วยกรณีผลเลือดเป็นบวกอันนี้สำคัญเพราะคนไข้จะวิตกกังวลมากให้ความรู้หลังจากนั้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซิฟิลิสการดำเนินของโรคอาการแสดงแล้วก็การรักษาแล้วก็การป้องกันตัวเองนะคะการป้องกันการแพร่กระจายและการดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์ว่าต้องทำยังไงบ้างให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็ที่สำคัญต้องมีการประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะโดยการฟังวิทยุซาวหรือบางครั้งหมออาจจะทำอัลตราซาวการพยาบาลระยะคลอดกรณีมารดาติดเชื้อซิฟิลิสต้องซักประวัติเกี่ยวกันได้รับยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่องจนครบและประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ดูแลให้การพยาบาลผู้คลอดตามมาตรฐานนะคะแล้วก็โดยใช้หลัก universal precaution แล้วก็ดูแลทำคลอดปกติตามมาตรฐานเหมือนกับผู้คลอดทั่วไปนะคะดูการดูแลทารกแรกเกิดให้การพยาบาลเหมือนทารกแรกเกิดทันทีตามมาตรฐานเช่นเดียวกันแต่ต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในกรณีทารกเกิดจากมารดาติดเชื้อซิฟิลิสเช่นผื่นที่ผิวหนังมีไหมมีผื่นผิวนูนตุ่มน้ำผิวหนังลอกเป็นมันวาวหรือมีฝ้าฝ้า

าวลอกผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ถ้าพบต้องรีบพามาพบแพทย์ทันทีในมารดาที่ติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้แต่ต้องงดให้นมแม่กรณีที่แม่เนี่ยมีรอยโรคเช่นมีแผลริมแข็งที่เต้านมหรือรักแร้หรือมีหัวนมถลอกหัวนมแตกเต้านมอักเสบอันนี้ต้องงดเด็ดขาดนะคะไม่ให้อันที่สองคือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV HIV เนี่ยหรือเอดที่เรารู้กันทั่วไปว่าคือติดเชื้อเอดสาเหตุหรือการติดต่อเหมือนกับบุคคลทั่วไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบในฐานะที่เราเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อนี้ก็คือทารกสามารถรับเชื้อจากมารดาได้ทางไหนบ้างอันแรกคือทางรกทางรกนี้พบได้ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์เลยถ้าติดเชื้อในระยะแรกนะคะอันที่สองขณะคลอดโดยการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งระหว่างคลอดเช่นพวกน้ำคร่ำอันที่สามทางน้ำนมทางน้ำนมติดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการระดับเชื้อ HIV INA ในแม่ระดับภูมิคุ้มกันในแม่หรือการผิดปกติของเต้านมมีไหมเช่นมีการอักเสบหรือเปล่าหรือระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นานมากน้อยเพียงใดอันนี้มีผลต่อการติดเชื้อของทารกแรกเกิดนะคะทีนี้เมื่อแม่ติดเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะผลต่อแม่มันจะเกิดผลยังไงต่อแม่ต่อลูกบ้างผลต่อแม่คือทำให้เกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูกหลังคลอดแท้งบุตรในกรณีในระยะตั้งครรภ์ก็แท้งบุตรหรือกรณีที่ติดเชื้อในระยะแรก3เดือนแรกของการตั้งครรภ์แพทย์อาจต้องยุติการตั้งครรภ์ซึ่งอันนี้ต้องพูดคุยกันร่วมกันระหว่างแม่ตัวแมนดาแล้วก็ตัวครอบครัวด้วยผลต่อทารกก็คือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์คลอดก่อนกําหนดทารกน้ําหนักตัวน้อยทารกตายคลอดที่สําคัญจะมีอัตราการตายของทารกแล้วก็การตายปริกําเนิดเนี่ยสูงขึ้นมากในแมนดาที่ติดเชื้อนะคะส่วนการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ก็คือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วคือให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดและหลังจากทราบผลเลือดทีนี้การให้คำปรึกษาในเอดเนี่ยจะเป็นต้องเป็นรายบุคคลและต้องรักษาความลับของผู้ติดเชื้อต้องแยกเป็นห้องต่างหากนะคะจะไม่มานั่งพูดคุยโดยมีผู้ป่วยคนอื่นมีคนอื่นอยู่ใกล้ๆนะคะอีกอันนึงก็ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อการดําเนินของโรคการรักษาและการป้องกันการติดเชื้อสู่ผู้อื่นอันนี้สําคัญมากต้องเน้นย้ําเลยตลอดจนการดูแลสุขภาพตนเองในขณะตั้งครรภ์นะคะเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสเพราะอะไรเพราะขณะตั้งครรภ์เนี่ยแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาซึ่งจะส่งผลทําให้การติดเชื้อโรคเนี่ยการติดเชื้อเอดเนี่ยรุนแรงขึ้นนะคะกรณีแพทย์ให้ยาต้านไวรัสส่วนใหญ่แพทย์จะให้ยาต้านไวรัสแก่สตรีตั้งครรภ์นะโดยจะเริ่มให้เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่14สัปดาห์ขึ้นไปก่อนให้เนี่ยเราต้องประเมินการต้องซักประวัติการได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนเคยมีประวัติไหมมีการติดเชื้อของทารกในครรภ์ก่อนหรือเปล่ามีการดื้อยาไหมมีการแพ้ยาหรือเปล่าแล้วก็เคยหยุดยาไหมแล้วเคยติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเปล่าและจนกระทั่งระดับ CD4 เนี่ยมีระดับ CD4 เท่าไหร่นะคะโดยการตรวจภายในตรวจเลือดนะคะเพื่อประเมินความเหมาะสมในการให้ยาต้านไวรัสส่วนการพยาบาลระยะคลอดเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะให้วิธีการคลอดจะมีทั้งการคลอดทางช่องคลอดและผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องการคลอดทางช่องคลอดเนี่ยเพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกโดยมีข้อบ่งชี้คือจะพิจารณาผ่าตัดคลอดเมื่อมารดาอายุครรภ์38สัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะเจ็บครรภ์และน้ำเดินก่อนคลอดหรือไวรัลโหลดขณะอายุครรภ์36สัปดาห์มากกว่า 1,000 ก๊อปปี้ต่อ ml หรือไม่ทราบระดับไวรัลโหลดมาก่อนอันนี้นะคะหรือสตรีตั้งครรภ์ที่รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอหรือมาฝากครรภ์ช้าทำให้ได้รับยาต้านไวรัสน้อยกว่า4สัปดาห์และไม่รู้ระดับไวรัลโหลดรวมทั้งสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการฝากครรภ์มาก่อนพวกนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องพิจารณาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังทารกผู้ที่มีความเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดคลอดตามข้อบ่งชี้ที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนใหญ่แพทย์จะก่อนผ่าตัดแพทย์จะให้ยา AZT 600มิลลิกรัมนะคะครั้งเดียวอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการผ่าตัดร่วมกับให้แอนตี้ไบโอติกหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหรือทำหัตถการเช่นการใช้แวคคูอัมหรือฟอร์เซปในการช่วยคลอดหลีกเลี่ยงการเจาะถุงน้ำในระยะต้นของการคลอดหรือการตัดแผลฝีเย็บเนื่องจากอาจทำให้รักบาดเจ็บและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือดแม่นะคะหลีกเลี่ยงการโกนขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกแล้วก็
ต้องแยกห้องคลอดแล้วก็เตียงคลอดไม่ปะปนกับผู้คลอดคนอื่นที่สำคัญต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV อย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญมากนะคะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยการพยาบาลระยะหลังคลอดสำหรับการพยาบาลมารดาที่ติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อเอดส์เนี่ยต้องงดเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดานะคะแต่ไม่จำเป็นต้องแยกมารดากับทารกออกจากกันให้อยู่ด้วยกันได้แต่ห้ามดูดนมเท่านั้นเองนะคะแนะนำเรื่องการคุมกำเนิดและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยนะหลีกเลี่ยงการใช้ห่วงอนามัยในการคุมกำเนิดเพราะมันจะเพิ่มให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทารกที่แม่มีการติดเชื้อควรได้รับการวินิจฉัยแรกคลอดโดยการตรวจเลือดหาไวรัล DNA นะคะหาแอนติบอดีซึ่งใหญ่จะตรวจเมื่อทารกอายุครรภ์อายุหลัง 15-18 เดือนไปแล้วนะคะเนื่องจากแอนติบอดีที่ผ่านลกมาจากแม่เนี่ยจะค่อยๆหายไปใน 15-18 เดือนหลังคลอดแนะนำการให้แม่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเช่นรับประทานอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนอย่างเพียงพอและเฝ้าระวังการติดเชื้ออื่นๆอันนี้สำคัญมากเพราะหลังคลอดนี่มารดาจะมีภูมิต้านทานลดลงจากการที่สูญเสียเลือดจากการคลอดแล้วก็อ่อนเพลียนะคะอันสุดท้ายของการติดเชื้อก็คือการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจะประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อที่กรวยไตหรือที่เราเรียกว่ากรวยไตอักเสบนะคะไพโลเนฟไทติสกับการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะซิสไตติสนะคะซึ่งอันเนี้ยนักศึกษาจะเจอบ่อยอยู่แล้วในเรื่องโรคทางอายุรกรรมทั้งสาเหตุปัจจัยส่งเสริมหรือการติดต่อหรืออะไรพวกนี้นะคะการวินิจฉัยจะเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่ควรจะก็คือผลกระทบต่อแม่ต่อลูกมีอะไรบ้างผลต่อมารดาถึงทำให้เกิดการแท้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลอดก่อนกำหนดซึ่งพบได้บ่อยมากนะคะผลต่อทารกคือทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์และทารกน้ำหนักตัวน้อยการพยาบาลระยะตั้งครรภ์ก็คือตรวจคัดกรองการติดเชื้อทุกรายที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกนะคะแล้วก็ในไตรมาสที่3 28-32 สัปดาห์กรณีพบการติดเชื้อที่กรวยไตนะคือตัวเอกกรวยไตอักเสบนะคะต้องให้คำแนะนำการแบบตัวคือรับทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่รับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามแผนการรักษาพร้อมทั้งสังเกตอาการข้างเคียงไม่กั้นปัสสาวะอันนี้สำคัญมากไม่กั้นปัสสาวะเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะคะต้องพยายามปัสสาวะทุก 3-4 ชั่วโมงสังเกตอาการผิดปกติเช่นมีไข้ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะลำบากถ้ามีอาการเหล่านี้มาพบแพทย์ทันทีแล้วก็ที่สำคัญดื่มน้ำเยอะๆน้ำนี่เป็นยาที่ดีที่สุดในการรักษาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 2,500-3,000 cc นะคะรักษาความสะอาดของร่างกายโดยอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้งเพื่อลดการติดเชื้อนะแล้วทำความสะอาดวัสดุภายนอกอย่างถูกวิธีโดยล้างจากหน้าไปหลังด้านทันทวันดั้งทวันหนักไม่ย้อนไปมาเหมือนเราล้างมือไม่ได้นะคะเพราะจะทำให้เชื้อโรคจากทวันหนักไปสู่และช่องคลอดไปยังท่อปัสสาวะแล้วทำให้ติดเชื้อตรงกรวยไตหรือกระเพาะปัสสาวะได้นะคะสังเกตและดับการดิ้นของทารกทุกวันอันนี้ในระยะตั้งครรภ์เนาะว่าทารกดิ้นเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงต้องดิ้นไม่ต่ำกว่า10ครั้งถ้าน้อยกว่า10ครั้งต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะแสดงว่าอาจจะมีผลต่อเชื้อจะไปทำให้ทารกมีผลต่อตัวทารกได้ดังนั้นต้องนับอันนี้ต้องเน้นเลยนับการดิ้นของทารกทุกวันมาฝากครรภ์ตามนัดสม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะขดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้อีกโดยเฉพาะกรณีที่แม่มีพฤติกรรมการขับถ่ายไม่ถูกต้องเช่นกั้นปัสสาวะดื่มน้ำน้อยเป็นต้นเฝ้าระวังภาวะถุงน้ำข้ามแตกก่อนกำหนดหรือการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดค่ะทั้งหมดนี้คือประเด็นที่สำคัญที่นักศึกษาควรจะทราบนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งประกอบไปด้วยการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสสตรีที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเลิมติดเชื้อหนองในและติดเชื้อ HIV รวมทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งทั้งการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบทั้งต่อมารดาและทารกนะและทารกในครรภ์รวมทั้งทารกแรกเกิดดังนั้นจึงมีการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการติดต่อนะคะผลกระทบการป้องกันและการรักษารวมทั้งการให้การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะทำให้มารดาและทารกเนี่ยสามารถ
การตั้งครรภ์เนี่ยสามารถดำเนินไปตามปกติ

คะมารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็การคลอดเนี่ยและการคลอดเนี่ยดำเนินไปตามปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอดของทั้งมารดาและทารกแรกเกิดด้วยค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักตร์อย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ในส่วนของตอนที่1ภาพรวมการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและตามความต้องการของผู้ใช้งานทรัพยากรต่างๆเช่นเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันบริการต่างๆที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานล่วงหน้าและให้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามในการใช้และจัดการน้อยและมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มี5คุณลักษณะคือ 1. การให้บริการผู้ใช้ตามความต้องการ 2. การเข้าถึงเครือข่ายในวงกว้างผ่านเครือข่ายแล้วก็แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน 3. การรวมทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บริการผู้ใช้งานด้วยวิธีการเช่า 4. ความยืดหยุ่นหมายถึงการจัดเตรียมและให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 5. บริการที่วัดได้หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบควบคุมรายงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมการจัดประเภทการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถจัดได้2รูปแบบคือ 1. การแบ่งการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โดยการใช้งาน 2. การแบ่งโดยการให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกโดยการใช้แบบจำลองการนำไปใช้โดยสามารถแบ่งออกได้4ประเภทคือคลาวด์ส่วนบุคคลหรือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์สาธารณะคลาวด์ไฮบริดและคลาวด์ชุมชนคลาวด์ส่วนตัวหมายถึงระบบคลาวด์ที่ได้รับการจัดเตรียมสำหรับการใช้งานพิเศษสำหรับองค์กรเพียงองค์กรเดียวเป็นทรัพย์สินขององค์กรอาจจะมีการจ้างหรือให้บริษัทอื่นๆมาดูแลแทนได้แต่บริษัทยังถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เสมือนเป็นเจ้าของบ้านจุดเด่นคือมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะอยู่ในการดูแลขององค์กรทั้งหมดไม่อยู่ในมือของบริษัทอื่นๆจุดด้อยคือต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กคลาวด์สาธารณะหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ที่เปิดให้ธุรกิจหรือประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้โดยที่ตั้งของคลาวด์สาธารณะจะอยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการคลาวด์องค์กรเอาข้อมูลตัวเองไปใช้งานร่วมกับทรัพยากรคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์แบบนี้เหมือนผู้ใช้เป็นผู้เช่าบ้านจุดเด่นคือไม่ต้องลงทุนมากสำหรับการจ้างพนักงานไอทีและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็กจุดด้อยคือองค์กรไม่สามารถควบคุมความลับหรือความมั่นคงของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองเมื่อมีแอปพลิเคชันขยายตัวจะทำให้บริษัทหรือองค์กรผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมากเกินไปส่วนคลาวด์ไฮบริดนั้นหมายถึงการรวมกันระหว่างคลาวด์ที่แตกต่างกันตั้งแต่2แบบขึ้นไปคือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์ชุมชนคลาวด์สาธารณะแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานไฮบริดคลาวด์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรองค์กรเลือกได้ว่าข้อมูลหรือกระบวนการใดจะอยู่บนคลาวด์สาธารณะหรือคลาวด์ส่วนบุคคลองค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยข้อมูลไม่อยู่ในการควบคุมขององค์กรอื่นและองค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์ส่วนตัวและคลาวด์สาธารณะคลาวด์ชุมชนหมายถึงระบบคลาวด์ที่ถูกตั้งค่าเฉพาะสำหรับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประกอบด้วยองค์กรที่มีความคล้ายคลึงในการดำเนินงานเข้าร่วมกันเป็นเจ้าของและบริหารโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ด้วยกันคลาวด์ชุมชนสามารถตั้งอยู่ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรขององค์กรสมาชิกเหมาะสำหรับกลุ่มองค์กรเช่นธนาคารหรือบริษัทการค้าการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกตามบริการได้เป็น3ประเภทคือโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ Infrastructure as a Service หรือ IaaS Platform เป็นบริการ Platform as a Service หรือ PaaS แล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นบริการ Software as a Service SaaS การเอาโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Amazon Web Service ก็ได้นำเอาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองประเภทการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายการสื่อสารมาให้บริการแก่องค์กรภายนอก
การที่เอาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือต่างๆของตัวเองออกมาให้บริการนั้นเราจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Microsoft นำเอาบริการฐานข้อมูล SQL และ Windows มาบรรจุไว้ในบน Microsoft Azure ส่วนซอฟต์แวร์เป็นบริการนั้นเป็นการเอาโปรแกรมประยุกต์ที่โดยปกติจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นบริษัท Salesforce นำเอาซอฟต์แวร์บริหารความสำคัญของความสัมพันธ์ของลูกค้ามาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนเครื่องวิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคคือ 1. ยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แนวคิดเรื่องของการให้บริการแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ถือกำเนิดขึ้นยุคที่2คือยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0Client Server ในยุคที่1ก็สามารถให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในยุคนี้ในยุคที่3คือการประมวลผลแบบ Utility และ Grid เป็นการเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแชร์กันในการให้บริการและเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆมาต่อเชื่อมกันเป็นเน็ตเวิร์กเพื่อให้บริการการประมวลผลขนาดใหญ่4การจำลองเสมือนยุคนี้มีการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาเพื่อใช้ในการแชร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็5ก็เกิดผู้ให้บริการคลาวด์เกิดขึ้นในยุคนี้6ก็มีการแพร่หลายของผู้ให้บริการคลาวด์และก็7การประมวลผลแบบเอ็ดควอนตัมและอวกาศคือคลาวด์เนี่ยสามารถประมวลผลเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เล็กๆที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ IoT แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีควอนตัมได้และต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์ดาวเทียมสำรวจโลกได้ประโยชน์ต่อองค์กรมีดังนี้คือ 1. ประสิทธิภาพ 2. ความคล่องตัวและ 3. คุณค่าเชิงกลยุทธ์ประสิทธิภาพหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยความเร็วในการทำตลาดความปลอดภัยของข้อมูลการประหยัดอุปกรณ์การลดพนักงานดูแลระบบและการจ่ายเงินแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต่อมาในประโยชน์ในเรื่องของความคล่องตัวความคล่องตัวเป็นข้อได้เปรียบของผู้ให้บริการคลาวด์ที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานให้แอปพลิเคชันของตัวเองได้และเข้าถึงได้ทุกจุดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความคล่องตัวประกอบด้วย 1. การปรับขนาด 2. ความยืดหยุ่นการปรับขนาดหมายถึงความสามารถขององค์กรที่ปรับแอปพลิเคชันของตัวเองเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วบริษัทสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ความยืดหยุ่นหมายถึงการที่ผู้ให้บริการคลาวด์มีการจัดเตรียมทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจ่ายเงินตามการใช้งานและมีการประสานเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆคุณค่าเชิงกลยุทธ์บริการคลาวด์ได้รับความนิยมจากองค์กรเนื่องจากคุณค่าเชิงกลยุทธ์ผู้ให้บริการคลาวด์นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาให้บริการตลอดเวลาทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันโดยสรุปเนื้อหาในตอนที่1การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและเป็นไปตามการใช้งานของลูกค้า 2. วิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์แบ่งออกเป็น7ยุคคือยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์2ยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0 3. ยุคการประมวลผลแบบ Utility และ Grid 4. ยุคการจำลองเสมือน 5. ยุคการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการคลาวด์ 6. ยุคการแพร่หลายของบริการคลาวด์ 7. ยุคการประมวลผลแบบ Edge Blockchain Quantum และอวกาศช่วงนี้คือคลาวด์สามารถต่อกับการประมวลผลแบบ Edge แล้วก็ Blockchain Quantum แล้วก็เทคโนโลยีอวกาศได้ 3. ประโยชน์ต่อองค์กรของคลาวด์มีดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพ 2. เพิ่มความคล่องตัวและ 3. เพิ่มคุณค่าเชิงกลยุทธ์

ตอนที่2ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วย1ศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization คลาวด์อาศัยศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นฐานของระบบศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางเป็นอาคารที่ออกแบบมาใช้เพื่อจัดเก็บฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมถึงเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆอุปกรณ์เครือข่ายช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใช้ความซ้ำซ้อนในระดับต่างๆตั้งแต่การจ่ายไฟระบบทำความเย็นจนไปถึงเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเพื่อลดการหยุดการทำงานการสูญเสียข้อมูลและความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความซ้ำซ้อนในศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี Virtualization เทคโนโลยี Virtualization เป็นการสร้างเครื่องเสมือนหลายเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์จริงเครื่องเดียวช่วยให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลบนคลาวด์ทำให้เกิดการพัฒนาโซลูชันที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ระบบคลาวด์มีพื้นฐานบริการที่จำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูลทำให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลจำนวนมากนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลApache Spark, Hadoop, ฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ที่รองรับข้อมูลประเภทโครงสร้างกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อดูความสอดคล้องกันระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและก็ระบบคลาวด์เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่เป็น Object Storage, File Storage และ Block Storage Object Storage ก็คือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเช่นรูปภาพวิดีโอแล้วก็ไฟล์ล็อกไฟล์สโตรเรจคือเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบไฟล์ที่มีลำดับชั้นเหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสารบล็อกสโตรเรจเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นบล็อกขนาดคงที่สิ่งที่สำคัญก็คือการจำแนกความแตกต่างระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์Hadoop และ Spark การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นเสมือนการนำเอาเครื่องเดสก์ท็อปที่ปกติมาใช้งานที่บ้านเราแต่ให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องนั้นได้จากระยะไกลส่วน Apache Hadoop และ Spark เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานต่อกันได้ส่วน Apache Spark ทำงานในหน่วยความจำและประมวลผลได้เร็วกว่า Apache Hadoopเทคโนโลยีฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ถูกนำมาใช้บนระบบคลาวด์บนระบบคลาวด์มีเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เลือกมากมายตามชนิดของข้อมูลที่ต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆที่ระบบคลาวด์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประกอบด้วยคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT การประมวลผลข้อมูลแบบเอ็ดและปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้เทคโนโลยี IoT ประสบความสำเร็จโดยที่คลาวด์ใช้ในการจัดเก็บส่งและส่งข้อมูลในขณะที่ IoT สามารถสร้างข้อมูลจำนวนมากให้กับระบบการประมวลผลข้อมูลแบบเอ็ดเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประมวลผลตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่ขอบของเครือข่ายเพื่อลดเวลาแฝงเพิ่มประสิทธิภาพของแบนด์วิดต์เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเช่นการปรับปรุงการจัดซื้อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการลดความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นๆระบบคลาวด์เป็นรากฐานของปัญญาประดิษฐ์เพราะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลธุรกิจจะใช้คลาวด์เพื่อในการเก็บข้อมูลหลังจากนั้นก็จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกอบรมแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยสรุปในส่วนตอนที่2ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์จึงมีความสำคัญช่วยให้เกิดความคล่องตัวช่วยให้เกิด
การสามารถในการปรับความสามารถในการปรับขนาดและสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization นักศึกษาควรทำความเข้าใจเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์นั้นสามารถรองรับข้อมูลประเภทต่างๆหลากหลายรูปแบบประกอบไปด้วยข้อมูลแบบโครงสร้างข้อมูลกึ่งโครงสร้างข้อมูลไม่มีโครงสร้างและต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Apache Hadoop Apache Spark และข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL เพื่อหาความเชื่อมโยงกันระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มีการเชื่อมโยงกันกับการประมวลผลข้อมูลแบบอื่นๆเช่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการประมวลผลแบบและปัญญาประดิษฐ์

ต่อมาในส่วนของตอนที่3ผู้ให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Amazon Web Service Microsoft Azure และ Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัว Amazon Web Service เป็นบริษัทลูกของ Amazon และเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการการประมวลผลบนคลาวด์และมีบริการ API ต่างๆให้กับบุคคลบริษัทและรัฐบาล Amazon Web Service เปิดตัวในปี2006เพื่อตอบสนองความต้องการทางอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สของบริษัท amazon.com และต่อมาก็เปิดให้องค์กรอื่นๆได้เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทบริการที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Elasticompute cloud หรือ EC2 Amazon Lambda Amazon Lightcell Amazon Batch App Runner และ Amazon ECS บริการเก็บข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service คือ Amazon S3 Amazon EBS Amazon Elastic File System Amazon Backup Amazon S3 Garcia Amazon Elastic Disaster Recoveryบริการฐานข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Relational Database Service Amazon Aurora Amazon Redshift Amazon DynamoDB Amazon Elastic Cache Amazon Keyspaces Amazon TimeStream Amazon Quantum Ledger Database และ Amazon DocumentDB ในส่วนของบริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Amazon Sage Maker Amazon Augmented AI Amazon Bedrock Amazon Code Guru Amazon Comprehend และ Amazon Forecast ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Amazon Web Service Amazon Web Service เติบโตมาอย่างยาวนานมีระบบนิเวศของผู้ให้บริการบุคคลรายที่3ที่ใหญ่ที่สุดมีบริการให้เลือกเยอะเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและองค์กรที่หลากหลายมีศูนย์ข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกและมีเวลาแฝงต่ำอย่างไรก็ตามนักพัฒนาต้องใช้ทักษะพิเศษในการทำงานบน Amazon Web Service การกำหนดราคาที่อาจจะทำให้สับสนนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Amazon Web Service นำเสนอบริการในวงกว้างส่งผลให้เกิดความสนใจในบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวน้อยลงหากผู้ใช้ต้องการแพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องให้ลองพิจารณา Google Cloud Platform ซึ่งค่อนข้างลงลึกในรายละเอียดด้วยจำนวนบริการที่น้อยกว่าในส่วนบริษัทต่อมาคือ Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัท Microsoft ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงจัดการและพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมีความสามารถที่หลากหลายเช่น Software as a Serviceplatform as a service และ infrastructure as a service นอกจากนี้ Microsoft Azure ยังสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือและแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆร่วม

บริการการประมวลผลที่สำคัญของ Microsoft Azure คือ Azure Virtual Machines Azure Function Azure App Service Azure Kubernetes Service Azure Container App Azure Web ในส่วนบริการที่เก็บข้อมูลที่สำคัญคือ Azure Data Lake Storage Azure Manage Disk Azure File Azure Container Storage Azure Box Storage และ Azure Net App Files บริการฐานข้อมูลของ Microsoft Azure ประกอบไปด้วย Azure SQL Database Azure Synapse Azure CosmoDB Azure Cache for Redis Disk Azure SQL Database Ledger Azure AI Search Azure Database Migration Service Azure Database for MySQL Azure Database for PostgreSQL บริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Azure Machine Learning Open AI Service AI Speech AI Vision AI Content Safety ในส่วนข้อดีข้อเสียของบริษัท Azure คือ Azure เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่นเหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้วมุ่งไปที่คลาวด์แบบไฮบริด Azure นำเสนอการจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังผสมผสานเครื่องมือ AI และบล็อกเชนอย่างไรก็ตาม Azure มีการเรียนรู้ที่สูงชันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ของ Microsoftซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กแม้ว่ามีการกำหนดค่าบริการไว้อย่างดีแต่การคิดบริการค่าบริการอย่างซับซ้อนอาจจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Microsoft มุ่งเน้นการจำหน่ายบริการของตัวเองหากธุรกิจของเราต้องการ Open Source Amazon Web Service อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม Google Cloud Platform เปิดตัวในปี2008 Google เปิดตัว App Engine ซึ่งเป็นการให้บริการคลาวด์ครั้งแรกเพื่อใช้ในการสร้างการโฮสต์และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริการนี้เปิดให้สาธารณชนได้ใช้ในปี2011และได้ขยายตัวเป็นบริการคลาวด์ตั้งแต่นั้นมาบริการการประมวลผลที่สำคัญประกอบด้วย Google Compute Engine Google Cloud Functions Google App Engine Google VMware Engine Google Cloud Run Google Recommender บริการฐานข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย Cloud SQL, Cloud Spanner, BigQuery, Bigtable, Memory Store, Jarna Graph, FileStore, Search API, OnDataStore, DataStream และ AlloyDB ในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญบริการประกอบไปด้วย Google Vertex AI, Google Auto ML, Google Dialog Flow Google Natural Language API Google Vision AI Google Video Intelligence API ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Google Google Cloud Platform มีบทบาทสำคัญในวงการ Open Source มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ Hybrid Cloud มีความแข็งแกร่งในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องและเหมาะสำหรับการทำวิจัยอย่างไรก็ตาม Google Cloud Platform มีชุมชนนักพัฒนาที่น้อยกว่า Amazon Web Service ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างบุคคลที่3และการสนับสนุนจากชุมชนน้อยลงนอกจากนี้การมุ่งไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อาจจะบดบังบริการอื่นๆของบริษัทโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัว Amazon Web Service เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นบริษัทคลาวด์รายแรกของโลก Amazon Web Service นำเสนอบริการการชำระเงินที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติในการปรับขนาดและการใช้ทรัพยากรการประมวลผลตามความต้องการในส่วนของ Microsoft Azure นั้นสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือเฟรมเวิร์คในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงการมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆให้เลือก Microsoft Azure ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้บริการองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ Google Cloud Platform ให้

บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอดนิยมจุดเด่นของ Google คือการที่มีบริการด้านปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้หรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่สำคัญของ Google อื่นๆได้บน Google Cloud Platform

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานเวรด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
3: ท่านเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
6: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีค่ะเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะก็เป็นเนื้อหาในหน่วยที่6ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าประเภทของตลาดสินค้านั้นถ้าจำแนกตามลักษณะการแข่งขันก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยในกรณีตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ยังแบ่งย่อยออกไปได้เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดผูกขาดค่ะโดยในเนื้อหาในคลิปนี้จะเน้นเฉพาะในเรื่องของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือ 1. ผู้ขายหรือหน่วยธุรกิจจะมีจำนวนมากและ 2. สินค้าของผู้ขายมีความแตกต่างกันและสุดท้ายผู้ขายสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีค่ะค่ะในทางทฤษฎีเมื่อเรากำหนดเป้าหมายหลักของหน่วยธุรกิจก็คือกำไรสูงสุดดุลยภาพของหน่วยธุรกิจหรือจุดการผลิตที่ทำให้หน่วยธุรกิจได้รับกำไรสูงสุดหรือถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนน้อยที่สุดก็จะอยู่ในระดับที่ต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มหรือก็คือ MC เท่ากับ MR นั่นเองโดยในการวิเคราะห์ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นก็จะทำการวิเคราะห์ได้ใน2ระยะด้วยกันก็คือในระยะสั้นและในยาวลองมาดูในระยะสั้นนะคะว่าจุดดุลยภาพของหน่วยธุรกิจจะอยู่ตรงไหนดุลยภาพระยะสั้นของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือจุดที่ SMC เท่ากับ MR หรือก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มระยะสั้นเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มณจุดดังกล่าวนั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจบางรายอาจจะได้รับกำไรเกินปกติบางรายกำไรปกติหรือบางรายก็ขาดทุนได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างต้นทุนของผู้ผลิตแต่ละรายโดยที่กำไรก็จะหาได้จากการเอารายรับทั้งหมดคือ TR ลบด้วยต้นทุนทั้งหมดคือ TC เรามาดูกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรเกินปกตินะคะเราทราบแล้วว่าจุดดุลยภาพก็คือจุดที่ SMC เท่ากับ MR ซึ่งในภาพนี้นะคะ MC ก็คือเส้นสีม่วงนะคะเขียนไว้ว่า SMC ส่วน MR ก็คือเส้นสีน้ำเงินจุดที่ SMC เท่ากับ MR ก็คือจุด E ก็คือจุดตัดของ2เส้นเนี่ยนะคะก็ได้ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมก็คือ QE เท่ากับ10,000 หน่วยนะคะตรง 10,000 หน่วยนี้เนี่ยหน่วยธุรกิจก็จะขายสินค้าได้บนเส้นอุปสงค์ก็คือราคาเท่ากับ50บาทก็จะทำให้หน่วยธุรกิจรายนี้มีรายรับทั้งหมดก็คือ TR เนี่ยเท่ากับการเอาราคาที่ขายได้คือ50คูณกับปริมาณการผลิตทั้งหมดที่ผลิตขึ้นมาคือ 10,000 หน่วยก็จะได้รายรับทั้งหมดเท่ากับ 500,000 บาทส่วนในแง่ของต้นทุนการผลิตนั้นก็จะอยู่บนเส้น SAC คือต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นคือเส้นสีเหลืองในภาพเนี่ยนะคะนับจุดการผลิต 10,000 หน่วยนี้เนี่ยจะมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยตรงจุด B ซึ่งก็เท่ากับ40บาทเราก็จะสามารถหาต้นทุนทั้งหมดคือ TC ได้เท่ากับเอา40คูณด้วย 10,000 หน่วยก็จะได้ตัวเลขมาเท่ากับ 400,000 บาทในกรณีนี้เราก็จะเห็นว่าราคา

นั้นเนี่ยก็มากกว่าต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ทำให้ TR คือรายรับทั้งหมดมากกว่า TC คือต้นทุนทั้งหมดโดยเมื่อเราเอา TR ที่ได้คือ 500,000 ลบกับ TC ที่ได้คือ 400,000 ก็จะได้กำไรเกินปกติเท่ากับ 100,000 บาทหรืออีกในนึงก็คือจะเห็นว่ากรณีที่หน่วยธุรกิจได้กำไรเกินปกตินั้นเนี่ย TR ลบ TC ก็จะมากกว่า0นั่นเองค่ะกรณีถัดไปเป็นกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรปกติจากภาพนี้เหมือนเดิมค่ะจุดดุลยภาพอยู่ที่จุด SMC เท่ากับ MR ก็คือจุดตัดระหว่างเส้น2เส้นนี้นะคะที่จุด E ปริมาณการผลิตดุลยภาพก็คือ 10,000 หน่วยนะคะแล้วก็ทำให้ใช้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยเท่ากับ50ก็คือเท่ากับราคาของสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั่นเองก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นเนี่ยก็จะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ทำให้ TR ที่ได้จากการเอาราคาคูณกับปริมาณเท่ากันกับกรณีที่ต้นทุนทั้งหมดคือ50คูณด้วย 10,000 เช่นกันนั่นก็คือในกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดได้รับกำไรปกตินั้น TR ก็จะเท่ากับ TC ดังนั้นเมื่อเอา TR ลบกับ TC ก็คือในที่นี้ก็คือ 500,000 ลบด้วย 500,000 ก็จะเท่ากับ0พอดีนั่นเองกรณีถัดไปเป็นกรณีที่หน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดขาดทุนจุดดุลยภาพก็ยังเป็นจุดที่ SMC เท่ากับ MR นะคะปริมาณการผลิตคือ QE ก็ 10,000 ขายได้ราคา PE คือ50บาทเพราะฉะนั้นก็จะหา TR ได้เหมือนเดิมค่ะคือเอาราคาคูณกับปริมาณก็คือ50คูณด้วย 10,000 ออกมาเป็น 500,000ส่วนต้นทุนการผลิตนั้นก็จะเห็นว่าอยู่บนเส้น SAC ซึ่งทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยนั้นเนี่ยเท่ากับ60บาทซึ่งสูงกว่าราคาหรืออีกในนึงก็คือราคาที่ขายได้นั้นเนี่ยน้อยกว่า SAC นั่นเองดังนั้นเมื่อเราหา TR กับ TC เราก็จะพบเลยว่า TR นั้นเนี่ยน้อยกว่า TC หรือคือรายรับทั้งหมดน้อยกว่าต้นทุนทั้งหมดนั่นเองและเมื่อเอามาลบกัน TR ลบ TC ก็ได้น้อยกว่า0นั่นเองกล่าวโดยสรุปนะคะว่าในกรณีที่ราคาสินค้าสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยหน่วยธุรกิจก็จะได้รับรายรับทั้งหมดมากกว่าต้นทุนทั้งหมดทำให้หน่วยธุรกิจได้กำไรเกินปกติกำไรก็จะเป็นสิ่งจูงใจค่ะให้หน่วยธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดในทางตรงข้ามกันนะคะในกรณีที่ราคาสินค้านั้นต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยหน่วยธุรกิจก็จะได้รับรายรับทั้งหมดน้อยกว่าต้นทุนทั้งหมดก็ทำให้หน่วยธุรกิจประสบกับการขาดทุนหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนก็จะออกจากตลาดไปค่ะการเข้าหรือการออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจก็จะทำให้ในระยะยาวดุลยภาพหรือจุดการผลิตของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแต่ละรายจะได้รับเพียงกำไรปกติเพราะหากยังมีหน่วยธุรกิจบางรายได้รับกำไรเกินปกติหรือขาดทุนอยู่ในตลาดก็จะมีการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจมาดูกรณีการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจนะคะว่ามีผลทำให้ส่วนแบ่งของตลาดนั้นเนี่ยหรือประสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะก็คือเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งราคาสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นมีระดับเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวของหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยธุรกิจก็จะหยุดการเข้าหรือการออกจากตลาดโดยหน่วยธุรกิจทุกรายก็จะได้รับเพียงกำไรปกตินั่นเองเรามาดูกรณีที่หน่วยธุรกิจรายใหม่เข้ามาในตลาดนะคะเมื่อมีหน่วยธุรกิจบางรายเนี่ยยังได้กำไรเกินปกติอยู่ก็จะจูงใจค่ะให้หน่วยธุรกิจรายอื่นเข้ามาในตลาดส่วนแบ่งตลาดหรือประสงค์ต่อสินค้าของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงลดลง

ดังภาพซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์เดิมเนี่ยคือเส้นสีเหลืองส้มๆเนี่ยนะคะก็จะขยับลงขยับลงจนกระทั่งเป็นเส้นสีแดงนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่หน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะขายราคาสินค้าได้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวคือ LMC เส้นสีเขียวนะคะก็ทำให้หน่วยธุรกิจ

ก็ไม่สามารถที่จะปรับปรุงต้นทุนให้ต่ำลงได้หน่วยธุรกิจนั้นก็จะออกจากตลาดไปค่ะส่วนแบ่งตลาดหรืออุปสงค์ต่อสินค้าของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจนกระทั่งราคาสินค้าที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดก็จะได้รับเพียงกำไรปกติเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือดุลยภาพในระยะสั้นของหน่วยธุรกิจในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นปริมาณการผลิตที่เหมาะสมของหน่วยธุรกิจก็จะอยู่ณระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มระยะยาวค่ะแล้วราคาก็จะเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวหน่วยธุรกิจทุกรายก็จะได้รับเพียงกำไรปกติค่ะมาดูแง่ของประสิทธิภาพนะคะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็จะพบถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็ความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรค่ะในแง่ของความไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ไม่ได้ผลิตณระดับที่ต้นทุนเฉลี่ยต่ำสุดในภาพนี้นะคะถ้าเผื่อเราดูต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยคือเส้นสีบันเย็นเนี่ยนะคะสีชมพูบันเย็นเนี่ยก็จะเห็นว่าณจุด A ที่ทำการผลิตสินค้า QE หน่วยนั้นเนี่ยไม่ใช่จุดต่ำสุดจุดต่ำสุดจะไปอยู่ที่จุด B นะคะนั่นแปลว่ายังมีการผลิตสินค้าออกมาในปริมาณ QE ซึ่งยังต่ำกว่าปริมาณการผลิตที่จะผลิตได้ณจุด B นั่นเองส่วนกรณีความเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรก็เนื่องมาจากว่าไม่ได้ผลิตณระดับที่ราคาคือ P เนี่ยเท่ากับ MC คือต้นทุนส่วนเพิ่มเพราะว่าหน่วยธุรกิจเนี่ยจะได้กำไรสูงสุดจะผลิตณจุดที่ MC เท่ากับ MR แต่เนื่องจากในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าราคาที่หน่วยธุรกิจขายได้นั้นเนี่ยจะอยู่สูงกว่า MR นั่นก็คืออยู่สูงกว่า MC ด้วยนั่นก็แปลว่าเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ผลิตณระดับที่ราคาเท่ากับ MC นั่นเองหรือเขาต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองค่ะค่ะก็เนื้อหาที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระโดยสังเขปบางส่วนของหน่วยที่6ค่ะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะของชุดวิชา60120เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะโดยเอกสารการสอนดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นก็ขอแนะนำเชิญชวนค่ะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะ

วัสดีค่ะเรื่องตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายซึ่งเป็นหน่วยที่6ของชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะก็ประเภทของตลาดสินค้าเนี่ยเราสามารถจำแนกตามลักษณะของการแข่งขันออกมาได้2ประเภทใหญ่ๆก็คือ 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 2. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั้นก็จะแบ่งย่อยออกไปได้เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดผูกขาดในคลิปนี้เราก็จะพูดเฉพาะในเรื่องของตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราก็มาดูลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนั้น 1. ก็มีหน่วยธุรกิจน้อยโดยอาจจะมีเพียง2หรือ3รายก็ได้ 2. สินค้าของหน่วยธุรกิจอาจจะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้และ 3.มีอุปสรรคในการเข้าหรือออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจด้วยลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะที่มีผู้ขายเพียง2หรือ3รายเท่านั้นก็ทำให้การดำเนินนโยบายใดๆของแต่ละหน่วยธุรกิจนั้นมักจะส่งผลกระทบแก่กันและกันอย่างมากในการวิเคราะห์ดุลยภาพของหน่วยธุรกิจจึงต้องอาศัยแบบจำลองต่างๆในการศึกษาพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านราคาและก็นโยบายด้านปริมาณการผลิตที่เหมาะสมค่ะตัวอย่างแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับราคาและปริมาณการผลิตของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นการรวมกลุ่มระหว่างหน่วยธุรกิจเพื่อครอบงำตลาด

แบบจำลองการเป็นผู้นำราคานะคะแล้วก็แบบจำลองการตรึงราคาแบบจำลองการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งค่ะนอกจากแบบจำลองที่ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นเนี่ยหน่วยธุรกิจก็ยังอาจจะมีพฤติกรรมที่สามารถใช้แนวคิดทฤษฎีเกมในการศึกษาวิเคราะห์ถึงการกำหนดนโยบายของหน่วยธุรกิจได้ยกตัวอย่างเช่นด้านนโยบายการตั้งราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจหรือในด้านของการเลือกว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาของหน่วยธุรกิจที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะเราก็ลองมาดูถึงแบบจำลองที่วิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้นโยบายการรวมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาดนะคะของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายกันค่ะหน่วยธุรกิจที่รวมกันเป็นคาร์เทลก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นก็คือประเทศผู้ค้าน้ำมันที่รวมตัวตกลงร่วมมือกันในเรื่องของปริมาณผลิตปริมาณการขายการตั้งราคาแล้วก็การแบ่งปันผลกำไรให้แก่กันในแต่ละหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มโดยกลุ่มคาร์เทลเนี่ยก็จะกำหนดปริมาณการผลิตแล้วก็ราคาณจุดที่ MC เท่ากับ MR ก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองซึ่งก็จะเป็นจุดที่ทำให้หน่วยธุรกิจนั้นหรือกลุ่มคาร์เทลนั้นเนี่ยได้กำไรสูงสุดโดยที่กำหนดราคาขายได้สูงกว่า MR ในภาพนี้จะแสดงให้เห็นว่าหน่วยธุรกิจที่รวมกลุ่มกันเป็นคาร์เทลจะได้รับกำไรเกินปกติเมื่อกำหนดจุดดุลยภาพในการผลิตณจุดคิวสตาร์เนี่ยนะคะโดยมีกำไรเกินปกติเนี่ยเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมสีส้มสีส้มออกเหลืองเนี่ยนะคะก็คือ ATC B แล้วก็ AP พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะได้มายังไงคะได้มาจากที่จุดที่เราวิเคราะห์ว่า MC เท่ากับ MR ก็คือเส้นสีเขียวนะคะตัดกับเส้นสีดำนะที่จุด C นะคะณจุด C ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิต Q Star นะคะแล้วก็หน่วยธุรกิจก็จะขายได้บนเส้นอุปสงค์คือเส้นสีส้มๆเนี่ยนะคะคือเส้นอุปสงค์ในราคาที่ขายได้คือ P Star เมื่อเอาราคา P Star คูณกับ Q Star ก็คือราคาคูณกับปริมาณการผลิตที่ขายได้เนี่ยนะคะก็จะได้เป็น TR คือรายรับทั้งหมดซึ่งเท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้า OQ star A แล้วก็ P star นะคะส่วนต้นทุนหาได้ยังไงต้นทุนก็ต้องมาดูที่เส้น ATC นะคะเส้น ATC ซึ่งณระดับการผลิต Q star นี้เนี่ยจะมีต้นทุนบน ATC เนี่ยเท่ากับ ATC ที่อยู่ต่ำกว่าราคานะคะซึ่งก็จะสามารถหาต้นทุนทั้งหมดได้โดยเอา ATC คูณด้วย Q star ได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม O Q star B แล้วก็ ATC นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบ TR เมื่อเราทราบพื้นที่ TC คือต้นทุนทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถหากำไรเกินปกติได้โดยเอาพื้นที่สี่เหลี่ยม OQ star AP star ซึ่งเป็นรายรับทั้งหมดคือ TR ลบด้วย OQ star B ATC ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทุนทั้งหมดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่สีส้มก็คือ ATC BA P star นั่นเองซึ่งเป็นกำไรเกินปกติที่กลุ่มคาร์เทลจะได้รับและกำไรเกินปกตินี้หน่วยธุรกิจก็จะนำไปแบ่งกันในกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเป็นคาร์เทลโดยประเทศที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำผลิตปริมาณมากก็จะได้กำไรมากส่วนประเทศที่มีต้นทุนเฉลี่ยสูงแล้วก็ผลิตสินค้าหรือน้ำมันได้น้อยกว่าก็จะได้กำไรที่น้อยกว่านั่นเอง
ถัดมาเป็นแบบจำลองการใช้นโยบายผู้นำราคาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายค่ะหน่วยธุรกิจรายใหญ่ๆในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะกำหนดราคาแล้วก็ปริมาณการผลิตที่จะทำให้ตนเองได้รับกำไรสูงสุดนั่นก็คือราคาและก็ปริมาณณระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนั่นเองโดยหน่วยธุรกิจรายเล็กก็จะตั้งราคาตามหน่วยธุรกิจรายใหญ่แล้วก็ผลิตสินค้าทั้งหมดรวมกันในปริมาณที่เหลือจากที่หน่วยธุรกิจรายใหญ่ผลิตออกมาขายเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของตลาดอีกนโยบายหนึ่งนะคะเป็นแบบอีกแบบจำลองหนึ่งคือแบบจำลองของการใช้นโยบายการตรึงราคาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายการตรึงราคาก็เกิดจากการที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นเนี่ยไม่ต้องการที่จะขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากเกรงว่าถ้าหากขึ้นราคาไปแล้วหน่วยธุรกิจคู่แข่งไม่ขึ้นราคาตามตนที่ก็จะเสียส่วนแบ่งตลาดไปให้กับหน่วยธุรกิจที่เหลืออยู่ในทางตรงข้ามกันนั้นหน่วยธุรกิจก็ไม่ต้องลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายเนื่องจากว่าเกรงว่าหากว่าคู่แข่งลดราคาตามยอดขายของตนเองนั้นก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วยังอาจจะทำให้กำไรนั้นเนี่ยกลับลดลงได้ด้วยการร่วมมือกันโดยไม่เป็นทางการของหน่วยธุรกิจในการที่จะตรึงราคาสินค้าไว้ณระดับใดระดับหนึ่งจึงเกิดขึ้นค่ะก็นี่ก็จำลองหนึ่งที่ใช้อธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนะคะอีกนโยบายหนึ่งคือนโยบายการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายแบบจำลองนี้ก็เป็นแบบจำลองที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นจะตั้งราคานะสินค้าเนี่ยให้ต่ำเพื่อจะขจัดคู่แข่งออกไปหรือตั้งราคาต่ำเพื่อจะกีดกันไม่ให้หน่วยธุรกิจรายใหม่ๆเข้ามาแข่งขันได้ซึ่งราคาที่ตั้งของหน่วยธุรกิจที่ใช้นโยบายการตั้งราคาเพื่อขจัดคู่แข่งเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนก็ได้โดยยอมขาดทุนในช่วงแรกและเมื่อหน่วยธุรกิจที่คู่แข่งนั้นขจัดออกถูกขจัดออกไปแล้วก็จะกลับมาขึ้นราคาให้ได้กำไรมากขึ้นได้ค่ะนอกเหนือจากแบบจำลองที่เราได้พูดกันไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของแนวคิดทฤษฎีเกมที่สามารถนำมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการกำหนดนโยบายต่างๆของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายได้ค่ะก่อนอื่นก็คงต้องมาทราบคร่าวๆนะคะว่าทฤษฎีเกมนั้นน่ะมีความหมายว่าอย่างไรทฤษฎีเกมก็จะหมายถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีเหตุผลของหน่วยธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งมีทั้งเกมที่มีการร่วมมือกันแล้วก็เกมที่ไม่มีการร่วมมือกันเกมที่มีการร่วมมือกันก็จะหมายถึงเกมที่หน่วยธุรกิจมีการร่วมมือหรือปรึกษาหารือกันในการกำหนดกลยุทธ์หรือดำเนินนโยบายกันแบบสมรู้ร่วมคิดดังเช่นตัวอย่างการรวมกลุ่มกันเป็นคาร์เทลในการกำหนดปริมาณการผลิตน้ำมันเป็นต้นส่วนเกมที่ไม่มีความร่วมมือกันหมายถึงเกมที่หน่วยธุรกิจไม่มีการปรึกษาหารือกันในการกำหนดนโยบายและหน่วยธุรกิจอาจจะต้องเลือกผลลัพธ์ของเกมที่รองลงมาก็ได้เกมที่มีภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษเนี่ยก็จะเป็นปัญหาพื้นฐานของเกมที่ไม่มีการร่วมมือกันนะที่นำมาอธิบายถึงพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายได้เป็นอย่างดีนะโดยที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่บรรลุดุลยภาพของเกมที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหรือเสียหายน้อยที่สุดค่ะดุลยภาพของเกมจะเป็นดุลยภาพที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่รองลงมาอย่างเช่นในเรื่องของการตัดสินใจตั้งราคาสูงหรือราคา

ต่ำหรือกับการเลือกว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณานะการตั้งราคานะคะของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายก็จะเลือกกลยุทธ์การตั้งราคาต่ำแม้ว่าจะได้กำไรน้อยแล้วก็เป็นกลยุทธ์เด่นนะคะเพราะว่ากลยุทธ์การตั้งราคานี้เนี่ยเมื่อเป็นจัดเป็นกลยุทธ์เด่นก็เพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยจะเลือกได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลือกกลยุทธ์ใดนะคะในทำนองเดียวกันค่ะการตัดสินใจว่าจะโฆษณาหรือไม่โฆษณาของหน่วยธุรกิจในตลาดผู้ขายน้อยรายก็การโฆษณาก็จะเป็นกลยุทธ์เด่นเพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่หน่วยธุรกิจแต่ละรายเลือกได้โดยไม่จำเป็นต้องไปคำนึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะเลือกกลยุทธ์ใดค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่นำเสนอมาทั้งหมดก็เป็นสาระโดยสังเขปของหน่วยที่6ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายรายค่ะก็อยู่ในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนดังกล่าวนั้นก็จะมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงแนะนำค่ะเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกราตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกราตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐ

ฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโขด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา 11:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรม

จากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์การศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่ชื่อชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขตศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10 รูปสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิรมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะ

0: งบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงษ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ค้นหาไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
3: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
2: 哇太好了你看一下你又 turn around 哇哦哇
3: 很闪亮很漂亮
2: 太美了那么温柔你是泰国人现在
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กแทร็กกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: เมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: บบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

หน่วยที่6นะครับเรื่องของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศในหน่วยที่6เนี่ยจะออกแบ่งออกเป็น2ตอนนะฮะก็จะมีมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในส่วนของตอนที่1มาตรการทางภาษีเนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกก็จะเป็นความหมายและความสำคัญของมาตรการทางภาษีและประเภทของภาษีศุลกากรและการจัดเก็บในความหมายนะครับมาตรการทางภาษีเนี่ยจะหมายถึงการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้าที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อนำเป็นรายได้ของรัฐนะฮะโดยส่วนมากจะใช้กับสินค้านำเข้าเพื่อนะฮะมีจุดหมายหลักในการปกป้องสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศนะฮะทำให้สินค้าที่นำเข้าเนี่ยมีต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีราคาแพงขึ้นกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในประเทศนะครับเพื่อลดความสามารถในการแข่งขันของสินค้านำเข้าลงความสำคัญนะครับของมาตรการทางภาษีนะครับประการแรกนะครับสำคัญเลยนะฮะก็เป็นแหล่งรายได้ให้กับรัฐนะครับให้รัฐเก็บภาษีเพื่อนำมาพัฒนาประเทศนะครับรวมถึงเป็นการปกป้องนะครับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในประเทศนะฮะให้สามารถต่อสู้กับสินค้าที่นำเข้ามาได้นะครับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและก็รักษาความมั่นคงนะครับของชาตินะครับก็คือเพื่อให้สินค้าเนี่ยนะครับยังคงมีอยู่อย่างโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะครับเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเป็นการปกป้องการจ้างงานภายในประเทศให้อุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเกษตรนั้นๆเนี่ยนะฮะยังคงดำเนินการอยู่ยังให้ทำให้ยังมีการจ้างงานนะฮะเป็นการปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้บริโภคนะฮะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมหรือจำกัดการบริโภคนะครับการส่งเสริมก็คือการที่เป็นการลดภาษีกับสินค้าที่สำคัญนะครับแล้วก็จำกัดการบริโภคโดยการเพิ่มภาษีในตัวสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนะครับและเป็นการป้องกันการขาดแคลนของสินค้าหรือวัตถุดิบภายในประเทศนะครับเพื่อไม่ให้ส่งออกไปต่างประเทศมากเกินไปนะฮะโดยรวมไปถึงการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อมานำกันใช้ในการผลิตสินค้าและบริการประเภทนะครับของภาษีศุลกากรและการจัดเก็บนะครับประเภทของภาษีศุลกากรเนี่ยนะครับกรมศุลกากรเนี่ยได้ใช้คำว่าอากรนะครับแทนคำว่าภาษีโดยจำแนกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับอากรขาเข้านะครับอันนี้จะเป็นการเก็บภาษีนะครับสำหรับสินค้านำเข้านะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับก็เป็นอัตราอากรขาเข้าตามพ.ร.บ.นะครับพิกัดอัตราศุลกากรอัตราอากรขาเข้าตามกรอบปกตินะครับอัตราอากรขาเข้าภายใต้กรอบการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีอื่นๆและก็สุดท้ายอัตราภาษีอากรขาเข้าเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในการให้สิทธิประโยชน์ด้านอากรตามความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการนะครับร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนนะฮะแล้วก็จะมีอัตราอากรขาออกนะครับสำหรับสินค้าส่งออกอัตราอากรผ่านแดนสำหรับสินค้านะครับที่จะต้องขนส่งผ่านไปยังประเทศที่3นะครับซึ่งอย่างเช่นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับต้องมีการขนถ่ายผ่านประเทศอีกประเทศหนึ่งนะครับในส่วนการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะครับก็จะมีนะครับอากรตามราคานะครับก็จะเป็นการจัดเก็บตามราคาสินค้านะครับแล้วก็อากรตามสภาพนะครับจะเป็นการจัดเก็บนะครับตามสภาพของสินค้าหรือปริมาณนะครับโดยไม่คำนึงถึงราคานะครับซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแจ้งราคาสินค้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเช่นการเก็บตามน้ำหนักตามปริมาณตามความยาวต่างๆและสุดท้ายก็อากรผสมนะครับตรงนี้จะเป็นการจัดเก็บทั้งรูปแบบตามราคาและก็ตามสภาพรวมกันพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์นะครับหรือ HS code เนี่ยนะครับในส่วนของ HS code เนี่ยจะทำโดยองค์การศุลกากรโลกนะครับหรือโดย WCO นะครับเป็นการกำหนดประเภท
และชนิดของสินค้านะครับให้มีความเข้าใจตรงกันและมีความเป็นสากลนะครับเนื่องจากว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีสินค้าหลากหลายและวัตถุดิบที่แตกต่างกันเนี่ยและมีชื่อที่ทั้งเหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันนะครับทำให้ต้องมีการกำหนดนะครับพิกัดภาษีนี้เกิดขึ้นเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานสากลในส่วนของ HS Code เนี่ยนะครับก็จะมีการทบทวนนะครับซึ่งจะมีการทบทวนกันทุกๆ 4-6 ปีนะครับเนื่องจากว่ามันมีสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับก็ถึงให้ต้องมีการปรับปรุงนะครับอาจจะมีการเพิ่มหรือปรับนะครับเพื่อให้ครอบคลุมสินค้าใหม่ๆที่ชัดเจนนะครับการจำแนกสินค้าเนี่ยของไทยเนี่ยนะฮะก็ภายใต้พ.ร.บ.พิกัดอัตราศุลกากรในพ.ศ.64เนี่ยนะครับมีการกำหนดสินค้านำเข้าและส่งออกนะครับแล้วต้องเสียภาษีเนี่ยนะครับหมวดตอนประเภทนะครับและประเภทย่อยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น21หมวดแล้วก็97ตอนนะฮะโดยภายใต้พ.ร.บ.ดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดรหัสตัวเลขของไทยเนี่ยเอาเป็น11หลักนะครับโดย6รหัสแรกเนี่ยครับจะเป็นพิกัดศุลกากรนะครับระบบฮาร์โมไนซ์นะครับที่กำหนดโดยองค์การศุลกากรโลกนะครับ2หลักแรกจะเป็นตอนนะครับหลักที่3ที่4จะเป็นประเภทหลักที่5และ6จะเป็นประเภทย่อยนะครับในส่วนที่รหัสหลักที่7กับ8เนี่ยนะครับจะเป็นพิกัดนะครับที่ตกลงภายใต้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับและสุดท้ายนะครับหลักที่9ถึง11เป็นการกำหนดสถิติกำหนดโดยกรมศุลกากรนะฮะโดยประโยชน์นะครับของพิกัด HS Code เนี่ยนะครับก็คือนำไปใช้เป็นมาตรฐานสากลนะครับเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่2ก็คือรัฐเนี่ยใช้เป็นฐานในการกำหนดภาษีศุลกากรต่างๆนะครับใช้ในการตรวจสอบภาษีต่างๆนะครับแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยนะนำไปใช้ในการจำแนกประเภทหรือหมวดหมู่นะครับภาษีได้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายก็คือใช้ในการจัดทำสถิติทางการค้าต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งการเจรจาต่างๆทางการค้านะครับในตอนที่2นะครับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับในตอนที่2เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4เรื่องเรื่องแรกจะเป็นความหมายและความสำคัญของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องที่2นะฮะจะเป็นประเภทของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเรื่องที่3จะเป็นแนวโน้มการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและเรื่องสุดท้ายก็คือผลกระทบและการละเมิดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในส่วนของความหมายและความสำคัญนะครับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะครับหรือ NTM เนี่ยนะฮะจะหมายถึงมาตรการทางนโยบายรวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐนะที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่นอกเหนือจากมาตรการทางภาษีศุลกากรเนี่ยและอาจมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าและส่งออกซึ่ง WTO เนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีส่งเสริมต่างการค้าที่เป็นธรรมนะฮะหรือมีสิทธิ์ใช้เป็นข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรวมทั้งเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์พืชและสัตว์โดยจะต้องไม่เลือกปฏิบัติและก็ไม่เป็นข้อกีดกันทางการค้านะครับและที่สำคัญจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ข้อตกลง WTO ความสำคัญนะครับของมาตรการ NTM เนี่ยนะครับก็คือเป็นการปกป้องนะครับสินค้าที่ยังไม่มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับแล้วก็ระดับรักษาระดับการจ้างงานภายในประเทศนะฮะและสุดท้ายก็เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศนะฮะเพื่อให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตในประเภทของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับอังถัดเนี่ยได้จำแนก NTM เนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะฮะคือมาตรการด้านการนำเข้านะครับโดยมาตรการนี้ก็จะแบ่งออกเป็นมาตรการทางเทคนิคและมาตรการที่ไม่ใช่เทคนิคและมาตรการด้านการส่งออกนะครับโดยใน2กลุ่มหลักเนี้ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเป็น16บทนะครับตั้งแต่ A ถึง P นะครับในส่วนของมาตรการด้านการนำเข้านะครับมาตรการทางเทคนิคเนี่ยนะฮะเป็นมาตรการที่ควบคุมลักษณะและคุณสมบัติของสินค้านะครับโดยมีเงื่อนไขเฉพาะนะครับ
การผ่านการตรวจสอบรวมถึงข้อบังคับและกฎเกณฑ์พิเศษสำหรับสินค้าบางชนิด

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคซึ่งมาตรการทางเทคนิคเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็เป็นมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS นะครับจะเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารที่เพื่อไม่ให้เกิดโทษต่อชีวิตหรือสุขผลเสีย

ของ LEO นะครับโดยตัวอย่างนะครับในการใช้มาตรการ SPS เนี่ยอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยครับก็ได้ใช้กับสินค้าเนื้อไก่ของเรานะครับเนื่องจากว่าเขามองว่าไทยเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับในการระบาดของโรคไข้หวัดนกอยู่นะฮะก็เลยมีการกีดกันในเรื่องของตรงนี้นะฮะในเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะใช้กับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นะครับก็คือจะไม่มีการให้การนำเข้าเนื้อโคเนื้อสุกรเนื้อไก่นะครับไข่เนื้อแกะเนื้อแพะจากไทยนะฮะเนื่องจากว่ายังพบโรคในไทยอยู่นะฮะในเกาหลีใต้นะครับใช้กับไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยนะครับโดยที่อนุญาตให้นำเข้าไปเฉพาะไก่ปรุงสุกเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าปัญหาไข้หวัดนกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับในส่วนของสินค้าผลไม้เขามองว่าในสินค้าไทย4ชนิดเนี่ยผลไม้เนี่ยมะม่วงลิ้นจี่ลำไยเงาะเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไทยเนี่ยยังมีศัตรูพืชที่อาจเป็นอันตรายอยู่ก็เลยยังระงับการส่งออกนะครับ2นะครับในส่วนของมาตรการอุปสรรคทางการค้าด้านเทคนิคนะครับหรือ TBT นะครับจะเป็นมาตรการในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่ในแบบรูปแบบของกฎระเบียบและข้อบังคับทางด้านเทคนิคและมาตรฐานรวมถึงการทดสอบและระบบรับรองสำหรับสินค้าส่งออกและการนำเข้าโดยการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวเนี่ยนะฮะอาจก่อให้เกิดอุปสรรคนะครับต่อการค้าระหว่างประเทศโดยไม่จำเป็นนะฮะอย่างเช่นจีนเนี่ยใช้กับยางคอมเพลนะครับคือจีนได้กำหนดว่ายางคอมเพลเนี่ยว่าจะต้องมียางธรรมชาติในส่วนของที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยไม่เกิน 88% นะครับโดยถ้าหากเกินเนี่ยจะถือว่าเป็นยางธรรมชาติซึ่งมีอัตราภาษีที่สูงกว่านะครับซึ่งไทยเนี่ยมีส่วนผสมของยางธรรมชาติประมาณ 95% ซึ่งทำให้นะครับประเภทที่ส่งออกยางชนิดนี้ของไทยเนี่ยกำหนดว่าเป็นยางธรรมชาติทำให้นะฮะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็มาตรการนะครับหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าก่อนการนำเข้าแล้วก็พิธีการทางศุลกากรต่างๆนะครับเป็นมาตรการนะฮะที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับนะครับที่จะใช้กับตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐนะฮะในการทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพปริมาณและการควบคุมราคาของสินค้าการจัดส่งสินค้าของประเทศผู้ส่งออกในส่วนของมาตรการที่ไม่ใช่ทางเทคนิคนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น12ประเภทนะครับก็จะเป็นมาตรการควบคุมราคานะฮะก็จะเป็นการมาตรการในการควบคุมราคาสินค้านะครับที่นำเข้าโดยที่มาตรการที่ใช้ภายใต้มาตรการควบคุมราคาเนี่ยก็จะเป็นมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาดแล้วก็มาตรการตอบโต้การอุดหนุนแล้วก็มาตรการนะครับที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตนำเข้าโควต้านำเข้าการค้านำเข้าและการควบคุมปริมาณอื่นๆนะครับจะเป็นการกำหนดโควต้านะครับกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อในการนำเข้าจะต้องมีใบอนุญาตใบอะไรต่างๆนะครับเพื่อจำกัดปริมาณนะครับโดยที่มาตรการที่ใช้ก็จะเป็นมาตรการขออนุญาตนำเข้ามาตรการห้ามหรือจำกัดการนำเข้าสินค้ามาตรการควบคุมปริมาณนำเข้าและก็มาตรการโควต้าตราภาษีมาตรการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนะครับและมาตรการกึ่งภาษีต่างๆนะครับในส่วนนี้เขาก็จะใช้ส่วนของการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับในส่วนของการใช้การประเมินราคานะครับเพื่อการศุลกากรและก็การชำระค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการที่ไม่ใช่ทางเทคนิคอื่นๆที่สำคัญนะครับตัวนี้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารได้นะครับก็ยังเป็นมาตรการทางการเงินนะครับที่มีผลต่อการนำเข้าสินค้ามาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันค้ามาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้านะครับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการจำหน่ายสินค้านำเข้าภายในประเทศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการให้บริการหลังการขายนะครับเนื่องจากว่าสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยคือจำเป็นมันจะต้องมีอะไหล่นะครับในการที่ให้บริการนะครับมีมาตรการอุดหนุนสินค้าภายในประเทศนะครับแต่ไม่รวมถึงการอุดหนุนการส่งออกนะครับมาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐนะครับเป็นการจำกัดนะครับมีกฎเกณฑ์ในการเกี่ยวกับรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้างนะครับในการช่วยอุดหนุนในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแล้วก็มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและมาตรการที่เกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเนื่องจากว่า
เขามองว่าสิน

ค้าเนี่ยนะฮะจะต้องสินค้าอย่างเช่นสินค้าเกษตรเนี่ยคุณจะใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศนะครับก็จะแบ่งออกเป็นนะครับประเภทของกฎเนี่ยนะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือมีกฎของการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมดแล้วก็กฎการแปรรูปกฎการแปรสภาพอย่างเพียงพอนะฮะในส่วนของการพิจารณาว่าสินค้าเนี่ยมีการผลิตโดยแปรสภาพอย่างเพียงพอหรือไม่นะครับก็พิจารณาได้จากการใช้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มภายในประเทศการเปลี่ยนพิกัดภาษีศุลกากรและก็เกณฑ์การใช้กระบวนการผลิตและในส่วนของมาตรการด้านการส่งออกนะครับก็จะมี2ลักษณะที่สำคัญก็คือการตรวจสอบสินค้าของการส่งออกและการจำกัดการส่งออกโดยความสมัครใจจากการที่ใช้มาตรการทางภาษีนะครับที่ไม่ใช่ภาษีนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่จะมาใช้กันมากขึ้นนะครับก็มีมาตรการที่ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ประเทศคู่ค้านะฮะได้นำมาเชื่อมโยงกับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะซึ่งเกิดขึ้นจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะฮะทั้งจากภาคการผลิตก็ดีการบริโภคก็ดีนะครับโดยตัวอย่างของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะก็อย่างเช่นมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับอย่างเช่น EU เนี่ยนะครับก็ได้ใช้มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนนะครับหรือ CBAM นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะใช้ร่างกฎหมายการเก็บภาษีคาร์บอนหรือ CCA นี่นะครับซึ่งก็มีผลกระทบว่าผู้ประกอบการเนี่ยในการก่อนส่งจะส่งออกเนี่ยก็จะต้องมีการรายงานต่างๆนะครับก็จะมีการใช้ต้นทุนการขนส่งการส่งออกอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตนะครับทำให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นซึ่งในส่วนนี้นะครับยังในส่วนของสินค้าเกษตรเนี่ยก็ยังไม่มีเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับแต่ในอนาคตก็อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้ในส่วนของกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่านะครับในส่วนนี้ EU เนี่ยได้กำหนดให้ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรเนี่ย7กลุ่มก็ได้แก่โคโกโก้กาแฟน้ำมันปาล์มยางพาราถั่วเหลืองและก็ไม้นะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าต่างๆเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในฐานข้อมูลและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับให้ได้ว่านะครับสินค้านั้นน่ะไม่ได้ผลิตจากพื้นที่ที่ตัดไม้ทำลายป่าหรือแหล่งเสื่อมโทรมนะครับซึ่งมีผลกระทบต่อไทยในส่วนของเชิงลบเนี่ยว่าออกเนี่ยนะครับก็จะมีการต้องปรับนะครับวิธีการอะไรต่างๆนะครับในการรายงานนะครับเตรียมเอกสารจะต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับและหากโดนแบนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียความสามารถในการแข่งขันนะครับในส่วนของเชิงบวกนะฮะถ้าหากเราทำได้ตรงนี้ก็จะมีโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงการเฝ้าระวังในการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับขึ้นนะครับทำให้เกิดการดำเนินการธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืนและในส่วนของนะครับระเบียบเพื่อป้องกันและขจัดการทำประมงผิดกฎหมายขัดการรายงานและรายการควบคุมหรือ IUU Fishing นะครับซึ่ง EU เป็นประเทศกลุ่มแรกที่ใช้นะครับในส่วนนี้นะครับซึ่งในส่วนของ IUU Fishing เนี่ยนะฮะไทยได้เคยถูกใบเหลืองนะครับหรือใบเตือนจาก EU เมื่อปี2558นะครับว่าไทยเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการที่ทำการประมงแบบ IUU ซึ่งไทยก็ได้ดำเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็เมื่อปี2562เนี่ย EU ก็ได้ปลดการแจ้งเตือนจากประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นมาตรการด้านแรงงานเนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิภาพนะครับของแรงงานนะครับที่นำมาใช้ในการค้าเสรีนะครับซึ่งก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับมาตรฐานเงื่อนไขรูปแบบต่างๆนะครับของประเทศที่เราจะไปนำเข้านะครับก็อย่างเช่นมาตรฐานแรงงานนะครับแรงงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของสหรัฐนะครับในส่วนของมาตรการ

เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็จะเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับรูปแบบของการออกกฎหมายนะครับในการปรับปรุงระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีมาตรฐานรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของสัตว์แล้วก็มีการปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับในปัจจุบันเนี้ยผู้บริโภคใน EU เนี่ยมีความตื่นตัวในของคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่บริโภคนะครับแล้วก็มีความสนใจว่าสินค้าเหล่านี้นะครับสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้มีการเลี้ยงดูอย่างไรก่อนที่นำมาชำแหละนะครับ EU ก็ได้ออกมาตรการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับก็อย่างเช่นมาตรการการติดฉลากสวัสดิภาพสัตว์และฉลากการเลี้ยงสัตว์ในเยอรมันเรื่องที่4นะครับผลกระทบนะครับและการรับมือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับซึ่งผลกระทบนะครับมันก็จะมีทั้งผลกระทบเชิงลบแล้วก็เชิงบวกนะครับซึ่งในผลกระทบเชิงลบเนี่ยนะครับมันอาจทำให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการเนี่ยในประเทศนั้นๆเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเกิดขึ้นนะครับมีความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าและบริการนะครับเนื่องจากมีกระบวนการมีขั้นตอนและมีเอกสารที่จะต้องทำต่างๆเนี่ยเพิ่มเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงต้นทุนนะครับที่จะต้องปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะฮะในการที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับมันก็ยังมีผลกระทบในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราจะมีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสินค้าในประเทศนะครับก่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในประเทศของไทยนะครับและกระตุ้นนะครับการส่งออกนะครับจากผู้ประกอบการเนี่ยไปยังต่างประเทศนะครับเป็นการส่งเสริมนะครับหรือทำให้บรรลุนะครับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG เนี่ยนะครับโดยการรับมือนะครับของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยนะฮะเหมือนการที่เราควรพัฒนานะครับหรือปรับปรุงการใช้กฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นนะครับแก่เกษตรกรผู้ประกอบการนะครับมีการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสากลให้แก่เกษตรกรและก็ผู้ประกอบการนะฮะแต่ก็จากการที่ว่าเรามีการต้องรายงานอะไรต่างๆที่ซับซ้อนต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะมีการนำข้อมูลระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะครับมีการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าภาคเอกชนเนี่ยเป็นหน่วยที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยตรงนะครับมีการวางแผนระยะยาวเพื่อลดมาตรการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้นะครับการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับเพื่อรองรับมาตรฐานนะครับด้านสิ่งแวดล้อมที่จะมาใช้นะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยควรมีการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานจากภาครัฐนะครับและเอกชนนะครับอย่างเป็นระบบนะครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งในนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
11: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: จัดแถวหนึ่ง
13: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าทั้งโซเชียลมีเดียและสื่อสังคมออนไลน์นะครับต่างมีผู้คนหลายกลุ่มหลากหลายอาชีพครับเขามารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่างๆครับหรือว่ารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนั่นเองครับอย่างเช่นในวันนี้นะครับวันนี้จะมีกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆนะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้กับคนในชุมชนที่อยู่ในเขตบริเวณทุ่งครุนั่นเองครับซึ่งการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายได้นั้นจะต้องมีกลุ่มผู้นำที่มีความเข้มแข็งนะครับมีฝามีใจรักอดทนและเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมนั่นเองครับเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับผู้ชมครับสปายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับจิตอาสาท่านหนึ่งครับผู้ที่ผลักดันงานด้านจิตอาสาแล้วก็รวบรวมพรรคพวกที่ทำงานจิตอาสามาทำงานร่วมกันครับซึ่งเขาก็ทำงานด้านนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับเขาคนนี้ครับคือคุณสิริวัฒน์สุทธิวรากรนั่นเองครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณกุ้งนะครับและตอนนี้ก็นั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่กุ้งแล้วกันนะ
1: ได้ครับผม
0: เริ่มต้นเลยครับตอนแรกเนี่ยคุณกุ้งทำงานเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ผมทำงานภาคประชาสังคมครับทำงานสมาคมสยามอารยะปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาขาสถิติประยุกต์ปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยผมจบที่นิด้าครับรัฐประศาสนศาสตร์บริหารนโยบายสาธารณะครับ
0: ระหว่างที่ทำงานจิตอาสาคือตอนเรียนอยู่ก็ทำอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: เป็นงานอะไรครับ
1: ผมเป็นสโมสรนักศึกษาครับจริงๆเป็นอดีตนายกสโมสรนักศึกษาของนิด้าปี2553ด้วย
0: ครับ
1: ผม
0: แล้วเป็นไงมาไงครับถึงประยุกต์มาเป็นงานจิตอาสาอย่างเต็มตัวครับ
1: จริงๆเราเชื่อเรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นเนี่ยเชื่อเรื่องการเชื่อมโยงไม่เราชอบที่จะเราชอบที่จะพูดคุยถามสาธารณสุขติดคนอื่นนี่ครับเวลาเราเห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นคุณยายมาขายท็อฟฟี่เห็นทำไมคนนี้ถึงเป็นขอทานทำไมปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาชญากรรมทำไมเกิดเราตั้งคำถามว่าเราเป็นเหตุอะไรบ้างไหมหรือว่าเราทำอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างเราเอาตัวรอดได้แล้วคนที่เขาทำไมคนพวกนี้เขาถึงลำบากอย่างนี้นะฮะเราก็เลยตั้งคำถามแล้วจะมีส่วนอะไรบ้างที่ทำให้มันดีขึ้นเลยพอมันมีเรื่องของแนวคิดแบบนี้เราก็เลยหาวิธีการแรกก็เริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุบ้างนะครับทำกิจกรรมให้กับเด็กๆบ้างนะครับทำร่วมกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับไปทำค่ายอาสาแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะครับกับชุมชนชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาขอบคุณเขายิ้มแย้มแจ่มใสเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือชีวิตนี่คือความเป็นพี่เป็นน้องมีความหมายมากเลยผมรู้สึกว่าสังคมต้องเป็นแบบนี
0: ้ครับคือตอนนั้นรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: จริงๆผมคิดอย่างนึงว่าถ้าส่วนรวมดีครับส่วนย่อยจะดีผมเชื่อเรื่องนี้แต่มันไม่ง่ายเพราะกว่าจะพาให้คนไปเห็นส่วนรวมเนี่ยมันก็จะไปเตะมันจะไปดุดสะดุดขาตัวเองก่อนมันก็จะมาว่าฉันยังท้องไม่อิ่มฉันยังเติมไม่เต็มฉันขอเอาตัวเองให้รอดก่อนนะแล้วเรื่องส่วนรวมให้ว่าทีหลังมันเลยเป็นปัญหาคือมันจึงมีคนที่เอาตัวเองรอดได้กับเอาตัวเองรอดไม่ได้ทีนี้เราก็แค่เลือกผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสังคมต้องอยู่ด้วยกันนะครับแล้วคุณอยากจะอยู่แบบอยู่กับคนเห็นแก่ตัวหรือคุณอยากจะอยู่กับคนที่มีจิตใจที่เห็นคุณค่าของกันและกันและผมรู้สึกว่านี่คือสังคมที่น่าอยู่แล้วสังคมไทยจริงๆเขาบอกเป็นสังคมไทยที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเป็นสังคมเป็นพี่เป็นน้องเนาะแต่เรารู้ว่าทุกวันนี้มันยิ่งอยู่ในสังคมเมืองเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราเลยคิดว่าอยากให้สิ่งดีๆแบบนั้นน่ะยังคงอยู่ต่อไปแล้วเราเป็นคนเริ่มต้นสร้าง
0: สิ่งเหล่านี้มั้ยครับนำมาถึงโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่พี่กุ้งจัดมาเนี่ย
1: ถูกต้องเลยเพราะผมคิดอย่างนี้ว่าผมรู้สึกโจทย์มันง่ายโจทย์ง่ายคือถ้าเกิดเราคิดแค่เรื่องของตัวเองแต่ถ้าเราไปทำโจทย์ใหญ่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำสเกลใหญ่แล้วมันวัดผลยากเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนดีไหมทำที่บ้านของเราที่ชุมชนของเราในเขตพื้นที่ของเรานะครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มต้นในการทำงานชุมชนชุมชนที่ยังของผมคือบ้านนั่นแหละ จะเป็นบ้านที่มีหลายๆครอบครัวหน่อยบางทีเราไปทำงานสมมติอาสาสมัครหรือทำงานจิตอาสาเนี่ยพวกผมเคยขึ้นดอยไปที่อุดรขึ้นไปภาคอีสานไปเหนือไปมาทุกที่ที่กันดารนะครับ

0: แล้วเราก็จากไปด้วยความอาลัยแล้วก็ผมทำกิจกรรมนะเด็กๆเช่นเด็กๆที่เป็นเด็กกำพร้าหรือเป็นเด็กที่อยู่หมู่บ้านเด็กอะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งเวลาเราจะจากกันเนี่ยเขาจะมีคำถามผมรู้ว่าแม้เราไม่อยากจะจากกันเราก็ต้องจากกันแล้วผมอาจจะเสียใจแต่นี่คือประโยคของเด็กนะ
1: ครับ
0: แต่ผมก็จะทำใจได้นี่คือสิ่งเวลาเด็กเขาพูดเออยังไงเราก็ต้องจากเขาอยู่ดีเรามาวันนี้เราของมาให้เรามาพัฒนาเรามาสอนหนังสือเขาเราอยู่กับเขา7วันฮะแล้วเขาเราก็ต้องจากเขาไปแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วโอกาสที่เราจะไปหาเขาบ่อยก็ยากคำถามต่อมาคือเด็กๆแบบนี้ในบ้านเรามีไหมในชุมชนเรามีไหมเยอะมากครับ
1: ครับ
0: เยอะมากแล้วพื้นที่หลายพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่ยาเสพติดพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาดูแลลูกๆหรอกแล้วอย่างผมอะผมรู้ว่าเรื่องครอบครัวสำคัญแล้วผมมีเวลาอยู่กับเขาแต่หลายๆคนไม่มี
1: ครับ
0: คำถามคือโอเคเขาไม่ใช่ลูกเราเขาไม่ใช่เด็กเราแต่เราอยากให้เขามีโอกาสเหมือนลูกเราได้ไหมเราแค่สร้างพื้นที่มากขึ้นขยายขอบเขตติ้งมากขึ้นระดมทรัพยากรจากเพื่อนๆมากขึ้นเพื่อจะให้แชร์พวกเนี้ยไปให้กับคนอื่นมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือก็เลยเป็นที่มาว่าทำชุมชนคือบ้านของเราเนี่ยดูสมจริงแล้วก็ทำได้ตลอดเป็นวิถีชีวิตอยู่ได้ทุกอาทิตย์อยู่ได้ทุกเดือนนี่คือสิ่งที่ทำให้มันเกิดงานในพื้นที่ที่เราทำในนามของศูนย์อาสาสร้างสุขหรือคาเฟ่แคนดูหรือแคนดูทีมอย่างเงี้ยครับ
1: ครับพูดถึงแคนดูทีมเนี่ยคือเราชักชวนเพื่อนๆมากันยังไงจนมาเป็นแคนดูทีมครับ
0: หลายคนคบกันหลัก10ปี20ปีนะครับเป็นเพื่อนๆสมัยทำกิจกรรมด้วยกัน
1: ตั้งแต่ตอนเรียนเลยใช่ไหมฮะ
0: บู๊ด้วยกันแล้วกันครับพอบู๊ด้วยกันคือเวลาเราทำเนี่ยมันก็มี2ทางคือต่างคนต่างไปตามที่ทางที่ตัวเองชอบเนาะแต่พอเราเจอคนที่คอเดียวกันนะครับก็เลือกกันว่าเฮ้ยเรารวมกันดีกว่ารวมกันให้แน่นเวลาทำอะไรมันสำเร็จส่วนใหญ่นะครับมีใจมีความปรารถนาอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หมดแต่ทำคนเดียวไม่ไหวสุดท้ายเลิกครับมันเหนื่อยแล้วก็เราก็เลยรู้ว่าเราเจอแบบนี้มาเยอะมากแล้วเราก็รู้ว่าเราทำอะไรแล้วไม่มีเพื่อนเนี่ยเราเลิกง่าย
1: ใช
0: ่แต่พอเรามีเพื่อนเรามีทีมปุ๊บเนี่ยแล้วทีมเป็นคอเดียวกันคือเป็นพวกที่มีอุดมคติแบบมีอุดมการณ์อยากจะเห็นสังคมดีขึ้นอยากจะเห็นอนาคตที่ดีกว่ามีจินตนาการเกี่ยวกับชีวิตที่ดีกว่านี
1: ้
0: มีจินตนาการเกี่ยวกับประเทศหรือคุณภาพชีวิตของคนเราจะช่วยกันทำให้ดีขึ้นใช่ไหมเฮ้ยงั้นเห็นด้วยรวมกันแล้วรวมในตรงไหนคือรู้อย่างเดียวว่าไปไหนไปกันขอมันก็เลยเป็นเหตุว่าเราก็เลยรวมคนที่มีแนวคิดเงี้ย1 2 3 4 5จนเป็นที
1: ม
0: แล้วเรารู้สึกว่านี่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดไม่มีทีมจบเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นคุณค่าเรื่องการทำงานเป็นทีมเรื่องกลุ่มเนี่ยครับนี่คือเป็นที่มาจึงทำไมถึงร่วมกันก็คือมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาเป็นเพื่อนพอเป็นรุ่นพี่ก็มีน้องเจอน้องดีๆเขาก็อยากจะตามเราพอเขาอยากตามเราเราก็สร้างเขามาเป็นที
1: ม
0: แล้วมันเริ่มเขาพอได้เขาได้ทำกิจกรรมจริงๆเขาค้นพบคุณค่าของตัวเองมีประสบการณ์เองเพราะว่าเขาลอยบอกเขาเห็นการขอบคุณเขาเห็นเด็กๆเขามีความสุขเขาเห็นคุณลุงคุณป้าขอบคุณเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่านี่แหละคือคำตอบแล้วเขาก็เลยทำให้ทีมของเราเริ่มแข็งขึ้นรวมกัน5คน10คน15คนตอนนี้ขยายทีมมีรุ่นน้องๆมีเด็กๆรุ่นใหม่ๆอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วที่มาของคาเฟ่
0: จริงๆการรวมตัวสำคัญครับ ต้องมีสเปซเมื่อก่อนก็คือบ้านใครบ้านมันเนาะหรือว่างที่ไหนก็ไปที่นั่น
1: ก็คือย้ายไปเรื่อยๆ
0: เวลาเราทำกิจกรรมเทรนนิ่งหรือสอนหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องหาที่ประชุมสมมุติผมทำโปรเจกต์สอนหนังสือเด็ก
1: ครับ
0: ผมก็ต้องไปขออนุญาตใช้สถานที่ก็เลยไปขอที่ราชการบ้างขอที่มหาวิทยาลัยบ้างแล้วเวลาทำกิจกรรมเนี่ยมันต้องใช้จ่ายมันต้องออกเงินพอแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมมาเราก็แมทเลยเฮ้ยหาตังค์ด้วยทำกิจกรรมได้ด้วยแล้วก็มีที่รวมตัวด้วยแล้วไม่ต้องไปขออนุญาตแบบไปต้องไปเช่าที่เวลาสอนหนังสือก็ใช้สเปซของเรานี่แหละใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เวลาสอนก็ต้องกินอาหารก็ต้องดื่มใช้เครื่องดื่มก็เลยเป็นที่มาของคาเฟ่แคนดูเลยก็เลยเป็นแนวคิดเรื่องการทำธุรกิจประกอบการเพื่อสังคมเพื่อทำรายได้ของเราให้มีสามารถเอามาใช้ในการทำกิจกรรมได้มีพื้นที่มีการรวมตัว
1: ครับ
0: คือผมเห็นว่าเป็นคีย์ที่สำคัญคือเราต้องมีที่รวมตัวครับเพราะฉะนั้นเวลาส่วนใหญ่เพื่อนๆที่สนิทกันต้องมี

0: แบบที่เก่าเวลาเดิมอะไรประมาณนี้
1: ฐานบัญชาการ
0: ใช่ครับมีฐานมีที่ปฏิบัติการ
1: ครับคราวนี้แต่ละคนที่มารวมตัวกันเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกันด้วย
0: คือบางคนเป็นเด็กเป็นนักศึกษานิยมเก่งมากคอมพิวเตอร์เก่งมากเรื่องฟิสิกส
1: ์
0: เก่งมากเรื่องแมทซึ่งผมไม่เก่งเลยนะดังนั้นถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการสอนหนังสือเนี่ยสอนภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ถ้าไปเรียนจริงๆนะก็แพงชั่วโมงนึงที่เขาคิดเนี่ยเราก็ทำให้เด็กๆในชุมชนมีโอกาสได้เรียนโดยที่ไม่ต้องใช้จ่ายต่ำมากหรือว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องของความสามารถเรื่องการสื่อสารเหมือนมีเดียโปรดักชันเนี่ยมันก็จะมีน้องๆที่มีคือชอบอ่ะซึ่งพวกที่ทำมาบ่อยๆนี่ไม่ชอบนะแต่พวกที่แบบเริ่มเข้าสู่วงการมีพลัง เขาก็จะชอบมากชอบถ่ายรูปชอบบันทึกชอบนู่นชอบนี
1: ่
0: ก็ผลักดันเขาไปทางนี้แล้วก็เอาความสามารถเขามาช่วยจริงๆให้เขาทำงานอาสาสมัครเนี่ยเป็นการพัฒนาตัวเขาที่เขามีความสุขแต่พวกนี้คือได้ทำอาสาด้วยเราก็ได้งานเขาก็มีความสุขพัฒนาตัวเองไปด้วยอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นสกิลก็มีหลากหลายมากทั้งสกิลด้านภาษาสกิลเรื่องของวิชาการสกิลเรื่องของนำนันทนาการนำสันทนาการคนบางคนพูดไม่รู้เรื่องนะครับเวลาจับไมค์นี่นำใครไม่ได้แต่จะมีพวกที่แบบว่าเด็กหลังห้องเนี่ยเขาเก่งมากเรื่องพวกนี้เขาก็จะคุยกับคนรวมใจคนเอนเตอร์เทนคนแบบนี้ก็เป็นสกิลที่ใช้กับงานทุกๆอย่างซึ่งในทีมเราค่อนข้างโชคดี
1: มีครบทุกสกิลเลย
0: ที่มีสกิลแบบนี้หลากหลายมาก
1: เริ่มเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้น
0: ครับผมเพราะนั้นทุกคนได้ใช้สกิลได้หลากหลายมากครับ
1: ณตอนนี้จุดนี้คือเรียกได้ว่าเป็นมิตรกับทุกพื้นที่ที่อยู่บริเวณนี้แล้ว
0: พอจะตอบได้ว่าก็พอสมควรนะแต่เราก็อยากจะเข้าไปได้คือจริงๆผมอยากจะทำให้แนวคิดแบบนี้มันกระจายไปมาก
1: ๆครับ
0: เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีแนวคิดแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยยกระดับชุมชนยกระดับสังคมคนมีมากต้องช่วยคนมีน้
1: อ
0: ยถ้าคนมีมากเก็บสะสมความมั่งคั่งแล้วคำถามต่อมาคือคุณจะเอาไปเพื่ออะไรและขนาดที่คนเขาจะไม่มีจะกินคนเขาจะเดือดร้อนอยู่แล้วผมเนี่ยมีเวลาไปส่งลูกไปเรียนผมมีเวลาไปรับลูกผมมีเวลาที่จะเล่านิทานสมมตินะผมอ่านหนังสือให้เขาผมไปดูคนในชุมชนเนี่ยผมต้องบอกว่าคุณภาพชีวิตมันต่างคำถามคือลูกผมมีโอกาสจะโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ดีมากแล้วลูกผมก็ต้องโตไปอยู่ในสังคมกับลูกๆของคนอื่นแบบนั้นแหละสุดท้ายเราต้องไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่ดี
1: ครับ
0: นี่คือนั้นจึงพยายามจะขยายแนวคิดแบบนี้ไปทุกกลุ่มเพื่อให้พวกเขาเองเนี่ยได้ทําในส่วนของเขาเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนี่คือสิ่งที่ก็เป็นแนวคิดเนี่ยเขาขยายไปเรื่อยรู้จักไปเรื่อยคร
1: ับอยากให้พี่กุ้งเนี่ยพูดถึงคำคมนะครับเป็นแนวคิดฝากเรื่องราวแนวคิดต่างๆครับถึงคนที่เป็นจิตอาสาครับ
0: พวกผมเลยชื่อแคนดูไงแคนดูคือเอาไว้ปลุกใจตัวเอง
1: ทำได้
0: เพราะคนอื่นบอกยากเป็นไปไม่ได้แก้ไม่ได้ถ้าคิดแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าทุกคนถอนด้วยปรัชญาเรื่องพวกนี้เพราะนั่นเองถ้าเราไม่มีมอตโต้ไม่มีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่เอาไว้
1: ปลุกใจ
0: เฮ้ยเราชื่อแคดูนะมาจากการที่ว่าชื่อทีมความเชื่อของทีมว่าเฮ้ยมันยากเว้ยแต่เราเชื่อว่ามันทำได
1: ้ค่าของคนเนี่ยอยู่ที่ผลของการกระทำนะครับคนเราจะทำอะไรได้อย่างประสบความสำเร็จและได้ดีนี่นะครับก็ต้องเกิดจากความรักความชอบแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลให้เราทำงานออกมาได้ดีด้วยนะครับครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่กุ้งมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังในวันนี้ครับในช่วงต่อไปนะครับเรายังอยู่กับพี่กุ้งนะครับในช่วงกิจกรรมคนอาสาครับ

0: ับสู่ช่วงกิจกรรมคนอาสานะครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่งานมหัศจรรย์โลกนิทานและการเรียนรู้นะครับและผมก็ยังนั่งอยู่กับพี่กุ้งนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีคนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะไหมครับพี่กุ้ง
1: วันนี้คนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะมากครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กอนุบาลเด็กๆประถมนี่แล้วก็อาสาสมัครนะครับมาร่วมมากกว่าที่คิดไว้เยอะมากครับ
0: กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับ
1: วันนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์อาสาสร้างสุขและสมาคมสยามมารยานะครับเราร่วมกันที่จะจัดโครงการมหัศจรรย์โลกนิทานและการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นกิจกรรมของที่ร่วมกันของชมรมครอบครัวและการอ่านที่จะส่งเสริมให้เกิดการอ่านในเด็กปฐมวัยนะครับเพื่อจะส่งเสริมสร้างพัฒนาการและมีสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้ผ่านการอ่านนะครับหนังสือให้กับเด็กแล้วก็รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับให้กับน้องๆเด็กๆที่พูดง่ายๆแล้วว่าเด็กๆในชุมชนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้จะทำกิจกรรมแบบนี้นะครับเพื่อให้พวกเขาได้มีกิจกรรมต่างๆได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนะครับให้หวังว่าพวกเขาเองจะได้ประสบการณ์ที่มีความสุขและให้เกิดพัฒนาการของพวกเขาครับผม
0: เนื้อหากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมอะไรหลักๆบ้างครับ
1: หลักๆกิจกรรมจะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านโดยตรงเรื่องของการอ่านนิทานการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการกิจกรรมการใช้กิจกรรมนิทานใบไม้นะครับหรือเขาเรียกว่ากล่องกรีนบ็อกซ์ที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทานเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักและให้เด็กๆได้ลงมือทำภาคปฏิบัติเลยนะครับไม่แค่ว่าเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือแต่ได้จับได้ต้องได้สัมผัสอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ตรงและทันทียกตัวอย่างเช่นลูกของลูกชายผมเขาชื่อแคนดูเนา
0: ะ
1: พอเขามีความมั่นใจเนี่ยเขาก็ไม่มีความกลัวพอไม่มีความกลัวเขาสามารถทำเรื่องหลายๆเรื่องที่เด็กๆหลายคนอาจจะยังทำไม่ได้นะครับเขาไม่กลัวไส้เดือนเขาไม่กลัวการปั่นจักรยานเขาไม่กลัวในการทำสิ่งต่างๆไม่แล้วเขากล้าที่จะลองทำพื้นที่ใหม่ๆซึ่งแบบนี้เมื่อเขามีความมั่นใจเนี่ยหรือซึ่งความมั่นใจแบบนี้ได้ตั้งแต่การอ่านหนังสือนิทานเลยแล้วพอในหนังสือนิทานเขามีความมั่นใจมันจะส่งผลต่อชีวิตจริงของเขานะครับแล้วทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆผ่านธรรมชาติผ่านวิถีชีวิตซึ่งกิจกรรมที่เราจัดให้กับเด็กๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ของรุ่นของเขาเนี่ยยังรุ่นผมยังทันอยู
0: ่
1: ตกปลายกยอขุดใส่เดือนกิจกรรมหลายๆอย่างยิงหนังสติ๊กซึ่งไม่มีโอกาสสิ่งแบบนี้เราโตขึ้นมาเรามีความสุขเรามีความทรงจำแล้วเราอยากให้เด็กๆในชุมชนหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีพื้นที่ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะครับ
0: คือคุณกุ้งกำลังจะปลูกฝังให้กับเด็กๆเนี่ยได้มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1: ครับ
0: แล้วก็จากที่ไม่เคยเจอในห้องเรียนด้วย
1: ครับแล้วมากกว่านั้นคือเรื่องธรรมชาติซึ่งมันเป็นเด็กในเมืองเป็นโรคขาดธรรมชาติอยู่นะครับณตอนนี้ครับผม
0: ครับ
1: ก็เลยพื้นที่นี้ก็เหมาะสม
0: ครับนับว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มจิตอาสาเรียกว่าเป็นการลงมาทำงานแล้วแล้วมีขั้นตอนการทำงานยังไงครับของกลุ่มจิตอาสาครับ
1: ขั้นตอนการทำงานพวกเราทำงานร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะครับแล้วก็กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาคสส.เนี่ยก็พวกเราทำโปรเจกต์ร่วมกับองค์กรผู้สนับสนุนโดยที่โปรเจกต์พวกนี้เป็นไอเดียที่พวกเราอยากทำและพวกเราทำอยู่แล้วนะครับพอทำปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นกระบวนการดีไซน์กิจกรรมต่างๆเนี่ยเราประชุมปรึกษาหารือร่วมกันแล้วสเกลงานแบบนี้มันต้องมีอาสาสมัครเยอะและยิ่งทำงานเกี่ยวกับเด็กงานนี้สเกลประมาณ100คนเรามีอาสาสมัครประมาณสัก30ถึง40คนแล้วเพราะนั่นเองเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเราก็ต้องให้ความสำคัญมากดังนั้นเองเนี่ยเราก็ทำงานตลอดการเตรียมงานที่ผ่านมาก็จะประชุมกันทุกสัปดาห์รับสมัครอาสาสมัครทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรที่ทำงานด้านนี้มาระยะหนึ่ง
0: ครับ
1: อาสาสมัครจึงเข้ามาโดยอัตโนมัติผมในความเป็นจริงคือทุกคนอยากทำงานอาสาสมัคร
0: ครับ
1: แต่ไม่มีกิจกรรมอาสาสมัครให้ทำแต่เราก็พวกเราเป็นมีงานอาสาสมัครบ่อยๆนั้นเองก็จึงในการเขาเรียกว่ารับสมัครอาสาสมัครก็ไม่ยากพอรับสมัครอาสาสมัครบางอาสาสมัครเป็นคณะทำงานหลักประชุมร่วมกัน
0: ครับ
1: วางอาสาสมัครมาหน้างานเลยแล้วก็บีบกันตอนเช้าว่าอยากจะทำอะไรซึ่งก็มีหลายองค์กรที่มีน้องๆจากมหาวิทยาลัยน้องๆจากโรงเรียนมัธยมอย่างเงี้ยครับก็มาเป็นอาสาสมัครในงานครั้งนี้
0: วันนี้ครับมาถึงที่กิจกรรมนี้ทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับวิทยากรจิตอาสาต่างๆที่เขามาร่วมงานรวมถึงกลุ่มเด็กๆด้วยครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณกุ้งนะครับที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับมาพูดคุยถึงแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็มานำเสนอเรื่องราวของความเป็นจิตอาสาในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ

0: อบว่าฟาร์มใช่หรือไม
1: ่ใช่ใช่
2: มีความรู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเสริมสร้างคนในพื้นที่นะคะให้มีศักยภาพนะคะในการพัฒนาตัวในฐานะที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นในการเสริมนะคะให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นเชื่อมระหว่างชุมชนแล้วก็พื้นที่นะคะตรงนี้ก็ทำงานด้านนี้ก็ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
3: ว่ามันมีประโยชน์มากกว่าอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็พอตัดสินใจได้มาที่นี่หนูก็รู้สึกว่ามีประโยชน์จริงๆค่ะเพราะว่าวันเสาร์ก็จะได้ไปที่คาเฟ่แล้วก็จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็อะไรหลายๆอย่างค่ะรู้จักที่จะให้แล้วก็รู้จักที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ
4: กิจกรรมในวันนี้จริงๆต้องบอกว่าชอบมากสำหรับเนื่องจากว่าเราลูกชายนะคะ5ขวบเป็นวัยที่เขาเองชอบแล้วก็สนใจแล้วก็ชอบแนวแอคทีฟแบบนี้อยู่แล้วทั้งเรื่องของธรรมชาติคือเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากจะให้เขาแบบได้เรียนรู้จากสิ่งนี้มากที่สุดเนี่ยค่ะทั้งเรื่องดินใช่ไหมคะดินแล้วก็เรื่องการตกปลาการให้อาหารเนี้ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าไม่ถ้าไม่ได้มาในฟาร์มแบบนี้มันก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสให้เขาได้แตะแล้วก็กับธรรมชาติแบบนี้จริงๆอะค่ะคือส่วนหนึ่งมันเปิดโลกให้กับเขาด้วยว่าเขาได้เห็นว่าเด็กๆคนอื่นๆก็มีความสนใจแล้วก็เด็กๆคนอื่นเขาก็มีการทำกิจกรรมบางอย่างเหมือนกันซึ่งบางอย่างเขาเองอาจจะไม่ชอบแต่พอเห็นเพื่อนๆได้มาทำเนี่ยมันก็สามารถช่วยจูงใจให้เขาเองได้ลองไปทำกิจกรรมบางอย่างอื่นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
5: ดีใจรู้สึกว่าเรามาคุ้มเพราะส่วนใหญ่เราพาไปพวกอาจจะพาไปตามห้างสินค้าไปสวนสนุกของเด็กมากกว่าค่ะแต่นี่เขาสัมผัสแบบธรรมชาติโอเพนแอร์อะไรเงี้ยค่ะ
6: ก็สนุกครับผมได้รู้สึกว่ากิจกรรมมันเป็นมากกว่าความสนุกมันได้สาระอะไรด้วยครับผมในห้องเรียนมันต้องจดต้องอะไรครับผมแต่พวกนี้มันเป็นแนวแบบประดิษฐ์อะไรพวกนี้ครับซึ่งผมชอบอยู่แล้วสำหรับคนที่ดูอยู่นะครับกิจกรรมนี้สนุกมากๆครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กอย่างเดียวครับแต่พอมาก็รู้สึกว่ามันเพลิดเพลินมากครับผม
7: My name is Daniel I come to here I have very happy with my friends and I do many kind of thing Thank you bye bye
8: คุณผู้ชมครับไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากมายเลยนะครับสำหรับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับทั้งเสียงหัวเราะนะครับแล้วก็รอยยิ้มของเด็กๆครับสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเราจิตอาสาที่ตั้งใจจัดงานนี้แบ่งปันความรักและความสุขให้แก่กันครับซึ่งกิจกรรมดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากขาดคุณกุ้งและเหล่าจิตอาสากลุ่มนี้รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่เข้าร่วมงานต่างๆทุกคนนี่แหละครับล้วนทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้นั่นเองครับเอาละครับหมดเวลาของรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในรายการหน้าวันนี้สวัสดีครับ
9: หนูทานลูก
10: มากับใครครับ
9: มาตับป่าม่าปับป่า
11: หนูมาพายเรือแล้วก็ตกปลาแล้วก็จับปลาแล้วก็ยิงธนู

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสมิ่งมั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีจ้า

0: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
1: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
2: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
3: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
5: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
9: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
13: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
14: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอนี้กับ STOU Channel

วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบรรยายในเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนในเรื่องของความหมายนะคะเสียงเนี่ยจะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากความสั่นสะเทือนของอนุภาคของต้นกำเนิดเสียงโดยแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยนะคะจะมีพลังงานที่เกิดจากความสั่นสะเทือนโดยจะมีการถ่ายเทมายังตัวกลางหรือว่าอากาศแล้วก็จะทำให้อนุภาคของตัวกลางเนี่ยนะคะมีความสั่นไปมาจึงส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันของตัวกลางและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเคลื่อนที่ของเสียงโดยในลักษณะนี้นะคะเราจะเรียกว่าคลื่นเสียงเสียงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยหูโดยเสียงที่มนุษย์ได้ยินนะคะจะอยู่ในช่วงความถี่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์โดยความถี่เหล่านี้นะคะมันก็จะมีหลากหลายความถี่ซึ่งความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อการได้ยินของหูมนุษย์โดยพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะมีความคุ้นเคยในเรื่องของการได้ยินเสียงเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงพายุหรือว่าเสียงใบไม้สั่นไหวและเสียงที่เกิดจากกิจกรรมของที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีหรือว่าเสียงเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆในการทำงานนะคะดังนั้นนะคะในส่วนของมลพิษทางเสียงเราจะเน้นในส่วนของผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ดังนั้นแล้วนะคะมลพิษทางเสียงจึงหมายถึงเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเกินขีดความสามารถที่สวดประสาทของมนุษย์เนี่ยจะรับได้โดยเสียงเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ก่อให้เกิดทำลายสมาธิของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำลายในเรื่องของการทำงานนะคะหรือทำให้มนุษย์เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นมลพิษที่เกิดจากเสียงสำหรับการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนนะคะจะเป็นพลังงานกลที่ทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่จากแกนกลางในลักษณะของแนวนอนหรือว่าในแนวดิ่งซึ่งสามารถที่จะรับรู้ได้โดยการสัมผัสหรือว่ารับรู้ได้โดยความรู้สึกของคนนะคะจากการทำงานหรือเกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเช่นการใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรในการทำงานซึ่งจะส่งผลต่อในอวัยวะที่เราสัมผัสก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนโดยจะเป็นรับสัมผัสโดยรับสัมผัสในส่วนของอวัยวะหรือรับสัมผัสทั่วทั้งร่างกายในการสั่นสะเทือนเนี่ยนะคะถ้าในการทำงานเนี่ยเราจะพบเห็นได้ถ้าเป็นในทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะดูได้จากการใช้รถแท็กเตอร์หรือว่ารถขุดพรวนดินต่างๆเมื่อเราไปทำงานแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้รับความสั่นสะเทือนจากรถเหล่านี้นะคะหรืออุปกรณ์ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสารเคมีหรือว่าใช้ในการพ่นปุ๋ยเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเราก็สามารถที่จะรับรู้ได้ดังนั้นนะคะความสั่นสะเทือนเนี่ยจะหมายถึงการที่วัตถุถูกกระทำด้วยแรงซึ่งมีการส่งผ่านพลังงานผ่านวัตถุในลักษณะของการแกว่งกวัดไปกลับไปกลับมาของวัตถุนะคะโดยการสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถที่จะพบได้ในทั่วไปในชีวิตประจำวันแล้วก็ในงานทางด้านวิศวกรรมหรือว่าในงานทางด้านการเกษตรต่างๆสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะเราจะมาพูดถึงแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงนะคะโดยแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงเนี่ยจากธรรมชาติก็จะหมายถึงแหล่งกำเนิดเสียงที่ให้เสียงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างเช่นเสียงสัตว์หรือเสียงจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าและแหล่งกำเนิดเสียงจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นเสียงจากสถานประกอบการต่างๆการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยหรือการก่อสร้างทางรถไฟถนนและเสียงจากยานพาหนะนะคะหรือเสียงจากครัวเรือนชุมชนต่างๆอย่างเช่นเสียงที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านได้แก่พวกเครื่องตัดหญ้าเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าเครื่องขัดพื้นเป็นต้นนะคะสำหรับแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนแหล่งกำเนิดจากธรรมชาตินะคะโดยในเรื่องของความสั่นสะเทือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการเกิดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดในระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นในเรื่องของลมพายุแผ่นดินไหวและสำหรับแหล่งกำเนิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยจะเกิดจาก
กิจกรรมต่างๆนะคะโดยความสั่นสะเทือนจะเป็นในรูปแบบที่สั้นๆรวมถึงจะมีการทำกิจกรรมเหล่านี้ซ้ำๆกันนะคะต่อเนื่องกันในระยะเวลายาวนานแล้วก็ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นการสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตรนะคะอย่างเช่นการใช้รถแทรกเตอร์รถบดดินรถพรวนดินนะคะรวมถึงแหล่งกำเนิดจากการคมนาคมขนส่งอย่างเช่นการจราจรหรือการขุดเจาะถนนต่างๆหน่วยงานมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด3หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะ1ก็คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะมีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายด้านต่างๆของประเทศรวมถึงจัดทำแผนการจัดการทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม2กรมควบคุมมลพิษจะทำหน้าที่ในการออกกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการควบคุมมลพิษไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงแล้วก็มลพิษทางความสั่นสะเทือนนะคะให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและ3กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่ในด้านของการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมค่ะในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนค่ะอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยกรมควบคุมมลพิษจะมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานระดับเสียงรวมถึงระดับความสั่นสะเทือนต่างๆโดยเราจะมาเน้นในเรื่องของค่าระดับเสียงสูงสุดโดยเขาจะกำหนดว่าในสถานประกอบกิจการต่างๆหรือการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องมีการ อนุญาตให้มีค่าระดับเสียงสูงสุดได้เนี่ยไม่เกิน115เดซิเบล Aเดซิเบลหรือว่าเดซิเบล A เนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยของในเรื่องของการวัดระดับในเรื่องของเสียงและรวมถึงในเรื่องของค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงโดยทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ได้กำหนดว่าจะต้องมีค่าระดับเสียงเนี่ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องไม่เกิน70เดซิเบลสำหรับในเรื่องของมาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหินนะคะเราจะเห็นได้ว่าค่าระดับมาตรฐานของระดับความดังสูงสุดเนี่ยนะคะก็ใช้ค่าตัวเดียวกันในเรื่องของการระเบิดหินนะคะก็คือจะต้องมีค่าระดับเสียงสูงสุดเนี่ยไม่เกิน115เดซิเบล A แล้วก็ค่าระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยจะต้องไม่เกิน75เดซิเบล A ในขณะที่มีการโม่บดแล้วก็ย่อยหินและในส่วนของค่าระดับเสียงเฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเน้นเฉพาะในส่วนของมาตรฐานระดับเสียงจากการทำเหมืองหินและมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยค่ะโดยในส่วนของมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะกำหนดมาตรฐานหรือตัวกฎหมายเนี่ยออกมาในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองหินนะคะเพื่อไม่ให้มีความสั่นสะเทือนที่เกินกว่าที่กำหนดโดยเราจะวัดออกมาในรูปแบบของความเร็วของอนุภาคนะคะโดยจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวินาทีแล้วก็การกระจัดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะโดยจะวัดในช่วงความถี่ระหว่าง1ถึง40เฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนของมาตรฐานความสั่นสะเทือนนะคะในประเทศไทยเราจะแบ่งมาตรฐานเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารโดยเราจะแบ่งออกเป็นอาคารเนี่ยทั้งหมด3ประเภทด้วยกันยกตัวอย่างเช่นอาคารประเภทที่1จะเป็นอาคารสำนักงานหรือว่าอาคารพาณิชย์นะคะอาคารประเภทที่2เนี่ยก็จะหมายถึงอาคารที่อยู่อาศัยอาคารห้องแถวหรือว่าตึกแถวบ้านแถวนะคะและอาคารประเภทที่3ก็คือเป็นพวกโบราณสถานนะคะตามที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัฒนธรรมต่างๆซึ่งอันนี้นะคะกฎหมายก็จะเน้นไปแต่ละประเภทอาคารว่าจะต้องให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับในส่วนของตอนที่1นี้นะคะเราจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความหมายคำนิยามศัพท์ต่างๆในเรื่องของเสียงความสั่นสะเทือนมลพิษทางเสียงมลพิษความสั่นสะเทือนรวมถึงแหล่งกำเนิดอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงและแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางด้านความสั่นสะเทือนรวมถึงมาตรฐานของกฎหมายค่ะที่กำหนดว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยกฎหมายได้กำหนดว่าจะต้องไม่เกินเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นค่าระดับเสียงดังสูงสุดเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน115เดซิเบล A นะคะรวมถึงค่าระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน70เดซิเบล A ค่ะส่วนในเรื่องของมาตรฐานความสั่นสะเทือนในประเทศไทยนะคะเราจะเน้นในที่มาตรฐานในการทำงานความสั่นสะเทือนของเหมืองหินนะคะโดยจะมีการกำหนดนะคะโดยจะพิจารณาในเรื่องของความถี่ก็คือ1ถึง40เฮิรตซ์

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบรรยายในเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่2การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนหลักในการ

และผู้ปฏิบัติงานมาเป็นหลักในการดำเนินการโดยเราจะให้ความสำคัญที่แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดแล้วจากนั้นก็จะทำการลดหลั่นกันไปตามลำดับไปที่ทางผ่านและผู้ปฏิบัติงานค่ะโดยหลักการนี้นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยนะคะเป็นหลักการในเรื่องของแหล่งกำเนิดนะคะวิธีการดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมทางด้านวิศวกรรมถ้าเป็นที่ทางผ่านจะมีวิธีการในการดำเนินการควบคุมในด้านของการบริหารจัดการและสุดท้ายที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานหรือตัวบุคคลเนี่ยวิธีการดำเนินการค่ะจะเป็นในเรื่องของการให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอันดับแรกนะคะเรามาดูว่าวิธีการในเรื่องของการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงเนี่ยโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเรามาดูในเรื่องของการลดแรงกระแทกเสียงดังที่เกิดจากชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกระทบกันค่ะเพื่อให้มันเกิดความดังเสียงเนี่ยที่ลดลงนะคะเราสามารถที่จะเลือกลดระดับเสียงด้วยการใช้อุปกรณ์นะคะหรือว่าใช้เครื่องมือเนี่ยนะคะในการลดแรงกระแทกซึ่งกันและกันของอุปกรณ์ยกตัวอย่างเช่นการลดขนาดหรือน้ำหนักของชิ้นส่วนวัตถุที่กระแทกกันรวมถึงการปิดคลุมนะคะของส่วนที่มีการกระทบกระแทกกันด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงหรือเปลี่ยนส่วนที่กระแทกกันของวัตถุเนี่ยจากเดิมที่เคยใช้โลหะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นวัสดุที่มีการลดเสียงเพื่อมิให้เกิดเสียงสะท้อนและอีกวิธีการนึงนะคะในเรื่องของการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงอย่างเช่นการติดตั้งที่ผนังโดยการเลือกวัสดุที่มาหุ้มผนังในห้องเนี่ยนะคะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเพดานหรือว่าพื้นนะคะเพื่อสลายพลังงานของเสียงที่มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นการลดพลังงานของเสียงแล้วก็จะทำให้ห้องเนี่ยนะคะมีระดับความดังเสียงเนี่ยลดลงและอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการปิดคลุมแหล่งกำเนิดเสียงโดยเราจะใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงได้ดีนะคะมาปิดแล้วก็ลดความดังของเสียงต่อมานะคะวิธีการทางการบริหารจัดการจะเป็นในเรื่องของมาตรการการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงจะเป็นวิธีที่มันมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีที่มีการป้องกันในเรื่องของการเกิดปัญหาของมลพิษทางเสียงได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากว่ามันเป็นวิธีที่มีการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเสียงเช่นมีการออกกฎหมายบังคับในให้สถานประกอบกิจการต่างๆหรือแหล่งที่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงเนี่ยนะคะควบคุมแหล่งที่มันก่อให้เกิดเสียงนะคะต่อมานะคะมาตรการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหามลพิษทางเสียงโดยเราจะมีการให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ถึงปัญหาสถานการณ์ของมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดหรือจากสถานประกอบกิจการที่มันเกิดขึ้นซึ่งมีอันตรายร้ายแรงอย่างไรนะคะแล้วจะต้องมีการป้องกันรวมถึงมีวิธีการในการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นโดยเราอาจจะมีการขยายขอบเขตไปยังนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เขารับทราบเกี่ยวกับอันตรายของเสียงดังรวมถึงมลพิษทางเสียงก็จะเป็นวิธีที่ส่งผลระยะยาวนะคะและสุดท้ายก็คือมาตรการทางด้านกฎหมายก็มีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเสียงดังนะคะเช่นค่าระดับเสียงดังค่าระดับเสียงรบกวนนะคะสำหรับแหล่งกำเนิดเสียงในสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากเสียงดังนั้นโดยเราได้มีการกำหนดในเรื่องของระดับความดังเสียงรบกวนเนี่ยในบริเวณที่ประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยจะต้องไม่เกิน10เดซิเบล A ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นการควบคุมหรือว่าการป้องกันเสียงเนี่ยที่ตัวของผู้ปฏิบัติงานหรือว่าที่ตัวบุคคลโดยการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่งอุปกรณ์เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยลดความดังของเสียงได้เช่นที่ครอบหูโดยที่ครอบหูเนี่ยค่ะจะทำการปิดหูแล้วก็

ครอบที่กระดูกรอบๆใบหูไว้ทั้งหมดซึ่งสามารถที่จะลดระดับของความดังเสียงได้ถึง 20-40 เดซิเบลเอค่ะและอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือปลั๊กอุดหูโดยจะทำด้วยวัสดุที่มีนิ่มที่มีลักษณะที่นิ่มนะคะอาจจะทำด้วยยางหรือพลาสติกโดยเราจะใช้สอดเข้าไปในช่องหูสามารถที่จะลดระดับความดังเสียงเนี่ยได้ถึง 10-20 เดซิเบลเอค่ะรวมถึงการลดระยะเวลาในการรับสัมผัสเสียงของผู้ที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังเกินมาตรฐานโดยการจำกัดระยะเวลาในการทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังเนี่ยให้น้อยลงสำหรับวิธีที่นิยมใช้ในชุมชนนะคะก็คือการติดตั้งฉากกั้นหรือการปลูกต้นไม้กั้นเป็นแนวสำหรับป้องกันเสียงดังรวมถึงกำแพงป้องกันเสียงดังนะคะหรือผนังป้องกันเสียงดังรวมถึงการเพิ่มระยะทางที่เสียงผ่านหากในกรณีที่เราอยู่อาศัยในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือการซ่อมแซมถนนเนี่ยเราจะพบว่าจะมีเสียงดังรบกวนตลอดเวลาดังนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มระยะทางนะคะให้ห่างจากแหล่งที่มันเกิดเสียงนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มระยะทางเนี่ยที่เสียงผ่านเนี่ยนะคะโดยที่ระดับเสียงเนี่ยจะลดลง6เดซิเบลเอนะคะทุกๆระยะทางที่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็ผ้าม่านลดเสียงนะคะอันนี้ก็คือผ้าม่านมันจะมีคุณสมบัติในการลดเสียงก็คือจะเป็นผ้าม่านที่มีความหนานะคะก็จะสามารถที่จะลดเสียงที่จะส่งผลกระทบต่อตัวของเราได้นะคะแล้วก็การอุดช่องว่างระหว่างหน้าต่างแล้วก็ประตูก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดระดับเสียงดังที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่อาจจะรบกวนกิจวัตรประจำวันในการทำงานของเราได้ค่ะสำหรับหลักการและวิธีการป้องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนโดยหลักการเนี่ยก็จะคล้ายกันกับในเรื่องของการควบคุมแล้วก็ป้องกันเรื่องของเสียงดังนะคะนั่นก็คือเราจะเน้นไปที่การป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดต่อมาก็คือที่ทางผ่านและสุดท้ายก็คือในส่วนของผู้ปฏิบัติงานหรือว่าตัวบุคคลนะคะสำหรับในส่วนของการป้องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นการเลือกใช้ทางเลือกอื่นที่มีความสั่นสะเทือนน้อยกว่าเช่นการใช้เครื่องมือที่มีแรงกระแทกที่น้อยกว่าหรือการเลือกใช้วิธีที่ทำให้เกิดแรงกระแทกที่น้อยกว่ารวมถึงการกำหนดตารางเวลาทำงานนะคะที่จะต้องมีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำงานกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนเราอาจจะจำกัดเวลานะคะในช่วงที่ทำงานแล้วก็ไม่มาทำงานในช่วงระยะเวลาพักหรือช่วงเวลานอนส่วนในกรณีที่เกิดความสั่นสะเทือนจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวนะคะโดยแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลต่อโครงสร้างอาคารต่างๆที่จะผลกระทบที่เราเห็นได้ชัดนะคะดังนั้นในการออกแบบโครงสร้างอาคารนะคะเราจะต้องคำนึงในเรื่องของการต้านทานแรงแผ่นดินไหวนะคะซึ่งโดยการออกแบบเนี่ยก็จะต้องให้โครงสร้างของอาคารเนี่ยอยู่ในสภาวะยืดหยุ่นก็จะทำให้ได้รับผลกระทบจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้น้อยลงนะคะสำหรับวิธีการบริหารจัดการนะคะก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายความสั่นสะเทือนโดยเราก็มีการกำหนดระดับความสั่นสะเทือนนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารรวมถึงมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินว่าจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมหรือมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบเหมืองหินสำหรับการควบคุมและป้องกันความสั่นสะเทือนด้านชุมชนนะคะเพื่อให้สามารถป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเนี่ยควรมีการกำหนดผังเมืองที่แยกพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนออกจากกันแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะเนื่องจากมีการก่อสร้างถนนหรือทางเดินรถไฟฟ้าในภายหลังเนี่ยประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่มีความสั่นสะเทือนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตนเองจากความสั่นสะเทือนได้นะคะโดยการเพิ่มระยะทางนะคะจากแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนที่จะมาถึงบ้านตัวเองเนี่ยนะคะให้เพิ่มระยะทางออกห่างนะคะโดยเราจะต้องหรือในเรื่องของการ

วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือตัวดูดซับเสียงนะคะเพื่อมาป้องกันระดับเสียงที่จะมาส่งผลกระทบต่อประชาชนที่จะต้องเป็นผู้รับสัมผัสความสั่นสะเทือนโดยรวมแล้วนะคะในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนนะคะเราจะต้องคำนึงในเรื่องของการควบคุมที่แหล่งกำเนิดนะคะทางผ่านแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะบรรยายในเรื่องของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนและการจัดการตอนที่3กรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนกรณีศึกษาการจัดการมลพิษทางเสียงสำหรับในเรื่องของการจัดการมลพิษทางเสียงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการลดระดับความดังเสียงนะคะที่เกิดจากการจราจรหรือว่าเกิดจากการสัญจรไปมานะคะที่นิยมใช้เนี่ยก็จะเป็นการใช้ต้นไม้ในการซับเสียงโดยเฉพาะในแหล่งชุมชนหรือบ้านเรือนที่อยู่ติดกับถนนทางรถไฟสนามบินโดยการปลูกต้นไม้ไว้ใกล้กับจุดที่มีแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งการใช้ต้นไม้ในการซับเสียงนี้นะคะจะสามารถลดระดับความดังเสียงได้ถึง10เดซิเบลเลยทีเดียวค่ะโดยเราจะทำการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นแนวยาว 15-30 เมตรซึ่งต้นไม้เนี่ยจะต้องเป็นชนิดที่มีใบหนาและใหญ่โดยต้องคำนึงถึงความสูงและตำแหน่งของการเกิดเสียงด้วยโดยต้นไม้ที่นิยมนำมาใช้ในการปลูกเพื่อสร้างเป็นฉากกั้นเสียงหรือว่าเป็นกำแพงเสียงนะคะก็จะได้แก่ต้นไซเกาหลีต้นโมกคริสติน่าเฟิร์นใบมะขามซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะคะก็จะนิยมนำมาใช้โดยเราจะเห็นได้จากประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาได้มีการผสมวัสดุประดิษฐ์นะคะในการสร้างเขตก้านเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงโดยใช้รั้วโลหะผสมกับการปลูกพืชเป็นระแนงนะคะเพื่อช่วยลดระดับความดังเสียงที่จะเกิดขึ้นจากจราจรนะคะมาสู่บ้านเรือนของชุมชนค่ะกรณีศึกษาการจัดการความสั่นสะเทือนจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวเพื่อลดการสั่นสะเทือนนะคะโดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการออกแบบชุดใบมีดตัดจากรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีความสั่นสะเทือนน้อยซึ่งจะทำให้ตัดใบข้าวขาดได้สม่ำเสมอซึ่งได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีค่าความสั่นสะเทือนของชุดใบมีดตัดต้นข้าวเนี่ยน้อยโดยใบมีดตัดต้นข้าวเนี่ยจะต้องตั้งฉากกับต้นข้าวและความยาวของชุดใบมีดตัดเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบเพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือนมากเกินไปค่ะโดยวิธีนี้นี่นะคะก็จะเป็นวิธีที่ช่วยลดความสั่นสะเทือนที่อาจจะเกิดจากการใช้ใบมีดในการตัดต้นข้าวได้ค่ะสำหรับในส่วนของกรณีศึกษานะคะเราสามารถที่จะนำหลักและวิธีการในการป้องกันควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนเนี่ยมาใช้นะคะในการควบคุมแล้วก็ป้องกันเสียงที่อาจจะเกิดจากกิจกรรมการทำงานหรือว่าเกิดจากเสียงที่เกิดจากบ้านเรือนหรือการจราจรต่างๆได้รวมถึงในเรื่องของความสั่นสะเทือนค่ะเราอาจจะมีวิธีการในการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่มีการกระแทกที่น้อยกว่านะคะหรือการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยในเรื่องของการลดความสั่นสะเทือนนะคะก็จะทำให้ลดในเรื่องของความสั่นสะเทือนที่อาจจะมีต่อผู้ที่สัมผัสความสั่นสะเทือนได้ค่ะ

0: ากเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: อ
4: ้
5: าว
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา C1343กฎหมายวิธีสรรพัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการทำคำพิพากษานะครับและคำสั่งในคดีอาญาการอุทธรณ์และฎีกาและในช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นการประเมินความรู้วิธีการตอบข้อสอบอรรถไนยนะครับสำหรับรายการสอนเสริมการศึกษานี้นะครับนักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่าน STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์ DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นะโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th แล้วเลือก STOU Channel หรือช่องทาง YouTube นะค้นหาช่อง STOU Channel Facebook Fanpage STOU Channel ครับนะครับก็ในครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการทำคำพิพากษานะครับทำคำสั่งนะครับแล้วก็การอุทธรณ์แล้วก็การฎีกานะครับเรียกว่าใกล้มาทุกขณะแล้วครับนะฮะใกล้ติดคุกแล้วนะครับหลังจากผ่านมา3รอบนะครับแล้วก็ทราบแล้วนะเรื่องของหมายต่างๆนะการสอบสวนนะการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานะรวมทั้งการพิจารณาคดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันตัดสินแล้วนะฮะเริ่มแรกก่อนนะในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยนะครับมาตรา182นะวรรค1แล้วก็วรรค2เนี่ยบัญญัติว่าคดีที่อยู่ในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องนะหรือพิจารณาถ้ามีคำร้องระหว่างพิจารณาขึ้นมาให้ศาลสั่งตามที่เห็นควรนะเมื่อมีการพิจารณาเสร็จแล้วให้พิพากษาหรือสั่งตามรูปความนะคือการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับนะบางครั้งก็จะมีการร้องขึ้นมานะร้องเพื่อให้ศาลมีคำสั่งต่างๆนะครับนะอาจจะเจ็บป่วยอาจจะขอเลื่อนการนัดพิจารณาอะไรก็ว่าไปนะเลื่อนการพิจารณานะครับนะฉะนั้นคำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งได้นะครับให้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งในศาลโดยเปิดเผยในวันเสร็จการพิจารณาหรือภายในเวลา3วันนับแต่เสร็จคดีถ้ามีเหตุอันสมควรจะเลื่อนไปอ่านวันอื่นก็ได้แต่ต้องจดรายงานเหตุนั้นไว้นะครับฉะนั้นแล้วก็ถ้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องอ่านภายใน3วันโดยหลักนะครับต่อมา182วรรค3และวรรค4นะเมื่อศาลอ่านให้คู่ความฟังแล้วให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้ถ้าเป็นความผิดของโจทก์ที่ไม่มาจะอ่านโดยโจทก์ไม่อยู่ก็ได้ในกรณีที่จำเลยไม่อยู่โดยไม่มีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังก็ให้ศาลรอการอ่านไว้จนกว่าจำเลยจะมาศาลแต่ถ้ามีเหตุสงสัยว่าจำเลยหลบหนีหรือจงใจไม่มาฟังให้ศาลออกหมายจับจำเลยนะครับเมื่อได้ออกหมายจับแล้วไม่ได้ตัวจำเลยมาภายใน1เดือนนับแต่วันออกหมายจับก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งรับหลังจำเลยได้และให้ถือว่านะโจทก์หรือจำเลยแล้วแต่กรณีได้ฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นนะในกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งต้องเลื่อนไปอ่านโดยขาดจำเลยบางคนถ้าจำเลยที่อยู่จะถูกปล่อยให้ศาลมีอำนาจปล่อยชั่วคราวระหว่างรออ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นฉะนั้นนะฮะในเรื่องมาตรา182นะฮะวรรค3และวรรค4ก็คือว่าถ้าจำเลยหลบหนีเนี่ยนะครับก็ต้องไปตามจับมาก่อนนะฮะให้เวลา1เดือนนะบางทีเนี่ยจำเลยรู้ตัวแล้วนะครับนะวันนี้ศาลจะพิพากษาละนะครับก็ปรากฏว่าแล้วหลบหนีศาลก็ให้จับตัวมาก่อนนะจับตัวมาได้ก็มาฟังถ้าจับตัวมาไม่ได้ก็นะครับก็ให้ศาลอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้นะครับก็ถือว่าจำเลยเนี่ยได้ทราบนะฮะผลของที่ศาลตัดสินแล้วนั่นเองนะครับต่อมา183คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือความเห็นแย้งต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาผู้พิพากษาใดที่นั่งพิจารณาถ้าไม่เห็นพ้องด้วยมีอำนาจทำความเห็นแย้งคำแย้งนี้ให้รวมเข้าสำนวนไว้นะครับอย่างที่บอกว่าการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะครับนะในชั้นการพิจารณาคดีนะครับองค์คณะของศาลเนี่ยนะครับถ้าเป็นศาลชั้นต้นนะก็ประมาณสองท่านนะถึงสามท่านเป็นต่อองค์คณะนะครับนะจากแล้วเนี่ยนะครับการทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำแต่เพียงคนเดียวแต่จะเป็นการออกหมายต่างๆเนี่ยหมายอาญานะพวกหมายจับหมายค้นเหล่านี้นะสามารถทำสมัยก่อนเขาใช้คำว่านายนะพวกสานายเดียวได้นะแต่ปัจจุบันนี้มีพวกสาหญิงก็ต้องเปลี่ยนคำว่านายไปแล้วนะเป็นอาจจะเป็นท่านแทนนะหนึ่งท่านนะครับนะแต่นะครับถ้าเป็นการทำคำพิพากษาแล้วนะในคดีก็เรียกอะไรในคดีอาญานะครับนะโดยเฉพาะถ้าเป็นนะกรณีถ้าเป็นไม่ใช่ศาลแขวงนะศาลจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับนะก็ต้ององค์คณะนะครับ2คนนะเป็นหลักนะครับถึง3คนนะครับแต่แล้วการทำคำพิพากษา

ขานะครับอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันได้นะท่านหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งท่านหนึ่งอาจจะเห็นอย่างหนึ่งนะหัวหน้าคณะอาจจะเห็นอย่างนี้นะลูกคณะอาจจะใช้คำว่าลูกคณะลูกคณะอาจจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับนะอาจจะเห็นแตกต่างกันได้นะครับเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจนะในการฟังพยานหลักฐานนะครับนะซึ่งถ้าเกิดผู้ที่นั่งพิจารณานะคนใดเนี่ยไม่เห็นพ้องด้วยก็มีสิทธิ์ที่จะทําความเห็นแย้งได้นะเห็นต่างกันได้นะครับคําแย้งนี้ก็รวมเข้าไปในสํานวนด้วย184ในการประชุมปรึกษาเพื่อมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้อธิบดีผู้พิพากษาข้าหลวงยุติธรรมหัวหน้าผู้พิพากษาในศาลนั้นหรือเจ้าของสํานวนเป็นประธานนะครับถามผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนให้ออกความเห็นทุกประเด็นที่จะวินิจฉัยให้ประธานออกความเห็นสุดท้ายการวินิจฉัยให้ถือตามเสียงข้างมากถ้าในปัญหาใดมีความเห็นแย้งกันเป็น2ฝ่ายหรือเกินกว่า2ฝ่ายขึ้นไปจะหาเสียงข้างมากไม่ได้ให้ผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายนะแก่จำเลยมากยอมเห็นด้วยผู้พิพากษาซึ่งมีความเห็นเป็นผลร้ายแก่จำเลยน้อยกว่านะครับตรง184เนี่ยก็คือในการปรึกษาเพื่อการทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับถ้ามีอธิบดีนะครับระดับอธิบดีเนี่ยนะครับนะหรือระดับหัวหน้าผู้พิพากษานะผู้พิพากษาหัวหน้าเนี่ยแต่จังหวัดนั้นเนี่ยนะหรือเจ้าของสำนวนนะเราจะเรียกหัวหน้าคณะเนี่ยนะเจ้าของสำนวนไม่ใช่เจ้าของสำนวนเนี่ยเป็นประธานนะครับถ้ากรณีเป็นประธานนะครับถามนะผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาทีละคนนะตามข้อกฎหมายก็ให้ถามนะมีความเห็นยังไงแล้วแล้วให้ลงคะแนนเสียงกันนะถ้าคะแนนเสียงเท่ากันเนี่ยนะครับนะเราไม่ได้ใช้หลักการที่ว่าให้หัวหน้าเป็นคนตัดสินอะไรนะใช้ที่ว่าอะไรที่เป็นผลเสียหายต่อจำเลยมากกว่าไปใช้เป็นผลที่เสียหายต่อจำเลยน้อยกว่าว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนะหลักการก็คือว่านะครับนะลงโทษนะจำเลยให้น้อยกว่านะอันไหนที่ฟังแล้วเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยมันหนักกว่าก็ไม่เอาอันนั้นนะครับการพิพากษายกฟ้องนะหรือลงโทษนะครับนะทำอย่างไรนะครับการพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษจำเลยเนี่ยต้องอยู่ภายในกรอบของฟ้องโจทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ2ประการก็คือ1ข้อเท็จจริงที่อ้างว่าจำเลยกระทำผิดนะครับกับ2คำขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดที่ฟ้องนะครับนะตรงนี้สำคัญนะ185ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดีนะประการที่1ถ้าพิจารณาศาลพิจารณาแล้วเนี่ยนะจำเลยมิได้กระทำผิดใครทำไม่ทราบนะแต่ตัวจำเลยเนี่ยไม่ได้ทำความผิดอาจจะมีนะมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ใครทำไม่ทราบอาจจะจับผิดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะจำเลยไม่ได้กระทำผิดหรือ2เนี่ยนะครับนะท่านดูนะการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีนะกล่าวคือนะจำเลยทำแต่สิ่งที่ทำไม่เป็นความผิดนะอาจจะเป็นการป้องกันตัวก็ได้นะครับไม่เป็นความผิดหรือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับเช่นนะครับทรัพย์เนี่ยเป็นของตัวเองไปกระชากนะเอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ลักทรัพย์นะเพราะเป็นทรัพย์ของตัวเองความผิดลักทรัพย์มันต้องเป็นทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมการที่เอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาก็ไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ฉะนั้นสิ่งที่จำเลยทำก็ไม่เป็นความผิดหรือกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเป็นความผิดเช่นฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะครับนะสิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิดนะจะไปกระโดดนะกระโดดตึกนะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับนะข้อหาฆ่าตัวตายนี้ไม่มีงั้นสิ่งที่ทำก็ไม่เป็นความผิดนั่นเองนะหรือประการที่3นะคดีขาดอายุความนะกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับหรือกฎหมายแพ่งก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีในเรื่องของอายุความนะครับถ้าคดีไม่มีอายุความนะครับมันก็ยุ่งเหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเนี่ยไม่มีอายุความเกิดอะไรขึ้นครับมีคนมาฟ้องเนี่ยเพราะว่าคดีแพ่งเนี่ยนะครับนะทายาทอาจจะต้องรับผิดนะแทนตัวเจ้าหนี้แทนตัวลูกหนี้ได้ใช่ไหมครับเป็นมรดกต่อไปนะคำว่ามรดกนี้มันไม่ใช่มรดกเฉพาะตัวทรัพย์สินเงินทองนะมรดกนี้มันรวมทั้งอะไรครับหน้าที่ความรับผิดด้วยใช่ไหมครับมีหนี้นะฮะโดยหลักแล้วทายาทก็ต้องไปชำระหนี้ให้กับผู้ตาย
แทนไม่ใช่ไปกู้ยืมเงินเขาพอตายมาเสร็จนะรับมาแต่ทรัพย์สินแต่ตัวหนี้สินไม่เอาไม่ได้นั้นในทางแพ่งเนี่ยนะทางมรดกเนี่ยใช่ไหมฮะนะตัวทายาทก็ต้องไปรับผิดในเรื่องของความเสียหายต่างๆในเรื่องของภาระหน้าที่ในเรื่องของหนี้สินต่างๆด้วยถ้าไม่มีอายุความเกิดอะไรขึ้นไม่มีอายุความปรากฏนู่นฮะมีคนมาฟ้องผมบอกสมัยปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดของปู่ทวดนะฮะยืมเงินย่าทวดของย่าทวดของย่าทวดของย่าทวดเขาเป็นจำนวน1เฟื้องนะเคยหนึ่งเฟื้องนะครับเป็นเงินโบราณนะหนึ่งเฟื้องนะมาฟ้องให้ผมต้องรับผิดตายเลยใช่ไหมฮะดอกเบี้ยไม่รู้เท่าไหร่ละนะครับนะฮะอาจจะเป็นหลายร้อยปีแล้วดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายุความไว้นะหรือคดีอาญาเนี่ยนะครับนะถ้าไม่มีการกำหนดอายุความแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการกำหนดอายุความเลยนะเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ทำงานก็ปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยววันนึงก็จับตัวได้ก็ค่อยเอามาฟ้องไม่ต้องมีการเร่งรัดนะหรือความสำคัญอีกประการหนึ่งในการในเรื่องอายุความก็คือว่าคนเราเนี่ยนะครับนะถ้านะเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับความทรงจำมันก็หลงลืมใช่ไหมครับลืมหมดนะครับนะฮะเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยบางทีเราก็ลืมเอ๊ะเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วทำอะไรบ้างยิ่งเป็นหนี้นี่ยิ่งลืมง่ายอ้าวเป็นหนี้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยความจำของคนเราเนี่ยมันมีจำกัดนะมันจะจำได้เฉพาะบางเรื่องที่มันฝังใจนะเช่นพวกอกหักเนี่ยจำได้แฟนคนนั้นชื่ออะไรทำไมอกหักอะไรก็ว่าไปแต่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยบางทีเราเป็นพยานเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยคนทำร้ายร่างกายกันตอนแรกวันสองวันแรกเนี่ยมันยังอยู่ในสมองใช่ไหมมันก็จำได้นะครับมันก็จำได้เวลามาให้การก็ให้การฉะฉานเลยเห็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าแต่งตัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่พอผ่านไปเนี่ยนะครับเป็นเดือนเป็นปีเป็น10ปีใช่ไหมความจำเนี่ยมันก็หลงลืมได้เออนะฮะอย่าว่าแต่จำเหตุการณ์เลยนะจำว่าคนทำเป็นผู้หญิงผู้ชายบางทียังลืมแล้วเลยเพราะเวลามันผ่านไปนานแล้วงั้นตัวพยานเนี่ยตรงเนี้ยนะคือการลงโทษเนี่ยนะคดีอาญาเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่ามีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักนะหนักแน่นนะฮะปราศจากข้อสงสัยศาลถึงจะลงโทษได้งั้นบางทีพยานเนี่ยมันผ่านไปนานเนี่ยกว่าจะเอามาสืบเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะบางทีกว่าจะจับตัวได้10ปี20ปีเงี้ยนะครับยิ่งบางคดีนี้ไม่ใช่20ปีบางคดียาเสพติด10ปีก็มีนะครับหรือบางคดีเนี่ยนะคดีปปช.เนี่ยนะครับนะที่ตัวจำเลยหลบหนีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีอายุความอีกก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นคดีเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันอาจจะหลงลืมได้นะถ้ากลับมาที่วิทยานะถ้าเป็นกรณีกฎหมายอาญาโดยปกติเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้พยานมาเบิกความมันหลงลืมได้ฉะนั้นจึงต้องมีการกำหนดอายุความเอาไว้นะครับมีการกำหนดอายุความไว้เพื่อเป็นการเร่งรัดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พยานนะฮะหลงลืมนะฮะคนก็ต้องรีบจัดการแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะบอกว่าพยานบุคคลอาจจะไม่สำคัญเท่ากับวัตถุพยานหรือว่าพวกอะไรหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับหรือในเรื่องของการบันทึกนะการบันทึกภาพบันทึกเสียงปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็เป็นหลักฐานเรียกว่าอยู่ได้นานนะครับบันทึกลงฮาร์ดดิสก์เนี่ยอยู่ได้เป็นปีเป็นชาตินะครับนะงั้นหรือหลักฐานนิติทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเช่นลายพิมพ์นิ้วมือนะครับในเรื่องของ DNA ต่างๆเนี่ยนะมันก็เก็บไว้ได้นานฉะนั้นแล้วในเรื่องอายุความปัจจุบันอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงแล้วตามกฎหมายก็คือตามกฎหมายในเมื่อมีอายุความถ้ามาฟ้องคดีตอนขาดอายุความไปแล้วนะครับเช่นคดีอายุความ10ปีกว่าจะจับจำเลยได้ก็10กว่าปีแล้วนะจะมาฟ้องก็ขาดอายุความไปแล้วอย่างนี้เมื่อศาลเห็นใช่ไหมก็ต้องยกฟ้องไปนะครับฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องอายุความเนี่ยนะในคดีแพ่งเนี่ยนะครับอันนี้ศาลนะแม้ศาลจะเห็นเองนะแต่ยกขึ้นมาไม่ได้เพราะลักษณะคดีแพ่งก็คือว่าโจทย์จำเลยในเท่าเทียมกันคุณต่อสู้ด้วยความเท่าเทียมกันถ้าตัวจำเลยไม่ยกอายุความขึ้นมาสู้เองนะศาลจะไปยกให้ไม่ได้ศาลจะไปสะกิดจำเลยคดีมันขาดอายุความแล้วไปสู้เรื่องอายุความสิในคดีแพ่งเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับนะคดีอาญาเนี่ยนะครับศาลยกขึ้นมาเองได้นะเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบแม้ไม่มีฝ่ายใดยกหรือจำเลยไม่ได้ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับศาลเฮ้ยคดีมันขาดอายุความแล้วศาล

ยกขึ้นมาได้นะครับสำหรับคดีอาญาหรือกรณีที่4ก็คือมีเหตุตามกฎหมายนะที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะกรณีเนี่ยมีเหตุไม่ต้องรับโทษนะเป็นข้อยกเว้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจำเลยไม่ต้องรับโทษทั้ง4กรณีนี้มีอะไรบ้างครับ1นะจำเลยไม่ได้กระทำผิด2สิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิด3คดีขาดอายุความแล้วก็4มีเหตุตามกฎหมายที่ทำให้จำเลยไม่ต้องรับโทษนะครับ4กรณีนี้ให้ศาลยกฟ้องนะฮะศาลยกฟ้องปล่อยตัวจำเลยไปฉะนั้นกรณีที่จำเลยไม่ทำผิดเนี่ยยกฟ้องปล่อยตัวจำเลยไปนะครับแต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะข้อสังเกตนะครับการยกฟ้องของศาลเนี่ยตาม185เนี่ยเป็นเรื่องการยกฟ้องเพราะว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนะครับแต่มีการยกฟ้องอีกอันนึงก็คือยกฟ้องเพราะสงสัยจำเลยทำผิดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพยานยังให้การขัดกันเนี่ยยกสงสัยเนี่ยยกฟ้องเพราะสงสัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนนะค่าชดเชยเนี่ยนะครับนะครับอ่ะวรรค2นะเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายนะครับให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะครับเมื่อกี้185วรรค1เนี่ยเป็นเรื่องของการยกฟ้องส่วน185วรรค2ก็คือว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยผิดนะครับคือสืบพยานแล้วเนี่ยนะครับต้องมีการสืบพยานนะโดยหลักการสืบพยานแล้วโดยเฉพาะพยานฝั่งโจทย์เนี่ยพยานฝั่งจำเลยเนี่ยไม่มีความหมายนะศาลจะลงไม่ลงเนี่ยขึ้นอยู่พยานฝั่งโจทย์เป็นหลักนะครับถ้าศาลฟังพยานฝั่งโจทย์แล้วนะฮะสอดคล้องต้องกันไปนะครับนะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดกรณีที่นี้ก็ถือว่าศาลพิพากษาลงโทษนะเวลาเราไปฟังศาลพิพากษาท่านก็จะบอกว่าคดีนี้พยานหลักฐานฝั่งโจทย์รับฟังหนักแน่นขึ้นมาอย่างนี้รับรองแปลว่าอะไรครับแปลว่าลงแน่แน่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ทันต้องบอกเลยว่าจะผิดหรือไม่ผิดรู้แล้วขึ้นมาบอกเนี้ยบอกว่าพยานหลักฐานฝั่งโจทย์มีน้ำหนักเชื่อถือได้น้ำหนักแน่นอย่างเงี้ยนะแสดงว่านะนะติดคุกแน่ว่าอย่างนี้นะครับรอประกันตัวได้เลยนะครับแต่ถ้าบอกพยานหลักฐานฝั่งโจทย์ยังรับฟังยังไม่ได้ยังขัดแย้งขัดเรียบร้อยนะกรณีเช่นนี้ก็ทำไมฮะก็บอกลูกชายเลยนะปิดหมู่บ้านเลี้ยงหมูกระทะได้เลยนะฮะยกฟ้องแน่นอนนั่งว่างี้อ่ะถ้าจะลงโทษบอกเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายนะฮะถ้าไม่มีการยกเว้นโทษนะครับนะให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะฮะก็ถ้าบางคดีเนี่ยนะครับบางทีอาจจะฟ้องหลายข้อหาประมาณ1 2 3 4 5ข้อหาปรากฏว่าบางข้อหาเนี่ยศาลยกบางข้อหาศาลลงโทษก็ได้นะมันจะไม่ต้องลงให้หมดยกให้หมดอาจจะยกบางข้อหาลงบางข้อหาก็ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่ศาลลงโทษถ้าศาลลงโทษเนี่ยนะครับก็ลงโทษตามความผิดแต่ถ้าเห็นสมควรจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ก็คือว่าเมื่อตอนนี้เป็นแค่ชั้นต้นใช่ไหมครับนะมันก็ยังมีอีกตั้ง2ชั้นใช่ไหมครับชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกากรณีที่ศาลอาจจะทำไมครับอาจจะปล่อยชั่วคราวก็ได้ไม่จำเป็นต้องขังเขานะเพราะพฤติการไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีแต่อย่างใดก็อาจจะไม่ต้องขังก็ได้มาถึงไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของการทำคำพิพากษานะฮะมีพวกสาท่านหนึ่งเนี่ยนะครับนะท่านก็บอกผมว่าเนี่ยการทำคำพิพากษาเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำคัญที่สุดในการทำคำพิพากษาคดีอาญาเนี่ยก็คือมาตรา192นั่นเองนะหลักการนี้นะก็คือว่าอะไรครับห้ามไม่ให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องนะครับอันตรงนี้ก็คล้ายๆกับคดีแพ่งเหมือนกันก็คือว่านะจะไปพิพากษาเพิ่มเติมมากกว่าหรือเกินกว่านะที่โจทฟ้องที่โจทขอมาไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะโจทย์พอใจแค่นี้นะครับถ้าเป็นตัวอย่างถ้าเป็นคดีแพ่งเช่นอะไรครับเช่น
ฟ้องสัญญาเงินกู้ฟ้องอะไรมาเนี่ยขอค่าเสียหายหรือขอเงินตามสัญญา1ล้านบาทนะโจทย์ขอมาแค่ล้านเดียวปรากฏว่าพิจารณาแล้วศาลบอกเอ้ยมันได้1ล้าน5แสนบาทศาลจะไปพิพากษาว่าให้1ล้าน5แสนบาทไม่ได้เพราะในเมื่อโจทย์เขาต้องการแค่ล้านเดียวไม่โลภเขาก็ได้แค่ล้านเดียวหลักการก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับคดีแพ่งส่วนคดีอาญาก็เหมือนกันนะคดีอาญาก็คือว่าถ้านะครับไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องไปพิพากษานอกที่จะกล่าวไว้ในฟ้องไม่ได้นอกฟ้องไม่ได้นั่นเองนะครับนะขอมาแค่นี้ก็ให้ได้แค่นี้เช่นนะผู้เสียหายเนี่ยถูกเอามีดสปาร์ต้ารู้จักมีดสปาร์ต้ามีดสปาร์ต้าก็เป็นมีดยาวเท่าศอกเนี่ยนะขนาดใหญ่ก็อาจจะไว้นะเข้าป่าเนี่ยนะครับนะฟันต้นไม้ฟันอะไรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับนะปรากฏว่าเอามีดสปาร์ต้าเนี่ยไปฟันหัวผู้เสียหายนะครับอันตรายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะฮะนะกะโหลกศีรษะเปิดเลือดไหลอะไรก็ว่าไปปรากฏว่านะครับโจทย์นะฟ้องว่าเป็นข้อหาทำลายร่างกายโจทย์ฟ้องข้อหาทำลายร่างกายปรากฏว่าศาลพิจารณาแล้วนี่มันข้อหาอะไรครับพยายามฆ่าโอ้มันเอามีดสปาร์ต้าฟันไปที่อวัยวะสำคัญเลยนะเออนี่มันข้อหาพยายามฆ่านะนะอย่างเงี้ยศาลจะไปลงโทษข้อหาพยายามฆ่าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขอให้ลงโทษข้อหาพยายามฆ่าเขาขอให้ลงโทษอะไรครับทำลายร่างกายนะครับจะเกินกว่าที่ขอไม่ได้หรือที่ไม่ได้กล่าวเลยก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงนะฮะไม่ได้ขอให้ลงโทษบุกรุกจะไปฟ้องจะไปลงโทษบุกรุกให้ไม่ได้นะครับไปฟ้องลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงบุกรุกนะศาลเห็นเอ้ยอย่างนี้มันบุกรุกด้วยนี่ศาลจะพิพากษาว่าเป็นบุกรุกด้วยไม่ได้เขาไม่ได้ขอนั้นจะพิพากษาเกินนะฮะจากที่เขาขอไม่ได้เขาไม่โลภเขาขอแค่ทำร้ายร่างกายจะพิพากษาถึงขั้นพยายามฆ่าซึ่งเป็นโทษหนักกว่าไม่ได้หรือเขาไม่ได้ขอเลยไปพิพากษาเลยให้ก็ไม่ได้ใจดีแถมได้ไหมฮะไม่ได้ไอ้แถมนี้จำเลยเดือดร้อนนะจำเลยร้อนจะไปแถมไม่ได้นะครับอันนี้คือหลักการในการทำคำพิพากษานะครับนะฮะฟ้องเล็กใช่ไหมฮะจะไปลงโทษใหญ่ไม่ได้แต่ฟ้องใหญ่กับการลงโทษเล็กได้เออแปลว่าอะไรครับเพราะว่าฟ้องพยายามฆ่านะแต่ได้ความว่าแค่ทำร้ายร่างกายตบหน้าเนี่ยตบหน้าเพี้ยทีนึงเนี่ยนะตำรวจฟ้องเลยเนี่ยนะข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโอ้โหหนักมากนะพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะเพราะไอ้นี่หัวหมอเนี่ยนะครับนะขับรถไปเนี่ยตำรวจขอดูใบขี่นะไม่มีลีลานะตำรวจก็ตั้งข้อหาเลยพยายามซ่าต่อเจ้าพนักงานเอ้อะไรนะไปตบหน้าตำรวจพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะครับนะไปตบหน้าตำรวจพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะกรณีเช่นนี้นะครับกรณีเช่นนี้นะครับศาลพิพากษาแล้วไอ้ศาลพิจารณาแล้วมันเป็นเพียงแค่ทำร้ายร่างกายการตบมันไม่ถึงขั้นที่จะนะเจ็บป่วยนะถึงแก่ชีวิตได้นะก็เลยศาลก็ลงโทษฐานทำร้ายร่างกายได้นะฟ้องใหญ่ลงเล็กได้นะท่านจำหลักการไหมแต่ฟ้องเล็กลงใหญ่ไม่ได้นะครับนี่คือหลักการเขาคือห้ามพิพากษาเกินกว่าที่ขอนะหรือที่ไม่ได้ขอนั่นเองนะครับวรรคสองถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณานะแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้นะศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้นะวรรคสองอธิบายว่าอะไรอธิบายก็คือว่าคำฟ้องเนี่ยเรื่องหนึ่งนะพอสืบพยานแล้วได้ความเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนที่เนี้ยถ้าแตกต่างกันอย่างนี้โดยหลักต้องยกฟ้องกฎหมายลงโทษช่วยไงนะครับนะฟ้องว่าขโมยควายพอสืบพยานบอกขโมยรถกระบะโอ้คนละเรื่องเลยนะฮะช่วยไหมฮะช่วยมาฟ้องช่วยอย่างเงี้ยนะครับจำเลยเขาเดือดร้อนนะกฎหมายบอกเลยว่ายกฟ้องนะคุณจะมาฟ้องมาช่วยๆไม่ได้นะครับนะแล้วนะการฟ้องเนี่ยแล้ว
บางคดีเนี่ยนะ

เจ้าพนักงานเนี่ยทำสำนวนบางคนเราเอ๊ะทำไมตำรวจหรืออัยการเนี่ยโอ้ทำสำนวนช้าจังสอบสวนช้าจังฟ้องช้าจังเอ๊ะเป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือเปล่าช่วยเหลือจำเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปคือบางเรื่องเนี่ยโอ้โหข้อเท็จจริงมันเยอะผู้เสียหายเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยถ้าให้รีบฟ้องเนี่ยนะครับก็มั่วๆไปมั่วๆฟ้องมาศาลก็ทำไมครับยกฟ้องมั่วๆกลับไปถูกไหมครับฉะนั้นแล้วการฟ้องคดีเนี่ยนะครับนะถ้าศาลยกฟ้อง ก็จบเลยนะฮะนะยกฟ้องก็ทำไมครับก็ฟ้องใหม่อีกไม่ได้นะถูกจำกัดสิทธิคดีอาญาแล้วฉะนั้นการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยจึงต้องมีความรัดกุมรอบคอบนะ บางคดีเนี่ยข้อเท็จจริงมันเยอะผู้เสียหายมันเยอะก็ต้องใช้เวลานะครับในการนะในการพิจารณานานนะครับอาจจะไม่ทันใจพวกท่านนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวส่วน192เดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับในอีกเบรกหนึ่งนะตอนนี้ก็พักก่อนครับครับกลับมาในช่วงที่2นะครับเรามาต่อที่มาตรา192นะครับมาต่ออีกนิดนึงยังไม่จบนะ192นี่สำคัญนะฮะวรรค2ก็บอกว่านะฮะถ้านะข้อเท็จจริงในฟ้องนะกับข้อเท็จจริงในทางพิจารณาเนี่ยแตกต่างกันยกฟ้องหลักการคือคุณช่วยนะเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่ข้อสาระสำคัญถ้ามันไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยไม่เป็นไรนะและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้ก็คือลงตามข้อเท็จจริงที่ได้นะได้ความว่ายังไงก็ลงตามนั้นได้นะเพราะบางทีเนี่ยนะจำเลยไม่ใช่จำเลยพยานอาจจะให้การนะครับอาจจะให้การนะแตกต่างกันในเรื่องรายละเอียดเช่นนะบอกว่าในฟ้องบอกว่าใช้ไม้นะใช้ไม้ตีหัวในทางพิจารณาปรากฏว่าใช้เหล็กแป๊บตีหัวอย่างนี้เนี่ยนะฮะถือว่าแตกต่างกันไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างกันรายละเอียดนะฮะคือสุดท้ายยังไงมันก็โดนตีหัวจากอาวุธของแข็งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะจะเป็นไม้หรือจะเป็นเหล็กเนี่ยไม่สำคัญเห็นไหมฮะนี่แตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรนะครับแตกต่างกันนะในทางทะเบียนบ้างขโมยรถคันนี้แหละนะแต่เนื่องจากทะเบียนปัจจุบันเนี่ยบางทีมันเลือนอะนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพใช่ไหมฮะบางรถเนี่ยนะป้ายทะเบียนมันเลือนมากจากสีดำเนี่ยตัวหนังสือมันขาวกลืนหมดเลยบางท่านเนี่ยนึกว่ามีคนไปแกล้งพ่นให้เป็นสีขาวไม่ใช่บางรถนี่สีมันไม่ได้มาตรฐานมันก็จะจืดๆไปหน่อยนะครับนะอาจจะจำผิดคันจำผิดเลขจำถูกคันแล้วคันนี้แหละที่ถูกขโมยไปแต่ว่าเลขทะเบียนอาจจะนะเขียนผิดก็ได้เลข1เป็นเลข7อะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันก็ได้หรือความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงแตกต่างเรื่องอายุนะนะนะบรรยายว่าอายุ25จริงๆแล้วนะครับหลอกลวงนะลองบางทีเราไปถามว่าคนผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยไปถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยบางทีไม่ค่อยตอบความจริงใช่มั้ยอายุกับน้ําหนักเนี่ยนะจะบอกน้อยๆไว้ก่อนนะงั้นในเรื่องของอายุนะแซวเล่นนะแซวเล่นนะในเรื่องของอายุเนี่ยนะครับนะก็ทำไมครับก็ไม่แตกต่างในเรื่องสาระสำคัญนะฟ้องมาอายุ25แต่ความจริงอาจจะ30อะไรเงี้ยนะไม่ใช่สาระสำคัญนะครับอย่างเงี้ยเป็นเพียงรายละเอียดนะแม้แตกต่างไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับนะข้อแตกต่างในสาระสำคัญนะตามปวิทยามาตรา192วรรค2เนี่ยหมายถึงแตกต่างในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดหาใช่แตกต่างเพียงแค่รายละเอียดนะเช่นฟ้องว่าจำเลยที่4นะใช้ไม้ตีโจทย์แต่ทางพิจารณานำสืบได้ว่านะจำเลยที่4ใช้เหล็กแป๊บตีโจทย์นะหรือฟ้องว่าจำเลยใช้เท้าถีบผู้ตายตกมาจากรถไฟแต่ได้ความว่าจำเลยใช้มือผลักผู้ตายตกมาจากรถไฟอันนี้เป็นเพียงรายละเอียดนะแตกต่างกันในรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับมาดูตรงนี้นะครับฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ใช้นะฟ้องว่าเนี่ยตัวจำเลยเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดแต่ในทางพิจารณาได้ความว่าเป็นตัวการเป็นตัวการก็คือร่วมกันกระทำความผิดอย่างนี้ศาลลงโทษฐานเป็นตัวการได้หรือฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาด้วยความว่าเป็นผู้ใช้กับกันนะฟ้องเป็นตัวการด้วยความว่าเป็นผู้ใช้ศาลลงโทษเป็นผู้ใช้ไม่ได้นะต้องลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับหรือฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นผู้สนับสนุนศาลลงโทษผู้สนับสนุนได้นะครับนี่คือแนวคำพิพากษาของศาลนะครับต่อมา192วรรค3นะบัญญัติว่าในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียด
นะฮะนอกจากนะฮะที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นเมื่อกี้แล้วว่าเรื่องอายุนะเรื่องเพศเรื่องเลขทะเบียนเหล่านี้นะหรือเรื่องสีเนี่ยนะมันแตกต่างรายละเอียดจะเขียวหรือฟ้าบางทีมันก็คล้ายๆกันมันเพียงแค่รายละเอียดเฉยมาตรา192วรรค3ยังบัญญัติอีกต่อไปว่าอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดเช่นเวลาสถานที่นะในการกระทำความผิดเห็นนะฮะฟ้องว่าลักทรัพย์เวลากลางคืนได้ความว่าเวลากลางวันเห็นนะมันแตกต่างกันในเรื่องเวลาแต่จะแตกต่างนะอย่างไรก็แล้วก็เป็นการลักทรัพย์อยู่ดีคุณจะลักทรัพย์เวลากลางวันกลางคืนก็เป็นการลักทรัพย์อยู่ดีนะลักทรัพย์วันที่1ได้ความว่าแล้วยิงลักทรัพย์วันที่3แม้จะเป็นนะฮะก็เป็นการแตกต่างกันในเพียงรายละเอียดความจริงคือคุณก็ลักทรัพย์เหมือนเดิมแหละถูกไหมล่ะเพียงแต่คุณจะลักกี่โมงก็แล้วแต่หรือแตกต่างในเรื่องสถานที่นะเช่นนะฟ้องว่านะชกต่อยกันนะที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะพิจารณาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีนะฉะนั้นจะชกกันตรงไหนก็คือชกกันแหละนะครับชกตรงไหนก็คือชกจะแตกต่างกันสถานที่มันเป็นเพียงแค่รายละเอียดนะฮะไม่หยุมหยิมนะถ้าหยุมหยิมหมดเนี่ยใส่รองเท้าคนละสีตายเลยนะวันก่อนเนี่ยใส่บอกพิจารณาว่าเกงยีนเนี่ยนะฮะวันนี้มาบอกใส่เกงสแลกอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องรายละเอียดนะถ้าไปเอารายละเอียดหมดไม่ใช่ประเด็นของคดีมันก็คงไปลงไม่ได้สักคดีนะครับนะหรือแตกต่างกันระหว่างความผิดลักนะฮะลักทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ช่อโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์ก็คือลักการรีดช่อโกงยักรับเสียจำงี้นะฮะลักการรีดช่อโกงยักรับเสียความผิดเหล่านี้นะครับนะไม่ถือว่าแตกต่างกันนะเป็นเพียงแค่ถือว่าแตกต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเช่นฟ้องว่าลักทรัพย์นะได้ความว่ายักยอกนะฟ้องว่าลักทรัพย์ในทางพิจารณาแล้วได้ความว่าเป็นรับของโจรคือบางทีเนี่ยเราก็ไม่ทราบหรอกว่ามันเป็นลักทรัพย์หรือรับของโจรกันแน่เช่นไปพบเนี่ยนะครับนะของกลางนะอยู่ในบ้านผู้ต้องหาบ้านของจำเลยเนี่ยนะครับเราก็ไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ทราบว่าจำเลยเนี่ยเป็นคนไปลักมาลักก็คือแลกแย่งกรรมสิทธิ์เข้ามาหรือไปรับของโจรก็คือซื้อต่อจากโจรมาใช่ไหมจากนั้นแล้วบางทีตำรวจก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าไอ้คนเนี้ยทำผิดแน่ๆแต่ลักทรัพย์หรือข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจรก็ไม่ทราบหรือเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกก็ไม่แน่ใช่ไหมอาจารย์ทำธนบัตรแบงค์พันตกอย่างเงี้ยนะครับเดินไปแล้วประมาณ300เมตรเนี่ยนะครับเอ๊ะอย่างนี้มันได้ทางพิจารณาเป็นยักยอกก็ได้ถือว่าเป็นการแตกต่างรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับนะรวมทั้งนะความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ด้วยความผิดเหล่านี้นะฮะลักการรีดช่อโกงยักษ์รับเสียรวมทั้งวิ่งชิงปล้นเหล่านี้แตกต่างกันนะครับนะถือว่าแตกต่างกันรายละเอียดเพราะอะไรครับเพราะวิ่งชิงปล้นเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับองค์ประกอบมันคือความผิดลักทรัพย์แหละถูกไหมวิ่งราวทรัพย์ก็คือลักทรัพย์ประกอบกับการฉกฉวยซึ่งหน้านะฮะหรือชิงทรัพย์ก็คือลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะหรือปล้นทรัพย์ก็คือการชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะแล้วว่าวิ่งชนป้นเนี่ยพื้นฐานมันก็มาจากลักทรัพย์นั้นแตกต่างกันพวกนี้มันถือว่าแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับหรือแตกต่างกันระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาทฟ้องว่าเจตนาฆ่านะฮะในทางพิจารณาแล้วจริงๆแล้วไม่เจตนาจริงๆก็ประมาทขับรถประมาทไม่ได้ตั้งใจจะขับทับเขาแต่ว่าเบรกนะฮะไม่ยอมเบรกไม่ทันหรืออะไรก็ตามเบรกไม่ดีนะครับเป็นการประมาทฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่างเจตนากับประมาทก็ถือว่าเป็นเพียงแค่รายละเอียดเท่านั้นศาลลงโทษได้ไม่ต้องยกฟ้องนะฟ้องว่าลักทรัพย์วันที่1มกราได้ความว่าจริงๆลักทรัพย์3มกราอย่างนี้ไม่ต้องยกฟ้องแตกต่างรายละเอียดลงโทษได้ฟ้องว่าลักทรัพย์ได้ความว่าเป็นยักยอกอย่างนี้ก็ไม่ต้องยกฟ้องลงโทษอะไรครับลงโทษตามที่พิจารณาได้ก็คือยักยอกนั่นเองเห็นไหมฮะนะฟ้องว่าช่อโกงได้ความว่ายักยอกไม่ต้องยกฟ้องเหมือนกันเพราะเป็นแค่รายละเอียดก็ลงโทษฐานยักยอกได้นะครับไม่ให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญ

นะทั้งไม่ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษนะเว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้นะครับนะจำเลยหลงต่อสู้แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้เอาตรงนี้เอาตรงช่วงท้ายก่อนฉะนั้นแล้วถ้านะแตกต่างกันเพียงแค่รายละเอียดเนี่ยศาลนะลงโทษได้แต่จะลงโทษเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ก็แปลว่าฟ้องลักทรัพย์จะนะฟ้องลักทรัพย์ตัวอย่างฟ้องลักทรัพย์ได้ความว่าชิงทรัพย์อย่างนี้แตกต่างกันรายละเอียดศาลลงโทษชิงทรัพย์ได้ก็คือความผิดที่พิจารณาได้พิจารณาได้ว่าเป็นชิงทรัพย์ก็ลงชิงทรัพย์เพียงแต่ว่าโทษที่ลงเนี่ยต้องไม่เกินเท่าที่ขอที่ปรากฏในฟ้องก็คืออะไรครับโทษต้องไม่เกินข้อหาลักทรัพย์นั่นเองฉะนั้นเวลาลงชิงทรัพย์แต่โทษไม่เกินลักทรัพย์นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการทำคำพิพากษาในกรณีนี้นะครับเว้นแต่กรณีเนี่ยจำเลยไปหลงต่อสู้อย่างนี้ลงโทษไม่ได้หลงต่อสู้คืออะไรครับหลงต่อสู้ก็ตัวอย่างเช่นอะไรครับนะฟ้องว่าวันที่หนึ่งนะจำเลยเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านผู้เสียหายจำเลยไปต่อสู้ว่าวันที่หนึ่งนู่นเขาอยู่นู่นนะอยู่อะไรนะสถานกักกันโควิดนะเขาจะไปลักทรัพย์บ้านของผู้เสียหายได้อย่างไรนะเขาถูกขังนะถูกกักตัวอยู่บอกถูกขังเดี๋ยวจะหาเป็นนักโทษนะถูกกักตัวอยู่นะในสถานกักกันโควิดอยู่เขาจะไปลักทรัพย์บ้านของผู้เสียหายได้อย่างไรเนี่ยไปดูพยานหลักฐานไปดูกล้องวงจรปิดนั่นเขาไปหลงต่อสู้ในเรื่องเวลาในเรื่องสถานที่แล้วนะกรณีเช่นนี้นะเมื่อจำเลยไปหลงต่อสู้ในประเด็นนี้แล้วศาลจะไปลงโทษไม่ได้แล้วเพราะถือว่าโจทก์ฟ้องมาผิดโจทก์ชุ่ยนะตรงนี้สำคัญนั้นในเรื่องเวลาเนี่ยนะเรื่องเวลาสถานที่เนี่ยบางทีก็ต้องดูให้ดีนั้นบางครั้งในเจ้าพนักงานบางทีถ้าไม่มั่นใจว่าทำผิดกี่โมงกันแน่ท่านก็จะบรรยายเป็นช่วงๆไปตั้งแต่นะวันที่1มกราวันเวลาไม่ปรากฏจนถึงวันที่3มกราอะไรเนี่ยนะฮะคือเป็นช่วงเวลาว่าฉันทำผิดวันที่1วันที่2หรือวันที่3ยังไงก็ผิดแน่นอนนะครับอันนี้คือกรณีจำเลยหลงต่อสู้นะครับซึ่งข้อสอบเนี่ยออกข้อสอบมานักศึกษาก็ทำไมครับมึนเหมือนกันมึนข้อสอบหลงต่อสู้เหมือนกันไปตอบเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับจำเลยหลงต่อสู้หมายถึงกรณีที่โจทก์บรรยายฟ้องผิดพลาดนะซึ่งมีผลให้จำเลยเข้าใจผิดและต่อสู้คดีในประเด็นที่ผิดพลาดนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในเรื่องคำให้การหรือในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดนั้นนะกรณีลงต่อสู้ตาม192วรรค2และวรรค3กล่าวคือเมื่อข้อเท็จจริงที่ได้ทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวมาได้ฟ้องแม้ข้อแตกต่างนั้นไม่ใช่สาระสำคัญศาลก็ลงโทษจำเลยไม่ได้เห็นไหมฮะฟ้องมาช่วยๆไม่ได้นี่นะครับ192วรรค4วรรค5แล้วก็วรรค6บัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องและตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษห้ามไม่ให้ศาลลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้นๆนะนั้นเรื่องที่โจทก์ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องแสดงว่าโจทก์ไม่ต้องการให้ลงโทษแม้ในทางพิจารณาปรากฏข้อเท็จจริงนั้นขึ้นมาว่าเป็นความผิดกรณีเช่นนี้นะศาลก็ไปลงโทษจำเลยไม่ได้เขาไม่ได้ขอมาให้ลงโทษบุกลุกนะทางพิจารณาบอกเฮ้ยนี่มันบุกลุกนี่นะศาลจะไปลงโทษบุกลุกให้ไม่ได้นะครับวรรค5ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมโจทก์สืบสมแปลว่าอะไรครับก็คือฟ้องข้อเท็จจริงตามฟ้องอย่างนี้เวลาสืบก็ได้ข้อเท็จจริงตามที่ฟ้องเรียกว่าโจทก์สืบสมนะแต่โจทก์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดนะครับศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้นะครับบางทีเนี่ยฟ้องลักทรัพย์พิจารณาแล้วก็ลักทรัพย์แต่เวลาอ้างฐานความผิดไปอ้างเลขมาตราอื่นไปนะอ้างเขียนเลขผิดไปอย่างนี้เนี่ยนะครับจะยกฟ้องเลยเนี่ยจะไม่ลงโทษเลยก็มันก็เกินไปใช่ไหมเพราะอุตส่าห์ฟ้องมาถูกแล้วนะสืบพยานก็ถูกแล้วแค่เขียนเลขผิดแค่นี้นะครับจะพิพากษานะฮะยกฟ้องก็คงจะก็คงไม่เป็นประโยชน์นะฮะกรณีนี้ศาลก็มีอำนาจลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวม

การกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความนั้นก็ได้นะตัวอย่างเช่นนะโจทก์ฟ้องชิงทรัพย์ชิงทรัพย์มันก็คือลักทรัพย์บวกกับการใช้คำว่าบวกนะแต่แล้วก็มีการใช้กำลังประทุษร้ายนะลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับนะกรณีเช่นนี้ปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าโจทก์ก็นะผู้เสียหายเขาก็ฟ้องมาว่าเนี่ยจำเลยผิดข้อหาชิงทรัพย์นะไปต่อยเขาแล้วกระชากสร้อยคอเขาอะไรก็ว่าไป

ได้จริงเนี่ยสืบพยานแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำเลยต่อยผู้เสียหายจริงต่อยโจทย์จริงแต่สร้อยเนี่ยเป็นของจำเลยโจทย์เนี่ยยืมสร้อยจำเลยไปแล้วไม่คืนจำเลยก็โมโหนะไม่ยอมคืนทีก็เลยกระชากสร้อยแล้วก็ต่อยนะต่อยเพื่อจะเอาสร้อยคืนมาเอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาดังนั้นการที่เอาทรัพย์ของตัวเองคืนมาเนี่ยไม่ผิดฐานลักทรัพย์เพราะลักทรัพย์ต้องไปเป็นการไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมฮะแต่กรณีเอาทรัพย์ของตัวเองกลับคืนมาไม่ผิดฐานลักทรัพย์แต่การไปต่อยเขาเนี่ยผิดไหมก็ผิดงั้นกรณีศาลลงโทษชิงทรัพย์ไม่ได้แต่192วรรค6บอกว่าสามารถลงโทษฐานอะไรครับทำร้ายร่างกายได้แต่ไปลงโทษฐานชิงทรัพย์หรือลักทรัพย์เนี่ยไม่ได้เพราะทรัพย์นั้นเป็นของโจทย์อยู่แล้วนะไม่ผิดฐานลักทรัพย์แต่เนื่องจากการต่อยผิดฐานทำร้ายร่างกายฉะนั้นกรณีนี้ลงทำร้ายร่างกายได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอุทธรณ์นะครับการอุทธรณ์ฎีกาต้องเป็นไปตามลำดับชั้นศาลนะครับ193คดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์นะเว้นแต่ถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นนะครับเห็นได้ว่าอะไรครับนะจะอุทธรณ์เนี่ยต้องไปอุทธรณ์ที่ต้องอุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์จะอุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกาเลยข้ามขั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะฉะนั้นแล้วการอุทธรณ์ต้องไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับนี่คือลำดับชั้นศาลนะบอกฉันไม่อยากเสียเวลาฉันขออุทธรณ์ไปศาลฎีกาเลยไม่ได้นะต้องเป็นตามลำดับชั้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายก็ตามนะแต่เว้นแต่นะครับถูกจำกัดนะเป็นข้อต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์คือโดยหลักคดีทุกคดีเนี่ยควรจะได้รับการตรวจสอบจากศาลสูงขึ้นไปนะให้ศาลสูงเช็คในเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ว่าไปนะในการชั่งพยานอีกทีนึงนะครับให้ศาลสูงได้รีวิวนะครับนะว่างี้แต่มันก็มีบางคดีที่เขาก็กลัวไปลกศาลใช่ไหมคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะปรับ100บาทอย่างเงี้ยเนี่ยข้อหาจราจรเนี่ยนะครับปรับ100บาทนะครับนะข้อหาขับรถเกินความเร็วปรับ200บาทสมมุติเงี้ยนะถ้าจะไปให้อุทธรณ์ฎีกาทำไมครับมันก็เสียเวลาโดยหลักการแล้วมันก็เสียเวลามันก็มีค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะไม่คุ้มกับเงินค่าปรับ200บาทฉะนั้นหลักการก็คือทุกคดีเนี่ยนะย่อมมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อได้ยกเว้นท่านจำไว้คดีเล็กๆน้อยๆมันไม่ควรจะไปต่อมันควรจะจบที่ศาลชั้นต้นนะครับนะเล่นไพ่กันปรับ500บาทถูกไหมวิ่งหนีแทบตายตำรวจมาจับโอ้วิ่งหนีนะครับไปสลบนะไปปลุกไปโผล่อีกทีเนี่ยโรงพยาบาลนอนใส่เครื่องออกซิเจนท่อเครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยไปขึ้นศาลบอกปรับ500บาทลูกนี้ฉันจะวิ่งหนีทำไมเนี่ยใช่ไหมคือบางข้อหามันก็เบามากเราจะไปอุทธรณ์ฎีกาทำไมนะครับมาดูคำสั่งนะนอกจากอุทธรณ์คำพิพากษามีอุทธรณ์คำสั่งด้วยซึ่งคำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไรก็คือ1คู่ความร้องขออย่างใดอย่างหนึ่งโดยทั่วไปและศาลได้มีคำวินิจฉัยคำสั่งนั้นเช่นโจทยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้องนะไม่ให้เลื่อนคดีนะครับ2คู่ความร้องขอให้ศาลสั่งโดยเฉพาะเจาะจงเช่นจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าคดีขาดอายุความหรือคำฟ้องครอบคลุมแต่ศาลชั้นต้นไปสั่งในทางตรงกันข้ามว่าคดีไม่ขาดอายุความหรือไม่ฟ้องเครือบคลุมนะ3นะศาลสั่งเองโดยไม่มีผู้ใดร้องขอเช่นศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวสั่งสืบพยานหรือสั่งให้โจทย์แยกฟ้องเป็นต้นนะอันนี้คือเป็นพวกคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับตัวอย่างนะคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนนะจนกว่าคดีอีกเรื่องนึงจะถึงที่สุดและให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเมื่ออีกคดีหนึ่งถึงที่สุดแล้วให้โจทย์แถลงเพื่อจะได้พิจารณาต่อไปนะครับคือคดีคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับไม่ทำให้คดีเสร็จไปเช่นนะโจทย์อาจจะนะร้องมาขอเลื่อนการพิจารณาคดีเนี่ยศาลบอกไม่เลื่อนนะหรือว่านะศาลคำสั่งตัดพยานนะอย่างนี้คดียังไม่เสร็จการพิจารณาคดีถ้าอนุญาตให้นะคู่ความเนี่ยอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้มันจะทำให้การพิจารณาคดีมันเสียเวลาพอพิจารณาเสร็จอ่ะอันนี้ร้องเสร็จศาลนะไม่อนุญาตอ่ะไม่อนุญาตอุทธรณ์อุทธรณ์คำสั่งสอนเสร็จเอามาใหม่อุทธรณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ทำให้คดีเนี่ยมันช้า
นั้นโดยหลักการคือเขาไม่ต้องการให้คดีอาญาเนี่ย

มันดําเนินการไปด้วยความล่าช้าเขาก็ให้พิจารณาเสร็จให้มันทีเดียวไปเลยนะคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยก็ให้มาทำไมอุทธรณ์พร้อมกันทีเดียวเลยในตอนอุทธรณ์คำพิพากษานั่นเองคือหลักการเป็นอย่างนี้เพราะถ้าเกิดพิจารณาคดีไปอุทธรณ์คำสั่งไปพิจารณาคดีไปนะฮะอีก3ปี4ปีก็ไม่เสร็จแทนที่จะเสร็จแค่ปีเดียวนะครับต่อมาตัวอย่างนะไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหลังจากศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและให้คืนของกลางแก่จำเลยแก่เจ้าของนะผู้ร้องได้มายื่นคำร้องขอคืนของกลางศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยจึงมีคำสั่งให้คืนของกลางแก่ผู้ร้องนะกรณีศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเพราะโจทก์ถอนฟ้องนะอันนี้คือคดีมันจบเลยใช่ไหมถอนฟ้องไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องเพราะโจทก์ยื่นฟ้องเกินกำหนดเวลานะฮะศาลสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องจำหน่ายคดีคดีก็จบนะก็ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ได้เลยกรณีศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลยกฟ้องนะหรือกรณีศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ขยายระยะเวลายื่นฎีกาจำเลยย่อมอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้เพราะอันนี้คือศาลพิพากษาเสร็จแล้วมันก็ไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับผลก็คือครับเมื่อมีอุทธรณ์หรือฎีกาของผู้ใดแล้วไม่ตัดสิทธิผู้อื่นที่จะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาตามสิทธินะฮะ197ก็บอกว่าเหตุที่มีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหนึ่งแล้วหาเป็นผลตัดสิทธิผู้อื่นซึ่งมีสิทธิอุทธรณ์จะอุทธรณ์ด้วยไม่นะฉะนั้นบางคดีเนี่ยมีโจทก์จำเลยหลายคนนะบางคนเขาอุทธรณ์ไปแล้วนะอีกคนนึงยังไม่อุทธรณ์เนี่ยนะก็ไม่ตัดสิทธิเขาเขาอุทธรณ์ทีหลังก็ได้นะครับไม่ตัดสิทธิกันไม่ต้องแย่งอุทธรณ์กันนะครับต่อไปผู้ที่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198วรรค3และวรรค4บัญญัติว่าในกรณีที่ตามคำพิพากษาจำเลยต้องรับโทษจำคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังจำเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ศาลมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ทั้งนี้ประธานศาลฎีกาอาจออกข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงตนของจำเลยก็ได้ข้อบังคับนั้นเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้วรรค4ความในวรรค3ไม่ให้ใช้บังคับแก่กรณีที่จำเลยได้รับการรอการลงโทษจำคุกหรือรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้วอันนี้นะครับนะ198วรรค3วรรค4นี้ก็เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ประมาณสัก2ปีได้นะครับก็คือว่าถ้าพิพากษาว่าจำเลยเนี่ยรับโทษจำคุกนะหรือหนักกว่านั้นก็คืออาจจะประหารชีวิตเนี่ยนะถ้าจำเลยไม่ได้ถูกคุมขังสมัยก่อนอาจจะมีการหลบหนีได้ใช่ไหมครับนะพิพากษาจำคุกแล้วนะยื่นประกันตัวเพ่นเลยหนีเลยนะแล้วก็ให้ทนายความมายื่นอุทธรณ์อย่างนี้เนี่ยนะฮะพอทนายความยื่นอุทธรณ์เสร็จศาลพิจารณาบอกว่าอ้าวยกฟ้องค่อยโผล่กลับมาอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกฎหมายก็เลยบอกกรณีเช่นนี้นะครับนะให้นะครับจำเลยเนี่ยมาแสดงตนจะให้ทนายมายื่นอุทธรณ์ไม่ได้แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนละฉะนั้นกรณีเช่นนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าศาลพิพากษาจำคุกนะหรือโทษหนักกว่านี้นะโทษประหารชีวิตเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกคุมขังนะครับจำเลยต้องมาอุทธรณ์ต้องมาแสดงตนนะจะให้ทนายความไม่ได้นะครับต่อมาศาลที่ทำหน้าที่รับหรือไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับการยื่นฟ้องอุทธรณ์ก็ดียื่นฟ้องฎีกาก็ดีนะครับไม่ใช่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาโดยตรงนะครับมาตรา198บัญญัติว่าอุทธรณ์นั้นให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะ216ก็บอกฎีกาก็ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นดังนั้นการอุทธรณ์หรือการฎีกาเนี่ยนะครับให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลพิจารณาศาลฎีกาพิจารณาก็จริงแต่เวลายื่นไปยื่นที่ศาลชั้นต้นเดี๋ยวศาลชั้นต้นท่านจะส่งต่อไปเองนะครับนะหลักการเป็นอย่างนี้กำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198วรรค1และวรรค2ก็บอกว่าการยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในกำหนด1เดือนกำหนดนะครับ1เดือนไม่ใช่30วันนะหลายท่านจำผิดกำหนดคือ1เดือนนับแต่วันอ่านพออ่านปุ๊บนับไปอีก1เดือนนะหรือถือว่าได้อ่านก็คือพวกอ่านรับหลังเนี่ยนะครับนะหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังนั้นกรณีเนี้ยนะการที่จะอุทธรณ์คำพิพากษารวมทั้งการอุทธรณ์คำสั่งด้วยนะครับต้องยื่นภายใน1เดือนนะยื่นเลยกว่านี้ไม่ได้นะครับนะแต่นะการอุทธรณ์คำสั่งกฎหมายบัญญัติไว้นะ196เนี่ยบอกว่าจะอุทธรณ์คำสั่งได้ต้องอุทธรณ์คำพิพากษาด้วยจะอุทธรณ์แต่คำสั่งอย่างเดียวได้ก็แปลว่าคุณพอใจคำพิพากษาศาล

ุณไม่พอใจคำสั่งศาลมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้คำพิพากษามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้คุณจะไปอุทธรณ์ทำไมกฎหมายเลยบังคับว่าถ้าคุณจะอุทธรณ์คำพิพากษาคุณต้องโต้แย้งเอ้ยอุทธรณ์คำสั่งคุณต้องโต้แย้งคำพิพากษาด้วยนะครับการอุทธรณ์เนี้ยนะครับนะไม่ใช่อายุความดังนั้นแล้วสามารถขยายระยะเวลาได้นะไม่จำนะเช่นบางทีเนี่ยเปลี่ยนทนายความใหม่นะครับใช้เวลานะทนายคนใหม่เตรียมตัวเนี่ยไม่ทันก็อาจจะขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องยื่นภายใน1เดือนนะครับเพราะมันไม่ใช่อายุความนั่นเองนะต่อไปการขอแก้อุทธรณ์นะฮะการขอแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญหมายถึงการขอแก้ไขในระบบที่จะกระทบผลต่อคดีนะเช่นขอแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสำคัญที่ตั้งไว้เป็นประเด็นใหม่หรือขอเพิ่มเติมข้อต่อสู้ขึ้นมาใหม่กรณีเช่นนี้ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมภายในกำหนดอายุอุทธรณ์กำหนดอุทธรณ์นะครับส่วนการขอแก้ไขในรายละเอียดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นการแก้ไขในเรื่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญก็สามารถที่จะยื่นนะเมื่อพ้นแม้จะพ้นกำหนดอุทธรณ์หนึ่งเดือนก็ได้นะครับแล้วก็ผลของการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาเมื่อพ้นกำหนดก็คือเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าฟ้องอุทธรณ์ไม่ได้ยื่นภายในกำหนดก็ให้พิพากษายกฟ้องอุทธรณ์นั้นเสียนะครับกรณีนะครับศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับเมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ได้คำร้องนี้ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายใน15วันนับแต่วันฟังคำสั่งแล้วก็ศาลก็ให้ส่งคำร้องนะไปยังศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยอุทธรณ์เมื่อศาลอุทธรณ์สั่งแล้วนะครับก็ส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านนะให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องนั้นแล้วมีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งนี้เป็นที่สุดแล้วก็ส่งให้ศาลชั้นต้นอ่านก็คือว่าถ้าเกิดศาลชั้นต้นเนี่ยไม่ส่งไม่รับอุทธรณ์นะก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้นะไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณานั้นต้องภายใน15วันนะครับก็จบนะในส่วนของการอุทธรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับในเรื่องการคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ฎีกาในช่วงต่อไปครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ์
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย

0: ไม่เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
1: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสทค่ะพ่ออ
2: ยากได้ภาษาค่ะ
0: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
4: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
5: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: สวัสดีค่ะ
0: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
5: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
8: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
7: ไม่ต้องห่วงถ้าดูแลทุกคนแน
8: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
9: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
10: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
11: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
12: น้องก็พูดถูกครับ
13: ไม่โกงด้วยหรอ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
17: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
18: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
19: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
20: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
21: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
22: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
20: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
16: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
23: ครับมาต่อกันนะครับในช่วงการอุทธรณ์ต่อนะครับนะในเรื่องของการขอถอนอุทธรณ์หรือฎีกานะครับมาตรา202ผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นนะก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์นะกรณีนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้เลยนะครับเมื่อส่งสำนวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งนะฉะนั้นกรณีศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับส่งไปแล้วนะศาลชั้นต้นจะสั่งไม่ได้ต้องให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนสั่งนะครับทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะเมื่อถอนไปแล้วคู่ความอีกฝ่ายนึงมิได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนนะถอนแล้วก็จบนะฮะจะมาอุทธรณ์อะไรอีกไม่ได้นะครับถ้าอีกฝ่ายนึงอุทธรณ์จะเด็ดขาดก็ต่อเมื่อถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนั้นก็จบนะคดีก็จบนะแต่ถ้าเกิดมีการแก้คำพิพากษานะของศาลชั้นต้นก็สามารถที่จะฎีกาต่อไปได้นะครับต่อมานะฮะคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์นะฮะหรือฎีกาเนี่ยนะครับนะอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือว่านะคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะไปต่อนะครับนะควรจะจบที่ศาลชั้นต้นนะหรือศาลอุทธรณ์นะว่าอย่างเงี้ยนะครับศาลล่างนะครับก็มีคดีอะไรบ้าง

เรามาดูอันแรกก่อน193ทวินะครับ ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงนะฮะในคดีซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีคืออย่างสูงก็ยังไม่เกิน3ปีนะฮะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช่นไรครับคดี3ปีคดีลักทรัพย์นะคดีลักทรัพย์เนี่ยไม่เกิน3ปีคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยนะไม่เกิน3ปีนะคดียักยอกเนี่ยไม่เกิน3ปีคดีเหล่านี้นะฮะโทษมันไม่สูงนะไม่เกิน3ปีกรณีเช่นนี้ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ไม่ห้ามอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายนะนะครับเว้นแต่กรณีนี้อนุญาตให้เฉพาะจำเลยอุทธรณ์ได้โจทก์อุทธรณ์ไม่ได้นะถ้าเข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นนี้จำเลยเนี่ยอุทธรณ์ได้มีอะไรบ้าง 1. จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกหรือลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกนะฮะศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแล้วจำเลยเดือดร้อนเนี่ยถูกไหมฮะอย่างนี้โจทก์ห้ามอุทธรณ์ต่อแต่จำเลยเดือดร้อนจำเลยอุทธรณ์ต่อได้นะสองจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษไว้จำเลยก็อุทธรณ์ต่อได้สามศาลพิพากษาจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษไว้นะหรือสี่จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน 1,000 บาทนะเช่นปรับ 2,000 บาทอย่างเงี้ยจำเลยอุทธรณ์ต่อได้ฉะนั้นคดีเนี่ยนะฮะโทษที่ไม่หนักนะนึกภาพเนี่ยนะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเช่นลักทรัพย์พวกเนี้ยนะครับกรณีเช่นเนี้ยนะครับมันไม่ควรจะไปอุทธรณ์เอ้ยไม่ควรให้คดีไปถึงศาลสูงต่อมันก็ควรจะจบที่ศาลชั้นต้นฉะนั้นคู่ความจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับเว้นแต่เข้าข้อยกเว้น4กรณีดังกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคำสั่งเอ้ยเดี๋ยวมาดูว่าปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายคืออะไรนะครับปัญหาข้อเท็จจริงก็คือหมายถึงปัญหาประการแรกนะปัญหาที่ศาลจะใช้ดุลพินิจนะพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบเกี่ยวกับการกระทำของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเช่นมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าหรือไม่ว่าจำเลยได้กระทำการตามที่โจทก์ฟ้องนะฮะนั้นเป็นเรื่องการนะรับฟังพยานของศาลนะศาลเชื่อว่าพยานเห็นศาลบอกว่าพยานไม่เห็นจำเลยกระทำความผิดอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องดุลพินิจนะครับดุลพินิจหรือประการที่2ก็คือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะในเรื่องการไอ้มันโทษอันแรกคือรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานส่วนอันที่2คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะครับเช่นควรจะลงโทษจำเลยเท่าใดหรือควรจะรอการลงโทษจำคุกหรือไม่นะเช่นศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก1ปีโจทก์บอกว่ามันเบาไปมันควรจะจำคุกสัก10ปีอย่างเงี้ยนะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลนะครับนะหรือนะเหมือนการคดีเดียวกันเนี่ยนะศาลจำคุก1ปีจำเลยบอกว่ามันหนักเกินคดีนะลักเล็กขโมยน้อยนิดหน่อยควรจะรอการลงโทษนะจำเลยก็อุทธรนะโต้แย้งในปัญหาข้อเท็จจริงในเรื่องการกำหนดนะดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลนั้นปัญหาข้อเท็จจริงก็คือปัญหาที่ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานกับปัญหาการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลก็ได้นะครับต่อมาปัญหาข้อกฎหมายนะหมายถึงปัญหาการปรับบทนะประการแรกคือปัญหาการปรับบทกล่าวคือเป็นปัญหาที่ไม่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานแต่พิจารณาตามกฎหมายนะที่เรียกว่าปัญหาหารือบทซึ่งเป็นกรณีที่ได้ข้อยุติแน่นอนแล้วนำเอาข้อเท็จจริงที่ได้ที่ฟังได้แน่นอนไปปรับกับกฎหมายแล้วออกผลว่าอย่างไรเช่นข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยเอาทรัพย์โจทไปโดยทุจริตจริงปัญหาว่าการที่เอาไปเนี่ยเป็นความผิดลักทรัพย์หรือยักยอกนั้นในเรื่องของข้อเท็จจริงเนี่ยยุติละไม่เถียงกันนะตัวจำเลยเนี่ยเอาไปจริงแต่ความผิดเนี่ยจะเป็นลักทรัพย์หรือจะเป็นยักยอกนะหรือข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเนี่ยมีการกระชากสร้อยกันจริงๆไม่โต้แย้งจำเลยทำจริงกระชากสร้อยของผู้เสียหายไปจริงแต่ความผิดเนี่ยจะเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์หรือชิงทรัพย์นะครับนะนี่คือเป็นการปรับบทกฎหมายนั่นเองนะครับ
หรือเป็นเรื่องการแปลความหมายเช่นอ่านฟ้องแล้วแปลได้ว่าครอบคลุมหรือไม่หรือแปลถ้อยคำในตัวบทกฎหมายหรือเอกสารอื่นว่ามีความหมายอย่างไรในเรื่องแปลความหมายก็เป็นเรื่องปัญหาข้อกฎหมายนะครับนั้นกลับมาที่193ทวิถ้าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกจำกัดเอาไว้นะครับห้ามอุทธรณ์นะแต่ถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ฉลุยนะกฎหมายไม่ได้จำกัดเอาไว้นั่นเองตัวอย่างนะในการยื่นอุทธรณ์ถ้าจำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดหรือพยานหลักฐานของโจทก์ขัดแย้งนะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าอุทธรณ์ว่าถึงแม้มีพยานหลักฐานฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำตามที่โจทก์ฟ้องจำเลยก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์เช่นนี้เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายนะครับหรือนะอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ได้ตบหน้าจำเลยไม่ได้ตบผู้เสียหายแต่หากจะฟังว่าจำเลยตบให้การนะฮะไปสองทางตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตบตอนหลังว่าถ้าฟังว่าตบผู้เสียหายจริงก็เป็นการตบหน้าจำเลยนะจำเลยเพราะผู้เสียหายตบหน้าจำเลยก่อนว่าอย่างนี้นะจำเลยจึงตบหน้าผู้เสียหายเพื่อเป็นการป้องกันตัวอ้างป้องกันนะครับนอกจากจะเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดแล้วยังได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นหมายว่าการกระทำของจำเลยนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อนำมาสู่ปัญหาข้อกฎหมายต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ตามปวิอาญามาตรา193ทวินะฮะนะฉะนั้นแล้วให้การไป2 อย่างนะฮะอุทธรณ์ตอนแรกบอกว่าไม่ได้ตบพอต่อมาก็บอกว่าอะไรครับตบแต่ว่าตบเพราะเป็นการป้องกันตัวเอาไงกันแน่นะครับฉะนั้นก็บอกว่านี้ถือว่าเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงกันนะครับประการต่อมา193ทวิเนี่ยนะครับนะจะต้องห้ามหรือไม่ดูโทษตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ใช่โทษที่ศาลพิพากษาลงโทษก็คือคดีที่ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเนี้ยนะครับเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงนะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษนี้ไม่ใช่เป็นโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยแต่เป็นอัตราโทษที่บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายถ้าอัตราโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งเกินกว่านี้แม้ศาลได้ลงโทษจำเลยน้อยเพียงใดก็ตามหรือพิพากษายกฟ้องก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงนั่นเองนะฉะนั้นกรณีการอุทธรณ์นะต้องห้ามอุทธรณ์ตาม193ทวิเนี่ยนะฮะดูโทษตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ไม่ได้สนใจว่าศาลจะพิพากษาเท่าไหร่นะครับหลักการเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อกี้คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์แล้วนะก็มีอยู่มาตราเดียวก็คือ193ทวินะต่อมาเรามาดูคดีที่ต้องห้ามฎีกาบ้างอันนี้ก็มีอยู่หลายมาตราเหมือนกันนะก็คือจะถูกบีบถูกจำกัดเรื่อยๆนะฮะแคบลงเรื่อยๆนะฉะนั้นคดีก็เหมือนกับพีระมิดศาลชั้นต้นเนี่ยคดีจะเยอะหน่อยก็เป็นฐานพีระมิดนะศาลอุทธรณ์ก็อยู่ส่วนกลางของพีระมิดก็จะมีจำนวนลดน้อยลงเพราะศาลฎีกาเนี่ยนะเนื่องจากคดีมันถูกนะจำกัดฎีกามากจนเหลือแต่ยอดมีอยู่ไม่กี่คดีนะศาลฎีกานะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาปัจจุบันก็มีอยู่หลักเท่าไหร่หลักหมื่นนะมีอยู่หลักหมื่นนะครับนะฮะคดีที่ต้องห้ามฎีกามาตราแรกนะ220ห้ามคู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นะครับฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ย2ศาลยกฟ้องทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องทั้งคู่ศาลชั้นต้นบอกไม่ผิดว่าไงนะศาลอุทธรณ์ก็บอกว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะไปศาลฎีกาต่อแล้วสงสารจำเลยท่านนึกภาพสงสารจำเลยเพราะสองศาลเห็นแล้วว่าไม่มีความผิดยกท่านยกฟ้องทั้งสองศาลแล้วนะครับแต่ว่านะไม่จำเป็นต้องพิพากษายกฟ้องในเหตุเดียวกันนะศาลชั้นต้นอาจจะยกฟ้องว่าไม่ผิดศาลอุทธรณ์อาจจะยกฟ้องเพราะขาดอายุความก็ได้นะมันจำเป็นต้องยกฟ้องเพราะเหตุเดียวกันแต่ทั้งคู่ทั้งสองศาลก็คือยกฟ้องเหมือนกันส่วนจะยกฟ้องนะตามเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของไม่ผิดหรือจะยกฟ้องเพราะขายุความก็ได้นะก็ถือว่ายกฟ้องหมดกรณีเช่นนี้นะครับไม่ควรจะไปฎีกาต่อสงสารจำเลยน
นะกฎหมายก็จำกัดเอาไว้

ซึ่งการฎีกาตามมาตรา220เนี่ยนะห้ามทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายจะวันอุทธรณ์จะฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงก็ไม่ได้จะฎีกาปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ได้นะครับข้อสังเกตแม้คดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ต้องห้ามฎีกานะการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเช่นตัวราษฎรเนี่ยนะตัวผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีมานะศาลชั้นต้นนะสั่งไต่สวนมูลฟ้องไต่สวนบอกว่าคดีเนี้ยนะจำเลยไม่ผิดยกฟ้องนะฮะสามารถที่จะยกฟ้องได้ตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะครับหรือกรณีสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามมาตรา39อนุ1ถึง7ศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีนะกรณีการสั่งจำหน่ายคดีก็เหมือนกันนะฮะก็ถือว่านะถ้าศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีแล้วนะอุทธรณ์ต่อมาศาลอุทธรณ์ก็เหมือนกันนะกรณีเช่นนี้นะฮะก็ไม่สามารถที่จะฎีกาต่อได้หรือในชั้นตรวจฟ้องเลยนะถ้าศาลยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องตามมาตรา161เลยยกตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องเลยกรณีนี้ก็ต้องห้ามนะฎีกาไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายนะหรือปัญหาข้อเท็จจริงเห็นไหมฮะแล้วการฎีกานี้ไม่ใช่ว่าฎีกาได้ทุกคดีนะครับก็มีคดีดังๆเนี่ยนะครับนะอะไรนะคดีแย่งหวยคดีแย่งหวยที่เป็นข่าวนะครับนะก็ฟ้องกันว่านะใครกันแน่เป็นเจ้าของหวยใช่ไหมก็มีการฟ้องศาลกันนะก็ต่างคนต่างแอบอ้างว่าฉันเนี่ยก็เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งใบนี้ใช่ไหมฮะคดีนี้ปรากฏว่าศาลชั้นต้นนะยกฟ้องไปนะฟ้องไปข้อหายักยอกสลากกินแบ่งนะครับนะยักยอกสลากกินแบ่งถ้าจำข้อหาไม่ผิดนะยักยอกสลากกินแบ่งศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องไปนะฝั่งจำเลยก็เฮดีใจนะฮะได้เงินเอาไปใช้ละนะฝั่งผู้เสียหายเป็นไงครับฟ้องอีกนะทนายฝั่งผู้เสียหายก็ไม่ใช่ฟ้องอีกก็อุทธรณ์อีกนะกรณีนี้ก็ทำไมครับก็ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องเหมือนกันนะยกฟ้องสองศาลโดยหลักแล้วก็ฎีกาต่อไม่ได้นะครับโดยหลักการแล้วฎีกาต่อไม่ได้แล้วนะครับนะหรือกรณียกฟ้องเพราะโจทขาดนัดนะตามมาตรา166นะครับนะถ้าโจทยื่นคำร้องขอให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15วันนะตามปวิอาญามาตรา166วรรค2หากศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องโจทอุทธรณ์คำสั่งและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเป็นกรณีไม่เข้ามาตรา10ฎีกาต่อไปได้แปลว่าอะไรตรงนี้แปลว่าคือในชั้นโจทขาดนัดสมมติขาดนัดอะไรดีขาดนัดพิจารณาใช่ไหมฮะนะโดยหลักเนี่ยการพิจารณาคดีเนี่ยนะโจทต้องมาศาลทุกนัดหรือการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยโจทต้องมาศาลโจทจะไม่มาไม่ได้แต่ถ้าเป็นนัดอื่นเช่นสืบพยานฝั่งจำเลยอย่างนี้โจทจะไม่มาก็ได้แต่ถ้าเป็นการสืบพยานฝั่งโจทพูดให้ถูกถ้าเป็นการสืบพยานฝั่งโจทเนี่ยนะครับนะฝ่ายโจทเนี่ยนะครับนะโจทต้องมาศาลทุกนัดนะโจทจะขาดนัดไม่ได้ไม่งั้นก็จะเป็นการประวิงคดีนะลีลาวันนี้ฉันไม่สบายไม่อยากมาอะไรเงี้ยนะครับขอเลื่อนไปเนี่ยจำเลยเขาก็เดือดร้อนงั้นกรณีเนี่ยเป็นหน้าที่โจทที่ต้องเอาพยานมาสืบโจทต้องมาสืบพยานฝั่งโจทเนี่ยฝ่ายโจทเนี่ยทุกนัดนะครับปรากฏว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยนะครับนะโจทไม่มาศาลก็ทำไมครับสั่งเลยนะเมื่อโจทย์ไม่มาตามกำหนดนัดพิจารณาเนี่ยนะฮะศาลสั่งยกฟ้องนะยกฟ้องแล้วทำยังไงครับโจทย์ก็ต้องทำยังไงครับไปร้องต่อศาลขอให้ยกคดีขึ้นใหม่ภายใน15วันนับแต่วันที่ทำไมครับศาลสั่งก็อาจจะไปร้องว่าเนื่องจากวันนั้นเนี่ยขับรถไปเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยประสบอุบัติเหตุตึ้มรถชนรถพังก็ว่าไปหรือทำไมครับหรือกำลังจะนะฮะกลับมาเนี่ยเกิดพายุนะพายุเข้าเนี่ยนะครับนะฮะเครื่องบินไม่ให้บินกลับจากต่างประเทศวันนั้นก็เลยไม่ได้มาศาลนะครับเนื่องจากมีพายุถล่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบินกลับเมืองไทยไม่ได้ว่างี้นี่ก็พอเขาอนุญาตให้บินได้ก็บินกลับมาก็มาร้องขอต่อศาลนะฮะนี่คือมีเหตุผลสมควรนะฮะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลสมควรเช่นบอกว่าลืมหรือไม่ก็ดูบอลดึกไปหน่อยนะฮะเลยตื่นสายเลยมา

อาศาลช้าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ศาลบอกว่าพิจารณาแล้วบอกว่าอันนี้มันไม่มีเหตุสมควรถ้าศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องผลก็คือโจทอุทธรณ์คำสั่งนะที่ศาลยกคำร้องเนี่ยนะครับศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนกรณีนี้ไม่เข้า220ก็ฎีกาต่อได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราะโจทไม่มาศาลตามนัดนะแล้วศาลอุทธรณ์พิพากษายืนเลยนะครับกรณีนี้เข้ามาตรา220ต้องห้ามฎีกาอาจจะคล้ายๆกันหน่อยเรื่องเดียวกันก็คือโจทขาดนัดเนี่ยนะครับถ้าโจทไปร้องให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ภายใน15วันเนี่ยอันนี้ไปถึงฎีกาได้แต่ถ้ากรณีเนี่ยนะศาลยกฟ้องเสร็จโจทไม่ได้ไปร้องให้ศาลยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่กลับไปอุทธรณ์นะฮะคำพิพากษาศาลเลยเนี่ยกรณีเช่นเนี้ยนะศาลอุทธรณ์นะพิพากษายืนแล้วกรณีนี้เข้า220นะต้องห้ามฎีกานะฎีกาใหม่ไม่ได้ฎีกาต่อไปไม่ได้นะครับจะเห็นว่าในเรื่องของขาดนัดเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันนะและคล้ายๆกันดูให้ดีต่อมาคดีต้องห้ามฎีกามาตรา218นะในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างนะหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยนะและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับแต่โทษจำคุกก็ยังไม่เกิน5ปีห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะส่วนวรรค2 ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกิน5ปีจะเห็นได้ว่า218วรรค1 218วรรค2ต่างกันตรงนี้ถ้าวรรค1ก็คือลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนิดเดียวไม่เกิน5ปีแต่ถ้าเป็นวรรค2บอกเกิน5ปีนะฮะไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามมิให้ห้ามเฉพาะใครครับโจทฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นะครับนะเรามาดูในรายละเอียดนะครับ218ประการแรกก่อนคือแก้ไขเล็กน้อยนะฮะหรือศาลหรือพิพากษายืนตามศาลล่างนะฉะนั้นพิพากษายืนกับแก้เล็กน้อยแปลว่าอะไรครับศาลเห็นเหมือนกันนะคำว่าพิพากษายืนก็คือยืนนะตามที่ศาลชั้นต้นลงโทษนั่นเองหรือมีการแก้ไขเล็กน้อยแต่ว่าสองศาลเห็นเหมือนกันเมื่อเห็นเหมือนกันแล้วทำไมครับมันควรจะไปต่อไหมมันก็ไม่ควรจะให้ฎีกาต่อถูกไหมเมื่อสองศาลเห็นเหมือนกันหรือแก้ไขเล็กน้อยก็คือคล้ายๆกันแล้วเนี่ยแก้นิดหน่อยแก้เล็กน้อยเนี่ยนะครับคล้ายๆกันแล้วมันก็ไม่ควรที่จะฎีกาต่อเรามาดูแก้เล็กน้อยคืออะไรแก้เล็กน้อยก็คือแก้บทแต่ไม่แก้โทษนะตัวอย่างเช่นนะศาลชั้นต้นพิพากษานะครับลงโทษลักทรัพย์นะจำคุก3ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาวิ่งราวทรัพย์นะจำคุก3ปีเห็นนะฮะตัวบทที่จะลงแตกต่างกันนะฮะชั้นต้นบอกอะไรครับลักทรัพย์ชั้นอุทธรณ์บอกวิ่งราวทรัพย์นี่คนละข้อหากันนะคนละมาตราคนละตัวบทกันใช่ไหมฮะแต่โทษที่ลงทำไมครับเหมือนกันก็คือ3ปีเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าแก้เล็กน้อยคือแก้แต่บทแต่ไม่แก้โทษหรือในทางกลับกันแก้โทษแต่ไม่แก้บทเช่นอะไรครับศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผิดลักทรัพย์นะจำคุก2ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาลักทรัพย์เหมือนเดิมแต่จำคุก3ปีเห็นนะฮะกรณีเช่นนี้นะฮะตัวบทก็คือลักทรัพย์เหมือนเดิมไม่แก้แต่ไปแก้โทษก็คืออะไรครับจาก2ปีเป็น3ปีนะกรณีเช่นนี้นะครับถือว่าแก้เล็กน้อยนะเพราะแก้อย่างใดอย่างหนึ่งนึกภาพเหมือนแก้ผ้าใช่ไหมฮะมีเสื้อกับกางเกงถ้าแก้แค่เสื้อแก้เล็กน้อยยังเหลือกางเกงถูกไหมหรือแก้แต่กางเกงไม่แก้เสื้อก็ยังเล็กน้อยนะก็ยังเหลือเสื้อถูกไหมถ้าแก้2อย่างเลยเขาเรียกอะไรครับแก้มากนะท่านนึกภาพเหมือนแก้ผ้าใช่ไหมแล้วแก้เล็กน้อยก็คือแก้บท
แต่ไม่แก้โทษ

หรือแก้โทษแต่ไม่แก้บทนะแต่โทษต้องไม่แตกต่างกันมากนะถ้าโทษแตกต่างกันมากนี่นะมีคำพิพากษาฎีกาท่านบอกว่าอย่างนี้ถือว่าแก้มากเช่นลงโทษเหมือนเดิมสมมติลงโทษข้อหา อะไรดีชิงทรัพย์เหมือนเดิมนะชั้นต้นก็ชิงทรัพย์ชั้น อุทธรณ์ก็ชิงทรัพย์ชั้นต้น1ปีแต่พอชั้น อุทธรณ์บอก10ปีอย่างเงี้ยแม้แก้แต่โทษแต่ตัวบทไม่แก้เนี่ยนะแต่โทษเนี่ยมันแตกต่างกันมากเกินนะคำพิพากษานี้บอกว่าอย่างนี้ถือว่าแก้มากนะครับหรือกรณีที่ศาลชั้นต้นรอการลงโทษศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมคือในกรณีเยาวชนเนี่ยนะตอนแรกศาลรอการลงโทษก่อนศาลอุทธรณ์แก้เป็นบอกว่าให้ส่งไปฝึกอบรมอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการแก้มากเป็นการแก้เล็กน้อยนะครับกลับไปที่218ติดหนึ่งนะกรณีนี้นะฉะนั้นกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนลงโทษนะเหมือนกับศาลชั้นต้นเป๊ะหรือแก้เล็กน้อยอย่างที่บอกก็คืออะไรครับแก้บทแต่ไม่แก้โทษแก้โทษหรือไม่แก้บทฉะนั้นว่าเห็นเหมือนกันเมื่อโทษจำคุกอันนี้ดูที่โทษสุทธิที่ศาลลงจริงๆถ้าศาลลงไม่เกิน5ปีคดีมันลงไม่เกิน5ปีเนี่ยนะบางทีมันทำไมครับนะขังอยู่ในระหว่างพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยมันก็5ปีไปแล้วถูกไหมฮะอย่างนี้บางทีจำเลยบอกไม่รู้จะดีกาทำไมนะบางทีก็5ปีไปแล้วฉะนั้นโทษเนี่ยนะศาลลงแล้วไม่เกิน5ปีอย่างนี้เนี่ยห้ามทั้งคู่นะดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ถ้าแม้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลล่างชั้นต้นเนี่ยหรือแก้เล็กน้อยก็ตามแต่โทษที่ศาลลงเนี่ยมันเกิน5ปีนะอาจจะลงโทษ7ปีอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างนี้โทษมันหนักอ่ะกรณีเนี้ยโจทย์คุณพอแล้วจำเลยเขาโดนมาเยอะแล้วแต่จำเลยบอกผมโดนหนักเนี่ยผมขอฎีกาต่อนะเห็นไหมฉะนั้นกรณีเนี่ยโทษที่ศาลลงแก่จำเลยเนี่ยมันเกิน5ปีเนี่ยมันหนักนั้นโจทย์คุณพอคุณต้องให้อภัยเขาอ่านึกภาพนะสมเลยออกไปต่อได้นะเพราะเราเดือดร้อนเห็นไหมฮะนี่คือ218วรรค2นะครับส่วน219ก็คือในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้นะห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะแต่ข้อห้ามนี้มิให้ใช้แก่จำเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้มากนะแล้วก็เพิ่มเติมโทษนั้น219กับ218ไม่เหมือนกันนะ219ดูที่โทษที่ลงนะศาลชั้นต้นลงไม่เกิน2ปีศาลอุทธรณ์ก็ลงไม่เกิน2ปีเหมือนกันนะโทษที่ลงเนี่ยนะครับมันน้อยนะชั้นต้นก็ลง1ปีอุทธรณ์ก็ลง2ปีหรืออุทธรณ์ลง2ปีเอ้ยชั้นต้นลง2ปีนะอุทธรณ์ลง1ปีเนี่ยเริ่มเหมือนละเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับเอาใหม่นะชั้นต้นลง1ปีอุทธรณ์ลง2ปีชั้นต้นลง2ปีอุทธรณ์ลง1ปีอย่างเงี้ยถือว่าโทษที่ลงเนี่ยนะครับจำนวนปีเนี่ยมันน้อยนะกรณีเช่นเนี้ยนะครับห้ามทั้งคู่ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงนะแต่ข้อห้ามนี้ไม่ให้ใช้กับจำเลยถ้ากรณีเป็นการแก้มากก็คืออะไรครับนะศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยแก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมโทษด้วยตัวอย่างเช่นชั้นต้นลงลักทรัพย์จำคุก1ปีนะอุทธรณ์ลงวิ่งราวทรัพย์จำคุก2ปีเห็นฮะงั้นกรณีนี้บทก็แก้จากลักเป็นวิ่งโทษแก้มั้ยแก้จาก1เป็น2อย่างนี้แก้มากและเป็นการเพิ่มเติมโทษมั้ยเพิ่มเติมก็คือจาก1ปีเป็น2ปีอย่างนี้จำเลยฎีกาต่อได้แต่ถ้านะชั้นต้นนะลงวิ่งราวทรัพย์จำคุก2ปีนะครับอุทธรณ์นะลงโทษลักทรัพย์จำคุก1ปีอย่างนี้แก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษอย่างนี้แก้มากก็จริงแต่จาก2เป็น1อย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษอย่างนี้จำเลยก็ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้นะครับแล้วก็กรณีที่ถือว่าศาลอุทธรณ์แก้ไขมากนะก็มีศาลอุทธรณ์แก้ทั้งบทและโทษอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือศาลอุทธรณ์แก้จากรอนะรอการลงโทษนะ
เป็นไม่รอการลงโทษหรือกลับกันในทางตรงกันข้ามก็คือจากรอเป็นไม่รอจากไม่รอเป็นรอเนี่ยนะฮะอันนี้มากหรือศาลอุทธรณ์แก้เป็นไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปรับการฝึกอบรมนะหรือศาลอุทธรณ์ไม่แก้บทนะแก้เฉพาะโทษแต่โทษที่แก้แล้วแตกต่างกันมากอ่ะอย่างนี้คือแก้แค่ทำไมครับแก้แค่โทษแต่ตัวบทเนี่ยไม่แก้แต่โทษที่ลงเนี่ยมันแตกต่างกันมากจาก1ปีเป็น10ปีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มากนะครับครับก็จบในส่วนของช่วงที่3แล้วในเรื่องของอุทธรณ์ฎีกาเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อในเรื่องของการนะทำข้อสอบนะครับเรามารอดูกันในช่วงหน้าครับครับในช่วงที่4เราจะมาดูนะครับแนวข้อสอบอัตนัยนะครับเราลองวิเคราะห์กันดูนะครับซึ่งในหน่วยที่กล่าวมาเนี่ยในเรื่องของการฟ้องการพิจารณาการอุทธรณ์การฎีกาการพิพากษาต่างๆเนี่ยนะครับออกข้อสอบนะค่อนข้างบ่อยนะครับนะนั้นก็จะมีแนวให้ท่านได้ดูนะเป็นตัวอย่างว่านะยากง่ายยังไงนะครับนะมาดูอันแรกก่อนนะครับโจทก์ฟ้องนะขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าตามพฤติการแห่งคดียังไม่สมควรรอการลงโทษแต่เห็นว่าศาลชั้นต้นกำหนดโทษหนักเกินไปนะจึงพิพากษาแก้โดยกำหนดโทษเสียใหม่เป็นจำคุก 1 ปีนะครับดังนี้นะการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับนะดังนั้นกรณีนะฮะเนี้ยนะครับนะในส่วนของด้านท้ายเห็นไหมการที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานะฮะนอกจากจะเป็นเรื่องของการอุทธรณ์แล้วยังบอกว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องหรือไม่โหเรียกว่ามีอีกเรื่องคือเรื่องอะไรครับการทำคำพิพากษามาเกี่ยวข้องด้วยเรามาดูมาตราอะไรเกี่ยวข้องบ้างมาตานะครับปวิอาญานะครับเวลาเขียนท่านจะไปเขียนว่าปวิอาญานะหรือปวิอ่อนะนี่เวลาเราพูดย่อๆแต่เวลาเขียนเขียนเต็มนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา185วรรค2บัญญัติว่าเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษก็ให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวหรือยังไม่ถึงสุดก็ได้นะนี่คือข้อกฎหมายแรกที่ต้องใส่นะครับอันที่2คือนะปวิยามาตรา192วรรค1ก็บัญญัติว่าห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอนะหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องอันที่3นะครับปวิยามาตรา215บัญญัติว่านอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำสั่งและด้วยคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมนะครับอันนี้คือวิธีการนะทำคำพิพากษาเนี่ยนะครับของศาลอุทธรณ์ก็ไปเอานะของชั้นต้นมาใช้นะบัญญัติไว้ใน215นั่นเองเดี๋ยวมาดูแนวตอบนะครับจากบทกฎหมายดังกล่าวปวิยามาตรา185วรรค2หมายความว่าถ้าศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องและไม่มีเหตุยกเว้นโทษให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดและบทบัญญัติตามปวิยามาตรา185วรรค2นี้นำไปใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลมตามปวิยามาตรา215ซึ่งในการพิพากษาลงนี้ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ให้ถูกต้องเหมาะสมได้เช่นศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้ให้ลงโทษเบาลงได้ตามปวิยามาตรา185วรรค2นี้และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอนะครับตามมาตรา192วรรค1เห็นนะฮะในการเขียนคำตอบเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าชุดวิชานี้นะให้ท่านอธิบายนะตัวบทหรืออธิบายประเด็นคำถามสักนิดหนึ่งเข้ามาตรงนี้ท่านจะได้คะแนนเพิ่มนะครับแล้วค่อยมาวินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะพอมาในส่วนการวินิจฉัยก็บอกว่า
ตามคำถามนะโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตามปอาญานะมาตรา334จำเลยให้การปฏิเสธนะศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษดังนี้แม้จำเลยจะอุทธรณ์เพียงแค่ขอให้รอการลงโทษก็ตามถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าพฤติการยังไม่สมควรรอการลงโทษแต่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยหนักเกินไปศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจพิพากษาแก้โทษจำเลยเสียใหม่ได้ให้เหมาะสมโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้โทษที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยจาก2ปีเป็น1ปีนะฮะได้ตามปวิอาญามาตรา185วรรค2และไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ขอให้ศาลรอการลงโทษซึ่งต้องห้ามตามปวิอาญามาตรา192วรรค1แต่อย่างใดนะดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงพิพากษาแก้กำหนดโทษจำคุกจำเลยเสียใหม่ให้เหมาะสมได้และไม่เป็นการพิพากษาเกินคำขอท้ายฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยนะครับจะเห็นว่าเรื่องนี้นะครับเหมือนจะเอาฎีกาออกข้อสอบนั้นท่านอ่านคำพิพากษาฎีกาประกอบมาในตัวคำบรรยายในตัวเอกสารการสอนเอกสารการเรียนเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านคือฎีกาเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปหานอกเหนือจากเอกสารที่ท่านซื้อมาเนี่ยนะครับนะที่มททส่งมาเพราะมททส่งมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วนะครับ3เล่มเล่มหนาๆเลยนะครับอ่านครบ3เล่มนี่อะไรครับบ้าแน่ๆนะครับนะหนักมากนะครับหนักมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดนะเรียกว่าเป็นประโยชน์กับท่านนะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะฮะต่อมาคำถามที่2นะฮะโจทฟ้องว่าจำเลยบังอาจนะโจทฟ้องว่าบังอาจเนี่ยเป็นสำนวนของพนักงานอัยการพนักงานอัยการท่านมักจะใช้คำว่าบังอาจคำว่าบังอาจก็คือไม่มีสิทธิ์ไปทำเขาอะบังอาจเนี่ยเป็นภาษาโบราณนะฮะบังอาจบอกบังอาจใช้มีดดาบนะฟันนายศิลป์นะได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297นะศาลชั้นต้นสืบพยานเสร็จแล้วรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยกับนายศิลป์และพวกเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้กันนะเป็นเหตุให้นายศิลป์ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299จึงพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา299จำคุกเอ้ย299จำคุก1ปีให้วินิจฉัยว่าคำพิพากษาชั้นต้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดเห็นไหมฮะพอเราอ่านข้อที่จริงดูนะฮะฟ้องอะไรครับฟ้อง297นะฟ้องทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสนะครับแต่ทางพิจารณาเนี่ยนะฮะได้ความว่าอะไรครับไม่ใช่อันตรายสาหัสแต่เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องปุนต่อสู้เห็นไหมเรื่องเดียวกันไหมเห็นไหมข้อที่จริงกับข้อที่จริงในทางพิจารณากับข้อที่จริงตามฟ้องเนี่ยเหมือนกันไหมเรามาดูกันปวิยามาตรา192ก็บอกว่าห้ามมิให้พิพากษานะหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้องให้ศาลยกฟ้องนะคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้อันนี้คือ192วรรค2นะครับเหมือนกันเวลาตอบท่านก็ต้องทำไมครับก็ต้องอธิบายประเด็นสักนิดหนึ่งอธิบายข้อกฎหมายสักนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าจากบทบัญญัติดังกล่าวจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องจากบทบัญญัติข้างต้นว่าไปนะหมายความว่าศาลจะทำคำพิพากษาหรือคำสั่งตามอำเภอใจไม่ได้ศาลจะต้องพิจารณาว่าข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและตามที่พิจารณาได้ความนั้นสอดคล้องกันหรือไม่ถ้านำเอาข้อเท็จจริงในทางพิจารณามาลงโทษจำเลยแล้วจะแตกต่างไปจากคำฟ้องหรือไม่เป็นการเกินคำขอหรือไม่ในการพิพากษาคดีของศาลจึงต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัดนี่นะครับอธิบายไว้ก็คือว่าต้องดูว่าคำฟ้องกับทางพิจารณาเนี่ยนะมันตรงกันไหมไม่ใช่ฟ้องมามั่วๆ
นะให้ศาลไปสืบพยานเอามันไม่ได้นะครับก็เป็นโทษจำเลยนะต้องเข้าใจจำเลยนะครับเวลาถูกฟ้องถูกไหมเวลาถูกฟ้องเนี่ยมันชีวิตมันไม่มีความสุขอะนะนอนก็นอนไม่หลับข้าวก็กินไม่อร่อยนะฮะหมดอารมณ์เลยนะครับเวลาถูกฟ้องโดยเฉพาะคดีทำไมคดีอาญาเนี่ยนะครับแม้เราบอกเราไม่ผิดก็ตามแต่เวลาบางทีมันต่อสู้ไปเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายเนี่ยมันก็เสียฉะนั้นกรณีเนี้ยนะกฎหมายก็เลยบอกว่าเวลาคุณดำเนินคดีคุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมคำฟ้องมาให้ถูกต้องรัดกุมนะฮะจะมาฟ้องมามั่วๆมาว่ากันในชั้นศาลเนี่ยก็คงไม่ได้นะครับตามปัญหานะฮะโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานทำลายร่างกายนายศิลป์นะได้รับอันตรายสาหัสต้องป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297โดยไม่ได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของความผิดฐานเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปเป็นเหตุให้นายศิลป์ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา299เห็นไหมฮะบรรยายมาเฉพาะว่าถูกทำร้ายร่างกายอันตรายสาหัสนะแต่ไม่ได้บรรยายว่าเป็นการชุลมุนต่อสู้พอพิจารณาแล้วนะพยานมาเบิกความมันยกพวกมาตีกันชุลมุนต่อสู้กันนะข้อที่จริงเนี่ยไปอีกอย่างนึงเลยนะต้องถือว่าข้อที่จริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ในคำฟ้องในข้อสาระสำคัญนะคนละเรื่องเลยจากถูกทำร้ายกลายเป็นชุลมุนต่อสู้นะฮะศาลต้องยกฟ้องนะลงโทษเลยฟ้องมาช่วยๆมั่วๆเนี่ยนะครับยกฟ้องเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรค2นะเพราะไม่ถือว่าเป็นแตกต่างในรายละเอียดนี่เป็นสาระสำคัญเลยนะดังนั้นคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่จะลงโทษจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้ในคำฟ้องในข้อสาระสำคัญศาลต้องยกฟ้องนั่นเองนะครับเห็นไหมและในเรื่องการเตรียมคดีอย่างที่ผมบอกนะฮะต้องมีความรอบคอบนะฟ้องแล้วยกฟ้องเนี่ยจบเลยฟ้องใหม่ไม่ได้ฟ้องใหม่ก็ทำไมครับก็ฟ้องซ้ำนั่นเองนะฟ้องซ้ำก็นะฟ้องใหม่ไม่ได้แล้วนะครับนะถูกจำกัดสิทธิ์นะในการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา39นั่นเองนะครับนะฉะนั้นเวลาฟ้องก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนข้อที่3นะครับนะพนักงานอัยการนะเป็นโจทย์ฟ้องนายก้องนะข้อหาฆ่านายเหลืองในชั้นพิจารณานายเชี่ยวเบิกความเป็นพยานโจทว่าเห็นนายก้องใช้ดาบฟันนายเหลืองในวันเกิดเหตุต่อมานะนายก้องเป็นโจทฟ้องนายเชี่ยวเป็นจำเลยว่าเบิกความเท็จในคดีแรกศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหลังที่นายก้องเป็นโจทครั้นถึงวันนัดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเมื่อคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทฟ้องนายก้องถึงที่สุดแล้วให้นายก้องแถลงต่อศาลเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาคดีหลังต่อไปดังนี้นายก้องอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวของศาลชั้นต้นได้หรือไม่อย่างไรเห็นนะในเรื่องนี้นะครับนะคำถามบอกเลยอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องนะอุทธรณ์คำสั่งให้จำหน่ายคดีนะและจำหน่ายคดีชั่วคราวเนี่ยนะประเด็นก็คือแล้วอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปวิจัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคดีหรือเปล่าอันนี้เราจับประเด็นได้เราก็เอาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใส่ถูกไหมฮะก็ดูนะปวิยามาตรา196บอกคำสั่งระหว่างพิจารณานะที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะศาลสั่งไปก็จริงแต่คดีไม่เสร็จเช่นนะโจทย์นะร้องว่าขอเลื่อนนัดพิจารณาศาลสั่งว่าไม่เลื่อนหรือสั่งเลื่อนคดีมันก็ไม่ได้เสร็จไปถูกไหมอันนี้เรียกว่าคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับคุณจะไปอุทธรณ์อะไรเลยทันทีเนี่ยมันก็ทำให้คดีมันก็เสียเวลานะครับนะพวกสาขาคดีเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะเสียเวลานะครับทำให้คดี
ประเด็นสำคัญก็คือคดีผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปมันก็ไม่เป็นผลดีต่อจำเลยฉะนั้นพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่นะไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะนะเพราะถ้าคดีถ้าทำให้คดีเสร็จสำนวนเนี่ยมันก็อุทธรณ์ได้แต่ถ้าไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนเนี่ยยังอุทธรณ์ไม่ได้นะห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาก็ต้องรอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาก่อนหรือคำสั่งในประเด็นสำคัญก่อนและนะครับและ

ต้องแล้วนะจำคุกมัน5ปีถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ฉันจะอุทธรณ์คำสั่งปัญหาคือเมื่อคุณเห็นชอบกับคำพิพากษาแล้วคุณจะไปอุทธรณ์คำสั่งไปเพื่ออะไรให้มันเสียเวลาถูกไหมเพราะในเมื่อคุณพอใจคำพิพากษาแล้วนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยแสดงว่าคุณต้องไม่พอใจคำพิพากษาด้วยนั้นการอุทธรณ์คำสั่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการอุทธรณ์คำพิพากษาขึ้นไปด้วยนะต้องมีการโต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปด้วยนะครับจากบทกฎหมายดังกล่าวนะคำสั่งระหว่างพิจารณาหมายถึงคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับแต่เมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคดีของโจทก์ไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือประทับฟ้องไว้พิจารณาจนกระทั่งก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปจากศาลที่มีคำสั่งเพราะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วก็ยังจะต้องมีการดำเนินคดีนั้นต่อไปอีกและเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วกฎหมายห้ามไม่ให้คู่ความอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งนั้นโดยในทันทีหรือในระหว่างพิจารณาก่อนศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นนี่คือเหมือนกันท่านก็ต้องมีอธิบายนิดนึงนะครับว่าคำสั่งระหว่างพิจารณามันคืออะไรอุทธรณ์ฎีกาได้เมื่อไหร่นะครับจากข้อเท็จจริงนะคำสั่งศาลชั้นต้นในคดีหลังซึ่งนายก้องเป็นโจทก์ที่สั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนจนกว่าคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถึงที่สุดเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนส่วนคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้จำหน่ายคดีหลังชั่วคราวนั้นไม่ใช่คำสั่งจำหน่ายคดีเด็ดขาดเนื่องจากศาลชั้นต้นได้สั่งไว้ด้วยว่าคดีแรกที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายก้องถึงที่สุดแล้วให้นายก้องมาแถลงต่อศาลเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปซึ่งเป็นคำสั่งที่ไม่ทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จไปแต่อย่างใดและเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนเช่นเดียวกันเมื่อปรากฏว่าคดีทั้งสองศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษานายก้องจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวของศาลชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา196ดังนั้นนายก้องจะอุทธรณ์คำสั่งให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนและคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาในทันทีหรือในระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไม่ได้นะในเรื่องนี้ก็คือประเด็นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีประเด็นเดียวก็คือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือเปล่านะคุณก็อธิบายไปกรณีนี้ถ้าไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปเนี่ยนะครับนะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาแล้วถ้าศาลยังไม่มีคำพิพากษาแล้วก็จะยังอุทธรณ์คำสั่งเหล่านี้เลยทันทีไม่ได้นั่นเองเห็นได้ว่าประเด็นนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนนะเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยจะทราบเรื่องว่าอะไรคือคำสั่งระหว่างพิจารณาหรืออะไรที่ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณานั่นเองนะครับต่อมานะครับคำถามข้อที่4นะครับศาลอาญานะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยฐานปล้นทรัพย์นะครับเป็นเวลา12ปีจำเลยอุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์หลังจากนั้นอีก5วันนะจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์อุทธรณ์อีกต่อไปนะศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตต่อมาก่อนครบกำหนดอุทธรณ์จำเลยนำอุทธรณ์ฉบับใหม่มายื่นต่อศาลอาญาโดยแถลงว่าขออุทธรณ์ฉบับแรกขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปเพราะเข้าใจผิดว่าจะมีการพระราชทานอภัยโทษให้แก่จำเลยเมื่อปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษจำเลยจึงขอยื่นอุทธรณ์ใหม่นะโจทก์ไม่อุทธรณ์ศาลอาญามีคำสั่งรับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยให้วินิจฉัยว่าคำสั่งศาลอาญาที่รับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะเหตุใดนะเนี้ยนะครับก็บอกว่าอะไรฮะจำเลยเนี่ยนะอุทธรณ์ไปแล้วพอถอนเสร็จขอถอนอุทธรณ์ขอถอนอุทธรณ์เสร็จเขาเรียกอะไรครับชักเข้าชักออกลีลายึกยักเปลี่ยนใจอีกจะขออุทธรณ์ใหม่นะฮะกรณีนี้ทำได้หรือเปล่านี่เป็นเรื่องของการขอถอนอุทธรณ์เรามาดูกันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายา

ยานะครับมีบทบัญญัติสำคัญนะที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้นะครับมาตราเดียวเลยเรื่องนี้นะมาตรา202นะผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้เมื่อส่งสำนวนไปแล้วนะให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งทั้งนี้ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อถอนไปแล้วถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดต่อเมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการแก้คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นนะครับเรามาดูวินิจฉัยจากบทกฎหมายดังกล่าวหมายความว่าเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์แล้วคู่ความที่ยื่นอุทธรณ์อาจจะขอถอนอุทธรณ์ได้ซึ่งการยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์จะกระทำได้ก่อนที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์การจะอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ได้หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลเมื่อได้ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ไปแล้วก็อาจจะถอนคำร้องนั้นได้ถ้าศาลอนุญาตให้ถอนแล้วจะกลับใจไม่ถอนไม่ได้และเมื่อถอนไปแล้วจะกลับมาอุทธรณ์อีกก็ไม่ได้แม้จะยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ตามการถอนอุทธรณ์ไปนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุทธรณ์ไว้ด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลล่างย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนคือคดีถึงที่สุดนะฮะอันนี้ก็มีการอธิบายเอาไว้นะครับตามคำถามจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาที่พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย12ปีศาลอาญาสั่งรับอุทธรณ์จากนั้นอีก5วันจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์อุทธรณ์อีกต่อไปซึ่งศาลอาญาก็มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์ต่อมาภายหลังจำเลยยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปแล้วจำเลยยังอุทธรณ์ฉบับใหม่เข้ามายื่นต่อศาลอาญาอีกแม้จะอ้างว่าขอถอนอุทธรณ์ฉบับแรกไปเพราะเข้าใจผิดว่ามีการพระราชทานอภัยโทษก็ต้องถือว่าการถอนอุทธรณ์ของจำเลยเป็นการขอถอนอุทธรณ์โดยไม่ประสงค์จะอุทธรณ์อีกต่อไปเมื่อศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์แล้วและโจทก์ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาอาญาศาลอาญาย่อมเด็ดขาดถึงที่สุดสำหรับผู้จำเลยผู้อุทธรณ์ตามมาตรา202แล้วจำเลยจึงไม่มีสิทธิ์กลับมายื่นอุทธรณ์ใหม่อีกแม้จะยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ก็ตามนะดังนั้นคำสั่งศาลอาญาที่รับอุทธรณ์ฉบับใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเมื่อถอนไปแล้วจะกลับมาอุทธรณ์อีกไม่ได้นะครับดูคำถามอีกสักเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับคดีอาญาเรื่องหนึ่งนะศาลจังหวัดตากนะพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนนะตามป.อาญามาตรา365อนุ3ประกอบ364ซึ่งมีระวางโทษนะตามที่กฎหมายให้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามมาตรา358ซึ่งมีระวางโทษตามกฎหมายให้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวนะเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะให้ลงโทษตามบทกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดในความผิดฐานบุกรุกนะจำคุกจำเลย2ปีจำเลยอุทธรณ์ภายในกำหนดว่าพยานหลักฐานโจทยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องนะศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะฉะนั้นกรณีเช่นนี้ก็ต้องวินิจฉัยละว่าอุทธรณ์ได้หรือไม่นะครับเป็นอุทธรณ์อะไรก็ดูนะอุทธรณ์ก็มีข้อจำกัดอยู่มาตราเดียวสำหรับการอุทธรณ์ก็คือนะต้องห้ามอันเดียวคือ193ทวิก็คือห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะเราก็มาดูการวินิจฉัยคดียาเรื่องใดจะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ต้องพิจารณาอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้สำหรับข้อหาแต่ละกระทงความผิดเป็นสำคัญเมื่อความผิดในกระทงนั้นเป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทซึ่งศาลต้องลงโทษบกหนักถ้าบทที่โทษหนักสุด
มีอัตราโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้มาตรา193ทวิวรรคหนึ่งย่อมไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและต้องถือว่าทุกบทความผิดมีอัตราโทษถึงแม้จะไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดกระทงนั้นก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูการวินิจฉัยตามปัญหาจำเลยกระทำความผิดอันเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนักสุดก็คือฐานบุกรุกในเวลากลางคืนนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะเมื่อโทษหนักสุดมีอัตราโทษสูงกว่า193ทวิวรรคหนึ่งนะฮะโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีนะมันเกิน193ทวิทุกความผิดทั้งความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืนความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยอุทธรณ์ภายในกำหนดว่าพยานหลักฐานโจทรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องซึ่งเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงดังนี้จำเลยจึงอุทธรณ์ได้นะครับนะฮะงั้นท่านก็ต้องวินิจฉัยนะครับดูว่าถ้ามันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าโทษที่ลงเนี่ยนะตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันเกิน3ปีแล้วอย่างนี้ก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสมัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาครั้งที่4นี้ก็ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอให้นักศึกษานะครับไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะก่อนเรียนหลังเรียนด้วยนะครับพบกันอีกทีนะครับในการศึกษาครั้งที่5ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอานุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมคลิปนี้อยู่ทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ก้อยจะชวนทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในศตวรรษที่21กันค่ะคิดศตวรรษที่21นะคะหรือคนทั่วไปรู้จักกันในนามยุคมิลเลนเนียมนะคะเราเริ่มนับยุคนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็ต้องบอกเลยว่ายุคมิลเลนเนียมก็คือคศ2001เป็นต้นมาก็คือเริ่มนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2001นะคะ2001นะคะคศนั้นถือว่าตัดเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21นะคะแล้วศตวรรษนี้จะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่คำว่าศตวรรษคือ100ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงแต่ปี2001นะคะคศ2001ไปสิ้นสุดเอาวันที่31ธันวาคม2100นะคะอีกคือตอนนี้นะคะเราอยู่เข้ามาสู่ยุคศตวรรษที่21ได้20กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้ที่เราอัดคลิปอยู่ก็คือปี2021นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยู่ในยุคนี้กันมา20กว่าปีแล้วแล้วเราเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะคะแตกต่างจากเดิมมากใน2ประเด็นหลักๆค่ะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นะคะไม่รู้ใครเกิดทันไหมแต่อาจารย์ก็ดูย้อนเอาจากคลิปจากGoogle ทั้งหลายนะคะแต่อาจารย์ยังตอนเด็กๆอาจารย์ยังทันในยุคที่เราไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขนาดนี้และก็ข้อมูลก็ไม่ได้กระจายทั่วโลกอย่างนี้นะคะเรื่องของการสวดอ้อนวอนนะคะการเชื่อในเรื่องผีสางเทวดายังมีอยู่มากจริงๆตอนเด็กๆนะคะสิ่งที่ทำให้โลกยุคนี้ต่างจากอดีตอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะที่นอกจากจะมีเยอะยังรวดเร็วอีกด้วยนะคะเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นคนนะคะขึ้นไปเที่ยวในดาวอังคารไปเที่ยวนะคะไม่ใช่ไปอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเห็นอาณานิคมการเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคอวกาศนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างความก้าวหน้าที่ทำให้โลกยุคนี้นะคะต่างจากยุคเดิมอย่างมากอย่างที่สองนะคะอันนี้เป็นเรื่องเชิงวิชาการนิดนึงแต่ส่งผลกระทบกับคนทั่วโลกนะคะก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเขาเองนะคะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้นำของโลกนะคะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาใช่ไหมคะแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่อเมริกาก็คือเหตุการณ์ที่เครื่องบินนะคะชนตึก World Trade Center นะคะหรือเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์911นะคะสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นไม่ใช่กระเทือนที่สหรัฐอเมริกาเดียวกระทบไปทั่วโลกนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าการก่อการร้ายสากลมีอยู่จริงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขามีการกำหนดนะคะ5เรื่องนะคะสำคัญที่ส่งผลกระทบทั่วโลกก็คือเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะคะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการค้าเสรีและเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้โลกคิดศตวรรษนี้นะคะแตกต่างจากเดิมมากทีนี้เรามาดูลักษณะสำคัญนะคะมีอยู่5ลักษณะเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกคือโลกในคิดศตวรรษที่21นะคะหรืออาจารย์ขอเรียกว่ายุคมิลเลนเนียมนี่ละกันนะคะจะมีลักษณะอย่างแรกคือเปลี่ยนโลกการทำงานไปสู่ยุคดิจิตอลนะคะบางคนบอกว่าเป็นยุคที่4นะคะเรียกว่าโลกยุคดิจิตอล 4.0 โลกยุคแรกก็คือยุคดั้งเดิมดั้งบันยุคที่2คือโลกการเกษตรยุคที่3คือยุคอุตสาหกรรมและยุคที่4ก็คือโลกยุคดิจิตอลเนี่ยแหละค่ะนะคะโลกยุคดิจิตอลนะคะสิ่งที่สำคัญคือเรามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI Artificial Intelligence มาใช้งานในยุคปัจจุบันอย่างสูงนะคะอันนี้ก็คือลักษณะข้อที่1นะคะลักษณะข้อที่2นะคะก็คือเกิดเขาเรียกกระแสโลกาภิวัตน์นะคะหรือ globalization สิ่งที่เป็นความรู้ข้อมูลสถานการณ์ในที่ที่หนึ่งจะถูกเผยแพร่แบ่งปันไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ผู้อยู่ตอนนี้นะคะนักศึกษาที่อยู่อเมริกาอังกฤษหรือยุโรปหรือที่ไหนก็ตามในโลกที่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้แล้วอาจารย์เอาข้อมูลนี้ไปลิงก์ไว้นะคะก็ดูได้ทั่วโลกนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะที่ปัจจุบันจะเรียกว่า one world one destiny นะคะอยู่ที่ไหนในโลกก็แบ่งปันทุกอย่างด้วยกันได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะลักษณะของโลกยุคนี้คือเขาเรียกว่าเกิดความเป็นเมืองขึ้นทั่วโลกนะคะเนื่องจากข้อมูลข่าวสารและวิถีชีวิตนะคะจากเมืองไหลเข้าไปผ่านการสื่อสารต่างๆนะคะจากคนเดิมที่ว่าอยู่ชนบทจะต่างจากคนเมืองเยอะปัจจุบันไม่จริงละค่ะคนในชนบทนะคะสามารถมีความรู้มีไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตเหมือนกับคนในเมืองเลยค่ะลักษณะข้อ4นะคะความเป็นปัจเจกชนหรือ individualization จะปรากฏชัดขึ้นอย่างยิ่งนะคะในโลกยุคนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่า
เราสามารถนะคะติดต่อเชื่อมโยงใช้ชีวิตผ่านแค่มือถือหรือจอเครื่องเดียวนะคะแล้วก็สามารถแสดงตัวตนของแต่ละคนได้เลยนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเองนะคะบางทีเราจะมีความชัดเจนในการเป็นตัวตนมากขึ้นอันนี้คือลักษณะที่4นะคะและสุดท้ายนะคะลักษณะที่5ก็คือมีผลกระทบร่วมกันในนะคะในไปทั้งโลกหรือในทั้งสังคมนะคะเรียกว่ามีความ commonization เช่นไรคะเช่นปัจจุบันนะคะเกิดโรคระบาดนะคะจะไม่ใช่เป็นที่ที่เดียวอยู่แล้วเราเพิ่งเจออะไรคะโควิดนะคะเห็นไหมคะเกิดที่ตามวิชาการนะเกิดที่จีนนะคะแต่มีการเดินทางกันทั่วโลกกลายเป็นปัญหา common ค่ะผลกระทบร่วมกันทั่วโลกหรือสภาวะโลกร้อนนะคะมันจะไม่ใช่แค่ประเทศหนึ่งที่จะเกิดผลนั้นนะคะมีลักษณะเกิดอะไรขึ้นกระทบร่วมกันทั้งโลกนะคะนี่ก็คือเรื่อง commonization หรือการเกิดผลกระทบร่วมกันและนี่คือทั้ง5ลักษณะของโลกในยุคคริสต์ศตวรรษที่21หรือโลกยุคมิเลเนียมค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของทุกคนอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องทิศทางและแนวโน้มการทำงานในศตวรรษที่21ค่ะเมื่อเราเข้าใจถึงลักษณะนะคะของศตวรรษที่21หรือโลกยุคมิเลเนียมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะทีนี้เราก็มาเรียนรู้กันค่ะว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้การทำงานในยุคนี้นะคะต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างนะนะคะจานขอเฉลยว่ามี3ปัจจัยด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะแน่นอนเป็นเรื่องของอะไรคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะหรือใครอาจจะนึกถึงตัวอย่างบางอย่างว่าเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคนี้นะคะมันก้าวหน้าไปมากจริงๆค่ะทุกวันนี้นะคะมีใครบ้างคะที่ใช้ LINE Facebook นะคะแทบจะทุกคนนะคะแน่นอนนะคะมันเป็นเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์นะคะมาใช้ในทุกๆส่วนของชีวิตรวมทั้งในการทำงานของคนเราด้วยนะคะและว่าถ้าเป็นเรื่องการทำงานนะคะปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าบางธุรกิจนะคะชัดเจนมีการเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือเทคโนโลยีมาใช้อาจารย์ยกธุรกิจธนาคารนะคะปัจจุบันอาจารย์ไม่ได้ไปธนาคารแบบไปเคาน์เตอร์แบงก์อะมาเป็นปีแล้วเนื่องจากอะไรคะทุกอย่างใช้

แอปนะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปนะคะหรือล่าสุดอาจารย์เพิ่งได้ไปดูโรงงานค่ะโรงงานปัจจุบันนะคะหลายที่รู้เลยว่าจะมีปัญหาด้านแรงงานเปลี่ยนเป็นระบบออโตเมติกนะคะหรือใช้หุ่นยนต์นะคะมาทำงานแทนเกือบจะทั้งหมดนะคะเหลือคนแค่ไม่กี่คนเองในการผลิตอาจารย์เพิ่งได้ไปดูเอ่ยชื่อก็ได้เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีนะโรงงานของ CP ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะใครเคยทานข้าวกล่องใน 7-Eleven นะคะอาจจะนึกออกนะข้าวกล่องวันนึงใน 7-Eleven เนี่ยผลิตกันเป็นแสนๆกล่องนะคะแน่นอนเราคงคิดว่าต้องใช้แรงงานเยอะแน่เลยแต่จะบอกว่าในโรงงานที่นั่นนะคะมีคนเพียง3คนเท่านั้นค่ะและเป็นระดับวิศวกรควบคุมเครื่องจักรทั้งสิ้นนะคะไม่มีคนงานอยู่เลยนะอาจารย์ทึ่งมากๆและนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างแรกนะคะที่เป็นปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในยุคนี้อย่างแน่นอนนะคะปัจจัยที่2ค่ะเป็นเรื่องการเกิดแนวคิดใหม่เรื่องรูปแบบการทำงานนะคะเกิดอะไรขึ้นกับยุคใหม่นี้นะคะบอกว่าคนในโลกยุคใหม่นะคะเขาเกิดมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างรวดเร็วและการใช้ชีวิตที่เขาเห็นตัวอย่างจากFacebook บ้าง Instagram บ้างหรืออินเทอร์เน็ตบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมองว่าการใช้ชีวิตมากกว่างานคือเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องความคิดของ work life balance นั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะทุ่มเทการทำงานแบบเช้าจรดเย็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่คนรุ่นใหม่มองว่าถ้าทำแต่งานไม่ได้ใช้ชีวิตไม่เอาค่ะและนี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้การทำงานในยุคนี้เปลี่ยนไปค่ะปัจจัยที่3ค่ะคือเรื่องการเกิดความหลากหลายทางอาชีพนะคะนั่นก็คือนะคะมีเท่านี้มากมายที่ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆยกตัวอย่างบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เกมเมอร์นะคะหรือการเป็นสตาร์ทอัพทั้งหมดทั้งมวลทำให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกอาชีพมากมายพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าใจ3ปัจจัยนี้แล้วนะคะเราก็มาดูทิศทางแนวโน้มทั้ง5ในการทำงานในยุคนี้นะคะ1ก็คือแน่นอนเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเขาเอาเรื่องนี้มาใช้แทนมนุษย์อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นกระแสแรกก็คือการใช้เทคโนโลยีทดแทนมนุษย์มากขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นธนาคารนะคะใช้แอปมากกว่าคนนะคะหรือปัจจุบันพวก call center นะคะเป็นระบบ AI ทั้งหมดไม่ได้ใช้คนแล้วนะคะทิศทางที่2ก็คือรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปและหลากหลายมากขึ้นเร็วๆนี้เราเพิ่งนะคะมีคำหนึ่งที่ฮิตมากในทั่วโลกเพราะว่าเกิดโควิดนั่นคือการ work from home อย่างนี้เป็นต้นนะคะการทำงานจากบ้านพอเทคโนโลยีมาแล้วการมีค่านิยมที่ทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะกำหนดเวลางานได้ด้วยตัวเองหรือการใช้คนกลุ่มเดียวกันทำงานหลายอย่างเรียกว่า job sharing นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปนะคะข้อ3ก็คืองานต่างๆจะมีความหลากหลายและแปลกใหม่ขึ้นบางอาชีพนะคะขณะอาจารย์อยู่ในวงการ HR นะคะเพิ่งเคยเจอนะอย่างยกตัวอย่างนะคะเช่นอาชีพเกมแคสเตอร์ทำยังไงคะก็คือเฉลยเกมแล้วก็เป็นอาชีพได้นักแข่งขัน e-sport นะคะเป็นกีฬาทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นนะคะจะเห็นงานใหม่ๆเกิดขึ้นหลากหลายมากนะคะและปัจจัยข้อที่4นะคะก็คือการปรับใช้และพึ่งพาระบบดิจิตอลในการทำงานมากขึ้นทุกวันนี้นะคะตัวเราเองก็สัมผัสพวกนี้มากขึ้นใครใช้ Google ในการหาข้อมูลบ้างอาจารย์เองใช้ทุกวันนะคะหรือแม้แต่การแชร์ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานด้วยระบบ Google Drive Google Cloud อย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปรับใช้เทคโนโลยีนะคะและทิศทางข้อสุดท้ายนะอันนี้กระทบเรามากทุกคนก็คือการเติบโตของพวก e-commerce นะคะหรือพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะและการมีอาชีพของการผ่านการขายของออนไลน์นะคะอันนี้คือเทคโนโลยีที่มันใช้ง่ายและใกล้ตัวจนส่งผลให้ทุกคนสามารถมีอาชีพที่2ได้อย่างง่ายดายนะคะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะคะ eBay Amazon โอ้มีเยอะมากจริงค่ะที่ส่งผลให้เราสามารถมีอาชีพที่2ได้อย่างง่ายดายและนี่ก็คือทิศทางทั้ง5ในศตวรรษนี้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของทุกคนค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทักษะที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษสำหรับทักษะการประกอบอาชีพในศตวรรษที่21หรือในยุคมิลเลนเนียมนะคะทักษะหนึ่งที่ทุกคนยอมรับว่ามันต้องมีและมันจำเป็นแล้วสำหรับยุคนี้นะคะนั่นก็คือทักษะการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะหรือการมีดิจิตอลลิเทอเรซีในการทำงานนั่นเองค่ะ

คโนโลยีดิจิตอลนะคะประกอบไปด้วย4ด้านค่ะด้านแรกนะคะคือต้องมีความรู้และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆค่ะแน่นอนว่าอุปกรณ์ต่างๆในยุคนี้นะคะมันก็มีเยอะและเปลี่ยนแปลงไวแต่สิ่งที่เราทุกคนต้องมีคืองานของเราจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรเช่นนะคะคอมพิวเตอร์มันมีส่วนฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะคะฮาร์ดแวร์อาจไม่ต้องเปลี่ยนมากแต่ซอฟต์แวร์อะไรล่ะที่เราจะนำมาใช้ในการทำงานเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคือหนึ่งในองค์ประกอบนะคะในการที่เราจะมีทักษะด้านดิจิตอลนั่นเองค่ะส่วนด้านที่สองนะคะคือนะคะทักษะและความสามารถในการค้นหาและใช้ข้อมูลค่ะแน่นอนว่าปัจจุบันนะคะข้อมูลมหาศาลค่ะเราจะมีวิธีค้นหาและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะคะถึงจะทำให้เรามีทักษะด้านการใช้ดิจิทัลถูกต้องปัจจุบันเฟคนิวมีเยอะไหมคะแน่นอนข่าวปลอมเยอะมากหรือการค้นหาแล้วไปเจอข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะในการเลือกค้นหาตัดสินใจใช้ข้อมูลนะคะวิเคราะห์แล้วนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องจากtools นะคะหรือแพลตฟอร์มในการค้นหาต่างๆนะคะหรือ search engine ต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะเป็นทักษะนี้ค่ะทีนี้เราไปดูข้อ3นะคะอีกอย่างนึงที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็คือความสามารถในการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมนะคะคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะคะมีปัจจัยตรงนี้ค่ะสิ่งประดิษฐ์กับนวัตกรรมต่างกันตรงที่สิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์ขึ้นใหม่นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ทั้งนั้นแต่จะกลายเป็นนวัตกรรมเมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นเกิดประโยชน์กับชีวิตในการทำงานของตนเองและผู้อื่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างสรรค์นะคะจึงเป็นอีกลักษณะนึงของทักษะด้านใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเช่นเราอาจเอาสามารถนำความรู้นะคะหรือข้อมูลเดิมๆนะคะมาปรับใช้ในรูปแบบใหม่ด้วยซอฟต์แวร์เช่นการทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะหรือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้เกิดการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกด้านนึงของทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลค่ะส่วนด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านการระบุตัวตนและการสร้างความปลอดภัยในการใช้ซึ่งนี่สำคัญมากนะคะอาจารย์เคยมีคนพยายามจะแฮ็กแอคเคาท์ Facebook นะโชคดีที่ตั้งรหัสค่อนข้างยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะปัจจุบันนะคะการใช้แต่ไม่ปลอดภัยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะถ้าอยากมีทักษะด้านดิจิตอลก็ต้องเข้าใจเรื่องการระบุตัวตนและการสร้างความปลอดภัยค่ะและนี่ก็คือทั้ง4ด้านที่ทำให้เรามีทักษะการใช้ดิจิตอลที่ดีนะคะแล้วสุดท้ายคือแล้วเราจะพัฒนาด้านนี้อย่างไรถ้าเราอยู่ในองค์การนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าถ้าองค์การนึงต้องการจะทำให้คนงานของเราหรือพนักงานของเรามีทักษะด้านนี้นะคะต้องเข้าใจ4ขั้นตอนหรือ4ด้านนี้นะคะอย่างแรกก็คือต้องประเมินนะคะทักษะใหม่ที่จำเป็นในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างมสทเองนะคะกำลังมีนโยบายจะเป็นดิจิตอลยูนิตี้นะคะและทุกคนต้องแชร์ข้อมูลกันผ่าน Drive Google Drive อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จำเป็นต้องมีอย่างนี้นะคะอันที่สองก็คือถ้ารู้ทักษะที่จำเป็นเพิ่มแล้วพนักงานเนี่ยค่ะเขามีความสามารถในการใช้หรือเปล่าก็ต้องประเมินนะคะ3ก็คือเมื่อประเมินแล้วว่าพนักงานบางคนมีบางคนไม่มีนะคะก็สามารถใช้พนักงานส่วนที่มีนะคะทักษะเหล่านั้นมาทำงานที่จำเป็นได้นะคะแล้วก็ส่วนที่4ที่เขาแนะนำก็คือพยายามผู้บริหารนะคะต้องยกเลิกการจ้างงานในรูปแบบเดิมในจุดนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะแน่นอนว่าคนที่เก่งเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเขาอาจจะไม่ได้จบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการวัดด้วยแค่ความรู้อาจไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะหรือบางคนอายุน้อยมากอาจจะอายุแค่18แต่ทำงานเป็นทุกอย่างแล้วก็สามารถมาใช้งานได้การจ้างเงื่อนไขด้วยว่าต้องจบอะไรมาต้องมีอายุเท่าไหร่จึงเป็นการไม่เหมาะสมแล้วกับการเลือกคนมาที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้งานในองค์การนะคะและนี่ก็คือองค์ประกอบทั้ง4ด้านหากจะพัฒนาให้บุคลากรเรามีทักษะด้านการใช้ดิจิตอลในองค์การค่ะ

0: ันนี้เราจะมาเรียนรู้อีกทักษะหนึ่งนะคะที่เป็นทักษะด้านการประกอบอาชีพในศตวรรษที่11หรือยุคมิลเลนเนียมที่สำคัญมากๆและเป็นอีกทักษะที่หลายๆคนต้องการจะมีนะคะนั่นก็คือทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการค่ะหรือ entrepreneurial skill นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าปัจจุบันหลายๆท่านต้องการเป็นเจ้านายตัวเองนะคะและก็เลือกอาชีพการเป็นผู้ประกอบการนะคะทีนี้แล้วคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะที่ผู้ประกอบการควรจะมีในยุคนี้นะคะแน่นอนว่าในยุคนี้ผู้ประกอบการก็มีความแตกต่างจากยุคอดีตนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรคือคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องมีนะคะมี5ประการค่ะอย่างแรกเลยก็คือ1ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ถามว่าทำไมต้องมีนะคะแน่นอนว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไวนะคะผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแป๊บเดียวโดนก๊อปได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ดีนะคะต้องเห็นโอกาสใหม่ๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการหาช่องทางการขายใหม่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์จึงจำเป็นค่ะคุณสมบัติที่2นะคะต้องมีการเรียนรู้นะคะใหม่ๆและพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมนะคะแน่นอนที่อาจารย์บอกว่านวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้จะทำให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์นะคะคิด iPhone นะคะมือถือที่ไม่มีปุ่มกดได้เป็นคนแรกของโลกก็เป็นเจ้าของตลาดจนถึงทุกวันนี้นะคะจากคุณสมบัติเรื่องการสร้างนวัตกรรมนี่เองค่ะคุณสมบัติที่3นะคะก็คือต้องสามารถยอมรับและบริหารอย่างได้ค่ะเป็นผู้ประกอบการทุกวันนี้นะคะ1ธุรกิจนะคะอาจจะที่ยาวนานมาเป็น100ปีอาจจะถูกล้มได้ด้วยเวลาไม่กี่ปีก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับและบริหารความเสี่ยงได้นะคะคุณสมบัติที่4ค่ะคือต้องมีความรู้ในการจัดการทั่วไปอันนี้แน่นอนนะคะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องเป็นผู้จัดการทุกอย่างในองค์กรตนเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะต้องมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานนั่นก็คือมีใจที่สู้ต้องการเจริญเติบโตและไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะนี่ก็คือคุณสมบัติทั้ง5ของผู้ประกอบการที่ดีในยุคนี้นะคะทีนี้มาเข้าสู่ว่าทักษะอะไรบ้างที่ต้องมีนะคะบอกเลยว่ามี4ด้านค่ะอย่างแรกเลย1ทักษะด้านการเงินนะคะคือเงินเขาเรียกว่าเหมือนเลือดในองค์กรนั่นเองนะคะไม่มีเงินไม่มีทุนนะคะไม่รู้จักทักษะการบริหารเงินทุนนะคะไม่ได้ต้องมีค่ะส่วนด้านที่2นะคะที่จำเป็นก็คือทักษะด้านกฎหมายในที่นี้เพราะว่าเป็นผู้ประกอบการเองจะไว้ใจแต่ให้คนอื่นดูเรื่องกฎหมายเราอาจถูกเอาเปรียบได้นะคะอย่างน้อยๆผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานโดยเฉพาะกฎหมายการทำธุรกิจนะคะหรือการอ่านสัญญาการทำกฎหมายที่การทำธุรกรรมต่างๆที่จำเป็นนะคะเช่นรู้ว่าถ้าเราต้องขายออนไลน์ถ้าเราต้องขายต่างประเทศเราต้องมีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเงี้ยค่ะเป็นทักษะด้านกฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นและผู้ประกอบการต้องมีค่ะส่วนทักษะที่3นะคะแน่นอนยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้จึงต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีนะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดวิศวกรคอมหรือคนคิดแอปพลิเคชันแต่เราต้องมีว่าเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะกับองค์กรหรือกิจการของเราอันนี้เราต้องมีนะคะหรือแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อหาลูกค้าอันเนี้ยต้องมีนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะที่3และทักษะสุดท้ายคือทักษะสำคัญอื่นๆทักษะนี้มักจะเป็นทักษะเขาเรียกว่าซอฟต์สกิลนะคือทักษะด้านสังคมที่ทำให้คนคนนึงประสบความสำเร็จในการผู้ประกอบการเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นคุณต้องมีภาวะผู้นำเพราะเราต้องนำคนอื่นต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพราะเราต้องคุยกับลูกค้านะคะต้องมีทักษะในการสื่อสารเพราะเราต้องให้ข้อมูลต่างๆกับผู้คนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องมีนะและนี่คือทักษะทั้ง4ด้านที่ผู้ประกอบการควรมีค่ะแน่นอนอาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือทักษะการเงินกฎหมายนะคะทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่นที่สำคัญค่ะถ้าเราจำกันได้เราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองนะคะหรือไปบอกใครก็ตามที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในยุคนี้ได้ค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่11 อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหรือ change management skill นะคะทำไมเราต้องมีทักษะนี้ในยุคนี้ด้วยนะคะเราต้องยอมรับก่อนนะคะว่าในยุคมิลเลนเนียมนะคะหรือศตวรรษที่11นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเป็นไงคะช้าหรือเร็วทุกคนบอกเลยเร็วนะคะรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้รวดเร็วขนาดนี้นะคะเราเห็นด้วยซ้ำว่าบางองค์กรที่อยู่มาเป็นร้อยปีมาล่มสลายในศตวรรษนี้นี่เองเช่นอะไรบ้างคะใครทันใช้โทรศัพท์โนเกียบ้างคะหรือใครทันใช้กล้องฟิล์มโกดักองค์กรเหล่านี้ก่อนที่จะล่มสลายหรือหายชื่อหายไปนะคะอยู่มาเป็นร้อยปีค่ะแต่เพิ่งมาล่มสลายจากการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทักษะการจัดการความเปลี่ยนแปลงก็คือการที่องค์กรนึงนะคะสามารถนะคะใช้กระบวนการเครื่องมือทรัพยากรที่มีอยู่จัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะคือการออกแบบนะคะหรือการมีเป้าหมายว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้ได้เกิดผลดีที่สุดให้องค์กรหรือตัวเราได้อยู่รอดนะคะนี่คือการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงแล้วทักษะเหล่านี้นะคะที่จะทำให้เราบริหารความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันค่ะมี4ทักษะนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือทักษะในการวางแผนและกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงนะแน่นอนว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะต้องมีการวางแผนรับมือค่ะไม่วางแผนไม่ได้นะคะแต่การวางแผนรับมือมีทั้งวางแผนไว้ล่วงหน้ากับวางแผนเมื่อความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นชัดเจนแล้วไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการวางแผนเราก็ต้องมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนนะคะแล้วถ้าประสบความสำเร็จนะคะก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่วางไว้ประสบผลนะคะด้านที่2นะคะสิ่งที่ทุกคนควรจะมีเพื่อบริหารการแปลงได้สำเร็จก็คือการมีทักษะภาวะผู้นำนะคะซึ่งภาวะผู้นำในที่นี้โดยเฉพาะผู้บริหารระดับองค์กรนะคะต้องสามารถโน้มน้าวนะคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างที่ทำให้คนอื่นๆในองค์กรอยากเปลี่ยนแปลงตามได้นะคะนี่ก็คือทักษะภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จนะคะส่วนด้านที่3นะคะก็คือความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบต่างๆนะคะหรือส่วนต่างๆในหน่วยงานนั่นเองนะคะแน่นอนว่าองค์กรก่อนนึงนะคะเวลาจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหญ่หมดเลยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่คนจะทำการเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือต้องรู้ว่าจะทำให้บุคลากรนะคะหรือคนในหน่วยงานแต่ละหน่วยนะคะเปลี่ยนแปลงไปได้ทีละส่วนทีละส่วนได้อย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดทุกคนมีการปรับตัวนะคะและก็เคลื่อนย้ายพัฒนาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้วางแผนไว้นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคือความสามารถในการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและทำให้ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือทักษะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติผู้บริหารวางแผนอะไรไว้แต่ไม่สื่อสารให้คนข้างล่างรู้เขาก็แบบจะเกิดคำถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะเราจะรู้สึกว่าถ้าของแบบเดิมเราสบายที่อยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรนะคะหรือถ้าตัวเราเป็นผู้บริหารองค์กรเรามีหน้าที่จะต้องสื่อสารโน้มน้าวทำให้ทุกคนเห็นภาพนะคะและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรตั้งใจให้เกิดนะคะนี่ก็คือทั้ง4ทักษะที่ทำให้เราสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดีค่ะทีนี้มาดูกรณีตัวอย่างนะคะขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วนะคะองค์กรใครบ้างที่ทันใช้กล้องฟิล์มแน่นอนพูดถึงเรื่องนี้จะพูดถึง2องค์กรยักษ์ใหญ่นะคะที่เคยครองตลาดฟิล์มมาก่อนก็คือโกดักและฟูจินะคะโกดักเนี่ยเป็นตัวอย่างขององค์กรที่ผู้บริหารปรับตัวเองได้ช้าและในที่สุดต้องล้มละลายไปนะคะปัจจุบันโกดักเองเนี่ยขายกิจการให้บริษัทอื่นไปแล้วนะคะและชื่อโกดักก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในอดีตแต่อีกองค์กรนึงนะคะที่จันยกตัวอย่างก็คือฟูจิฟิล์มค่ะบริษัทฟูจิยังคงอยู่นะคะฟิล์มฟูจิแม้จะไม่ได้ใช้แล้วแต่ผู้บริหารเองนะคะนำองค์ความรู้ของฟิล์มนะคะแปลเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเช่นอะไรคะไปทำนะคะสารประกอบเครื่องสำอางค่ะไปทำแพคเกจจิ้งอีกคน อีกด้านหนึ่งก็คือเราอาจจะเคยได้ยินชื่อฟูจิซีล็อกนะคะทั้งหมดนี้คือการแปลงสภาพการบริหารความเปลี่ยนแปลงของฟูจิและคนในองค์กรนะคะที่บริหารความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จนะคะจนทำให้ฟูจิยังคงอยู่แม้ฟิล์มจะแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
4: ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
4: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
3: เหมือนรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
6: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
3: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
4: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
8: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
2: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
3: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
2: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
11: ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกับเรื่องของการจัดการตนเองนะครับในเรื่องการจัดการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มักจะใช้ควบคู่กับคำว่าการบริหารหรือการจัดการนั่นเองนะครับโดยทีนี้การจัดการตนเองคืออะไรการจัดการตนเองเนี่ยก็คือเป็นการเราจะมาพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็การวางแผนชีวิตเพื่อการนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับการบริหารหรือการจัดการตนเองก่อนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการบริหารก็หมายถึงการดำเนินการใดๆก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลงานขึ้นมาและตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองหรือบางครั้งเขาก็จะเรียกว่าการบริหารเนี่ยก็คือเป็นการใช้ปัจจัยนะครับที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่เรากำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนะครับผมทีนี้องค์ประกอบที่สำคัญเลยของการบริหารจัดการคืออะไรองค์ประกอบของการบริหารเนี่ยเราก็จะประกอบด้วยสิ่งแรกเลยก็คือว่าจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เราจะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในการทำธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องตั้งไว้ว่าบริษัทเราในปีนี้ควรจะมียอดขายเท่าไหร่ดีอย่างเช่น50ล้าน100ล้านหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็จะแบ่งออกมาว่าจะเป็นขายเงินสดหรือเงินเชื่อนั่นเองนะครับปัจจัยต่อมาก็คือว่าปัจจัยที่ใช้ในการบริหารจัดการเนี่ยหลักๆเขาก็จะเรียกว่าหลัก 4M นะครับก็จะมีแมนก็คือคนแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์หรือ material นะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องมือและก็ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณนั่นเองนะครับเราก็จะต้องแบ่งสัดส่วนว่าเรามีงบประมาณในการบริหารจัดการเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะเอาคนไปใช้ยังไงให้ถูกกับงานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาก็ในข้อที่3ก็คือการดําเนินการหรือเค้าเรียกว่าการใช้ปัจจัยที่เรามีอยู่เนี่ยก่อให้เกิดผลงานหรือผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้นะครับโดยทีเนี้ยก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการประสานงานการควบคุมการสื่อความหมายการสื่อสารก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยทั้งหมดเนี้ยก็คือบริหารก็คือทำให้มันสมูทหรือทำให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์เราแล้วก็มีการจัดการคือการคอนโทรลเข้าไปควบคุมดูแลและประเมินผลนั่นเองนะครับอีกอันนึงปัจจัยที่องค์ประกอบที่4ก็คือว่าผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแบ่งว่าได้พูดไปแล้วก็จะมีในเรื่องของประสิทธิผลกับประสิทธิภาพนะครับในเรื่องผลที่เกิดขึ้นในเรื่องของประสิทธิผลเนี่ยก็จะคือผลที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆเป็นลักษณะที่ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้นะครับสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณเลยนะครับผมส่วนประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ปัจจัยที่มีอยู่อย่างจำกัดของเราเนี่ยในการดำเนินงานให้เกิดผลที่เกิดขึ้นมาอย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูเทคนิคก่อนเลยเทคนิคพื้นฐานเลยในการบริหารจัดการเนี่ยโดยเราใช้กันทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่งไว้ด้วยกัน4 รูปแบบด้วยกันคือว่าอันแรกเลยเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนการวางแผนก็คือจะเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์หรือตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้ดำเนินการนะครับก็คือต้องมาในถึงเรื่องของการจัดคนหรือจัดรูปแบบองค์กรก็คือจัดคนให้แมทกับงานแล้วก็จัดโค

โครงสร้างองค์กรต่างๆเพื่อให้ดำเนินการตามแผนได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออันนี้จะเป็นส่วนสำคัญคือการประสานงานการประสานงานก็คือการที่จะทำให้ทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกันนั่นเองนะครับและอันที่4ก็คือว่าในเรื่องของการควบคุมงานควบคุมคือการคอนโทรลการประเมินการดูให้งานเนี่ยเป็นไปตามแผนหรือที่เรากำหนดไว้นะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของการจัดการตนเองเนี่ยจะมาลงรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าจะเป็นแนวทางหรือการดำเนินการใดๆก็ตามที่ให้เป็นไปตามสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ในชีวิตนะครับเพื่อให้เกิดมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับโดยองค์ประกอบของการจัดการตนเองเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการบริหารจัดการเลยก็คืออันแรกเราคือต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนจุดมุ่งหมายหรือการตั้งเป้าหมายและทำการวางแผนในการดำเนินชีวิตของเรานะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่ามีปัจจัยในการบริหารจัดการตนเองก็คือเราจะต้องดูว่าเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการมีเงินไหมมีความรู้ถ้าเกิดเราสิ่งไหนขาดเราก็จะต้องเพิ่มพูนตรงนั้นเพื่อให้เราดำเนินชีวิตไปได้บรรลุผลสำเร็จนั่นเองครับผมส่วนองค์ประกอบที่3ก็คือปัจจัยที่สำคัญแน่นอนเลยว่าในการจัดการตนเองเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการวางแผนชีวิตหรือการตั้งเป้าและการตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าเราจะทำลำดับทำสิ่งใดก่อนหรือหลังในการดำเนินชีวิตของเราและจะทำยังไงให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาดแล้วเก็บอาจจะมีการดำเนินชีวิตผิดพลาดบ้างก็เก็บข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็ดำเนินชีวิตใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับและอันที่4ก็คือองค์ประกอบคือผลสำเร็จก็คือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเพื่อให้เราไปบรรลุเป้าหมายนั้นน่ะเราจะทำยังไงนะครับทั้งหมดเนี่ยในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการตนเองซึ่งบางครั้งเราจะเรียกรวมๆกันว่าการบริหารจัดการตนเองนั่นเองหรือการบริหารตนเองก็คือว่าทุกอย่างเลยในโลกนี้มันมีอย่างเช่นเวลาเงินหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีอยู่จำกัดเราจะดำเนินการก็คือการบริหารจัดการเนี่ยอย่างไรให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนะครับครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับทีนี้เรามาเข้าใจความหมายก่อนก็คือการวางแผนชีวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นการออกแบบของชีวิตเราว่าเราจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราเป็นกระบวนการก็ได้เราอาจจะเรียกการวางแผนเนี่ยว่าเป็นการออกแบบเป็นกระบวนการหรือเป็นแนวทางหรือเป็นข้อกำหนดในให้กับบุคคลนั้นๆในการที่จะดำเนินชีวิตของเราไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับทีนี้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทั้งสังคมการเงินครอบครัวแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะครับหรือเวลาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญต่อมาเราก็จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญก่อนว่าทำไมความการวางแผนชีวิตถึงมีความสำคัญเนี่ยการวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนการเตรียมชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยก็เป็นทำให้เราเนี่ยมีสามารถดำเนินชีวิตได้ถูกทิศถูกทางนะครับหรือถ้าเกิดเราหลงทิศหลงทางไปบ้างเราก็สามารถกลับมามีแนวทางมีจุดยึดไว้นะครับนอกจากนี้การวางแผนชีวิตเนี่ยจะรู้จักบุคคลทำให้เรารู้จักตัวเราเองด้วยแล้วก็เราเข้าใจผู้อื่นเป็นการทบทวนมองตัวเองแล้วมองผู้อื่นเข้าใจความสัมพันธ์แล้วก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับนอกจากการวางแผนชีวิตก็จะเป็นการบริหารจัดการล่วงหน้านะครับในการรู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนหรืออะไรหลังนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นทำให้บุคคลเนี่ยมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเรามีแผนนะครับแล้วก็จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เวลามีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็จะได้รู้จักการเตรียมการป้องกันไว้แล้วก็ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างราบรื่นนะครับและจะทำให้เราคอยเตือนเราเนี่ยไม่ให้เหลวไหลจะได้รู้ว่าในช่วงเนี้ยเราต้องทำยังไงอย่างเช่นตื่นนอนกี่โมงเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับนอกจากเนี้ยเราจะทำให้เราเกิดการจัดการบริหารเวลาและทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดผลมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับนอกจากนี้การมีแผนชีวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนมีใบรับประกันว่าชีวิตเราเนี่ยมีแนวทางหรือมีจุดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จของชีวิตได้นั่นเองนะครับลักษณะของแผนชีวิตที่ดีเป็นยังไงบ้างนะครับแผนเนี่ยแผนจะต้องมีความชัดเจนอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีการกำหนดไว้การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจะทำให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนข้อสัญญาของตัวเราในการที่จะดำเนินนะครับแต่แล้วต่อมาเนี่ยแผนเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าเมื่อเวลาเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะยึดว่าเรามีแผนอย่างนี้เราต้องดำเนินการตามแผนอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเครียดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยแผนจะต้องมีความคุ้มค่ามีความครอบคลุมคำว่าคุ้มค่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นการใช้สิ่งที่เรามีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพสูง
ูงสุดนั่นเองนะครับแล้วก็แผนเนี่ยอีกอย่างนึงคือต้องสามารถปฏิบัติได้จริงนะครับบางคนเนี่ยเขียนแผนดีเลยแต่ไม่สามารถทำได้แผนนั้นก็เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในกระดาษเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย

แผนของเราเนี่ยจะต้องตอบสนองความต้องการของตัวเราเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าไปตอบสนองความต้องการของผู้อื่นนะครับในหลายๆคนเนี่ยจะดำเนินชีวิตโดยที่ไปตามความต้องการของคนอื่นมากกว่าตัวเองดังนั้นในการบริหารจัดการตนเองเนี่ยสิ่งหนึ่งหรือกับการวางแผนชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราต้องเรียนรู้ความต้องการของตัวเราก่อนนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าในแต่ละช่วงวัยของชีวิตอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆโดยการมีแบ่งไว้นักวิชาการหลายคนเลยเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็สรุปรวบรวมมาก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงก่อนวัยทำงานหรือเป็นช่วงวัยเรียนนั่นเองนะครับก็คืออยู่ระหว่างตั้งแต่เกิดเลยจนถึงประมาณ21ปีก็คือจบปริญญาตรีตอนนี้แหละช่วงเนี้ยช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราก็จะพึ่งพาอาศัยพ่อแม่เงินทองเนี่ยครับดังนั้นการวางแผนส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนเป้าหมายทางการศึกษาและก็ต้องมีการอดออมก็คือการเก็บรู้จักประหยัดการใช้เงินบางคนพอเริ่มช่วงสัก10กว่าๆ16 17เนี่ยก็เริ่มมีการหารายได้พิเศษนั่นเองนะครับช่วงต่อมาเนี่ยในช่วงที่2เขาเรียกว่าช่วงสร้างตัวก็จะเป็นช่วงเขาเรียกวัยทำงานเริ่มต้นก็ตั้งแต่จบการศึกษาถึงประมาณ30เนี่ยช่วงเนี้ยเพิ่งจบมาก้าวเข้าสู่วัยทำงานละก็จะต้องมุ่งมั่นในการเก็บเงินสร้างฐานะแล้วก็อยากมีบ้านมีรถบางคนบ้านมีฐานะดีก็อาจจะมีมาตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับทีนี้ในช่วงเนี้ยเราจะต้องเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามุ่งเน้นในการวางแผนชีวิตในทางด้านการเงินและบางคนก็เริ่มมีการสร้างครอบครัวนั่นเองนะครับในช่วงวัยที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือประมาณ 31-45 ช่วงนี้แหละทุกคนเริ่มพร้อมละมีเงินมีฐานะมีการงานที่มั่นคงก็จะเริ่มมีครอบครัวทีนี้เราพอมีครอบครัวเราก็จะต้องวางแผนไปสู่คนอื่นละเริ่มไปที่อนาคตของลูกหรือดูแลคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับช่วงนี้จะเริ่มมีหาความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับก็จะมีเรื่องของหลักประกันสุขภาพการดูวางแผนในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือในเรื่องการดูแลสุขภาพดูแลคนอื่นและเริ่มห่วงใยครอบครัวมากขึ้นนะครับช่วงที่4ก็จะเป็นช่วงก่อนไปเกษียณก็คือตั้งแต่46ปีจนถึงประมาณ60ปีหรือบางคนก็อาจจะเกษียณก่อน55แต่บางคนมีความสามารถก็อาจจะถึง70 75ก็ตามนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเครียดของแต่ละบุคคลเหมือนกันก็คือจะเริ่มหาคลิกสะสมเงินเพื่อมองดูอนาคตหรือความสุขช่วงนี้ก็เริ่มเป็นช่วงที่มนุษย์เราเริ่มหาเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็มองถึงว่าปั้นปลายชีวิตเราจะทำอะไรนะครับทีนี้ก็จะมีเริ่มมองถึงการถ่ายทอดสู่คนรุ่นเช่นกันนะครับและช่วงสุดท้ายของชีวิตก็คือเป็นช่วงตั้งแต่วัยเกษียณไปเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเริ่มมาเตรียมการในเรื่องจิตใจด้านร่างกายด้านทรัพย์สินเงินทองต้องบริหารจัดการอย่างละเอียดว่าเรามีอยู่จำกัดแล้วงานเราไม่ได้ทำแล้วเราจะใช้ยังไงให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ดูในเรื่องของสัมพันธภาพและการหาความสุขให้กับชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการวางแผนชีวิตในของอนาคตเราสู่ความสำเร็จเนี่ยก็จะแบ่งด้วยกัน3องค์ประกอบหลักๆก็คือว่าอันแรกคิดเกี่ยวกับอนาคตตัวเองก่อนก็คือว่าต้องดูหาสถานที่สงบดูไม่มีรบกวนแล้วลองถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็มุ่งเน้นว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่และอนาคตอย่าไปสนใจอดีตมากนักให้มองที่ปัจจุบันและอนาคตมากกว่านะครับอันที่2ก็คือเขาเรียกว่าการมีแพชชั่นหรือความหลงไหลความรุ่มหลงสิ่งที่เกิดความท้าทายใหม่ๆสิ่งที่เราอยากจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าหรือมีความกระตือรือร้นนั่นเองนะครับลองหาแพชชั่นหรือถ้าเกิดบางคนจะทำงานมา5ปี10ปีแล้วเริ่มเบื่อลองหาแพชชั่นใหม่ๆดูเพื่อให้ชีวิตเรามีเป้าหมายมากขึ้นนะครับและอันที่3ก็คือว่าการเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนจะวางแผนชีวิตที่ดีมากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการกระทำได้นั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนชีวิตครับครับทีนี้ในเรื่องของแนวทางในการตั้งเป้าหมายนะครับหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3-4สิ่งเนี่ยที่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยไม่สามารถย้อนกลับได้ก็คือสายน้ำคำพูดเวลาและโอกาสนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้เลยดังนั้นในการตั้งเป้าหมายชีวิตหรือการตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยเลยเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะดำเนินชีวิตหรือการจัดการตนเองไปสู่ความสำเร็จนะครับก็คือในการมีเป้าหมายเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกมีเข็มทิศหรือมีแนวทางที่เราจะมุ่งมั่นนะครับทีนี้เป้าหมายของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นมากกว่าความฝันเป็นมากกว่าสิ่งที่เราต้องการและเราต้องสร้างให้มันคือสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จของชีวิตให้ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตของเราโดยเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้หลักในการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เราเนี่ยจะมีทฤษฎีของลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ที่เราแบ่งไว้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีลำดับขั้นความต้องการเนี่ยที่แตกต่างกันก็คือในขั้นที่1ก็คือความต้องการทางด้านร่างกายนะครับก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือปัจจัย4นั่นเองนะครับ
อันต่อมาก็จะเป็นความต้องการทางด้านความมั่นคงเมื่อเรามีความร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราก็ต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของเราอย่างเช่นมีบ้านอยู่ที่มีรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับต่อมาเราก็จะเป็นในเรื่องของความรักและสังคมก็คือเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงมีความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิตเราก็จะต้องการมีเพื่อนมีความรักมีครอบครัวนะครับและขั้นที่4ก็จะเป็นเรื่องของการเกียรติยศชื่อเสียงนะครับก็คือว่าความภาคภูมิใจหรือการยอมรับของบุคคลอื่นๆกับตัวเราเองส่วนขั้นที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขั้นการตระหนักรู้ของตนเองก็คือการแสวงหาคำตอบของตัวเองว่าชีวิตเราต้องการอะไรบางคนอาจจะเข้าไปอยู่ในสายทางศาสนาหรือบางคนอาจจะประสบความสำเร็จสูงสุดการเป็นผู้ที่รวยที่สุดมีเงิน100 ล้าน 1,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทั้งหมดก็จะเป็นลำดับ

แต่ทีเนี้ยเราแบ่งย่อยลงไปอีกนิดนึงก็คือว่าเป็นระยะสั้นที่สุดก็คืออาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทันทีเลยอย่างเช่นเราตั้งใจว่าเราจะต้องทำการบ้านให้เสร็จหรือเราจะต้องทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เสร็จภายใน15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันเนี้ยก็คือจะเป็นช่วงตั้งแต่15นาทีถึง60นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่สุดเราลองตั้งเป้าหมายหรือความสำเร็จระยะสั้นๆก่อนเพื่อที่นำไปสู่เป้าหมายระยะยาวของชีวิตนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นมากก็คืออาจจะเกิดขึ้นใน1วันหรือเกิดขึ้นใน1เดือนนะครับภายใน1เดือนเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นนะครับแต่โดยเขาเรียกสั้นมากอันที่แรกมันจะเป็นสั้นที่สุดอ่ะเนาะอันที่3ก็เป็นเป้าหมายระยะสั้นโดยเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยก็คือจะเริ่มไปในหลักของมาตรฐานทั่วๆไปหรือตามหลักสากลก็คือเราจะเรียกว่าอยู่ภายในช่วงเวลา1ปีนะครับอย่างเช่นใน1ปีเนี้ยเราจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทนะครับหรือเราจะเรียนทำการศึกษาได้ผ่านทุกวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นส่วนเป้าหมายระยะกลางก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่1ปีจนถึง3ปี5ปีเป็นไม่เกิน5ปีครับเราก็จะเรียกว่าเป็นในเป้าหมายระยะกลางก็คือว่าใน5ปีข้างหน้าเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีรถยนต์นะเราอาจจะมีครอบครัวหรือเราอาจจะมีบ้านอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเป้าหมายระยะยาวก็คือตั้งแต่5ปีขึ้นไปอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้แต่เราก็ไม่ควรตั้งยาวมากครับเพราะเดี๋ยวเราจะลืมซะก่อนหรือองค์ประกอบต่างๆสถานการณ์ต่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนดังนั้นในการตั้งเป้าหมายแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นได้แต่อย่าเปลี่ยนบ่อยมากนะครับเทคนิคในการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยเราจะมีอย่างไรเขาจะมีหลักของ SMART นะครับก็คือ S เนี่ยจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงหรือ specific นั่นเองนะครับเป้าหมายเราจะต้องเจาะจงให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรดำเนินการอะไรอย่าคลุมเครืออย่างเช่นเราจะดำเนินการทำงานให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ก็คือตัว M measurement ก็คือสามารถวัดได้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือสามารถวัดได้เลยว่าภายใน1ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็คือ achieve ตัว A ก็ S M A A ก็คือตัว achievable ก็คือว่าสามารถทำให้สำเร็จได้เป้าหมายที่ดีต้องทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็อันที่ต่อมาตัว R ก็คือ realistic นะครับก็คือความเป็นไปได้ทำได้สำเร็จและก็ต้องเป็นไปได้ของความเป็นจริงคือสามารถทำได้จริงเกิดขึ้นได้จริงนั่นเองและสุดท้ายก็คือตัว T นะครับก็ตามหลัก SMART SMART นะครับ SMART ก็คือ Time ก็คือต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปคือว่าจะทำงานในชิ้นหนึ่งให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี specific ก็คืองานของเราวัดได้ก็คือในช่วงเวลานะครับทำสำเร็จได้แน่นอนแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเทคนิคการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ดีนะครับแล้วแนวทางหรือสิ่งอะไรที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อันแรกก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับในการที่จะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จตามความต้องการของเราและเราต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นเป้าหมายที่ดีตามหลักที่เราให้ไว้นะครับนอกจากนี้ก็ต้องมีการวางแผนว่าจะทำอะไรก่อนหลังหรือเขาเรียกว่าการวางแผนชีวิตในการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของเราและอย่าลืมว่าต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อสำเร็จแล้วเราก็ต้องหาความสำเร็จอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีเป้าหมายชีวิตที่ดีและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ของการดำเนินชีวิตครับครับทีนี้ในเรื่องการจัดการตนเองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องหลักๆเลยของชีวิตเราก็คือการจัดการในเรื่องเวลาและทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญเมื่อเรามีจัดการเวลาได้ดีจัดการทรัพย์สินได้ดีก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดำเนินได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับทำไมเราต้องการจัดการเวลากันเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยคอยใครอยู่แล้วนะครับและเมื่อเวลามันผ่านไปมันก็ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ดังนั้นเนี่ยคุณค่าของเวลาก็คือเวลาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งนัดหมายของการกระทำของมนุษย์เราต้องนัดหรือกำหนดทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้เวลาเป็นตัวกำหนดให้อย่างเช่นเรานัดกันนอนเที่ยงเรามีเวลาในการดำเนินงานหรือทานข้าว1ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเวลาเป็นตัวควบคุมหรือตัวกำหนดสิ่งต่างๆในการเป้าหมายหรือการดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลายังเป็นเครื่องชี้วัดในความสามารถของการกระทำอย่างถ้าเกิดคน2คนนะครับดำเนินงานได้ผลสำเร็จเหมือนกันแต่ใครที่ใช้เวลาเร็วกว่าหรือใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่าก็จะถือว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่านั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลายังเป็นเครื่องชี้ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่ชีวิตและสังคมในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเริ่มต้นเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของดังเช่นในการเข้าการศึกษาเนี่ยเราต้องกำหนดว่าเรามีระยะเวลาทั้งหมด4ปีเราเริ่มต้นปีที่1ในปี2560เราก็ควรจะจบในปี2564อย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าเวลาเนี่ยจะเป็นทั้งสิ่งที่กำหนด
เป็นตัวชี้วัดและเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทำให้เรารู้ว่าในการดำเนินชีวิตเราจะต้องทำอะไรก่อนหรืออะไรหลังแต่ทีนี้ในการดำเนินชีวิตหรือการจัดการตนเองของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเมื่อเราวางแล้วเราจะต้องยึดอย่างนั้นเป็น

หลักเสมอไปเราสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในสถานการณ์ที่มีโควิดมาอย่างเงี้ยจากการที่เราต้องไปสอบเรามีการสอบแบบเผชิญหน้าหรือสอบในห้องสอบเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการสอบออนไลน์หรือการมีการทำงานที่ประชุมในห้องเราก็เปลี่ยนเป็น work from home มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาเนี่ยมันก็คือไม่ได้ผิดไปจากการแผนชีวิตเราก็ยังสามารถยึดอยู่ตามหลักการได้นะครับทีนี้ในการจัดการเวลานะครับเราจะสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองก็จะมีการใช้ตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวกำหนดหรือการจัดการเวลาคือว่าต้องรู้ว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแล้วก็รู้ว่าให้ได้ต้องกำหนดให้ได้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งสำคัญเขาเรียกว่าการจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆให้เลือกสิ่งที่สำคัญมาทำก่อนนะครับเราจะมักเสียเวลากับสิ่งงานหรือสิ่งที่ต่างๆที่ไม่สำคัญเราไปเสียเวลาตรงนั้นแล้วพอมันถึงเวลาสำคัญหรืองานสำคัญเราก็หมดเวลาแล้วนะครับทีนี้ในการฝึกตนเองก็คือเราฝึกทำสมาธิมีสมาธิอยู่กับการทำงานมีใจจดจ่อมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธินะครับก็คือแม้เรามุ่งมั่นอยู่กับงานเนี่ยมันก็เกิดสมาธิแล้วคืออย่าวอกแวกไม่ใช่ว่าทำงานไปเล่นมือถือไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้งานของเราอะขาดประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้สิ่งสำคัญเลยเราต้องฝึกให้เราเป็นคนตรงต่อเวลาอย่าผัดวันประกันพรุ่งก็คือว่าถ้างานต้องเสร็จวันนี้เราต้องพยายามทำให้เสร็จหรืออย่าเลยนะครับเราต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วก็เราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในการกำหนดเวลาของเราเนี่ยให้ฝึกให้เป็นชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับทีนี้การจัดการเวลาด้วยเครื่องมือเราก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานต่างๆเช่นเราอาจจะใช้กระดาษใช้โน้ตไว้ว่าจดบันทึกไว้ว่าเราจะต้องทำอะไรการจัดโต๊ะทำงานหรือเก้าอี้ให้เหมาะสมก็จะช่วยทำให้สิ่งต่างๆให้เราค้นหาได้ง่ายก็คือใช้เวลาอย่างประหยัดไม่งั้นเราจะหาเอกสารอันนึงเราอาจจะต้องใช้เวลามากนะครับการจัดแสงสว่างนะครับทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นงานที่ต้องใช้ความคิดก็จะต้องมีบรรยากาศหรือเขาเรียกว่ามีอาจจะเปิดเสียงเพลงหรืออยู่ในห้องที่สงบแล้วแต่บุคคลนะครับก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้การจัดการเวลามันจะช่วยเขาเรียกเอาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆหรือสภาพแวดล้อมมาช่วยทำให้การบริหารจัดการเวลาเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนในการจัดการทรัพย์สินเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆก็คือว่าต้องหารายได้ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บรักษาและถ้าเกิดมีหนี้สินไปกู้ยืมมาเราจะบริหารจัดการยังไงในการหารายได้ก็คือว่าเมื่อทำงานใดเราได้งานมาเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นทำให้สำเร็จให้ได้เพื่อจะได้รายได้กลับเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อมีเวลามีโอกาสในการหารายได้เราอย่าปล่อยผ่านให้ทำมันทำไม่ได้ก็ลองฝึกลองโอกาสผ่านมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการทำงานและการเพิ่มพูนรายได้ของเราต้องเป็นงานที่ถูกต้องและสุจริตนั่นเองนะครับส่วนในการใช้จ่ายและการเก็บรักษาก็จะต้องมีการจัดระเบียบของเรื่องของเงินเราว่าสิ่งไหนควรจ่ายแล้วก็คือเขาเรียกแบ่งเงินนะครับว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ซื้อของและใช้ในยามจำเป็นเราก็มีการเก็บออมไว้นะครับส่วนถ้าเกิดเรามีหนี้สินต่างๆเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการหนี้สินให้ดีอย่าพยายามสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าพยายามสร้างหนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมีหนี้แล้วเราต้องให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะเป็นหนี้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและเราสามารถที่จะจ่ายหนี้สินนั้นได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นเห็นได้ว่าในเรื่องของเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดการเวลาและทรัพย์สินได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนั่นเองครับครับทีนี้ในเรื่องของการจัดการตนเองเนี่ยหรือการบริหารจัดการตนเองของเราเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอคือว่าจะบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาเผชิญกับชีวิตเรายังไงสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็มักก่อให้เกิดปัญหาของเรากับการดำเนินชีวิตของเรานะครับการเผชิญปัญหาเนี่ยปัญหาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือบางครั้งเราอาจจะมีคาดคิดไปแล้วล่วงหน้าก็ได้เราก็จะต้องมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นและการป้องกันปัญหานั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเผชิญกับปัญหาเนี่ยให้วิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่คืออะไรแน่อะไรคือสาเหตุของปัญหาแล้วก็ต้องดูว่าความต้องการที่แท้จริงที่เราจะก้าวผ่านปัญหานั้นไหมหรือว่าเราจะปล่อยปัญหานั้นเนี่ยให้มันแก้ให้เขาเรียกให้เวลาและสถานการณ์แก้ไขเองขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหานั้นนะเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าบางครั้งเรามักจะโดนลวงก็คือว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแต่แค่ว่าเป็นความคิดมากของเราหรือเป็นความวิตกกังวลของเรานั่นเองก็ได้นะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยก็คือว่าแน่นอนเลยว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าปัญหาคืออะไรและสาเหตุคืออะไรก่อนเราถึงจะไปหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้นะครับการแก้ปัญหาเนี่ยหลักสำคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องรู้ก่อนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปก็คือว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรนะและเราจะกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรและก็คือว่าต้องมาถึงทางเลือกละว่าตัดสินใจในการแก้ปัญหาบางครั้งในการแก้ปัญหาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยว่าแก้ปัญหา
พื่อให้ปัญหาหมดไม่ใช่แก้ปัญหาเพื่อปัญหานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะ

ดำเนินการชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแก้ปัญหาที่หนึ่งแต่กลับไปสร้างปัญหาต่อมาก็จะกลายเป็นลูกโซ่ดังนั้นปัญหาก็จะไม่จบสิ้นนะครับสิ่งสำคัญเลยคือก่อนที่เราเมื่อไรก็ตามที่เราเผชิญกับปัญหาเนี่ยเราจะต้องปรับทัศนคติหรือจัดการตัวเราจัดการความคิดของเราให้มีเขาเรียกว่ามีเจตนาคติที่ดีหรือมีหลักคิดในการจัดการปัญหาหรือการเผชิญปัญหาก่อนนะครับก็คือว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีปัญหาเนี่ยแน่นอนอยู่ละถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามถ้าเราทำงานแล้วไม่เกิดปัญหาก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำงานนั่นเองนะครับเรามีหน้าที่แก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหานะครับมีปัญหาเนี่ยมีไว้ให้เราแก้ไขอย่าไปกลัวมันแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเมฆหมอกนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เมฆหมอกจางฟ้าก็จะเปิดเราก็จะพบทางสว่างหรือเขาเรียกว่าชีวิตเราก็จะเกิดความสดใสขึ้นอย่าย่อท้อกับปัญหาสู้มันเราแข็งใจสู้หรือและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างที่มีหลายๆคนมักพูดเสมอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็คือว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆครั้งไม่ว่าปัญหาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยแล้วเชื่อมั่นได้เลยว่าปัญหานั้นเนี่ยจะสามารถผ่านไปได้นะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคืออย่าพยายามดื้อรั้นแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวบางปัญหาเนี่ยถ้าเกิดเราอาจจะมีผู้ใหญ่หรืออาจจะมีเพื่อนมุมมองของแต่ละคนเนี่ยเรามักจะมองปัญหาของเราไม่เห็นหรือเขาเรียกว่าเราไม่สามารถเส้นผมบางภูเขานั่นเองนะครับเพราะว่าเรามักลืมดูตัวเองลืมมองกลับย้อนกลับมาตัวเองปัญหาบางอย่างเนี่ยแก้ง่ายมากเลยเพียงแค่เราถอยลงมาถอยออกมาดูตัวเราหรือถามคนอื่นก็ได้ทุกๆคนเนี่ยสามารถช่วยเราได้นะครับลองมั่นใจตัวเราเองและลองปรึกษาคนอื่นบ้างนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือพยายามอย่าหาว่าใครคือต้นเหตุของปัญหาอย่าหาคนผิดนั่นเองนะครับและอย่าโทษตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามัวแต่ไปหาคนผิดกันปัญหาจะไม่ได้การแก้ไขเราควรจะมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมากกว่านะครับแล้วก็การพูดคุยเพื่อให้ได้ระบายให้เขาเข้าใจปัญหาของเราหรือแต่ไม่ใช่พูดเพื่อหาพวกนะครับก็คือว่าถ้าเราผิดเราต้องยอมรับผิดแล้วก็คือปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับเราจะต้องรู้ว่าอะไรอยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอนหรือว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่แท้จริงแล้วเราจะมีทางเลือกที่แก้ไขมันอย่างไรอะไรต้องหาความชัดเจนแน่นอนให้ได้ก่อนของปัญหานั้นๆและแล้วช่องทางในการตัดสินใจเนี่ยแนวทางที่1 2 3เนี่ยต้องเกิดขึ้นได้จริงและมีความแน่วแน่นะครับแล้วก็ทางเลือกในการตัดสินใจเนี่ยสามารถที่จะบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาได้ก็คือเราประเมินทางเลือกนะครับว่าทางเลือกที่1 2 3เนี่ยทางเลือกไหนจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดคำว่าเหมาะสมเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการสูญเสียบ้างแต่ทำให้ปัญหานั้นหมดสิ้นไปอย่าลืมว่าแก้ปัญหาแล้วอย่าสร้างปัญหาเพิ่มนะครับแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกสุดท้ายแล้วก็คือว่าต้องยอมรับในการตัดสินใจนั้นๆไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเผชิญกับปัญหาหรือตัดสินใจแล้วเรายอมรับมันและก็คือภูมิใจว่าเราได้ก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นๆไปนะครับทีนี้สิ่งที่ดีกว่าก็คือว่าเราต้องหาแนวทางป้องกันอย่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปแล้วปัญหาในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะมีการบริหารงานหรืออะไรเงี้ยก็จะแบ่งด้วยกัน3ประเภทด้วยกันก็คือว่าอันที่1คือปัญหาที่เกิดความขัดข้องแล้วก็เป็นปัญหาเหลือรังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนึงอย่างเช่นพนักงานเลขาเรามาทำงานสายแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยก็ให้เขาสายทุกวันมันก็ทำให้โหลดงานของเราเนี่ยช้าไปทุกๆวันนั่นเองครับแล้วเราก็ปล่อยปะไม่เป็นไรเราใช้คำว่ามักว่าไม่เป็นไรเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันสะสมมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับประเภทที่2คือเป็นปัญหาประเภทพัฒนาคือเราต้องทำให้ดีกว่าเดิมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าเราสอบได้สมมตินะครับเราสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.5 แล้วเทอมต่อมาเราต้องทำให้มันดีกว่า 3.5 มันก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งคือว่าพัฒนาตัวเองหรือทำให้ระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประเภทป้องกันก็คือในลักษณะที่ว่าเคยเกิดปัญหาขึ้นมาในอดีตอย่างเช่นเราเคยสอบตกเพราะเราลืมอ่านหนังสือเราก็มาเรียนเทอมต่อมาเราก็ต้องป้องกันปัญหานั้นก็โดยการที่ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบให้ผ่านนั่นเองนะครับหลักในการป้องกันปัญหาที่สำคัญก็คือต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องที่ชัดเจนก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือการควบคุมดูแลสุขภาพต่างๆเช่นเราเป็นภูมิแพ้เราก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการป้องกันปัญหาแล้วก็คอยดูสถานการณ์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกถ้าร่างกายเราก็ดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมหรือภายนอกก็คือตอนนี้อย่างเช่นมีไข้หวัดระบาดหรือมีเชื้อโควิด-19 ระบาดมาเงี้ยเราก็ต้องป้องกันใส่แมสป้องกันตนเองอย่างไรนะครับแล้วก็ศึกษาและพิจารณาสาเหตุทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบนะครับแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะต้องหาหลายๆแนวทางเพื่อตัดสินใจและทางเลือกในการดำเนินการชีวิตและแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามในการเจอปัญหาหรือการบริหารสถานการณ์เนี่ยเราอยาก

0: ตัวให้เผชิญกับปัญหานั้นและกำหนดแนวทางในการแก้ไขและตัดสินใจแล้วก็หาแนวทางป้องกันเพื่อให้การบริหารจัดการชีวิตหรือการจัดการตนเองของเราดีครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: สวัสดีครับการใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสำคัญในชีวิตประจำวันครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้ภาษาแล้วเนี่ยย่อมก่อให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งดังนั้นเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความหมายครับอวัจนภาษาวัจนภาษาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาสัมพันธภาพครับผู้รับสารผู้ส่งสารสื่อแล้วก็สิ่งต่างๆที่มาข้องเกี่ยวกันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารครับแล้วสิ่งสำคัญเลยครับประเด็นแรกที่เราจะต้องเข้าใจกันเลยคือความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เราใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook หรือแอปพลิเคชัน LINE ครับเราจะเห็นได้ว่าเราสื่อสารกันแต่เราคิดไหมครับว่าถ้าเราสื่อสารแล้วเนี่ยเราสื่อสารแค่การพูดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับเรามีทั้งการเขียนการพิมพ์หรือสัญลักษณ์ต่างๆในการสื่อสารด้วยเช่นกันประเด็นของการสื่อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสารครับจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านสื่อดังนั้นเราจะใช้รูปแบบไหนก็ได้ในการสื่อสารครับรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบด้วยกันครับการสื่อสารที่ดีเนี่ยต้องกำหนดจุดประสงค์ที่สำคัญไว้เลยครับก็คือมีด้วยกัน4จุดประสงค์ครับจุดประสงค์ที่1คือให้รายละเอียดหรือข้อมูลการให้รายละเอียดหรือข้อมูลนี้เนี่ยเราต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับเรื่องราวต่างๆที่เราประสบพบเจอกันเราให้ข้อมูลได้หมดเลยจุดประสงค์ข้อที่2ครับให้การศึกษาครับการให้การศึกษาเนี่ยก็คือการให้ความรู้นั่นเองความรู้มีหลายรูปแบบมีหลายโอกาสเราจะให้สิ่งไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้รับนั่นเองการให้ความบันเทิงก็คือมุ่งให้ความเพลิดเพลินเจริญใจสบายอารมณ์พักผ่อนหย่อนใจเกิดความสนุกสนานและขบขันนั่นเองครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายครับข้อที่4โน้มน้าวใจก็เพื่อให้เราเนี่ยติดตามคล้อยตามแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นได้เมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์ของการสื่อสารไปแล้วเราไปดูสิครับว่าองค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จนั่นเองครับไปดูองค์ประกอบแรกครับผู้ส่งสารผู้ส่งสารที่ดีคือผู้ที่เริ่มต้นการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลเลยครับไม่มีผู้ส่งสารไม่ได้ดังนั้นผู้ส่งสารคือสิ่งสำคัญที่สุดครับจะต้องประกอบด้วยมีทักษะในการสื่อสารครับผู้ส่งสารจะต้องพูดได้จะต้องเขียนได้อ่านได้และฟังเป็นสิ่งเหล่านี้ผู้ส่งสารจะต้องมีครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องที่สื่อสารด้วยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอครับจะต้องรู้รายละเอียดต่างๆในสิ่งที่ถ่ายทอดไปด้วยเช่นกันครับมีทัศนคติที่เหมาะสมผู้ส่งสารควรมีทัศนคติที่รู้ว่าเราควรทำอะไรทำเช่นใดและก็เข้าใจระบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้รับสารนั่นเองครับเราไปดูสารบ้างครับสารนะครับรหัสของสารนะครับเนื้อหาของสารการจัดการสารคือสิ่งสำคัญครับสารคือเนื้อหาสำคัญที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดนั่นเองรหัสของสารอาจจะเป็นภาษาก็ได้ครับถ้อยคำก็ได้สัญลักษณ์ก็ได้ครับเนื้อหาของสารมีความยากมีความง่ายแตกต่างกันไปของผู้ส่งสารนั่นเองครับการจัดการสารก็คือการจัดลำดับความคิดนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าผู้ส่งสารเข้าใจเนื้อหามากแค่ไหนผู้รับสารย่อมตอบรับเนื้อหาได้มากแค่นั้นครับ ช่องทางหรือสื่อเป็นอุปกรณ์หรือเป็นตัวกลางอีกอย่างหนึ่งครับที่จะนำสารไปสู่ผู้รับสารได้เป็นอย่างดีครับเป็นสื่อธรรมชาติก็ได้ครับเช่นเสียงเราโดยทั่วๆไปนี่เองนะครับคลื่นแสงก็ได้ครับหรือถ้าไม่ใช้เสียงเราใช้เอกสารในการสื่อสารก็ได้หรือไมโครโฟนครับห้องใหญ่ๆห้องกว้างมากเราพูดถึง 200-300 คนไม่ได้ยินครับเราต้องใช้ไมโครโฟนครับถึงจะได้ยินกันทั่วถึงห้องหรือจอโปรเจคเตอร์เราอยากที่จะสาธิตอะไรก็ตามฉายขึ้นจอเลยครับอันนี้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสุดท้ายครับผู้รับสารครับจะต้องมีทักษะในการสื่อสารครับผู้รับสารจะต้องฟังได้ครับจะต้องอ่านได้ครับนะครับฟังได้อ่านได้แล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจด้วยนะครับและก็มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งเองถ้าเราไม่ชอบผู้ส่งสารเราไม่ฟังเนื้อหาสาระเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ครับเราต้องพิจารณาจากสารเพียงประการเดียวหรือมีความพยายามในการรับสารเราต้องมีความอดทนครับเนื้อหาสารจะยากแค่ไหนไม่อยากฟังแค่ไหนต้องอดทนไว้ก่อนครับเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราเกิดความรู้และรู้กว้างครับและสิ่งสําคัญเลยครับมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นการพยักหน้าการยิ้มคิ้วขมวดนะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับเป็นการสื่อสารที่จะทำให้เราเกิดผลสำเร็จและก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ส่งสารได้สื่อสารไว้และการสื่อสารที่ดีเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่กล่าวไว้ข้างต้นครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราใช้ภาษาประเภทไหนบ้างครับมีทั้งการใช้เสียงที่พูดมีการใช้ท่าทางแล้วรู้หรือเปล่าว่าภาษาเหล่านั้นเขาเรียกว่าอะไรเราไปทำความเข้าใจกันเลยครับเรียกว่าวัจนภาษาและอวัจนภาษานั่นเองเราไปดูกันครับว่าวัจนภาษาคืออะไรครับวัจนภาษาคือการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายวัจนภาษาคือการใช้ภาษาถ้อยคำนั่นเองครับใช้ถ้อยคำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายเช่นการออกเสียงที่ถูกต้องครับการเขียนที่ถูกต้องเช่นเราจะบอกเพื่อนว่ารักเราต้องบอกว่ารักไม่ใช่รักอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นเสน่ห์ของการออกเสียงในการสื่อสารด้วยวัจนภาษาอย่างหนึ่งครับหรือใช้คำที่ถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนใช้ประโยคถูกต้องครับประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วยนะครับมีการลำดับคำมีการเรียงคำประธานกริยากรรมได้อย่างถูกต้องแล้วส่วนขยายก็ต้องวางไว้หลังส่วนที่มันจะขยายนั่นเองนะครับประโยคไม่กำกวมครับบางครั้งเราฟังอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าประโยคเหล่านั้นกำกวมอย่างเช่นคุณทำแบบนี้ผมเสียนะเข้าใจว่าอย่างไรครับเข้าใจว่าตัวของผมเองนี่แหละเสียแต่ไม่ใช่เช่นนั้นครับหมายถึงคุณทำแบบนี้ผมเสียนะก็คือผมที่อยู่บนหัวเรานั่นเองดังนั้นการใช้ประโยคกำกวมก็ไม่ควรใช้ครับประโยคกระทัดรัดคือเราต้องพูดสั้นๆง่ายๆไม่เยินเยอะครับเพราะว่าเวลามีจำกัดนั่นเองนะครับเราต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนประโยคสลัดสลวยเมื่อเรามีเวลาเยอะขึ้นมากขึ้นเรามีความพิถีพิถันในการใช้ภาษามากขึ้นเรามาสำรวจการใช้ถ้อยคำภาษาเราสิครับว่าสลัดสลวยหรือยังนะครับพร้อมที่จะสื่อสารและถ่ายทอดออกไปหรือยังแล้วก็ประโยคแต่ละประโยคต้องมีความสัมพันธ์กันครับสัมพันธ์ในที่นี้คือจะต้องบอกถึงสาเหตุผลลัพธ์ได้ถูกต้องนั่นเองในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้แล้วว่าวัจนภาษาคือภาษาที่ใช้ถ้อยคำครับในขณะเดียวกันอวัจนภาษาก็เช่นกันครับเป็นการสื่อสารที่ไม่อาศัยถ้อยคำหรือคำพูดนั่นเองแล้วจะอาศัยอะไรเพื่อที่จะก่อให้เกิดความหมายและรับรู้ได้กันบ้างเราไปดูครับสีหน้าสายตาสื่อสารได้ไหมครับเราไม่ต้องพูดเลยครับว่าเราจะเป็นยังไงเราไม่สบายหรือเราโกรธใครเราสีหน้าไปเลยครับสีหน้าโกรธคิ้วขมวดหน้าแดงกำนะครับหรือสายตาจ้องเขม็งนี่คือบอกความหมายได้หมดโดยเราไม่ต้องพูดว่าเราไม่พอใจนะเรากำลังโกรธนะไม่ต้องพูดครับท่าทางการใช้แขนนะครับขามือต่างๆใช้ได้มากมายครับเช่นเราโบกมือนะครับบ๊ายบายนะครับได้หมดหรือเราบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับหรือโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้ได้หมดเลยสื่อสารความหมายได้หมดน้ำเสียงครับเบาหนักทุ้มทอดเสียงนะครับใช้ได้นะครับเหมาะสมกับอารมณ์เวลาครับเวลาแต่ละคนเนี่ยมีความต่างกันสำคัญต่างกันเราให้เวลาที่ต่างกันด้วยครับวัตถุเครื่องประดับต่างๆสื่อสารได้หมดบางคนมีนาฬิกาเหมือนกันครับแต่นาฬิกาคนละแบบกันบอกถึงรสนิยมได้เป็นอย่างดีครับหรือระยะห่างครับเรา อยู่ใกล้กับคนที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเราไป

ใครที่ริมถนนเราจะสนทนากับเขาแบบใกล้ชิดไหมครับก็ไม่เราจะเว้นระยะห่างใช่ไหมครับหรือการสัมผัสเช่นการโอบเอวนะครับการโอบไหล่นะครับการจับมือเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหมายได้วัจนภาษาเนี่ยต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ในการใช้ของภาษาโครงสร้างของภาษาครับเลือกคำยังไงใช้ถ้อยคำอย่างไรเรียงประโยคอย่างไรต้องพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนครับและก็ต้องใช้ให้เหมาะกับบุคคลกาลเทศะและโอกาสรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยครับในขณะเดียวกันวัจนภาษาจะต้องมีข้อพิจารณาด้วยเช่นกันเช่นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เหมาะกับผู้ส่งสารอย่างไรเช่นบางคนเนี่ยคิดว่าการใช้วัจนภาษาโดยเรียนแบบจากบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งที่ดูดีแล้วแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อเรานำมาประยุกต์ใช้กับเราเนี่ยไม่เหมาะสมดังนั้นเราไปเรียนแบบจากคนอื่นได้ครับแต่เราต้องรู้ด้วยว่าเรามีบุคลิกแบบไหนและเราจะเรียนแบบไหนนะครับให้เหมาะกับบุคลิกภาพของเราเองหรือเหมาะกับจุดประสงค์ครับเช่นถ้าเรากำลังสอนนักเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลครับตัวเล็กๆครับเราจะทำท่าทางมือนะครับอาจจะทำท่าเป็นนกก็ได้หรืออาจจะทำท่าเป็นกระต่ายก็ได้หรือจะบอกว่าสิ่งนี้ใหญ่มากสิ่งนี้เล็กนิดเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออวัจนภาษาที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะกับผู้ส่งสารเราได้เรียนรู้ไปแล้วครับว่าการใช้ภาษามีทั้งการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสิ่งสำคัญคือทั้งสองอย่างนี้สามารถใช้พร้อมๆกันได้เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจและน่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นครับเคยสงสัยกันไหมครับว่านักพูดที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเขาทำอย่างไรที่ทำให้การสื่อสารในแต่ละครั้งของเขาประสบความสำเร็จและเป็นที่โจษจันกันกับทุกๆคนเรามาเรียนรู้กันครับว่าการสื่อสารของเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาทำอย่างไรเขาก็คำนึงถึงประสิทธิภาพและสัมพันธภาพในการสื่อสารครับแต่เราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่คิดว่าภาษาทุกภาษาเนี่ยมันมีความสำคัญและก็สัมพันธ์กันหนึ่งคือผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัสครับผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัสนี้เราก็คือผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างๆออกไปนะครับจะต้องมีทัศนคติที่ดีจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในขณะที่ผู้รับสารหรือผู้ถอดรหัสก็คือจะต้องถอดรหัสหรือตีความเนื้อหาสาระจากผู้ส่งสารเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือไม่ในขณะที่ตัวสารครับตัวสารก็คือเนื้อหาสาระนะครับที่ผู้ส่งสารส่งออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์สื่อสารอะไรออกมาเราสามารถที่จะถอดได้หรือเปล่าต่อไปช่องทางนะครับหรือสื่อช่องทางหรือสื่อเนี่ยเป็นตัวนำสารเพื่อที่จะไปถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดีครับเราจะเลือกช่องทางหรือสื่อแบบไหนขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์แต่ละครั้งหรือขึ้นอยู่กับผู้รับสารด้วยเช่นกันนะครับประการแรกคือคู่สื่อสารลักษณะดึงดูดใจมีลักษณะดึงดูดใจอย่างไรนะครับคู่สื่อสารเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีสวยหล่อเราอยากดูอยากคุยอยากพูดกับเขาไหมครับถ้าอยากคุยอยากพูดนั่นคือสัมพันธภาพเกิดขึ้นแล้วนั่นเองความใกล้ชิดล่ะครับบุคคลที่มีความใกล้ชิดเราครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนสนิทเรานะครับหรือเป็นแฟนเราก็อยากที่จะคุยด้วยแต่สำหรับคนแปลกหน้าเราอยากจะคุยแบบใกล้ชิดไหมครับไม่เลยนะครับประการต่อไปครับการให้แรงเสริมกับผู้สื่อสารนะครับกับคู่สื่อสารเราให้แรงเสริมยังไงคนทั่วไปย่อมอยากจะสื่อสารกับผู้ที่พูดจาไพเราะผู้ที่ชอบให้คำชม
ถ้ามีคนมาดุด่าว่าเราอยากจะสนทนากับเขาไหมครับก็ไม่ดังนั้นเนี่ยเราต้องการแรงเสริมครับแรงเสริมคือทำยังไงก็

ได้ให้เราเกิดการที่อยากที่จะคุยต่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้กับเรานั่นเองความคล้ายกันของคู่สื่อสารครับชอบอะไรเหมือนกันนะครับชอบออกกำลังกายเหมือนกันเป็นคนใต้เหมือนกันอย่างนี้ทำให้สัมพันธภาพดียิ่งขึ้นหรือเสริมความแตกต่างของคู่สื่อสารคนชอบคุยจะชอบพูดกับคนที่ชอบฟังเหล่านี้เป็นความแตกต่างที่ลงตัวนั่นเองนะครับต่อไปเราจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่1ครับพยายามขยายประสบการณ์ให้กว้างไกลมีกิจกรรมอะไรไปทำเลยครับออกไปค้นหาความรู้ทักษะต่างๆเกิดจากการไปขวนขวายนั่นเองข้อที่2ครับฝึกฝนให้มีความอดทนอดกลั้นบางครั้งเราพูดไปเพื่อนพูดมาหาเราหรือว่าเราฟังเพื่อนพูดแล้วเนี่ยพูดไม่โดนใจไม่ถูกใจเราแสดงสีหน้าบึ้งตึงอันนั้นไม่ควรครับสิ่งสำคัญเลยคือพยายามอดทนอดกลั้นครับข้อที่3ครับมันปรับปรุงสัมพันธภาพอยู่เสมอคนเรานะครับเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งช่วงห่างกันไปเลยครับต้องมีการสานสัมพันธ์ครับต้องถามสาทุกสุขดิบกันบ้างนะครับและข้อที่4ครับมันพัฒนาความถูกต้องในการสื่อสารหมายความว่าเราจะต้องมีการฝึกทักษะครับเราพูดได้นะครับเราเขียนได้แค่นั้นไม่พอเราต้องฝึกทักษะก่อให้เกิดการพูดเป็นและเขียนเป็นนั่นคือผลสัมฤทธิ์ในการที่จะสื่อสารแล้วเกิดความประทับใจและน่าสนใจการสื่อสารทุกการสื่อสารครับจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฝึกฝนเพราะการฝึกฝนที่ดีคือการพัฒนาตัวเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารการฟังการพูดการอ่านการเขียนนี่คือทักษะที่เราต้องหมั่นฝึกฝนครับภาษาเพื่อการรับสารหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากครับแต่ไม่ยากเลยภาษาเพื่อการรับสารในที่นี้จะกล่าวถึงภาษาเพื่อการรับสารของการฟังนะครับแล้วก็การอ่านนั่นเองนะครับเรารับสารด้วยการฟังเยอะแยะมากมายครับเราอ่านมาแล้วเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการอ่านตำราอ่านการ์ตูนอ่านบันเทิงคดีเรื่องสั้นต่างๆมากมายเราอ่านทั้งหมดแต่เราจะเข้าใจหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ครับเราไปดูกันก่อนครับการฟังเรารับสารด้วยการฟังการฟังเนี่ยมีความสำคัญหลายๆด้านเลยครับเราไปดูกันครับว่าการฟังมีความสำคัญในด้านไหนกันบ้างด้านแรกครับการดำเนินชีวิตประจำวันเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ได้ยินเสียงแล้วครับเราฟังแล้วครับเปิดทีวีไว้เราไม่หันไปดูเราก็รู้เรื่องราวเหล่านั้นได้การฟังดำเนินในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเนี่ยมีการใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ก็ได้ใช้ที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆของสังคมก็ได้ครับหรือมีความสำคัญในด้านสังคมครับสังคมในที่นี้คือเรารู้รอบรู้กว้างสังคมเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรไม่ใช่รู้เฉพาะในบ้านของตัวเราเองเท่านั้นแล้วช่วงนี้ยุคนี้โควิดอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเรารู้ได้หมดเลยเรารู้ได้จากการฟังนั่นเองครับหรือการศึกษาครับจะเห็นได้ว่านักศึกษาทุกคนเลยนะครับจะต้องมีการฟังที่ดีครับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญครับเราฟังจากไหนบ้างฟังจากสื่อออนไลน์นะครับฟังจาก YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าฟังจากสื่อต่างๆนะครับที่จะเพิ่มความรู้ให้กับเราการฟังในลักษณะนี้เนี่ยจะต้องตั้งใจฟังนะครับอย่างละเอียดรู้รายละเอียดที่ลึกซึ้งนะครับการทำงานครับเราฟังอะไรฟังหัวหน้าสั่งงานครับฟังการประชุมครับหรือว่าฟังการอภิปรายฟังการโต้แย้งกันฟังการตำหนิติเตียนกันเพื่อที่จะให้งานเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหรือทักษะทางภาษาอื่นๆเราฟังแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกฝนทักษะภาษาอื่นได้ครับเพราะว่าการฟังที่ดีเนี่ยก่อให้เกิดการพูดที่ดีด้วยครับเช่นเราฟังเนี่ยเราขาดการทักษะการฟังแล้วเราฟังไม่ถูกต้องเราก็พูดไม่เป็นครับเช่นรักเราก็กระดกลิ้นไม่ได้หรือภาษาอังกฤษเราก็จะสเตรสไม่ได้นั่นเองนะครับเราขึ้นอยู่กับการฟังเห็นไหมนะครับว่าการฟังมีความสำคัญมากมายเลยครับการฟังที่ดีต้องไม่มีสิ่งนี้จดจำไว้เลยครับต้องไม่มีสิ่งนี้ข้อที่หนึ่งเลยครับก่อนฟังคิดไว้เลยว่าเรื่องที่ฟังไม่น่าสนใจห้ามคิดครับเพราะว่าเป็นการปิดประตูตัวเองนั่นเองนะครับข้อที่สองครับวิจารณ์เสียงหรืออากัปกิริยาของผู้พูดไม่ควรครับเพราะว่าเราฟังอะไรเราฟังเนื้อหาสาระแต่เราไม่ได้ไปวิจารณ์หรือว่าพิจารณาบุคลิกของเขาว่าเขาไม่ดีเขาไม่หล่อเขาดำเขา
เขาไม่ขาวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าผู้หญิงไม่สวยไม่ฟังไม่ใช่ประเด็นครับห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดหรือมีอคติก็ไม่ควรมีครับคนที่มีอคตินั่นหมายความว่าปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยปริยายเลยนะครับหรือไม่ตั้งใจฟังปกติควรตั้งใจฟังนะครับไม่ว่าเมื่อเกิดการฟังแล้วจะต้องเกิดการคิดต่อนะครับคิดตามด้วยและสิ่งสำคัญคือจดบันทึกสารอย่างละเอียดไม่ควรทำครับเพราะอะไรเพราะเราฟังเรามัวแต่ไปบรรจงในการจดรายละเอียดบรรจงกับรูปแบบที่สวยงามจนเกินไปจนทำให้เราพลาดในสิ่งที่ดีๆหรือพลาดประเด็นสำคัญนั่นเองครับการอ่านกันบ้างครับการอ่านก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้ต่างๆนะครับด้วยลายลักษณ์อักษรครับจุดประสงค์การอ่านมีด้วยกัน4ประการนะครับประการแรกอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะครับขบขันนะครับผ่อนคลายใจนะครับหรืออ่านเพื่อแสวงหาข้อมูลครับเช่นอ่านอะไรบ้างอ่านหนังสือท่องเที่ยวครับเราเจาะจงไปเลยครับว่าเราจะไปตรงไหนหาข้อมูลเลยครับหนังสือท่องเที่ยวมีประมาณ500กว่าหน้าจะไปไหนไปเชียงใหม่เปิดเฉพาะเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเปิดตรงนั้นเลยครับหรืออ่านเพื่อศึกษาอย่างเช่นเอกสารประกอบการสอนชุดวิชานะครับของมสท.นี่แหละต้องอ่านรายละเอียดครับต้องเข้าใจทุกอย่างทุกกลเม็ดทุกอย่างที่เขียนไว้ในชุดวิชาหรือการอ่านเพื่อตรวจสอบครับตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจนนั่นเองเช่นอะไรบ้างครับใบสำคัญจ่ายนะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต้องตรวจสอบนะครับจ่ายวันไหนนะครับสิ้นสุดวันไหนนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับวิธีการอ่านก็มีความหลากหลายครับเช่นอ่านสำรวจหนังสือสำรวจโครงสร้างทั่วไปครับชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งคำนำสารบัญบรรณานุกรมเหล่านี้เป็นต้นอ่านแล้วให้เกิดความเข้าใจครับเข้าใจหรือรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองอ่านเร็วขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหานั่นเองครับอ่านเพื่อตีความครับตีความเหล่านี้เนี่ยอ่านแล้วต้องตีความเข้ากับสถานด้วยอ่านทั้งหมดแล้วค่อยมาตีความไม่ใช่ว่าอ่านจุดใดจุดหนึ่งแล้วตีความอ่านวิเคราะห์คือจำแนกแยกแยะออกเป็นส่วนๆได้นั่นเองอ่านวิจารณ์จะต้องควบคู่กับการอ่านวิเคราะห์ครับคือเราจะต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดีบกพร่องอย่างไรและก็ให้เหตุผลด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยคือเมื่อเราอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่คือภาษาเพื่อการรับสารถ้าเราฟังมากรู้มากอ่านมากก็ย่อมรู้มากสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราควรทำครับครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะส่งสารอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะส่งสารกันอย่างไรครับเราส่งสารด้วยการพูดถูกต้องไหมครับเราส่งสารด้วยการเขียนถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันซิว่าภาษาเพื่อการส่งสารเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับภาษาเพื่อการส่งสารอย่างแรกเลยที่กล่าวไปแล้วก็คือการพูดนั่นเองการพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายๆเลยที่เราสามารถทำได้แต่จะทำอย่างไรที่จะให้เราส่งสารแล้วเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของเราเราไปดูจุดประสงค์การพูดครับจุดประสงค์การพูดมีด้วยกันหลายๆจุดประสงค์แต่จุดประสงค์ที่สำคัญเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันครับประการแรกคือให้ความบันเทิงใจเราพูดเนี่ยเราให้ความบันเทิงกับเพื่อนได้ครับพูดเพื่อความผ่อนคลายได้พูดเพื่อสร้างความสนุกได้ตลกขบขันได้หรือปลอบใจได้นะครับนี่คือความบันเทิงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในสื่อต่างๆนะครับหรือในโอกาสสำคัญเนี่ยเราไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยมีการทอล์คโชว์ครับเราฟังเขาแล้วเขาพูดออกมาเราเกิดความบันเทิงไหมครับก็บันเทิงนะครับประการที่2ครับโน้มน้าวใจคำว่าโน้มน้าวใจเนี่ยจะต้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารแล้วก็ต้องเชื่อด้วยการโน้มน้าวใจเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราโน้มน้าวใจใครได้เนี่ยคนคนนั้นจะทำตามเราครับอย่างเช่นสื่อโฆษณาต่างๆนะครับใช้แล้วผิวขาวภายใน7วันซื้อไหมซื้อนะครับหรือสปอตโฆษณาต่างๆพูดออกมาบอกว่ากินแล้วนะครับรูปร่างผอมเพรียวเราซื้อไหมซื้อเหล่านี้แหละนี่คือจุดประสงค์ของการพูดแล้วสื่อแล้วเกิดผลสำเร็จนะครับแต่จุดประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือให้ความรู้การให้ความรู้คือการให้สาระสำคัญนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ได้ในอนาคตความรู้มีหลากหลายศาสตร์หลากหลายสาขาแล้วแต่ว่าเราจะนำความรู้ศาสตร์ไหนไปใช้นั่นเองเราไปดูกันครับว่าเมื่อเราจะพูดเนี่ยเราต้องทำอย่างไรต้องวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ใครผู้ฟังวิเคราะห์อะไรบ้างครับประการแรกคือวิเคราะห์วัยครับวัยไหนครับวัยเด็ก
วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยเกษียณอย่างนี้เป็นต้น

0: นี่แหละเราวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อพูดให้ตรงจุดเขานั่นเองวิเคราะห์เพศครับเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกเราต้องวิเคราะห์ให้หมดครับเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วเราไม่วิเคราะห์เลยเราไปพูดนะครับทางห้องมีผู้หญิงหมดแต่เราพูดเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์ก็ไม่มีใครสนใจครับระดับการศึกษาก็เช่นกันครับนะครับระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารหรือผู้พูดเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับจำนวนผู้ฟังที่เยอะๆ200คน300คนหรือเป็นกลุ่มเล็กครับ10คนก็แตกต่างกันเราต้องเตรียมเนื้อหาไปให้ครบถ้วนนั่นเองหรือกลุ่มทางสังคมครับไม่ว่ากลุ่มทางสังคมของวัฒนธรรมจีนนะครับฐานะนะครับอาชีพเหล่านี้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการพูดนั่นเองแล้ววิเคราะห์อะไรอีกวิเคราะห์สถานการณ์ครับโอกาสนะครับโอกาสการพูดมีหลากหลายวิเคราะห์เลยครับเวลาพูดเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่พูดกี่นาทีนะครับหรือสภาพแวดล้อมครับร้อนไปหนาวไปสภาพแวดล้อมอยู่ในวัฒนธรรมจีนอยู่ของชุมชนของชาวมุสลิมก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าต้องพูดให้ตรงประเด็นและก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่วัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่พึงประสงค์นั่นเองครับเตรียมเนื้อหาเตรียมอย่างไรเนื้อเรื่องดีภาษาดีเสียงดีท่าทางดีก็ต้องเตรียมด้วยฝึกฝนด้วยครับฝึกฝนภาษาต้องฝึกฝนบ่อยๆครับบุคลิกภาพการแต่งกายนะครับการใช้มือหน้าตานะครับสายตาก็ได้เช่นกันเพิ่มความเชื่อมั่นครับต้องฝึกบ่อยๆครับฝึกพูดฝึกพูดก็จะเชื่อมั่นได้ประเมินการพูดครับเนื้อหาภาษาเวลาการปรับตัวย่อมประเมินการพูดได้นะครับสิ่งเหล่านี้คือประเด็นสำคัญเลยในการประเมินลักษณะเดียวกันครับการเขียนการเขียนคือการถ่ายทอดด้วยลายลักษณ์อักษรนั่นเองถ่ายทอดทุกเรื่องราวที่เราประสบขึ้นนะครับการเขียนเนี่ยก็มีจุดประสงค์ครับจุดประสงค์อย่างแรกคือบอกเล่าข้อมูลครับเราไปเจออะไรมาเราเขียนให้บุคคลอื่นเขารับทราบเช่นเขียนไดอารี่นะครับเขียนบันทึกประจำวันหรือว่าเขียนข้อมูลต่างๆนะครับจูงใจครับการเขียนจูงใจได้ไหมเช่นการจูงใจเพื่อที่จะให้ทำตามเราเห็นโปสเตอร์ครับการเขียนนะครับมีทั้งภาพมีทั้งฟอนต์เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับดึงดูดใจบันเทิงก็ได้เช่นกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องเขียนอย่างประณีตนั่นคือคำหนึ่งถึงถ้อยคำที่ใช้แล้วสละสลวยนั่นเองครับขั้นตอนการเขียนก็มีหลากหลายขั้นตอนครับรวบรวมความคิดก่อนว่าจะทำอะไรจัดลำดับความคิดเป็นลำดับขั้นตอน1 2 3 4 5แล้วก็ลงมือเขียนเมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยตรวจทานนะครับให้ถูกต้องและก็ปรุงแต่งด้วยภาษาที่สวยงามครับจัดทำโครงเรื่องโครงเรื่องคือสิ่งสำคัญเหมือนแปลนบ้านครับบ้านจะต้องมีแปลนการเขียนเนื้อหาจะต้องมีโครงเรื่องเนื้อหาต้องไม่สับสนครับเราจะเห็นสิ่งที่ขาดครับการแบ่งหัวข้อหรือประโยคก็ด้วยเช่นกันนี่คือโครงเรื่องถ้าเราจัดทำแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้เลยนะครับสิ่งสำคัญเมื่อเราดำเนินการเขียนเรียบร้อยแล้วมีโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับการเรียบเรียงเนื้อหาควรทำเช่นใดครับการใช้ถ้อยคำครับเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับตามกาลเทศะบุคคลด้วยนะครับการเขียนย่อหน้าแบ่งย่อหน้าชัดเจน1ย่อหน้าต้องจะต้องมี1ใจความสำคัญเท่านั้นการลำดับความลำดับความตามความสำคัญตามเวลานะครับหรือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเขียนคำนำจะต้องน่าสนใจกระตุ้นนะครับให้ผู้อ่านติดตามได้และก็เขียนสรุปจะต้องให้ประทับใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสื่อสารเพื่อการรับสารนะครับเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเมื่อเรารับสารได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งสารไปนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งสารหรือการรับสารเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพได้เมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝน

0: และไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: สำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมาเกี่ยวกับทักษะการทำงานในศตวรรษที่21นะคะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และมาดูแนวข้อสอบนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะฟังดีๆนะคะข้อใดนะคะอาจารย์ขอถามว่าข้อใดไม่ได้เป็นการทำงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะแน่นอนว่า AI ถูกนำมาใช้ในการทำงานในปัจจุบันเป็นอย่างเยอะนะคะแล้วอะไรล่ะที่ไม่ใช่เทคโนโลยี AI นะคะไปดูช้อยกันค่ะฟังดีๆนะคะจะได้จดทันข้อ1การใช้โปรแกรมแปลภาษา Google Translate ข้อ2การใช้โดรนเพื่อเก็บข้อมูลด้านการเกษตรข้อ3การติดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือข้อ4การใช้หุ่นยนต์เพื่อเก็บผลไม้ข้อ5การตั้งโปรแกรมส่งอีเมลจำนวนมากในคราวเดียวกันตอบได้ไหมคะงั้นอาจารย์ขอเฉลยนะคะโอ้บางคนบอกว่าข้อนี้มันใกล้เคียงกันมากเลยอาจารย์ถ้าอ่านดีๆมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่นะคะว่าอะไรที่ไม่ได้ใช้นะคะคำตอบก็คือข้อ3ค่ะการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถืออันนี้ถ้าเราสังเกตนะคะเราใช้อันนี้มาตั้งแต่ก่อนยุคมิลเลนเนียมแล้วมือถือนี่เรามีใช้กันมาตั้งแต่ปีประมาณ1970หรือ1980นะเพราะฉะนั้นพอมันใช้กันมาเนิ่นนานนะคะมากมาก่อนที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่21นะคะก็เลยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นเทคโนโลยีเดิมที่เราใช้กันมาเนิ่นนานแล้วส่วนข้ออื่นนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บ้างหุ่นยนต์บ้างนะคะหรือแม้แต่การใช้โดรนเพื่อการเกษตรตัวโดรนเองเนี่ยจะเก็บข้อมูลได้เขามีการใส่โปรแกรมปลั๊กอินบางอย่างเพื่อเก็บข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เทคโนโลยี AI ค่ะอันนี้ก็คือข้อ1ไปแล้วนะคะตอบก็คือต่อไปถ้าตอนทำสอบก็สังเกตนะคะว่าเทคโนโลยีอะไรที่เราใช้มาเนิ่นนานแล้วมันจะไม่ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นเองค่ะส่วนข้อนี้ก็คือการติดต่อสื่อสารด้วยมือถือนะคะที่ใช้มานานแล้วไม่ได้ใช้ AI ค่ะไปคำถามข้อถัดไปนะคะข้อ2 อาจารย์ขอถามว่านะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดการทำงานแบบ work life balance จำได้ไหมคะว่ารูปแบบการทำงานในศตวรรษนี้คนยุคใหม่นะคะสนใจเรื่อง work life balance แล้วมันอะไรอ่ะที่จะกล่าวถูกต้องกับเรื่องนี้ไปฟังช้อยกันค่ะข้อ1การทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างมากข้อ2การทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นข้อ3การมีความจงรักภักดีต่อองค์การข้อที่4การจัดการเรื่องเงินและเวลาอย่างเหมาะสมข้อที่5การให้ความสำคัญกับครอบครัวมากจนเสียงานไปข้อไหนคะที่ถือว่าเป็น work life balance ข้อนี้ถ้าตั้งใจฟังดีๆตอบได้ทุกคนนะคะคำเฉลยก็คือข้อ4ค่ะคือการที่เรานะคะให้ความสำคัญกับเรื่องเงินและเวลาอย่างเหมาะสมนะคะก็เป็นเรื่อง work life balance นะคะเป็นลักษณะการทำงานรุ่นใหม่ของยุคนี้นั่นเองนะคะเราไปคำถามข้อถัดไปค่ะคำถามข้อนี้นะคะเป็นการทบทวนนะคะแน่นอนว่าทักษะต่างๆในการทำงานนะคะแบ่งออกเป็น hard skill กับ soft skill นะคะ hard skill หมายถึงนะคะ ทักษะการทำงานที่เน้นการใช้ความรู้หลักวิชาการต่างๆหลักประกอบอาชีพมาใช้นะคะทีนี้คำถามก็คือถามว่า hard skill เป็นทักษะการทำงานในด้านใดนะคะมาฟังนะคะช้อยข้อที่1 นะคะทักษะการเอาตัวรอดในที่ทำงานใช่ไหมนะช้อยข้อที่2 นะคะทักษะด้านการใช้อารมณ์ในการทำงานช้อยข้อที่3 นะคะทักษะที่เน้นในการเข้าสังคมนะคะข้อที่4 ช้อยข้อ4 นะคะทักษะความรู้ในด้านต่างๆที่ใช้กับการทำงานและช้อยข้อที่5 ทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคนย้ำอีกครั้งนะคะข้อใดนะคะคือทักษะในการทำงานที่เรียกว่า hard skill นะคะคำตอบค่ะตอบกันได้ไหมคะคราวนี้อาจารย์ว่าหลายๆคนน่าจะตอบได้เนาะคำตอบก็คือข้อ4ค่ะทักษะในการใช้ความรู้ด้านต่างๆในการทำงานนั้นนี้นะคะเรียกว่า hard skill ค่ะคำมาคำถามข้อถัดไปบ้างนะคะเมื่อถาม hard skill ไปแล้วอาจารย์ก็ต้องถามอีกด้านนึงค่ะข้อใดนะคะจัดเป็นการทำงานด้วยทักษะ soft skill นะคะ soft ที่แปลว่าอ่อนนุ่มนี่แหละค่ะแน่นอนมันก็ต้องตรงข้ามกับ hard skill นะคะมาดูช้อยกันว่าเราจะตอบได้ไหมว่าอะไรเป็น soft skill นะคะช้อยข้อที่1ค่ะทักษะความรู้ด้านการทำบัญชีช้อยข้อที่2ทักษะในการทำงานด้าน IT ช้อยข้อที่3นะคะทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีมิตรสัมพันธ์ดีช้อยข้อที่4นะคะทักษะที่มีความรู้หลากหลายในสายงานอาชีพช้อยข้อที่5ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอะไรเอ่ยที่จัดเป็น soft skill นะคะย้ำนะคะ soft skill ตอบได้มั้ยเอ่ยนะคะงั้นอาจารย์เฉลยเลยละกันนะคะนั่นก็คือข้อ3ค่ะทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะและการเป็นผู้มีมิตรสัมพันธ์ดีนะคะอันนี้เป็น soft skill นะคะเพราะไม่ได้ใช้ตามหลักวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเรื่องของการฝึกฝนเพื่อให้มีทักษะด้านสังคมนะคะและนี่ก็คือ soft skill ค่ะไปดูคำถามข้อถัดไปเลยนะคะถามว่าสิ่งใดส่งผลให้องค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยกับการทำงานในยุคศตวรรษที่11นะคะอันนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับองค์กรบ้างนะคะไปดูช้อยกันค่ะข้อ1ความสร้างสรรค์และความประหยัดข้อ2ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนะคะข้อ3ความยอมรับและความเข้าใจข้อ4การปรับวิธีคิดและการปรับพฤติกรรมข้อ5การปรับโครงสร้างองค์กรและการลดจำนวนพนักงานนะคะอันนี้เป็นเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์การนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งผลมากที่สุดคือข้อไหนคะอาจารย์เฉลยเลยละกันนะคะคือข้อ4ค่ะคือการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมนะคะคือทุกองค์กรต้องปรับหมดค่ะแล้วนั่นก็คือคำถามทั้ง5ข้อนะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในศตวรรษที่11ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะคงจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้ที่ดีแล้วแล้วก็ไปทบทวนกันค่ะ
3: ครับเราจะมาดูในเรื่องของแนวถามแนวตอบในการจัดการตนเองกันนะครับก็คือว่าในข้อที่1เนี่ยเราก็คือการดำเนินงานการดำเนินในงานที่แบ่งแยกกันทำให้สอดคล้องกันจนสามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้เนี่ยเทคนิคการบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปตามข้อใดนะครับข้อที่1ก็คือการวางแผนข้อที่2การจัดรูปงานข้อที่3การประสานงานข้อที่4การควบคุมงานและข้อที่5การประเมินงานนะครับจากแนวทางแนวถามแนวตอบในข้อนี้เขาบอกไว้อยู่ถึงการที่งานมันแยกกันนะครับเมื่องานแยกกันเราสามารถทำให้มันสอดคล้องหรือทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้จากสิ่งหลายๆงานเนี่ยทำให้สอดคล้องหรือบรรลุได้เราก็จะต้องใช้ในเรื่องของการประสานงานนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นคำตอบหรือแนวตอบของในข้อนี้นะครับส่วนในข้อที่2นะครับก็คือการวางแผนชีวิตการจัดงานที่จะต้องทำตามลำดับก่อนหลังเนี่ยการกำหนดวิธีปฏิบัติให้บรรลุ ผลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการตนเองมันซึ่งสอดคล้องกับข้อใดนะครับในข้อที่1เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าข้อที่2ปัจจัยที่ใช้ในการบริหารตนเองข้อที่3ก็คือวิธีการใช้ปัจจัยข้อที่4หลักการประเมินตนเองและข้อที่5ผลสำเร็จการบริหารตนเองนะครับในแนวตอบข้อนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาบอกว่าการวางแผนชีวิต การจัดงานที่จะต้องลำดับก่อนหลังคือมีการลงมือปฏิบัติละก็คือก็จะตอบในเรื่องของการวิธี

การใช้ปัจจัยนั่นเองนะครับก็คือว่าเรามีแผนและเรารู้ว่าจะต้องทำลำดับใดก่อนหลังก็คือเป็นเรื่องของการใช้หรือการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับเลยตอบข้อที่3ก็คือวิธีการใช้ปัจจัยครับส่วนข้อที่3ข้อใดไม่ใช่นะครับอันเนี้ยในโจทย์เนี่ยจะมีการเน้นย้ำหรือต้องนักโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเจอแนวตอบหรือแนวถามแบบเนี้ยเราต้องดูให้ดีว่าเขาถามว่าใช่หรือไม่ใช่คือข้อนี้เขาถามว่าไม่ใช่ลักษณะของแผนที่ดีนะครับข้อที่1เขาบอกว่าเป็นแผนที่มีความแน่นอนและไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อที่2ก็คือเป็นแผนที่มีความคุ้มค่าเป็นไปได้ในการดำเนินการข้อที่3เป็นแผนที่มีรูปแบบทางการมีความชัดเจนและสื่อความหมายข้อที่4เป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับข้อที่5ก็เป็นแผนที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองบนพื้นฐานการปฏิบัติได้จริงนะครับในการวิเคราะห์ข้อนี้ก็คือให้เรามาดูแต่ละอันก็คือว่าอันแรกเนี่ยเขาบอกแน่นอนการเป็นแผนที่ดีต้องมีความชัดเจนแน่นอนข้อที่1มีและพอบอกว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนอันนี้เราก็ต้องคิดหนักหน่อยแล้วว่าแผนที่ดีมันต้องปรับเปลี่ยนได้สิถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์ที่มันควรจะมีความยืดหยุ่นนะอันนี้เราโน้ตไว้ก่อนอาจจะตอบข้อนี้ก็ได้นะครับข้อที่2ก็คือมีความคุ้มค่าและเป็นไปได้ในการดำเนินงานอันนี้ยังไงก็ถูกต้องเลยคือแผนที่ดีต้องมีความคุ้มค่าและสามารถดำเนินการได้นะครับส่วนข้อที่3ก็คือเป็นรูปแบบทางการชัดเจนและสื่อความหมายอันนี้ก็คือเรามีอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการสื่อความหมายที่ชัดเจนอันนี้ก็คือก้ำกึ่งละแต่เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับข้อ1อีกทีนึงนะครับข้อที่4ก็คือว่าเป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันนี้เป็นแผนที่ดีแน่นอนเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามแผนเราต้องเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพคู่กันส่วนข้อที่5ก็คือเป็นแผนที่ตอบสนองความต้องการของตนเราอันนี้แน่ใช่ไหมครับการวางแผนชีวิตก็ต้องตอบสนองเราแล้วก็ปฏิบัติได้จริงทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบข้อ1กับข้อ3นะครับแน่นอนว่าข้อนี้ควรจะตอบข้อ1เพราะแผนที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยมันอาจจะสงสัยตรงที่คำว่าเป็นทางการคำว่าเป็นทางการก็คือมีการเขียนลงเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแผนที่ดีมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก็จะเป็นเหมือนสัญญาที่เราจะได้รู้และเราไม่ลืมเมื่อเวลาผ่านไปนะครับข้อที่4ก็คือความต้องการทางสังคมเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วทำให้มีความใจและสร้างการนับถือตนเองเป็นความต้องการขั้นใดของตามหลักทฤษฎีของมาสโลว์นะครับจากที่เราเคยรู้กันอยู่แล้วว่ามาสโลว์เนี่ยจะมีลำดับความต้องการทั้งหมด5ขั้นด้วยกันก็คือขั้นที่1ความต้องการทางด้านร่างกายก็คือปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่มห่มยารักษาโรคนะครับข้อที่2ก็คือความต้องการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตก็คืออาจจะมีบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีหรืออยู่ในหมู่บ้านที่มีผู้เขาเรียกอะไรนะรปภ.ผู้รักษาความปลอดภัยทำให้เรามั่นใจหรือการติดกล้องวงจรปิดหรือติดรถยนต์เราติดสัญญาณการขโมยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมั่นใจในทรัพย์สินหรือปลอดภัยมั่นใจในตัวเราว่าเราจะได้รับการดูแลหรือความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะครับส่วนอันที่3ก็คือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของอันนี้ก็คือว่าทุกคนแหละมนุษย์เราต้องการความรักเราเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์เป็นต้องการสังคมต้องการมีเพื่อนนะครับต้องการได้คนมารักเราหรือเรารักเขาอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นเจ้าของหรือการครอบครองสิ่งต่างๆนะครับส่วนข้อที่5ข้อที่4ก็คือความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้ก็จะเป็นลำดับขั้นเมื่อเรามีครอบครัวแล้วเราต้องการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมนั่นเองนะครับส่วนข้อที่5คือความต้องการตระหนักในตนก็คือแสวงหาความต้องการสูงสุดของชีวิตนะครับในข้อที่4เนี่ยเรามาลองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจากโจทย์ก็คือความต้องการทางสังคมนะครับทางสังคมที่เมื่อได้รับตอบสนองแล้วอันนี้แน่นอนเลยว่าความต้องการทางสังคมได้รับตอบสนองแล้วก็คือในเรื่องของความรักหรือการเป็นเจ้าของเนี่ยมันได้รับตอบสนองแล้วมันก็ต้องเลื่อนไปขั้นที่สูงกว่าดังนั้นในข้อนี้ก็คือจะเกิดความภูมิใจก็คือการมีเกียรติยศชื่อเสียงหรือการได้รับการยอมรับมีหน้ามีตาในสังคมนั่นเองก็เลยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยเป็นแนวตอบข้อที่4นะครับก็คือความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงครับส่วนข้อที่5ของเราข้อใดเขาโจทย์เราหรือแนวถามเราก็บอกว่าข้อใดเป็นเจตคติและหลักในการเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหานะครับเป็นเจตคติที่ดีนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าโจทย์มาแบบนี้ก็คือว่าต้องเป็นเจตคติที่ดีหรือหลักที่เมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราจะมีความคิดยังไงนั่นเองครับแนวตอบข้อที่1เขาบอกว่าควรหลีกหนีหรือปล่อยผ่านหากความจริงนั้นจะทำให้เราเจ็บปวดก็คือหนีความจริงนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือพยายามต่อสู้กับปัญหาอย่างโดดเดี่ยวด้วยความมุ่งมั่นอันนี้ข้อนี้ก็น่าสนใจเนาะต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเลยและต้องมุ่งมั่นด้วยนะข้อที่3ก็คือบอกว่าเชื่อมั่นในอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเมื่อต้องต่อสู้กับปัญหาจะดีไหมเนาะอันนี้ข้อนี้ก็คือเชื่อมั่นในอารมณ์เราแล้วถ้าเกิดอารมณ์เราโกรธหรือเราต้องไปทำร้ายคนอื่นมันจะดีเปล่านะครับส่วนข้อที่4เขาบอกว่าอย่าท้อถอยในการต่อสู้ปัญหาหากเชื่อมั่นว่าเราได้ดำเนินแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็คือให้ทำต่อไปนั่นเองข้อนี้น่าสนใจที่สุดใช่ไหมครับ

ส่วนข้อที่5เขาบอกว่าพูดคุยและเล่าปัญหาที่กำลังเผชิญให้ทุกคนหรือคนทุกคนเลยที่รู้จักเพื่อที่เป็นให้เขาว่ามาเป็นฝ่ายเดียวกับเราคือหาพวกนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยในแนวตอบทั้งหมดเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อที่4ครับก็คือว่าอย่าท้อถอยในการต่อสู้กับปัญหาหากเชื่อมั่นดำเนิน

0: ต้องเผชิญความจริงแม้ความจริงนั้นจะเจ็บปวดก็ตามเพื่อที่ให้มาเป็นบทเรียนและเราไม่จะได้ไม่เกิดปัญหานั้นซ้ำๆอีกนะครับแล้วก็ข้อที่2ที่บอกว่าพยายามต่อสู้กับปัญหาอันนี้ถูกต้องนะในส่วนนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเราสามารถปรึกษาคนอื่นได้หรือเขาเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยบางครั้งเราเรียนรู้จากผู้อื่นไม่ต้องลงไปเจ็บเองก็ได้นะครับอันที่3ก็คือเชื่อมั่นในอารมณ์อันนี้ไม่ถูกตรงนี้แหละครับอารมณ์เราเนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ของเราได้หรือการจัดการตนเองเนี่ยหลักสำคัญคือเราต้องจัดการอารมณ์ของเราได้ต้องตามความโกรธเราได้เราอย่าให้ความโกรธหรืออารมณ์ที่ความรักเกินไปอะไรที่มันมากเกินหรือเกินจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอันเนี้ยสิ่งที่ไม่ถูกก็คือเชื่อมั่นในอารมณ์ตรงเนี้ยแหละครับที่ผิดนะครับส่วนข้อที่5การพูดคุยเล่าปัญหาอันนี้ดีแต่ไม่เข้ามาเป็นพวกเราพูดคุยเพื่อระบายเพื่อหาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหามากกว่าคือเราผิดเราต้องยอมรับผิดไม่ใช่ว่าหาพวกมากแล้วเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกนะครับดังนั้นในแนวตอบข้อที่5เนี่ยก็คือว่าอย่าท้อถอยให้สู้กับปัญหาและถ้าเกิดเราเชื่อมั่นแล้วว่าทางที่เราเลือกเป็นทางที่ถูกและให้มั่นใจและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นไปเพื่อให้สู่ความสำเร็จของชีวิตครับครับทั้งหมดก็จะเป็นแนวถามแนวตอบในการจัดการตนเองก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์และความรู้ทั้งหมดในเรื่องของการบริหารจัดการตนเองและลองนำไปใช้จากการที่เรียนรู้เนี่ยลองเอาไปปฏิบัติจริงเพื่อความสำเร็จของชีวิตของทุกคนนะครับ
1: ครับมาพบกับคำถามแนวถามแนวตอบนะครับการใช้ภาษาในการสื่อสารนะครับเราไปเริ่มต้นด้วยข้อแรกเลยครับข้อแรกถามว่าองค์ประกอบของการสื่อสารใดเป็นองค์ประกอบเริ่มต้นการสื่อสารตัวเลือกที่1สารตัวเลือกที่2ผู้ส่งสารตัวเลือกที่3ช่องทางตัวเลือกที่4ผู้รับสารและตัวเลือกที่5ถูกทุกข้อเมื่อเราพิจารณาแล้วครับว่าองค์ประกอบของการสื่อสารในองค์ประกอบของการเริ่มต้นเลยเราจะขาดไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่เริ่มต้นคืออะไรคือผู้ส่งสารนั่นเองนะครับเฉลยตัวเลือกที่2ครับผู้ส่งสารเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องส่งเนื้อหาสาระไปยังผู้รับสารเพื่อที่จะให้เข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระนั้นๆนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษาในการสื่อสารครับตัวเลือกที่1สีสื่อความหมายไม่ได้ตัวเลือกที่2ภาษาที่มนุษย์ใช้แบ่งเป็นวจนภาษาและอวัจนภาษาตัวเลือกที่3การสะกดคำผิดไม่ได้ทำให้ความหมายผิดไปมากนักตัวเลือกที่4การแสดงออกทางสีหน้าไม่ได้แสดงความหมายใดออกมาเลยตัวเลือกที่5อวัจนภาษาต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาที่ใช้เราจะเห็นได้ว่าข้อนี้ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษาในการสื่อสารสีสื่อความหมายได้ไหมได้ครับสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์เหล่านี้สื่อได้ครับภาษาที่มนุษย์ใช้แบ่งเป็นวจนภาษาอวัจนภาษาได้ไหมนะครับสะกดคำผิดไม่ได้ทำให้ความหมายผิดไปมากนักผิดเลยครับเช่นคำว่ารักกับรักแตกต่างกันมากเลยการแสดงออกทางสีหน้าไม่ได้แสดงถึงความหมายใดออกมาต้องแสดงครับเช่นโกรธนะครับหรือว่าไม่พอใจหน้าบึ้งอย่างเนี้ยแสดงออกมาได้หมดอวัจนภาษาต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์โครงสร้างภาษาที่ใช้ไม่ใช่ครับอวัจนภาษาคือท่าทางบอกแล้วว่าไม่ใช้ถ้อยคำดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่2ภาษาที่มนุษย์ใช้แบ่งเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษานั่นเองครับข้อที่3ครับข้อใดไม่เป็นปัจจัยส่งเสริมความสัมพันธ์ในการสื่อสารของคู่สนทนาครับตัวเลือกที่1ความใกล้ชิดตัวเลือกที่2การให้แรงเสริมตัวเลือกที่3ลักษณะดึงดูดใจตัวเลือกที่4ความคล้ายคลึงกันตัวเลือกที่5การสร้างความเป็นผู้นำถามว่าไม่เป็นปัจจัยส่งเสริมความสัมพันธ์ครับข้อไหนที่ไม่ใช่ความใกล้ชิดเมื่อเราใกล้ชิดใครมากขึ้นเราก็ย่อมที่อยากจะสนทนานี่คือเป็นปัจจัยถูกต้องไหมครับหรือการให้แรงเสริมเราชอบคุยกับผู้ที่พูดไพเราะพูดจาแล้วชอบให้คำชมเราก็เกิดความพอใจนี่คือสารสัมพันธ์ได้นะครับลักษณะดึงดูดใจเช่นรูปร่างหน้าตาสวยหล่อนะครับบุคลิกภาพดีนี่คือดึงดูดใจถ้าเช่นการเสริมความสัมพันธ์ได้ความคล้ายกันครับชอบเหมือนกันนะครับสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยย่อมเสริมความสัมพันธ์ได้แต่สิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยนั่นก็คือการสร้างความเป็นผู้นำไม่ได้ปรากฏอยู่ในปัจจัยเสริมความสัมพันธ์ในการสื่อสารของธนาครับจึงเฉลยข้อที่5นะครับต่อไปข้อที่4ครับ พฤติกรรมใด

ไม่เหมาะในการรับสารด้วยการฟังครับถามว่าไม่เหมาะในการรับสารด้วยการฟังนะครับตัวเลือกที่1ฟังให้จบก่อนพูดตัวเลือกที่2ฟังเฉพาะใจความสำคัญตัวเลือกที่3เตรียมกายและใจให้พร้อมตัวเลือกที่4จดบันทึกสารอย่างละเอียดและตัวเลือกที่5ควบคุมการตอบสนองตนต่อผู้พูดนะครับพฤติกรรมไหนที่ไม่เหมาะฟังให้จบก่อนพูดก็ต้องเหมาะอยู่แล้วถ้าเราฟังไม่จบเราจะไม่รู้เลยว่าสื่อที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อออกมาคืออะไรบ้างฟังเฉพาะใจความสำคัญถูกต้องครับประเด็นสำคัญที่เราต้องฟังเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเราเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับหรือเตรียมกายและใจไว้ให้พร้อมอย่างเช่นถ้าเราจะฟังอะไรบางอย่างนะครับกายเราไม่พร้อมใจเราไม่พร้อมร่างกายอ่อนแอใจหมดหวังท้อแท้แฟนเพิ่งบอกเลิกมาอย่างนี้ครับเราก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะครับใครพูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องสิ่งที่รู้เรื่องคือแฟนบอกเลิกนั่นเองใช่ไหมครับหรือจดบันทึกสารอย่างละเอียดถูกต้องไหมบางครั้งเนี่ยการจดบันทึกสารอย่างละเอียดเนี่ยก็เป็นผลดีครับแต่ว่าถ้าเราคำนึงถึงการจดบันทึกสารอย่างละเอียดจนเกินไปเนี่ยคงไม่ได้ครับการบรรจงจนเกินไปประณีตจนเกินไปมีรูปแบบจนเกินไปอาจจะพลาดในสิ่งที่สำคัญไปได้ครับหรือควบคุมการตอบสนองตนต่อผู้พูดบางครั้งเนี่ยผู้พูดเนี่ยพูดอะไรแล้วไม่โดนใจเราไม่พอใจเราก็แสดงสีหน้าออกมาแต่เราควบคุมได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เหมาะสิ่งที่ไม่เหมาะก็คือตัวเลือกที่4ครับจดบันทึกสารอย่างละเอียดนั่นเองไม่เหมาะนะครับเราต้องจดเฉพาะใจความสำคัญนะครับข้อที่5ครับข้อใดกล่าวถึงการจัดทำโครงเรื่องไม่ถูกต้องนะครับโจทย์ถามว่าจัดทำโครงเรื่องไม่ถูกต้องตัวเลือกที่1ทำให้มองเห็นสิ่งที่ขาดตัวเลือกที่2มีเนื้อหาสมบูรณ์ไม่ซับซ้อนตัวเลือกที่3นิยมทำโครงเรื่องแบบหัวข้อตัวเลือกที่4ใช้ระบบตัวเลขในการแบ่งหัวข้อและตัวเลือกที่5ครับพบว่าเนื้อเรื่องมีความหลากหลายซ่อนเงื่อนการจัดทำโครงเรื่องเนี่ยเป็นการจัดทำเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเนื้อเรื่องของเรามีขอบเขตแค่ไหนเหมือนกับการสร้างบ้านเราต้องมีแปลนบ้านส่วนไหนคือห้องน้ำส่วนไหนคือห้องนอนตรงไหนคือห้องรับแขกตรงไหนคือห้องนั่งเล่นหรือตรงไหนคือห้องที่เราสามารถไปไหว้พระได้อันนี้ก็เช่นกันครับโครงเรื่องคือการแบ่งเป็นส่วนได้อย่างชัดเจนถามว่าไม่ถูกต้องเมื่อเราเขียนโครงเรื่องแล้วเนี่ยทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ขาดได้ไหมครับได้ถ้าเราเขียนไม่ครบเราเติมได้ครับหรือมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ไม่ซับซ้อนการเขียนโครงเรื่องเนี่ยเราจะเขียนแล้วเนี่ยเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนครับถ้าเราอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่างงมากซับซ้อนมากไม่เข้าใจเลยนั่นคือเขาไม่ได้เขียนโครงเรื่องแต่การเขียนโครงเรื่องคือทำให้เราอ่านง่ายและเข้าใจง่ายนั่นเองนิยมทำโครงเรื่องแบบหัวข้อครับเช่นหัวข้อแบบไหนบ้างเราเขียนเป็นประเด็นเช่นเราจะเขียนเรื่องวันแม่หัวข้อแรกคือความสำคัญของแม่หัวข้อที่สองคือแม่มีพระคุณอย่างไรบ้างหัวข้อที่3ลูกจะตอบแทนอย่างไรเป็นหัวข้อแบบนี้ไปตามลำดับเราก็จะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับหรือเราจะใช้ตัวเลขก็ได้ครับตัวเลขเช่นความเราเขียนเรียงความวันแม่เหมือนเดิมครับเราจะให้ตัวเลขคือข้อที่1ครับความสำคัญของแม่ข้อที่2ครับพระคุณของแม่ข้อที่3ครับลูกตอบแทนพระคุณอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่5ครับพบว่ามีเนื้อหาที่หลากหลายซ่อนเงื่อนการเขียนโครงเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับกล่าวข้อใดไม่ถูกต้องก็คือต้องตอบตัวเลือกที่5ครับพบว่าเนื้อเรื่องหลักๆซ่อนเงื่อนนั่นเองเพราะว่าเมื่อเราจัดทำโครงเรื่องแล้วเนี่ยเนื้อหาจะต้องไม่ซับซ้อนไม่ซ่อนเงื่อนและเข้าใจง่ายดังนั้นข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่5นั่นเองครับสำหรับการถามตอบในวันนี้นะครับก็สิ้นสุดลงนะครับในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเราจะรู้ได้ว่าแนวถามตอบเนี่ยไม่ยากเลยแค่เราคิดวิเคราะห์แล้วก็เราก็จะเข้าใจเองครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
6: คร
5: ับท่านโทรมาพอดี
6: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
9: ัน ไกลๆๆเอาอะไรออกเหมือนเดิมจานนึง
10: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
16: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
17: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
18: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเอง
19: เป็นสิ่ง โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับรายการในวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชา20303นะครับก็จะเป็นวิชาจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้เป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาศึกษาศาสตร์ทุกท่านก็จะได้เรียนวิชานี้นะครับการสอนเสริมทางไกลนี้เป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึกษาทุกท่านโดยที่สามารถที่จะชมรายการของเราผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ TV ออนไลน์แล้วก็เลือกหนึ่งที่ e-tutorial นะครับนักศึกษาก็จะสามารถรับชมรายการสอนเสริมของชุดวิชานี้ได้หรือนักศึกษาสามารถที่จะไปรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในวันนี้คืออาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์ครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของเรานะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับช่วงที่2จะเป็นจิตวิทยาบุคลิกภาพและช่วงที่3จะเป็นเรื่องจิตวิทยาสังคมนะครับในช่วงแรกนี้จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับครับสำหรับหน่วยที่10นี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เขาเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหน่วยที่10นี้ก็จะมีทฤษฎีสำคัญอยู่2ทฤษฎีนะครับที่เราจะไม่ได้มาเรียนรู้กันนะครับทฤษฎีแรกคือทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับและทฤษฎีที่2จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงทั้ง2ทฤษฎีนี้มีประโยชน์มีความสำคัญสำหรับการนำไปใช้สำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นนะครับในช่วงแรกเราจะมาพูดถึงทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมก่อนนะครับซึ่งทฤษฎีนี้จะมีผู้นำคนสำคัญในการคิดค้นทฤษฎีแล้วก็เป็นแนวคิดพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาซึ่งการให้ปรึกษานี้จะเป็นรูปแบบพฤติกรรมนิยมนะครับผู้นำคนสำคัญทางจิตวิทยาที่เราเอามาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับก็ท่านแรกคือพาฟลอฟนะครับเป็นผู้ที่ค้นพบทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับซึ่งเราก็เอามาใช้เยอะนะครับท่านที่สองคือวัตสันท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนักพฤติกรรมนิยมเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้เริ่มต้นสร้างแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบำบัดนะครับแล้วก็เรานำมาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเช่นเดียวกันท่านที่สามท่านนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อนะครับคือโจเซฟโวเป้นะครับท่านนี้ได้พัฒนาเทคนิคสำหรับการแก้ไขปัญหาความกลัวและความวิตกกังวลแล้วก็เอามาช่วยเหลือผู้รับบริการซึ่งเทคนิคที่มาใช้เราเรียกว่าการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับท่านที่4คือสกินเนอร์ท่านนี้เราจะเจอในทฤษฎีการเรียนรู้เยอะนะครับท่านสกินเนอร์ได้ค้นพบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระทำซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่าพฤติกรรมของคนถูกควบคุมจากผลที่ได้รับซึ่งการกระทำใดๆก็ตามถ้าได้รับแรงเสริมก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทำนั้นอีกแนวคิดนี้หลักการนี้ก็เลยเอามาใช้ในการให้ปรึกษานะครับเพื่อที่จะได้ให้การเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดแนวโน้มมากขึ้นด้วยและในที่สุดคนก็ได้นำมาใช้

ให้บริการการปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยมกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับอีกท่านหนึ่งคือแบนดูรานะครับท่านนี้จะเป็นเจ้าทฤษฎีเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมนะครับแนวคิดของท่านจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างตัวแบบที่ดีเพื่อปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์ก็คือถ้ามีตัวแบบดีคนก็จะเรียนรู้และเรียนแบบตามนะครับและอันสุดท้ายครับจอห์นครอมโบนะครับท่านนี้เริ่มใช้คำเป็นหลักการเลยนะครับใช้คำว่าการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมหรือภาษาอังกฤษว่า behavioral counseling นะครับท่านได้เสนอรายงานการประชุมในสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1964นะครับซึ่งการให้การปรึกษานี้ก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการเป็นสำคัญทีนี้สำหรับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี่ครับแต่ละทฤษฎีก็จะมีมุมมองมนุษย์ที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับทัศนะมุมมองของทฤษฎีนี้ที่มองต่อมนุษย์นะครับก็จะมองว่ามนุษย์นี่เกิดมาด้วยความว่างเปล่าไม่ใช่เป็นคนดีคนเลวมาแต่กำเนิดนะครับแล้วก็มนุษย์สามารถคิดได้อย่างมีเหตุมีผลคนคิดได้อย่างมีเหตุมีผลคนก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทัศนะการมองมนุษย์ของทฤษฎีนี้มองว่าคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สร้างพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเมื่อคนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แล้วจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะครับและทัศนะข้อที่4คือพฤติกรรมของมนุษย์ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันนั่นแปลว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อมีการพูดการคิดการแสดงอะไรออกไปก็จะกระทบถึงอีกคนคนหนึ่งแล้วก็เกิดการกระตุ้นเราแล้วก็มีพฤติกรรมซึ่งกันและกันได้นะครับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับมีหลักการสำคัญที่คุณครูหรือนักจิตวิทยาที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคือข้อที่1หลักการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาหมายความว่าก่อนที่จะให้การปรึกษาใดๆก็ตามความคุ้นเคยและความไว้วางใจถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนะครับหลักอันที่2คือหลักการเลือกใช้เทคนิคที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของผู้รับบริการเพราะผู้รับบริการอาจมีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายปัญหาที่แตกต่างกันต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันที่สอดคล้องและเหมาะสมนะครับหลักอันที่3หลักการให้การปรึกษาที่ยึดหลักว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นการเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีศักยภาพของมนุษย์ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอนะครับและหลักการสุดท้ายคือหลักระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่สามารถสังเกตและวัดได้หลักนี้เป็นจุดเด่นของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับเพราะการจะปรับพฤติกรรมใดๆก็ตามพฤติกรรมนั้นต้องระบุได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถวัดและติดตามได้ว่าดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับต่อไปเป็นเรื่องของเป้าหมายของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเรามีเป้าหมายสำคัญอยู่5ประการดังนี้นะครับเป้าหมายที่1เป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับเป้าหมายที่2ช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพขึ้นคือโดยธรรมชาติการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องเจอทางเลือกต้องตัดสินใจการตัดสินใจนั้นหากใช้สัญชาตญาณทั่วไปหรือใช้ common sense ทั่วไปตัดสินก็อาจจะลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นการให้การปรึกษาแบบนี้จะให้เขาเรียนรู้ว่าตัดสินใจแบบไหนจะเกิดประสิทธิภาพอย่างไรต่อชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเป้าหมายข้อที่3คือเน้นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดเพราะว่าแนวโน้มพฤติกรรมบางอย่างถ้าหากดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาตินี้ก็มีสิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญในเชิงป้องกันนะครับส่วนข้อที่4ก็คือมุ่งแก้ปัญหาพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจงที่ผู้รับบริการต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สำเร็จและก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับในการให้ปรึกษาเนี่ยเมื่อผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษามาพบกันแบบอาจจะเผชิญหน้าหรือบางครั้งก็อาจจะทางไกลโทรศัพท์เหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการผู้รับบริการเนี่ยจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราเรียกว่าการระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคือเมื่อเจอกันแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องระบุให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคืออะไรนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรอธิบายลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนเมื่อเห็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วในขั้นที่1แต่จากนั้นทั้งผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาก็ต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมไปเป็นแบบไหนนะครับเช่นเปลี่ยนพฤติกรรมจาก

ก้าวร้าวรุนแรงให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนยิ่งขึ้นเป็นผู้ให้อภัยยิ่งขึ้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเป็นรูปธรรมและวัดได้นะครับแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาจะต้องเลือกเทคนิควิธีเพื่อไปสู่เป้าหมายคําว่าเป้าหมายก็คือข้อที่2ที่เราตั้งไว้ซึ่งเทคนิควิธีจะต้องเลือกที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เมื่อได้ดำเนินการตามเทคนิควิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วขั้นที่4ก็คือต้องประเมินว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่พฤติกรรมเปลี่ยนจากไม่พึงประสงค์ไปสู่พึงประสงค์หรือไม่หลังจากนั้นก็ยุติการให้การปรึกษานะครับอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนของการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเทคนิคสำคัญของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเทคนิคสำคัญนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราได้เรียนมาแล้วตั้งแต่หน่วยอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้เพราะว่าทฤษฎีนี้นำเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้เพราะนั้นเทคนิคสำคัญก็เป็นเทคนิคที่อยู่ในทฤษฎีนั่นเองเช่นเทคนิคที่1คือเทคนิคการเสริมแรงนะครับเมื่อเราเห็นว่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่บวกที่ดีเกิดขึ้นการเสริมแรงก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่เช่นการให้รางวัลด้วยการชมเชยการให้สิ่งของนะครับการให้เกิดความสุขใจพึงพอใจจากการที่ตัวเองได้ทำลงไปนั้นหรือบางครั้งการเสริมแรงตัวนั้นอาจจะเป็นเสริมแรงทางลบก็ได้คือถอดถอนสิ่งที่เขารักออกเพื่อให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์หายไปนะครับการหลักการเสริมแรงนี้นักศึกษาก็ได้เรียนจากหน่วยอื่นแล้วซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในบริการการปรึกษานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคที่2เป็นเทคนิคที่สำคัญที่เราใช้กันบ่อยนะครับเราเรียกว่าเทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบทางสังคมเพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์นี้อาจจะเกิดจากการเรียนแบบตัวแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับละเมิดบรรทัดฐานสังคมทำผิดกฎระเบียบสังคมโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่านั่นคือผิดเพราะฉะนั้นการให้ตัวแบบที่ถูกต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีควรจะเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัวกับเขานะครับและเป็นตัวแบบที่เขาสามารถจะเรียนแบบได้การมีตัวแบบที่ดีก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวเราให้เขารู้วิธีการนะครับเรียนแบบแล้วก็ปรับพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับส่วนเทคนิคที่3เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือที่เรียกว่าเทคนิคการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับก็จะมีรายละเอียดวิธีการที่นักศึกษาสามารถศึกษาอย่างรายละเอียดได้ในเอกสารนะครับในเบื้องต้นนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าในเด็กนักเรียนหรือในกลุ่มผู้รับบริการหลายคนนะครับจะมีอาการหวาดวิตกในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเช่นถ้านักเรียนก็จะเป็นความกังวลต่อการที่จะสอบความกังวลที่จะเข้าไปแข่งขันบางสิ่งบางอย่างคุณครูหรือนักจิตวิทยาเนี่ยสามารถที่จะใช้แนวทางนี้เป็นตัวที่ค่อยๆให้นักเรียนหรือผู้รับบริการนั้นได้เห็นว่าตัวเองหวาดวิตกหรือกลัวเรื่องอะไรแล้วต่อจากนั้นค่อยๆฝึกเผชิญหน้าทีละนิดโดยฝึกการหายใจเข้าลึกๆโดยฝึกการจินตนาการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหรือค่อยๆผ่อนคลายลงจนเกิดความรู้สึกว่าค่อยๆมั่นใจขึ้นพร้อมๆกับการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้ก็ฝึกทักษะความชำนาญนั้นไปด้วยก็จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาของเราเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจแล้วก็คลายกังวลลงไปได้เมื่อถึงเวลาต้องลงสนามแข่งขันลงสนามสอบศักยภาพก็จะเต็มที่ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้มีประโยชน์พอสมควรนั้นขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับคือเทคนิคการฝึกการกล้าแสดงออกซึ่งในที่นี้หมายถึงการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมนะครับเราจะพบว่าผู้รับบริการบางคนเนี่ยอาจจะมีการแสดงออกที่สุดโต่งเช่นก้าวร้าวรุนแรงไม่เหมาะสมนะครับก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นในขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกกลัวกังวลจนเก็บกดไม่ค่อยกล้าแสดงออกในสิ่งที่จะรักษาสิทธิของตนเองเทคนิคการฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจึงเป็นการรักษาสิทธิของเขากล้าที่จะบอกเหตุผลกล้าที่จะบอกความรู้สึกแล้วก็ยืนยันตัวตนตัวเองแต่ไม่ก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับอันเทคนิคการปรับพฤติกรรมนิยมเนี้ยยังไงก็ตามก็จะเน้นในเรื่องของต้องระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนวัดได้แล้วก็เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดำเนินการตามเทคนิคที่ว่ามานั้นแต่ยังก็มีการวัดผลประเมินผลใน4ขั้นตอนของพฤติกรรมนิยมนะครับเรามาดูว่าในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงบ้างนะครับบทบาทผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีนี้ก็เหมือนบทบาทพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้การปรึกษาก็คือจะต้องเป็นคนที่อบอุ่นใส่ใจนะครับสร้างความเคยแก่ผู้รับบริการให้เขาไว้วางใจว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งเขาให้คำแนะนำคำปรึกษาเขาได้อันนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับเพราะว่าเมื่อมีความไว้วางใจคุ้นเคยเป็นพื้นฐานแล้วต่อจากนั้นจึงจะเกิดความสัมพันธ์ในการในเชิงช่วยเหลือนะครับบทบาทอันที่2นี่จะเป็นบทบาทเฉพาะของที่

ฤษฎีนี้บทบาทเฉพาะของทฤษฎีการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี่นะครับก็มีความเน้นการเป็นครูพอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นความเป็นครูคืออะไรความเป็นครูก็คือเป็นคนที่คอยจะให้แรงเสริมคอยเอื้ออํานวยนะครับคอยให้กําลังใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งบทบาทย่อยๆที่เป็นลักษณะเฉพาะมี4บทบาทย่อยดังนี้นะครับข้อที่1บทบาทในการวัดและประเมินผลพฤติกรรมในช่วงเริ่มต้นนั่นแปลว่าผู้ให้การปรึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มีความสามารถในการวัดประเมินพฤติกรรมซึ่งบางอย่างอาจจะออกมาเป็นเรตติ้งสเกลก็ได้ว่า1 2 3 4 5ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมเช่นความรับผิดชอบต้องออกมาให้ได้ว่าเช่นขาดเรียนกี่ครั้งเข้าเรียนทันหรือไม่ส่งงานตรงเวลาหรือเปล่าต้องระบุให้เป็นพฤติกรรมให้ได้ในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับบทบาทอันที่2คือการค้นหาเทคนิควิธีการช่วยเหลือให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะยกตัวอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าเขาขาดความรับผิดชอบเช่นนอนดึกเล่นเกมเยอะตื่นสายมาเข้าแถวไม่ทันงานไม่ส่งนะครับพอมีพฤติกรรมที่เราระบุอย่างนี้ได้ปุ๊บเราหาเทคนิควิธีการว่าจะทำยังไงอาจจะใช้ทั้งการเสริมแรงทางบวกเมื่อเขามาทันโรงเรียนนะครับเมื่อเขาส่งงานพวกครบให้คะแนนให้คำชมเชยหรืออาจจะเสริมแรงทางลบนะครับเพื่อให้เขาพฤติกรรมที่มาสายเนี่ยหายไปมันแนวคิดของเทคนิควิธีการต่างๆก็ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมของเขาลักษณะเฉพาะนั้นให้พึงประสงค์ยิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อได้ดำเนินการเทคนิคต่างๆแล้วเราก็จะมีบทบาทการประเมินความสำเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับคือในระหว่างกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยเราก็จะต้องวัดตลอดกระบวนการด้วยว่าวันที่1ผ่านไปในกระบวนการวันที่2ผ่านไป3ผ่านไป4ผ่านไปหรือ1สัปดาห์ผ่านไปเราลองมาเช็คระดับสถิติว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงขึ้นไหมนะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงหรือเปล่าอันนี้เราจะต้องประเมินความสำเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับและบทบาทสุดท้ายนะครับผู้ให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี่จะต้องติดตามและประเมินผลหลังการช่วยเหลือด้วยเขาเรียกว่า follow up นะครับว่ากรณีของเราลูกศิษย์ของเราเคสของเราเนี่ยเป็นยังไงไหมดีขึ้นไหมมีความสุขหรือเปล่าสามารถดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมนิยมนะครับจากที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีมาเบื้องต้นเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งก็ได้กล่าวเชิงการประยุกต์ใช้ไปบ้างแล้วนะครับแต่เราจะมาสรุปว่าทฤษฎีนี้เนี่ยประยุกต์อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยก็คือประยุกต์เทคนิคการเสริมแรงนะครับการเสริมแรงนี้เสริมแรงได้ทั้งเสริมแรงบวกเสริมแรงลบนะครับถ้าเป็นคุณครูประจำชั้นนะครับอาจารย์ประจำวิชาหรือแม้แต่ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกๆนะครับเราก็สามารถนำเทคนิคการเสริมแรงเพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่าจิตวิทยาการเด็กจิตวิทยาการวัยรุ่นเนี่ยนะครับแม้แต่วัยผู้ใหญ่เองแต่ละคนก็ล้วนแต่ต้องการการยอมรับในสังคมต้องการความสุขต้องการความพึงพอใจเพราะฉะนั้นทฤษฎีพฤติกรรมนิยมบอกว่าทันทีที่คนได้แสดงอะไรออกไปแล้วได้รับการตอบสนองเชิงบวกเนี่ยคนก็จะมีพฤติกรรมนั้นซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะมองหาว่าพฤติกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วพอใจเราต้องให้การเสริมแรงเพราะการเสริมแรงจะทำให้คนมีพฤติกรรมนั้นยังคงทนอยู่นะครับอันนี้เทคนิคแรกเลยที่เราจะไปใช้ได้ในทุกรายวิชานะครับแล้วก็ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ด้วยส่วนอันที่2นะครับเขาเรียกว่าการประยุกต์เทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบทางสังคมในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยถ้าเราสามารถเขียนลงไปในแผนการเรียนรู้ได้จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับว่าแผนการเรียนรู้ของเรามีสื่ออะไรที่เป็นสื่อที่เป็นตัวแบบทางสังคมซึ่งสื่อนั้นเป็นสื่อที่มากระตุ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นแล้วมองย้อนดูตัวเองว่าโอ้ตัวแบบนี้เช่นเป็นเด็กรุ่นเราคราวเดียวกับเขาอยู่ช่วยพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็ตั้งใจเรียนและในที่สุดก็สามารถที่จะเรียนได้ก็สำเร็จครอบครัวก็ช่วยครอบครัวได้ครอบครัวมีความสุขตัวเขามีความสุขตัวแบบนี้ก็จะเป็นตัวแบบที่ไปกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบให้เด็กที่เอาแต่ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่นึกถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยพอเห็นตัวแบบจากการที่เราสอนที่เราวางแผนไว้ดีสืบค้นสื่อที่ดีเนี่ยตัวแบบเหล่านี้ก็จะกระตุ้นนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีนะครับจะต้องเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัววัยใกล้เคียงแล้วก็ประเด็นใกล้เคียงกับเขาก็จะสามารถมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับการประยุกต์เทคนิคที่3การลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้นะครับเป็นเทคนิคที่
มีลักษณะพฤติกรรมเฉพาะคนที่ขาดความเชื่อมั่นคนที่ความวิตกกังวลซึ่งการวิตกกังวลใจไปบั่นทอนความเชื่อมั่นหรือความเก่งเช่นสมมุติว่าเขาจะลงแข่งกีฬาสมมุติว่าเขาจะลงสนามสอบศักยภาพมีอยู่ 80% พอไปเจอสนามสอบลดเหลือ 60-70 เทคนิคนี้จะช่วยได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็ดีนะครับหรือโค้ชต่างๆเวลาจะช่วยให้คนมีศักยภาพเต็มรูปแบบเนี่ยเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ศักยภาพมีเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็มร้อยเท่านั้นนะครับและส่วนสุดท้ายนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่าการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมก็คือการที่จะแสดงความสิทธิตนเองความคิดความเชื่อและก็พฤติกรรมที่จะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่ละเมิดก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ทฤษฎีแบบพฤติกรรมนิยมนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มนักเรียนที่เน้นปัญหาเชิงในระดับพฤติกรรมไม่ค่อยเน้นในระดับความรู้สึกนะครับดูที่พฤติกรรมว่าพฤติกรรมไหนไม่พึงประสงค์ให้มันหายไปพฤติกรรมไหนที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นก็ไม่ลงไปลึกที่ความรู้สึกเหมือนกับทฤษฎีอื่นที่เน้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทฤษฎีนี้ผู้ที่คิดค้นทฤษฎีก็คือวิลเลียมกราสเซอร์นะครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับกราสเซอร์เขาก็ได้ใช้วิธีการของจิตวิเคราะห์ตามแนวคิดของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับในการที่จะบำบัดคนไข้อันนั้นเป็นแนวคิดช่วงแรกๆที่กราสเซอร์ได้พัฒนาขึ้นมานะครับต่อมากราสเซอร์เขามีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจิตแพทย์ของสถาบันยุวอาชญากรซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขามีโอกาสได้คิดแนวคิดใหม่ๆที่จะมาบำบัดยุวอาชญากรซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือกระทำผิดนั่นเองนะครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่าการบำบัดรักษาแบบเผชิญความจริงเป็นกลุ่มพิเศษที่มักจะไม่ค่อยกระทำตามบรรทัดฐานของสังคมฝ่าฝืนทำผิดระเบียบนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็เลยมีหลักการที่จะยึดหลักการอย่างน้อย3ประการก็คือเรื่องที่1คือหลักความเป็นจริงทุกคนต้องอยู่ความจริงหลักที่2คือหลักความรับผิดชอบทำอะไรต้องรับผิดชอบนะครับและหลักที่3คือหลักความถูกความผิดก็คือต้องแยกแยะออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเด็กที่กระทำผิดหรือยุวอาชญากรนี่มักจะไม่ค่อยคำนึงถึง3หลักนี้นะครับต่อมากราสเซอร์ก็ได้พัฒนางานเขียนขึ้นในปี1960เป็นเล่มแรกเลยนะครับเขาตั้งชื่อว่า Mental Health or Mental Illness นะครับก็เป็นหนังสือที่เขาเน้นเรื่องของให้การบำบัดแบบเผชิญความจริงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกหัดคนที่เกี่ยวข้องกับการเอาไปช่วยเหลือกับเด็กเยาวชนต่างๆเหล่านั้นนะครับทีนี้กราสเซอร์เขาก็ได้เผยแพร่ความรู้นะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการจัดการการสอนในโรงเรียนด้วยเพราะเขาพบว่าบางทีแล้วยุวอาชญากรเหล่านั้นจริงๆก็เติบโตมาในครอบครัวแล้วก็เติบโตมาในโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนคือแหล่งที่บ่มเพาะนักเรียนเขาพยายามที่จะขายไอเดียของเขาให้โรงเรียนต่างๆว่าเป็นไปได้ไหมโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่แบบปราศจากความล้มเหลวทำให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเขาได้เขียนหนังสือชื่อ Schools Without Failure นะครับก็คือโรงเรียนที่แบบทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขเขามีความภูมิใจเพราะว่าการที่คนมีความภูมิใจในตนเองก็มักจะไม่ทำสิ่งที่จะไปฝ่าฝืนหรือกระทำผิดบรรทัดฐานสังคมนะครับในที่สุดนะครับกราสเซอร์เขาก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆขึ้นนะครับเขาได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูเพื่อให้ครูนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนซึ่งก็เป็นประสบการณ์ทางบวกแก่คุณครูและนักเรียนที่จะให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทีนี้ในทุกทฤษฎีเขาก็จะมีทัศนะหรือมุมมองว่ามองมนุษย์อย่างไรทฤษฎีการเผชิญความจริงก็มีมุมมองมนุษย์เหมือนกันนะครับเขาก็มองมนุษย์ไว้อย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยเขามองว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์มันเป็นไปในระดับภาวะจิตสำนึกนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ฟรอยด์บอกว่ามันมีจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกด้วยแต่ว่าในแง่ของกราสเซอร์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตสำนึกคนรู้ตัวเพียงแต่ว่าเขาลืมสังเกตมันเท่านั้นเองจะทำอะไรน่ะคนมีที่ไปที่มานะครับและนอกจากนี้เขามองว่ามนุษย์มีความต้องการทั้งทางร่างกายต้องการทั้งทางจิตใจนะครับต้องการที่จะมีชีวิตรอดต้องการความรักต้องการความภาคภูมิใจได้รับการยอมรับนับถือเหมือนกับการหมดทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจกระทำผิดไปนั้นอาจเนื่องจากว่าไม่รับการตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองว่ามนุษย์มีความต้องการสิ่งเหล่านี้การให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องคำนึงถึงว่ามนุษย์จะต้องการความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ
สำหรับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเรามีหลักใหญ่ๆอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งหลักการตัวนี้จะถูกนำไปใช้ในการเป็นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเป้าหมายและรวมทั้งขั้นตอนด้วยนะครับหลักการข้อที่1เลยที่จะทำให้การปรึกษาแบบ

เชิงความจริงประสบความสำเร็จก็คือหลักการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการในการปรึกษาของผู้รับการบริการการปรึกษานะครับอย่างที่เราทราบว่าที่มาของทฤษฎีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นจากช่วยเหลือผู้ที่กระทำผิดโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนกระทำความผิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยแน่นอนเขาต้องอยู่ในตลอดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันตรงนั้นนะครับอันนี้หลักที่หนึ่งเพราะว่าถ้าหลุดออกจากกระบวนการให้ความร่วมมือตรงนี้แล้วเป้าหมายก็จะไม่บรรลุนะครับหลักอันที่สองคือหลักการคำนึงถึงความสามารถในการใช้เหตุผลและภาษาในการสื่อสารเนื่องจากทฤษฎีนี้จะต้องใช้เหตุใช้ผลเป็นการใคร่ครวญว่าที่เราใช้ชีวิตแบบนี้เกิดผลดีผลเสียต่อตัวเองอย่างไรต่อสังคมอย่างไรเราควรจะเปลี่ยนตัวเองมีเป้าหมายใหม่กับชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเนี้ยต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลพอสมควรจึงจะสามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้ผลรวมทั้งจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนั่นแปลว่าถ้าผู้รับการปรึกษาที่ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่คล่องเพียงพอไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอก็อาจจะไม่ใช้ทฤษฎีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลักการอันที่3ก็คือหลักการมุ่งแก้ไขปัญหาในระดับพฤติกรรมในปัจจุบันมากกว่าปัญหาด้านอารมณ์และความรู้สึกนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมนิยมนี้นะครับไม่ว่าจะพฤติกรรมนิยมหรือเผชิญความจริงเนี่ยเราจะเน้นตัวที่เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกเช่นเศร้าใจเสียใจน้อยใจกังวลใจลึกๆเนี่ยเราจะไม่ลงไปแตะมากซึ่งทฤษฎีอื่นๆจะลงไปพิจารณาแล้วก็แก้ไขเรื่องนั้นเยอะแต่เรื่องนี้เอาเป็นว่าถ้าพฤติกรรมพึงประสงค์ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ค่อยใส่ใจตัวความรู้สึกเท่าไหร่นักนะครับส่วนหลักการข้อที่4คือหลักการให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้กำหนดแผนและปฏิบัติตามแผนเพื่อไปสู่ความสำเร็จด้วยตนเองอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าหากว่าคนมีพฤติกรรมใดไม่พึงประสงค์นะครับและตั้งเป้าต้องตั้งเป้าด้วยตัวเองและการกำหนดแผนไปสู่เป้าหมายเขาต้องมีส่วนร่วมว่าเขาจะต้องทำแผนนั้นปฏิบัติตามแผนนั้นไปสู่ความสำเร็จให้ได้ถ้าคนอื่นสั่งให้ทำเขาอาจจะไม่รู้สึกยินยอมพร้อมใจนะครับแล้วก็ความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาก็อาจจะลดลงอันหลักการข้อที่4นี้เป็นหลักการที่สำคัญหากผู้รับบริการเป็นผู้กำหนดแผนและก็ลงมือทำแผนได้ด้วยตนเองนี้จะดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูว่าทฤษฎีการปรึกษาแบบเชิงความจริงนี้มีเป้าหมายอย่างไรนะครับเป้าหมายมีมากครับมี8ประการด้วยกันนะครับนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะครับอาจจะเนื้อหาเยอะนิดนึงตรงนี้แต่อาจจะรวมๆแล้วนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เราจะช่วยให้เขาได้กระจ่างชัดถึงความต้องการตนเองนะครับว่าเขาต้องการอะไรชีวิตเขานะครับในทุกวันนี้ข้อที่2ให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีเหตุมีผลกล้าที่จะเผชิญความจริงกล้าทำกล้ารับประมาณอย่างนี้นะครับข้อที่3ให้เขากำหนดแผนปฏิบัติที่เป็นจริงเพื่อความสำเร็จตามความต้องการของตนข้อที่4เนี่ยให้เขาเกิดความตระหนักในคุณค่าของตัวเองเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยนะครับเวลาทำผิดแม้เขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขนะครับแต่ในที่สุดเขาอาจจะถูกตำหนิถูกดุด่าว่ากล่าวและคุณค่าตัวเองก็หายไปมันเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งคือให้คนรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นข้อที่5อันนี้สำคัญให้เขารู้จักประเมินค่านิยมพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรด้วยตัวเขาเองนะครับข้อที่6ก็ให้เขาสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในศักยภาพของเขาเองนะครับซึ่งผู้ให้การปรึกษาต้องสร้างให้ได้ว่าเขาทำได้เพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้นะครับข้อที่7การให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเนี่ยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่พฤติกรรมในภาวะปัจจุบันนะครับบางครั้งเขาบอกว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องเล่าซ้ำเพราะการเล่าซ้ำเป็นการกล่าวเสียเวลาเปล่าๆดูพฤติกรรมปัจจุบันเลยแล้วก็มองไปอนาคตว่าเราจะปรับตัวเองยังไงเพื่อสร้างแผนใหม่ยังไงนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็จะช่วยให้ผู้รับการกำหนดแผนการใหม่ๆถ้าแผนเดิมที่วางแผนนั้นไม่สำเร็จก็ต้องวางแผนใหม่แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามแผนนั้นๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด8ขั้นถ้าพฤติกรรมนิยมมี4ขั้นพอเผชิญความจริง8ขั้น8ขั้นนี้ก็อาจจะรวบได้แต่อันนี้พูดอย่างละเอียดนะครับขั้นที่1ก็คือคำว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แปลว่าปัญหาจะถูกคลี่คลายผู้รับบริการจะเริ่มตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นจะแก้ไขเมื่อมีการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคน2คนคือผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาโดยเฉพาะผู้รับการปรึกษาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการช่วยเหลือ
ก็คือ

0: ือตกลงให้บริการรับบริการว่าฉันอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองแล้วล่ะไม่งั้นปัญหาชีวิตก็จะรุมเร้ายิ่งขึ้นนะครับขั้นที่2ก็ทั้ง2ฝ่ายต้องช่วยกันมุ่งเน้นที่พฤติกรรมปัจจุบันนะครับ focus on present behavior เนี่ยคำนี้เอาพฤติกรรมปัจจุบันอธิบายให้ได้ว่าพฤติกรรมใดที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับข้อที่3มุ่งเน้นช่วงเวลาปัจจุบันข้อที่2นี่เน้นตัวพฤติกรรมนะครับข้อที่3นี่เน้นช่วงเวลาส่วนข้อที่4ให้ประเมินตนเองว่าทุกวันนี้ในเรื่องที่ตัวเองกำลังดูพฤติกรรมปัจจุบันช่วงปัจจุบันนี้เราประเมินซิถ้าสมมติว่ามีดีมากดีพอใช้ต้องปรับปรุงเนี่ยตัวเองอยู่ประมาณไหนเพื่อที่จะได้รู้ตั้งเป้าเซตเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับเมื่อประเมินตัวเองเสร็จแล้วก็กำหนดแผนแล้วก็ทำสัญญารวมทั้งในบางกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยมีการดำเนินการตามแผนเมื่อมีการดำเนินตามแผนเนี่ยพบว่ามันไม่เป็นไปตามแผนในการให้การปรึกษาก็คือเราก็จะยอมรับฟังว่าทำไมถึงไม่เป็นตามแผนเขาอธิบายเหตุผลความจำเป็นแต่เราก็จะไม่ฟังอะไรที่แบบอธิบายแบบคล้ายๆกับแก้ตัวก็คือไม่รับฟังคำแก้ตัวแต่ก็จะเริ่มต้นใหม่เลยแต่ก็ไม่มีการลงโทษนะครับบางทฤษฎีนี้บางทีเขาก็จะมีคติประจำใจว่าเวลาให้การปรึกษาแก่ลูกศิษย์หรือแก่คนที่เราจะดูแลเขาดีว่าเราต้องให้ความรักแก่เขาให้ความจริงใจและถ้าเกิดไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกวันนะครับอันทฤษฎีนี้เราจะช่วยเหลือใครก็จะคือรักจริงใจให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันเป็นการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เป็นผู้อยู่ในสถานพินิจหรือเด็กอาชญาวิทยาทั้งหลายนะครับทีนี้เทคนิคการให้การปรึกษานะครับก็มีหลายเทคนิคด้วยกันนะครับก็คล้ายๆกับเทคนิคที่มันมากับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมบางครั้งก็สอนแบบตรงๆเลยว่าทำตัวแบบนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ถูกนะนะครับบางครั้งเครียดหนักๆก็ใช้อารมณ์ขันในการคุยกันนะครับแล้วก็เผชิญกับความจริงเรื่องราวอะไรที่มันเป็นโจทย์ของชีวิตแล้วกำลังเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเผชิญกับมันไปเลยบางครั้งเวลาเขาต้องเผชิญความจริงเขาไม่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้บทบาทสมมุติเข้าไปช่วยนะครับเช่นถ้าสมมติว่าสอบตกวิชาวิทยาศาสตร์แล้วหนูอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เผชิญความจริงได้คำตอบว่าต้องไปของานคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ทำสมมติว่าครูวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้หนูลองบอกสิหนูจะบอกคุณครูว่ายังไงไปขอโทษคุณครูยังไงแล้วของานคุณครูเพิ่มยังไงเพื่ออาจารย์วิทยาศาสตร์นั้นท่านจะได้เมตตาเราแล้วก็มอบงานให้เราให้เราแก้ไขให้เราสอบซ่อมเนี่ยเราต้องเผชิญความจริงและการเผชิญความจริงบางอย่างก็ต้องสวมบทบาทเพื่อฝึกทักษะการเข้าไปเผชิญเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อมีการดำเนินการแก้ปัญหาไปก็อาจจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับว่าเป็นไงผลดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็แผนเวลาคุยกันเนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงหรือคือจะไม่พูดกว้างๆแต่จะพูดเป็นรูปธรรมให้เห็นชัดเจนว่าจะทำอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรนะครับและบางครั้งถึงขั้นต้องเขียนสัญญาเลยทีเดียวนะครับเทคนิคสำคัญของการให้การปรึกษาเนี่ยก็ที่สำคัญก็คือมี9ข้อดังที่ว่านั้นแต่เทคนิคที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับก็เช่นอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่ากล่าวโทษอย่าบ่นตำหนิอย่าจู้จี้อย่าขู่นะครับแล้วก็เราจะไม่เน้นการลงโทษเพราะการลงโทษไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ติดสินบนด้วยก็คือไม่ให้รางวัลติดสินบนไว้ก็ไม่แต่เราจะอยู่ความจริงเพราะว่าถ้าเขาก้าวข้ามอุปสรรคได้ผลดีก็เกิดขึ้นที่การที่แก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วมันรางวัลลงโทษที่อยู่นอกเหนือจากตรงนั้นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับเขาได้ลงมือทำเมื่องานเมื่อความยากผ่านไปความสุขสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเทคนิคที่สำคัญที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเทคนิค WDEP System ตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ไฮไลท์เลยของทฤษฎีพฤติกรรมการเผชิญความจริงนะครับ W คือสำรวจความต้องการD คือสำรวจทิศทางการปฏิบัติในการใช้ชีวิต E คือการประเมินและ P คือแพลนหรือแอคชั่น4ตัวนี้เป็นกระบวนการในการคุยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะขออนุญาตไปที่การยกตัวอย่างครับสำหรับทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษานี่ก็มีหลักๆอยู่4ลักษณะลักษณะแรกเลยก็คือมีลักษณะความเป็นคุณครูเลยแหละครับเพราะว่าคุณครูนี่ก็จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำชี้ถูกชี้ผิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับให้เขาอยู่ความจริงให้ได้แต่ยังไงก็ตามก็จะต้องมีลักษณะอันที่สองคือมีการยอมรับใส่ใจอบอุ่นจริงใจอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้เขาสามารถสำรวจตนเองรู้จักตนเองแล้วก็เผชิญกับความจริงเพื่อที่จะก้าวผ่านภาวะวิกฤตต่างๆของชีวิตไปให้ได้นะครับและบทบาทสุดท้ายที่สำคัญก็คือ ช่วยเขาวางเป้าหมายรวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสมรรถภาพที่ดีเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ความสุขแล้วก็เขาจะต้องควบคุมตัวเองนะครับควบคุมการดำเนินชีวิตจิตใจของเขาเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ตนเองให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญเป็นบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษานะครับเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับก็เป็นสไลด์สุดท้ายของส่วนนี้นะครับเทคนิคที่สำคัญก็เหมือนกับจะได้ยกตัวอย่างแทรกไปบ้างแล้วเช่นเทคนิคการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เขากับเราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันเทคนิคการสอนการใช้อารมณ์ขันการเผชิญหน้าบทบาทสมมุติด้วยนะครับให้ขบวนย้อนกลับเป็นระยะระยะชมเขาชื่นชมเขาประเมินว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็กำหนดแผนรวมทั้งถ้าเขาจะหลุดไปจากแผนเขาก็อาจจะทำสัญญากันหน่อยมีสัญญาใจกันหน่อยนึงนะครับกรณีตัวอย่างนะครับจะยกตัวอย่าง WDEP ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมนักเรียนไม่ค่อยรับผิดชอบจนในที่สุดคะแนนออกมาเป็น0รอมสซึ่งคุณครูก็จะรู้จักลักษณะของสัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือขาดเรียนไม่รับผิดชอบจนผลการเรียนไม่ผ่านการจะพบกับเด็ก1คนเราอาจจะต้องเชิญว่าหนูมาโรงเรียนทุกวันนี้ต้องการอะไรให้เขาเซตเป้าหมายคือ want คือตัวแรกผมก็อยากจบเหมือนเพื่อนนะครับจนประโยคนี้หลุดจากปากอยากจบอะไรม .3 เอาม .3 ตอนนี้อยู่ม .3 แต่ว่าติด0ติดอะไรมาตลอดอยากจบม .3 เหมือนเพื่อนคือ want นะครับแล้วขั้นที่2เทคนิคการกำหนดทิศทางแล้วก็การปฏิบัติคืออะไรก็ต้องถามเขาว่าแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงแต่ละวันทำอะไรทำที่ไหนทำกับใครเอาว่าทำอะไรเช่นนอนดึกเล่นเกมตื่นสายสายแล้วไปไหนไปเที่ยวกับเพื่อนต่ออย่างนู้นอย่างนี้พอเห็นทิศทางการใช้ชีวิตนี้ปุ๊บก็เข้าสู่ขั้นที่3ก็ลองดูซิว่าลองประเมินซิว่าถ้าใช้ชีวิตแบบนี้เป้าหมายตั้งว่าจะจบม .3 มันจะได้ไหมลูกถ้าลูกศิษย์ว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เราจะวางแผนปฏิบัติอย่างไรก็เข้าสู่ขั้นที่4ผมจะยังไงครับพฤติกรรมนอนให้เร็วขึ้นลดการเล่นเกมลงตื่นให้เช้าขึ้นตั้งใจเรียนแล้ววิชาที่ตกเราจะไปดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้น WDEP จึงเป็นเทคนิคที่จะทำให้เด็กค้นหาความต้องการสำรวจการใช้ชีวิตในแต่ละวันประเมินว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ถึงเราจะวางแผนอย่างไรถ้าถึงเราจะเสริมให้มันดีขึ้นอย่างไรครับที่บรรยายไปทั้งหมดก็เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับซึ่งก็มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็สำรวจทิศทางการใช้ชีวิตตนเองว่าแต่ละวันนี้ปฏิบัติตัวอย่างไรการปฏิบัติตัวแบบนั้นเราประเมินแล้วจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ไปถึงเป้าหมายเราต้องวางแผนที่จะปฏิบัติตัวใหม่นะครับแต่ถ้าคิดว่าไปถึงเป้าหมายแล้วก็เสริมพฤติกรรมนั้นๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของชีวิตอันทฤษฎีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับการไปประยุกต์ใช้ครับ
1: ช่วงที่2หน่วยที่11นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะซึ่งหน่วยที่11นี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 11.1 นะคะจะพูดถึงเรื่องความหมายความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีของจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะตอนที่ 11.2 นะคะจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกนะคะและตอนสุดท้ายนะคะ 11.3 นะคะจะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาด้วยกันนะคะเรามาดูตอนแรกกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหมายความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะอันดับแรกเรามาดูกันเรื่องของความหมายก่อนนะคะบุคลิกภาพหมายถึงคุณลักษณะองค์รวมทั้งภายในและภายนอกนะคะที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันซึ่งคุณลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาผอมอ้วนสูงขาวนะคะหรือการพูดนะคะเช่นพูดไม่ชัดพูดเร็วไปพูดช้าไปนะคะหรือการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายนะคะหรือในเรื่องของการแต่งกายนะคะเช่นแต่งกายสุภาพแต่งกายเปรี้ยวๆหน่อยแต่งกายเรียบร้อยหรือว่าแต่งกายแบบไม่ค่อยสุภาพนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นลักษณะนิสัยที่เขาแสดงออกซึ่งคุณลักษณะภายนอกนี่ค่ะอยากขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะอันที่สองนะคะเป็นคุณลักษณะภายในนะคะคุณลักษณะภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความคิด ความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกค่านิยมเจตคติสติปัญญาและความถนัดนะคะเช่นความคิดของคนเราเนี่ยค่ะบางครั้งถ้าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดออกมาเนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้

0: ัดนะคะสังเกตเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนนะคะหรืออารมณ์ก็เหมือนกันค่ะถ้าคนเราอยู่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีอารมณ์อย่างไรนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแสดงออกมานะคะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้บ้างค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นคุณลักษณะเหล่านี้นะคะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะทำให้บุคคลแต่ละคนนะคะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเช่นตอนเด็กคนนึงนะคะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างก้าวร้าวแต่เมื่อเขาได้รับการขัดเกลาทางด้านสังคมหรือว่าได้รับการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับการอบรมเลี้ยงดูหรือการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็จะช่วยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราทราบความหมายกันแล้วนะคะซึ่งเพราะอะไรเราถึงต้องสนใจศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะเรามาดูกันเรื่องของความสำคัญของจิตวิทยาบุคลิกภาพกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคือการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยให้คนคนหนึ่งค่ะรู้จักเข้าใจและยอมรับในบุคลิกภาพของตนเองนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนะคะหากบุคคลใดสามารถรู้จักบุคลิกภาพเฉพาะของตนเองได้และเข้าใจและสามารถยอมรับได้ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นค่ะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะอันที่สองนะคะนอกจากที่จะเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองแล้วก็สามารถที่จะรู้จักเข้าใจและยอมรับบุคลิกภาพของคนอื่นพร้อมทั้งยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะคะเช่นคน10คนเนี่ยค่ะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันเช่นอาจจะผอมสัก4คนอาจจะอ้วนสัก6คนหรือบางคนอาจจะเดินก้าวสั้นๆหรือบางคนอาจจะเดินเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพเช่นกันนะคะเรื่องที่3นะคะเป็นการรู้สึกมีคุณค่ามีตัวตนนะคะแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะการรู้สึกมีคุณค่าในตนเองค่ะหากบุคคลใดมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในบุคลิกภาพของตนเองได้แต่ถ้าบุคคลใดที่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างเยอะเลยค่ะข้อที่4นะคะการมีความเชื่อถือนะคะเกิดสัมพันธภาพและการได้รับการยอมรับจากนะคะเมื่อบุคคลใดก็ตามนะคะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะจะทำให้บุคคลนั้นนะคะได้รับความเชื่อถือจากบุคคลในสังคมหรือว่าบุคคลแวดล้อมนะคะทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นระหว่างเราแล้วก็ระหว่างบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะการสังเกตเพื่อทำนายบุคลิกภาพที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์นะคะหากเราจะสังเกตบุคลิกภาพของคนบุคคลแต่ละคนได้นั้นเราจะสังเกตเห็นว่าบุคลิกภาพส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมักจะเป็นบุคลิกภาพที่พึงประสงค์นะคะแต่ก็อาจจะมีบุคคลบางคนนะคะที่อาจจะแสดงบุคลิกภาพบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างปลีกตัวออกจากสังคมสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะทำให้เราสามารถทำนายพฤติกรรมของบุคคลหรือบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการศึกษาทางด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยสามารถให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและสามารถทำให้เราเข้าใจในบุคลิกภาพของคนอื่นและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพนะครับซึ่งสิ่งที่จะบุคลิกภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันม
0: ี
1: ปัจจัยที่ทำให้ไม่เหมือนกันได
0: ้
1: ป
0: ั
1: จจัยสำคัญก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละปัจจัยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะปัจจัยแรกนะคะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมคือลักษณะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางยีนนะคะซึ่งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเนี่ยค่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะมักจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือสีผิวนะคะหากเรามีพ่อแม่ที่มีสีผิวค่อนข้างสีคล้ำหน่อยเราเองเป็นลูกนะคะก็อาจจะมีสีผิวค่อนข้างคล้ำตามพ่อแม่ไปด้วยหรือสีผมค่ะเช่นฝรั่งเนี่ยค่ะเวลาเราเจอเราจะเห็นว่าสีผมของเขาจะออกไปทางบรอนทองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลซึ่งคนเอเชียอย่างเราก็แน่นอนค่ะสีผมก็จะเป็นสีดำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือการตาบอดสีนะคะหรือทางด้าน IQ หรือโรคบางโรคที่ถ่ายทอดทางยีนนะคะเช่นโรคทาลัสซีเมียค่ะ และปัจจัยที่2ค่ะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือประสบการณ์ร่วมนะคะเช่นวัฒนธรรมเจตคติความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันนะคะมักจะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันมีเจตคติหรือความเชื่อที่คล้ายคลึงกันนะคะและมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันเช่นในประเทศไทยเนี่ยค่ะ

0: หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาที่ใกล้เคียงกันค่ะต่อมานะคะเป็นประสบการณ์เฉพาะนะคะประสบการณ์เฉพาะนะคะคือเป็นการอบรมจากครอบครัวญาติพี่น้องหรือศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะเช่นศาสนาพุทธเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์เฉพาะที่แตกต่างกันเช่นการเข้าวัดการรักษาศีล5หรือว่าการงดเว้นการกระทำผิดที่ทำให้เราผิดศีลอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเช่นกันค่ะ
1: ครับสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะครับก็จะมีนักทฤษฎีที่เขาศึกษากันอยู่ไว้หลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับอาจารย์ครับ
0: 5กลุ่มด้วยกันค่ะ
1: ครับแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพก็คือกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะคะกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี่ค่ะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับแรงขับทางเพศแรงขับเกี่ยวกับความก้าวร้าวหรือการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพแบบเก็บตัวบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือขั้นพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพด้วยกันนะคะหรือการศึกษาลักษณะสัมพันธภาพกับเพื่อนในสังคมมนุษย์ด้วยกันเนี่ยค่ะหรือเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ทั้ง8ขั้นด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะกลุ่มที่2
1: อันนี้ก็เป็นกลุ่มจิตวิเคราะห์ซึ่งเน้นไปที่วิเคราะห์จิตใจเนา
0: ะ
1: ของซิกมันด์ฟรอยด์เป็นต้นกำเนิดนะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับ
0: กลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแรงการ
1: เวลาวางเงื่อนไขและลงโทษใช่ไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมนิยมนี้เน้นที่พฤติกรรมบุริภาพที่พฤติกรรมเพราะฉะนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์บุริภาพพึงประสงค์หรือไม่ก็เน้นที่การวางเงื่อนไขแบบการกระทำและก็การเรียนรู้จากตัวแบบ
0: ใช่
1: ซึ่งสองแนวคิดนี้อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม
0: ใช่
1: คนจะมีพฤติกรรมแบบใดอยู่ที่การเรียนรู้
0: ใช่ค่ะการเรียนรู้ก็คือเป็นการเรียนรู้จากการเสริมแรงแล้วก็การเรียนแบบ
1: ใช่ครับกลุ่มที่3ครับ
0: ค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับลำดับขั้นของแรงจูงใจทั้ง5ขั้นก็คือเป็นของมาสโลหรือเขาจะเน้นในเรื่องของอัตมโนทัศน์ตัวตนของบุคคลหรือตัวตนที่แท้จริงของโรเจอร์
1: ครับ2ทฤษฎีนี้เน้นที่ให้คุณค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย
0: ์
1: แล้วก็มองถึงวิธีคิดความคิดความเชื่อค่านิยมข้างในด้วยเน้นมนุษยนิยมนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4นี่คือทฤษฎีอะไรครับ
0: ค่ะกลุ่มทฤษฎีเทรดนะคะซึ่งเป็นการเน้นศึกษาบุคคลแบบองค์รวมนะคะโดยการประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งส่งผลให้เข้าใจในแง่ของบุคลิกภาพของบุคคลได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบุคลิกภาพของบุคคลมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ตายตัวด้วยทำให้ต้องนำเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคทางด้านสถิติมาใช้ในการวัดบุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของทฤษฎีทางด้านเทรดค่ะ
1: ครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นทฤษฎีแบบเรื่องของโครงสร้างความคิดของคนนะครับซึ่งเน้นศึกษาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของคนโดยศึกษาที่โครงสร้างความคิดว่าความคิดมันมีโครงสร้างอย่างไรนะครับและรวมทั้งทฤษฎีการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรมซึ่งทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่าบุคคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้โดยเริ่มต้นที่คิดใหม
0: ่
1: ความโดยใช้เหตุด้วยใช้ผลนะครับ คิดตามเป็นจริงและอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามและพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบุคลิกภาพโดยรวมๆก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรม
0: ใช่
1: ครับผมครับอันเราก็จบไปแล้ว5ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ
0: ทฤษฎีที่เป็นหลักของในการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะแบ่งเป็น3ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกนะคะเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์นะคะฟรอยด์จะพูดถึงจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกเป็นหลักนะคะจิตสำนึกก็คือเป็นกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือศีลธรรมนะคะที่คอยกำกับการแสดงออกของบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งจิตสำนึกเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนภูเขาน้ำแข็งค่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเพราะว่าจากรูปจะเห็นได้ว่าจิตสำนึกเนี่ยมันจะโผล่เหนือภูเขาน้ำแข็งออกมานะคะดังนั้นบุคลิกภาพและพฤติกรรมเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะส่วนจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะเป็นบุคลิกภาพในส่วนของใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความรู้สึกความคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่ามันถูกกดทับไว้ภายใต้จิตใต้สำนึกค่ะ ซึ่งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับคำสามคำนะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ด

0: ของทฤษฎีนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของลิขภาพนะคะก็คืออีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้นะคะจะสังเกตเห็นว่าอีกเนี่ยจะอยู่ภายใต้จิตไร้สำนึกนะคะอีกก็คือเป็นพลังสัญชาตญาณนะคะที่เป็นแรงขับทำให้ตอบสนองความต้องการของบุคคลนะคะโดยเวลาที่คนเกิดความต้องการเนี่ยอีกจะมีพลังขับเคลื่อนให้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆซึ่งการแสดงพฤติกรรมของเขาเนี่ยค่ะไม่ได้สนใจคำนึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมของพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเขาจะแสดงออกพฤติกรรมทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาค่ะต่อมานะคะเป็นตัวที่เป็นอีโก้นะคะเป็นพลังงานปรับสมดุลนะคะของการรับรู้การเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงนะคะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมพลังงานของอีกกับซูเปอร์อีโก้เพื่อให้มีการทำงานปรับสมดุลให้มันสอดคล้องกันค่ะตัวสุดท้ายก็คือซูเปอร์อีโก้นะคะเป็นพลังงานการตัดสินถูกผิดโดยอาศัยการเรียนรู้ในเรื่องของศีลธรรมกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับศีลธรรมในสังคมนะคะซึ่งการทำงานของ3ตัวทั้งอีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กันค่ะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกและซูเปอร์อีโก้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเกิดความต้องการเนี่ยค่ะซูเปอร์อีโก้จะคอยเป็นพลังคอยขับเคลื่อนดูว่าความต้องการของคนเหล่านั้นมันถูกต้องตามกฎระเบียบที่สังคมกำหนดไว้ไหมถูกต้องตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้ไหมหลังจากนั้นซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะอีโก้เนี่ยค่ะก็จะมาคอยปรับสมดุลว่าคนเราคิดอะไรนะคะไม่ได้พูดขอต่อเลยใช่ไหมคะโอเคคนเราเดี๋ยวนะ
1: นับไปจานไปก็ได้จาน
0: เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะตกใจอ
1: ี
0: โก้ใช่ไหมโอเคอีโก้นะคะจะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกกับซูเปอร์อีโก้ค่ะทำให้การทำงานของทั้ง3ตัวนี้สมดุลกันค่ะต่อมานะคะ
2: ครับสำหรับโครงสร้างของบุคลิกภาพตัวต่อมาที่น่าสนใจตามแนวคิดของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับเขาเรียกว่ากลไกการป้องกันตนเองซึ่งเราก็จะรู้เป็นภาษาอังกฤษกันโดยทั่วไปว่า defense mechanism นะครับมันเป็นกลไกของจิตใจเวลาที่เราเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างและทำให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะครับจิตตัวนี้ก็จะมีการป้องกันตนเองปกปิดปฏิเสธนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจเสียใจซึ่งวิธีการที่จะป้องกันตนเองเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับเช่นที่ยกตัวอย่างมาได้แก่การกล่าวโทษผู้อื่นสมมติมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็projection คือเพราะอันนั้นแหละเพราะนี้แหละเหมือนกับสำนวนที่ว่าทำรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเงี้ยนะครับเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นตัวอย่างอันที่2ก็คือการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึก
0: ใช่
2: นะครับและอันที่3ก็เช่นการมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมถอยนะสู่วัยเด็ก
0: ใช่คร ับ
2: เช่นตัวอย่างยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์พฤติกรรมบุคลิกภาพหรือที่มีการถดถอยเข้าสู่วัยเด็กนะคะเช่นเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างเป็นผู้นำแต่เวลาที่อยู่เปลี่ยนไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างอ้อนออดอ้อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือพฤติกรรมถดถอยไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งนึงค่ะ
2: ครับนี่เป็นต้นนะครับ
0: ค่ะ
2: นอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรครับ
0: ต่อมานะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นความรู้สึกกังวลใจของบุคคลที่ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการที่ตนเองต้องการนะคะแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทุกๆคนสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นรถติดก็กังวลว่าไม่สามารถที่จะมาเรียนหรือมาทำงานได้อันที่2นะคะเป็นการความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคประสาทนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการพยายามที่จะควบคุมบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวเองมากเกินไปค่ะเช่นเราจะค่อนข้างเกรงเวลาที่อยู่ในกลุ่มคนมากเพราะเรากลัวว่ากลุ่มคนส่วนมากเนี่ยจะนินทาเราหรือจะกล่าวโทษเราเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่พยายามที่จะแสดงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามมันทำให้เกิดความวิตกกังวลข้างสูงจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะต่อมานะคะเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับศีลธรรมนะคะบุคคลนะคะจะรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการแสดงออกบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมนะคะเช่นในเรื่องของค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกฎระเบียบทางสังคมค่ะ
2: ครับผม
0: ต่อมานะคะ
2: สำหรับขั้นการพัฒนาการการพัฒนาการเชิงจิตเภทนะครับเพราะซิกมันด์ฟรอยด์จะมีแนวคิดด้านนี้ไว้
0: ใช่ฟรอยด์จะเน้นถึงขั้นพัฒนาการเชิงจิตเภทค่ะ
2: ซึ่งเกิดตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กจนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ20นี่นะครับซึ่งพัฒนาการตัวนี้เราเคยบรรยายไว้ในช่วงที่1จิตวิทยาเด็กแล้วก็จิตวิทยาวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้น5ขั้นนี้ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยครับเชิญครับอาจารย์ครับ
0: แบ่งเป็น5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นปากนะคะเด็ก

0: ที่เพิ่งแรกเกิดจนถึง18เดือนเนี่ยค่ะเขาจะพยายามแสวงหาความสุขเกี่ยวกับการดูดนมการดูดนิ้วหรือการดูดสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการอวัยวะปากนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นทวารหนักนะคะเป็นการแสวงหาความสุขจากการขับถ่ายเด็กจะเริ่มรู้จักการขับถ่ายด้วยตัวเองจากช่วงวัย18เดือนถึง3ปีเนี่ยค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นอวัยวะเพศนะคะเด็กจะเริ่มสนใจความแตกต่างเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะว่าเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนเตรียมโรงเรียนก็คือปฐมวัยนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นแฝงนะคะเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนก็คือตั้งแต่ชั้นประถมนะคะเด็กจะเริ่มหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่นเพื่อนเด็กมักจะคบเพื่อนเพศเดียวกันนะคะหรือทำกิจกรรมยามว่างร่วมกันกับเพื่อนที่มีเพศเดียวกันหรือการไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นสนใจเพศตรงข้ามนะคะก็คือเป็นช่วงของวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเราก็จะเริ่มที่จะสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นนะคะ
1: ครับซึ่งถ้าเขาได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยการพัฒนาการความเป็นเพศนะครับความเป็นเด็กวัยเด็กสู่วัยรุ่นก็จะดำเนินไปอย่างเหมาะสมกับวัยนะครับเดียวกันถ้าเกิดว่ามีปมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตบุคลิกภาพเขาก็อาจจะผันแปรไปได้นะครับ
0: ใช่ค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับจิตเภทของฟลอยด์
2: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
4: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของ B.F. Skinner นะคะสกินเนอร์นะคะจะกล่าวถึงการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำนะคะว่าเป็นวิธีการเสริมแรงเพื่อควบคุมการตอบสนองบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งควรทำในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อตอบสนองให้มีพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมนั้นมากขึ้นค่ะโดยการเสริมแรงนะคะจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการเสริมแรงทางบวกนะคะเช่นการให้รางวัลการให้คำชมเชยนะคะหรือการเสริมแรงทางลบค่ะ
1: ก็คือการลดสิ่งเร้าที่ไม่ต้องการออกไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้มีพฤติกรรมหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเนี่ยสุขมากขึ้น
0: มากขึ้นใช่ค่ะ
1: นะครับโอเคนะครับ
0: ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการปรับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะอันดับแรกนะคะเราควรที่จะเลือกบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับนะคะว่ามีบุคลิกภาพของเด็กคนไหนบ้างที่ต้องการจะปรับเช่นถ้าเราต้องการจะปรับบุคลิกภาพก้าวร้าวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกเป็นบุคลิกภาพอันดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ประเภทของบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับว่าอยู่ในประเภทไหนและหลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกตัวเสริมแรงที่ใช้ในการปรับซึ่งตัวเสริมแรงนี่สำคัญมากเลยนะคะอาจารย์ว่าตัวเสริมแรงเนี่ยค่ะต้องเป็นสิ่งที่เด็กต้องการด้วย
1: ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
0: ใช่
1: เพราะไม่ได้มีค่าหรือความต้องการที่เขาต้องการ
0: ใช่ค่ะเช่นเด็กบางคนต้องการแค่คำชมเชยหรือเด็กบางคนต้องการดาวหรือเด็กบางคนต้องการคะแนนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเลือกตัวเลือกในการเสริมแรงแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็ต้องวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้นะคะและหลังจากปฏิบัติตามแผนเสร็จแล้วสิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงก็คือเราต้องจดบันทึกว่าเด็กมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากขึ้นหรือลดลงนะคะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วก็ประเมินผลการปรับว่าผลจากวิธีการที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ต้องติดตามผลว่าผลจากการปรับหลังจากที่เราเลิกในการปรับพฤติกรรมแล้วผลต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้าง
1: ใช่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหรือไม่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์นะครับพึงประสงค์นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีตัวตนของคาร์ล อาร์ โรเจอร
0: ์ค่ะเป็นทฤษฎีที่3แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่ะโรเจอร์จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนะคะคือการศึกษาประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมและหล่อหลอมจนเป็นตัวตนของบุคคลคนนั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือตัวตนในอุดมคติคือตัวตนที่ตนเองมีความต้องการอยากจะมีอยากจะเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นในปัจจุบันนะคะเช่นณตอนนี้เรียนอยู่ม.6แต่อนาคตอยากจะเป็นคุณหม
1: อ
0: หรือณตอนนี้เรียนไม่เก่งแต่อนาคตอยากจะเรียนเก่งๆเหมือนพี่ที่เราชื่นชอบ
1: เนี่ยค่ะอุดมคติใช่ไหมตัวตนที่คาดหวังอยากให้เป
0: ็
1: น
0: ใช่ตัวตนที่คาดหวังอยากให้เป็นอยากให้ม
1: ีปัจจุบันยังไม่เป็น
0: ปัจจุบันยังไม่ได้เป็นค่ะต่อมานะคะเป็นอัตมโนทัศน์นะคะอัตมโนทัศน์คือการรับรู้หรือการมองภาพของตนเองนะคะเป็นการมองของตนเองซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่บวกหรือในแง่ลบก็ได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะมองในแง่บวกนะคะอาจารย์เนาะ
1: ใช่
0: ใช่ซึ่งทำให้การรับรู้ของเราเนี่ยค่ะมันไม่ครบ 100% ได้อาจจะมองตนเองเห็นสัก 50% แล้วก็มีเพื่อนรอบๆกายบอกเราอีกสัก 50% อย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอาจารย
1: ์
0: หากเรามีอัตมโนทัศน์ที่ถูกต้องมันจะทำให้เราใช่ตามจริง
1: เราต้องลดอคติลงไม่เข้าข้างตนเองแล้วก็สังเกตเองให้ชัดแล้วก็รับฟังผู้อื่นที่รอบตัวในที่สุดเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นก็จะเข้าสู่ตัวตนที่3
0: ใช่ตัวตนที่3คือตัวตนที่แท้จริงค่ะคือตัวตนของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะจากรูปนะคะจะสังเกตเห็นว่าหมายเลข3คือตัวตนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเส้นตรงก็คือไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะคะส่วนอัตมโนทัศน์และตัวตนในอุดมคติเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวตนของบุคคลที่เหมาะสมค่ะควรจะเปลี่ยนแปลงให้มันเส้นมันใกล้เคียงกับตัวตนที่แท้จริงก็คือเส้นที่3มากที่สุดค่ะ
1: ครับ
0: ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีของโรเจอร์เช่นกันนะคะโรเจอร์กล่าวถึงจุดรวมของประสบการณ์นะคะโรเจอร์บอกว่าจุดรวมของประสบการณ์เนี่ยค่ะเป็นแกนกลางส่วนรวมของประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะจะคอยหล่อหลอมเพื่อที่จะก่อรูปมาเป็นบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลค่ะแนวคิดที่4นะคะเป็นแนวคิด เกี่ยวกับชีวิตที่ดีนะคะเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลที่มีคุณค่ามีความหมายนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแนวคิดที่ดีเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
1: ครับโรเจอร์นี่ได้เป็นผู้ที่ได้ให้แนวคิดกับการมีชีวิตที่มีความสุขนะ อันแรกสุดเลยถ้าคนเราเนี่ยสามารถเปิดใจยอมรับไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกทั้งทางบวกทั้งทางลบของตัวเราเองได
0: ้ใช่

0: ใจเราก็จะเปิดกว้างขึ้นจะโล่งโปร่งเบาขึ้นอันที่สองคือให้ฝึกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้คืออดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงให้อยู่ปัจจุบันให้มากๆแล้วใจมันก็จะมีความสุขและมีพลังกับปัจจุบันนะครับ
1: อ
0: ันที่สามคือ
1: คนเราเกิดทุกข์คนเราเกิดทุกข์เพราะว่าเราติดอยู่กับอดีตเนาะแล้วก็ฝันถึงปัจจุบันอนาคตมากเกินไปแต่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันโรเจอร์จึงบอกว่าให้เราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้ดีค่ะเราถึงจะมีชีวิตที่ดีได้ค่ะ
0: ใช่ครับส่วนประเด็นที่สามก็คือแนวคิดที่จะมีชีวิตที่ดีคือต้องแสดงบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆด้วยสติปัญญาคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจากการแสดงออกการคิดการลงมือทำต่างๆรวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยเพราะคนเราเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วต้องเชื่อว่าเราสร้างสรรค์ได้นะครับก็จะเป็นแนวคิดชีวิตที่ดี
1: ต่อมาค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะอันดับแรกเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะหมายถึงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนนะคะที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมหรือแสดงออกอย่างเบี่ยงเบนจากบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมปกติของเพื่อนๆในโรงเรียนและส่งผลกระทบหรือสร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับตัวเองสร้างผลกระทบให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับคุณครูผู้สอนด้วยซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นบุคลิกภาพผิดปกติของนักเรียนในสถานศึกษาเช่นบุคลิกภาพชนิดแยกตัวบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคมบุคลิกภาพชนิดเรียกร้องความสนใจหรือบุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำนะคะอันที่2เป็นบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษานะคะเป็นบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมของนักเรียนนะคะเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมไม่เชื่อฟังครูผู้สอนพฤติกรรมลักขโมยพฤติกรรมเรียนอ่อนหรือพฤติกรรมขี้เกียจเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ค่ะ
0: ทีนี้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้
1: ใช่
0: โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินใช่ไหมครับเราจะประเมินบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้ยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งคือเครื่องมือที่เรียกว่าการสังเกตหรือแบบนี้เราจะเขียนไว้ว่าเช่นเราอาจจะมีชื่อนักเรียนมีสกุลนักเรียนมีชั้นปีแล้วก็อายุถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใส่ได้เสร็จแล้วในประเด็นต่างๆที่เราจะถามหรือจะสังเกตเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีคอลัมน์ทางซ้ายมือสุดเช่นเราจะดูบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่มีครบทุกข้อแล้วก็เอาไปใช้สังเกตทางซีขวามือคือวันที่ที่เราดูว่าความถี่มีเท่าไหร่เช่นตัวอย่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนมี8ข้อเช่นอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์เช่นพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นเด็กชายกอเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็จะดูว่าวันที่1เนี่ยเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนเองและต่อเพื่อนหรือคนอื่นๆก็ตามเนี่ยวันที่1กี่ครั้งวันที่2กี่ครั้งวันที่3กี่ครั้งแล้วก็ดูว่าความถี่ของแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนค่ะ
0: ครับซึ่งอาจารย์ก็คุณครูก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เช่นการหลีกหนีสังคมเรียกร้องความสนใจพึ่งพาขโมยของติดเกมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ไปเขียนสิ่งที่เราสังเกตเห็นครับ
1: นอกจากการสังเกตแล้วนะคะเราสามารถประเมินนักเรียนได้โดยการสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะแบ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะก็จะมีแบบฟอร์มตัวอย่างการบันทึกการสัมภาษณ์นะคะก็คือเป็นการทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะจะเป็นคำถามที่เราต้องการที่จะสัมภาษณ์นักเรียนนะคะขวามือก็เป็นเรื่องของคำตอบที่เราได้จากตัวนักเรียนและสิ่งที่สำคัญการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตพฤติกรรมขณะที่สัมภาษณ์ได้ด้วยเช่นเด็กบางคนขณะที่คุณครูสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเขาก็จะขยับมือหรือกดปากกาเรื่อยๆหรือสั่นขาเงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนทั่วๆไปได้ซึ่งเราสามารถบันทึกลงไปในแบบบันทึกดังกล่าวได้ด้วยค่ะ
0: งั้นการสังเกตกับการสัมภาษณ์เอามาผนวกกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่การสัมภาษณ์เน้นที่ประโยคการสนทนา
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มาอันที่ 3.3 นี่คือการทำสังคมมิติเนา
1: ะ
0: ก็คือคนมีมิติรอบกายนะครับรอบกายก็หมายความว่าเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเขาสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าบุคลิกภาพของเขาเนี่ยสามารถเป็นที่รักของผู้อื่นไหมและผู้อื่นเลือกคบเขาหรือเปล่าแล้วเขาคบใครอยู่แล้วเราสามารถจะเห็นได้ว่าเขาถูกแยกตัวออกไปหรือไม่อย่างภาพนี้ คนที่แยกออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าเด็กชายดีเนี่ยค่ะจะไม่มีใครเลือกและเขาก็จะไม่เลือกใครด้วย
0: คนที่เป็นที่ชอบป๊อปปูล่าที่สุดคือใครครับ
1: คนที่เป็นที่ชื่นชอบและป๊อปปูล่าที่สุดน่าจะเป็น A ค่ะ
0: เขามีลูกศรชี้เข้ามา
1: ใช่ค่ะมีลูกศรชี้เข้ามาหาเขาเยอะเลยค่ะ
0: แล้วก็รองลงมาก็อาจจะมี E ก็มีทั้ง B ชอบเขา F ชอบเขา
1: ใช่
0: ในขณะที่ E เองเขาก็ไปชอบ C

0: ดีแล้ว E กับ F ชอบซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้เห็นโครงสร้างบุรีภาพว่าใครเป็นคนที่ถูกแปลกแยกเพื่อนทิ้งใครเป็นคนที่ชอบถ้าเราเจอว่าเด็กคนไหนบุรีภาพไม่ดีเราก็จะได้ช่วยเหลือทันท่วงที
1: ใช่ค่ะถ้าเราทำสังคมมิติเราจะเห็นว่าสัมพันธภาพของดีที่มีต่อคนอื่นและคนอื่นดีนี้เห็นชัดมากเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะต่อมานะคะการประเมินนะคะโดยการใช้แบบวัดค่ะซึ่งการใช้แบบวัดบุคลิกภาพเนี่ยค่ะมีเยอะมากเลยค่ะมีทั้งแบบที่เป็นลิขสิทธิ์และที่ไม่แบบที่สามารถ
0: ใช้ได้เลย
1: โดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเช่นแบบวัดความสุขของคนไทยหรือแบบวัดความเครียดหรือแบบวัดซึมเศร้าในเด็กหรือแบบวัดแยกเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ผิดปกติของเด็กเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งตัวอย่างแบบวัดเหล่านี้เราสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตของกรมสุขภาพจิตเหล่านี้เป็นต้นแล้วมาประยุกต์ใช้
1: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะใช้แบบวัดได้เนี่ยค่ะอยากให้คุณครูผู้สอนตระหนักโดยเน้นการทำความเข้าใจหรือเน้นศึกษารายละเอียดของแบบวัดให้ดีก่อนที่จะใช้นะคะและควรได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เพียงพอในการที่จะใช้เพราะแบบวัดที่ใช้เนี่ยค่ะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของการที่จะระบุว่าบุคคลใดมีคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติได้
0: โดยเฉพาะขั้นตอนของเมื่อได้ตัวเลขแล้วเรามาตัดสินผลนะครับเพราะการตัดสินผลบอกว่าเด็กดีเด็กด้อยเด็กมีคุณภาพปกติหรือเด็กมีปัญหาพอเราตัดสินปุ๊บมันจะกลายเป็นการตีตรานักเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการเอาผลของการวัดมาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อนนะครับ
1: ซึ่งหากเราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะเราก็สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ค่ะเมื่อเราทราบถึงบุคลิกภาพของเด็กที่ไม่พึงประสงค์แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะ
0: อ
1: ันดับแรกเลยคือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนะคะบุคคลแรกที่สำคัญเลยคือตัวเด็กเองค่ะตัวนักเรียนนะคะโดยเน้นให้นักเรียนเนี่ยค่ะตระหนักในคุณค่าความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักตัวเองเข้าใจตนเองกล้าตัดสินใจกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะอบรมเลี้ยงดูนักเรียนนะคะให้ความรักความเอาใจใส่กับเขานะคะปลูกฝังสัมพันธภาพที่ดีกับเขาให้อิสระในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้เขาเลือกที่จะทำและยอมรับในการตัดสินใจที่เขาเลือกได้นะคะต่อมานะคะครูผู้สอนนะคะก็เป็นบุคคลที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งนะคะครูผู้สอนต้องคอยหมั่นสังเกตหรือเปิดโอกาสเปิดใจยอมรับในตัวนักเรียนนะคะหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เด็กสามารถมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้ยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งก็คือนอกจากครูผู้สอนแล้วก็คือครูแนะแนวนะคะโดยครูแนะแนวนะคะจะจัดกิจกรรมแนะแนวนะคะเพื่อป้องกันส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะเช่นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือว่าคุณหมอทางด้านจิตเวชนะคะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อลดเจตคติทางลบนะคะเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจในเรื่องของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะที่มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันดับแรกนะคะเราก่อนที่เราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เราต้องรู้ก่อนว่าเขามีบุคลิกภาพอย่างไรโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การทำสังคมมิติหรือการทำแบบวัดต่างๆนะคะหลังจากเรารู้แล้วว่าบุคคลนั้นนะคะมีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรนะคะเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลและจัดลำดับความสำคัญของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อจัดลำดับความสำคัญเราก็ต้องเลือกมา1
0: คือสำคัญสุด
1: ใช่
0: ที่จะแก้ไข
1: ใช่ค่ะเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะปรับ
0: พฤติกรรมใดที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็วางแผนที่จะช่วยเหลือว่าเราจะใช้เทคนิคใดบ้างนะครับตอนนั้นก็พูดคุยตกลงในเบื้องต้นว่าเป้าหมายนี้ร่วมใจกันนะลงมือกันนะมีส่วนร่วมนักเรียนต้องมีส่วนร่วมแล้วต่อจากนั้นก็ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว
1: ้
0: เมื่อเราปฏิบัติตามแผนว่าผลเป็นยังไงก็ประเมินผลถ้าสำเร็จก็แฮปปี้เอนดิ้งถ้าไม่สำเร็จก็ต้องหาวิธีการเทคนิคใหม่ๆที่จะไปช่วยแก้ไขพฤติกรรมนั้นนะครับ
1: แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญส่งต่อผู้เชี่ยวชาญค่ะ
0: ครับครับสำหรับที่ได้บรรยายสาระสำคัญมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นจีเรียบุคลิกภาพนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทุกท่านที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของลูกศิษย์ของเราให้พึงประสงค์จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับ ช่วงที่3จิตวิทยาสังคมครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่12ซึ่งเป็นจิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่ 12.1 จะว่าด้วยเรื่องความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่ 12.2 จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมแล้วก็ตอนที่ 12.3 เราจะเน้นเรื่องของการประยุกต์จิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งในตอนที่ 12.1 นี้ก็จะมีสาระสำคัญซึ่งจะนำเสนอโดยท่านอาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์ครับ
1: ตอนที่ 12.1 นะคะเป็นการศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะเรามาดูกันว่าความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมนั้นเป็นอย่างไรนะคะมีการศึกษาโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม2ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลหรือมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยค่ะมักจะมีกฎเกณฑ์แล้วก็สามารถที่จะศึกษาพร้อมทั้งสามารถทำนายพฤติกรรมทางสังคมด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอีกกระแสนึงกล่าวว่าเป็นการนำวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะของนักจิตวิทยาสังคมเนี่ยค่ะเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถใช้ได้นะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยค่ะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับศึกษาพฤติกรรมของสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่19นะคะดังนั้นนะคะจิตวิทยาสังคมคือการศึกษาความคิดความรู้สึกและสภาพทางด้านจิตใจอื่นๆของบุคคลทุกๆคนนะคะที่เกิดขึ้นภายในสังคมจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเป็นหลักนะคะโดยใช้แนวทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะคะต่อมานะคะหลังจากเรารู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมแล้วนะคะเราก็มาศึกษาถึงในเรื่องของแนวคิดจิตวิทยาสังคมกันนะคะแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะจิตวิทยาสังคมหมายถึงการศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นนะคะและสถานการณ์รอบๆตัวที่เขาประสบมานะคะด้วยการศึกษาเนี่ยค่ะจะเน้นวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนะคะการศึกษาทั้งหมดเพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะทั้งในระดับบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับกลุ่มนะคะส่วนที่2นะคะความสำคัญของจิตวิทยาสังคมนะคะเราจะศึกษาจิตวิทยาสังคมไปนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในสังคมนะคะอันที่2เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลในสังคมแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำนายหรือพยากรณ์พฤติกรรมทางสังคมเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดได้นะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อเราสามารถทำนายหรือพยากรณ์ได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะขอบข่ายของจิตวิทยาสังคมนะคะมีผู้แบ่งขอบข่ายเป็นหลายระดับด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะคะระดับแรกนะคะเป็นการทำความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาสังคมในแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะระดับที่2นะคะเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นเช่นกันค่ะและระดับสุดท้ายนะคะเป็นที่ใช้ทำความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายหลักใดหลักหนึ่งใน3หลักประการนะคะซึ่งเป็นฐานของจิตวิทยาสังคมนะคะทั้งนี้นะคะขอบข่ายของการศึกษาจิตวิทยาสังคมทั้ง3ประเด็นข้างต้นนะคะทั้ง3ระดับข้างต้นเป็นทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์กันนะคะว่าจิตวิทยาสังคมเนี่ยสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆเช่นจิตวิทยาสังคมนะคะสนใจศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในกลุ่มบุคคลหรือสังคมเท่านั้นนะคะส่วนสังคมวิทยานะคะสนใจศึกษากลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมมากกว่าปัจเจกบุคคลนะคะดังนั้นสังคมวิทยาเนี่ยจะศึกษากว้างกว่าจิตวิทยาสังคมนะคะต่อมานะคะศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะเป็นการสนใจศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลนะคะและศาสตร์ของมนุษยวิทยานะคะเน้นสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในสังคมค่ะสุดท้ายนะคะเป็นศาสตร์ทางด้านการศึกษาหรือวงการการศึกษานะคะจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในสังคมค่ะต่อมานะคะ
0: สำหรับตอนที่ 12.2 นะครับก็จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมซึ่งมีแนวคิดที่สำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะ

เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษานะครับและการดูแลลูกศิษย์ของเรานะครับแนวคิดแรกจะเป็นเรื่องของสังคมประกิตนะครับซึ่งเป็นคำที่นักศึกษาก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันบางสถานที่ใช้คำว่าการขัดเกลาทางสังคมนะครับการกล่อมเกลาทางสังคมซึ่งสังคมประกิตนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่สมาชิกของสังคมแต่ละแห่งนี่นะครับจะได้รับการอบรมขัดเกลาให้รับเอาความคิดความเชื่อค่านิยมแบบแผนพฤติกรรมต่างๆที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับแต่ละที่ก็จะมีการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งการถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวนี้จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงอยู่ใน2ลักษณะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณหรือโดยบังเอิญลองผิดลองถูกแต่เกิดการเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่รุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดสอนให้อันที่2คือการเปลี่ยนแปลงนั้นมีที่มาจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมก็เลยกลายเป็นแหล่งที่มาของสังคมประกิตในข้อ 1.2 นะครับแหล่งสังคมประกิตหรือแหล่งของการขัดเกลาให้บุคคลได้เรียนรู้กฎระเบียบบรรทัดฐานรูปแบบพฤติกรรมความเชื่อของสังคมหน่วยแรกทางสังคมเลยก็คือครอบครัวนะครับเพราะครอบครัวถือว่ามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยอบรมขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อครอบครัวก็จะเป็นแหล่งที่ทำให้คนเติบโตว่าแต่ละแห่งแต่ละที่มีวัฒนธรรมการสื่อสารกันอย่างไรกลุ่มที่2ที่รองลงมาจากครอบครัวก็คือกลุ่มเพื่อนเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วจะต้องเข้าโรงเรียนก็จะเจอเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนแต่ละคนนะครับแต่ละช่วงวัยก็จะหล่อหลอมเพื่อนต่างกันไปกลุ่มเพื่อนที่จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งคือในกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นซึ่งเพื่อนวัยรุ่นนี้ก็จะมีการถ่ายทอดความคิดความเชื่อวัฒนธรรมการสื่อสารกันในกลุ่มเพื่อนด้วยกันก็จะขัดเกลากันเองเขาเรียกว่าสังคมประกิตนั่นนะครับและแหล่งที่3ก็คือสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนนะครับก็ถ่ายทอดเรื่องของการเรียนวิชาการต่างๆแล้วก็รวมทั้งวางแผนเข้าสู่อาชีพด้วยส่วนแหล่งสุดท้ายที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆต่อการขัดเกลาคนก็คือสื่อมวลชนต่างๆเพราะสื่อมวลชนทุกวันนี้สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันไม่ว่าจะผ่านทางสื่อซึ่งสมัยก่อนเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุปัจจุบันนี้ก็คือสื่อที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างนี้นะครับในเรื่องของสังคมประกิตนี้ก็ยังมีกระบวนการเนี่ยนะครับว่ากระบวนการสังคมประกิตเนี่ยมีวิธีการชัดเจนอยู่4ลักษณะด้วยกันกระบวนการลักษณะแรกก็คือเสริมแรงและการลงโทษซึ่งการเสริมแรงและการลงโทษเนี่ยจะทำให้เกิดการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยังคงอยู่หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หายไปการให้รางวัลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นยังคงอยู่และสังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้คือใช้หลักการเสริมแรงและลงโทษนะครับส่วนกระบวนการสังคมประกิตแบบที่2ก็คือการสอนแบบตรงๆเลยนะครับการสอนแบบตรงๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีรางวัลหรือไม่มีการลงโทษแต่ชี้แนะแนวทางว่าอะไรเป็นตัวถูกอะไรเป็นตัวผิดนะครับยิ่งถ้ามีการเสริมแรงเข้าไปด้วยจากการชี้แนะนั้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะยิ่งเกิดเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันที่3นะครับการเรียนรู้โดยบังเอิญโดยการมีการได้รับการสนับสนุนนะครับเช่นเมื่อได้ทำพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็เกิดการเรียนรู้นะครับเรียนรู้ว่าทำสิ่งนี้แล้วดีต่อตัวเองดีต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะยังคงอยู่แต่ถ้าทำแล้วเกิดโทษต่อตนเองต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็หายไปนะครับแบบที่4ของกระบวนการสังคมประกิตก็คือการเรียนแบบนะครับเราจะพบว่าในจิตวิทยาบุคลิกภาพนี่นะครับจิตวิทยาสังคมที่แบบพัฒนาบุคลิกภาพของคนที่มีการเรียนแบบนะครับเกิดการสังเกตเกิดการเรียนแบบท่าทางผู้ใกล้ชิดซึ่งหน่วยแรกก็อย่างที่ว่าให้ฟังก็คือครอบครัวเป็นตัวแบบถัดมาคือกลุ่มเพื่อนถัดมาคือคุณครูครูบาอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็ตัวแบบดาราตัวแบบอะไรก็ตามที่ทางสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่าน4รูปแบบกระบวนการทั้ง4รูปแบบนี้จะเป็นตัวที่ปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับแล้วผลของการปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมกระบวนการประกิตเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดอะไรบ้างสิ่งแรกสุดเลยคือก่อให้เกิดตัวตนของคนให้เกิดขึ้นตัวตนนี้ก็จะมีความแตกต่างไม่ว่าความคิดความเชื่อข้างในนะครับเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมภายในไปจนถึงพฤติกรรมภายนอกเช่นการแต่งกายการพูดนะกิริยาท่าทางต่างๆก็เป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของเขาที่ไม่เหมือนใครอันที่2ก็คือเมื่อมีการถ่ายทอดไปยิ่งถ้ามีการเรียนเสริมบ่อยๆเขาจะเกิดความเห็นคุณค่าในตนเองว่าเขานี่มีตัวมีตนมีคุณค่ามีดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรียกว่า self esteem เกิดขึ้นและอันที่3นะครับการที่สังคมเลี้ยงดูบุตรชายบุตรหญิงนี่นะครับแต่ละคนก็จะมีถูกคาดหวังว่าถ้าเด็กผู้ชายควรมีบุคลิกภาพอย่างไรเด็กผู้หญิงควรเป็นอย่างไรการขัดเกลาทางสังคมหรือสังคมประกิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดบทบาททางเพศที่ชัดขึ้นครับ
ต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของการรับรู้ทางสังคมนะครับการรับรู้ทางสังคมนี่เป็นกระบวนการค้นหาเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆของผู้อื่นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้รู้จักและเข้าใจบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งการจะรับรู้บุคลิกภาพหรือความเป็นผู้อื่นนะครับก็สะท้อนให้รู้จักตัวเราเองด้วยใน3มิติด้วยกันนะครับก็คือด้านแรกเป็นด้านกายภาพนะครับด้านที่2จะเป็นด้านพฤติกรรมและด้านที่3ก็จะเป็นด้านปฏิกิริยาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้านกายภาพก็เช่นรูปร่างหน้าตาเงี้ยนะครับพฤติกรรมก็เช่นการพูดการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านออกมาทางพฤติกรรมนั้นๆแล้วก็ว่าถ้าเป็นพูดถึงปฏิกิริยาสัมพันธ์ก็คือเช่นคนนี้เป็นคนใจร้อนคนใจเย็นแล้วเราเจออยู่กับผู้คนมีการสื่อสารรูปแบบไหนมีสไตล์การสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ยังไงเพราะฉะนั้นการรับรู้ทางสังคมก็คือคนเราต้องรับรู้ผู้อื่นและผู้อื่นก็จะรับรู้เราด้วยนะครับซึ่งตัวแปรสำคัญในการรับรู้ทางสังคมนะครับก็จะมี3ส่วน3ตัวแปรที่สำคัญด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดก็คือลักษณะประจำตัวของผู้ที่ถูกรับรู้นะครับหรือบุคคลคนนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งเร้าคนนั้นก็จะมีภาพลักษณ์ของเขามีรูปภาพของเขาที่ยืนอยู่ก็ลักษณะประจำตัวเขาเกิดขึ้นอย่างนั้นอันที่สองก็คือตัวแปรที่สองคือสถานการณ์ที่เรากำลังรับรู้อยู่ตรงนั้นว่าสถานการณ์ตอนนั้นมีสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับลักษณะอาคารสถานที่เชิงกายภาพนะครับลักษณะของเสียงของแสงของอุณหภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมันก็จะแวดล้อมอยู่ตรงนั้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือของผู้รับรู้เองว่าลักษณะของผู้รับรู้เนี่ยเป็นคนยังไง3ตัวแปรเนี้ยจะก่อให้เกิดการรับรู้ทางสังคมนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการรับรู้ทางสังคมก็จะมีแนวคิดที่สำคัญอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการเกิดรอยประทับใจของบุคคลซึ่งแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในตอนช่วงหลังเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือการเกิดรอยประทับใจของคนเนี่ยเวลาคนประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคนมักจะเอาประสบการณ์เดิมเนี่ยแบบที่หนึ่งนะครับเอาไปเหมารวมแล้วก็เอาอคติเข้าไปเกี่ยวข้องแต่บางคนก็อาจจะไม่เหมารวมคือมองเฉพาะเรื่องเฉพาะคนเฉพาะสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่เชื่อมโยงแล้วก็ไม่เอาอคติเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนอันที่สองคือผลแห่งรัศมีเนี่ยเขาบอกว่าการที่คนที่เป็นผู้ถูกรับรู้ถ้ามีออร่านะครับมีรัศมีมีบุคลิกภาพที่สง่างามเป็นคนที่แบบมีลักษณะโดดเด่นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการประทับใจได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวคิดอันที่3เนี่ยคือผลของการลำดับก่อนหลังแนวคิดนี้อธิบายไว้ว่าสมองคนเราหรือการรับรู้คนเราเนี่ยมักจะจดจำสิ่งที่มาลำดับแรกๆก่อนนะครับเหมือนที่พวกเราฟังบรรยายถ้าช่วงแรกๆเราฟังบรรยายแนวคิดที่1ถัดมาฟังบรรยายแนวคิดที่2 3 4 5 6เขาบอกว่าตามทฤษฎีการค้นพบเราจะพบว่าการรับรู้ส่วนแรกๆลำดับก่อนเนี่ยมักจะจดจำและประทับใจได้ดีกว่าช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะหลังๆส่วนนี้อาจจะสมาธิลดลงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับทฤษฎีการระบุสาเหตุนะครับเป็นกระบวนรับรู้อย่างหนึ่งซึ่งผู้รับรู้เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมของเขาเองหรือของบุคคลอื่นโดยอาศัยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลว่าเออเราจะสันนิษฐานว่ามันเพราะอะไรมีเจตนาอะไรที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นๆนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสันนิษฐานไปถึงลักษณะประจำตัวของบุคคลนั้นๆด้วยการระบุสาเหตุของพฤติกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการคาดคะเนหรือทำนายเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งและช่วยให้เราในการรับรู้เนี่ยเกิดความมั่นใจว่าเราอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาได้พอสมควรนะครับวันการระบุสาเหตุและพฤติกรรมก็จะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถรักษาสมรรถภาพที่ราบรื่นกับบุคคลได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีสำคัญซึ่งขั้นตอนของการระบุสาเหตุพฤติกรรมเนี่ยมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นที่1ก็คือเราจะสังเกตการกระทำหรือพฤติกรรมนะครับพิจารณาเจตนาของผู้กระทำแล้วก็ขั้นระบุสาเหตุว่ามาจากอะไรนะครับซึ่งทฤษฎีการระบุสาเหตุพฤติกรรมนี้เขากล่าวว่าลักษณะเด่นประการหนึ่งของการรับรู้ทางสังคมก็คือเมื่อบุคคลใดสัมพันธ์กับเหตุการณ์หนึ่งอย่างใกล้ชิดก็มีแนวโน้มที่จะระบุสาเหตุของความสามารถให้กับบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งข้อควรคำนึงในการระบุสาเหตุพฤติกรรมก็คือต้องคำนึงถึงความบกพร่องในการระบุสาเหตุหรือเกิดความลำเอียงได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมองให้ชัดนะครับไม่คาดเดาโดยเหมารวมหรือไม่ใส่อคติเข้าไปเราจะรับรู้สิ่งนั้นๆทางสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
ต่อไปก็จะเป็นแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาสังคมอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมนะครับแนวคิดนี้ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะไปช่วยเหลือดูแลลูกศิษย์ของเราหรือเยาวชนของเรานะครับความหมายของ

0: เจตคตินะครับเจตคติจะหมายถึงความรู้สึกความเชื่อรวมทั้งแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในลักษณะว่าคนก็จะประเมินค่านะครับโดยเอาความรู้สึกเอาความเชื่อไปประเมินค่าแล้วก็จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็สิ่งที่เกิดเจตคตินี้ก็จะเป็นเหมือนการเรียนรู้การเรียนรู้ตัวนี้เจตคติก็ค่อนข้างจะคงทนถาวรอยู่ในใจของแต่ละคนพอสมควรถึงจะเรียกว่าเจตคตินะครับในเรื่องของเจตคตินี้มันจะมีการเกิดขึ้นนะครับในแต่เรื่องการเกิดเจตคติเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์แล้วก็เกิดจากหลักการเรียนรู้จากผลกรรมรวมทั้งเกิดจากการเรียนรู้โดยการเรียนแบบนะครับถ้าพูดถึงอันแรกคือเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์เนี่ยก็คือถ้าเรานำสิ่งเร้าที่เป็นตัวกลางเนี่ยไปเข้าคู่กับสิ่งเร้าที่มันก่อให้เกิดการตอบสนองบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งเร้าตัวนั้นเนี่ยก็จะโยงสัมพันธ์ให้เราเกิดการเรียนรู้ต่อสิ่งที่เรามีเจตคติต่อสิ่งนั้นเช่นถ้าเรารับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแล้วก็เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นตามมาแล้วก็จะโยงว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีก็จะโยงสัมพันธ์มาที่ใจเราว่าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องกับวัตถุนั้นๆ นะครับ
1: เป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่เราพบเจอกับสิ่งที่เราคิดรู้สึก
0: ใช่ครับใช่ทีนี้อันที่2คือหลักการเรียนรู้จากผลกรรมแนวคิดเรื่องหลักการเรียนรู้จากผลกรรมนี่คนเราก็คือว่าเมื่อกระทําอะไรลงไปแล้วสิ่งนั้นถ้าตอบสนองทางบวกเราก็จะเกิดความรู้สึกเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นเพราะผลกรรมคือกรรมบวกเกิดขึ้นตอบสนองทางบวกแต่ถ้าสิ่งที่ทําไปแล้วเกิดสิ่งลบกลับมาหาเราเราก็เริ่มมีเจตคติทางร้าย
1: ทางลบ
0: กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดเจตคติก็จะเกิดจากการเรียนรู้จากผลกรรมด้วยนะครับและอันสุดท้ายคือการเรียนรู้โดยการเรียนแบบเจตคติเนี่ยเกิดจากการเรียนแบบคือเมื่อเราเห็นว่าใครทําสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็สังเกตต่อว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเขาได้รับดีได้รับการชมเชยได้รับผลดีในตัวเขาเราก็เลยอยากเรียนแบบเขาก็เลยเกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นๆนะครับซึ่งสื่อที่หล่อหลอมให้คนเจตคติได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับโพสต์อะไรมาต้องชัวร์ก่อนแชร์เพราะไม่งั้นแล้วจะเกิดการเรียนแบบแล้วก็มีเจตคติเกิดขึ้นด้วยนะครับนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นเจตคติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะมารู้ว่าเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันไหมมีผลต่อเนื่องกันอย่างไรซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันอยู่นะครับคำถามก็คือว่าเจตคติเป็นตัวทำนายพฤติกรรมได้หรือไม่แล้วก็ไอ้เจ้าพฤติกรรมเนี่ยทำนายหรือกำหนดให้เกิดเจตคติได้หรือเปล่านักจิตวิทยาสังคมก็เลยศึกษาคำตอบข้างต้นเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเจตคติเป็นตัวทำนายพฤติกรรมที่ดีก็หมายความว่าถ้ารู้ว่าเจตคติต่อสิ่งใดบุคคลแล้วจะทำนายพฤติกรรมสิ่งนั้นค่อนข้างถูกต้องแต่ผลการศึกษาปรากฏว่าเจตคติเป็นเพียงตัวประกอบหนึ่งในการทำนายพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกต่อเป้าหมาย
1: แสดงว่าเจตคติเป็นแค่องค์ประกอบเดียวที
0: ่
1: จะทำให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆที่แตกต่างกัน
0: ใช่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเจตคติที่บุคคลแสดงออกเนี่ยทำนายพฤติกรรมต่างๆของบุคคลได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีบทสรุปว่าพฤติกรรมที่แสดงออกสามารถกำหนดเจตคติหรือเปลี่ยนเจตคติของบุคคลให้ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกแม้ว่าก่อนการแสดงพฤติกรรมนั้นบุคคลจะมีเจตคติเดิมในทางลบก็ตามเพราะฉะนั้นทฤษฎีเหล่านี้จึงไปใช้ในการค้าขายได
1: ้
0: คือโน้มน้าวจูงใจเปลี่ยนเจตคติได้เปลี่ยนให้ทุกคนมีพฤติกรรมมาซื้อของได้
1: หรือใช้ในการเรียนการสอนได
0: ้
1: เช่นเด็กบางคนนะคะเขาอาจจะมีเจตคติที่ไม่ดีในเรื่องของการเรียนเช่นเจอคุณครูดุหรือเจอการบ้านที่ค่อนข้างยากแต่เมื่อได้ลองเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์เดิมประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์เดิมไม่ดีประสบการณ์เดิมไม่ดีแต่ประสบการณ์ใหม่ดีเกิดขึ้นเจอคุณครูที่ใจดีมากขึ้นคุณครูชมมากขึ้นเด็กก็จะทำให้มีพฤติกรรมที่ดีได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ
0: ครับสำหรับแนวคิดต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเจตคตินะครับแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์นะครับซึ่งมีหลักการสำคัญที่จะเปลี่ยนเจตคติตามแนวคิดของการสื่อความหมายนะครับเพราะแนวคิดการสื่อความหมายนี่ก็เป็นแนวทางที่เป็นช่องทางเป็นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติของคนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งองค์ประกอบของการสื่อความหมายนี่มีอยู่4ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกคือผู้ส่งสารการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติใครเนี่ยผู้ส่งสารถือว่าสำคัญว่าผู้ส่งสารน่าเชื่อถือไหมมีเสน่ห์น่าดึงดูดหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเป็นตัวแบบเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่หมายถึงว่ามีความเชื่อถือได้ในวงการนั้นหรือเปล่าถ้าเขามีความน่าเชื่อถือมีหน้าความศรัทธาและรวมทั้งมีลักษณะคล้ายกับผู้รับสารด้วยเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่จะช่วยเปลี่ยนเจตคติเขาได้ด้วยนะครับ

ส่วนอันที่2นะครับก็คือตัวสารและก็วิธีการเสนอสารเนื้อหาของสารต้องถูกต้องครบถ้วนชัดเจนถ้าเนื้อหามันถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและมีความเข้มข้นก็จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเจตคติได้ด้วยนะครับอันที่3ก็คือตัวผู้รับสารซึ่งตัวผู้รับสารนี่ก็หมายถึงว่าเขาพร้อมจะรับเนื้อหาสาระหรือไม่นะครับใจเขาเปิดกว้างไหมถ้ายิ่งใจปิดเท่าไหร่การเปลี่ยนเจตคติก็จะไม่เกิดนะครับงั้นเราจะต้องให้เขามีการเปิดใจกว้างๆเพื่อรับสารนั้นเจตคติก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและตัวสุดท้ายก็คือช่องทางการส่งสารซึ่งทุกวันนี้ช่องทางการส่งสารนอกจากจะเป็นภาษาพูดแบบเผชิญหน้าแล้วยังมีเป็นภาษาเขียนซึ่งภาษาเขียนก็ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นะครับผ่านโดยเฉพาะทุกวันนี้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับช่องทางเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ส่งสารผู้รับสารส่งถึงกันแล้วก็เนื้อสารก็ส่งถึงกันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนเจตคติได้นะครับทีนี้มาพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคตินะครับจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันแรกสุดก็คือการสร้างหรือเร้าความใส่ใจเพื่อให้ผู้รับสารสนใจแล้วก็เปิดรับสารนะครับขั้นที่2ก็คือการทำความเข้าใจนะครับในการส่งสารนะครับการส่งสารต้องทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสารตรงกับที่เราต้องการจะส่งไปขั้นตอนที่3คือการเกิดการยอมรับแล้วครับคนของการสื่อความของสารที่ส่งไปยังผู้รับสารต้องพยายามให้มีความหมายตรงกับความต้องการของผู้รับสารให้มากที่สุดนะครับเขาจึงจะยอมรับสารของเราที่ส่งไปสิ่งสำคัญในขั้นนี้ก็คือผู้ส่งสารต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับสารเพราะบุคคลจะรับข้อมูลที่ตรงกับความสนใจและกับความต้องการของตนเองได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายด้วยนะครับและขั้นสุดท้ายก็เกิดการจดจำแล้วนะครับการจดจำนี้การสื่อความหมายก็จะเพื่อที่จะเปลี่ยนเจตคติเพื่อให้เขาจดจำจากที่ไม่ชอบก็ชอบนะครับจากที่ไม่ใช่ก็ใช่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเจตคติเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในประเด็นที่3ของการเปลี่ยนเจตคตินะครับวิธีการลดการต่อต้านสารคือเมื่อผู้รับสารเกิดการต่อต้านเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างเช่นเราอาจจะต้องแสดงบทบาทสมมุติหรือมีการเปลี่ยนเจตคติโดยการให้เกิดประสบการณ์ตรงนะครับหรือปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่า foot in the door นี่นะครับคือปกติคนเรามักจะยึดมั่นเชื่อมั่นในความคิดความเชื่อของเรานะครับเป็นจุดยืนของตนเองคือทุกคนน่ะมักจะมีความจุดยืนตัวเองเมื่อรู้ว่ายิ่งรู้ว่าคนจะอื่นจะมาโน้มน้าวมาจูงใจเรามันยิ่งต่อต้านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยได้ก็เช่นอาจจะใช้การเล่นบทบาทสมมุตินะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเจตคติโดยการให้เขาได้มีประสบการณ์ตรงได้ทดลองใช้ได้ลองสัมผัสดูเจตคติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับส่วนวิธีการที่เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า foot in the door เนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะครับโดยไม่ให้ผู้ถูกขอร้องเนี่ยปฏิเสธความช่วยเหลือนะถ้าเราต้องการให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เทคนิคนี้ก็คือให้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับให้ทำเล็กๆน้อยๆต่อจากนั้นก็ค่อยๆขอให้เขาทำสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นยากขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับวิธีการลดการต่อต้านก็จึงเป็นวิธีการเปลี่ยนเจตคติอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ได้ในการส่งสารตัวนี้นะครับต่อไปเป็นแนวคิดที่สำคัญเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มนะครับนะซึ่งแนวคิดแรกที่จะขอกล่าวถึงคือความหมายของว่ากลุ่มก่อนนะครับกลุ่มหมายถึงการรวมตัวกันของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่รวมกันอยู่เฉยๆนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กันต้องมีการพูดคุยสนทนากันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จะดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายร่วมกันตรงนั้นนะครับเหตุผลที่คนเข้ามารวมกลุ่มนี้ก็เพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือเป้าหมายของกลุ่มหรือเกมของกลุ่มนี้มันน่าสนใจมันดึงดูดนะครับเขารู้สึกว่ามันตรงกับความสนใจของเขาเหตุผลที่1 นะครับเหตุผลที่2ก็คือเกิดความพึงพอใจความชอบพอรักใคร่กันในกลุ่มของสมาชิกกลุ่มนะครับและที่สำคัญเหตุผลที่3ก็คือการที่เขารู้ว่ากลุ่มนี้สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้นะครับทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ด้วยเช่นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเองนะครับหรือต้องการความที่เขาจะทดลองทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นอาจจะต้องใช้พลังกลุ่มในการช่วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่คนเข้ามาร่วมกันในกลุ่มนะครับทีนี้ประเด็นถัดไปที่จะกล่าวถึงก็คือพฤติกรรมของบุคคลและก็บุคคลที่อยู่ในกลุ่มว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจมีแนวคิดหลักๆอยู่ดังนี้นะครับอันแรกคือเรียกว่าการหนุนทางสังคมคำนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับลักษณะการหนุนทางสังคมก็คือการที่คนรู้สึกว่าถ้าไปอยู่ร่วมกันเยอะๆและมีการช่วยเหลือกันงานก็จะสำเร็จเร็วขึ้นในขณะเดียวกันมันมีคำที่ต่อเนื่องกันที่ตรงกันข้ามกันเรียกว่าการยับยั้งทางสังคมการยับยั้งทางสังคมปรากฏว่าการรวมกลุ่มกันบางครั้งแทนที่จะหนุนทางสังคมกลายเป็นยับยั้งก็มีเขาก็มีการทดลองนะครับเขาพบว่าเวลาเด็กทำอะไรง่ายๆร่วมกันนี้นะครับให้ทำเนี่ยคน 4-5 คนอู้ทำกันสนุกสนานนะครับ

ก็จะหนุนซึ่งกันและกันให้งานเสร็จเร็วขึ้นแต่พอให้เด็กว่าท่องศัพท์ให้เด็กว่าคิดคำนวณให้เด็กทำอะไรที่ยากๆพอมารวมกลุ่มกันปรากฏว่ายากขึ้นกว่าเดิมเขานักจิตวิทยาเลยได้ข้อสรุปว่าการหนุนทางสังคมเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อได้ทำอะไรง่ายๆมาอยู่รวมกันแล้วทำอะไรง่ายๆจะสำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าเรื่องยากๆซับซ้อนต้องใช้สมองต้องใช้ขั้นตอนเอาคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆบางทีกลายเป็นการยับยั้งด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อค้นพบจากการทดลองนะครับเรื่องที่สองที่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคือการออมแรงทางสังคมนะครับนักจิตวิทยาสังคมนี้เขาสนใจศึกษาว่าเวลาคนเราทำงานเนี่ยเวลาหลายๆคนมาทำงานด้วยกันเช่นมีการศึกษาของริงเกิลแมนนะครับเขาได้ทดลองก็พบว่าเมื่อคนหลายคนมาทำงานร่วมกันแต่ละคนจะลดความพยายามลงซึ่งเขาได้ทดลองโดยการบอกให้ทุกคนทดลองดึงเชือกเหมือนกิจกรรมชักเขย่อนะครับอย่างเต็มกำลังแล้วก็วัดความพยายามของแต่ละคนในขณะที่ดึงคนเดียวในคนเดียวดึงน่าจะออกแรงเต็มที่เลยนะครับแต่พอเพิ่มคนที่2เข้าไปคนที่3เข้าไป4เข้าไป5เข้าไปปรากฏว่าคนที่เพิ่มเข้าไปการออกแรงน้อยลงคือมีเหมือนมีการออมแรงลดลงนั่นแปลว่าถ้าคนเราอยู่คนเดียวเขาบอกว่าก็จะออกแรงสุดกำลังแต่พอมีการมาทำงานหลายๆคนเริ่มมีคนออมแรงซึ่งออมแรงอาจจะไม่ได้แปลว่ากินแรงนะครับแต่แปลว่าเราก็ออมแรงแล้วเอาไว้เพื่อทำงานอย่างอื่นที่แน่ๆคือถ้าสมาชิกเยอะขึ้นการออกแรงทางสังคมก็มักจะเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นการพฤติกรรมคนในกลุ่มนะครับแนวคิดอันที่สำคัญอันสุดท้ายที่อยู่ในพฤติกรรมของคนและก็คนในกลุ่มนี้ครับคือประสิทธิผลการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลนะครับแนวคิดนี้ชอนะครับเขาได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาของบุคคลกับการแก้ปัญหาของกลุ่มเขาพบว่าความสามารถในการตอบคำถามนะครับหรือการแก้ปัญหาเนี่ยจะได้ถูกต้องเนี่ยการเรียนรู้กันเป็นกลุ่มเนี่ยการช่วยคิดช่วยแก้ช่วยกันเติมเต็มข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ารวมกลุ่มเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคิดแบบเดียวนะครับอันนี้ในแง่ของการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่ค้นพบว่าในแง่ของจิตวิทยาสังคมเนี่ยรวมกลุ่มบางอย่างก็เกิดประโยชน์สนับสนุนกันแต่รวมกลุ่มบางอย่างก็ยับยั้งหรือออมแรงกันเกิดขึ้นนะครับครับก็มาถึงตอนที่12.3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของช่วงที่3จิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่12.13นี้.3นี้เราจะพูดถึงการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาสังคมนะครับจากที่เราได้คิดเรียนแนวคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะลองนำแนวคิดดังกล่าวนั้นมาใช้ประยุกต์นะครับการประยุกต์เรื่องแรกก็คือว่าด้วยเรื่องสังคมประกิตหรือโซเชียลหรือการขัดเกลาทางสังคมนี่แหละนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาประยุกต์ใช้แล้วก็รู้แล้วว่าแรงที่จะขัดเกลาคนก็คือครอบครัวกลุ่มเพื่อนโรงเรียนแล้วก็อาจจะหมายถึงสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยใหญ่ๆที่ว่านี้เราจะต้องคิดให้ละเอียดคิดให้ชัดก่อนที่เราจะขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อนะครับเพราะว่าทุกๆขณะเนี่ยเด็กที่เติบโตมาในสังคมเนี่ยเขาก็จะสังเกตแล้วก็เรียนรู้นะครับซึ่งสังคมประกิตตัวนี้ก็มีทั้งการเป็นตัวแบบให้ดูนะครับการพูดให้ฝากการสอนตรงๆและรวมทั้งการเสริมแรงด้วยนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่2ก็คือการประยุกต์ด้วยกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีเราก็รู้มาแล้วว่าก็คือถ้าอยากให้พฤติกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นก็เสริมแรงทางบวกอยากให้พฤติกรรมที่ไม่ดีหายไปแล้วก็อาจจะมีการลงโทษบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็ยังใช้การได้อยู่นะครับการมาโรงเรียนการให้คะแนนการเสริมแรงด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเพราะๆในชั้นเรียนก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์การอยู่ในสังคมเขาก็จะมีความสุขแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่สองคือเราจะประยุกต์การรับรู้ทางสังคมกับการเรียนรู้นะครับซึ่งการประยุกต์การเรียนรู้เนี่ยมีประเด็นใหญ่ๆอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้อันที่2คือการประยุกต์การเกิดรอยประทับใจของบุคคลกับการเรียนรู้และอันที่3คือการประยุกต์ทฤษฎีการระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะครับจะขอขยายความทีละประเด็นนิดนึงนะครับการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้เนี่ยเราพบว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเกิดการเรียนรู้จากบุคคลซึ่งถ้าในห้องเรียนก็คือครูนั่นเองครูก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขามีเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆจากการที่
เขาตัดสินใจคุณครูเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักลูกศิษย์เป็นรายบุคคลจะต้องรับฟังต้องให้โอกาสให้เด็กได้บอกได้กล่าวได้สื่อสารกับเรานะครับให้มีส่วนร่วมซึ่งผู้สอนก็อาจจะเปิดโอกาสให้เขากำหนดว่าการบ้านแต่ละชิ้นนะครับจะลงมืออย่างไรจะเสร็จเมื่อไรจะส่งได้อย่างไรถ้าส่งได้ทันเวลาอะไรยังไงเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้คืออะไรถ้าส่งไม่ทันเวลาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยครูกับลูกศิษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปด้วยกันได้เลยนะครับการประยุกต์อันที่2

0: อย่างเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะเกิดรอยประทับใจแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะอันที่3นะคะเป็นการประยุกต์ทฤษฎีระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะถ้าเรารู้ว่าสาเหตุกับการเรียนรู้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเช่นการเรียนรู้เกิดจากสาเหตุอะไรก็จะทำให้คุณครูในห้องเรียนเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
1: นะครับก็เราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์เรื่องของเจตคติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเจตคติกับการเรียนรู้เพราะว่าวิชาชีพครูศึกษาศาสตร์เรานี่ก็คือเน้นการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้การที่เรามีความรู้เรื่องของเจตคติหรือการเปลี่ยนเจตคติแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับประยุกต์เรื่องแรกนี่เราก็จะประยุกต์เกี่ยวกับการที่จะเอามาให้เกิดในเรื่องของการเรียนแบบใช่ไหมครับเรื่องการเรียนแบบว่าเช่นเราควรจะมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเพราะการตั้งใจเรียนจะนำผลดีมาต่อเขาอย่างไรก็ให้เรียนแบบเรื่องนี้เปลี่ยนเจตคติเสียว่าจากสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็การเปลี่ยนเจตคติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นต่อครูผู้สอนต่อวิชาที่เรียนเพื่อนนักเรียนหรือแม้แต่ต่อตัวเองด้วยนะครับ
0: ซึ่งเจตคติที่มีต่อตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนมีเจตคติที่ดีต่อตัวเองได้ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับมาที่การประยุกต์ตัวสุดท้ายนะครับการประยุกต์เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มกับการเรียนรู้เรารู้ว่าคนรวมกลุ่มมันก็จะมีทั้งประเภทไหนฮะส่งเสริมสนับสนุนกันมีทั้งเกิดการยับยั้งมีทั้งการออมแรงและมีทั้งการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราต้องประยุกต์เรื่องนี้นะครับนะครับเนี่ยแต่อันสุดท้ายเนี่ยนะครับคือการประยุกต์การหนุนทางสังคมการยับยั้งทางสังคมนะครับตรงนี้อาจารย์ครับเราจะประยุกต์ยังไงได้บ้างครับ
0: เช่นการหนุนทางสังคมและการยับยั้งทางสังคมอะค่ะเราก็จะดูว่ามีอะไรมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เด็กสามารถที่จะทําให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นก็เป็นลักษณะของการหนุนทางสังคมเช
1: ่
0: นเด็กในห้องเรียนนะคะที่มีพฤติกรรมในการเรียนไปด้วยกันช่วยกันเรียนอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะใช่ก็จะทําให้เด็กเนี่ยค่ะลอกเรียนแบบในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการหนุนก็คือเรียนไปด้วยกันแต่ถ้าเด็กห้องไหนอยู่กับเพื่อนที่ค่อนข้างเกเรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการยับยั้งทางสังคมก็คือเกเรไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะ
1: ซึ่งเราต้องเอามาประยุกต์ใช้ให้ได
0: ้
1: ส่วนอันที่2ประยุกต์การออมแรงทางสังคมคำว่าออมแรงนี่แปลว่าไงฮะแปลว่าเหมือนกินแรงนิดๆเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: นั่นแปลว่าเวลาจะมอบหมายงานให้แก่ลูกศิษย์บางครั้งเราอาจจะต้องมอบหมายแบบชัดเจนแบ่งงานกันให้ชัดเพราะว่าไม่งั้นแล้วในกระบวนการกลุ่มที่เด็กนี่ก็อาจจะแบบเกิดการเรียนรู้ที่จะเอาเปรียบเพื่อนก็ได้
0: ใช่ค่ะซึ่งลักษณะการแบ่งกลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆเช่น3คนหรือ5คนไม่ควรที่จะเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าจะมีการออมแรงเกิดขึ้นค่อนข้างสูงค่ะ
1: ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายประยุกต์แนวคิดเรื่องประสิทธิผลของการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลใช่ไหมครับเพราะคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวก็อาจจะหัวเดียวคิดได้คนเดียวเรื่องบางเรื่องถ้าหลายคนมาช่วยกันเช่น project based learning แน่นอนหรือ cooperative learning เงี้ยนะครับการเรียนรู้แบบนี้คนในกลุ่มเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เองโดดเด่นเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับการบรรยายสรุปสอนเสริมทางไกลชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิธีการการเรียนรู้ครั้งที่4ซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมนะครับสำหรับรายการในวันนี้คงต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในรายการสอนเสริมครั้งที่5นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เป็นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567 มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้สวัสดีครับอาจารย์

ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุก

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การเรียนของมสท.เนี่ยมันเป็นลักษณะของการศึกษาด้วยตนเองเซลฟ์สตัดดี้ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมองว่านักศึกษาของมสท.ทุกคนเนี่ยจะต้องมีวินัยในตัวเองวินัยที่สำคัญก็คือจะต้องวางระบบของการเรียนนะคะเราจะต้องทำสเก็ตดูเอาไว้เลยว่าเราเข้ามาเรียนเทอมนี้เราเรียนคอร์สเวิร์กวิชาอะไรบ้างเราตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะจะได้ A ไหมวิชาไหนอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงของการทำดุษฎีนิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยตัวดิฉันเองทำงานอยู่ด้วยแล้วก็เรียนด้วยบางครั้งเนี่ยงานยุ่งแต่ถ้าเราไม่แบ่งเวลาไม่จัดสรรเวลาแต่ละวันสำหรับที่จะอยู่กับงานดุษฎีนิพนธ์นะคะ2หรือ3ชั่วโมงต่อวันมันก็จะทำให้เราขาดช่วงของการต่อเนื่องไปถ้าเราต่อเนื่องไม่ได้เนี่ยบางทีมันไม่อยากจะจับมาใหม่แล้วค่ะมองว่า1มันต้องอยู่ที่ใจของผู้เรียนด้วยที่จะมีใจรักแล้วก็ตั้งใจจริงๆมันต้อง keep in mind อันที่1อันที่2ก็คือ save your time ต้องแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็แบ่งเวลาสำหรับครอบครัวเพื่อการเรียนในแต่ละวันค่ะอยากฝากแง่คิดให้กับผู้ที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคือการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดนะคะไม่ว่าจะอายุวัยไหนหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกระดับทุกชนชั้นได้มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาตัวเองทางด้านการศึกษาให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตสมดังคำที่มีคำบอกไว้ว่า lifelong learning นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะมีอาจารย์ที่คอยชี้แนะบ้างก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนางานแล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะ
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องชุดวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาดค่ะโดยตัวอาจารย์เองจะมีโอกาสได้คุยกับนักศึกษาในเรื่องการจัดการการตลาดค่ะประกอบไปด้วย2โมดูลนะคะวันนี้เรามาเริ่มโมดูลแรกกันค่ะดังนั้นแน่นอนค่ะต้องคุยกันเริ่มต้นก่อนค่ะความหมายค่ะการตลาดหรือ marketing หมายถึงอะไรค่ะนะคะจริงๆแล้วในตำราของการจัดการการตลาดก็บอกว่าการตลาดหมายถึงการนำเสนอคุณค่าให้แก่ลูกค้านะคะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนค่ะถ้าเล่าอย่างนี้นะคะหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกนะคะอาจารย์ก็ชอบเล่าเป็นนิทานค่ะนะคะเล่าเป็นสำนวนไทยดีกว่าว่างั้นเถอะนะคะเพราะลูกชายชอบถามบ่อยๆแม่นะคะระหว่างขี้หมูราขี้หมาแห้งมันต่างจากน้ำผึ้งหยดเดียวยังไงค่ะเนี่ยก็เลยมาคิดเรื่องนี้ค่ะเอามาสอนการตลาดได้เหมือนกันแฮะเพราะขี้หมูราขี้หมาแห้งมันคืออะไรคะสำนวนไทยเราคือของที่ไม่มีใครสนใจถูกไหมคะมันก็คือขี้หมาแห้งๆที่ทิ้งอยู่ที่พื้นนะคะมีแต่รอคนเก็บกวาดไปไม่มีใครสนใจใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นแต่หน้ารำคาญค่ะแบบนี้ไม่ใช่การตลาดค่ะเพราะมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยค่ะเมื่อเทียบกับน้ำผึ้งหยดเดียวลองนึกสิคะน้ำผึ้งหยดเดียวก่อให้เกิดอะไรมากมายถูกไหมคะถ้าพวกเราเผลอทำน้ำผึ้งหยดทิ้งไว้ที่พื้นครัวนึกออกไหมเดี๋ยวมดจะมาเดี๋ยวแมลงจะมานะคะหรือนะคะหมาแมวบ้านเราก็จะมาดูค่ะเพราะอะไรมันตอมอยู่เต็มเลยถูกไหมคะมันยังมีความน่าสนใจค่ะมันยังมีคุณค่าค่ะหรือเราจะเอาน้ำผึ้งไปทำยาไปทำเครื่องสำอางก็ได้ถูกไหมคะนี่แหละค่ะการตลาดค่ะเพราะว่ามันมีคุณค่าไงคะดังนั้นการตลาดคือสิ่งใดๆก็ตามค่ะที่คนให้คุณค่าค่ะเราชอบมีสำนวนบอกใช่ไหมคะว่าเธอได้ให้คุณค่าให้ราคากับสิ่งไหนหรือเปล่านั่นแหละค่ะถ้าคุณมีการให้ค่าให้ราคาก็ถือเป็นการตลาดได้ค่ะจากสำนวนไทยโบราณโบราณนะคะก็ไปถึง YouTube และ Facebook ค่ะปัจจุบันคุณอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนนะคะตอน Facebook ออกมาใหม่ๆอยู่ๆก็มาเป็นที่ที่ทำให้คนมาลงคอนเทนต์นะคะมาโพสต์ภาพแล้วมันจะเป็นธุรกิจได้ยังไงหรือ YouTube ค่ะเป็นที่ที่ทำให้คนมาโพสต์วิดีโอแล้วปัจจุบันมันกลายเป็นธุรกิจได้ยังไงก็มีคนให้ค่าให้ราคากับมันไงคะแต่บางทีราคาเป็นเงินไงคะเราให้เวลาให้ความสนใจกับมันใช่มั้ยล่ะดังนั้นก็กลายเป็นธุรกิจได้ค่ะแค่มีคนสนใจใช้เวลากับมันอยู่บน Facebook วันละ 7-8 ชั่วโมงแบบนี้ค่ะก็กลายเป็นธุรกิจได้ค่ะในแง่ของการสื่อสารค่ะนี่แหละค่ะความหมายของการตลาดค่ะสิ่งอะไรก็ตามที่มีคุณค่าที่มีคนให้ความสนใจก็ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนได้ค่ะนะคะดังนั้นนักศึกษาจะได้เรียนเรื่องนี้ไปโดยตลอดค่ะก่อนจะถึงการเรียนเรื่องการตลาดนะคะให้รู้โครงก่อนนะเราจะเรียนอะไรกันบ้างค่ะเราจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดก่อนค่ะนะคะว่าโอกาสทางการตลาดมีอย่างไรได้บ้างทั่วไปนักการตลาดก็จะวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมค่ะและหลังจากนั้นก็มากำหนดตลาดเป้าหมายกลยุทธ์การตลาดนะคะแล้วก็มาจับองค์การมาควบคุมการตลาดแล้วก็เกิดเป็นโปรแกรมการดำเนินงานการตลาดค่ะนี่เป็นโครงการจัดการการตลาดทั่วไปค่ะที่เราทำกันอยู่ค่ะอย่างที่บอกค่ะถึงแม้ว่าเรารู้ว่าของมันมีคุณค่าแต่ถ้าคนไม่รู้จักนะคะไม่เป็นที่รู้จักไม่แพร่หลายมันก็ไม่ปังไม่ดังถูกไหมคะดังนั้นเราต้องมีเรื่องของการดำเนินการการตลาดด้วยค่ะเพื่อทำให้คนรู้จักนะคะเป็นที่ใช้กันมากขึ้นค่ะนะคะซึ่งเราจะคุยกันเรื่องนี้ตลอด2โมดูลค่ะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของการจัดการการตลาดเรามาดูวิวัฒนาการก่อนค่ะการตลาดไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักนะคะอาจารย์จะบอกได้เลยว่าเกิดขึ้นมาประมาณ100ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วเรามีวิวัฒนาการค่ะกว่าจะมาเป็นถึงการตลาดในปัจจุบันนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะต้องเริ่มต้นก่อนค่ะแนวคิดแบบดั้งเดิมก่อนเราบอกว่าการตลาดมันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดขึ้นจากการผลิตก่อนค่ะเพราะว่าให้นึกย้อนไปถึงอดีตนะคะเรายังมีของมากมายในตลาดไหมคะลองนึกดูท่านนึกถึงสมัยเราเด็กๆนะคะรถมีไม่กี่ยี่ห้อเองค่ะนะคะเอาง่ายๆเลยนมผงสำหรับเด็กก็มีไม่กี่ยี่ห้อเองอะค่ะตอนสมัยอาจารย์เด็กๆนะจำได้เลยอะแม่เลี้ยงมามีแค่นมตาหมีนะคะกับนมข้นหวานแค่นี้มีไม่กี่ยี่ห้อค่ะรถก็มีแต่รถฝรั่งค่ะตอนสมัยเด็กๆนะสมัยนู้นเลยนะคะยังไม่ปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นใครผลิตของได้ก็ขายได้ค่ะการตลาดเป็นแค่เรื่องการผลิตค่ะใครผลิตได้ขายได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีเครื่องจักรทันสมัยเรายังผลิตของไม่ได้มากดังนั้นใครพอจะผลิตได้ก็ขายได้เลยนะคะตอนนั้นฟอร์ดนะคะเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายแรกผลิตรถแบบเดียวเลยเรียกว่าโมเดล T ค่ะแล้วก็ประกาศเลยนะคะรถโมเดล T จะมีสีเดียวเท่านั้นคือสีดำค่ะเพราะว่าอะไรคะอยากจะเร่งกระบวนการผลิตค่ะถ้าไปมีหลายแบบมีหลายรุ่นมีหลายสีทำให้การผลิตช้าลงค่ะป้อนตลาดไม่ทันคนก็ซื้อค่ะสีดำก็สีดำแล้ววะ
เอาก็เอานะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะดังนั้นมันเป็นเรื่องของ production oriented จริงๆค่ะเราเน้นแค่ผลิตของให้มีก็ขายได้ซึ่งไอเดียนี้ใช้ในปัจจุบันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะการแข่งขันมีมากมายค่ะดังนั้นย้อนมาอีกนะคะอีกไอเดียนึงคือเน้นผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะการแข่งขันมันเริ่มเยอะขึ้นใครผลิตของได้คุณภาพดีก็ขายได้ค่ะถ้าเทียบเป็นรถนะคะจากเดิมที่มีฟอร์ดเจ้าเดียวนะคะหรืออาจจะมีเบนซ์เพิ่มอีกคันนึงนะคะตอนนี้ก็ต้องมีรถของญี่ปุ่นเข้ามาแข่งแล้วค่ะในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เราจะได้ยินคำว่า quality management นะคะดังนั้นการตลาดจะเน้นกับ quality ค่ะใครผลิตได้ดีนะซื้อเลยนะคะดังนั้นนี่เป็นอีกยุคนึงค่ะที่เน้น product oriented ค่ะยุคต่อมาค่ะเป็นยุคที่การแข่งขันเริ่มมากขึ้นของมีเยอะขึ้นนะคะรถมีหลายยี่ห้อมากขึ้นมีทั้งยุโรปทั้งอเมริกันทั้งญี่ปุ่นถูกไหมคะดังนั้นการแข่งขันรุนแรงค่ะดังนั้นเป็นยุคที่เริ่มเกิดการขายขึ้นค่ะนะคะใครที่มีเซลส์แมนประจำโชว์รูมนะคะใครไปขายแบบน็อกดอกก๊อกก๊อกนะคะก็ได้ใจลูกค้าไปค่ะใครเข้าถึงลูกค้าคนนั้นได้ค่ะเป็นยุคที่เป็นเซลล์ออเรียนเทสค่ะตอนนั้นการตลาดกับการขายเริ่มใกล้ชิดกันจนแยกไม่ออกค่ะยุคนั้นก็บางทีก็เรียกว่านักขายนักการตลาดปนๆกันไปค่ะมาค่ะเป็นคอนเซปที่เริ่มมีการตลาดแล้วค่ะจะเป็นยุคที่อาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องคุณค่าค่ะเราเน้นคุณค่าที่ลูกค้าให้นะคะให้ค่าให้ราคาอย่างไรเราก็จะทำโปรแกรมการตลาดแบบนั้นค่ะเป็นยุคที่ทำการตลาดโดยที่เน้นความเป็นการตลาดจริงๆค่ะว่าทำให้ลูกค้าอยากซื้อค่ะดังนั้นเป็นยุคที่เป็น market orientation ค่ะมาถึงยุคปัจจุบันค่ะนะคะของมีเยอะขึ้นนะคะเราเริ่มบอกว่าเฮ้ยสภาพแวดล้อมมันเริ่มแย่ละนะคะรถมีเยอะขึ้นนะคะลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกได้มากขึ้นเลือกรุ่นเลือกสีเลือกตัวถังไม่เอาสีที่มีอยู่ก็ได้นะเอาสีพิเศษก็ยังได้อ่ะสั่งทำได้เลยถูกไหมคะคนก็เริ่มถามละแล้วคุณแคร์คนเดินถนนหรือเปล่าวะนะคะมีแต่แคร์กันระหว่างเซลระหว่างคนขายรับกับคนซื้อหรือเปล่าแล้วคนที่เดินถนนทั่วไปไม่ได้ใช้รถล่ะดังนั้นก็เลยเป็นคอนเซปต์การตลาดสมัยใหม่ค่ะที่เรียกว่าการตลาดแบบเน้นสังคมค่ะนะคะเป็นเรื่องของโซเชียลเรสปอนซิบิลิตี้คนทำการตลาดต้องมองถึงคนทั่วไปมากขึ้นคนที่ไม่ใช่ลูกค้าเราสาธารณชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมโลกค่ะนะคะดังนั้นเป็นการตลาดยุคที่เราเรียกว่ามีการทำ CSR ค่ะ Corporate Social Responsibility ค่ะนี่คือวิวัฒนาการของการตลาดค่ะจนถึงยุคนี้นะคะหลายคนบอกว่ายุคนี้เราอาจจะเริ่มไปอีกสเต็ปนึงแล้วนะคะคือการตลาดที่เริ่มเอาเทคโนโลยีมาใช้ค่ะบางคนก็เรียกว่าเป็น Marketing 4.0 นะคะบางคนก็เรียกว่าเป็น Disruption ของ Marketing บางคนก็เรียกว่าเป็น Technology Oriented Marketing ค่ะนะคะคุณก็จะเห็นค่ะวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคอนเซปต์การตลาดค่ะนะคะดังนั้นถ้าเราเรียนการตลาดไปก็น่าสนุกใช่ไหมคะเพราะเราจะเริ่มเข้าใจการตลาดในหลายๆมุมมองมากขึ้นค่ะดังนั้นวันนี้อาจารย์จะพามารู้จักสิ่งที่เรียกว่า 4P ก่อนนะคะในบทนำของชุดวิชานี้ค่ะจะพูดถึง 4P ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนค่ะ 4P นะคะก็ประกอบไปด้วยอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยตัว P ค่ะเป็นส่วนผสมทางการตลาดหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดค่ะโดยที่ P ตัวแรกนะคะคือ Products ค่ะผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างที่บอกค่ะคือของอะไรก็ตามค่ะที่เราให้ค่าให้ราคากับมันต้องเป็นของที่จับต้องได้ไหมไม่จำเป็นค่ะเป็นบริการก็ได้ถูกไหมคะเป็นคนได้ไหมยังได้เลยค่ะนะคะทุกอย่างเป็น product ได้หมดค่ะขอให้แค่ว่ามันมีคุณค่ามีราคานะคะดังนั้นเราก็จะมอง product ในอีกมุมมองนึงด้วยค่ะมองในมุมมองที่เราใส่แว่นใส่ตาของลูกค้ามองค่ะว่าเราอาจจะเรียกมันว่าสิ่งที่ลูกค้าให้ค่าให้ราคากับมัน customer need and want ก็ได้ค่ะดังนั้นนอกจาก 4P แล้วยังมี 4C ที่คู่กันไปด้วยค่ะขึ้นอยู่กับมุมมองที่เราใช้มองนี่แหละค่ะถ้ามองในมุมของนักธุรกิจนักการตลาดก็เรียกว่า products ถ้ามองในมุมมองของลูกค้าก็เรียกว่า customer need customer want หรือบางทีสิ่งที่อาจารย์ชอบใช้คำคือ customer value ค่ะถ้าลูกค้าให้คุณค่ากับมันสิ่งนั้นเป็น product ได้เลยค่ะนะคะอีก P นึงค่ะแน่นอนค่ะบอกแล้วให้คุณค่าก็ต้องพลอยให้ราคาด้วยดังนั้นสิ่งนี้เรียกว่า P price ค่ะP ราคาค่ะก็คือสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการแลกเปลี่ยนนะคะกับผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะนี่คือมุมมองของนักการตลาดค่ะถ้าเปลี่ยนเป็น C คือมุมมองของลูกค้าบ้างก็คือ customer cost ค่ะก็คือต้นทุนที่ลูกค้ายอมจ่ายมาเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์ค่ะ

อย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะคะลูกค้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินนะคะจ่ายเป็นเวลาก็ได้ค่ะเราเห็นโมเดลธุรกิจของ YouTube Facebook แล้วนะคะที่ลูกค้าจ่ายเป็นเวลาค่ะเวลาในการวิวนะคะในการแชร์ในการคอมเมนต์พวกนี้ก็ถือว่าทำให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจได้ค่ะเพราะมีคนมาจ่ายแทนเขาเองค่ะก็คือคนที่ทำโฆษณานั่นเองค่ะก็ยอมจ่ายให้ YouTube จ่ายให้ Facebook เองค่ะนะคะดังนั้นนี่เป็น P ตัวที่2ค่ะอีก P นึงนะ P นี้เรียกว่า P Place ค่ะ Place ชื่อมันตรงๆใช่ไหม P L A C E Place มันคือสถานที่ถูกไหมคะแต่ความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เป็นสถานที่ไหมตัวจริงของมันนะคะเวลาแปลภาษาไทยคือการจัดจำหน่ายค่ะคืออะไรก็ตามที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผลิตภัณฑ์ไปถึงมือลูกค้าค่ะคือ place ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ place ไม่ต้องเป็นสถานที่แล้วนะคะเป็นอะไรก็ได้ค่ะเป็น digital place ก็ได้ค่ะอะไรก็ตามที่เชื่อมทำให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงผู้บริโภคค่ะนี่คือมุมมองของนักการตลาดถ้าเปลี่ยนเป็น C ล่ะคะมุมมองของลูกค้าคือ customer convenience ค่ะคือความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างที่บอกค่ะยุคนี้อะไรที่สะดวกที่สุดก็คือออนไลน์ค่ะเพราะว่าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาไม่มีข้อจำกัดทั้งเรื่องเวลาและสถานที่ค่ะดังนั้นคำว่า place เรียกว่า place ก็จริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีสถานที่ไม่มีหน้าร้านแล้วในปัจจุบันค่ะนะคะแต่ว่าหน้าร้านก็ยังมีความสำคัญอยู่นะคะก็ยังให้สิ่งที่เรียกว่า consumer convenience ได้ในบางกลุ่มลูกค้าในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องนี้กันในรายละเอียดอีกทีนะคะมาที่อีก P นึงค่ะ P promotion ค่ะโปรโมชั่นแปลงเป็นไทยคือการส่งเสริมการตลาดค่ะก็คืออะไรก็ตามที่เราสื่อสารแล้วทำให้ลูกค้าเขาได้รู้เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะมุมมองของนักการตลาดเป็นโปรโมชั่นมุมมองของลูกค้าก็คือ customer communication ค่ะการสื่อสารตรงถึงลูกค้าค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนักการตลาดจะตามไปสื่อสารให้คุณได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเราค่ะนี่คือ 4P และ 4C ที่เราจะได้คุยกันในส่วนของกลยุทธ์การตลาดหรือบางทีเราเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดค่ะประกอบด้วย 4P เกิดขึ้นพร้อมกันเลยนะคะมาถึงก่อนที่จะไปถึงตัว 4P จริงๆเราก็ต้องเริ่มก่อนนะคะที่การวิเคราะห์โอกาสค่ะที่ได้เกริ่นไว้แล้วว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เริ่มก่อนนะคะโดยการศึกษาสภาพแวดล้อมค่ะก่อนที่เราจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งจ่ายเงินไปลงมือทำนะคะศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนนะคะเหมือนกับคำเตือนเลยนะคะเวลาลงทุนในหุ้นเนาะนะคะกรุณาศึกษาข้อมูลให้ท่วนทีก่อนการลงทุนค่ะการตลาดเหมือนกันค่ะศึกษาสภาพแวดล้อมให้เข้าใจก่อนนะคะค่อยลงมือทำการตลาดค่ะพวกนี้จะบอกชี้ให้เราเห็นค่ะว่าเราจะมีโอกาสหรือจะมีความเสี่ยงแค่ไหนในการทำการตลาดค่ะซึ่งสภาพแวดล้อมก็มีทั้งภายในภายนอกค่ะเราคงเคยได้ยินนิทานนะคะที่นิยมกันพูดมากเลยในแบบเวลาที่เราจะสอนบทเรียนทางธุรกิจเนาะนิทานเรื่องที่ส่งนักขายนะนายจ้างนะนายจ้างมีโรงงานรองเท้าส่งนักขายไปเกาะล้างถูกไหมไปสำรวจดูนะว่ามีโอกาสอะไรหรือเปล่าในการขายรองเท้าค่ะนายจ้างก็ส่งลูกจ้างคนแรกไปเนาะเป็นนักขายเนี่ยส่งไปดูซิเฮ้ยมีโอกาสไหมว่าเกาะล้างเนี่ยที่เราจะขายรองเท้าของเราได้พอไปดูเสร็จแล้วกลับมานะคะนักขายใช้เวลาสำรวจเป็นอาทิตย์เลยนะคะสำรวจสภาพแวดล้อมกลับมาบอกนายไม่มีโอกาสหรอกเพราะคนในเกาะ นี้มันไม่ใส่รองเท้ากันเลยเราจะเอารองเท้าไปขายได้ยังไงนี่คือนักขายคนแรกถูกไหมคะต่อมานายจ้างก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าลองส่งคนที่2ไปเทียบกันดูซิก็ส่งนักขายคนที่2ไปค่ะนักขายคนที่2เช่นกันค่ะใช้เวลาเป็นอาทิตย์ไปสำรวจสภาพแวดล้อมเสร็จแล้วก็กลับมาค่ะกลับจากเกาะล้างมาบอกนายจ้างนายโอกาสมีเยอะมากเลยเพราะคนในเกาะ นี้มันไม่ใส่รองเท้าเลยดังนั้นเรารีบเอารองเท้าของเราไปขายด่วนเลยค่ะนี่ก็คือซูเปอร์เซลล์เลยถูกไหมคะเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสเราก็จะจบการสอนแค่นี้ค่ะแต่ของอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าเราจะสอนเรื่องการจัดการการตลาดจะมีนักขายคนที่3คนที่4ด้วยค่ะนายจ้างก็ส่งนักขายคนที่3ไปค่ะเผื่อคนนี้จะดีกว่าเนาะเพราะบอกแล้วเราทำอะไรชอบทำเป็นเลขคี่จะได้เทียบได้ว่าเสียงข้างมากเป็นยังไงใช่ไหมคะเราก็ส่งคนที่3ไปค่ะคนที่3ก็ไปสำรวจเกาะเวลา1อาทิตย์เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วกลับมาค่ะกลับมาคนที่3บอกนายโอกาสมันมีนะเพราะว่าคนน่ะไม่ได้ใส่รองเท้าเลยสักคนเดียวแต่รองเท้าที่เรามีอยู่อาจจะไม่เหมาะกับเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ่ะเดินย่ำขึ้นย่ำลงทะเลอยู่ตลอดเวลาเนาะไอ้รองเท้าที่เรามีอยู่เป็นรองเท้าหนังถ้านายจะส่งไปจริงๆต้องรองเท้ายางเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนการผลิตใหม่เพื่อผลิตรองเท้ายางก่อนไปขายเถอะ

คุณเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่านักขายคนที่3มีการปรับผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมค่ะนี่แหละค่ะนักการตลาดไม่ได้มองเห็นแค่เรื่องโอกาสอย่างเดียวค่ะต้องเอาโอกาสมาใช้ในการทำกลยุทธ์การตลาดก่อนจะไปด้วยถ้าให้แต่งต่อนะคะจะมีนักขายคนที่4อีกค่ะนะคะคือนายจ้างส่งไปเสร็จไปสำรวจเสร็จปุ๊บกลับมานะทุกคนคงเริ่มเดาได้นะนายโอกาสมีเยอะเลยนะแต่รองเท้าเราต้องปรับให้เหมาะกับเขานะของเขาอ่ะต้องใส่รองเท้ายางเพราะเขาต้องย่ำขึ้นทะเลอยู่ตลอดแล้วนอกจากนี้นะครับนายนะตอนนี้ไปดูแล้วนะกฎระเบียบที่นั่นนะเราจะไปตั้งร้านนะเราต้องตั้งร้านขายอยู่ในเมืองเท่านั้นนะแล้วเราต้องไปติดต่อนะเขาจะมีในแง่ของนายอำเภอที่อยู่ในเกาะล้างนะเราต้องไปติดต่อก่อนนะเพื่อไปเปิดร้านขายโอ้โหบลาบลาบลาบลาค่ะคนที่4ต้องสำรวจมาละเอียดมากเพื่อที่จะได้ตัดสินใจในทุกเรื่องไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้นค่ะแต่นี่ก็คือตัวอย่างค่ะก่อนเราจะทำอะไรสำรวจสภาพแวดล้อมให้ละเอียดค่ะนักการตลาดจริงๆแล้วสำรวจละเอียดมากค่ะจะมีทั้งสภาพแวดล้อมภายในสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีอะไรบ้างสภาพแวดล้อมด้านประชากรค่ะ demographic ค่ะนะคะก็ไปสำรวจเลยค่ะนะคะถ้าเป็นเกาะล้างเมื่อกี้สำรวจเลยคนแก่คนหนุ่มคนสาวเป็นยังไงจำนวนเท่าไหร่นะคะการเติบโตของประชากรเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ไปดูเลยค่ะเรื่องของประชากรศาสตร์ค่ะนะคะโดยเฉพาะบางครั้งเราทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคนแก่อย่างเงี้ยเราก็ไปดูปริมาณคนแก่เท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นเราก็ไปดูวัยรุ่นเท่าไหร่บางทีเราไปดูก่อนจะคิดทำผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะอย่างที่บอกตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะเราไปดูสภาพแวดล้อมทางประชากรศาสตร์เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะมาออกแบบว่างั้นเราทำผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุดีกว่านะคะมาที่อย่างที่2ค่ะสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจค่ะแน่นอนค่ะเกี่ยวกับกำลังทรัพย์ในกระเป๋าค่ะนะคะอย่างที่บอกเราต้องการสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะดังนั้นเราต้องรู้เรื่องนี้ด้วยค่ะสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของกำลังซื้อนะคะเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะพวกนี้เกี่ยวข้องหมดค่ะเราสามารถเอาพวกนี้มาใช้ในการตัดสินใจการตลาดได้ค่ะอันที่3ค่ะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะนะคะ National Environment นะคะพวกนี้ก็เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการตลาดปัจจุบันเราเริ่มแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างในแง่ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเราไม่ทำการตลาดที่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยแล้วมันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติด้วยถูกไหมคะบางครั้งเราจะต้องมาคิดกลยุทธ์ว่าเราจะผลิตจากไหนนะคะผลิตที่นั่นเลยไหมจะเอาวัตถุดิบยังไงนะคะพวกนี้ก็ทำให้เราได้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะมาที่อีกอย่างนึงค่ะสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันสำคัญมากๆนะคะเราต้องดูว่าเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีการขนส่งเทคโนโลยีการผลิตอะไรต่างๆนะคะที่อยู่ในตลาดนั้นเราก็ต้องมาเซอร์เวย์ดูค่ะว่ามันเอื้อโอกาสนะคะหรือมันเป็นความเสี่ยงภัยคุกคามกับเราหรือเปล่านะคะอันต่อไปค่ะสภาพแวดล้อมกฎหมายการเมืองค่ะแน่นอนค่ะอาจารย์บอกเสมอนะคะว่าอันนี้สำคัญนะคะเพราะเราทำธุรกิจทำการตลาดนะคะไม่ใช่แค่ทำแล้วรวยอย่างเดียวเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบด้วยนะคะดังนั้นต้องดูเรื่องนี้ด้วยค่ะว่ากฎระเบียบการเมืองเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องมีความเข้าใจกับมันดีพอค่ะอย่าไปทำไปเข้าใจไปค่ะเป็นไปได้ศึกษาก่อนแล้วค่อยลงมือทำค่ะนะคะมาที่ต่อไปค่ะอีกอันนึงก็สำคัญมากๆค่ะสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะทำไมถึงว่าสำคัญคะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของผู้คนคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าคนกรุงเทพเริ่มอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กนะคะเริ่มชอบอาศัยในคอนโดนะคะใช้ชีวิตโดยการเดินทางโดยรถไฟฟ้านะคะเริ่มมีการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลกันมากอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราจะหาผลิตภัณฑ์ไหนเราจะสื่อสารกับลูกค้ายังไงนะคะเราจะทำให้ของเราเป็นที่รู้จักยังไงดังนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะโดยเฉพาะคนที่คิดจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะต้องรู้เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะนี่คือสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะมาถึงสภาพแวดล้อมภายในค่ะอย่างที่บอกนะคะเวลาทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเราก็ต้องรู้เขารู้เราค่ะนะคะสภาพแวดล้อมภายในคือรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงค่ะนะคะเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรเรามีกลยุทธ์อะไรเรามีความถนัดด้านไหนค่ะพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

นะคะที่ต้องทราบแล้วนอกจากนี้ยังรวมถึงรู้เรื่องของคู่แข่งขันด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นกึ่งภายนอกนิดนึงค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ค่ะว่าสภาพการแข่งขันเป็นยังไงค่ะนะคะอาจารย์ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราจะไปขายของในตลาดนัดนะเนาะเราก็ต้องรู้สภาพแวดล้อมภายนอกก็คือสภาพตลาดนัดนั่นเป็นยังไงนะคะมีการแข่งขันเยอะไหมมีกฎระเบียบเป็นยังไงคนเดินเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตั้งร้านตรงนั้นเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็มาดูตัวเราค่ะเราถนัดอะไรทำอะไรแล้วไปสอดคล้องกับเขาบ้างนะคะนี่คือเรื่องของสภาพแวดล้อมค่ะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทำกลยุทธ์การตลาดที่คุยไปแล้วไม่ว่าจะเป็น 4P4C ยังจำกันได้อยู่ไหมคะนะคะนี่ก็คือในส่วนของเรื่องของหน่วยแรกค่ะเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของบทนำด้านการตลาดค่ะมาที่เรื่องต่อไปค่ะที่เป็นเรื่องสำคัญมากในการตลาดค่ะเราเรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะนะคะหรือ consumer behavior ค่ะนะคะชอบบอกอย่างนี้ค่ะคุณคิดจะทำการตลาดนะคะไม่ใช่แค่เราเก่งนะคะไม่ใช่แค่ของเราดีอย่างเดียวค่ะคุณต้องรู้ใจเขาก่อนค่ะว่าคนที่คุณจะขายเขาคือใครเขามีความต้องการอย่างไรเขามีพฤติกรรมยังไงค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำของให้ถูกใจเขาค่ะนะคะเวลาทำการตลาดไม่ใช่ถูกใจคนทำการตลาดฮะถูกใจลูกค้าที่เราเล็งไว้ค่ะดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะซึ่งในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้แบบวิเคราะห์ที่สำคัญค่ะเพื่อทำให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นค่ะแบบวิเคราะห์แรกนะคะเขาเรียกว่า 5W1H ค่ะเป็นแบบวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษาลูกค้าให้เข้าใจมากขึ้นนะตั้งแต่เขาเป็นใครนะคะทำอะไรนะคะซื้ออย่างไรนะคะซื้อทำไมนะคะใครมีส่วนร่วมในการซื้อบ้างโออะไรพวกนี้ค่ะคำถามพวกนี้ค่ะที่เราต้องมาใช้ในการวิเคราะห์ค่ะนะคะซึ่งถ้าเราตอบคำถามอย่างนี้ได้หมดนะคะก็เรียกว่าเราเข้าใจเขาระดับหนึ่งแล้วค่ะนะคะเขาเรียกว่าแบบเครื่องมือวิเคราะห์นะคะบางคนก็ใช้ 6W1H บางคนก็ใช้ 5W1H ใช้ได้เหมือนกันค่ะขอแค่คุณได้ถามสิ่งนี้คุณได้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะเวลาถามสิ่งนี้บางทีก็ออกในรูปแบบของการไปเซอร์เวย์ไปเซอร์เวย์ถามลูกค้านะคะหรือสังเกตเอาลูกค้าที่มาเดินที่เนี่ยเขาเป็นใครเขาแต่งตัวยังไงเขามีฐานะยังไงเขามีการซื้อยังไงเขาพิจารณาการซื้อยังไงใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้ออะไรพวกนี้ค่ะหรือบางครั้งนะคะคุณก็อาจจะนั่งคุยกับเขาเลยค่ะถามนะคะพวกนี้เป็นรูปแบบที่เราทำได้เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะอีกอันนึงค่ะที่เราใช้กันอยู่ในพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกว่าแบบจำลองกล่องดำค่ะใครเคยได้ยินคำนี้ไหมคะกล่องดำ black box ค่ะนะคะกล่องดำมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่เครื่องบินค่ะถามเองตอบเองเลยอยู่บนเครื่องบินค่ะเอาไว้ใช้ติดตามเรื่องการบินถูกไหมคะบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งไม่มีใครไปเปิดดูหรอกค่ะแต่มันถ้ามีเหตุอะไรขึ้นมาก็จะไปเปิดดูเพื่อบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการบินคำนี้ก็เลยเอามาใช้ในพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะว่าผู้บริโภคมีกล่องดำของตัวเองค่ะก็คืออะไรก็ตามที่มันยุ่งเหยิงในตัวเองค่ะแต่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนะคะอย่างเช่นเราจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะมันไม่ตรงไปตรงมามันไม่ได้ซื้อน้ำเพราะหิวมันไม่ได้ซื้อข้าวมันไม่ได้ซื้อน้ำเพราะหิวน้ำไม่ได้ซื้อข้าวเพราะหิวข้าวอย่างเดียวถูกไหมคะบางทีมันมีเรื่องของความไม่ตรงไปตรงมาอยู่ค่ะเช่นเราซื้อข้าวร้านนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าร้านนี้อร่อยเจ้าของใจดีประกอบกับเราหิวด้วยนะคะแล้วประกอบกับเดินใกล้ด้วยแล้วประกอบกับเราเป็นคนไทยเราชอบกินข้าวแกงด้วยเราก็เลือกร้านนี้ค่ะคุณเห็นไหมคะมันมีความซับซ้อนอยู่ในความเป็นมนุษย์อยู่นี่แหละค่ะสิ่งที่เรียกว่ากล่องดำค่ะเวลาที่เราพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคเราเลยคลี่มันออกมาค่ะเป็นทั้งปัจจัยภายในตัวเขาเองปัจจัยภายนอกแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อก็คือการเดินไปซื้อกันถ้าเกิดเป็นเมื่อกี้กินข้าวก็คือเดินไปกินแล้วหลังกินเราไปแนะนำต่อไปบอกต่ออะไรหรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะกล่องดำนักศึกษาลองไปอ่านดูแล้วทำความเข้าใจกับมันค่ะแล้วเวลาที่เราคลี่พฤติกรรมผู้บริโภคก็จะคลี่ผ่านกล่องดำนี้เหมือนกันค่ะเพื่อที่จะดูว่าในฐานะนักการตลาดเราจะไปกระตุ้นตรงไหนได้นะคะอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าคนส่วนใหญ่นะมากินข้าวแกงเพราะว่ามันเร็วมันสะดวกมันคงความเป็นไทยมันเหมือนกับการกินในสมัยเด็กๆมันแบบให้ความรู้สึกว่าเอ้ยอบอุ่นเราก็ไปโปรโมทการกินข้าวแกงร้านเราแบบนี้ได้เลยค่ะว่าเป็นข้าวแกงร้านที่สะดวกนะคะรสชาติเหมือนมือแม่ที่บ้านนะคะขณะเดียวกันก็กินได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เอาตรงนี้ไปโปรโมทจากการที่เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะดังนั้นมีประโยชน์มากๆค่ะ
นะคะ

จารย์ชอบบอกว่าไม่รู้ใจลูกค้าก็ขายของยากค่ะนะคะทีนี้ปัจจัยที่อยู่ในกล่องดำก็ประกอบไปด้วยทั้งปัจจัยวัฒนธรรมถูกไหมคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วเนาะเป็นคนไทยก็ชอบกินอาหารไทยแบบนี้ค่ะหรือตอนนี้เรามีปัจจัยวัฒนธรรมว่าคนชอบแบบแนวเคป๊อปแนวเจป๊อปนะคะเราก็ชอบกินอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นก็เฟื่องฟูมากในประเทศไทยค่ะนี่คือปัจจัยวัฒนธรรมค่ะคือสิ่งที่เราดำเนินกันเป็นแนวทางเดียวกันหมดค่ะมีทั้งวัฒนธรรมใหญ่ระดับชาติวัฒนธรรมย่อยระดับกลุ่มนะคะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมย่อยเนาะมีกลุ่มแบบกลุ่มชอบเกาหลีนะคะมีกลุ่มแบบว่าวัฒนธรรมย่อยกลุ่มเด็กเนิร์ดกลุ่มเด็กฮิปอะไรพวกนี้นะคะโอ้นี่ก็วัฒนธรรมย่อยค่ะนี่คือปัจจัยวัฒนธรรมค่ะปัจจัยสังคมก็คือสังคมความเป็นอยู่เนี่ยแหละค่ะเราเป็นสังคมยังไงนะคะถ้าอย่างนนทบุรีหรือกรุงเทพเนี่ยค่ะบางทีเราจะเรียกว่าเราอยู่กันแบบสังคมเมืองใช้ชีวิตเร่งรีบอยู่เป็นครอบครัวขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบเร่งรีบนิดนึงชอบความสะดวกนะทำอะไรก็กินรวดเร็วแคร์เรื่องเวลานะคะนี่ก็เป็นแบบสังคมเมืองค่ะนะคะนี่ก็คือปัจจัยทางสังคมค่ะเรายังมีเรื่องของชนชั้นทางสังคมด้วยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะมีชนชั้นกลางชนชั้นล่างชนชั้นบนชนชั้นไฮโซซีเลบอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้ก็เป็นเรื่องปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจซื้อค่ะปัจจัยส่วนบุคคลค่ะก็นี่แหละค่ะเรื่องข้างในเราเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงเพศชายรายได้เท่าไหร่บุคลิกเป็นยังไงมีไลฟ์สไตล์ยังไงก็ส่งผลต่อการซื้อของเราเหมือนกันค่ะมันมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากเราคุยเรื่องแบ็คบ็อกซ์ไปแล้วนะคะมันมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทำไมแบ็คบ็อกซ์มันถึงส่งผลต่อเรื่องของพฤติกรรมการซื้อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเพราะว่าทฤษฎีสำคัญยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์อย่างเงี้ยค่ะก็บอกเลยค่ะว่าการกระทำของเรามันเกิดจากจิตที่อยู่ข้างใต้ค่ะเพราะว่าซิกมันด์ฟรอยด์เป็นบิดาของจิตวิเคราะห์ค่ะเขาบอกทุกการกระทำของเราเกิดจากสิ่งที่อยู่ข้างในเราเนี่ยแหละค่ะเป็นแรงขับค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจจิตวิทยาลูกค้าเราก็เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะนะคะแน่นอนค่ะคนที่ซื้อของแพงๆอย่างซื้อ Porsche ซื้อ Lamborghini ซื้อแอมเมสนะคะคงไม่ได้เกิดจากแค่ว่ารวยอย่างเดียวถูกไหมคะต้องมีจิตวิทยาอะไรบางอย่างค่ะนะคะถ้าเราคลี่กล่องดำเรื่องจิตวิทยาได้เราก็เข้าใจเขาได้มากขึ้นค่ะนี่คือทฤษฎีของฟลอยด์ค่ะถ้าเกิดอยากจะเข้าใจทฤษฎีฟลอยด์มากขึ้นนะคะลองไปดูหนังเรื่อง Inside Out ค่ะนะคะพูดถึงเรื่องนี้เต็มๆเลยค่ะนะคะซึ่งอาจารย์ก็ว่ามันสนุกด้วยแล้วมันได้ความรู้ด้วยค่ะอีกทฤษฎีนึงค่ะเรียกว่าทฤษฎีความต้องการค่ะนะคะความต้องการของมาสโลค่ะทฤษฎีนี้บอกว่าเราจะมีความต้องการเป็นขั้นๆเป็นบันไดค่ะบันได5ขั้นของมาสโลค่ะนะคะเราจะทำทุกอย่างพฤติกรรมเราเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามเติมเต็มความต้องการของเราค่ะให้ความต้องการเรามันเต็มค่ะอย่างเวลาหิวเราทำไงคะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาถูกไหมคะหิวเมื่อไหร่ก็ต้องไปหาอะไรกินถูกไหมคะก็คือเราพยายามเติมเต็มความต้องการชั้นล่างสุดค่ะที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราค่ะก็คือหิวกระหายถูกไหมคะนอนหลับนะคะหรือเป็นโรคนะคะก็ต้องการยาพวกนี้เป็นปัจจัย4ค่ะเพื่อฟูลฟิลเพื่อเติมเต็มความต้องการล่างสุดค่ะบันไดขั้นที่2ค่ะเขาบอกว่าพอเราได้ปัจจัย4แล้วนะคะเราเริ่มต้องการสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยค่ะความมั่นคงความปลอดภัยค่ะนะคะที่เป็นบันไดขั้นที่2ค่ะเราเริ่มอยากมีบ้านอยากมีความรั้วรอบขอบชิดนะคะมีสังคมที่เรารู้สึกว่าเรามั่นคงมีการงานมั่นคงค่ะนี่คือ safety need ค่ะพอบันไดขั้นที่3ค่ะเราเริ่มต้องการสิ่งที่เรียกว่าความรักค่ะเราต้องการอยู่ในสังคมค่ะเราต้องการ social need ต้องการกลุ่มเพื่อนนะคะคนในครอบครัวความอบอุ่นความรักค่ะรู้สึกว่าเราเป็นที่เดียวกับใครสักคนหนึ่งค่ะนี่คือบันไดขั้นที่3ค่ะพอบันไดขั้นที่4เริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะเราเริ่มต้องการความภูมิใจค่ะ ego need ค่ะเราต้องการความภูมิใจความเป็นตัวของตัวเองความมีชื่อเสียงค่ะการยอมรับค่ะ ego need ค่ะพอถึงบันไดขั้นสุดท้ายเลยค่ะเราเรียกว่าself actualization นะคะหรือ self fulfillment ค่ะเราต้องการเติมเต็มตัวเองค่ะให้ฉันรู้สึกว่าโอ้ฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนี่คือบันไดขั้นสูงสุดของมาสโลค่ะดังนั้นคุณจะเห็นบันได5ขั้นนี้ค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับการตลาดตรงที่ว่าการตลาดก็พยายามสื่อสารค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเติมเต็มความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะ

นะคะซึ่งแน่นอนค่ะรถยนต์หรูระดับ Lexus Camry คงไม่ใช่แค่เติมเต็มความต้องการเบสิกนะคะขั้นล่างๆถูกไหมคะนะคะเพราะขั้นล่างๆขึ้นรถเมย์ก็ไปได้เหมือนกันนะคะหรือขั้น2อย่างเงี้ยค่ะนะคะขึ้นรถเมย์ขึ้นตุ๊กๆขึ้นแท็กซี่นะคะก็มั่นคงปลอดภัยได้เหมือนกันค่ะแต่รถหรูๆมันให้ความรู้สึกว่าเออตอบสนองอีโก้หรือกระทั่งความสำเร็จในชีวิตค่ะเพราะฉันสำเร็จในชีวิตฉันถึงมีรถระดับนี้ได้นะคะดังนั้นแน่นอนค่ะยิ่งบันไดขึ้นสูงราคายิ่งแพงค่ะเพราะมันตอบสนองสิ่งที่สูงสุดในชีวิตค่ะซึ่งมัสโลบอกเลยค่ะว่าคนเรานะคะจะถมบันไดทีละขั้นค่ะถ้าเรายังไม่ได้เบสิกนีดนะคะแน่นอนเราก็คงไม่ไปถึงเซฟตี้นีดค่ะนะคะก็จะไม่เห็นนะคะแบบคนเร่ร่อนที่ไหนนะคะต้องการความมั่นคงปลอดภัยเพราะเขายังแค่หาอาหารกินประทังชีวิตไปวันๆถูกไหมคะนะคะดังนั้นเช่นเดียวกันค่ะคนที่ยังผ่อนบ้านไม่หมดนะคะคงไม่ลาออกจากงานเพียงเพราะว่าไม่ชอบสังคมที่ทำงานค่ะเพราะเรายังต้องการเซฟตี้นีดยังต้องการเรื่องเบสิกนีดอยู่ดังนั้นมัสโลบอกว่าคนเราจะไปทีละขั้นๆค่ะดังนั้นยิ่งคุณมี product ที่ตอบสนองขั้นสูงๆนะคะก็สามารถคิดราคาแพงๆได้ค่ะนี่คือเรื่องที่สำคัญของทฤษฎีความต้องการของมัสโลค่ะนอกจากนี้นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคยังเกี่ยวข้องกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะเรียกว่าการรับรู้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคบอกค่ะบอกว่าผู้บริโภคจะรับรู้ไม่เหมือนกันค่ะนะคะเวลาเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะมีการบิดเบือนที่จะโปรเซสข้อมูลไปในสมองค่ะนะคะอาจารย์เจ้าบอกว่าบางทีเนี่ยนักการตลาดก็เอาไปใช้นะคะพยายามทำให้คนรับรู้ได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นนะคะเราพยายามทำสื่อโฆษณาที่มันใหญ่ๆนะคะเพื่อทำให้เตะตานะคะทำให้ดึงดูดสายตาหรือใช้ดารามาร่วมในการโฆษณาเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าพอชอบดาราพอเห็นผลิตภัณฑ์ก็พลอยชอบไปด้วยค่ะนี่คือการเลือกรับรู้ของเราค่ะซึ่งเป็นทฤษฎีที่สำคัญต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเราก็จะเห็นนะคะผู้บริโภคพอชอบดาราเห็นผลิตภัณฑ์นั้นก็พลอยไปซื้อผลิตภัณฑ์นั้นด้วยส่งผลต่อพฤติกรรมต่อไปค่ะดังนั้นทฤษฎีการรับรู้จะบอกเลยค่ะว่าบางครั้งเราไม่ได้รับรู้ความเป็นจริงตามสิ่งที่เป็นหรอกค่ะเรามีการบิดเบือนการเลือกรับรู้มากมายในสมองของเราค่ะนะคะซึ่งมันส่งผลต่อพฤติกรรมเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ค่ะเพื่อเราจะกระตุ้นการรับรู้ของลูกค้าได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ได้มีเฉพาะผู้บริโภครายบุคคลเท่านั้นนะคะเรายังศึกษาผู้บริโภคที่เป็นธุรกิจด้วยค่ะเป็นสถาบันเป็นหน่วยงานด้วยค่ะซึ่ง2 อย่างนี้มันไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกเรื่องนึงที่สำคัญค่ะเรื่องนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมการซื้อตามสิ่งที่เขารู้สึกต่อผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะซึ่งมันจะมีอยู่2แกนค่ะแกนหนึ่งเขาเรียกว่าความที่มีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์นะคะ involvement นะคะผลิตภัณฑ์นี้มันมีส่วนร่วมกับชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนนะคะอีกแกนหนึ่งคือเขาสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างแบรนด์มากน้อยแค่ไหนค่ะทำให้เอาแกน2อันนี้มาจับทำให้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคได้4แบบค่ะนะคะโดยที่แบบแรกนะคะเราเรียกว่าพฤติกรรมการซื้อแบบซับซ้อนค่ะผลิตภัณฑ์หลายอันอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะก็คือมันเกี่ยวพันกับชีวิตเราเยอะโอ้ยฉันไม่ได้สิ่งนี้ฉันตายแน่หรือสิ่งนี้มันอยู่กับฉันตลอดเวลาขณะเดียวกันเขาเห็นความแตกต่างระหว่างแบรนด์ค่อนข้างมากค่ะผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะก็เป็นพวกบ้านรถคุ้นไหมคะประกันชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะคุณเห็นว่ามันผูกพันกับเราอะค่ะหรือกระทั่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันผูกพันกับเราคือมันผูกพันไม่ใช่แบบเรารักหรืออะไรนะคะคือแบบเราต้องอยู่กับมันอะนะคะเราใช้เวลากับมันเยอะหรือมันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สะสมมาทั้งชีวิตในการซื้อค่ะจนมีคำพูดว่าชีวิตนึงเราซื้อบ้านได้แค่ครั้งเดียวนึกออกไหมคะดังนั้นโอ้มันส่งผลมีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันกับเราสูงค่ะขณะเดียวกันคุณเริ่มสังเกตว่าแต่ละแบรนด์มันมีความต่างกันเยอะนะคะคุณไม่ได้เชื่อใช่ไหมคะว่าบ้านยี่ห้อนี้ยี่ห้อ A กับยี่ห้อ B มันจะเหมือนกันได้เป๊ะค่ะนะคะเราเลือกจากแบรนด์ค่อนข้างเยอะรถก็เหมือนกันถูกไหมคะเราก็เลือกจากแบรนด์ค่อนข้างเยอะกลุ่มนี้พฤติกรรมการซื้อเราซับซ้อนมากค่ะความซับซ้อนมันคือคุณจะมีการหาข้อมูลเยอะมากๆคุณจะมีการซื้อแบบใช้เวลานานๆกับมันในการซื้อในการตัดสินใจคุณจะพยายามมีไครทีเรียมีเกณฑ์ต่างๆในการไปเยอะค่ะนะคะเรียกว่าคงไม่มีใครซื้อบ้านเสร็จในวันเดียวถูกไหมคะส่วนใหญ่การซื้อบ้านจะเป็นเดือนเป็นปีการซื้อรถนะคะจะเป็นอาทิตย์เป็นเดือน

นะคะหรือบางคนเป็นปีด้วยซ้ำนะคะพวกนี้คุณจะทำพฤติกรรมการซื้อเรียกว่าแบบซับซ้อนค่ะ complex buying behavior อีกแบบหนึ่งค่ะอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าคุณผูกพันกับมันเยอะเหมือนกันนะคะคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับมันแต่คุณไม่รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างแบรนด์ค่ะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างน้ำหอมอย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะหรือรองเท้ากีฬาแบบเนี้ยค่ะเฮ้ยบางคนบอกรองเท้ากีฬาเนี่ยมีผลกับข้อเข่าเลยนะนะคะเราต้องเลือกให้ดีเลยนะมันเราต้องเอามาใช้เล่นกีฬาทุกวันทุกวันบางคนเล่นกีฬาวันละชั่วโมง2ชั่วโมงต้องอยู่กับมันอะรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรามากแต่คุณไม่เห็นความแตกต่างระหว่างแบรนด์มากนักค่ะนะคะคุณไม่ได้คิดว่าโอ้โหใส่แบรนด์นี้จะวิ่งมาราธอนได้มากกว่าอีกแบรนด์หนึ่งนะคะในราคาที่ใกล้เคียงกันดังนั้นคุณจะใช้การซื้อแบบที่เรียกว่าลดความไม่ลงรอยค่ะ Dissonant Reducing Buying Behavior การซื้อแบบนี้คือคุณเลือกจากแบรนด์ที่คุณคุ้นเคยเลยค่ะรู้สึกว่าดีคุณก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแล้วค่ะนะคะคุณจะมีความภักดีต่อแบรนด์สูงค่ะนะคะไม่รู้พวกเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งนะใช้น้ำหอมนะรุ่นเดียวยี่ห้อเดียวตั้งแต่สาวจนแก่อ้าวพูดแก่เลยจะเทือนตัวเองเลยเนาะ นะคะดังนั้นนี่คือ dissonant buying behaviors ค่ะนะคะบางคนก็บอกว่ารองเท้ากีฬาฉันต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นนะใช้มากี่รุ่นก็ขอยี่ห้อนี้ค่ะไม่เคยต้องไปลองเปรียบเทียบกับยี่ห้อไหนก็มันใส่แล้วดีอยู่แล้วนี่เรารู้สึกว่ามันโอเคค่ะอีกแบบนึงค่ะอีกแบบนึงมันจะเป็นของที่แบบมันเกี่ยวกับเราน้อยลงอ่ะเออมันเกี่ยวกับชีวิตเราน้อยลงมันผูกพันน้อยลงมันเกี่ยวข้องกับเราน้อยลงหรือคุณรู้สึกว่ามันไม่แพงมากอะค่ะพวกนี้จะอยู่ใน low involvement ค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างแบรนด์สูงนะคะยกตัวอย่างค่ะแชมพูสำหรับผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะนะคะสบู่อย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนได้อะมันแบบมันไม่ได้แพงมากค่ะแต่คุณรู้สึกว่าแบรนด์มันต่างกันเออยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้มันไม่เหมือนกันนะมันมีความต่างกันอยู่อะค่ะคุณจะใช้การซื้อแบบที่เรียกว่า variety seeking อะคุณจะเปรียบเทียบแล้วคุณจะแสวงหาความหลากหลายค่ะทดลองค่ะนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าแบรนด์มันแตกต่างกันดังนั้นคุณก็จะทดลองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอันไหนดีที่สุดค่ะมันไม่มีความเสี่ยงมากในการทดลองค่ะนะคะอีกแบบนึงค่ะเป็นแบบที่เฮ้ยแบรนด์มันก็ไม่มีความต่างกันนะยี่ห้อไม่ได้ต่างกันเลยอะขณะเดียวกันคุณก็ผูกพันกับมันต่ำมันเกี่ยวข้องกับเราต่ำราคาไม่แพงนะคะคุณไม่มีความเสี่ยงอะไรในการเปลี่ยนค่ะพวกนี้คุณจะซื้อตามสะดวกค่ะยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่อย่างเงี้ยชิจู้อย่างเงี้ยค่ะยี่ห้อไหนก็ได้อะบางทีอะก็ซื้อเอาตามสะดวกอะยี่ห้อไหนมีก็ได้อะนะคะซึ่งอันนี้เป็นแล้วแต่บุคคลนะคะต้องบอกก่อนนะคะบางคนก็เช็ดชู่ต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นก็มีเช็ดชู่กลายไปเป็น dissonant reducing ก็มีนะคะเพราะบางคนแบบฉันแพ้ง่ายอะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่สามารถซื้อแบบตามสะดวกได้ก็มีค่ะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะนะคะสำหรับ4ประเภทนะคะของพฤติกรรมการซื้อนะคะมาที่กระบวนการซื้อบ้างค่ะนะคะผู้บริโภคที่เป็นบุคคลทั่วไปบุคคลธรรมดากระบวนการซื้อมี5ขั้นตอนค่ะนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนค่ะนะคะรับรู้ก่อนว่าฉันมีปัญหานะคะฉันมีความต้องการละนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกค่ะคุณรับรู้ก่อนนะคะซึ่งจะรับรู้เองหรือใครมากระตุ้นก็ได้เอออีเพื่อนมากระตุ้นเนาะเธอโอ้โหกระเป๋าใบใหม่สวยๆฉันก็เริ่มรับรู้แล้วค่ะว่าเอ้ยฉันน่าจะกระเป๋าใบใหม่บ้างละนะคะเห็นเพื่อนเอากระเป๋ามาโชว์นะคะนี่คือการรับรู้ปัญหาค่ะคุณจะรับรู้ด้วยวิธีไหนก็ตามแต่คุณเริ่มรู้สึกว่าฉันเริ่มมีความต้องการแล้วค่ะขั้นตอนที่2ค่ะคุณก็จะเริ่มค้นหาข้อมูลค่ะเออแล้วฉันจะไปหาซื้อยังไงฉันควรซื้ออะไรดีไปหาซื้อที่ไหนอย่างไรนะคะคุณหาข้อมูลค่ะซึ่งยุคปัจจุบันนะคะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีผลมากๆค่ะนะคะในการค้นหาข้อมูลแต่ก็ยังมีข้อมูลทางอื่นด้วยถูกไหมคะมันยังมีข้อมูลจากเพื่อนฝูงอ่ะเออถามเพื่อนฝูงเอาก็ได้นะคะหรือข้อมูลจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะไปลื้อเอาโบชัวร์ต่างๆไปดู Facebook Fanpage ของแบรนด์ต่างๆเพื่อค้นหาข้อมูลค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มประเมินค่ะช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์ในใจแล้วค่ะว่าคุณจะเลือกอะไรยี่ห้อไหนนะคะจะมีเกณฑ์ในใจแล้วค่ะว่าจะเลือกเพราะอะไรนะคะอย่างเช่นจะเลือกกระเป๋าเออฉันอยากได้ใบเบาๆอ่ะนะไม่หนักนะคะสีนี้นะคะราคาต้องประมาณนี้นะนะคะแล้วก็อยู่ในที่ฉันซื้อสะดวกนะเริ่มมีเกณฑ์ในใจแล้วค่ะแล้วก็ประเมินออกมาว่า

งั้นเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ละกันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจซื้อค่ะเปรียบเทียบกัน3ยี่ห้อจากเกณฑ์นี้ความเบาใบนี้เบาสุดเลยอ่ะเฮ้ยราคามันโอเคอ่ะงั้นเอาใบนี้แล้วกันคุณได้ตัดสินใจซื้อทันทีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพฤติกรรมหลังการซื้อแล้วค่ะพอซื้อแล้วใส่แล้วเป็นไงอ่ะเกิดใส่แล้วแบบเพื่อนชมว้าวสวยจังเลยอ่ะเธอซื้อจากที่ไหนมาฉันอยากได้บ้างอ่ะโอ๊ยกระเป๋านี่มันแบบเหมาะกับบุคลิกเธอเลยนะอะไรนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะคุณก็เริ่มได้สิ่งที่เขาเรียกว่าการเสริมแรงทางบวกแล้วค่ะคุณก็จะมีพฤติกรรมหลังการซื้อคือคุณก็จะไปบอกต่อชาวบ้านบอกต่อพี่สาวเฮ้ยเธอซื้ออย่างนี้สิฉันใช้แล้วมีแต่คนชมอ่ะหรือคุณก็กลับไปซื้อใหม่เอาอีกใบหนึ่งโอ้ยฉันได้สีดำแล้วฉันใส่แล้วฉันรู้สึกแบบกระเป๋าใบนี้ฉันมั่นใจอ่ะขอไปซื้อสีขาวอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะนี่คือพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะ5ขั้นตอนค่ะของกระบวนการการซื้อค่ะนี่คือผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะ individual ค่ะถามค่ะในประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบซับซ้อนนะคะการซื้อลดความไม่ลงรอยการซื้อแสวงหาความหลากหลายการซื้อตามสะดวกนะคะทั้ง4แบบนี้มันจะต้องเกิด5ขั้นตอนเหมือนกันหมดไหมคะนะคะหลายคนอาจจะตอบว่าไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าถ้าคุณซื้อตามความสะดวกแบบชิดชู่เงี้ยคุณคงไม่ต้องไปนั่งหาข้อมูลประเมินทางเลือกถูกไหมคะคุณก็ซื้อตามสะดวกเลยแต่แน่นอนถ้าซื้อแบบคอมเพล็กซ์เนาะแบบซับซ้อนจะซื้อบ้านคุณอาจจะเกิด5ขั้นตอนนี้แบบเต็มๆนานๆเยอะๆด้วยนะคะดังนั้น5ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดในทุกการซื้อของเราค่ะเพียงแต่เป็น5ขั้นตอนมาตรฐานซึ่งมักจะเจอโดยเฉพาะการซื้อเป็นสินค้าที่ขายเฉพาะบางธุรกิจจำนวนยิ่งน้อยลงค่ะผู้ซื้อมีน้อยรายค่ะนอกจากนี้ส่วนใหญ่มักจะมีภูมิศาสตร์ที่แน่นอนกระจุกกันค่ะอย่างเช่นนะคะสนใจตลาดผู้ซื้อที่เป็นโรงงานอย่างเงี้ยก็กระจุกกันอยู่กับนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะที่มีมาบตาพุทธมีอมตะนะคะมีปราจีนนะคะมีลาดกระบังก็กระจุกกันนะคะนะคะกระจุกกันตามภูมิศาสตร์ค่ะนอกจากนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะการทำธุรกิจนะคะมันไม่เหมือนกับผู้บริโภครายบุคคลค่ะคือความใกล้ชิดจะสูงค่ะเพราะตลาดธุรกิจเวลาซื้อทีเยอะๆค่ะดังนั้นความใกล้ชิดนะคะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายจะใกล้ชิดกันเรียกว่าแทบจะรู้ข้อมูลรู้ความต้องการกันอย่างใกล้ชิดค่ะอุปสงค์ก็มีต่อเนื่องค่ะเคยซื้อก็ซื้อต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นกับราคาคือราคาเปลี่ยนก็ยังซื้อนะคะขอให้เราตรงสเปคกับเขาพอนะคะแล้วแน่นอนค่ะมันที่กล่าวไว้แล้วนะคะคือซื้อเพื่อใช้ในธุรกิจนะคะใช้ในสำนักงานใช้ในโรงงานหรือเพื่อผลิตหรือเพื่อขายต่อดังนั้นเป็นการซื้อโดยอาชีพโดยแท้ค่ะนะคะคนซื้อไม่ได้มีคนเดียวค่ะตลาดธุรกิจถ้าเราทำการตลาดกับตลาดธุรกิจนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าของตัดสินใจซื้อจบค่ะนะคะจะมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบัญชีฝ่ายวิศวกรรมนะคะฝ่ายผู้ใช้จริงๆนะคะหรือกระทั่งเจ้าของเป็นผู้ตัดสินใจอนุมัติเงินอะไรพวกนี้ค่ะโอ้จะเกี่ยวข้องกันหลายรายค่ะจนเราเรียกว่ามันเป็นกลุ่มผู้ซื้อค่ะหรือ buying center ค่ะหรือศูนย์กลางการซื้อเขาจะมีการเซตแบบนี้ขึ้นค่ะที่มีผู้ซื้อหลายรายมาเกี่ยวเนื่องกันค่ะเพื่อทำการซื้อค่ะดังนั้นประเภทนะคะประเภทของการซื้อในตลาดธุรกิจนะคะมี3ประเภทค่ะประเภทแรกเขาเรียกว่าซื้อใหม่ค่ะคำว่าซื้อใหม่ก็คือว่าเป็นของที่ไม่เคยซื้อค่ะจันชอบยกตัวอย่างนะคะโรงงานทำหมอนนะคะก็ต้องใช้แน่นอนต้องใช้ผ้ากับใช้นุ่นใช่ไหมคะใช้ผ้ากับใช้นุ่นโรงงานนี้ก็ต้องซื้อผ้าซื้อนุ่นเป็นประจำถูกไหมคะแต่วันดีคืนดีอยากจะผลิตหมอนขนเป็ดค่ะไอตัวขนเป็ดเนี่ยไม่เคยซื้อตัวขนเป็ดนี้ก็ต้องทำการซื้อใหม่ค่ะเวลาทำการซื้อใหม่เป็นยังไงคะแน่นอนคิดเยอะตั้งสเปคใหม่ทำอะไรใหม่หมดค่ะดังนั้นขั้นตอนนานไหมคะนานค่ะยุ่งยากไหมคะ

โรงงานทำหมอนนะคะหมอนใส่นุ่นถูกไหมคะก็มีผ้ามีนุ่นนะคะก็ใช้ผ้าธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็นุ่นธรรมดานี่แหละค่ะยูยูเห็นนะคะว่าตลาดต้องการหมอนแบบที่ใช้ผ้าฝ้าย 100% นะคะดังนั้นผ้าเดิมที่เคยซื้ออาจจะไม่ฝ้าย 100% เนาะอาจจะฝ้าย 80 อะไรลินินอะไรผสมกันไปตอนนี้ต้องซื้อฝ้าย 100% ละแบบนี้ซื้อโรงงานผ้าเดิมได้ไหมคะโรงงานผ้าเดิมมีสิทธิ์ซื้อได้ถูกไหมคะดังนั้นไม่ต้องทำการซื้อใหม่ค่ะไปทำการซื้อปรับปรุงค่ะใช้ซัพพลายเออร์เดิมได้แค่ปรับปรุงสเปคเท่านั้นเองค่ะจะยากเท่าแบบซื้อใหม่ไหมคะแน่นอนยากน้อยกว่าค่ะนะคะเราแค่ปรับปรุงสเปคอาจจะใช้ซัพพลายเออร์เดิมได้นะคะก็เรียกว่าซื้อปรับปรุงค่ะ modify buying ค่ะแบบสุดท้ายค่ะแบบนี้แน่นอนค่ะโรงงานหมอนเหมือนเดิมมีผ้ามีนุ่นนะคะอันนี้เรียกซื้อซ้ำค่ะก็ซื้อผ้าซื้อนุ่นค่ะง่ายที่สุดเร็วที่สุดค่ะคุณตั้งซื้อให้มันเป็นรูทีนก็ได้ค่ะดังนั้นมี3ประเภทค่ะของพฤติกรรมการซื้อของตลาดธุรกิจค่ะนะคะมาดูขั้นตอนการซื้อบ้างค่ะเมื่อกี้จำได้ไหมคะตลาดบุคคลซื้อมีกี่ขั้นตอนคะตลาดธุรกิจมีเยอะกว่าค่ะตลาดธุรกิจหรือตลาดสถาบันมี8ขั้นตอนค่ะที่มันเยอะกว่าเพราะมันซื้อเยอะกว่าไงซื้อปริมาณเยอะกว่าถูกปะคนเกี่ยวข้องก็เยอะกว่าจำได้ไหมคะดังนั้นเวลาเนี่ยขั้นตอนมันจะยุ่งยากกว่านะคะมันต้องเริ่มจากโอ้โหรับรู้ปัญหาเหมือนกันค่ะอาจจะมีคู่ใช้มาแจ้งบอกว่าเอ้ยเราต้องการใช้อันนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือนักการตลาดมาแจ้งบอกเอ้ยต้องทำหมอนขนเป็ดแล้วนะเพราะว่าเพื่อรักษาสุขภาพให้กับคนนอนนะตลาดมีความต้องการเรารับรู้ปัญหาแล้วค่ะหลังจากนั้นเราเริ่มระบุสเปคค่ะดังนั้นเราต้องใช้สเปคอะไรบ้างนะคะตรงนี้คนที่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะเพิ่มมาจากผู้ใช้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มคัดเลือกค่ะใครจะเป็นซัพพลายเออร์บ้างแล้วก็เปิดรับข้อเสนอถูกไหมคะคัดเลือกซัพพลายเออร์ต้องมีการให้คะแนนมีการอุ้ยลงเกณฑ์ให้คะแนนกันยุ่งยากวุ่นวายเหมือนกันนะคะเปิดซอง e-bidding อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็กำหนดคำสั่งซื้อพอเลือกได้นะคะพอเลือกได้กำหนดคำสั่งซื้อเสร็จก็ต้องมีหลังการซื้อถูกไหมคะต้องประเมินว่าเป็นยังไงบ้าง8ขั้นตอนค่ะโอ้แน่นอนค่ะมันเป็นการซื้อโดยอาชีพมีคนเกี่ยวข้องหลายคนซื้อปริมาณมากๆดังนั้น8ขั้นตอนทำเถอะค่ะนะคะสำคัญค่ะถ้ามี3ประเภทในการซื้อนะคะซื้อใหม่นะคะซื้อปรับปรุงซื้อซ้ำประเภทไหนจะทำทั้ง8ขั้นตอนคะลองตอบดูค่ะนะคะดังนั้นนี่คือจบในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนทั้งผู้บริโภครายบุคคลผู้บริโภคแบบธุรกิจค่ะนะคะเห็นทั้งรูปแบบการวิเคราะห์โดยการใช้ 5W1H แล้วก็ใช้กล่องดำเห็นทั้งประเภทนะคะพฤติกรรมการซื้อทั้งแบบบุคคลทั้งแบบธุรกิจค่ะเห็นทั้งนะคะกระบวนการการตัดสินใจซื้อค่ะซึ่งแบบบุคคลมี5ขั้นตอนแบบธุรกิจมี8ขั้นตอนค่ะนะคะส่วนต่อไปค่ะการตลาดเป้าหมายค่ะนะคะหรือ target market ค่ะส่วนนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะการทำการตลาดค่ะคุณไม่จำเป็นต้องทำกับทุกคนค่ะไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่เราต้องแคร์ค่ะไม่ใช่ลูกค้าทุกคนสำคัญเท่ากันค่ะเราไม่ทำการตลาดทุกเพศทุกวัยแล้วนะคะมันเอามันหมดไปแล้วค่ะเพราะถึงคุณอยากทำถึงคุณมีเงินถุงเงินถังนะเราเป็นแบบนามสกุลแบบไฮโซนะมีเงินทำการตลาดเป็นพันล้านก็เถอะค่ะแต่ไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะต้องการเราค่ะนะคะทุกคนมีความต้องการที่หลากหลายยิ่งในยุคปัจจุบันความต้องการลูกค้าหลากหลายมากนะคะถ้าสำรวจค่ะสำรวจนักศึกษามสท.นะคะสมมติว่ามาเรียนด้วยกันเนี่ยนะสำรวจว่าใช้โทรศัพท์ยี่ห้อเดียวกันไหมพนันกันล้านหนึ่งว่าคนละยี่ห้อแน่นอนชนะพนันแน่นอนค่ะเพราะว่าต่อให้คุณเป็นนักศึกษาที่แบบวัยใกล้กันทำงานที่เดียวกันนะคะมาเรียนมสท.สาขาเดียวกันนะคะก็ยังใช้คนละยี่ห้อค่ะเพราะความต้องการเรามันไม่เหมือนกันเลยค่ะดังนั้นเป็นสาเหตุทำให้การตลาดเราไม่เคยทำการตลาดทุกเพศทุกวัยไม่เคยทำการตลาดกับทุกคนค่ะเราต้องมีตลาดเป้าหมายค่ะนะคะแล้วก็สะท้อนมาอีกอย่างนึงคือเงินเรามักจะมีจำกัดด้วยทรัพยากรเรามักจะมีจำกัดด้วยคุณยิ่งต้องระบุเป้าหมายให้ชัดค่ะอาจารย์ชอบบอกว่ายิ่งคุณมีทรัพยากรจำกัดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเป็น SME นะคะเพิ่งเริ่มกิจการอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือเพิ่งวางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ยิ่งต้องมีตลาดเป้าหมายที่ชัด

0: ที่เฉพาะเจาะจงมีขอบเขตที่ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนถึงวิธีการทำการตลาดเป้าหมายหรือ Target Market ค่ะรู้จัก3ตัวย่อนี้ก่อนค่ะ S T และ P ค่ะนะคะนี่คือ3ขั้นตอนของการทำการตลาดเป้าหมายค่ะคำว่า S ค่ะย่อมาจาก Segmentation ค่ะ Segmentation คือแบ่งมันเป็นส่วนๆก่อนค่ะนะคะแล้ว T ย่อมาจาก Targeting ค่ะเลือกส่วนที่จะเราค่ะแล้ว P ย่อมาจาก Positioning ค่ะเราวางตำแหน่งตัวเองให้เหมาะกับสิ่งที่เราเลือกค่ะเหมาะกับตลาดที่เราเลือกค่ะอาจารย์ชอบเปรียบเทียบเหมือนเค้กวันเกิดค่ะนะคะเคยไหมคะได้เค้กวันเกิดชิ้นใหญ่นะคะโอ้ยอาจารย์ยังไม่เคยได้เลยเนาะถ้าใครจะให้ก็ยินดีนะคะให้มาใหญ่ๆเยอะๆมากๆค่ะนะคะลองคิดดูนี่คะใหญ่เท่าโต๊ะนี้นะนะคะมันเปรียบเหมือนตลาดทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะคนไทย67ล้านคนเยอะไหมคะเยอะใหญ่นะคะกินคนเดียวหมดไหมคะอย่างที่บอกค่ะเรากินคนเดียวไม่หมดแล้วเราไม่มีกำลังจะกินด้วยนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการเราด้วยนะคะดังนั้นชิ้นนี้ใหญ่มากค่ะในชิ้นที่ใหญ่แบบนี้ถ้าคุณคิดจะเลือกคุณก็ต้องเริ่มจากเอามีดมาตัดก่อนถูกไหมคะนั่นแหละค่ะคือ segmentation ค่ะคุณกำลังจะเอามีดมาตัดเค้กตัดตลาดออกเป็นส่วนๆค่ะนี่คือการทำ segmentation ดังนั้นเราต้องมีมีดค่ะว่าเกณฑ์ไหนที่เราใช้แบ่งส่วนตลาดค่ะแล้วค่อยมาตัว T ค่ะ target เลือกค่ะว่าชิ้นไหนจะกินนะคะโอ้ยฉันชอบชิ้นนี้เนาะชิ้นนี้ฉันเป็นคนรักสุขภาพเนาะฉันชอบชิ้นนี้น้ำตาลน้อยครีมน้อยก็เลือกค่ะนะคะเลือกหลายชิ้นได้ไหมคะเลือกได้ค่ะถ้ามันเหมาะกับเราค่ะคุณจะเลือกแค่สองสามชิ้นจะเลือกชิ้นอยู่ใกล้กันชิ้นอยู่ห่างกันเลือกยังไงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยวิธีการเลือกอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้น P ค่ะก็คือการกินเนี่ยแหละค่ะนะคะต้องทำให้เค้กมันสมยอมพร้อมใจกับเราด้วยถูกไหมคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องเหมาะกับเค้กชิ้นนั้นด้วยนะคะเป็นการวางตำแหน่งการตลาดให้มันเหมาะคล้องจองกันค่ะนะคะเขาต้องการเราเราก็เป็นที่ต้องการของเขาด้วยค่ะดังนั้นนี่คือขั้นตอน STP ค่ะที่ต้องทำต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดตลาดค่ะนะคะดังนั้นเริ่มที่ตัวแรกก่อนค่ะ segmentation ค่ะการเอามีดมาหั่นถูกไหมคะดังนั้นเกณฑ์ในการหั่นนะคะมีหลายเกณฑ์ค่ะเกณฑ์แรกเขาเรียกว่าแบ่งตามภูมิศาสตร์ค่ะคุณเลือกแบ่งหั่นตามภูมิศาสตร์เลยค่ะภูมิภาคที่อยู่นะคะเหนือออกกลางใต้นะคะส่วนใหญ่จะใช้กับธุรกิจบริการค่ะนะคะคุณมักจะหั่นตามภูมิศาสตร์ค่ะเพราะอะไรคะเพราะธุรกิจบริการคุณให้บริการได้ตามภูมิศาสตร์ค่ะนะคะนึกออกไหมคะคุณคงเป็นร้านซักรีดนนทบุรีคุณคงไม่ให้บริการที่เชียงใหม่ถูกไหมคะมานั่งส่ง EMS กันไปมันลำบากเนาะนะคะดังนั้นเราก็จะแบ่งตามภูมิศาสตร์กันค่ะนะคะยกตัวอย่างอย่างแบรนด์กาแฟสตาร์บัคอย่างเงี้ยค่ะก็จะตัดภูมิศาสตร์ตรงที่คนที่อยู่ในเขตเมืองเขตออฟฟิศนะคะเมืองหลวงเมืองใหญ่เป็นหลักเลยค่ะนี่คือการแบ่งแล้วเลือกตามภูมิศาสตร์ค่ะมาเกณฑ์2ค่ะเขาเรียกว่าแบ่งตามจิตตนิสัยค่ะจิตตนิสัยคือจิตวิทยาค่ะนะคะส่งผลต่อการแบ่งค่ะนะคะอย่างเช่นคนที่ชอบใช้คนที่ชอบออกกำลังกายนะคะอยากมีบุคลิกสุขภาพดีนะคะคนที่เป็นคนที่รักการแต่งตัวนะคะชอบแต่งตัวแบบแนวฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งสีหวานหวานแหววๆนะคะพวกนี้ค่ะคุณแบ่งตามจิตนิสัยค่ะจิตนิสัยอยู่ภายในค่ะนะคะบางทีนักการตลาดชอบลืมแบ่งไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันมองเห็นยากแต่เชื่อไหมคะถ้าเราเอาทฤษฎีฟรอยด์ที่เราเรียนไปแล้วมาจับของที่อยู่ข้างในค่ะจิตนิสัยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนมากๆค่ะดังนั้นปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของภาพลักษณ์แนะนำว่าอย่าลืมนะคะเกณฑ์การแบ่งโดยจิตนิสัยสำคัญมากๆค่ะเพราะมันส่งผลต่อพฤติกรรมได้อย่างแท้จริงค่ะนะคะอีกอันนึงนะคะที่เรานิยมใช้นะคะแล้วค่อนข้างมีความสอดคล้องกันเยอะพอสมควรคือพฤติกรรมค่ะนะคะพฤติกรรมอย่างเช่นเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า5ชั่วโมงต่อวันนะคะก็คือแบ่งตามเวลาในการใช้สมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยค่ะหรือพฤติกรรมนะคะออกไปเดินเล่นตามห้างเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพฤติกรรมค่ะใช้บัตรเครดิตเป็นปริมาณมากๆอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพฤติกรรมค่ะคุณเอามาแบ่งได้ค่ะนี่คือเรื่องของการตลาดตามเชิงพฤติกรรมค่ะอีกอันนึงนะคะเป็นง่ายที่สุดเลยนะคะใช้กันเยอะนะคะแต่มันบางทีไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อเสมอไปนะคะคือประชากรศาสตร์ค่ะ เพศอายุอาชีพรายได้ศาสนาการศึกษานึกออกไหมคะมันแบ่งง่ายไงคะเราก็เลยเอามาใช้กันเยอะแต่บางทีไม่ได้สอดคล้องกันถูกไหมคะยกตัวอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเนาะนักศึกษามสทเรียนมสทเหมือนกันอายุใกล้เคียงกันยังชอบยี่ห้อสมาร์ทโฟนไม่เหมือนกันเลยบางทีแบ่งด้วยประชากรศาสตร์อย่างเดียวมันจะไม่ค่อยสอดคล้องกับพฤติกรรมเท่าไหร่นะคะดังนั้นเสนอค่ะเราสามารถใช้หลายเกณฑ์ในการแบ่งได้ค่ะจะใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ผสมกับจิตนิสัยผสมกับพฤติกรรมนะคะเอามาแบ่งเค้กเป็นส่วนๆได้ค่ะ
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
8: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
12: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่ทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของ ทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
13: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
14: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
15: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
16: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
17: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
18: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
17: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
13: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: หลังจากนั้นนะคะเราแบ่งการตลาดเป้าหมายสำหรับบุคคลแล้วเราสามารถแบ่งการตลาดเป้าหมายสำหรับธุรกิจได้ด้วยตัวแปรในการแบ่งคล้ายกันค่ะมีประชากรศาสตร์แต่แน่นอนค่ะประชากรศาสตร์ของตลาดธุรกิจย่อมไม่เหมือนกับตลาดบุคคลถูกไหมคะมันคงไม่ใช่เพศอาชีพอายุถูกไหมคะเพราะว่าแบบธุรกิจมันไม่มีเพศถูกไหมคะแต่มันจะเป็นขนาดพนักงานธุรกิจที่ทำอย่างเงี้ยค่ะเงินลงทุนแบบเนี้ยค่ะเป็นประชากรศาสตร์ของตลาดธุรกิจค่ะแล้วก็รวมถึงตัวแปรการจัดการค่ะมีการจัดการแบบไหนแบบสมัยใหม่การจัดการแบบราชการการจัดการแบบรวมศูนย์ไม่รวมศูนย์อะไรเงี้ยนะคะรวมถึงความสามารถของลูกค้าค่ะนะคะว่าลูกค้าธุรกิจเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนนะคะมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนวิธีการซื้อเป็นอย่างไรปัจจัยสถานการณ์เป็นอย่างไรค่ะนะคะเป็นสถานการณ์แบบลดต้นทุนนะคะหรือสถานการณ์แบบกำลังเติบโตนะคะแสวงหาคุณภาพมากที่สุดหรืออะไรแบบนี้ค่ะสถานการณ์ของเขามาแบ่งได้ค่ะนะคะรวมถึงลักษณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อค่ะนะคะว่าคนที่มาทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมีลักษณะบุคคลยังไงนี่ก็เป็นมีดที่ใช้แบ่งสำหรับตลาดธุรกิจค่ะมีความแตกต่างกับตลาดบุคคลเล็กน้อยนะคะแต่ก็ใช้ไครทีเรียที่คล้ายๆกันค่ะพอแบ่งเสร็จแล้วนะคะเป็นส่วนๆเสร็จแล้วทำไงต่อคะจำได้ไหมคะหลัง segmentation targeting ค่ะเลือกค่ะนะคะคุณจะเลือกชิ้นไหนมาเป็นของเราคุณจะเลือกตลาดส่วนไหนหรือบางทีเราเรียกว่า customer segment ไหนนะคะที่เราจะพุ่งเป้านะคะไปทำการตลาดค่ะเวลาเลือกก็มีเกณฑ์ในการเลือกง่ายๆค่ะคุณจะเลือกชิ้นไหนนะคะคุณก็ต้องเลือกชิ้นนั้นน่ะมันต้องมีกำลังซื้อถูกไหมคะนะคะมีขนาดที่พอเหมาะไม่ใช่เล็กเกินไปเนาะเลือกไปเลือกมาเล็กจนเกินไปหรือใหญ่เกินไปจนคุณทำการตลาดไม่ไหวนะคะแล้วก็เป็นตลาดที่กำลังเติบโตค่ะไม่ใช่เป็นการตลาดที่มันจะหดตัวลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะกว่าคุณจะทำการตลาดเขาเป็นที่รู้จักมันหดตัวไปเรียบร้อยแล้วอดนะคะดังนั้นต้องเป็นการตลาดที่เติบโตไปเรื่อยๆนะคะมีขนาดที่พอเหมาะนะคะมีกำลังซื้อนะคะแล้วก็มีโครงสร้างตลาดที่มันเข้าถึงได้นะคะไม่ใช่มันเข้าถึงไม่ได้เลยนะคะโครงสร้างเซกเมนต์ส่วนนี้มันต้องแบบเข้าถึงได้เข้าไปทำการตลาดได้ค่ะนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะดูด้วยนะคะมันตรงกับวัตถุประสงค์กิจการเราไหมนะคะวัตถุประสงค์กิจการเราทรัพยากรเราที่มีอย่างที่จันบอกค่ะบางทีมันใหญ่เกินไปทรัพยากรเรามีจำกัดนะคะเราก็อย่าไปทำแล้วก็ทำการเลือกทาร์เก็ตใหม่นะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะดูสภาพการแข่งขันด้วยนะคะว่าสภาพการแข่งขันมันเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามันแข่งกันมากเราอาจจะลองตัดแล้วลองเลือกทาร์เก็ตใหม่ค่ะนะคะให้มันแบบเราพอจะสู้ได้ค่ะอย่าลืมนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกสนามในการแข่งขันได้จากการทำการตลาดเป้าหมายค่ะนะคะอย่าไปแข่งในที่ที่มันมีคนเก่งๆอยู่แล้วนะคะเขาเก่งการวิ่งมาราธอนเขามีแชมป์กันอยู่แล้วนะคะเราก็ไปเลือกสนามว่าจะไปแข่งอันนี้นะคะมันก็จะไปเจอสิ่งที่เรียกว่าเรดโอเชียนกับตรงนี้เนี่ยแหละค่ะนะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงการเลือกค่ะเลือกแล้วประเมินว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าอย่างที่บอกเลือกชิ้นเดียวได้ไหมเลือกได้ค่ะชิ้นเล็กได้ไหมเลือกได้ค่ะชิ้นใหญ่ได้ไหมเลือกได้ค่ะนั่นคือกลยุทธ์ในการเลือกค่ะถ้าคุณเลือกชิ้นเล็กๆนะคะตลาดเล็กๆนะคะแต่คุณมองว่าเฮ้ยมันไม่มีใครแข่งกับเราเขามีกำลังซื้อตลาดนี้จะโตนะคะดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์แบบนี้ว่านิชค่ะคุณเลือกนิชทาร์เก็ตค่ะ ซึ่งแนะนำนะคะว่าหลายคนที่แบบอยากจะเริ่มธุรกิจเนี่ยเลือกแบบนี้ดีตรงที่ว่าคุณจะมีคู่แข่งขันน้อยแล้วมันจะเหมาะกับทรัพยากรในกระเป๋าเราค่ะนะคะอาจารย์มีลูกศิษย์ทำเนี่ยเนาะเสื้อกล้ามสำหรับทอมอย่างเงี้ยโอ้โหดังระเบิดเลยค่ะเพราะตอนที่ทำยังไม่มีใครทำ

นึกออกไหมคะหรือนะอย่างที่บอกนะกระเป๋านะคะอาจารย์เป็นคนแบบออฟฟิศซินโดรมนะต้องเอากระเป๋าเบาๆนะคะแล้วก็มีเจ้าหนึ่งมาทําเรื่องนี้จริงๆทํากระเป๋าสําหรับคนเป็นออฟฟิศซินโดรมซื้อเลยค่ะ2-3 พันก็ซื้อเออยี่ห้อไม่รู้จักก็ซื้อเพราะมันตอบโจทย์นิชมาร์เก็ตอย่างเราค่ะดังนั้นนี่เขาเรียกว่าการทำการตลาดแบบมุ่งส่วนเดียวมุ่งเฉพาะเจาะจงไปเลยค่ะอย่าไปกลัวบางทีนะการตลาดชอบแบบขวยเขินมันเล็กไปมันอายเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะยิ่งเล็กคุณยิ่งเจาะจงแล้วคุณเขาคนที่อยู่ในตลาดนั้นเขาจะรู้สึกว่าของเนี้ยเกิดมาเพื่อเขาโดยเฉพาะโอกาสประสบความสำเร็จจะง่ายขึ้นค่ะนะคะดังนั้นนี่เขาจะเรียกว่า niche market ค่ะนอกจากนี้มันยังมีแบบที่เลือกหลายชิ้นได้จำได้ไหมคะเลือกหลายชิ้นนะคะได้ค่ะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายตลาดที่มันเหมาะกับเราค่ะนะคะคุณก็จะใช้คำทำการตลาดแบบที่เรียกว่าความชำนาญหลายส่วนนะคะหรือ differentiate market ค่ะยกตัวอย่างค่ะนะคะนี่ Nivea Roll On อย่างเงี้ยยังมี for men for women เลือก2ตลาดเลยเนาะคนที่อยากจะใช้ roll on นะคะก็เป็นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะคุณเลือก2ตลาดนี้ได้เลยนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างอีกนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคนที่ทำ differentiate นะคะอย่างเช่น Miss Teen อย่างเงี้ยทำปากกาเขียนคิ้วมาอย่างเงี้ยนะคะก็ทำการตลาดที่เขียนคิ้วทั้งผู้หญิงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ชายวัยรุ่นไม่อยากเชื่อเลยผู้ชายเดี๋ยวนี้เขียนคิ้วนะก็เป็นการตลาดแบบชำนาญหลายส่วนค่ะตามเทรนด์นะคะถ้ามีตลาดที่มันเหมาะกับผลิตภัณฑ์ได้หลายส่วนนะคะหรือเลือกชิ้นใหญ่ค่ะถ้าเงินถุงเงินถังมาเองนะคะก็มองว่าของของเราเนี่ยลูกค้าแมสใช้ได้แน่นอนอันนี้เป็นแมสมาร์เก็ตค่ะคุณก็เลือกตลาดใหญ่ได้เลยค่ะนะลงทุนกับมันได้เลยค่ะนะคะเหมือนครั้งหนึ่งนะคะเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยนะคะเคยออกมานะคะก็ไม่ได้ออกมาเลือกเฉพาะตลาดคนชอบสาหร่ายเกาหลีอย่างเดียวค่ะลงทุนไปกับการขึ้นเชลไปที่เซเว่นเลยค่ะเพื่อให้เข้าถึงตลาดเด็กนะคะตลาดวัยรุ่นแมสเลยค่ะนะคะนี่คือครอบคลุมทั้งหมดค่ะนะคะแน่นอนต้องใช้เงินเยอะต้องใช้กำลังเยอะทรัพยากรเยอะแล้วก็เดาได้เลยค่ะคนทำการตลาดแมสค่ะส่วนใหญ่จะโฆษณาทีวีบิลบอร์ดอะไรที่มันคนเห็นเยอะๆค่ะเพราะนี่คือแมสมาร์เก็ตค่ะมาที่ตัวสุดท้ายค่ะนะคะหลังจากเราทำ S segmentation ไปแล้วนะ T targeting ไปแล้วนะตัวต่อไปตัวอะไรคะตัว P ค่ะ positioning ค่ะคำว่า positioning แปลว่าการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะวางที่ไหนนะคะหลายคนบอกวางที่โต๊ะวางที่อะไรหรือเปล่าวางที่เชลวางที่อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะวางในใจหรือวางในสมองผู้บริโภคค่ะนะคะเป็นการวางตำแหน่งในสมองผู้บริโภคหรือเราไม่เรียกผู้บริโภคแล้วดีกว่าค่ะเพราะเราทำการตลาดเป้าหมายเราเลือกเค้กมาแล้วเราเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายเลือก customer segment มาแล้วก็คือการวางตำแหน่งใน customer segment ที่เราเลือกเนี่ยแหละค่ะว่าผลิตภัณฑ์เราจะอยู่ในใจเขาแบบไหนค่ะเราเลยใช้ชื่อว่าวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะเพราะหลายคนงงวางตำแหน่งก็นึกว่าไปวางบนเชลไหนไปวางบนเซเว่นไปวางบนห้างไหนไม่ใช่ค่ะนะคะหมายถึงวางตำแหน่งในนี้ค่ะว่าให้เขารับรู้แบบไหนเราเรียนเรื่องทฤษฎีการรับรู้มาแล้วตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคอะค่ะนะคะบางทีเขาไม่ได้รับรู้ตามความเป็นจริงหรอกค่ะเขารับรู้ตามสิ่งที่เราสร้างขึ้นและให้เขาเก็บไว้ในสมองค่ะดังนั้นนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะค่ะการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่เราเสนอคุณค่าของเราไปให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้ค่ะแต่ก่อนจะเสนอผ่านกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะตัว P ที่เด่นๆคือตัว P promotion การส่งเสริมการตลาดนะคะเราต้องเขียนตำแหน่งการตลาดที่เราตั้งใจไว้ก่อนค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์ทำช็อกโกแลตดำสมมุตินะคะดาร์กช็อกโกแลตจังก็เขียนตำแหน่งการตลาดเลยค่ะว่าดาร์กช็อกโกแลตยี่ห้อโรยัลจะเป็นช็อกโกแลตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดโดยที่มีรสชาติดีคงต้นตำรับแบบยุโรปนะคะด้วยกระบวนการผลิตที่ทำด้วยมือนะคะแล้วก็นำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะรักสุขภาพชอบออกกำลังกายนะคะมีชีวิตอยู่ในเมืองชอบเข้าห้างใหญ่นะคะโดยที่แตกต่างจากคู่แข่งคนอื่นยังไงนะคะอย่างเช่นแตกต่างจากเฮอร์ชี่แตกต่างจากลินส์แตกต่างจากอะไรตรงที่เราเป็นต้นตำรับยุโรปโดยใช้ผงช็อกโกแลตที่มีคุณภาพดีทำด้วยมือแล้วก็มีผลต่อสุขภาพมากที่สุดนี่คือการเขียนตำแหน่งทางการตลาดค่ะคุณสามารถเขียนเป็นประโยคยาวๆก็ได้

ใช่ค่ะแสดงให้เห็นว่าคุณดีให้คุณค่ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างไรแล้วเช่นเดียวกันถ้าจะให้ดีต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดอย่างไรนะคะนี่คือการเขียนตำแหน่งการตลาดด้วยประโยคค่ะนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราเขียนเองถูกไหมคะเราประกาศเองถูกไหมคะสุดท้ายแล้วเราต้องไปเช็คค่ะว่าผ่านการทำกลยุทธ์การตลาดการจัดการการตลาดไปแล้วระยะเวลาผ่านไปลูกค้าเขารับรู้สิ่งที่เราต้องการสื่อสารให้เขาหรือเปล่าเขารับรู้ตำแหน่งการตลาดแบบที่เราต้องการให้เขารับรู้หรือเปล่าค่ะโดยกระบวนการเช็คอันนี้ค่ะจะผ่านการทำสิ่งที่เรียกว่าการวิจัยการตลาดค่ะให้ลูกค้าลองตอบแบบสอบถามนะคะหรือลองสัมภาษณ์ลองมาเข้าโฟกัสกรุ๊ปหรืออภิปรายกลุ่มแล้วมาดูว่าเขารู้สึกกับผลิตภัณฑ์เรายังไงค่ะเพื่อวางตำแหน่งการตลาดแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นค่ะลองดูรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะคือเครื่องมือหนึ่งค่ะที่เราใช้วางตำแหน่งการตลาดนอกเหนือจากประโยคยาวๆที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้เขาเรียกว่าแผนผังการรับรู้หรือ perceptual map ค่ะเราก็จะเป็นการวางตำแหน่งตลาดในแง่ของแกนก็คือแกนคือสิ่งที่มันสำคัญค่ะคุณสมบัติสำคัญที่เราต้องการสื่อสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรู้อย่างที่เล่าเมื่อกี้นะคะว่าอาจารย์วางแผนจะทำช็อกโกแลตดำดาร์กช็อกโกแลตอาจารย์วางแผนว่าช็อกโกแลตตัวนี้ต้องรับรู้เลยว่ามันดีกับสุขภาพมากๆค่ะนะกินแล้วมันเฮลตี้อ่ะนะคะดังนั้นแกนนึงต้องเป็นเรื่องของประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะนะคะถ้ามีแกนไหนเสริมเพิ่มเติมก็ใส่ได้อย่างเช่นรสชาตินะคะหรือราคาค่ะขอให้เป็นแกนที่มันสำคัญกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเอามาใส่ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพล็อตตำแหน่งค่ะนะคะวิธีทำเราจะพล็อตเองก่อนค่ะตำแหน่งที่เราอยากให้เป็นแล้วขณะเดียวกันเราจะเช็คค่ะว่าสิ่งที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเขารู้สึกกับแบรนด์เราเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ตรงกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นไหมค่ะนะคะดังนั้นจะพล็อตกันทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนักการตลาดก็พล็อตเองไว้ในใจก่อนนะคะพล็อตเองไว้ทดไว้ก่อนนะคะขณะเดียวกันเราทำมาร์เก็ตรีเสิร์ชให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายลองพล็อตค่ะแล้วมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นค่ะว่ามันใกล้เคียงกันไหมถ้ามันไม่ใกล้เคียงกันล่ะคะเราอยากให้มันแบบลูกค้ารับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยแต่ปรากฏว่าเขาไปวางเราไว้ต่ำต้อยเตี้ยดินนะคะแย่กว่าแบรนด์อื่นๆเลยเราต้องทำยังไงคะเราต้องทำการจัดการในส่วนของส่วนผสมการตลาดใหม่ค่ะเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเรามีประโยชน์ต่อสุขภาพทำได้หลายอย่างเลยนะคะทำผ่าน product ก็ได้ค่ะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเพิ่มคำว่า healthy snack หรืออะไรเข้าไปที่แพคเกจจิ้งไหมนะคะหรือนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายไหมในส่วนของ place นะคะเราอาจจะจัดจำหน่ายที่สถานที่ที่มันขายของเพื่อสุขภาพค่ะพวกออร์แกนิกช็อปต่างๆนะคะพวก healthy ช็อปต่างๆร้านใบเมี่ยงร้านแสงแดดอะไรพวกนี้ไหมนะคะหรือนะคะตรงส่วนของ selection ของท็อปไหมสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะหรือเราทำเรื่องส่งเสริมการตลาดค่ะอันนี้นิยมมากๆค่ะเราก็สื่อสารไปถึงลูกค้าค่ะว่าดียังไงนะคะอาจจะไปออกรายการเพื่อสุขภาพไปสปอนเซอร์รายการเพื่อสุขภาพลงโฆษณาค่ะว่าเราดีกับสุขภาพยังไงเรามีสารอาหารอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะเพื่อยกระดับค่ะในเกณฑ์ของประโยชน์เพื่อสุขภาพขึ้นให้เหนือกว่าแบรนด์อื่นๆค่ะเห็นไหมคะได้ประโยชน์ค่ะการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะวางที่ไหนวางที่ใจลูกค้าค่ะนะคะดังนั้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่คุณต้องรีเช็คผ่านลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะว่าเขารับรู้สิ่งที่เราอยากสื่อสารหรือเปล่านะคะโดยที่เครื่องมือที่มาใช้นะคะจะมีตั้งแต่ตัวสเตทเมนต์ค่ะเขียนเป็นข้อความก็ได้หรือใช้แผนผังการรับรู้ก็ได้ค่ะพวกนี้ก็มาเกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะนี่ค่ะมีตัวอย่างนะคะนี่ก็ตัวอย่างจากเมืองนอกนะคะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์รถยนต์ค่ะนะคะโดยใช้เรื่องของภาพลักษณ์นะคะระหว่างภาพลักษณ์ของความเป็นคลาสสิกนะคะกับความที่มันแบบเป็นรถยนต์ใช้ในบ้านนะคะคลาสสิกกับ practical นะคะหรือภาพลักษณ์ความที่รู้สึกว่าเป็นแบบโบราณ conservative หรือแบบแนวสปอร์ตนะคะแนวในแง่ของออกแนวแบบสมบุกสมบันนะคะแอดเวนเจอร์นักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็จะเห็นลูกค้าวางแบรนด์ไว้ตามที่ต่างๆค่ะนะคะสิ่งที่เราจะต้องจัดการคือกรณีที่เขาวางไม่ตรงตามที่เราคิดไว้หรือวางเราไว้ใกล้กับคู่แข่งมากเกินไปค่ะเราก็ต้องจัดการโดยที่ไปจัดการผ่านส่วนผสมทางการตลาด P ค่ะนะคะนี่ก็คือเรื่องของการตลาดเป้าหมายมีความสำคัญมากๆค่ะทำให้เราได้

เลือกลูกค้าที่จะเป็นลูกค้าสำคัญของเราแล้วขณะเดียวกันเราได้ทบทวนกลยุทธ์ของธุรกิจเราที่มันจะตรงใจลูกค้ามากขึ้นนะคะว่าเราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ยังไงมีความแตกต่างจากคนอื่นยังไงค่ะการตลาดวิ่งบนโมเมนตัมของความแตกต่างค่ะนะคะนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์จะบอกไว้นะคะว่าเราทำการตลาดให้ลูกค้าจดจำได้ด้วยความแตกต่างเท่านั้นเองค่ะลูกค้าไม่สามารถจำแบรนด์ที่มันเหมือนๆกันได้แน่นอนค่ะทุกวันนี้นะคะแบรนด์พิซซ่าอาจารย์ก็ยังแยกไม่ออกเลยค่ะยี่ห้อไหนเป็นยี่ห้อไหนถูกไหมคะถ้าความแตกต่างมันไม่มากพอนะคะแต่ถ้าคุณเป็นแบรนด์พิซซ่าแบรนด์ใหม่แล้วคุณทำแบรนด์พิซซ่าเผ็ดจัดนะคะที่เผ็ดแบบลืมโลกร้องขอชีวิตมาเลยคุณอาจจะเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าจำได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะเพราะรสชาติมันโคตรจะแตกต่างนะคะการตลาดการสร้างแบรนด์จึงเบสออนความแตกต่างเสมอค่ะซึ่งเครื่องมือในการทำ STP ช่วยให้คุณแสวงหาความแตกต่างที่มีคนต้องการได้ค่ะนะคะดังนั้นอย่าลืมใช้เครื่องมือนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กลยุทธ์การตลาด 4P หรือ 4C ต่อไปนะคะดังนั้นบทเรียนในช่วงแรกนะคะที่เราเรียนกันในเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเป้าหมายนะคะถ้าเราลองดูนะคะมันจะเหมือนกลวยเลยค่ะคุณจะเรียนจากภาพกว้างนะคะลงมาแล้วก็เริ่มเจาะลึกมากขึ้นค่ะนะคะซึ่งในโมดูลต่อไปสิ่งที่เรียนจะเป็นเรื่องของการดำเนินการซึ่งรับต่อเนื่องมาจากส่วนที่เป็นส่วนแรกค่ะหลังจากเรารู้การตลาดเป้าหมายของเราเรารู้แนวโน้มของการวางตำแหน่งการตลาดของเรานะคะเรามีลูกค้าที่ชัดเจนเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคละการดำเนินการตลาดในส่วน 4P ก็จะต้องมาสอดคล้องกับส่วนแรกค่ะว่าเราจะทำการตลาดยังไงเราจะจัดการส่วนผสมได้อย่างไรบ้างค่ะนะคะดังนั้นมีประโยชน์มากๆค่ะท่านนักศึกษาเข้าใจในส่วนของโมดูลแรกแล้วก็ไปเรียนต่อในโมดูล2นะคะคุณก็จะเข้าใจว่าการจัดการส่วนผสมของ 4P ให้มันสอดคล้องเนี่ยมันทำได้อย่างไรบ้างมีทางเลือกยังไงบ้างมีกลยุทธ์ยังไงบ้างค่ะนะคะสิ่งที่จะฝากไว้นะคะสำหรับเรื่องของการเรียนการจัดการการตลาดคือนะคะเวลาที่เราเรียนนะคะเราต้องแสวงหาข้อมูลให้มากพอนะคะทั้งส่วนของสภาพแวดล้อมส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันที่มีอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อมูลมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำ SWOT analysis นะคะการวิเคราะห์ SWOT นะคะก็เอามาช่วยค่ะหลังจากที่เราได้สภาพแวดล้อมการตลาดแล้วก็ได้เรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนะคะเราก็จะมาดูจุดเด่นจุดด้อยโอกาสความเสี่ยงค่ะนะคะเราก็จะมีเครื่องมือตัวนี้มาจับนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอมาถึงการตลาดเป้าหมายนะคะเราก็จะมีขั้นตอนในการทำก็คือ STและ P ค่ะนะคะซึ่ง S เราก็จะมีเกณฑ์หลายเกณฑ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงประชากรศาสตร์เชิงพฤติกรรมเชิงจิตนิสัยเชิงภูมิศาสตร์ค่ะ4เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์สำคัญนะคะซึ่งสามารถเลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือใช้หลายเกณฑ์ผสมกันก็ได้ค่ะแต่ข้อแนะนำในความเป็นจริงคือเราใช้หลายเกณฑ์ผสมกันค่ะนะคะเพราะการตัดสินใจซื้อเราซับซ้อนแบบเป็นแบ็คบ็อกซ์ค่ะไม่ใช่ว่าเพราะฉันเป็นผู้หญิงฉันถึงเลือกกระเป๋าแบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉันเป็นผู้หญิงฉันมีพฤติกรรมแบบนี้ฉันหิ้วของเยอะขณะเดียวกันฉันก็มีบุคลิกที่ต้องคล่องแคล่วว่องไวและขณะเดียวกันฉันก็มีออฟฟิศซินโดรมอยู่ที่จะต้องแบบหิ้วกระเป๋าให้เบาเข้าไว้สุดท้ายฉันเลยเลือกยี่ห้อนี้นะคะดังนั้นเกณฑ์ต่างๆก็เป็นไปได้ก็ใช้มากกว่า1เกณฑ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลือกทาร์เก็ตค่ะทาร์เก็ตเนี่ยเช่นเดียวกันค่ะเลือกได้หลายแบบนะคะแบบเล็กหลายส่วนหรือแบบใหญ่เลยแบบแมสค่ะโดยเลือกจากความจูงใจต่างๆค่ะแรงจูงใจว่าทาร์เก็ตที่เราเลือกเนี่ยควรจะมีขนาดที่เหมาะสมกับกิจการตรงกับวัตถุประสงค์และทรัพยากรเช่นเดียวกันมีการเติบโตนะคะไม่ใช่เป็นตลาดที่หดไปเรื่อยๆมีการแข่งขันที่แบบไม่เยอะมากไม่รุนแรงนะคะเราพอจะเข้าไปแข่งขันได้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอทำโพซิชันนิ่งค่ะเราก็จะเริ่มวางตำแหน่งนะคะผลิตภัณฑ์ของเราให้ตรงใจของกลุ่มที่เราเลือกไว้นะคะดังนั้นโพชันนิ่งต้องแสดงออกให้เห็นนะคะถึงคุณสมบัติที่แบบมันถูกใจลูกค้ากลุ่มนี้นะคะเป็นคุณสมบัติที่เขาต้องซื้อแล้วขณะเดียวกันแตกต่างจากคนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งเราสามารถใช้เครื่องมือก็คือ positioning statement คือข้อความนะคะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วข้อความว่าเรามีคุณสมบัติโดดเด่นยังไงในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและแตกต่างจากคู่แข่งยังไงหรือใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแผนผังการรับรู้ perceptual map

เราวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเวลาผ่านไปเมื่อเราทำกลยุทธ์การตลาดการดำเนินการตลาดไปแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต้องรีเช็คว่าลูกค้ารับรู้สิ่งนั้นหรือเปล่านะคะผ่านแผนผังการรับรู้เนี่ยแหละค่ะนะคะนี่คือขั้นตอนในช่วงต้นของโมดูลนี้นะคะได้ทบทวนให้พวกเราฟังเกี่ยวกับแก่นไอเดียที่สำคัญแล้วก็เครื่องมือที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญในส่วนแรกนะคะที่เราได้เรียนกันไปในโมดูลนี้นะคะจะมีตัวอย่างค่ะนะคะจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการทำเรื่องของสภาพแวดล้อมกำหนดตลาดเป้าหมายนะคะลองดูค่ะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเร็วๆนี้นะคะเราเห็นอยู่เยอะแยะมากมายค่ะที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นนะคะ alibaba.com อย่างเงี้ยค่ะนึกออกไหมคะเจ้าของคือแจ็คหม่าค่ะนะคะแน่นอนค่ะแจ็คหม่าไม่ได้จบมาทางด้านไอทีค่ะไม่ได้จบเลยสักนิดค่ะถ้าไปดูประวัติเขานะคะเรียกว่าจบมาทางด้านภาษาด้วยซ้ำนะคะเป็นคนที่แบบไปเป็นมักกุเทศแบบไปฝึกงานเป็นมักกุเทศนะคะโดยฝึกฟรีๆนะคะโดยไปยืนตามสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้บริการด้านมักกุเทศเพียงเพื่อที่เขาจะได้เก่งภาษามากขึ้นนะคะเขาดูสภาพแวดล้อมค่ะคนนี้โตมาได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างเดียวเลยค่ะโดยที่เขามองเห็นแล้วค่ะว่าประเทศจีนกำลังจะกลายเป็นโรงงานของโลกค่ะอีกหน่อยของที่จะผลิตจากประเทศจีนจะเป็นที่ต้องการของโลกนี้ใบนี้เลยทีเดียวค่ะเราจะเทิร์นกำลังผลิตจากอเมริกาจากยุโรปเข้าสู่ประเทศจีนเขาเล็งเห็นสิ่งนี้ค่ะแล้วเขาก็เล็งเห็นสภาพแวดล้อมนี้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาแล้วก็เห็นด้วยค่ะว่าสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีเราจะมีออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มหลักของการทำการซื้อขายในโลกนี้ค่ะแน่นอนค่ะแจ็คหม่าไม่ได้มีความรู้ด้านไอทีแต่เขาเกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วเห็นโอกาสจากโอกาสตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้เขาพัฒนาแพลตฟอร์มของ alibaba.com ขึ้นเพื่อใช้ทำให้โรงงานในจีนสามารถถูกติดต่อนะคะจากธุรกิจระดับโลกได้ค่ะแล้วไม่ได้จบแค่นี้ถูกไหมคะยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่เขาทำนะคะในแง่ของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่างๆที่ผ่านจากอาลีบาบานะคะและล่าสุดก็มาซื้อ Lazada ของไทยไปแล้วเพราะเล็งเห็นว่าอีคอมเมิร์ซเป็นแพลตฟอร์มที่จะต้องโตต่อไปนะคะภายในโลกนี้แล้วก็ทั่วทั้งเอเชียค่ะโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่เรามีกิจกรรมอีคอมเมิร์ซสูงมากๆค่ะดังนั้นเขาทุ่มทุนค่ะถ้ามาลั่งลงทุนนะคะเปิดนะคะ AliExpress หรือ alibaba.com ในบ้านเราคงไม่คุ้มแน่ๆดังนั้นก็ลงทุนในการซื้อ lazada.com ดีกว่านะคะเพื่อให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซที่นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากผู้บริหารที่เห็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกค่ะดูทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเทคโนโลยีรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆแล้วเอามาใช้ค่ะไม่ได้จบแค่อาลีบาบาค่ะนะคะเรายังมีผู้บริหารเก่งๆอีกหลายคนในโลกนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเจมส์เบซอสของ amazon.com ค่ะนะคะคุณคงเคยเห็น amazon.com แล้วนะคะว่าเติบโตตั้งแต่ยุคที่เป็นยุคเว็บค่ะนะคะที่เราใช้เว็บในการสื่อสารแล้ว amazon ก็เป็นคนแรกๆที่เล็งเห็นว่าเราซื้อขายผ่านเว็บได้นะคะเขาเทิร์นการแข่งขันจากเดิมที่ต้องแข่งขันกับ Barnes & Noble นะคะซึ่งมีสาขามากมายในสหรัฐอเมริกาค่ะเขาแข่งขันโดยที่เขาเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปใช้เป็นเทคโนโลยีเลยค่ะเราขายหนังสือผ่านเว็บแทนแล้วกันแล้วเราจะมีสต็อกหนังสือรายการหนังสือมากกว่า Barnes & Noble ได้อย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องมีสต็อกเลยสักนิดนะคะแล้วก็ทำให้ amazon.com ประสบความสำเร็จจากการขายหนังสือเนี่ยแหละค่ะแล้วมาต่อยอดจนถึงปัจจุบันต้องบอกว่า amazon.com ขายตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณสามารถซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่ amazon.com ได้อย่างแน่นอนค่ะจากการวิเคราะห์โอกาสและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะเล็งเห็นว่าผู้บริโภคในอเมริกาและในทั่วโลกนี้จะเปลี่ยนมาซื้อขายผ่านออนไลน์แล้วนอกจากนี้นะคะเขายังพัฒนาแพลตฟอร์มให้สามารถจับพฤติกรรมผู้บริโภคได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คุกกี้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่าเขาจะชอบสินค้าแบบไหนชอบหนังสือแบบไหนเกิดรายการหนังสือแนะนำรายการสินค้าแนะนำนะคะทำให้การซื้อขายบนโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่สนุกนะคะรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราได้มากขึ้นนะคะนี่ก็คือผู้บริหารที่พัฒนาธุรกิจจากการวิเคราะห์โอกาสค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการขายผ่านเว็บ

็บถูกไหมคะตอนนี้ amazon.com พัฒนาไปถึงการขายผ่านแอปพลิเคชันไปแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะรายได้หลักของ Amazon อีกรายได้หนึ่งคือเกิดจากการให้เช่านะคะคลาวด์ค่ะเพราะเล็งเห็นว่าคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่จะมารองรับการฝากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดค่ะดังนั้น Amazon ก็พัฒนาเรื่องของระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแล้วก็ได้รายได้จากส่วนนี้ค่ะเป็นปริมาณมหาศาลทำให้แบรนด์ amazon.com นะคะก้าวขึ้นไปสู่อันดับท็อป5แบรนด์ในใจผู้บริโภคแล้วจากการวิเคราะห์โอกาสที่เห็นอยู่จากสภาพแวดล้อมค่ะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะเน้นคือเวลาที่เขาวิเคราะห์โอกาสสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีเศรษฐกิจการเมืองกฎหมายอะไรต่างๆนะคะผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จวิเคราะห์ไกลมากๆค่ะไม่ใช่แค่ปัจจุบันนะคะเขามองล่วงหน้าไปถึง10ปีแล้วค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นสาเหตุให้เกิดบริษัทเทสลาถูกไหมคะบริษัทเทสลาพัฒนารถไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันไงซึ่งพัฒนามาตั้งแต่10ปีที่แล้วละเพราะเขาเล็งเห็นว่านี่คือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราจะมีทรัพยากรน้ำมันน้อยลงราคาแพงขึ้นและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีซึ่งสามารถพัฒนาได้เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า 100% ได้นะคะดังนั้นเทสลามุ่งมั่นกับการพัฒนาสิ่งนี้ค่ะนะคะเพื่อทำให้เกิดขึ้นอีลอนมัสก์บอกเลยค่ะว่าเขาจะพัฒนาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมมาตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เป็นแนวโน้มในอนาคตค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้พัฒนาแค่เทสลาค่ะยังพัฒนาลูปอีกใช่ไหมคะรถยนต์ไฮเปอร์ลูปที่อีกหน่อยเราจะนั่งจากกรุงเทพไปนิวยอร์กในเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเห็นสภาพแวดล้อมมาเป็นโอกาสนะคะแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองตลาดเป้าหมายค่ะแน่นอนค่ะมันต้องมีตลาดเป้าหมายมีพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นค่ะเป็นโอกาสทางตลาดขึ้นนะคะกรณีศึกษาในบ้านเรามีไหมนะคะมีค่ะเรามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะที่พัฒนามาตอบโจทย์นะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายค่ะลองดูค่ะปัจจุบันเราก็มีร้านที่ขายสินค้าเพื่อสุขภาพที่เติบโตมากขึ้นนะคะเนื่องจากการวิเคราะห์ว่าสภาพแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ที่เราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสภาพแวดล้อมนะคะในเรื่องของรูปแบบชีวิตสังคมวัฒนธรรมที่เราจะใส่ใจในเรื่องอาหารการกินมากขึ้นนะคะเราจะสนใจในเรื่องของสุขภาพอะไรก็ตามที่รักสุขภาพอะไรก็ตามที่เป็นออร์แกนิกนะคะจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะเรื่องจากสภาพแวดล้อมแบบนี้และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มใส่ใจอาหารการกินนะคะอย่างที่คำที่เขาบอกว่า you are what you eat ถูกไหมคะดังนั้นก็เลยเกิดเป็นโอกาสการตลาดที่ทำให้มีหลายๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นร้านเพื่อสุขภาพอย่างใบเมี่ยงแสงแดดหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งตอนนี้เริ่มเห็นเยอะขึ้นค่ะไม่ว่าเป็นการผูกปิ่นโตอาหารเพื่อสุขภาพส่งตามบ้านแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองโอกาสและพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดเป้าหมายนะคะดังนั้น3ส่วนแรกเป็นส่วนสำคัญค่ะเป็นพื้นฐานหลักของการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจว่าเราเห็นโอกาสไหมนะคะเราเห็นพฤติกรรมผู้บริโภคไหมแล้วเราเจาะจงตลาดเป้าหมายเพื่อวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ดีพอไหมค่ะนะคะมีคนถามค่ะว่าการทำวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะนะคะเราต้องหาข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสามารถหาข้อมูลได้ในยุคปัจจุบันผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยค่ะเมื่อก่อนทำไม่ได้เมื่อก่อนเราต้องไปแบบไปวิจัยตลาดไปวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดหรือเราต้องซื้อข้อมูลนะคะแต่ปัจจุบันนะคะอินฟอร์เมชันเอฟวีแวร์ค่ะเราหาข้อมูลได้ทั่วไปค่ะจากสื่ออินเทอร์เน็ตก็ตามจากข้อมูลศูนย์วิจัยที่เผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ตามการเข้าถึงสื่อออนไลน์นี่มันง่ายมากๆค่ะดังนั้นเปิดโอกาสให้เราทำการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นนะคะเห็นสภาพแวดล้อมได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วขณะเดียวกันพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็มีบทวิเคราะห์มากมายค่ะที่ช่วยเราทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ลึกซึ้งมากขึ้นเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะเราสามารถทำการสังเกตนะคะผ่านกล้องวงจรปิดนะคะหรือเราใช้ AI ในการคำนวณ Data ได้มากขึ้นนะคะเพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภคหรือกระทั่งตัวอาจารย์เองค่ะเข้าพันทิป .com เนี่ยแหละค่ะเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้มากค่ะจากสิ่งที่พูดกันอยู่บนสื่อพันทิปค่ะพวกนี้ช่วยเราได้จริงๆค่ะในการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะนะคะดังนั้นในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะคะเราอย่าลืมนะคะสื่อที่เราไม่ควรพลาดเลยค่ะคือสื่อที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตออนไลน์ค่ะพวกนี้ทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราจะให้ลึก

ซึ่งมากขึ้นเราต้องวิเคราะห์แนวโน้มไปข้างหน้าค่ะเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถวางกลุ่มตลาดเป้าหมายที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคตค่ะนะคะสิ่งนึงที่จะช่วยเราได้นะคะสำหรับเรื่องของการตลาดเป้าหมายที่ย้ำแล้วนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ใหญ่มากนะคะให้เราเฉพาะเจาะจงให้มากค่ะเป็น niche market ให้มากค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะบางคนคิดถึงการตลาดว่าสามารถทำแบบกลุ่มเล็กๆแบบ individual market ได้นะคะโดยเฉพาะการทำผ่านออนไลน์ค่ะนะคะเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยที่ราคาไม่แพงเลยนะคะทำให้เราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้มากขึ้นเพราะต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดนะคะค่อนข้างแตกแฟกเมนต์มากๆค่ะเนื่องจากความที่เราอยู่กับข้อเสนอของการตลาดมาค่อนข้างมากทำให้การตลาดเนี่ยมันมีความต้องการที่มันหลากหลายมันละเอียดมากขึ้นนะคะเราก็จะสามารถทำการตลาดที่มันเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกคือว่าข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญค่ะในการทำในส่วนแรกนะคะข้อมูลที่ได้มานะคงต้องพิจารณานะคะว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำควรจะมีคุณสมบัตินะคะที่สำคัญนะคะอยู่5ประการค่ะคือข้อมูลที่เราได้มาต้องอัปเดตทันสมัยนะคะแล้วขณะเดียวกันต้องมีความสมบูรณ์นะคะ complete นะคะแล้วก็ไม่ตกหล่นนะคะเวลาที่เราหาข้อมูลกับสภาพแวดล้อมนะคะควรจะได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนนะคะอย่างเช่นได้ทั้งโกรทตลาดได้ทั้งขนาดตลาดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะควรจะมีการcorrect ค่ะคือเอาข้อมูลเนี่ยมา validate ค่ะว่ามันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะบางคนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมไปหาข้อมูลจาก Facebook แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันต้องไปดูว่าถ้ามีข้อมูลจากกรมกระทรวงต่างๆก็สามารถช่วยในเรื่องของการหาข้อมูลสภาพแวดล้อมเราได้ค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะอย่าลืมนะคะข้อมูลมันต้องสอดคล้องกันค่ะเวลาที่คุณดูตลาดเนี่ยถ้าบอกว่าตลาดผู้สูงอายุโตนะคะจากสื่อหนึ่งอีกสื่อหนึ่งก็ควรจะบอกว่าตลาดผู้สูงอายุโตด้วยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้มั่นใจค่ะว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นเป็นความจริงเป็นเรื่องถูกต้องค่ะนะคะนี่คือหลักการในการหาข้อมูลจากสารสนเทศต่างๆเพื่อช่วยเราในการทำการตลาดในส่วนแรกค่ะนะคะหลังจากเราทำ3ส่วนนี้แล้วนะคะกลยุทธ์การตลาดโดยรวมก่อนจะเข้าถึงกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดก็มีนะคะอย่างเช่นเรามีกลยุทธ์แบบที่เรียกว่าผู้นำด้านต้นทุนค่ะหรือเรียกว่า cost leadership ค่ะนี่ก็เป็นกลยุทธ์ใหญ่กลยุทธ์หนึ่งค่ะที่เราใช้หลังจากเราได้ตลาดเป้าหมายเราได้ส่วนผสมการตลาดเราได้ตำแหน่งการตลาดแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าต่อไปนี้แบรนด์ของเรานะคะจะต้องมีต้นทุนต่ำนะคะเป็นผู้นำด้านต้นทุนเพื่อเสนอราคาที่มี value มากที่สุดให้กับลูกค้าค่ะนี่เขาเรียกว่ากลยุทธ์ cost leadership ค่ะซึ่งมันใช้กันเยอะค่ะอย่างเช่นในแบรนด์แอร์ไลน์ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในยุคที่การแข่งขันเรื่องราคาจาก low cost airline นะคะแข่งขันกันเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่กำลังจะต้องการบินไปที่ไหนก็ได้นะคะต้องการท่องเที่ยวด้วยตัวเองซึ่งเป็นเทรนด์จริงๆค่ะตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยอยากจะจองเองท่องเที่ยวเองไปเองนะคะที่เราเรียกว่าการเดินทางแบบอิสระนะคะดังนั้นโลคอสแอร์ไลน์ก็เป็นการสร้างกลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนมาตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะนะคะซึ่งกลยุทธ์นี้ก็จะส่งผลว่าอีกหน่อยส่วนผสมการตลาดนะคะ 4P เราก็จะทำเพื่อตอบสนองเรื่องคอสลีดเดอร์ชิพค่ะนะคะดังนั้นเห็นได้ชัดคือกลุ่ม low cost airline นะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มรีเทลบางอันอย่างเช่นอีเกียแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเราจะนำเสนอราคาที่ทุกคนรับได้กับของตกแต่งบ้านที่มีสไตล์มีการดีไซน์จากยุโรปแต่อยู่ในราคาที่ทุกคนรับได้แต่เราเป็นผู้นำด้านต้นทุนเกิดจากการที่เราจัดการโลจิสติกได้ถูกที่สุดค่ะเพราะของทุกอย่างมันแพ็คออกมาเล็กมากๆค่ะแล้วถ้าคุณไปที่อีเกียแน่นอนคุณต้องเลือกของเองไม่มีพนักงานนะถือของมาเองนะคะขนมาที่รถด้วยตัวเองแล้วก็ประกอบเองที่บ้านค่ะดังนั้นคอสการบริการต่ำมากๆค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าคอสลีดเดอร์ชิพค่ะนะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์รวมที่เราใช้นะคะภายหลังจากที่เราได้ตำแหน่งเป้าหมายได้วางตำแหน่งทางการตลาดแล้วนะคะเราก็สามารถตั้งกลยุทธ์แบบนี้ได้เป็นที่นิยมแบบหนึ่งค่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งค่ะเขาเรียกว่าผู้นำด้านคุณภาพค่ะ quality leadership ค่ะกลยุทธ์นี้คือกลยุทธ์ที่เราจะแสวงหาคุณภาพสูงสุดค่ะแน่นอนนะคะ
แบรนด์ที่อาศัยกลยุทธ์แบบนี้มักจะตั้งราคาแพงๆค่ะพอจะนึกออกไหมคะเราพอจะมีตัวอย่างไหมคะราคาแพงหูฉี่เลยถูกไหมคะเพราะว่าอยากให้คุณภาพสูงสุดค่ะนะคะดังนั้นพวกนี้ของดีนะคะถ้าเป็นโรงแรมก็โรงแรม5ดาว7ดาวเลยค่ะนะคะอย่างโรงแรมที่ดูไบโรงแรมนึงนะคะเป็นโรงแรม7ดาวบอกเลยค่ะมีหมอนให้17บาทเห็นนะมีห้องน้ำให้2ห้องนะคะเตียงหมุนได้นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีสามารถเสิร์ฟอาหารได้บนห้องมีลิฟต์ส่วนตัวนี่คือผู้นำด้านคุณภาพค่ะคุณเสนอคุณภาพบริการให้สูงสุดค่ะแนวโน้มคุณจะตั้งราคาสูงสุดอาจจะไม่ต้องขนาดโรงแรมที่ดูไบก็ได้นะคะตัวอย่างที่พื้นๆที่เราเจอกันอย่างกาแฟ Starbucks อย่างเงี้ยค่ะเขาบอกเลยค่ะเขาใช้เมล็ดกาแฟเขาจะคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันที่สุดบาริสต้ากว่าจะมาชง Starbucks ได้เนี่ยต้องผ่านการเทรนเป็นเดือนนะคะกว่าจะออกมาได้นะคะแล้วก็อะไรถ้าไม่ถูกใจนะคะล่าสุดอาจารย์ไป Starbucks เนาะลูกค้าสั่งร้อนแล้วบังเอิญชงเย็นกลับมาเนี่ยจะไม่มีการขยันขยอให้ลูกค้ารับเด็ดขาดค่ะทิ้งค่ะอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะคุณภาพบริการต้องสูงสุดคุณจะไม่เคยไป Starbucks แล้วไปนั่ง 7-8 ชั่วโมงแล้วถูกไล่เลยนะคะเขาจะให้คุณนั่งได้นานที่สุดเท่าที่คุณอยากจะนั่งค่ะเพราะนี่คือ quality leadership ค่ะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้ากาแฟมันจะแพงนะคะเพราะคุณกำลังซื้อสิ่งที่เรียกว่า quality ค่ะนี่คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายค่ะซึ่งแนวโน้มนะคะกลุ่มเป้าหมายของ quality leadership นะคะมักจะเป็นกลุ่มคนที่แบบค่อนข้างใส่ใจเรื่องคุณภาพมีกำลังจ่ายนะคะมีกำลังซื้อนะคะเป็น high end นิดนึงนะคะกลุ่มนี้ก็จะทำด้วยกลยุทธ์แบบนี้ค่ะนะคะถ้าเป็นสายการบินก็ต้องเป็นสายการบินแบบ full service นะคะบริการดีปูพรมแดงตลอดนะคะก็จะให้บริการแบบเป็น quality ถ้าเป็นสินค้าทั่วไปนะคะก็นาฬิกาก็คงต้องเป็น Rolex อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนคงต้องเป็นกลุ่ม iPhone Apple พวกนี้ค่ะจะเน้น quality leadership ค่ะซึ่งกลุ่มนี้ต้องใส่ใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็น quality เรื่องคนนะคะ quality เรื่องสินค้านะคะ quality เรื่องสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะต้องเอามาอยู่ในตรงนี้ด้วยค่ะนะคะก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งซึ่งแนะนำนะคะว่าเราเอาไปใช้ต่อในส่วนผสมการตลาดได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะคือกลยุทธ์ที่เรียกว่านวัตกรรมค่ะคนที่เล่นกลยุทธ์แบบนี้นะคะจะมุ่งเน้นกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เป็นกลุ่มที่เป็น innovator ค่ะนะคะกลุ่มตลาดเป้าหมายที่เป็นแบบพวกไฮเทคนะคะพวกที่เน้นความที่แบบทันสมัยนะคะดังนั้นแบรนด์ที่ทำกลยุทธ์นวัตกรรมนะคะจะต้องเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอค่ะทำยังไงก็ได้นะคะให้มีนวัตกรรมใหม่เป็นผู้นำตลาดนะคะของบางอย่างตลาดจะพร้อมรับไม่รับไม่รู้ล่ะแต่ฉันออกมาแล้วนะคะถ้าเป็นทีวีฉันต้องออกทีวีจอโค้งมาเป็นเจ้าแรกนะคะทีวีติด Wi-Fi มาเป็นเจ้าแรกนะคะตัวอย่างแบรนด์ที่ทำแบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะ Google ค่ะนะคะ Google ต้องเน้นเลยค่ะว่าต้องมีพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมปีหนึ่งนะคะมากกว่า10อย่างค่ะนะคะคนที่ Google ปลูกฝังเลยค่ะว่าคุณต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าคุณทำงานที่ Google ไม่ต้องทำงานที่ออฟฟิศก็ได้นะคะไปทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะขอแต่ให้มีไอเดียใหม่ๆออกมาค่ะนะคะเพื่อที่ว่าจะได้คงความเป็นบริษัทนวัตกรรมค่ะนะคะดูแค่โลโก้สิคะโลโก้ Google ยังเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยค่ะนะคะเพื่อทำให้ดูรู้สึกว่ามันมีความใหม่สดอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นของบางอย่างที่ Google ออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Map เนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมมากใช่ไหมคะ Google Docs นะคะแล้วก็ยังรวมถึง Google Glass อย่างเงี้ยค่ะนะคะอนาคตก็จะมี Google Drive ด้วยนะคะเราไม่ต้องขับรถด้วยตัวเองอีกหน่อยจะมีรถที่ Google พาเราขับไปเลยค่ะนะคะซึ่งอาจารย์รออยู่นะคะชอบมากนะคะ Google Watch Google ต่างๆค่ะออกมาเต็มเลยค่ะ Google Translate อย่างเงี้ยค่ะโอ้ทุกอย่างคิดค้นมาเพื่อคงความเป็นผู้นำนวัตกรรมค่ะจนหลายคนบอกว่ารัก Google แล้วตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเขามีสิ่งใหม่ๆให้เราเสมอค่ะนะคะนี่ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่คงความเป็นนวัตกรรมค่ะ
นะคะมีอีกหลายบริษัทที่พยายามใช้นโยบายแบบนี้เหมือนกันกลยุทธ์แบบนี้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นTesla แบบนี้ค่ะที่เราคุยกันไปแล้วนะคะเป็นบริษัทที่คงความเป็นนวัตกรรมค่ะขอทำสิ่งแรกของโลกค่ะนะคะได้ข่าวว่าอีลอนมัสก์ตอนนี้ก็คิดว่าจะต้องพาหายานพาหนะที่พาผู้โดยสารไปเที่ยวดาวอังคารกันได้แบบสบายๆเร็วๆนี้นะคะก็รออยู่นะคะว่าค่าตั๋วโดยสารจะเป็นเท่าไหร่นะคะดังนั้นไม่ต้องพูดถึง full service airline low cost airline ค่ะเขาเป็น innovative airline แน่นอนค่ะนะคะยังมีอีกกลยุทธ์นึงนะคะเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ที่การตลาดเราก็ใช้บ่อยค่ะเรียกว่า differentiation strategy ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งแสวงหาความแตกต่างอย่างที่บอกค่ะการทำการตลาดได้ดีเรามุ่งอยู่บนโมเมนตัมของความแตกต่างค่ะดังนั้นถ้าใครยึดเอากลยุทธ์นี้จะทำสิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนใครค่ะนะคะโดยที่แนวคิดที่ว่าความแตกต่างทำให้คนจดจำนะคะความแตกต่างเนี่ยทำให้คนชอบนะคะเพราะว่าจะมีคนกลุ่มนึงที่แบบชอบอะไรที่แตกต่างไม่เหมือนใครค่ะดังนั้น differentiation strategy ก็เป็นกลยุทธ์ที่เราใช้กันทั่วไปเหมือนกันค่ะนะคะโดยการที่ดูว่าคู่แข่งขันมีอะไรเราก็จะเสนออะไรที่มันแตกต่างจากเขาค่ะอาจารย์ชอบพูดเสมอค่ะเหมือนกับว่าเราจะไปลงทุนในตลาดนัดใช่ไหมคะถ้าเขามีคนขายหมูปิ้งหมูย่างอยู่เยอะแล้วนะคะกรุณาอย่าไปเป็นเจ้าที่3ที่4นะคะเพราะเราจะขายไม่ได้ค่ะ differentiation strategy คือเน้นว่าเราจะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากคนอื่นให้มากที่สุดค่ะถ้าเขามีหมูย่างอยู่เยอะแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนไปขายอย่างอื่นค่ะไปขายขนมจีนนะคะไปขายข้าวผัดแทนหรือกระทั่งไปขายหมูย่างก็ขายหมูย่างสมุนไพรค่ะบังเอิญฉันเกิดมาถนัดทำหมูปิ้งหมูย่างก็น่าแตกต่างค่ะหมูย่างสมุนไพรหมูย่างสีสีหมูย่างหมาล่าอะไรไปแทนค่ะเพื่อสร้างความแตกต่างค่ะนี่คือกลยุทธ์ที่สร้างความประสบความสำเร็จในเรื่องของการตลาดค่ะนะคะมีหลายแบรนด์ใช้อยู่ค่ะยกตัวอย่างนะคะเรายกตัวอย่างแอร์ไลน์มาตั้งแต่ต้นนะคะแอร์ไลน์ก็มีโลคอสแอร์ไลน์แข่งกับฟูลเซอร์วิสแอร์ไลน์ใช่ไหมคะดังนั้นแบรนด์แอร์ไลน์ที่จะเข้าไปแข่งอีกนะคะถ้าจะเป็นโลคอสแอร์ไลน์แบรนด์ที่4ก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะดังนั้นบางกอกแอร์เวย์เลยเสนอตัวเองว่าตัวเองเป็นบูติกแอร์ไลน์แทนแล้วกันค่ะโดยที่ราคาไม่ได้สูงเท่าฟูลคอสแต่ราคาก็ไม่ได้ต่ำเท่าโลคอสแต่ว่าเสนอความแตกต่างค่ะคือการเดินทางแบบมีไลฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณซื้อตั๋วคุณก็จะได้เลาส์เข้าเลาส์ทันทีนะคะแล้วเลาส์เนี่ยก็เป็นเลาส์ที่แบบยาย่ามาโปรโมทด้วยนะคะว่าเข้าไปแล้วจะมีความสุขมีอาหารการกินเจอหนุ่มหล่อๆนะคะที่สำคัญข้าวต้มมัดอร่อยนะคะจนกลายเป็นจุดจดจำค่ะนะคะล่าสุดอาจารย์จะบินไปสอนต่างจังหวัดนะคะเลขาก็ยังบอกว่าไปบางกอกแอร์เวย์ดีไหมคะราคาไม่ต่างจากโลคอสมากแต่ข้าวต้มมัดอร่อยกลายเป็นจุดจดจำไปเลยค่ะดังนั้นนี่คือ differentiation strategy ค่ะเป็นที่นิยมใช้กันในการทำการตลาดเหมือนกันค่ะคุณสามารถเอา strategy เหล่านี้มาใช้ได้หลังจากคุณได้พบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะนะคะมันทำให้เราเกิดความแตกต่างที่โดดเด่นมากขึ้นค่ะและตอนที่ไปทำเรื่องของ 4P ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะนะคะดังนั้นโดยสรุปรวมนะคะก็จะมีกลยุทธ์การตลาดนำนะคะอย่างเช่นกลยุทธ์ low cost strategy นะคะเน้นต้นทุนต่ำส่งผลทำให้คุณเสนอราคาให้กับลูกค้าได้ต่ำหรือต้องบอกบางแบรนด์ก็ไม่เสนอราคาต่ำนะคะแต่เอากำไรที่ได้อ่ะค่ะเอาไปขยายตลาดได้มากขึ้นขยายสาขาได้มากขึ้นค่ะลืมยกตัวอย่างอันนี้ไปค่ะอย่าง 7-Eleven อย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็น low cost strategy อย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาผูกในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเลยค่ะทุกอย่าง 7-Eleven ทำเองดังนั้นแน่นอนค่ะต้นทุนต่ำแน่นอนนะคะเพราะกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาถูกไหมคะทุกอย่างเราทำเองหมดนะคะเราไม่มีในแง่ของการขาดทุนให้คนอื่นเลยดังนั้นlow cost แน่นอนแต่ราคาก็ไม่ได้ต่ำที่สุดถูกไหมคะแต่เขาเอากำไรที่ได้นี่แหละค่ะเอาไปใช้ในการขยายสาขาได้มากที่สุดค่ะตอนนี้7มี 8,000 สาขาละนะคะรวมถึงขยายการบริการด้วยค่ะอะไรๆก็ที่7ได้หมดค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของการจ่ายบิลนะคะกินกาแฟนะคะล่าสุดก็ส่งโลจิสติกส่งของผ่าน7ได้ด้วยอนาคตเราอาจจะมีบาร์เบอร์ซักรีดอยู่ที่7ได้ด้วยค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ใน low cost strategy ค่ะแต่ไม่ได้เอามาใช้ในการให้ลดเป็นราคาให้แก่ลูกค้าค่ะแต่เอาไปใช้ในการทำการตลาดค่ะ
และนอกจากนี้นะคะนอกจากโลว์คอสแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของที่เป็นQuality strategy ค่ะคุณสามารถเป็นผู้นำด้านคุณภาพได้นะคะเป็นผู้เป็น premium strategy บางคนก็เรียกอย่างนี้นะคะคือคุณดีที่สุดอ่ะดีที่สุดในทั้งหมดนะคะ best in class อ่ะค่ะดีที่สุดเลยถ้าเกิดนึก

อยากได้ของดีให้นึกถึงเจ้านี้ค่ะนะคะดังนั้นถ้าเป็นห้างคุณเป็นห้างแบบระดับเซ็นทรัลเอ็มบาซีนะคะระดับพารากอนนะคะระดับเอ็มโพเรียมนะคะถ้าเป็นแอร์ไลน์คุณคือฟูลเซอร์วิสชั้นดีค่ะระดับสิงคโปร์แอร์ไลน์ระดับปูพรมแดงเลยนะคะถ้าเป็นในแง่ของสินค้านะคะคุณก็เป็นระดับโรเล็กซ์ไอโฟนนะคะระดับที่แพงที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นของสินค้าก็คือเป็นรุ่นนวัต

ทำค่ะนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วนะคะอย่างเช่น Google นะคะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะคะว่าเน้นนวัตกรรมจริงๆมีนวัตกรรมออกใหม่มานะคะเป็น10อย่างนะคะหรือนะคะ Tesla นะคะก็เป็นบริษัทนวัตกรรมนะคะหรือกระทั่ง amazon.com ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เน้นนวัตกรรมค่ะนะคะล่าสุด Amazon ออก Amazon Dash อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นปุ่มนะคะให้คุณกดได้เลยถ้าของหมดเมื่อไหร่กดปุ๊บนะคะมันจะลงไปที่รถเข็นในมือถือได้เลยนะคะสั่งของได้ทันทีนะคะหรือ Amazon Go นะคะที่รีลั่นมากปีที่แล้วนะคะคือคุณสามารถเข้าไปที่ร้านค้าของ Amazon นะคะโดยที่ไม่ต้องเข้าคิวจ่ายเงินค่ะคุณหยิบของแล้วออกเลยค่ะโดยที่ตำรวจไม่จับนะคะหมอถ้าทำที่เมืองไทยไม่ได้นะคะหยิบไปเซเว่นหยิบของออกเลยตำรวจจับนะคะนะคะอันนี้คุณออกเลยตำรวจไม่จับเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณหยิบของปุ๊บเซ็นเซอร์ทำงานแล้วค่ะว่าของถูกหยิบนะคะเมื่อคุณเดินเข้าก่อนเมื่อคุณเดินเข้านะคะเซ็นเซอร์มันจะส่งไปที่มือถือค่ะว่าใครเดินเข้านะคะแล้วก็แอปพลิเคชันจะเปิดออกค่ะนะคะแล้วพอคุณหยิบของปุ๊บเซ็นเซอร์จะถูกดึงขึ้นมาค่ะว่าของไหนถูกหยิบนะคะแล้วก็จะยิงข้อมูลเข้าไปที่มือถือของเราค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นพอเราเดินออกค่ะเราก็จะผ่านตัวสแกนอีกทีนึงค่ะเพื่อเอาของที่ไปด้วยเนี่ยยิงใส่รถเข็นจ่ายเงินได้ทันทีค่ะนี่ก็คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นของ Amazon ค่ะนะคะอีกเยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับธุรกิจที่เน้นการตลาดแบบนวัตกรรมค่ะโดยเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น AI Sensoring Location Based นะคะเยอะแยะอีกมากมายค่ะนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นนวัตกรรมก็จะเลือกใช้วิธีนี้ค่ะอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะคือกลยุทธ์เน้นความแตกต่างค่ะอันนี้ทั่วไปเรามักจะใช้กันเลยค่ะเพราะเราเน้นความแตกต่างไม่เหมือนใครทำให้ลูกค้าจดจำค่ะนะคะยกตัวอย่างไปแล้วนะคะอย่างเช่นนะคะบางกอกแอร์เวย์อย่างเงี้ยค่ะเป็นบูติกแอร์ไลน์นะคะคนอื่นจะแข่งราคาแข่งกันไปค่ะฉันไม่แข่งฉันแข่งที่ว่าเดินทางอยากมีไลฟ์สไตล์ให้มาเดินทางกับฉันนะคะหรือนะคะธุรกิจถ้าเป็นสินค้านะคะธุรกิจสินค้าก็อย่างเช่นนะคะ iPhone อะไรแข่งกันไปเลยค่ะนะคะหัวเว่ยเข้ามาค่ะแทนที่จะไปแข่งเรื่องคุณภาพนะคะแทนที่จะไปแข่งเรื่องมีรุ่นใหม่แบบใหม่เยอะแบบ Samsung ค่ะหัวเว่ยแข่งที่กล้องค่ะนะคะอยากได้กล้องดีให้มาเลือกฉันค่ะเพราะฉันใช้กล้องไลกาค่ะนี่คือ differentiation ค่ะคุณแตกต่างจากคนอื่นเพราะคุณเห็นว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้เริ่มเน้นกล้องยังไม่มีใครมาจับเรื่องนี้ดังนั้นหัวเว่ยบอกว่ากล้องดีที่สุดอยู่ที่ฉันค่ะดังนั้นกลยุทธ์ differentiation strategy ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราใช้ค่ะ4กลยุทธ์นี้แนะนำนะคะหลังจากเรารู้เรื่องของการตลาดเป้าหมายแล้วเราลองดูค่ะว่าตัวเราเหมาะกับกลยุทธ์ไหนเพื่อตอบสนองการตลาดเป้าหมายค่ะแล้วเอามาประกอบในการเขียน positioning strategy ได้ค่ะว่าเราจะวางตำแหน่งเป้าหมายอย่างไรค่ะนะคะดังนั้นในโมดูลนี้จะเป็นส่วนแรกนะคะที่ทำให้เราเข้าใจนะคะทั้งการตลาดและเข้าใจทั้งตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อจะไปวางแผนการดำเนินการตลาดต่อไปนะคะการจัดการการตลาดเป็นสิ่งสำคัญค่ะต้องวางแผนนะคะอย่าทำการตลาดโดยไม่วางแผนค่ะมันเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินทางไปโดยไม่พกแผนที่ไม่มีเข็มทิศกำลังล่องเรือไปทำธุรกิจโดยที่ไร้จุดหมายอย่างสิ้นเชิงค่ะดังนั้นช่วงแรกนี้จะเป็นช่วงที่เราตั้งธงตั้งเข็มทิศเราค่ะว่าเราจะไปทางไหนไปที่ลูกค้ากลุ่มไหนสภาพแวดล้อมที่ไปเป็นอย่างไรนะคะและรวมถึงนะคะเรามีกลยุทธ์แบบไหนในการเดินทางไปให้ถึงจุดหมายค่ะนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะนะคะต้องเสียเวลากับการวางแผนสักนิดเสียเวลากับการศึกษาสภาพแวดล้อมสักนิดค่ะอย่าออกเดินทางโดยไม่มีอะไรเลยกระทั่งไม่รู้เลยค่ะว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรค่ะมีสิทธิ์เรือล่มแน่นอนค่ะนะคะดังนั้นส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญมากของการจัดการการตลาดค่ะแล้วส่วนหน้าเราค่อยมาล่องเรือกันค่ะมาดูว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะวางแผนการเดินทางยังไงการเดินทางจริงๆจะเป็นยังไงค่ะด้วย 4P นะคะหรือ 4C ที่เราเรียนไปแล้วนะคะถ้าทบทวนก็คือเราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ product ค่ะผลิตภัณฑ์การจัดการผลิตภัณฑ์หรือในอีกมุมมองหนึ่งก็คือ customer need and want หรือที่อาจารย์แอดให้คือ customer value ค่ะอีกมุมมองหนึ่งคือเรื่องของ price ค่ะราคาค่ะหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องจ่ายค่ะดังนั้นเดี๋ยวนี้ราคาสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินนะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะแล้วก็ price ก็จะ reflect ออกในเชิงของมุมมองของ C ก็คือ customer cost ค่ะซึ่ง cost มีได้เยอะแยะมากมายค่ะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมีเรื่องแต่ตัวเงินอย่างเดียวมีเรื่องเวลา

นะคะมีเรื่องของการออกแรงของลูกค้านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยต่อไปนะคะว่าก็มาคิดเป็นเรื่องของราคาได้เหมือนกันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็มี P ตัวที่3ค่ะ P place ค่ะย้ำแล้วย้ำอีกนะคะ place แปลว่าการจัดจำหน่ายนะคะไม่ได้แปลว่าสถานที่นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่มีสถานที่กันแล้วนะคะไม่ขายบนมีหน้าร้านก็ได้ค่ะนะคะดังนั้น place คือการจัดจำหน่ายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายกับการกระจายออกไปค่ะนะคะซึ่ง place ในมุมมองของลูกค้าก็คือ customer convenient ค่ะให้สะดวกที่สุดนะคะอาจารย์ชอบบอกว่ามันเป็นสะพานค่ะเชื่อมระหว่างผลิตภัณฑ์เราให้ถึงมือลูกค้าค่ะนะคะจะใช้สะพานไหนก็ได้ค่ะจะสะพานออนไลน์สะพานออฟไลน์สะพานร้านหรืออะไรก็ได้ค่ะนะคะและ P ตัวสุดท้ายค่ะ promotion ค่ะส่งเสริมการตลาดค่ะก็คือการสื่อสารให้ลูกค้ารู้จักนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งบทบาทที่มีมากตอนนี้คือการสื่อสารออนไลน์ค่ะมีบทบาทจริงๆเลยเป็นที่นิยมจริงๆเลยเพราะว่าต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่มีข้อจำกัดค่ะนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้ถ้ามองในมุมมองของ C ก็คือ Customer Communication ค่ะเราสื่อสารถึงลูกค้าได้อย่างไรนะคะซึ่ง 4P นี้มันเกิดขึ้นที่เดียวกันนี่แหละค่ะเราเดินเข้าไปที่เซเว่นใช่ไหมคะเราก็เห็นโฆษณาของสินค้าเราก็เห็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าเราก็เห็นราคาแปะอยู่นะคะแล้วตรงนั้นก็อยู่ที่เซเว่นนั่นแหละค่ะมันเกิดที่เดียวกันค่ะเพียงแต่เรามาแยกองค์ประกอบเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการจัดการการตลาดได้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะนะคะดังนั้นโมดูลหน้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเราจะเริ่มล่องเรือกันออกไปแล้วค่ะว่านะสภาพแวดล้อมที่เรารู้จักนะคะนะพฤติกรรมผู้บริโภคที่เราเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะการตลาดเป้าหมายที่เราเลือกเจาะไว้แล้วนะคะวางเป้าไว้แล้วว่าเราจะไปถึงตรงไหนนะคะด้วยกลยุทธ์แบบไหนนะคะเราก็จะล่องเรือไปด้วยกันค่ะกับโมดูลหน้าค่ะการจัดการการตลาดโมดูล2ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้ารบกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
5: ่เอาครูไหนอ่ะ
4: ไม่รู้
5: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมบกไปซักๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่ส
6: องไม้นะน่ารัก
7: เมื่อไหร่จะเลิก
8: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
10: I returned here for just one reason. I fell in love.
11: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: บที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้ามแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการมีฟิกฟาร์มครับหรือคุณเอกรัตน์ครับที่นี่ครับได้มีกลุ่มผลฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งในระบบเกษตรปลอดภัยหรือว่า GAP เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

คุณวาสนาครับเจ้าของฟาร์มนะครับพอดีเขาเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรก็เลยอยากจะลองทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วคุณวาสนาเขาชอบกินผลฟิกครับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยครับอยู่แล้วก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20

10-30 ปีแล้วนะครับก็สองสายพันธุ์เนี้ยทดลองเข้ามาปลูกในไทยพอสมควรแล้วแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีออกลูกง่ายลูกค่อนข้างจะไซส์ใหญ่อะครับถ้าอย่างบาวตุรกีเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเขา BTM 6จริงๆก็คือตัวที่ปรับปรุงพันธุ์มาก็คือบาวตุรกีโมดิฟายซิกอะครับที่เราเรียกกันก็คือเรียกชื่อย่อเป็น BTM 6อะครับของเราเริ่มที่โรงเรือนเลยครับพอเรารู้พอจะทราบนิสัยเขาแล้วว่าเขาไม่ชอบฝนไม่ชอบความชื้นข้างในเราต้องมีพวกที่ระบายอากาศดีๆอย่างของผมก็จะใช้เป็นพัดลมระบายอากาศแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ครับถ้าอย่างของฟาร์มเราก็จะใช้พวกมะพร้าวสับผสมกับถ่านหุงข้าวอะครับแล้วก็ดินส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักก็คือเราก็ใช้พวกไผ่พวกผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวครับการให้น้ำของเราก็จะมีทั้งระบบให้อัตโนมัติสปริงเกอร์กับให้คนเดินรถแล้วแต่กรณีไปอะครับบางทีเราอยู่ในโรงเรือนนะครับบางวันอากาศมันร้อนจัดฟิกมันคายน้ำเยอะใบเขาจะสลดบางทีเราให้จากที่ดินมันไม่พอครับอาจจะต้องมีแบบช่วยน้ำช่วยเขาอะไรเงี้ยครับระยะติดลูกครับจากเริ่มจากลูกหัวไม่ขีดเล็กๆครับไปถึงที่เก็บได้ครับจะอยู่ประมาณสัก2เดือนถึง2เดือนครึ่งแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับลูกฟิกจริงๆแล้วออกทั้งปีนะครับแต่ที่เราลองทำดูช่วงที่จะไม่ค่อยดีก็คือช่วงหน้าร้อนของประเทศเราอะครับมันไม่ค่อยได้ก็คือตอนนี้จะเน้นเก็บผลผลิตช่วงตุลาไปถึงกุมภาครับเราเก็บมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีเก็บรักษาคือการแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิครับผลฟิกจะอยู่ได้ประมาณ10วันถึง14วันนะครับการขยายพันธุ์ของฟาร์มเราหลักๆก็จะมีตอนกิ่งนะครับแล้วก็ปักชำแล้วก็เสียบยอดติดตาครับอย่างการตอนกิ่งเราก็เหมือนพืชทั่วไปเลยครับเราก็จะคว้านกิ่งครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวห่อตุ้มแล้วก็ห่อเขาครับประมาณสัก15วันก็จะออกรากครับส่วนการปักชำกิ่งฟิกก็ตัดเลือกกิ่งที่มันจะออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัดสัก20เซนครับแล้วก็ปักลงวัสดุชำของเราได้เลยวัสดุชำก็พวกทรายพวกขุยมะพร้าวแกบดำอะไรประมาณนี้ครับการตลาดตอนนั้นผมเริ่มจากออนไลน์อะครับก็โพสต์ในกลุ่มคนรักมะเดื่อก็ผลตอบรับดีมากเมื่อเรามีเพจส่วนตัวของฟาร์มครับเวลามีผลผลิตหรือว่ามีอะไรนวัตกรรมหรือว่าวิธีการอะไรปลูกใหม่ๆเราก็จะมาแนะนำอยู่ในเพจของเราครับลูกค้าเขาก็จะเข้ามาติดตามจากในเพจของเราจะใช้จุดเด่นก็คือเราโปรโมทว่าเราเป็นฟิกที่ปลอดสารพิษอะครับไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ยากำจัดโรคของเนี่ยของทั่วไปอะครับมาตรฐาน JP ก็คือการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ดีปลอดภัยมีการควบคุมการผลิตนะครับก็ของเราก็จะใช้วิธีการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพเวลาเราเก็บผลออกมาเราก็จะมีการคัดผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีการบันทึกแปลงบันทึกผลการทำกิจกรรมในแปลงเกษตรของเราอะครับต่อไปอาจจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาแล้วก็คือมีโครงการว่าเดี๋ยวต่อไป

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับลุงเกษตรครับกันที่สวนเกษตรพันไม้ครับไปพบกับเทคนิคในการปลูกพืชเกษตรในเมืองครับการปลูกพืชในกระถางโดยที่สามารถทำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวกครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ำว่าเกษตรครัวเรือนเนี่ยก็คือว่าเราเอาการเกษตรนะมาสร้างกิจกรรมในครอบครัวหรือในครัวเรือนเรานะครับกิจกรรมการเกษตรเนี่ยเรื่องของการเริ่มต้นไม่ต้องอะไรมากเอา1ปลูกเพื่อขายนะปลูกเพื่อขายนะอย่างเช่นอย่างผมทำกิ่งพันธุ์เนี่ยขายพันไม้ก็หรือปลูกเพื่อขาย2ปลูกเพื่อลดรายจ่ายอย่างปลูกผักต่างๆอะไรเนี่ยเราลดรายจ่ายเราไม่ต้องซื้อผักอย่างเงี้ย3ก็คือว่าเกษตรครัวเรือนปลูกเพื่อสร้างองค์ความรู้บางทีบางอย่างเราไม่รู้เรามาศึกษาแล้วบางอย่างที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเราอยากให้คนอื่นรู้อย่างเช่นนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยนวัตกรรมการปลูกผักรูปแบบเนี้ยโดยหลักแล้วนะฮะเรามีเหตุผลก็คือเราต้องการให้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่บ้านโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นสังคมเมืองคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรคอนโดที่น้อยวันนี้เราไม่กระทั่งไว้ผลที่เรานำเสนอไม่ว่าพันธุ์มะนาวก็ดีหรือพันธุ์ผักอะไรต่างๆก็ดีเห็นว่าจะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในกระถางเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปปลูกใส่ในกระถางเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแค่ง่ายๆเขาก็เก็บกินเก็บใช้ในบ้านเขามันก็พอดีพอกินพอได้ใช้นะถึงจะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็เป็นการลดรายจ่ายอยู่ในหนึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อย่างเช่นไม้ผลเนี่ยเราก็จะโดยนวัตกรรมของมันก็จะไม่ได้สลับซับซ้อนแต่เรามีเทคนิคอย่างเช่นการปลูกมะนาวของเราเนี่ยเราเรียกว่ามะนาวกระถางเนาะแต่เราจะมีเทคนิคว่าทำอย่างไรให้มะนาวกระถางเนี่ยมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า3ปีไม่ยิ่งปลูกไปยิ่งโทรมแล้วก็มีเทคนิคอย่างเช่นการโยงเชือกทำแบบค้ำยันรากนะค้ำยันรากนะฮะโยงเชือกแล้วก็เทคนิคการอย่างผักเนี่ยก็จะมีเทคนิคการทำผักชุดผักเลื้อยในซุ้มผักเลื้อยที่สามารถยกย้ายไปไหนก็ได้ดูแลจัดการง่ายกินปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยได้กินเต็มที่นะครับแล้วยังมีเทคนิคเรื่องของการใช้สารที่ทดแทนสารเคมีอย่างเช่นสารไล่แมลงที่ทำจากพริกแกงเผ็ดก็ดีนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับพืชกับหัวก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ทำก็คือส่วนมากพริกนะพริกกับหัวแล้วก็ใช้ภาชนะปลูกเลยกันเป็นขวดซึ่งมันเป็นขยะอยู่แล้วเรามาใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้ก็ทำเป็นแนวไอเดียเกษตรในไอเดียเกษตรสำหรับคนเมืองนะวิธีการทำก็เอาขวดมาเตรียมขวดมาแล้วก็เอาพริกที่เราเพาะยาวสักคืบหนึ่งแล้วนะใส่ลงไปในขวดปากขวดเลยแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็แขวนขวดเดี๋ยวมันก็ตีลังกาขึ้นมาเองเรียกพริกตีลังกากับหัวมันก็มีข้อดีคือเวลารดน้ำข้างบนเนี่ยมันก็กินปุ๋ยได้เต็มที่ส่วนด้านข้างเราอาจจะปลูกพวกพริกมะเขือกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้มันจะยืนต้นเราไม่ต้องปลูกปล่อยพวกนี้ผมเน้นผักพวกนี้มากกว่านะฮะส่วนข้างๆอาจจะแซมไปด้วยผักล้มลุกอย่างเช่นขึ้นช่ายตั้งโอหรือหอมแดงอะไรประมาณนี้ใส่แซมๆลงไปด้านข้างก็ใช้ขวดหนึ่งมีบางทีมีผัก 2-3 อย่างเลยใน1ขวดครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือเราประดิษฐ์เป็นเกษตรประดิษฐ์นะเกษตรประดิษฐ์ตอนนี้จะประดิษฐ์รูปแบบต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ที่เราตั้งยังไงนะฮะเราจะใช้อะไรมาเป็นภาชนะปลูกภาชนะปลูกก็เป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมกระบะพลาสติกสี่เหลี่ยมประมาณนี้ฮะที่นี่เราไม่ได้เน้นปลูกผักไว้ขายเป็นผลผลิตนะเราเน้น1ปลูกไว้กินเองลดรายจ่าย2ปลูกเพื่อให้คนที่เขามาชมสวนเราเห็นไอ้ปลูกอย่างนี้นะให้เขาไปทำส่วนมากก็จะถ่ายรูปแล้วก็ไปทำแบบอย่างกันครับประมาณนี้เพราะที่นี่เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยได้รับการรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดด้วยครับครับสายพันธุ์เนี่ยเรากำหนดไปแล้วต้องเป็นอย่างมะนาวเรากำหนดไปแล้วอยู่2-3สายพันธุ์

0: จากการศึกษาแล้วว่าพันธุ์นี้มันปลูกเสียถังกระดกแต่ว่ามันจะมีเทคนิคด้วย2หลักคือ1ในส่วนของนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกแล้วก็นวัตกรรมในส่วนของส่วนผสมของวัตถุดิบปลูกในการปลูกวัตถุดิบนะวัสดุปลูกไว้ง่ายเอาเลิกจากวัสดุปลูกก่อนก็คือเทคนิคก็คือ1เราเลือกวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำดีแต่มีธาตุอาหารนะฮะที่นี่จะใช้กระถางมะนาวกระถางจะใช้ดินใบก้ามปูที่หมักแล้วผสมกับมะพร้าวสับเนี่ยแล้วเราจะใช้อยู่วัสดุตัว2ตัวแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์อัดเป็ดด้วยผสมคลุกลงไปนะฮะส่วนนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกก็มีกระถาง15นิ้วนะกระถางหรือภาชนะปลูกเรียกภาชนะปลูกอาจจะเป็นเข่งตะกร้าอะไรก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ1ไม่ต้องใหญ่มากเราให้พื้นที่ที่หน้ากว้างไม่มากเกินไปกว่า20นิ้วอย่างกระถางก็เป็นคน15นิ้วที่เราทำอยู่นะครับข้อสำคัญเรามีการโยงเชือกนี่โยงเชือกเพื่อไม่ให้รากมะนาวหรือไม่ผลที่ปลูกซุดลงไปเพราะโดยหลักแล้วที่ปลูกกันไปส่วนในกระถางเวลาผ่านไป1ปีวัสดุเนี่ยมันจะย่อยสลายลงไปรากอ่ะที่อยู่ข้างบนอ่ะมันจะยุบลงไปด้วยเรียกรากซุดไปกองรวมข้างล่างพอไปกองรวมข้างล่างปุ๊บเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยไม่ได้กินได้เต็มที่รากก็ไม่เกิดใหม่การที่เราโยงเชือกนี่เป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมาเลยนะเพราะยังไม่มีใครทำเลยผมคุยได้ส่วนมากเขาจะเอากระถางครอบกันเขาปลูกเสร็จวัสดุเขาเอากระถางครอบกันแล้วเอาต้นไม้วางบนกระถางแต่เรามาคิดว่าไอ้การเอากระถางครอบเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รากไม่สามารถเข้าได้ดินก็ไม่สามารถเข้าได้มันเปลืองพื้นที่ในกระถางอีกต่างหากเพราะนั้นเราใช้เชือก2เส้นเองเป็นเชือกไนลอนนะฮะเชือก2เส้นมากากระบาดนะครับแล้วก็วางต้นไม้ที่เราจะปลูกบนเชือกนั้นอีกทีระดับเชือกนั้นอยู่ประมาณกลางกระถางหลังจากเราใส่ดินผสมไปแล้วนี่คือเทคนิคที่เราทำครับผม
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรชิมน้อยครับกันที่สวนตะการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีครับและมีการปลูกทุเรียนโดยให้ดูแลกันแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

แล้วเราอยู่ในสังคมเมืองการฉีดยาการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยสร้างความเดือดร้อนสร้างมลพิษสิ่งตกค้างลงไปในธรรมชาติด้วยวิถีการทำสวนแบบเกษตรแบบอินทรีย์ก็คืออยู่ที่ตัว

0: มแมลงเข้ามาในสวนเราอ่ะมีทองหลางให้กินอร่อยกว่าทุเรียนที่นี่นกเยอะกว่าสวนสัตว์อีกครับถ้าเราไม่ฉีดยานะครับไม่ใช้สารเคมีนกผีเสื้อต่างๆก็จะมาอยู่กับเรานะครับอย่างที่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยฟังเสียงเนี่ยเพลิดเพลินไปด้วยเสียงนกหมดนะครับ
1: คุณผู้ชมช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ครับที่นี่ครับได้มีการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

็คือเป็นสิ่งที่เราได้ความสุขจากตรงนี้นะครับเพราะว่า1ก็คือความรู้ที่เรามีนะครับอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่เยอะมากมายแต่ว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูแล้วหรือว่ารับไปแล้วเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้หรือมีฟีดแบคกลับมาให้เราว่าเขาทำมาหน้าตรงจุดนี้จุดนี้เขาสึกว่าเออ

เขาดีขึ้นเขาได้ปลูกผักกินเองเขาได้มีความรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่เขาฟีดแบ็กกลับให้เราเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยสุดความรู้เราทําเอาไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายไปไหนมีคนต่อยอดมีคนไปใช้แล้วก็มีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําในฟาร์มของเราเองนะครับคนที่มาเที่ยวมาดูงานมาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกแล้วว่าอ่ะโอเคในถึงตรงเนี้ยที่เราทําดีอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะมีติชมบ้างอันเนี้ยเราก็รับคําติชมเพื่อจะมาปรับปรุงอันนี้ทีนึงอันนี้คือสิ่งที่เรารับได้ตลอดนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องการให้คนที่มาแล้วเอาความรู้ไปต่อยอดเลยว่าเรื่องของการจัดการขยะต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยให้ไปจัดการของพื้นที่ของตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเขาฟีดแบ็กกลับเรามาหรือกลับมาถามเราว่าทำแบบนี้เพิ่มเติมได้ไหมนี่ได้ไหมกลับกลายเป็นว่าในบางครั้งเราได้ความรู้ใหม่จากคนที่มาเรียนรู้งานจากเรามาเราก็จะได้ตัวนี้เราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของอะไรที่แบบฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรเงี้ยเอาที่พอดีกับเราเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราซื้อของราคาแพงเพื่ออะไรเพราะมันทนกว่าอะไรกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในหลวงเคยบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องของถูกเสมอไปได้เสมอไปแต่เราต้องดูว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่จุดไหนเราก็จะเอาแนวคิดเนี้ยนะครับเอามาใช้นะครับเช่นในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเราความคุ้มค่าของพื้นที่คือจุดไหนนะครับเช่นเราจะปรับยังไงให้พื้นที่มีมูลค่ามากขึ้นนะครับเช่นทําพื้นที่เอาจากวัสดุที่เหลือใช้เอามาปรับปรุงให้มันมีพื้นที่ให้มันมีราคามากขึ้นอย่างเช่นพื้นที่เราเดินที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เป็นไม้ที่ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันโดยการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้คือหลักการอันนึงที่เรานำเอามาใช้ตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะพยายามบริหารจัดการในพื้นที่โดยที่ใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดที่เรียกว่าใช้เงินมากเกินไปนะครับแต่ว่าจะต้องสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับเราจะเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพราะนั้นในเครือข่ายเรามีประมาณ30กว่าคนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรแล้วหน่วยงานที่เข้ามาช่วยอย่างมอเกษตรนะครับก็จะเข้ามาช่วยกันก็จะรู้ว่าในพื้นที่เนี้ยยังมีนะคนที่ทำการเกษตรแล้วก็เกษตรอินทรีย์จริงๆแต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เคยมาแบบประเภทประกาศว่าตัวเองเป็นเกษตรอินทรีย์แต่พอมาเจอเข้าจริงๆปุ๊บมาช่วยกันประกาศว่ามีคนที่ทำการเกษตรอินทรีย์จริงๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยอีกหลายๆคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าคนในพื้นที่ของบางกะเจ้ายังรักพื้นที่กันอยู่เยอะๆหลายคนเลยชีวิตในเมืองนะครับก็คือตื่นเช้าทำงานนะครับไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านดึกๆก็ไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมที่ดีเลยแต่ขณะที่เรามีพื้นที่อยู่แล้วแล้วเราปล่อยรกร้างแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความเครียดจากการทำงานของที่บริษัทแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวให้ลูกเราแต่วันหนึ่งที่ลูกเราต้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีคนรับคนส่งเราต้องจ้างรถมารับมาส่งเราเลยคิดว่ามันไม่ใช่ละชีวิตเราทำไมลูกเราต้องมานั่งรับภาระแบบนี้เราก็เริ่มกลับมาใหม่ว่าเราทำไงที่จะสร้างชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นโดยเรามีสิทธิ์ที่จะไปรับไปส่งลูกเองไม่ใช่สิทธิ์ที่บริษัทสั่งให้เราไปทำอะไรก็ได้เราก็เลยปรับใหม่ลาออกมาก็เลยหากิจกรรมที่เราสามารถที่จะจัดการได้เองนะครับก็คือพื้นที่เราเองเนี่ยเราจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจัดการได้เองเราก็เลยมาดูว่าสิ่งที่เรามีอะไรอยู่เราก็เลยมาปรับใช้พื้นที่ของเราที่มีแม้แต่เพียงแค่ไม่กี่ตารางวาเราก็สามารถที่จะจัดการระบบมันได้ถ้ามองแล้วในภาพรวมนะครับเราทั้งได้ทั้งรางวัลทั้งอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับได้มาเนี่ยคือเกิดจากการที่เราทำงานจริงนะครับเราถึงได้รางวัลมานะครับเพราะนั้นในภาพรวมของเราเองเนี่ยถ้าเรามองแล้วถ้าเกิดใครที่เห็นว่าอันนี้สิ่งนี้ดีนะครับคุณก็เอาไปใช้ต่อได้รางวัลนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวมันต้องไปอยู่ที่คนอื่นด้วยเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการเพิ่มกำลังใจให้กับคนที่จะทำงานต่อจากเราบางคนอาจจะมีทุนน้อยก็ค่อยๆเริ่มจากอีกแบบนึงนะครับหรือว่าถ้าเรามีพื้นที่มากเราจะจัดการยังไงกับพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับการที่เรามีพื้นที่นั้นๆจะได้ไม่เป็นการที่เปลืองตัวเองเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับเราก็จะให้เขารู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วเราก็นำข้อมูลพวกนี้ไปเผยแพร่อย่างเช่นเรื่องการจัดการขยะต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราทำอยู่
เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราก็จะดูว่ามันราคามันสมเหตุสมผลที่จะขยายต่อให้คนอื่นไปช่วยกันใช้เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมได้ไหมแล้วมีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงทำแบบนี้ให้กับเขาเพื่อที่จะหนึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเราในต้นทุนแบบคนไทยได้จริงๆไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำต่อไปในอนาคตด้วยเราเริ่มที่จะต่อยอดจิ๊กซอสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบการเกษตรของบ้านเรานะครับอย่างเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆขยะกลับกลายมาเป็นปุ๋ยพอจากปุ๋ยกลับกลายมาเป็นพืชพืชกลับมากลายเป็นอาหารตอนนี้โปรเซสพวกนี้มันเริ่มสตาร์ทแล้วจากเดิมที่ต่างคนต่างทำไม่มีการจัดการแต่นี้มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องผ่านระบบภาครัฐเป็นภาคของประชาสังคมเองจริงๆ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับและวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับจะลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

และเนื้อหาต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องการเมืองไทยกับสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองไทยก็จะมีบทบาทแล้วก็ได้รับผลกระทบมาจากสังคมโลกนั่นเองนะครับยังไงบ้างนะครับเนื้อหาเป็นยังไงบ้างก็คือเราจะพูดถึงการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญเราจะพูดถึงการเมืองไทยยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติและเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคและในสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนื้อหาการเมืองไทยในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือหมายความว่าเรากำลังพูดถึงยุคที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับเพราะว่าคำว่ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการเมืองไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการเมืองไทยในระบอบรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันต้องมาพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกว่าการกำเนิดระบบรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งรัฐสภาทั้งรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นกลไกของระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญทั้งรัฐสภามันก็คือไม่มีในประเทศไทยนั่นเองนะครับประเทศไทยเริ่มมีรัฐธรรมนูญเริ่มมีรัฐสภาก็แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงการปก

ครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองไทยยุคสร้างชาติกับสงครามมหาเอเชียบูรพาพูดถึงระบบขั้วอำนาจในทางการเมืองโลกกับการเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญนะครับก็คือเราเวลาอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าถ้าเราพูดถึงรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นะครับมันก็ต้องมาพร้อมกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหรือมาพร้อมกับรูปแบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อมีประชาธิปไตยแล้วแน่นอนก็คือว่าต้องมีระบบรัฐสภาด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือกำเนิดของระบบรัฐสภาไทยกับความผันผวนทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนว่ากำเนิดของระบบรัฐสภานั้นมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อมีประชาธิปไตยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญก็ต้องมีรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับก็มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวหรือเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวหรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเนี่ยก็ถือเป็นฉบับชั่วคราวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาระบบรัฐสภาขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐสภาหรือสภาของประเทศไทยในช่วงแรกๆก็จะมีลักษณะเป็นสภาเดียวนะครับก็คือมีสมาชิกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับมีจำนวน70คนนะครับเริ่มมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อวันที่28มิถุนายน2475นะครับเริ่มมีกลไกเข้าสู่กลไกหรือกระบวนการต่างๆนานาของประชาธิปไตยถูกไหมครับเริ่มมีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกและประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกก็คือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับเริ่มมีนายกรัฐมนตรีคนแรกและนายกรัฐมนตรีคนแรกก็คือพญามโนปกรณ์นิติธาดาเห็นไหมครับทั้งรัฐธรรมนูญทั้งรัฐสภาทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งนายกรัฐมนตรีพวกนี้ล้วนเป็นกลไกในการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก่อนหน้า2475เราไม่มีนายกรัฐมนตรีเราไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรเราไม่มีรัฐธรรมนูญเราไม่มีรัฐสภานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งก็อยู่ในช่วงของรัชกาลที่7นะครับรัชกาลที่7ก็เริ่มพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะครับฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคม2475เพราะฉะนั้นทุกปีก็จะถือเอาวันที่10ธันวาเป็นวันรัฐธรรมนูญไม่งงนะครับฉบับแรกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นฉบับชั่วคราวนะครับเนี่ยนะครับ2475นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็อยู่ในช่วงปีเดียวกัน2475นะครับแต่ว่าเป็นเดือนธันวานะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อเดือนมิถุนาถูกไหมครับเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ต้องมีรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกจริงๆแล้วเป็นฉบับชั่วคราวเพราะฉะนั้นถัดมานะครับในวันที่10ธันวาคม2475นะครับรัชกาลที่7ก็พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรก็เลยถือเอาวันที่10ธันวานั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ยก็กำหนดให้มีสภาเดียวแต่สมาชิกมี2ประเภทก็คือมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมแล้วก็มาจากการแต่งตั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเรื่องของกำเนิดรัฐธรรมนูญอะไรแล้วเนี่ยเริ่มมีความเป็นประชาธิปไตยประเทศชาติเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยประเด็นที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นทำไมถึงต้องเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นธรรมชาตินึกออกไหมครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแน่นอนทุกอย่างมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวยังไม่เซตตัวถูกไหมครับเราเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ก็คือเปลี่ยนแปลงเรื่องการเมืองการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นยุคแรกๆช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ลงตัวโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางการเมืองมันเป็นไปได้สูงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งทางการเมืองประเด็นแรกเลยที่เกิดขึ้นก็คือมันก่อให้เกิดการทำรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2476

ก็คือเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นานนั่นเองนะครับก็เกิดการทำรัฐประหารละก็คือพูดง่ายๆเกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นั่นแหละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น2475ก็คือภายใต้การนำของพญาพหลหลวงพิบูลสงครามหลวงสุพัชราสัยนะครับก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลครับพญามโนปกรณ์กับกลุ่มคณะราษฎรขัดแย้งกันในเรื่องเค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมนะครับซึ่งอาจจะถูกมองว่าไอ้เค้าโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์เนี่ยมีลักษณะเป็นคอมมิวนิสต์ก็คือเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของส่วนรวมส่วนกลางอะไรนั่นเองนะครับก็เลยมองว่าเป็นถูกมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยเกิดการทำรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นถัดมาก็เกิดสิ่งที่เรียกว่ากบฏบวรเดชนะครับก็คือภายใต้การนำของพระองค์เจ้าบวรเดชแล้วก็เชื้อพระวงศ์ข้าราชการทหารแล้วก็พลเรือนนะครับใช้ชื่อว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองนะครับก็คือสาเหตุก็เกิดจากความไม่พอใจรัฐบาลของพญาพหลที่เชิญหลวงประดิษฐ์มาช่วยงานอีกนะครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายกบฏนั้นแพ้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับแล้ววันที่2มีนาคมรัชกาลที่7ก็ทรงสละราชสมบัติสาเหตุของการสละราชสมบัตินั้นในเอกสารเราเขียนไว้ชัดเจนแต่ก็ในที่นี้ก็ขออนุญาตว่าให้นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมว่าสาเหตุของการที่รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินั้นเพราะเหตุผลอะไรนะครับปรากฏอยู่ในเอกสารนะครับนักศึกษาไปอ่านคงไม่พูดถึงในที่นี้นะครับประเด็นถัดมาก็คือพูดถึงการเมืองไทยยุคสร้างชาติกับสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับก็คือหลังจากที่นะครับหลวงพิบูลสงครามหรือพูดง่ายๆก็คือว่าจอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกนะครับต่อจากพญาพหลเมื่อวันที่16ธันวาคม2481นะครับจอมพลป.เนี่ยก็ได้สร้างแนวคิดที่เรียกว่าแนวคิดชาตินิยมหรือสร้างชาตินั่นเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรื่องของกำหนดให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาตินะครับเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยนะครับกำหนดนโยบายรัฐานิยม12ฉบับเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อะไรต่างๆนานาเพื่อให้เข้ามีลักษณะเป็นสากล นั่นเองมีการเรียกร้องดินแดนคืนจากประเทศฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะฉะนั้นภายใต้จอมพลป.พิบูลสงครามเราก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2โดยร่วมกับฝ่ายอักษะนะครับแต่เมื่อสงครามยุติไทยไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามก็คือฝ่ายอักษะหรือญี่ปุ่นแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงเราไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามก็เนื่องจากว่าเรามีขบวนการเสรีไทยยังคงจำชื่อนี้ได้ถูกไหมครับซึ่งก็คือขบวนการเสรีไทยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับก็คือคอยต่อต้านฝ่ายอักษะอย่างลับๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับเราก็อ้างได้ว่าการที่เราต้องเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะนั้นก็คือเพราะสภาพความจำเป็นนะครับแต่เราก็พูดง่ายเรามีเสรีไทยที่ต่อต้านฝ่ายอักษะอยู่นะครับก็เลยทำให้ไทยนั้นไม่ต้องตกเป็นประเทศที่แพ้สงครามหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงมันก็ทำให้โลกแบ่งเป็น2ขั้วอำนาจก็คือขั้วอำนาจฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่มีสหรัฐเป็นแกนนำแล้วก็ขั้วคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นแกนนำสหภาพโซเวียตก็คือยุคนั้นสมัยนั้นนะครับปัจจุบันสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายไปแล้วนะครับทีนี้ไทยเราเนี่ยก็โน้มเอียงไปทางหรือพูดง่ายๆนะครับไปอยู่สังกัดค่ายของฝ่ายประชาธิปไตยอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำซึ่งก็มีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้ไทยนั้นอยู่ร่วมกับฝ่ายสหรัฐอเมริกานะครับอาจจะเนื่องจากว่าสหรัฐเคยให้ความช่วยเหลือไทยนะครับรวมไปถึงไทยก็มีนโยบายที่ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์มาอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นไปได้ไม่ได้ว่าไทยจะไปเข้าอยู่ในขั้วของฝ่ายคอมมิวนิสต์รวมทั้งผู้นำของประเทศไทยนะครับชนชั้นนำของประเทศไทยหลายๆคนก็ได้รับการศึกษาจากชาติตะวันตกเป็นหลักนะครับก็ให้ไทยนั้นเลือกเข้าอยู่ฝ่ายของเสรีประชาธิปไตยอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเมืองไทยในระบบรัฐธรรมนูญครับถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการเมืองไทยยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นการเมืองไทยยุค3จอมพลนะครับสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติเนี่ยเราจะพูดถึงอะไร

บ้างเนื้อหาอะไรบ้างเราก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องของการรัฐประหารพ.ศ. 2490ซึ่งถือว่าเป็นจุดดับของประชาธิปไตยไทยนะครับพูดถึงการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการพูดถึงการปฏิวัติตัวเองสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับมาดูถึงประเด็นแรกก่อนนะครับว่าทำไมการทำรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2490จึงถือเป็นจุดดับของประชาธิปไตยไทยนะครับสาเหตุของการรัฐประหารเมื่อพ.ศ. 2490นะครับภายใต้การนำของเจาะพลโทผินชุนวันและก็พวกนะครับสาเหตุที่เกิดการทำรัฐประหารในครั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนะครับอันเป็นผลเมื่อจากสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลในขณะนั้นนะครับจนทำให้เกิดปัญหาสังคมในหลายๆประการนะครับรวมไปถึงฝ่ายทหารก็รู้สึกสูญเสียศักดิ์ศรีของตัวเองในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือหมายความว่ากลุ่มเสรีไทยนะครับกลับได้รับการยกย่องมากกว่าฝ่ายทหารนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทำให้ประเทศไทยนั้นรอดพ้นจากการที่จะต้องตกไปเป็นประเทศผู้แพ้สงครามนะครับรวมไปถึงกรณีการสวรรคตของรัชกาลที่8ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็กรณีนี้นะครับก็กลายเป็นเกมการเมืองที่ใช้โจมตีรัฐบาลนะครับของนายปรีดีพนมยงค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำรัฐประหารเมื่อ2490นะครับมันก็เป็นผลกระทบต่อการเมืองไทยก็คือพูดง่ายๆมันเป็นการทำลายบรรยากาศของประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2489เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนึงนะครับที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยซึ่งก็จะมีหลายฉบับเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งบางฉบับก็อาจจะถูกระบุว่าหรือถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยบางฉบับก็อาจจะถูกมองว่ามีความเป็นประชาธิปไตยลดน้อยถอยลงไปนะครับประเด็นถัดมาก็คือเขาก็มองว่าเป็นการปูทางให้จอมพลป.เนี่ยนะครับกลับเข้ามาสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองโดยทหารนะครับทีนี้ถัดมานะครับต่อเนื่องกันมานะครับเมื่อเป็นการปกครองโดยทหารก็สู่เข้าสู่การเมืองไทยที่เรียกว่าการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการการเมืองยุคพ่อขุนอุปถัมภ์เผด็จการเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นช่วงที่สามารถใช้อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งในด้านนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการก็เพราะว่าใช้อำนาจตามมาตรา17ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2502นะครับก็คือพูดง่ายๆมันเป็น เนื้อหาที่ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนกับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับเราก็เคยมีมาตรา40นะครับทีนี้ถ้าพูดถึงจอมพลสฤษดิ์แล้วเนี่ยก็เน้นเรื่องของตัวผู้นำนะครับสร้างระบบการปกครองที่เรียกว่าพ่อขุนอุปถัมภ์นะครับก็คือจอมฤทธิ์ก็จะอยู่ฐานะพ่อขุนคอยอุปถัมภ์คนไทยด้านนโยบายต่างประเทศดำเนินนโยบายอะไรต่างๆนานาให้สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้มาถึงยุคถัดมานะครับก็คือยุคที่เรียกว่าการปฏิวัติตัวเองสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับก็หลังจากที่การถึงการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์นะครับผู้ที่มาสืบทอดอำนาจแทนก็คือจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับก็ขึ้นครองอำนาจแทนเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารประเทศแทนนะครับแล้วก็ยังยึดถือนโยบายเดิมของจอมพลสฤษดิ์อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังคงใช้รัฐธรรมนูญการปกครองพ.ศ. 2502ต่อเนื่องต่อไปนะครับแต่อำนาจของจอมพลถนอมเนี่ยก็อาจจะยังไม่มั่นคงนักเมื่อเทียบกับจอมพลสฤษดิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของจอมพลถนอมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เริ่มมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2511แทนรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2502นะครับเกิดการปฏิวัติตัวเองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคงขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือเกิดกระบวนการนักศึกษาประชาชนเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับอันนำไปสู่เหตุการณ์เดือนตุลานั่นเองก็คือ14ตุลา16แล้วก็1ตุลาแล้วก็6ตุลา19นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเนื้อหาที่พูดถึงการเมืองไทยในยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิท

ิทธิพลของต่างชาติก็คือพูดง่ายๆเป็นยุคที่การเมืองไทยนั้นอาจจะมีความลดน้อยถอยลงไปในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าอำนาจในทางการเมืองการปกครองนั้นตกอยู่ในมือของกลุ่มนายทหารนั่นเองนะครับสืบทอดกันอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่จอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลสฤษดิ์ธนราชจอมพลถนอมกิติขจรนะครับก็เลยทำให้เกิดบรรยากาศของการเมืองไทยนั้น

ไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยรวมไปถึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์เดือนตุลาก็คือเหตุการณ์การปราบปรามนิสิตนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาชุมนุมเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับ เกิดเหตุการณ์14ตุลา16แล้วก็6ตุลา19นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังพอจำกันได้นะครับซึ่งในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกเรียกว่าเป็นยุคของการตื่นตัวยุคของการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเรื่องของการเมืองไทยนะครับในยุค3จอมพลสืบทอดอำนาจกับอิทธิพลของต่างชาติซึ่งอิทธิพลของต่างชาติก็แน่นอนเราก็เห็นอิทธิพลของต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าผู้นำเราในยุคนั้นสมัยนั้นก็มักจะดำเนินนโยบายให้สอดคล้องไปกับชาติมหาอำนาจหรือสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในภูมิภาคและในสังคมโลกนะครับประเด็นที่เราจะพูดถึงนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงระหว่างการเมืองไทยกับการเมืองโลกหรือสังคมโลกนะครับประเด็นแรกก็คือการเมืองไทยที่ก็เรียกว่าการเมืองไทยยุคผ่อนคลายความตึงเครียดกับฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับประเด็นที่2เราจะพูดถึงการรัฐประหารพ.ศ. 2534นะครับภาพรวมของความล้มเหลวในการสร้างประชาธิปไตยของไทยนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าการทำรัฐประหารเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดขวางความต่อเนื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับการรัฐประหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกนะครับที่เขายึดถือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมองว่าการทำรัฐประหารมันทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันถอยหลังนะครับรวมไปถึงเราจะพูดถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540กับการปฏิรูปการเมืองทำไมเราต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันก็ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สำคัญที่สุดเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสมบูรณ์ที่สุดมีเป็นรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วแต่จะเรียกนะครับพูดง่ายๆคือว่าน่าจะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะพูดถึงแนวโน้มของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นมาดูยุคแรกก่อนนะครับการเมืองไทยยุคผ่อนคลายคำว่าการเมืองไทยยุคผ่อนคลายนี่ผ่อนคลายกับอะไรผ่อนคลายอย่างไรก็คือผ่อนคลายกับโลกฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับประเทศไทยก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนนะครับที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์บางช่วงบางตอนก็มีการผ่อนคลายกับคอมมิวนิสต์แล้วก็บางช่วงบางตอนก็กลับมาต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงช่วงที่การเมืองไทยมีความผ่อนคลายกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ต้องพูดถึงบุคคลท่านนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็น่าจะถือว่าเป็นบุคคลท่านแรกที่เริ่มทำให้นำในสิ่งที่เรียกว่าผ่อนคลายกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็เพราะว่าท่านเริ่มเปิดสัมพันธ์กับจีนนะฮะก็คือเป็นผู้นำไทยคนแรกก็ว่าได้ที่เดินทางไปเยือนจีนนะครับเปิดสัมพันธภาพที่ดีกับจีนนั่นเองนะครับแต่อย่างที่เรียนแล้วนะครับบางช่วงบางเวลาบางสมัยเราก็ผ่อนคลายกับจีนบางช่วงบางโทษบางช่วงบางสมัยเราก็ผ่อนคลายกับฝ่ายคอมมิวนิสต์บางช่วงบางสมัยแล้วก็กลับมาผ่อนต่อต้านคอมมิวนิสต์อีกนะครับทีนี้ถัดมารัฐบาลถัดมานะครับก็คือรัฐบาลนายธานินทร์ไกรวิเชียรคราวนี้นะครับก็ได้รับการหนุนหลังนะครับจนกระทั่งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะครับได้เข้ามาบริหารประเทศต่อจากนายธานินทร์นะครับก็มาบริหารงานประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2521เนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับคำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรี

ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้นะครับหรือข้าราชการประจําไปดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับทั้งการเมืองภายในแล้วก็ภายนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอมมิวนิสต์นะครับต่อมาสมัยพลเอกเปรมก็เข้าสู่สมัยพลเอกเปรมแล้วนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยมีนโยบายที่สําคัญอันนึงก็คือนโยบาย 66/23 แล้วก็ 66/25 นะครับเป็นนโยบายเพื่อการต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าบางช่วงบางสมัยก็ผ่อนคลายบางช่วงบางสมัยก็ต่อต้านกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยพลเอกเปรมเนี่ยท่านก็เอานโยบายอันนี้มาต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์แต่เป็นนโยบายการต่อสู้ที่เรียกว่านำการเมืองนำการทหารก็คือพูดง่ายๆไม่ใช้อาวุธนะครับก็คือใช้วิธีทางด้านจิตวิทยาหรือทางด้านการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะครับนโยบายดังกล่าวก็ทำให้นักนิสิตนักศึกษานะครับทยอยออกจากป่าวางอาวุธนะครับก็ถือเป็นชัยชนะเหนือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ณปัจจุบันก็ถือว่าไม่น่าจะมีแล้วพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับรวมไปถึงการทำรัฐประหารในช่วงพ.ศ. 2534ก็คือเป็นช่วงของพลเอกชาติชายชุนหวันซึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับพลเอกชาติชายก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งนะครับสมัยพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีหลายท่านก็คงยังพอจำได้ก็คือเป็นรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีมากนะครับมีนโยบายอะไรต่างๆนานาเช่นนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านโยบายอุตสาหกรรมใหม่หรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่อะไรต่างๆนานาเป็นต้นนะครับทีนี้บริหารงานไปได้อยู่สักระยะหนึ่งก็เกิดความตึงเครียดหรือเกิดความขัดแย้งกับกองทัพหรือคณะนายทหารในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับจนนำไปสู่นะครับการทำรัฐประหารเมื่อปีพ.ศ. 2534นะครับโดยคณะรัฐประหารหรือคณะที่ออกมายึดอำนาจพลเอกชาติชายนั้นก็อ้างเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็ถูกมองว่ารัฐบาลสมัยพลเอกชาติชายนั้นมีการทุจริตคอร์รัปชันสูงนะครับก็เลยเกิดกลุ่มคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ที่มีพลเอกสุนทรคงสมพงษ์และคณะก็คือพลเอกสุจินดาคาประยูรพลอากาศเอกเกษรรจนนินพลเอกอิสรพงษ์หนุนภักดีนะครับมายึดอำนาจและบอกว่าจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองจะไม่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอะไรต่างๆนานาแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าพลเอกสุจินดานะครับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพอเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละนะครับก็ถูกต่อต้านจากประชาชนนะครับออกมาประท้วงเรียกร้องว่าทำไมผิดคำพูดนู่นนี่นั่นสารพัดถูกไหมฮะอันนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินนะอันนี้เหตุการณ์นี้ก็เพิ่งผ่านไปก็จะบอกว่าไม่นานก็ว่าได้นะครับก็เราพอจำได้นะครับก็คือเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกองทัพออกมาปราบปรามผู้ชุมนุมขับไล่พลเอกสุจินดาและพวกนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอันนั้นนะครับหลังจากนั้นก็เมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านพ้นไปนะครับก็เริ่มมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือมองว่าประเทศไทยนั้นควรมีรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความเป็นสมบูรณ์มีความประชาธิปไตยนะครับก็เลยเกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีความพิเศษนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยสูงถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปก็เพราะว่าเน้นเรื่องสิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐเน้นเรื่องสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความสมบูรณ์ที่สุดรวมทั้งมีองค์กรอิสระต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีศาลรัฐธรรมนูญมีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับและถัดมาพูดถึงเนื้อหาแนวโน้มของการเมืองไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรและเราต้องรับมีผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยก็คือ1เราต้องเน้นเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพราะถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในเวทีโลกที่เวทีโลกหรือประเทศมหาอำนาจให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลก็คือไม่อยากให้มันเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงว่าการบริหารจัดการที่ดีนะครับหรือธรรมาภิบาลเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นเรื่องการมีความสุจริตโปร่งใสเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเน้นเรื่องการมีการเมืองที่ชอบธรรมเน้นเรื่องความยุติธรรมเน้นเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยขอโทษครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมโลกและในภูมิภาคนั่นเอง

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSTOU Channel.

หน่วยถัดมานะครับก็เป็นหน่วยที่6นะครับก็คือชื่อหน่วยก็คือว่าครอบครัวกับสังคมมนุษย์หรือพูดง่ายๆหน่วยที่6เนี่ยเรากำลังจะพูดถึงครอบครัวนั่นเองซึ่งถือเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นสถาบันเริ่มแรกหรือเป็นสังคมเริ่มแรกที่มนุษย์ทุกคนจะต้องสังกัดอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงตั้งแต่ความหมายของมันเลยนะครับเวลาพูดถึงความหมายของครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับครอบครัวก็อาจจะมีคนให้ความหมายเกี่ยวกับครอบครัวอยู่เยอะแยะมากก็คือหมายความว่าไปเปิดดูตำราเล่มอื่นหรือไปเปิดจากแหล่งความรู้อื่นๆก็อาจจะมีการให้ความหมายของครอบครัวไว้เยอะแยะนะครับแต่ในเอกสารของเราก็บอกว่าครอบครัวหมายถึงบุคคลตั้งแต่2คนที่อาศัยอยู่รวมกันมีความรักความเอาใจใส่ต่อกันจะเกี่ยวพันทางสายโลหิตหรือทางกฎหมายหรือไม่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าก็จะเปิดกว้างแม้แต่ไม่ใช่เกี่ยวพันทางสายโลหิตก็อาจจะถือเป็นครอบครัวได้นะครับโดยครอบครัวถือเป็นหน่วยพื้นสังคมนะเป็นที่ให้กำเนิดอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังความเชื่อค่านิยมและทัศนคติเห็นไหมฮะก็สอดคล้องกับเมื่อสักครู่นี้หน่วยเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงว่าครอบครัวจะทำหน้าที่ในการอบรมขัดเกลาทางสังคมถูกไหมปลูกฝังความเชื่อค่านิยมทัศนคติให้แก่สมาชิกผู้อ่อนวัยเห็นไหมฮะก็คือตั้งแต่เป็นทารกนั่นเองนะครับของสังคมด้วยความรักเอาใจใส่ซึ่งแต่ละสังคมจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อความเป็นระเบียบของสังคมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสังคมก็ต้องปลูกฝังความเชื่อค่านิยมทัศนคติอะไรต่างๆนานาซึ่งบังเอิญว่าแต่ละสังคมก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันออกไปถูกไหมฮะเช่นในเรื่องของสังคมไทยก็ปลูกฝังกันอีกลักษณะหนึ่งสังคมตะวันตกก็ปลูกฝังอีกลักษ